0: สมัยใหม
1: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
2: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
4: รวยรวยรวย
5: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบเบิ่มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: รวย
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
8: อาคารและสำนักงานของคุณควรมีมากกว่าความสวยงามแต่ต้องมีเทคโนโลยีที่จัดการได้อย่างชาญฉลาดดิจิตอลโฟกัสพร้อมนำเสนอโซลูชันสมาร์ทออฟฟิศสมาร์ทบิลดิ่งของ Hikvision ที่ช่วยดูแลทั้งระบบรักษาความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิดการควบคุมการเข้าออกและการบริหารจัดการพื้นที่ในอาคารและที่จอดรถอย่างมีประสิทธิภาพขอรายละเอียดและนัดชมการสาธิตได้ที่ Digital Focus 02-136-8989 หรือ LINE @ Digital Focus

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รั้นแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรั้นแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รั้นแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: ิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
2: ปิดรับสมัครแล้วลั่นฟอร์มัม2026ขอขอบคุณนักวิ่งทุกท่านที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีแล้วพบกัน12สิงหาคมนี้พร้อมสัมผัสงานวิ่งรักโลกบนเส้นทางฮาล์ฟมาราธอนมาตรฐานสากลพิชิตเส้นทาง6สะพานในตำนานใจกลางกรุงเทพที่ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองสมัครแล้วเตรียมมารับเสื้อและบิ๊บได้ในวันที่ 10-11 สิงหาคมนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook 12AUG ฮาล์ฟมาราธอน
3: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซิคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซิคอนโทร1391
4: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอมอรัลรัชดาสมัครเลยที่ไลน์ @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
5: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
4: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
5: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
4: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
5: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
4: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
5: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
4: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
6: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี
7: ้สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินพิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น.ถึง 21:00 น.กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
4: ์สนับสนุนโดยเป็นเจ้าของ Cayenne SE Hybrid Coupe วันนี้รับข้อเสนอพิเศษกว่า 300,000 ที่โชว์รูมปอร์เช่ทุกสาขาย
5: าอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: และ
6: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
7: สวัสดีค่ะข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะมาพบกันนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 7:00 นโดยประมาณไปจนถึง 8:30 นกับข่าวสารเรื่องราวน่าติดตามมาฝากกันค่ะในเช้าวันนี้เช้าวันพุธที่15กรกฎาคม2569นะคะคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลมารับหน้าที่กันค่ะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์คะ
8: ครับสวัสดีครับคุณรอนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะเราว่าเรายังคงต้องต่อติดเรื่องราวของไฟไหม้ที่โรงเบียร์นะฮะซึ่งล่าสุดนี่ผมไม่แน่ใจว่าคุณวันตัวเลขได้สูงแต่ที่ผมเห็นในตอนนี้นี่กลายเป็นว่าตอนนี้มีคนเสียชีวิตเพิ่มมาเป็น31รายแล้วนะหรือรายล่าสุดนี่ก็เป็นผู้หญิงวัย34ปีนะฮะที่มีการยืนยันตัวตนแล้วถ้าบอกว่าตอนนี้เนี่ย30รายอยู่ระหว่างยืนยันอัตลักษณ์1รายส่งมอบร่างผู้เสียชีวิตที่ญาติแล้วนี่28รายแล้วก็มีญาติผู้เสียชีวิตเดินทางมาตรวจที่สุดเนี่ย30ครอบครัวนะบาดเจ็บเคสแดงเหลือ24รายเหลือ12รายเขียว40รายนี่คือตัวเลขที่ผู้บังคับการตรวจนครบาล2ในพลตรีเกียรติคุณเนี่ยก็ได้สรุปเอาไว้เมื่อวาน
7: ตัวเลขยังเพิ่มเติมเมื่อวานนี้ถือว่าตอนเราจัดรายการนั่น30นะคะแล้วก็ระหว่างวันก็มาเพิ่มอีก1รายซึ่งก็เป็นการเพิ่มจากเคสแดงอย่างที่บอกว่าในส่วนของเคสแดงเนี่ยน่าเป็นห่วงเนาะเพราะว่าดิฉันไม่อ่านข้อมูลจากคุณหมอที่เคยมีประสบการณ์จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่ Mountain View นะคะที่ชลบุรีเนี่ยเขาบอกว่าคือเคสที่น่าเป็นห่วงมากๆก็คือเคสของคนที่มีอาการสาหัสคือลักษณะร่างกายภายนอกอ่ะบางทีมันอาจจะเป็นการเบิร์นนะคุณวิเชษฐ์ก็คือผิวหนังคือจะมีทั้งสองส่วนคือส่วนบางคนเนี่ยผิวหนังแบบเบิร์นเข้าไปลึกก็จะมีนะคะอันนี้ก็จะมีอาการที่ต้องเฝ้าระวังนะคะอยู่แล้วนะคะแต่บางคนอาจจะรู้สึกว่าผิวตามเนื้อตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้มีรอยไหม้มากแต่การสูดเอาควันพิษมากมายมีสารพิษมากมายเลยจากการเผาไหม้แบบนั้นน่ะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากวัสดุที่ต้องบอกว่าก็เป็นวัสดุที่เมื่อลุกไหม้แล้วเนี่ยมันจะมีละอองไอของก๊าซของสิ่งที่เป็นควันพิษนะคะแล้วก็ไปกระทบต่อร่างกายโดยเฉพาะระบบทั้งระบบในที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจนะคะแล้วก็อวัยวะภายในต่างๆเนี่ยอันนี้คือเคสที่น่าห่วงตามมาเขาบอกว่าคุณหมอท่านนี้ดิฉันจำชื่อไม่ได้เนาะเพราะว่าท่านเล่าให้ฟังว่าจากประสบการณ์ที่ท่านเป็นห่วงนะคะแล้วก็บอกกับญาติๆนะคะของครอบครัวที่ตอนนี้บอกว่าอาจจะเป็นเคสแดงอยู่บอกว่าต้องทำใจให้หนักแน่นในเรื่องนี้มากๆเลยเพราะว่าในช่วงต้นเนี่ย คสแดงบางรายขออภัยเคสแดงบางรายเนี่ยอาจจะมีอาการตอบสนองกับกับญาติเนี่ยได้อยู่นะคะคืออาจจะมีอาการรับรู้แต่เขาอาจจะพูดไม่ได้เพราะว่าบางคนก็ต้องใช้การสอดท่อช่วยหายใจเนาะเพราะว่าอวัยวะภายในเนี่ยมันไม่สามารถใช้การเองได้โดยเฉพาะตั้งแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งปอดเนาะเพราะมันสูดเข้าไปเนี่ยแต่ที่น่าห่วงคือไอ้ละอองไอควันพิษเหล่านั้นเนี่ยมันจะไปทำลายความสามารถของร่างกายนะคะค่อยๆจะส่งผลรุนแรงมากขึ้นก็จะมีตั้งแต่การติดเชื้อต่างๆได้ง่ายนี่จะเป็นสาเหตุหลักๆเลยที่ทำให้มีการเสียชีวิตตามมาในภายหลังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราอย่างที่บอกอะว่าอันนี้ก็อยู่ที่ร่างกายของแต่ละคนจริงๆว่าได้รับควันพิษนั้นเนี่ยเข้าไปก่อนที่จะถูกช่วยเหลือออกมาเนี่ยนานขนาดไหนแต่ถ้ายิ่งนานเนี่ยโอกาสที่มันจะเข้าไปทำลายอวัยวะภายในเนี่ยจะมีค่อนข้างมากนะคะรายล่าสุดเนี่ยก็เป็นผู้หญิงเนาะงานนี้เนี่ยต้องบอกว่าผู้หญิงเที่ยวกันในคืนนั้นค่อนข้างเยอะจริงๆนะคะรายล่าสุดที่เสียชีวิตเป็นรายที่31ก็คือคุณสุดารัตน์โพกทรัพย์อายุ34ปีค่ะคุณวิเชษนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของการที่เราได้รับข่าวการสูญเสียในรอบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเคสสีแดงเนี่ยนะคะที่เมื่อวานนี้นะคะณตอนแรกเนี่ยที่มีอยู่24รายนะคะเมื่อสูญเสียคุณสุดารัตน์ไปอีก1รายเคสสีแดงตอนนี้นะคะคืออาการรุนแรงเนี่ยจะเหลือ23รายนะคุณวิเชษฐ์แต่มันไปเพิ่มยอดผู้เสียชีวิตเป็น31ส่วนกลุ่มอาการสีเหลืองเนี่ยนะคะยังคงอยู่ที่15รายนะคะแล้วก็สีเขียวก็คืออาการเล็กน้อยซึ่งกลับบ้านไปก่อนหน้านั้นแล้วเนี่ยนะคะก็คือ36รายนะคะแต่เมื่อวานนี้ก็ถือว่ามีการต้องใช้คำว่ายกเครื่องการดูแลเป็นการใหญ่ใช่ไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากทางกรุงเทพมหานครนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมนะคะมีการประชุมกันนะคะเกี่ยวกับทางผู้บริหารทั้งหมดมีการมอบหมายนโยบายของทางกรุงเทพมหานครเลยนะคะเมื่อวานนี้นะคะทางผู้ว่าชัดชาตินะคะได้ประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ในนอกเหนือจากเรื่องของการแต่งตั้งประธานที่ปรึกษานะคะซึ่งเดิมข่าวตอนแรกเลยหลังจากการที่ประกาศชื่อทีมงานเนี่ยมีคุณจักรพันธ์ผิวงามนะคะให้มาดำรงตำแหน่งแต่ตอนหลังเนี่ยคุณชัชชาติบอกว่าได้รับแจ้งว่าคุณจักรพันธ์ไม่ประสงค์รับตำแหน่งนะคะก็เลยมีการแต่งตั้งพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กซึ่งท่านก็เป็นทีมผู้ว่าชัชชาติมาตั้งแต่สมัยแรกแล้วนะคะบิ๊กแปะนี่เองนะคะพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กหรือพี่แปะของน้องๆ นักข่าวนะคะท่านก็จะมาเป็นประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะอันนี้ก็มีการแต่งตั้งเมื่อวานแล้วแต่ว่าที่จะเกี่ยวข้องกับการติดตามข่าวนี้มากกว่าเนี่ยนะคะก็คือในเรื่องของสถานการณ์ของกทม.เองมีการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อทบทวนข้อบกพร่องและแนวทางต่างๆรวมไปถึงกฎระเบียบต่างๆที่กทม.เนี่ยรับผิดชอบนะคะซึ่งนะคะอย่างที่ท่านนายกก็ได้ไปดูที่เกิดเหตุคุณชัชชาติเองก็ดูที่เกิดเหตุแล้วเราก็บอกว่าในส่วนของการที่สถานบริการมันมีโซนนิ่งได้แค่เพียง3พื้นที่ในกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นที่มีอื่นๆใดนอกเหนือจากพื้นที่โซนนิ่งเนี่ยนะคะซึ่งในพื้นที่ของทางเขตจตุจักรเนี่ยไม่อยู่ในพื้นที่โซนนิ่งด้วยนะคะปรากฏว่าเขาก็เลี่ยงไปเป็นการจดทะเบียนเหมือนร้านอาหารที่ให้มีการแสดงดนตรีได้ด้วยเนี่ยนะคะก็เลยจะมีลักษณะคำเรียกที่ทางผอ.เขตจตุจักรใช้คำว่าคล้ายสถานบริการมีคำนี้นะคะก็ไปจดทะเบียนอื่นๆไปนะคะแต่ว่าวิธีการทำธุรกิจคล้ายสถานบริการเนี่ยปรากฏว่าท่านผู้ว่าชัชชาติเนี่ยบอกว่าจากที่ได้คุยกับท่านนายกตรีเองซึ่งท่านก็มาเปิดประชุมสภากทม.นัดแรกในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะคือคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยคุณชัชชาติบอกว่าได้มีการคุยกันเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นกฎหมายสถานบริการกฎหมายควบคุมอาคารแล้วก็การทบทวนถึงเรื่องของการโซนนิ่งเพราะตัวอาคารเนี่ยโรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยได้รับอนุญาตในฐานะร้านอาหารไม่ใช่สถานบริการจึงอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ความปลอดภัยที่แตกต่าง นะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีความเคร่งครัดเนี่ยหย่อนลงมากว่าสถานบริการซึ่งเขาจะเป๊ะมากตั้งแต่ทางเข้าออกนะคะลักษณะของพื้นที่นะคะบันไดหนีไฟทางออกอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายรวมไปทั้งการตกแต่งด้วยละเอียดมากเลยพอมันเป็นร้านอาหารเนี่ยซึ่งทำหน้าตาคล้ายกับสถานบริการอย่างที่ทางผอ.เขตจตุจักรท่านพูดเอาไว้เนี่ยคือวัสดุตกแต่งโฟมซับเสียงอะไรเงี้ยมันก็เอาเป็นว่าเขาก็เอาถูกเข้าว่านะอันนี้ภาษาเรานะเอาถูกเข้าว่าแต่เวลามันมีเรื่องขึ้นมาเนี่ยมันร้ายแรงเพราะว่ามันจะพ่นละอองไอที่เป็นความพิษเนี่ยมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกทม.บอกว่าสั่งให้ทุกสำนักงานเขตตรวจเชิงรุกใช้คำนี้ตรวจเชิงรุกสถานประกอบการในพื้นที
8: ่
7: แล้วก็จะมีการปรับปรุงรายการตรวจสอบเช็คลิสต์ที่เข้มงวดเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดคือในระหว่างที่จะรอความชัดเจนว่าจะมีการปรับปรุงกฎระเบียบกฎกระทรวงอะไรหรือว่าจะต้องมีการโซนนิ่งทบทวนกันเพิ่มเติมใหม่หรือเปล่าเนี่ยนะคะแต่ที่ทำได้เลยในความเป็นกทม.แล้วก็งานเขตก็คือจะปรับปรุงการตรวจสอบให้เข้มให้เข้มกว่าที่กฎหมายกำหนดไม่ว่าจะเป็นวัสดุตกแต่งลามไฟความเข้มข้นในการดูแลความปลอดภัยนะคะกำชัดว่าที่เมื่อวานนี้เราตั้งข้อสังเกตบอกไปเวลาทำการมันก็คงเรียบร้อยดีทุกที่คุณวิเชษเหมือนเดือนเมษาโรงเรียนด้านลาดพร้าวก็ถูกต้องตามที่ขออนุญาตไว้ทุกอย่างเลยแล้วทำไมกรกฎาคมมาเกิดเหตุอย่างนี้นะคะผู้ว่าชาชาบอกคราวนี้ทุกเขตต้องไปสุ่มตรวจโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าแล้วต้องลงพื้นที่ในช่วงเวลาที่สถานประกอบการเปิดให้บริการจริงด้วยนั่นหมายความว่าถ้าร้านเปิดตอนหัวค่ำค่ำก็ต้องไปตอนค่ำแล้วค่ะตอนที่หน้าตาร้านมันเปิดแล้วอะว่าเป็นยังไงเราต้องสุ่มตรวจด้วยนะชีวิตจริงไม่รู้จะสุ่มกันได้ขนาดไหนก็คือเช่นแม้นกรู้มีอยู่ทุกที่นะคะแต่ท่านผู้ว่าบอกว่าต้องแบบนั้นต้องสุ่มตรวจในเวลาที่ประกอบการจริงด้วยเพราะที่ผ่านมาพอตรวจช่วงกลางวันหรือช่วงไม่มีคนใช้บริการมันก็เห็นเป็นอาคารสมบูรณ์แบบไม่สะท้อนการทำงานจริงต้องดูตามภาวะจริงว่ามีการปิดกั้นทางหนีไฟไหมระบบไฟฉุกเฉินแล้วเป็นยังไงอุปกรณ์ดับเพลิงทำงานจริงหรือเปล่านะคะแล้วแม้สถานประกอบการหลายแห่งมันไม่เข้าข่ายเป็นสถานบริการตามกฎหมายเนื่องจากอยู่นอกพื้นที่โซนนิ่งแต่เมื่อนมีพฤติกรรมคล้ายคลึงกันก็เลยสั่งการให้ใช้มาตรฐานด้านความปลอดภัยและของที่ในระดับเดียวกันกับสถานบริการเนี่ยเป็นแนวทางไปตรวจเลยค่ะคือพูดง่ายว่าถึงคุณจะบอกว่าคุณไม่ได้เป็นสถานบริการแต่ถ้าคุณทำธุรกิจจนหน้าตามันเหมือนสถานบริการแล้วเนี่ยนะคะคือในลักษณะของการกินดื่มอะไรต่างๆก็ตามเนี่ยนะคะก็ต้องใช้แนวปฏิบัติของสถานบริการละในการเข้าไปสุ่มตรวจนะคะก็เป็นว่าตอนนี้ก็จะมีการรวบรวมดูว่ากทม.เนี่ยจะเอากฎหมายต่างๆที่มีอยู่เนี่ยมาประยุกต์ใช้ในการบังคับใช้กฎหมายในระหว่างนี้เนี่ยได้อย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็มอบให้รองผู้ว่ากทม.นะคะอาจารย์ทวีดากมลเวชเนี่ยไปรวบรวมอยู่แล้วก็จะได้เอามาประยุกต์ใช้นะคะในการที่จะทำให้สามารถสั่งระงับกิจการหรือสั่งปิดนะคะสถานที่นั้นได้ถ้าพบว่ามีความเสี่ยงที่เป็นอันตรายนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยนอกจากในระหว่างทางจะใช้การปฏิบัติแบบนี้ของกทม.แล้วเนี่ยผู้ว่าชัชชาติบอกว่าจะเตรียมทำเรื่องหารือกับกระทรวงมหาดไทยอย่างเป็นทางการเพื่อปรับปรุงโซนนิ่งแล้วก็กฎหมายร่วมกันนะคะคือท่านบอกว่าไม่ได้จะยกเลิกโซนนิ่งนะแต่อยากให้มันมีความเหมาะสมยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้มากขึ้นอย่างเช่นมันน่าจะออกเป็นประกาศหรือกฎหมายลูกที่ทบทวนได้ทุกปีตามการเติบโตของเมืองนะคะหรือของกทม.เองในอนาคตถ้าจำเป็นอาจจะต้องมีการเสริมเนาะด้วยการออกข้อบัญญัติเพราะกทม.ออกข้อบัญญัติของตัวเองได้ก็จะมีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นของกทม.ที่เข้มงวดกว่ากฎหมายควบคุมอาคารหลักได้นะคะอันนี้ก็พร้อมจะขับเคลื่อนเรื่องนี้นะคะให้กับทางคณะกรรมการควบคุมอาคารเนี่ยพิจารณาอนุมัติต่อไปส่วนเรื่องของการเปิดเกินเวลาก็มีเสียงลือเสียงบอกกันบอกว่าเขาเป็นที่รู้กันว่าณลาดพร้าวเนี่ยโรงเบียร์ณลาดพร้าวเปิดกันเกือบยันหว่างค่ะคุณเชษฐ์ปกติสถานบริการมันน่าจะปิดแถวตีสองใช่ไหมเขาบอกณลาดพร้าวเนี่ยหรือว่าจะมองว่าตัวเองเป็นร้านอาหารก็ไม่ทราบนะเปิดมันตั้งแต่กี่โมงไม่รู้ล่ะดิฉันไม่เคยไปเที่ยวเลยนะแต่พวกน้องๆวัยรุ่นในออฟฟิศเนี่ยเขามีเคยคนเคยไปนะปรากฏว่าจะมีคนบอกว่า โหมันปิดตีสี่ว่างั้นเลยนะคุณวิเชษนะคะร้านอาหารใช่ไหมข้าวต้มยังโตรุ่งได้มั้งอาจจะคิดอย่างนี้นะคะทีนี้เนี่ยเราจะทำยังไงนะนะเรื่องนี้เนี่ยตำรวจท้องที่ต้องรู
8: ้
7: เขตก็ต้องรู้คุณวิเชษนะอะไรที่มันเจ็บจี๊ดก็คือโรงเรียนนาลาดพร้าวเนี่ยแถวนั้นเนี่ยนะคะคุณวิเชษประมาณไม่ถึง1สถานีรถไฟนะคะรถไฟฟ้า BTS เนี่ยมีใครอยู่มีตำรวจสอบสวนกลางค่ะเป็นสำนักงานใหญ่ของตำรวจกองบัญชาการตำรวจสอบสองสอบสวนกลางเบอร์บะเตอร์เลยที่อยู่เยื้องกับโรงเรียนหอวังแล้วก็เซ็นทรัลลาดพร้าวตำรวจปราบปรามกองปราบอยู่ในนั้นตำรวจสำคัญสำคัญนะอยู่ในนั้นหมดเลยสอบสวนกลางนะเดินมาเพลินๆนะคะถึงแยก5แยกลาดพร้าวเลี้ยวซ้ายก็เจอโรงเบียร์นะลาดพร้าวสรุปแล้วทางเวิร์กนั้นน่าจะไม่เคยรู้เลยเนาะว่าร้านเนี้ยเปิดเกือบยันหว่างนะเอาเป็นว่านะผู้ว่าบอกยังไงสั่งให้ทุกสำนักงานเขตนะรวบรวมข้อมูลสถานประกอบการที่มีพฤติการเปิดเกินเวลาหรือขายสุราเกินกำหนดนะใช่ไหมเพราะเขาเป็นร้านที่ขายเครื่องดื่มมึนเมาได้ด้วยแล้วเขาต้องปิดตีสี่แล้วทำไงนะคะเขาบอกว่าไม่ได้เกินเลยความจริงนะเพราะมีการโฆษณาในเพจในเฟซของร้านเขาก่อนหน้านี้ว่าวงดังๆวงสุดท้ายที่มาเล่นเนี่ยเล่นตอนตีสามยังมีเลยคุณเช่นนะผัดเปลี่ยนเวียงกันมาเล่นอ่ะถ้าเล่นตอนตีสามร้านมันจะปิดกี่โมงอ่ะนะนึกเอาแค่นี้ก็พอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำยังไงก็เลยบอกว่าให้ทุกสำนักงานเขตเนี่ยรวบรวมข้อมูลสถานประกอบการที่มีพฤติการเปิดเกินเวลาหรือขายสุราเกินที่กำหนดรวมถึงข้อมูลธุรกิจที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายหรืออาจจะเป็นทุนสีเทาในพื้นที่ที่ไหนๆจะยกเครื่องแล้วนะดูกันให้ครบวงจรเลยนะคะรวมทั้งพวกเทาๆด้วยนะให้รวบรวมเป็นบัญชีรายชื่อส่งปลัดกทม.ท่านทุกเดือนค่ะเพื่อประสานส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายทำงานอย่างจริงจังดำเนินการอย่างจริงจังต่อไปเพราะไอ้ที่พูดมาทั้งหมดนี้กทม.เนี่ยไม่มีอำนาจเข้าไปทำอันนี้เป็นอำนาจตำรวจละไอ้พวกเปิดเกินเวลาทำเข้าทำผิดกฎหมายเข้าขายทุนเทาอะไรหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ได้แต่เพียงรวบรวมข้อมูลแต่ต้องส่งให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือตำรวจเนาะอันนี้คือกทม.จะทำแบบนี้นะคะก็เป็นว่าในส่วนของจากเดิมนะวงรอบการตรวจอะไรต่างๆเนี่ยนะคะจะทำเป็นรายปีนะอันนี้รองผู้ว่าทวีดาก็ได้พูดเสริมเอาไว้บอกคราวนี้ถ้าเกิดไปสุ่มตรวจแล้วเจอว่ามันมีปัญหานะคะความปลอดภัยนะคะแม้จะเพียง เล็กน้อยที่มีข้อบกพร่องต้องปรับปรุงได้ภายใน15วันถ้าเป็นโครงสร้างใหญ่ก็ต้องปรับปรุงโดยให้มีเวลาได้30ถึง45วันก่อนจะตรวจประเมินซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็ต้องมีการเล่นวงรอบกันเนี่ยให้เร็วขึ้นนะคะนี่ก็คือถือว่าเป็นการยกเครื่องใหญ่นะคะสำหรับทางกทม.นะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้นะคะอันนี้คือในส่วนของการประชุมที่เกิดขึ้นเมื่อวานที่กทม.ค่ะ
8: ตะวันผมอยากจะเล่าให้ฟังสิ่งที่มันอาจจะโยงกันได้นะตะวันว่าในตอนที่มีการแก้ไขพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะที่เป็นกฎหมายสำคัญเนี่ยฉบับล่าสุดเนี่ยที่ผ่านสภาแล้วบังคับใช้มาแล้วก็คือปี2568ของเดิมมันปี2551ผมจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยบรรดาผู้ที่เขาขับเคลื่อนเรื่องของการป้องกันปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ทำให้เกิดความรุนแรงเมาแล้วขับทำให้เกิดอันตรายเขาเคยเรียกร้องมาตอนนั้นแล้วทุกคนว่าปัญหาที่เรากำลังพูดกันอยู่เนี่ยไอ้ที่จดทะเบียนเป็นสถานบริการเนี่ยมันมีไม่เยอะหรอกทั่วประเทศอ่ะนอกจากกทม.แล้วเนี่ยแต่ที่ตัวเราใช้คำว่าคล้ายสถานบริการเนี่ยมันเยอะมันเยอะมากตัวเลข 200,000 ร้านที่พูดกันนะตอนนั้นนะผมจำได้ว่าคณะกรรมการที่ไปนั่งอยู่ในที่ประชุมของแก้กฎหมายฉบับนี้เคยบอกไปแล้วบอกว่าถ้าไม่แก้ปัญหาเรื่องนี้นะปัญหามันก็จะเกิดเพราะว่ามันจะมีร้านที่มีลักษณะคล้ายๆสถานบริการอีกเยอะเลยที่พร้อมที่จะทำผิดกฎหมายอ่ะแต่ว่าเรื่องนี้มันก็หายไปแต่ผมก็จะว่าหลังจากนี้เนี่ยน่าจะเป็นผมคิดว่าอาทิตย์หน้าแหละประมาณเนี้ยอาทิตย์หน้าสัปดาห์หน้าไม่เกิน2สัปดาห์หน้านี่เดี๋ยวจะมีการประชุมเรื่องนี้กันเนี่ยผมก็น่าจะถูกรับเชิญให้ไปพูดในวงนี้ด้วยว่า
7: ใช่
8: จะต้องถึงเวลาแล้วที่ต้องมารื้อไอ้200,000ร้านเนี่ยนะ คุณจะเอายังไงถ้าจะให้สองแสนล้านนี่เป็นจดทะเบียนเป็นสารบริการทั้งหมดเลยแล้วเราจะได้คุมมีแต่เต็มที่นะคือหนึ่งเอาเข้ามาจดทะเบียนก่อนนะถ้ามันเป็นลักษณะคล้ายๆต้องคุณต้องจดทะเบียนคุณต้องเป็นสารบริการส่วนอันที่สองบังคับใช้กฎหมายที่คุณวันพูดถึงว่าจะต้องทำตามนั้นนี่อันนั้นก็ว่ากันอีกทีละแต่เอาไอ้สองแสนล้านเนี่ยเข้ามาอยู่ให้มันอยู่ในกรอบซะก่อนอันนี้คือเรื่องหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากนะที่เราควรจะทำละไม่ใช่ว่าคือวัวหายล้อมคอกแบบนี้แต่เรื่องนี้มันถูกพูดถึงมาครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นไม่ได้พูดในมิติของความปลอดภัยจากไฟไหม้นะคุณวันแต่พูดในมิติของการคุมเรื่องการดื่มนะดื่มแล้วขับดื่มยังไงแล้วไม่ให้ออกไปขับรถไปชนคนตายอะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะหรือว่าประเภทแบบไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาเรื่องอื่นที่มันตามมาอีกหลายเรื่องได้เนี่ยนะผมว่าก็ถือโอกาสนี้เนี่ยทำเรื่องนี้ไปด้วยเลยทั้งเรื่องของการพฤติกรรมการดื่มด้วยนะที่ตอนนี้คือรัฐบาลเองพยายามที่จะพูดถึงเรื่องราวของมันต้องคำนึงถึงเศรษฐกิจนู่นนี่นะรายได้ต่างๆนะมุมนี้เยอะให้ดื่มมันเยอะแต่ไอ้มุมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเหมือนอย่างโรงเบียร์อย่างเงี้ยมันก็เป็นอีกมุมนึงนะที่มันเกี่ยวโยงกับเรื่องของการไปเที่ยวไปดื่มแอลกอฮอล์นั่นแหละแล้วก็มันคิดเกี่ยวเรื่องของความปลอดภัยเรื่องสถานบันเทิงสถานบริการต่างๆเหล่านี้ผมว่าต้องยกเครื่องกันก็ดีเหมือนกันนะนอกจากกรุงเทพแล้วทั้งประเทศไปเลยก็นายกท่านเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยอยู่แล้วและรัฐมนตรีสาธารณสุขและรัฐมนตรีพัฒนาพร้อมพัฒน์ผมก็เจออยู่ก่อนหน้านี้ก็ดูแลรับผิดชอบอยู่แล้วนะครับนะ
7: ค่ะก็เรื่องนี้นะคะต้องเป็นบทบาทของในส่วนของกทมก็ทางกทมก็เตรียมแล้วทีนี้ในส่วนของมหาดไทยเป็นยังไงเมื่อวานนี้เนี่ยต้องบอกว่านานทีปีหนนะท่านนายกเนี่ยเจอนักข่าวลุกไล่ถึงขั้นจะให้ลาออกกันเลยทีเดียวนะถามนายกว่ารัฐมนตรีมหาดไทยควรลาออกไหมมาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยน่าจะเป็นคำถามชวนลมเสียนะท่านนายกเนี่ยแบบหน้านิ่งแบบเสียงเย็นเลยนะคะคือมาดูกันก่อนว่าเมื่อวานนี้เนี่ยท่านนายกว่าอย่างไรนะคะบอกว่าเรื่องของโซนนิ่งเนี่ยที่ทางกทมชงเตรียมชงมาแล้วเนี่ยนะคะบอกว่าต้องหารือกันนะคะเพราะว่าก็จะมีทางกทมกับตำรวจด้วยต้องดูว่าตรงไหนเหมาะสมอย่างไรเพราะเวลาบอกจะปรับเดี๋ยวก็จะมีว่าคือเวลาจะกำหนดโซนนิ่งสถานบริการเนี่ยมันจะต้องมีรายละเอียดอยู่เนาะต้องห่างจากโรงเรียนได้เท่าไรห่างจากวัดเท่าไหร่นะคะจะปรับไปตรงไหนก็ปรับไม่ได้หมดท่านนายกว่าอย่างนั้นก็ต้องมาดูว่าจะแก้อย่างไรจะต้องแก้กฎหมายด้วยหรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนนี้ที่ทราบกันใช่ไหมก็มีอยู่แถว RCA นะคะแถวรัชดาแล้วก็สีลมพัดพงนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าโซนนิ่งมีสถานบริการได้แต่ที่อื่นก็อย่างที่ท่านผอ.เขตจตุจักรเรียกว่าคล้ายสถานบริการนะคะจดทะเบียนเป็นร้านอาหารแต่คล้ายสถานบริการนะคะทีนี้ส่วนอื่นๆเนี่ยท่านนายกบอกว่าถ้าไม่อยู่ในโซนนิ่งมันจะเปิดให้บริการได้ถึงเวลาเที่ยงคืนนะมีมหรสพก็ไม่ได้นะคะแต่ตนเองก็เห็นแล้วยังงงอยู่ว่าใครทำกฎหมายนี้ขึ้นมาที่ให้ดนตรีเล่นถึงเที่ยงคืนแล้วเลิกแต่คาราโอเกะเปิดได้แต่เต้นรำไม่ได้นั่งฟังได้คือมันก็ดูย้อนแย้งกับวิถีจริงๆของคนที่ไปกินไปดื่มไปเที่ยวเนาะบอกว่าก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ตอนทำกฎหมายตอนนั้นเหตุผลทำไมเป็นแบบนี้นะคะอย่างเช่นเป็นร้านอาหารใช่ไหมแต่มีดนตรีได้แต่ถ้าในกฎหมายต้องนั่งฟังเฉยๆนะคุณเช่นนะบอกจะลุกขึ้นโยนเต้นเต้นโยกไปมานี่เป็นการเต้นรำละผิดละไอ้แบบนี้ต้องไปอยู่ในสถานบริการเนี่ยท่านนายกบอกว่าแบบนี้คงไม่ไหวนะยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปแล้วก็เลยมอบให้จะมอบให้มีการไปศึกษาว่าจะปรับอย่างไรนะคะเพราะไอ้ที่ของเดิมที่บอกว่าสถานบริการต้องไม่ใกล้วัดภายใน2กิโลเมตรหรือโรงเรียนภายใน2กิโลเมตรเนี่ยท่านนายกบอกโหตอนนี้ที่ไหนที่ไหนในกรุงเทพมันก็ใกล้อยู่ในระยะ2กิโลเท่านั้นน่ะต้องมาว่ากันใหม่นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ท่านนายกเนี่ยได้บอกเอาไว้นะคะแล้วก็บอกว่าส่วนในการเปิดหลายๆร้านที่อยู่ในกรุงเทพมหานครที่เปิดจริงๆก็มันก็เกินเที่ยงคืนทั้งนั้นน่ะอันนี้ไปถามมท.1นะอันนี้ในหมวดมท.1บอกจะต้องมีการสั่งย้ายผอ.เขตหรือเปล่านะอย่างกรณีของจตุจักรเรายังไม่เห็นแบบนั้นนะเพราะจตุจักรก็ผอ.เขตท่านยังอยู่นะยังต้องมีศูนย์อะไรช่วยเหลือผู้คนอยู่เนี่ยนะคะแต่มีคนไปถามนายกแบบนี้นายกบอกอำนาจเขาอยู่ที่ผู้ว่ากทม.นะแต่ในต่างจังหวัดก็เห็นอยู่ว่าจะมีมหาดไทยแล้วก็มีตำรวจเข้าไปจับได้นะคะถามว่า แล้วต้องรื้อกฎหมายใหม่ทั้งหมดไหมเอาเป็นว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยท่านนายกบอกว่าถ้าเรามองว่านักดนตรีเป็นอาชีพอย่างหนึ่งคนเราถ้าจะไปเมาสุราหรือสูบบุหรี่มันเกี่ยวกับดนตรีหรือเปล่าแล้วทำไมต้องไปห้ามนักดนตรีเอาเป็นว่าแต่ตนเนี่ยงงอยู่ว่าทำไมให้เล่นได้ถึงเที่ยงคืนก็ยังเถียงอยู่นะคะว่าดนตรีเขาก็เล่นเป็นรอบๆดนตรีก็จะเป็นส่วนประกอบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าความเห็นส่วนตัวของท่านนะท่านบอกว่าท่านจะไฟให้ก็จะไฟในเรื่องของการเล่นดนตรีนี่แหละนะคะแต่ทีนี้แหละมาถึงตรงนี้เลยไฮไลท์คุณวิเชษฐ์นักข่าวคนหนึ่งนะใจกล้าดีนะไปถามแบบนี้เลยบอกตอนที่ถามอะตอนนั้นตัวเลขการเสียชีวิตเป็น30คน30รายอยู่แต่นักข่าวก็ถามนี้บอกขณะนี้มีผู้เสียชีวิต30คนจะพิจารณาลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยหรือไม่อันนี้ถามในความเป็นนายอนุทินชาญวีรกูลที่เป็นนายกรัฐมนตรีถามว่ารัฐมนตรีมหาดไทยที่ชื่ออนุทินชาญวีรกูลเหมือนกันต้องลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยไหมเห็นไหมคำถามสั้นๆแต่สั่นสะเทือนมากเลยนะนายกพูดอย่างนี้เลยยิ้มนิดนึงแล้วบอกคำถามถัดไปคำถามนี้ไม่มีเหตุผลเป็นคำถามที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจะให้เกิดอารมณ์ไม่ควรถามต้องเป็นมืออาชีพแล้วก็มีการติงไปที่นักข่าวคนถามนั่นแหละถามแบบเนี้ยคำนองเนี้ยหลายครั้งแล้วโอ้โหนี่ปรากฏว่าคุณวิเชษฐ์มันก็จะมี FC เนาะของอทางอ่ะพวกเนี้ย FC ของพรรคภูมิใจไทยเขาโอ้เอาตรงนี้มาขยี้ใหญ่เลยบอกตายแล้วถามแบบอคติเอาความรู้สึกส่วนตัวมาสำนักไหนฉบับไหนเนี่ยดิฉันเห็นแล้วเป็นแบบแม่เป็นเรื่องปกติมากคุณไม่ใช่ดูไล่ประเด็นเนี่ยพอโอเคคุณยังจะให้ย้ายเขาแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันมีทั้งความเป็นกทมใครคุมกทมก็กระทรวงมหาดไทยคุมเพราะนั้นมันก็คงเป็นปกติที่สื่อเขาก็คงจะถามหาความรับผิดชอบบ้างนะคะเราจะไม่พูดถึงว่าถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในต่างประเทศจะมีการโค้งลงไปจนศีรษะแทบจะเลยหัวเข่าลงไปหรือเปล่าจะต้องมีการลาออกไปกี่ตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบกับเรื่องนี้แต่ที่นี่ไทยแลนด์โอนลี่ค่ะคุณวิเชษฐ์คำถามแบบนี้เป็นเรื่องแสลงมากสื่อหนูๆ น้องๆฟังพี่ไว้ประเทศไทยเขาอ่อนไหวกับคำถามแบบนี้ไม่ควรไม่ควรค่ะ
8: เออเนี่ย
7: เห็นไหม
8: คือผมว่าคำถามนี้มันก็ต้องถามตลอดเพื่อจะสร้างมาตรฐานที่เป็นสากลไงคือต่างประเทศนักข่าวมันต้องถามไงอย่างเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนักข่าวมันต้องถามเลยจะรับผิดชอบหรือเปล่านะเขาโค้งก่อนเลยแล้วก็ออกเลย
7: ออกมาโค้งลึกเลยองศาที่ลึกมากเลยนะแทบจะตัวหักศอกแล้วเนี่ยเออแต่ไม่ได้ว่าบ้านเราบอกว่าเป็นคำถามไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผลตั้งมาเพื่อจะให้คนตอบเกิดอารมณ์งั้นก็เลยเป็นคำถามถัดไปแล้วกันบอกว่างั้นก็กลับมาที่เรื่องปรับปรุงกฎหมายใหม่ว่าเอาแล้วที่ว่าจะให้สอดคล้องกับปัจจุบันเนี่ยจะทำยังไงนะข่าวก็อีกคนนึงก็ฉีกมาให้บอกว่าดูทุกมิตินะต้องดูทุกมิติทั้งสภาพสังคมวัฒนธรรมประเพณีแต่ความเป็นไทยต้องมีอยู่ทุกคนต้องทำมาหากินนะคะแล้วบอกแล้วจะระดมความเห็นเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาระยะยาวไหมบอกเรื่องนี้มีหน่วยงานที่ทำอยู่ต้องทำเสนอขึ้นมานะคะคราวนี้มาอีกสื่อต่างประเทศเขารายงานข่าวว่าประเทศไทยไม่มีความเข้มงวดเรื่องสถานบันเทิงจะกระทบต่อการท่องเที่ยวไหมคราวนี้เอาอีกละนะไม่ให้ออกนี่มาถามหาว่าประเทศไทยนะครับไม่เข้มงวดนายกบอกใครบอกไม่เข้มงวดไอ้ที่เกิดซ้ำซากเนี่ยเพราะคนตั้งใจทำผิดกฎหมายการตรวจใบอนุญาตเขาก็ตรวจกันทุกปีไม่ใช่ออกแล้วให้เปิดกันได้ตลอดปีตลอดชาติผมก็ถามว่าตอนตรวจเป็นยังไงเขาก็บอกแล้วว่าตอนตรวจครบหมดทุกอย่างแต่พอเกิดเหตุแล้วเนี่ยมันก็ต้องไปดูว่าครบจริงหรือเปล่ากฎหมายชัดเจนแต่ทุกวันนี้ที่มีปัญหาเพราะคนตั้งใจทำผิดกฎหมายเขาทำผิดกฎหมายมันจะได้เงินได้กำไรมากขึ้นไงแต่ก็อยู่บนความเสี่ยงไม่ยั่งยืนไม่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครทำอย่างนี้อยู่เตรียมรอรับได้เลยเพราะผู้ว่ากทม.และผู้ว่าทุกจังหวัดสั่งเอ็กซเรย์แล้วเช่นกันอันนี้จังหวัดอื่นใดที่นอกเหนือจากกรุงเทพมหานครที่เป็นอำนาจท่าน
8: ใช่
7: ท่านอนุชินหมดเลยนะเพราะฉะนั้นท่านสั่งได้นะคะเอาเป็นว่าในเรื่องนี้เนี่ยในส่วนของกทม.เองก็เชื่อว่าทั้งผู้ว่าชัชชาติและทุกคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะก็ทำกันอย่างเต็มที่อยู่แล้วล่ะเรื่องแบบนี้ต้องดำเนินคดีกับเจ้าของจนถึงที่สุด ได้มอบนโยบายไปแล้วก็ไปแต่ว่าถ้าแล้วก็ได้มอบนโยบายไปแล้วก็สั่งแล้วนะคะแล้วก็จะไปตรวจด้วยนะคะส่วนกรณีหนึ่งที่มันเป็นดราม่าอยู่นะคุณเชษที่เป็นเรื่องของประตูที่บอกว่ามี4จุดใช่ไหมคะจุดที่มีปัญหาก็คือจุดที่อยู่ทางห้องครัวกับห้องน้ำที่บอกว่าน่าจะเป็นทางออกฉุกเฉินได้อะไรได้แต่คนไม่ค่อยรู้ว่าออกได้เพราะว่ามันกลายเป็นจุดตั้งโต๊ะขายลูกอมเนี่ยนะคะแล้วมันไม่มีข่าวก่อนหน้านี้อีกบอกว่าเขาล็อกเอาไว้ตลอดเวลาแหละเพราะเขากลัวลูกค้าแอบใช้ประตูนี้หนีไปโดยไม่จ่ายตังค์นะคะซึ่งมันก็กลายเป็นดราม่าอีกเพราะมันกลายเป็นว่าคนที่ไปให้ข้อมูลตรงนี้ว่าประตูตรงนี้ปิดเพราะเขากลัวลูกค้าหนีออกไปแล้วไม่จ่ายเงินอ่ะมันกลายไปเป็นทีมงานกรุงเทพบินได้ของพี่เต้มงคลกิจที่เขาแต่งตัวเหมือนเป็นชุดเครื่องแบบทหารนะคุณวิเชษที่แต่งตัวภาคสนามเป็นคนท้วมๆหน่อยเนาะแล้วก็ประกบนายกตลอดเลยในคืนที่ท่านนายกไปตรวจดูแล้วก็มาโป๊บอกตกลงคนนี้เป็นใครมาจากไหนไม่ใช่เจ้าหน้าที่เนี่ยโอ้กว่าเจ้าตัวจะออกมาเฉลยเนาะก็ปรากฏเป็นผู้สมัครสกเมื่อรอบที่ผ่านมาเองนะคะของเขตพญาไทแล้วเขาก็เคยเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในคณะกรรมการอะไรความปลอดภัยอะไรของเขตอ่ะแต่เป็นทีมพี่เต้เขาพี่เต้เขาเลยมาปกป้องบอกไม่ใช่พวกตีเนียนแอบแฝงนะเป็นคนของเขาเองเป็นพลเมืองดีแต่ว่าคนคนนี้ไปให้ข้อมูลท่านนายกว่าประตูที่ปิดตรงเนี้ยเพราะโดยทั่วไปร้านเนี้ยเขาจะปิดกันลูกค้าแอบหนีไปออกประตูนี้ซึ่งก็เลยทำให้ท่านนายกเนี่ยได้ข้อมูลชุดนี้มาในการให้สัมภาษณ์ซึ่งก็ดูจะแบบไม่เป็นเหตุเป็นผลเลยสำหรับการทำแบบนี้ของร้านซึ่งตรงเนี้ยยังไม่เคลียร์นะคะเดี๋ยวมันจะมีคนที่ออกมาให้ข้อมูลตรงนี้เนี่ยกันต่อไปแต่ว่าคนที่ไปตีเนียนเนี่ยนะคะดิฉันจำชื่อไม่ได้แล้วเนี่ยอยู่ในข่าวนี่แหละคุณวิเชษเขาบอกว่าเขาก็มาเฉลยบอกว่าแล้วทำไมคุณไม่บอกอย่างนั้นนะว่าไอ้ประตูนี้ต้องล็อกเอาไว้ตลอดเพราะกันลูกค้าถ้ามาแล้วหนีเขาบอกว่าเขาก็ยอมรับว่าเป็นความคิดของเขาเองที่ประเมินในว่าถ้าเกิดเขาเป็นเจ้าของสถานที่นี้แล้วเห็นประตูทางเข้าออกปกติอย่างนี้แล้วก็คนอยู่ในร้านเนี่ยมากินมาดื่มอะไรกันเนี่ยนะถ้ามีประตูข้างหลังเปิดไว้ได้อีกเนี่ยเปิดเข้าเปิดออกได้ง่ายๆเนี่ยเกรงว่ามันอาจจะเป็นการให้คนเนี่ยหลบออกไปโดยไม่จ่ายตังค์ไหมคือเขาก็สารภาพว่าเป็นการคิดของเขาเองแต่เขาอะดันไปบรีฟนายกแบบนั้นไงคือนายกก็คงรู้ว่าคงเป็นเจ้าหน้าที่ใครสักคนหนึ่งเนาะมาให้ข้อมูลนายกบอกว่าก็เขาบอกว่า
8: ชื่อชินตะพงชื่อชินตะพง
7: เป็นมียศทางอะไรนะเป็นว่าที่อะไร
8: เป็นว่าที
7: ่อะไรว่า
8: ชินตะพง
7: ใช่ไหมนี่แหละคุณวิเชษนะคะปรากฏว่าเนี่ยนายกได้ข้อมูลชุดนี้มาจากคุณคนนี้ว่าที่ร้อยโทชินตะพงเนี่ยนะคะปรากฏว่าก็นายกบอกว่าก็พอถามว่าทำไมมันมีกลอนล็อกเพราะว่าในสภาพเกิดเหตุมันเป็นลักษณะประตูที่เป็นกลอนละเพราะเห็นบอกว่าลูกบิดมันหลุดเขาก็เลยทำเป็นกลอนไว้นะฮะเขาก็ตอบซึ่งไอ้คนเขาคนนี้ก็คือว่าที่ร้อยตรีชิตพงษ์เนี่ยเขาบอกว่าเขาตอบกลับมาว่ากลัวลูกค้ากินฟรีแล้วหนีฟังได้ที่ไหนฟังไม่ได้คนทำแบบนี้ก็ต้องถูกดำเนินคดีนะคะซึ่งก็คือเจ้าของผู้จัดการและผู้ประกอบกิจการค่ะนะคะนี่แหละนี่ก็เป็นที่มาที่ไปว่าท่านนายกก็โกรธมากแล้วก็ทำให้ครอบครัวของคนที่ไปสูญเสียในเหตุการณ์ครั้งนี้เขาโกรธด้วยเขาบอกว่าลูกเขาไปเที่ยวนะแต่ทำไมไปทำเขาเหมือนกรงขังหมาแบบไปติดล็อกประตูให้ลูกเขาออกไม่ได้เพราะถ้ามันเปิดเนี่ยลูกเขาไม่ต้องมาตายหรอกนี่ไงสรุปแล้วมาจากคุณคนนี้ค่ะคุณว่าชี้ร้อยโทชิตพงศ์นี่แหละเป็นคนไม่ให้ข้อมูลเรื่องมันก็เลยแบบไปอีกแบบนึงเลยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวหนึ่งนะคะของเหตุประตูข้างหลังแต่ว่าประตูข้างหลังเนี่ยเมื่อวานนี้ที่ดิฉันดูที่เขาสัมภาษณ์แม่ค้าที่เขาตั้งโต๊ะขายลูกอมนะแต่เธอรอดมาได้คือความเรื่องของเรื่องคืออยู่กับประตูนั้นแล้วก็รู้ว่าประตูนั้นเนี่ยคนในร้านเขาใช้เข้าออกได้ใช่ไหมเพราะนั้นพอมีเหตุเพลิงไหม้เนี่ยเธอมีโอกาสสูงมากที่เธอจะรอดออกมาเป็นคนแรกๆด้วยซ้ำปรากฏว่าคนที่ขายลูกอมอ่ะเธอก็บอกว่าประตูตรงนั้นเนี่ยมันเป็นประตูที่แบบพนักงานหรือว่าแม้แต่เธอเนี่ยใช้เข้าออกนะคะเป็นลักษณะลูกบิดมันเสียก็เลยเป็นกลอนประตูล็อกแต่ว่ามันอ่ะเปิดปิดได้เธอก็ยืนยันว่าเปิดปิดได้นะคะแล้วเธอก็ยืนยันว่าตรงนั้นเนี่ยคนก็ผ่านได้แต่ว่านักข่าวที่ลงพื้นที่บอกว่าด้วยลักษณะประตูที่มันกว้างประมาณ1 เมตรโต๊ะเนี่ยโต๊ะที่ขายลูกอมเนี่ย มันก็มีขนาดพอสมควรนะชนิดที่ถ้าตั้งขวางเอาเข้าจริงเนี่ยประตูมันจะแคบมากชนิดเหลือแค่คนเข้าออกได้ครั้งละ1คนเท่านั้นนะซึ่งแม่ค้าคนนี้ก็รับยอมรับว่ามันก็เข้าออกได้พอมันใช้งานจริงๆมันเข้าออกได้ครั้งละคนอยู่เช่นก็เลยไม่แปลกใจว่าไปออตรงนั้นพอเจอควันทึบเข้าไปสูดอากาศควันพิษเข้าไปคนมันหมดสติก่อนที่จะหนีแล้วอ่ะก็เลยเป็นจุดน่าเศร้าว่าเป็นจุดที่พบสภาพว่าร่างคนไปเสียชีวิตตรงนั้นเนี่ยมากๆอยู่จุดหนึ่งด้วยค่ะ
8: เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูตำรวจกันหน่อยก่อนว่าความคืบหน้าการสอบสวนเป็นไงบ้างนะครับ
7: ค่ะไปพักกันค่ะ
3: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
4: ์สนับสนุนโดยเป็นเจ้าของCayenne SE Hybrid Coupe วันนี้รับข้อเสนอพิเศษกว่า 300,000 ที่โชว์รูมปอร์เช่ทุกสาขาย
5: าอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: และ
6: สร้างบ้านสร้างดีต้อง Landy Home คิดจะสร้างบ้านต้อง Landy Home
9: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับเบิล13ผู้นำตลาดดีดับเบิลผู้ออกดีดับเบิลรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดดีดับเบิลเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW13 เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีดับเบิลก่อนการลงทุน
11: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
12: อ้าวสายต่อไป
13: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
12: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
13: เลือกนี่สิครับ
12: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
13: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
14: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซิคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม2ชั้น1หน้าชาลส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซิคอนโทร1391
15: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมาก

0: ิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฮะเสียงอะไรอ่ะ
2: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
1: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
2: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ไลน์ @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
3: สนับสนุนโดยยางโอตานิเค 4,000 รันแฟลตขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดต่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได
4: ้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
3: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life
6: มาติดตามกันต่อในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นข้นนะคะก่อนที่จะไปฟังข่าวต่อนะคะเดี๋ยวคุณวิเชษได้มีความคืบหน้าของคดีเนาะมีงานประชาสัมพันธ์ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับAI for Life ปี3นะคะ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ลายให้ปังนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของ Silver Gen วัยเก่านะคะเปลี่ยนมือถือให้เป็นหน้าร้านออนไลน์ปังด้วย AI ใน1วันค่ะมาอบรมกันนะคะกับหลักสูตรนี้ในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้นะคะก็จะมีเรื่องของการสอนแบบชนิดจับมือทำนะคะเอาเป็นว่าไม่ใช่แค่ศูนย์นะเอาแบบติดลบเลยนะคะจนกระทั่งเป็นแล้วถึงให้กลับบ้านนะคะจะมีการสอนใช้ AI แล้วก็เทคนิคต่างๆเคล็ดลับต่างๆเนี่ยที่ใช้แล้วก็ไปฝึกฝนต่อได้นะคะแม้จะอบรม1วันแต่เชื่อว่าหลังจากนี้เนี่ยก็จะคงได้ความรู้ไปใช้งานได้ตลอดค่ะอบรมโดยทีมของอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์นะคะชนิดมีคนประกบจับมือทำเลยเพราะว่ารับจำกัด50ท่านเท่านั้นนะคะวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้ 4,500 นะคะเรียงกันเต็มวันรวมค่าอาหารกลางวันแล้วก็เบรกแล้วด้วยนะคะก็ที่โรงแรมดีเอเมอรัลด์รัชดานะคะสนใจก็ติดต่อเข้ามาเลยนะคะที่ล

0: สืบสวนสอบสวนในคดีนี้นะครับโดยมีการสอบปากคำพยานไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้18รายและรวมก่อนหน้านี้ก็สอบไปแล้ว51รายนะครับกลุ่มเจ้าของผู้ประกอบการใน1รายแล้วก็พนักงานในร้านเนี่ยสอบไปแล้ว16รายแล้วก็กลุ่มญาติลูกค้าที่เสียชีวิตและบาดเจ็บเนี่ยสอบไปแล้ว32รายนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอีก2รายด้วยนะครับและวันนี้นะครับแต่วันนี้เนี่ยก็ได้มอบหมายให้ทั้งฝ่ายสืบสวนและสอบสวนไปขยายผลนะครับทำการสอบปากคำผู้เชี่ยวชาญด้านอาคารแล้วก็ระบบไฟฟ้านะอันนี้สำคัญเลยเพราะว่าหลายคนบอกว่ามันน่าจะมาจากระบบไฟฟ้าหรือเปล่านะแล้วก็ฝ่ายสืบสวนจะลงพื้นที่เก็บข้อมูลรวบรวมพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิดโดยรอบที่เกิดเหตุด้วยนะครับและหลังจากนั้นก็จะติดตามสอบปากคำผู้บาดเจ็บทุกรายนะครับเพื่อนำมาประกอบในการเป็นพยานด้วยนะครับแล้วก็ได้มีการเชิญตัวพี่สาวของนายสุวิชาเจ้าของร้านเนี่ยมาสอบปากคำด้วยแต่ตัวพี่สาวอาศัยอยู่จังหวัดยะโสธรนะคุณวันไม่ได้มีชื่ออยู่ในหุ้นจดทะเบียนร้านแต่อย่างใดนะครับซึ่งการเข้ามาให้การและนำพยานเอกสารหลักฐานต่างๆทั้งหลายรวมทั้งสัญญาเช่าใบอนุญาตสถานประกอบการมามอบให้กับพนักงานสอบสวนแล้วให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีนะเมื่อวานนี้ทีนี้ส่วนประเด็นที่เราพูดกันอยู่นี่แหละที่บอกว่าทางเรื่องของไฟเนี่ยประตูทางออกถูกล็อกจากด้านนอกหรือเปล่าเบื้องต้นจากการสอบสวนปากคำพยานสองคนซึ่งเป็นพนักงานของร้านและคนขายลูกอมที่คุณวันพูดถึงนี่แหละนะที่ได้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในประเด็นนี้แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนเพราะว่าต้องรอพยานหลักฐานจากส่วนอื่นมาประกอบด้วยนะครับแล้วก็ผบ.กนส.เนี่ยบอกว่าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับชายที่แต่งกายนี่แหละครับคนที่เราพูดถึงนี่แหละว่าที่ร้อยโทเชษฐพงศ์นี่แหละว่าเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีการสอบสวนอะไรหรือเปล่าเขาบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะนางต่างๆว่าเป็นการนำเครื่องแบบผสมใส่โดยพลการหรือเปล่าเพราะว่าแต่งเหมือนทหารเต็มยศเลยในกรณ์แต่ยืนยันว่าขณะนั้นตำรวจนั้นมุ่งเน้นไปที่ประเด็นหลักก่อนและกันนะฮะโดยเฉพาะประเด็นที่ขาดความที่เกิดเพลิงไหม้ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตประชาชนอันดับแรกส่วนเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนนะครับทีนี้มันก็มีประเด็นว่าในการเกิดเหตุครั้งนี้มันมีรถยนต์ต่างๆเสียหายด้วยนะครับก็บอกตอนนี้อยู่ระหว่างรอเจ้าของรถยนต์รถจักรยานยนต์6คันนะรถยนต์อีก1คันที่จอดอยู่ที่เกิดเหตุเนี่ยนะเพื่อติดต่อมารับคืนที่สน.พหลโยธินด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าเมื่อวานนี้ตอน 20:00 นที่ก็ประชุมกันนะครับ
1: ค่ะส่วนของความรับผิดชอบจากทางเจ้าของสถานบริการผู้ประกอบการนะคะคุยเช่ซึ่งทราบว่ายังมีอาการสาหัสอยู่ในห้อง ICU อยู่เมื่อวานนี้เนี่ยทนายความของทางเจ้าของร้านเนี่ยมาแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่นะคะทนายความของเจ้าของโรงเบียร์ณลาดพร้าวชื่อนิธิรุจเจติยาธีรนันท์ไปพบพนักงานสอบสวนที่สน.พหลโยธินเข้าเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องนะคะของร้านไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนสัญญาเช่าอะไรต่างๆนะคะไปให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็บอกว่าในเรื่องของการดูแลเนี่ยนะคะบอกว่ามาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะทางร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยมีความพร้อมที่จะชดใช้เยียวยากับทั้งผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บผู้เสียชีวิตเนี่ยมีเงินค่าชาปนกิจและเงินช่วยเหลือเบื้องต้นรายละ10,000 บาทนะคะก็เตรียมเงินเอาไว้เพียงพอสำหรับผู้เสียชีวิตซึ่งตอนที่เขาให้สัมภาษณ์เนี่ยตัวเลขยังอยู่ที่30เนาะแล้วก็ในเวลาต่อมาเป็น31แล้วนะคะบอกว่าก็ให้ไปติดต่อรับเงินที่สน.พหลโยธินนะคะบอกว่านี่เป็นเงินสำรองของทางร้านที่มาจากการตัดสินใจร่วมกันของครอบครัวเจ้าของร้านและผู้เกี่ยวข้องประมาณ 4-5 คนนะคะบอกว่าทุกคนเนี่ยแม้จะมีความกังวลเรื่องการถูกดำเนินคดีแต่ก็มีความเห็นตรงกันว่าจะต้องเร่งเยียวยาผู้เสียหายเป็นอันดับแรกก่อนก็จะจ่ายตามศักยภาพและงบประมาณที่ร้านดำเนินการได้ในเบื้องต้นค่ะคือให้ได้รายละ 10,000 บาทสำหรับผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็บอกว่าส่วนผู้บาดเจ็บจะได้เท่าไหร่ก็มีการหารือรายละเอียดกันอยู่ก็มีเจตนาว่าจะเยียวยาผู้บาดเจ็บเช่นกันนะคะก็ให้ญาติเนี่ยมาติดต่อรับการช่วยเหลือที่สน.พหลโยธินจะเร่งดำเนินการให้ครบทุกคนส่วนการประกันภัยของร้านก็รู้สึกว่าร้านนี้จะมีประกันภัยเรียบร้อยอยู่ที่ดิฉันอ่านข่าวตอนแรกรู้สึกว่าจะวงเงินนั่น40ล้านนะคุณวิเชษนะคะของร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยนะคะซึ่งนิธิรุตเนี่ยทนายความก็บอกว่าเชื่อว่ากรมธรรม์ประกันภัยของร้านมีแนวโน้มที่จะสามารถครอบคลุมชดใช้เยียวยาผู้เสียหายได้ทั้งหมด แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถระบุตัวเลขได้ต้องรอให้บริษัทประกันภัยประเมินความเสียหายหน้างานซะก่อนนะคะก่อน

0: ถ้าได้รับสินใหม่เมื่อไหร่ร้านก็จะเร่งเอาเงินเนี้ยมาชดใช้เยียวยาให้กับผู้เสียหายและครอบครัวทันทีค่ะส่วนตัวเจ้าของเป็นยังไงนะคุณนิติรุตบอกว่าเจ้าของยังอยู่ห้อง ICU เลยอยู่เลยนะคะอาการยังอยู่ในขั้นวิกฤตแพทย์ประเมินอาการอยู่ในระดับ 50-50 ค่ะบอกว่าไม่ยังไม่สามารถให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนได้เนื่องจากหมดสติไปตั้งแต่วันตั้งแต่คืนเกิดเหตุเนาะนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะก็ถ้าอาการดีขึ้นนะคะก็จะได้ให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนได้ในภายหลังนะคะส่วนหุ้นส่วนต่างๆซึ่งเมื่อวานนี้เรามาบอกแล้วว่าตอนจดทะเบียนเนี่ยมีอยู่2คนนะผู้ชายคนผู้หญิงคนนะคะ 10,000 หุ้นทวนเนี่ยนะคะทุนจดทะเบียน1ล้านบาทนะคะสำหรับโรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยจะมีหุ้นคนอื่นด้วยไหมทนายความบอกว่ายังไม่ได้มีการตรวจสอบเอกสารข้อเท็จจริงอย่างละเอียดก็เลยยังไม่สามารถยืนยันว่าหุ้นส่วนที่มีชื่อเนี่ยเป็นเครือญาติกับเจ้าของร้านหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามร้านนี้ตามหลักฐานการจดทะเบียนจดเป็นร้านอาหารที่สามารถเปิดการแสดงดนตรีสดได้นะส่วนเรื่องเงื่อนไขเปิดปิดหรือเวลาปิดให้บริการแต่ละวันเขาเองก็ไม่สามารถให้ข้อมูลได้เนื่องจากยังไม่ได้ตรวจสอบเอกสารทั้งหมดและรายละเอียดนี้อยู่กับเจ้าของร้านและตัวแทนของร้านยังมีความตั้งใจที่จะไปพูดคุยกับครอบครัวผู้เสียหายทุกรายเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อไปค่ะนะคะอ่ะนี่เบื้องต้นกันนะคะในความคืบหน้าคงยังต้องมีติดตามกันต่อนะคะแต่ว่าช่วงนี้เราไปพักกันแล้วว่าเดี๋ยวเบรกหน้าจะไปตามความเคลื่อนไหวในเรื่องอื่นกันบ้างค่ะ
1: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
2: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเสียชีวิตเพิ่มอีก1ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวรวมเป็น31รายเมื่อคืนนี้พลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ร่วมในการประชุมติดตามความคืบหน้ากรณีเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและสถานบันเทิงโรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตล่าสุดอยู่ที่31รายโดยล่าสุดเป็นหญิงอายุ34ปีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเปาโลเกษตรส่วนความคืบหน้าทางคดีทางบกน.2มีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนในคดีนี้โดยมีการสอบปากคำพยานไปแล้วเมื่อวานนี้18รายและรวมก่อนหน้านี้เป็น51รายแบ่งเป็นกลุ่มเจ้าของผู้ประกอบการ1รายพนักงานในร้าน16รายกลุ่มญาติลูกค้าที่เสียชีวิตและบาดเจ็บทั้งหมด32รายรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอีก2รายส่วนในวันนี้ได้มอบหมายให้ทั้งฝ่ายสืบสวนและสอบสวนไปทำการสอบปากคำผู้เชี่ยวชาญด้านอาคารและเรื่องระบบไฟฟ้าและฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่เก็บข้อมูลรวบรวมพยานหลักฐานกล้องวงจรปิดโดยรอบที่เกิดเหตุและดำเนินการติดตามสอบปากคำข้อมูลจากผู้บาดเจ็บทุกรายเพื่อนำมาประกอบในสำนวนในการเป็นพยานในขณะที่ญาติสุดเศร้าส่งร่างน้องแอมเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวกลับบ้านเกิดบรรยากาศการรับศพนางสาวกนกทิพย์ศรีสุขหรือน้องแอมอายุ31ปีเหยื่อที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวเป็นไปด้วยความโศกเศร้าโดยนางจำเรียงง่วนทองผู้เป็นแม่พร้อมญาติและแฟนหนุ่มเฝ้ารอรับร่างที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจด้วยความใจจดใจจ่อโดยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยป่อเต็กตึ๊งเคลื่อนร่างน้องแอมขึ้นรถตู้นำกลับไปบำเพ็ญกุศลยังบ้านทุ่งสนุนใต้ตำบลระหารอำเภอบึงสามัคคีจังหวัดกำแพงเพชรท่ามกลางความสะเทือนใจของครอบครัวโดยเมื่อขบวนรถถึงบ้านพักในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านต่างมารอร่วมรับด้วยความอาลัยทั้งนี้ครอบครัวจัดเตรียมสถานที่เพื่อประกอบพิธีรดน้ำศพเช้าวันนี้อย่างไรก็ตามทางครอบครัวยังคงแสดงความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับความคืบหน้าของคดีและการเยียวยาจากคู่กรณีโดยเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านนายนเรศชนะอินอายุ30ปีแฟนหนุ่มผู้เสียชีวิตออกมาปฏิเสธกระแสข่าวที่ระบุว่าตนกับแฟนสาวทะเลาะกันก่อนเกิดเหตุโดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงตนไม่ทราบด้วยซ้ำว่าแฟนสาวไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนที่ทำงานจนกระทั่งได้รับแจ้งในช่วงกลางดึกวันเกิดเหตุขณะที่สน.ทองหล่อเขตวัฒนาลุยตรวจทางหนีไฟร้านย่านสุขุมวิท55เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและปราบปรามสน.ทองหล่อร่วมกับสำนักงานเขตวัฒนาเข้าตรวจสอบร้านในซอยสุขุมวิท55จำนวน9แห่งมุ่งเน้นตรวจมาตรการป้องกันระงับอัคคีภัยตรวจสอบระบบไฟฟ้าทางหนีไฟไฟฉุกเฉินอุปกรณ์ดับเพลิงและความพร้อมในการรับมือเหตุฉุกเฉินพร้อมกำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางราชการอย่างเคร่งครัดทั้งการตรวจสอบระบบไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอห้ามจุดพลุหรือใช้อุปกรณ์ก่อประกายไฟในอาคารหลีกเลี่ยงวัสดุตกแต่งที่ติดไฟง่ายติดตั้งถังดับเพลิงและป้ายทางหนีไฟให้พร้อมใช้งานดูแลประตูหนีไฟไม่ให้ถูกล็อกหรือมีสิ่งกีดขวางจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้แออัดเกินไปจัดซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้พนักงานเป็นประจำจากการตรวจสอบพบว่าสถานประกอบการทั้ง9แห่งปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้ และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: ิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รั่นแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรั่นแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รั่นแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิค

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
5: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาลส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
6: เสียงอะไรอ่ะ
7: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
6: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
7: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
8: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
8: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
9: ์มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลนะคะก่อนที่จะไปดูข่าวกันต่อนะคะมาสลับนะคะดูความคิดความเห็นของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่นะคะมีการทักทายแลกเปลี่ยนมุมมองข่าวสารกันมาในเช้าวันนี้กันบ้างว่าเป็นอย่างไรนะคะดิฉันอยู่ที่ YouTube ของคลื่นนะคะคุณประวิทย์ทักทายมาก่อนเช่นเดียวกันกับคุณสมประสงค์นะคะคุณสมประสงค์รายงานผลแม่ฝรั่งเศสอดฉลองชัยวันชาติฝรั่งเศสด้วยกันไปชิงชนะเลิศซะแล้วนะคะเพราะว่าไปพ่ายกับสเปนนะคะ90นาทีพ่ายครึ่งแรกไป1ลูกครึ่งหลัง1ลูก2ประตูต่อ0นะคะสเปนลอยลำไปรอชิงว่าอังกฤษกับอาร์เจนตินาใครจะกลายเป็นคู่ชิงชนะเลิศแล้วที่เหลือก็ต้องมากลายเป็นที่3นะคะ
10: อยากให้เป็นอาร์เจนตินาจังเลยนะ
9: เดี๋ยวลองดูนะคุณเชษฐ์เชียร์ฟ้าขาวนะฟ้าขาวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอแสดงความเสียใจกับแฟนฝรั่งเศสด้วยนะคุณสมศักดิ์รายงานผลมาเลยนะบอกว่าฝรั่งเศสกลับบ้านนะคะทั้งที่แบบโอ้โหรอบนี้เนี่ยมีทีมที่ดีมากๆเลยแต่ว่าไม่ได้โอกาสซะแล้วนะคะคุณกมลสุขทักทายมาค่ะคุณธนวัฒน์เช่นกันคุณประนอมบอกว่าขอเสนอให้ภาครัฐกำหนดให้ร้านอาหารประชาสัมพันธ์ทางหนีไฟให้ลูกค้าทุกๆ2ชั่วโมงนะคะก็ต้องร่วมกันเนาะประชาสัมพันธ์บอกให้เห็นชัดนะคะตัวลูกค้าเองก็ต้อง องใช
10: ้ความชัดต้องสังเกต
9: ใช่ต้องสังเกตสอบถามเลยไปเที่ยวนี่ไม่ใช่อยากไม่ใช่แค่ให้เขาพาไปนั่งว่านั่งโต๊ะไหนต้องถามด้วยว่าแล้วถ้ามีเหตุการณ์ทางออกหนีไฟพวกพี่จะออกได้ตรงไหนนะต้องถามน้องในร้านแล้วล่ะนะคะถ้ามันมองไม่ชัดนะคะคุณแพนจังขอแสดงความเสียใจมากับผู้เสียชีวิตทุกท่านบอกสถานบันเทิงที่มันมีลักษณะเหมือนผับเนี่ยคงไม่ได้มีแต่ที่ลาดพร้าวที่เดียวหรอกนะถ้าตรวจดีๆคงเจอเพียบนะใช่เลยค่ะคุณแพนจังนะคะแล้วก็คุณคุณคัฒนานะคะบอกไหนๆจะตรวจจริงจังฝากดูร้านกัญชาด้วยเผื่อจะมีอะไรดีๆนะคะคุณจักรีบอกว่านายกหนูติดบ่วงราชสีวัวพันหลักนะคะเคลี้ยงพระไม่พ้นตัวนะคะคุณปราโมทบอกกทมเรื่องสถานบริการในเมื่อมีอำนาจส่วนกลางกฎหมายก็ไม่เป็นเอกภาพมันคงแก้ไม่ได้หรอกไม่ได้แล้วล่ะค่ะตอนนี้ต้องคุยกันให้ชัดเจนว่าไอ้ที่มีอยู่จะเข้มยังไงหรือถ้ามันขาดจะเติมตรงไหนต้องทำกันแล้วนะคะส่วนคุณวิทยานะคะบอกว่าติดตามฟังอยู่ขอบพระคุณค่ะคุณศิรารินบอกว่าใครพูดอะไรก็ตามต้องดูข้อเท็จจริงว่าแล้วลูกค้าล่ะรู้ไหมเออใช่นะคะว่าทางออกมันอยู่ตรงไหนบ้างนะคะแล้วความกว้างมันควรเป็นเท่าไหร่ต้องคิดเป็นสัดส่วนต่อปริมาณลูกค้าหรือเปล่านะคะไม่ใช่มีแค่มีนะคุณวิเชษก็ต้องดูว่าแล้วถ้าทั้งฮอลล์ของคุณมันจุได้เท่านี้นะคุณจะต้องมีจำนวนเท่าไหร่แต่จริงๆในกฎหมายสถานบริการมันมีหมดเนาะอย่างที่บอกพอมันเป็นคำว่าคล้ายสถานบริการเนี่ยร้านอาหารที่คล้ายสถานบริการเนี่ยมันก็เลยทำให้มันเลี่ยงกันไปหมดไงนะคะคุณเจบอกจะประสบการณ์ในการดูซีรีส์จีนการบังคับใช้กฎหมายจริงจังมากแล้วเมื่อมาคิดดูดีๆการต่อเติมอาคารการขออนุญาตการใช้งานจริงเอาแค่ละเมิดการต่อเติมนะแค่จะเอาแค่ค่าปรับแค่ร้อยเดียวเนี่ยดูทั่วประเทศเนี่ยน่าจะเกินแสนล้านนะคุณเจบอกมาอย่างนี้นะต่อเติมผิดเนี่ยก็ค่อนประเทศแล้วยังไม่รวมผิดอย่างอื่นอีกนะคะวงเงินแบบนี้มันก็กลายเป็นสวยอีกนี่ถ้าเอาเงินเข้าระบบรัฐบาลจะมีเงินเยอะเลยนะถ้าไปเที่ยวกวดขันเอาจากไอ้พวกที่ผิดอะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะคุณ MPR บอกว่าเคยยืนดูไฟไหม้โรงงานเคเดอร์30กว่าปีมาแล้วมันยังเกิดซ้ำๆอีกหลายรอบเรามายอมรับกันดีกว่าว่าแก้อะไรไม่ได้ก็อยู่กันแบบตัวใครตัวมันเอาตัวรอดกันเองนะถ้าคิดแบบนี้ดูจะจริงใจกว่านะจริงๆก็ประชดมาทั้งหมดแหละคุณ MPR ก็กดอิโมจิร้องไห้มาด้วยนะคะคุณศินรินทร์ต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดไม่จำกัดวงเงินหรือไม่ครับอันนี้เดี๋ยวต้องไปดูนะขอบเขตของประกันด้วยแล้วก็ความรับผิดของทางเจ้าของเรื่องที่นี้ผมบอกเจ้าของเนี่ยยังโคม่าอยู่เลย50-50เนี่ยอันนี้ต้องดูแล้วแหละว่าจะยังไงกันต่อนะคะคุณทิติพงศ์บอกว่าหลายเหตุการณ์ไม่ดีที่เกิดไม่ว่าหน่วยงานไหนล้วนเกิดจากเจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลยนะคะถ้าลองมีบทลงโทษจริงจังกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบถึงให้ออกสิก็คงจะเข้มงวดกันในการตรวจเป็นประจำเหตุร้ายจะลดลงทันทีนะคะอันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนหนึ่งของแฟนรายการในเช้าวันนี้นะคะที่ฉันดูต่อที่ Facebook ของคลื่นนะคะทักทายกันอีกหน่อยนึงสำหรับเช้านี้นะคะท่านผู้ชมที่ติดตามอยู่ทางไลฟ์ที่ Facebook ค่ะคุณนิการทักทายมาก่อนคุณอุไรด้วยส่วนคุณวัยรุ่น2จังหวะบอกว่าปกติร้านเหล้าที่เที่ยวกลางคืนเนี่ยสั่งแล้วต้องจ่ายเงินเลยนะคะสงสัยต้องมีการปรับระบบด้วยถ้าจะอ้างเหตุนั้นนะคะคุณจินตนาทักทายมาคุณอะไรนะบอกว่าควรต้องมีกฎหมายบังคับยื่นผลตรวจ DNA คู่สมรสไทยกับต่างชาติก่อนรับรองสัญชาติบุตรไหมคะอ๋ออันนี้เรื่องพ่อทิพย์นะคะ
10: ล
9: ูกทิพย์พ่อทิพย์นะคะคุณทิติพงศ์บอกว่าอ๋ออันนี้ก็เหมือนกับที่เมื่อกี้เราอ่านเม้นไปใน YouTube นะคะก็บอกว่าต้องลงโทษเพิ่มบทลงโทษข้าราชการให้ถึงไล่ออกเลยถ้าปล่อยปละละเลยนะคะคุณชิกกี้บอกต้องแจ้งเป็นระยะเหมือนในโรงหนังก่อนฉายหนังจะมีการแนะนำทางหนีไฟค่ะนะคะคุณอรุณบอกว่าเขาเปิดเพลงปิดสนิทครับนะคะส่วนคุณพ่อเปาๆบอกว่านกรู้อยู่แล้วแต่มีกลไกทำให้นกไม่ก็ได้รู้มั่งหรือไม่รู้จะทำอย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นการตั้งคำถามนะเรื่องการสุ่มตรวจนะที่ดิฉันบอกว่าบางทีสุ่มตรวจบางทีก็มีการแอบรู้กันก่อนก็มีนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนึงค่ะคุณเชษอยากจะไปเรื่องไหนก่อนเชิญเลยนะคะ
10: ก็ไปดูเรื่องของการสอบไหนก็พูดถึงข้าราชการแล้วก็ไปดูข้าราชการท้องถิ่นต่อแล้วกันเพราะเมื่อวานนี้นายกท่านก็พูดเรื่องนี้หลายฝ่ายก็พูดเรื่องนี้มีความคืบหน้าอยู่เหมือนกันประวัติคือที่จะเรียกรัฐบาลเมื่อวานนี้ท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยก็พูดถึงกรณีที่เมื่อวานเราคุยกันเรื่องการจับ3ผู้ต้องหาสำคัญเนี่ยมีดร.วินรวมอยู่ด้วยดร.วินนี่ก็โอ้นะเขาเรียกว่า เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นในกรรมการนู้นกรรมการนี้เยอะในรัฐบาลนี่แหละที่ผ่านมาเนี่ยท่านนายกบอกว่าได้รับรายงานจากตำรวจแล้วนะตอนนี้ก็ให้ตำรวจกำลังสอบสวนเบื้องต้นและดำเนินคดีต่อไปนะสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นกับรองนายกรัฐมนตรีประกรณ์นินทรพันธ์เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ถึงผลการประชุมและการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตการสอบดังกล่าวบอกว่าวันนี้เมื่อวานมีการประชุมที่มีคนด้วยกิจรัฐพันเทศเนี่ยผบ.ตร.เนี่ยประธานคณะทำงานเนี่ยก็มีการวางกรอบแนวทางในการดำเนินทำงานและข้อมูลเบื้องต้นที่คณะทำงานได้ดำเนินการมาแล้วแต่ว่าไม่ขอลงลึกในรายละเอียดนะครับเพราะว่าอาจจะมีผลกระทบต่อเรื่องการดำเนินการของคณะกรรมการในอนาคตข้างหน้าแต่ว่าคณะกรรมการชุดนี้ก็จะดูเรื่องกระบวนการทั้งหมดว่ามีข้อบกพร่องจุดไหนมีใครบ้างที่จะต้องรับผิดชอบในขั้นตอนไหนแต่ว่าจะไม่ลงลึกไปถึงตัวบุคคลนะแต่ว่าใครที่รับผิดชอบอยู่ในแต่ละกระบวนการก็เราจะระบุแค่นั้นอ่ะนะและก็เรื่องการลงโทษหรือการดำเนินคดีอาญาต่างๆก็เป็นเรื่องของหน่วยงานที่ต้องดำเนินการต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งปปช.เนี่ยนะที่รับผิดชอบเรื่องนี้แต่ว่าจะไม่ระบุตัวคนคนนั้นว่าเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อวานนี้ท่านผบ.ตร.ท่านก็บอกว่าตอนนี้นะเราเห็นก็บอกว่าตอนนี้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการตรวจสอบเรื่องการสอบทุจริตท้องถิ่นแล้วว่าได้มีการวางแนวคิดไว้3ขั้นตอนขั้นตอนแรกคือการเตรียมการในเรื่องของการสอบขั้นที่2คือระหว่างการสอบและขั้นสุดท้ายคือขั้นตอนหลังการสอบนะแต่ตอนนี้ก็ได้รับข้อมูลตั้งแต่ผู้สมัครจำนวนหลายแสนคนอยู่ระหว่างการวิเคราะห์โดยผู้เกี่ยวข้องถูกจัดแบ่งเป็นกลุ่มๆนะเช่นกลุ่มท่านเตรียมการตั้งแต่กระบวนการจัดทำ TOR กระบวนการกำหนดตำแหน่งและก็การรับสมัครสอบส่วนเวลากระทรวงมหาดไทยในคุณอนันต์ศิริสัมพันธรัตน์เมื่อวานนี้ก็พูดถึงการดำเนินการในเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าวันที่15กรกฎาคมนี้นะครับก็คือวันนี้แหละคณะกรรมการกลางสอบเนี่ยก็จะมีการนัดประชุมเมื่อมีผลอย่างไรเดี๋ยวจะส่งผลไปยังกองกลางซึ่งเป็นคนตัดสินใจสุดท้ายนะครับตัดสินสุดท้ายอยู่ที่กองกลางของกระทรวงมหาดไทยนะครับว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปนะฮะส่วนข้าราชการที่บรรจุไปแล้วและพบว่ามีความผิดเรื่องคะแนนเนี่ยที่จะส่งให้กรรมการเพิ่มถอนมีเท่าไหร่เนี่ยเท่าตัวก็ยืนยันนะประหลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าก็อย่างที่บอก 5,000 กว่าคนนะขณะที่ว่าในส่วนของพลตรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตรวจสอบสวนกลางเมื่อวานนี้บอกว่าจากการรวบรวมพยานหลักฐานในกรณีนอกจากเอกสารผู้ต้องหาเมื่อวานนี้ที่โดนจับกุมไปแล้วที่ดร.วินเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะปรากฏว่ามีข้าราชการที่เกี่ยวข้องอีกนะมีเจ้าหน้าที่การการท้องถิ่นอีก11คนนะที่เกี่ยวข้องนะครับโดยภายในสัปดาห์หน้าจะออกหมายเรียกทั้ง11คนนี้มานะครับซึ่งแน่นอนบุคคลเหล่านี้ก็เป็นบุคคลที่อยู่ในสำนวนปปช.และตำรวจปปป.นะว่าเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขกระดาษคำตอบซึ่งไปอยู่ที่บริษัทที่จ่าพิชิตเป็นเจ้าของเนี่ยนะครับโดยจะตั้งสามข้อหาสำหรับ11คนนี้นะก็คืออ้างยี่ซ่องโจรปลอมแปลงเอกสารแล้วก็ผิดพรบ.คอมพิวเตอร์นะครับอันนี้ก็คือความทุกข์หน้าเมื่อวาน
9: นะคะก็ต้องดูนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยเท่ากับว่าคดีนี้เนี่ยมีรวมแล้ว4เนาะก็มีอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตเป็นคนแรกประเดิมก่อนแล้วก็ได้มาอีก3ก็คือมีทีมของดร.วินนะคะหรือว่าอัศวินโชติพนังนะคะมีน้องสาวของวินก็คือนางสาวสัตพรธนพัชรโพคินแล้วก็คนนี้เลยคนเจ้าของบ้านที่ตั้งบริษัทนะคะก็คือจ่าพิชิตเนี่ยนะคะจ่าสิบตำรวจพิชิตทั้งพรมซึ่งเป็นผอ.ซึ่งเป็นอดีตแล้วเนาะเพราะเขายื่นใบลาออกเนี่ยนะคะเป็นอดีตผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีนะคะคนที่จะดูเป็นตัวกลางที่เราอยากรู้มากนะเพราะว่าถ้าเปิดเป็นบริษัทนะคะเกณฑ์เอานะคะบรรดาตัวเล็กตัวน้อยข้าราชการท้องถิ่นมาแก้ไขไฟล์กระดาษคำตอบได้เนี่ยนะคะเขาก็น่าจะต้องรู้แหละว่าเขารับงานมาจากใครส่งต่อใครอะไรยังไงนะคะในเบื้องต้นรายงานข่าวเนี่ยในโดยเฉพาะปากคำของจ่าพิชิตเนี่ยนะคะซึ่งก็หนีแล้วนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดก็ได้ตัวมาเนี่ยเขาบอกว่าคือจากการที่เขาเห็นตำรวจไปตรวจค้นบ้านคอนโดหลายแห่งซึ่งก็เป็นที่พักของลูกเขาเมียเขาด้วยเนี่ยนะคะเขาก็กังวลว่าแล้วเส้นทางการเงินอาจจะถูกระงับก็เลยเครียดแล้วก็รู้สึกไม่ปลอดภัยนะคะก็เอาเป็นว่าในเบื้องต้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะคะให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยนะคะ3คนเนี่ยนะคะแล้วก็ไม่ได้ให้การอะไรนะที่เป็นประโยชน์กับรูปคดีด้วยคือยังอุบไตอยู่พอสมควรนะคุณวิเชษฐ์เขาอาจจะคิดว่า ขาอาจจะคิดว่าจะมีท้ายที่สุดมีใครที่มี power มากๆช่วยเขาหรือเปล่านะคุณเชษเขาเลยไม่คายหมดเนาะก็เลยไม่ให้การรายละเอียดอะไรขยายผลอะไรไปเลยคือตอนนี้ต้องใช้การทำงานของทางปปช.แล้วก็เจ้าหน้าที่อย่างเดียวเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะก็เอาเป็นว่าถูกควบคุมตัวนะคะขึ้นถูกคุมขังกันไปนะคะก็ไม่ได้อะไรเพิ่มเติมแต่ว่าทำไมทำให้เขาหรือว่าทีมนี้เนี่ยเขามั่นใจนะคุณวิชิตต้องไปดูกันว่าโปรไฟล์แล้วก็ความสัมพันธ์กับฝั่งการเมืองเนี่ยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เนี่ยหนึ่งในแก๊งนี้ที่ต้องเรียกว่าเป็นคีย์แมนคนหนึ่งเนี่ยที่เรียกกันว่าด็อกเตอร์วินเนี่ยนะคะคือหลายๆสื่อเนี่ยก็ไปขุดมานะคุณวิชิตว่าดูเขารับมือกับก่อนที่ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาเขาได้แบบดูค่อนข้างสงบแล้วก็ดูเยือกเย็นทีเดียวนะนะคะแล้วก็ด้วยประวัติเนี่ยที่โชว์เลยที่บอกว่าอยู่ในตำแหน่งสำคัญมาการจะไปอยู่ในตำแหน่งสำคัญมาในหลายองค์กรที่เป็นประวัติของเขาเนี่ยก็ต้องถือว่าสุดยอดคอนเนคชั่นนะคะถ้าจะบอกว่าทั้งความสามารถส่วนตัวคงมีแต่คอนเนคชั่นก็ต้องไม่ธรรมดานะคุณวิเชษการเรียนหนังสือเนี่ยนะก็เป็นว่าปตรีเนี่ยเรียนรัฐศาสตร์จบรัฐศาสตร์รามคำแหงแล้วก็อีกใบหนึ่งก็จบบริหารธุรกิจการตลาดจากมรพสวนดุสิตนะคะมาจบปโทรัฐประสาหลักสูตรรัฐประสาสนศาสตร์ MPPM ของนิด้าปเอกไปจบที่ฟิลิปปินส์นะคะไปจบด้าน MBA นะคะจากฟิลิปปินส์ประวัติการทำงานเนี่ยนะคะก็นอกเหนือจากจะทำงานเอกชนแล้วเนี่ยไอ้ที่ว่าต้องโปรไฟล์ไม่ธรรมดานะคุณวิเชษคุณวิเชษจะไปอยู่ในบอร์ดรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่เนี่ยถึงแม้จะไปเป็นอนุเนี่ยเฮ้ยมันต้องมีเส้นใช่ไหมใช่ไหมพูดตรงๆต้องมีคอนเนคชั่นต้องมีเส้นเขาไปเป็นอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะขององค์การสะพานปลาไปเป็นอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกปน.นะการประปานครหลวงนะคะแล้วก็บอกว่าแล้วก็เป็นอายุน้อยร้อยหลักสูตรอ่ะโอ้ไปเรียนหลักสูตรสร้างความเชื่อในการเมืองมากมายทั้งที่อายุก็30เศษเท่านั้นบอกไม่ใส่ใจคอหรอมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเข้าผู้ใหญ่ได้เก่งนะแต่โปรไฟล์เนี่ยนะคะที่บอกว่าเขาเริ่มต้นมายังไงบอกว่าเขาเริ่มต้นชีวิตแรกๆของเขาเนี่ยมาจากพนักงานร้านสะดวกซื้อนะดร.วินเนี่ยนะแล้วก็ไต่เต้าตัวเองมาเรื่อยๆจนกระทั่งเนี่ยไปเรียนนู่นเรียนนี่เปิดบริษัทรับจัดอบรมให้กับหน่วยงานรัฐมหาวิทยาลัยนะคะก็เวลาถึงขั้นเคยเป็นที่ปรึกษาผอ.สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อ่ะนะคะแล้วก็เคยมีตำแหน่งนี่แหละเป็นอนุบอร์ดเนี่ยในรัฐวิหลายๆแห่งเพื่อนบอกว่าฐานะดร.วินเนี่ยฐานะดีใช้ชีวิตเนี่ยค่อนข้างฟู่ฟ้ากันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เมื่อต้นปีนี้เองยังเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันการบินพลเรือนซึ่งเป็นรัฐวิในสังกัดกระทรวงคมนาคมในสังกัดความดูแลของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการอีกนะเพราะแล้วเรื่องนี้ต้องผ่านความเห็นชอบต่อครม.ด้วยนะแล้วก็ยังมีชื่อเป็นหัวหน้าคณะทำงานอดีตใช่ไหมเคยเป็นหัวหน้าคณะทำงานของคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์นะคะอีกก็เห็นไหมก็เป็นซูเปอร์คอนเนคชั่นที่ไปจนถึงพรรคภูมิใจไทยนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่หรือเปล่าเลยเงียบไว้ก่อนอย่าไปพูดอะไรเยอะนะจะสันนิษฐานอย่างนี้ได้ไหมคุณเชษอย่าไปพูดอะไรเยอะเงียบๆไว้ก่อน
10: ก็ต้องก็น่าจะเป็นอย่างนั้นกระวันเพราะว่ามันอาจจะมีอะไรที่อาจจะเป็นการคุยกันภายในหรือเปล่าเราก็ไม่รู้บอกว่าต้องนิ่งเอาไว้อย่าไปรับอะไรเงี้ยนะปฏิเสธเอาไว้ก่อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวคดีก็ว่ากันอีกทีเดี๋ยวหาลู่ทางอะไรเงี้ยนะคือดูจากเส้นทางของเขาไม่ธรรมดาอย่างที่กระวันว่านั่นแหละถ้าเราไปดูประวัติเนี่ยแล้วคนนี้เนี่ยมาได้ขนาดนี้เนี่ยคอนเนคชั่นขนาดนี้มันต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วล่ะทีนี้คราวนี้วัดใจท่านนายกไงในฐานะมอทอหนึ่งเนี่ยว่าจะการปัญหาที่อย่างไรอ่ะนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมว่าก็ชาวบ้านก็รอดูอยู่ล่ะเพราะว่า
9: แต่เมื่อวานนายกเขาให้รื้อแล้วนะพวกที่อุตส่าห์มาเป็นรัฐมนตรีแล้วยังมีที่ปรึกษาตั้งกันเยอะแยะพรุงพรังกัน20-30คนอ่ะท่านนายกบอกถ้าจะตอบแทนคนนี้ตอบแทนผมสิผมคนตั้งไม่ใช่ว่าให้คนเหล่านี้เนี่ยมันมีตำแหน่งแห่งหนต่างๆแล้วบอกว่าเป็นการตอบแทนกันอะไรแบบนี้นะก็คงจะต้องยกเครื่องความพรุงพรังที่ทำให้นะคะเรื่องของงานเข้านะคะมาที่พรรคภูมิใจไทยอย่างไม่หยุดไม่หย่อนนะคะ เอามีบรรยากาศรีแลกซ์ของท่านนายกมาสลับหน่อยแล้วกันเดี๋ยวจะเครียดเอาทีมงานพร้อมแล้วเปิดคลิปให้พี่หน่อยค่ะคลิปนายกอะค่ะ

0: คุณพิเชษท่านผู้ฟังพอเป็นฟิลพอได้ฟิลคือเมื่อวานนี้เนี่ยเชื่อว่าคลิปนั้นดูกันเยอะละที่ร้องเพลงสมสาร
1: เดเน่
0: แต่นายกได้ทุกอย่างก่อนหน้านี้ก็จะโชว์ดนตรีในงานต่างๆแล้วเมื่อวานนี้เราก็เห็นเสียงร้องอีกงานนึงใช่ไหมสมสารไม่ใช่พี่เสกโลโซนะแต่เป็นหนูไฮโซนะเพราะว่าจะโลโซไม่ได้ด้วยฐานะลูกเจ้าสัวเยี่ยงนั้นเราก็ต้องเรียกว่าหนูไฮโซนะแต่เมื่อวานนี้ที่ส่งคลิปให้ดูเนี่ยขอโทษนะท่านที่ไม่ได้ดูทางไลฟ์จะไม่เห็นนะได้ยินเสียงเหมือนบรรเลงเหมือนวงโยใช่ไหมเป็นวงอัสสัมชัญแบน
1: เหมือนเดินสวนสนามยังไงไม่รู้
0: เป็นโรงเรียนเก่าของท่านนายกท่านเป็นศิษย์เก่าสัมชัญ AC Band เนี่ยก็ไปเล่นในงานวันชาติฝรั่งเศสซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยมีการจัดงานโดยท่านทูตฝรั่งเศสนะคะจัดงานฉลองวันชาติฝรั่งเศสเนาะแล้วปรากฏว่าท่านนายกกับภรรยาเนี่ยไปร่วมงานปรากฏว่าเวทีนี้อาจจะไม่มีเพลงให้ท่านนายกร้องอาจจะไม่มีดนตรีให้ท่านนายกขึ้นไปเล่นท่านนายกสวมบทบาทคอนดักเตอร์ค่ะไอ้ที่เพลงที่เมื่อกี้ฟังเนี่ยท่านนายกไปทำบทบาทคอนดักเตอร์ให้กับน้องๆในวงโยธวาทิตย์เห็นไหมท่านนายกเราเนี่ยถ้างานดนตรีเนี่ยได้ทุกบทนะได้ทุกบทแต่ว่าความเป็นนายกเนี่ยน่าจะเครียดอยู่ดิฉันไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีการเอาผู้ที่เป็นพยานสำคัญต่างๆนะที่ล้วนแล้วแต่เคยให้การกับ DSI ไว้แล้วทั้งสิ้นที่เมื่อวานนี้เกริ่นไว้ตอนท้ายอ่ะใครอยากรู้รายละเอียดนะลองไปดูในไอลอเนาะในเพจของไอลอโอ้โหมันฟาดเปรี้ยงมากเลยคือมันมาจากงานเสวนา2ปีของการหัวสวที่ทางสภาจัดขึ้นอ่ะแล้วก็มีการจัดเป็นเสวนาแล้วก็ที่สำคัญคือไฮไลท์หนึ่งเลยนะนอกเหนือจากตัวนักวิชาการอาจารย์เจิมศักดิ์พูดพันตำรวจเอกทวีสอดส่องซึ่งท่านเคยเป็นอดีตรัฐมนตรียุติธรรมแล้วท่านก็คงจะเห็นมาเต็มมือเลยว่าดีเอสไอทำไว้ขนาดไหนแล้วก็มีไอติมพฤทธิ์ซึ่งเป็นประธานวิฝ่ายค้านตอนนี้อยู่เนี่ยไอที่สำคัญคือพยานปากต่างๆที่มันเล่าว่าขบวนการนัดแนะซึ่งมาในการหัวสวเนี่ยเขามีวิธีการทำยังไงบ้างแล้วคุณวิเชษมันพูดชื่อคนเต็มๆจุก
1: ๆ
0: คนในรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องบานเลยนะคุณวิเชษแล้วคนที่เป็นสวในตอนนี้เนี่ยก็น่าจะหนาวๆร้อนๆพอสมควรเพราะบางคนเนี่ยมีการโอนเงินคืนเงินให้กับภรรยาของคนที่ไปเป็นสวในตอนนี้ด้วยนั่นแหละนั่นแหละคือสิ่งที่จะต้องบอกว่าจะสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นแน่ๆนะคะเพราะว่ามันกลายว่าคนที่เราเคยรู้ว่ามีการสอบนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดเรื่องก็เงียบไป DSI ก็มาจับเรื่อง Forex นะกันแทนนะตอนนี้เรื่องมันไม่เงียบแล้วนะคะใครอยากรู้ว่าเขาให้การพาดพิงไปถึงใครพูดแบบไหนไปดูได้นะคะตอนนี้เนี่ยเนื่องจากวันนั้นที่เขาขยายผลโดยเอาคนเหล่านี้มาแฉเป็นฉากฉากฉากแล้วเนี่ยนี่จะพันบานไปเลยนะกระทั่งเอาเป็นว่านักการเมืองท้องถิ่นอ่ะนายกอบจนครศรีธรรมราชก็คงหนาวๆร้อนๆเพราะว่าชื่อโดนเต็มๆจุกๆเหมือนกันนายกน้ำเนี่ยนะคุณเชษเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่กกต.จะเอาไงต่อเมื่อวานที่อย่างที่บอกนะสองชุดพูดไปเหมือนกันชุดหนึ่งบอกจะเอาผิดนะอนุชุดหนึ่งบอกจะเอาผิด200กว่าคนอนุชุดหลังตั้งมาบอกไม่ผิดเลยนะกกต.ใหญ่ท้ายที่สุดคงหนีไม่พ้นการตัดสินใจเรื่องนี้จะเป็นยังไงเรื่องนี้จะไปต่อในองค์คาพยพที่เกี่ยวข้องแล้วจะถึงศาลแค่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่นะคะก็ต้องติดตามด้วยใจเราจริงๆฉันว่าในบรรดาปัญหาต่างๆที่เขย่ารัฐบาลตอนนี้เนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นระเบิดเวลาอีกลูกหนึ่งที่ต้องติดตามนอกเหนือจากเรื่องของคดีทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะ
1: ครับครับผมได้แค่นี้วุฒิรวรรณนะคร
0: ับ ใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาว่ากันนะคะวันนี้เราสองคนลากันพร้อมกันเลยสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02 6300 700หรือคลิก bam.co

0: radio.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบรนด์กำหนดลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาร์ลส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าว่างๆของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
1: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสนอีซี่ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
2: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create ไวเก๋าเล่าภาพด้วย AIท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1 สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมพีเอมอรัลรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinking radio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
3: สนับสนุนโดยยางโอตานิเค4000 Run Flat ขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดต่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได้อ
0: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆCEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้15กรกฎาคมนะคะกลางเดือนพอดีเลยค่ะอยู่ด้วยกันกับดิฉันสลินนาผู้เอี่ยมนะคะ 8:36 นาทีในช่วงแรกของ CEO Vision Plusวันนี้มีหลายเรื่องเลยนะคะที่จะต้องจับตาโดยเฉพาะต่างประเทศเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านรอบใหม่มีผลแล้วนะแล้วทรัมป์ก็ยังขู่ว่าสัปดาห์หน้าจะโจมตีโรงไฟฟ้าแล้วก็สะพานจนกว่าจะกลับมาเจรจากันได้อีกนะคะขณะที่ทางประธานเฟดคือเควินบอชย้ำรักษาอิสระธนาคารกลางแม้ว่าจะถูกทรัมป์กดดันแต่นี่ก็อย่าลืมนะเป็นคนที่ทรัมป์ก็สับสนมากับมือนะคะส่วนวันนี้ติดตามอีกเรื่องหนึ่งคือค่าไฟค่ะวันนี้ต้องลุ้นการประชุมกองพช.ปรับโครงสร้างใหม่รับยุค AI Data Center นะคะแล้วก็บรรดาโรงแรมไทยเนี่ยบอกสงครามตะวันออกกลางฉุดลูกค้าลดลงเกินกว่าที่

คาดหมายค่าครองชีพพุ่งก็กดดันกำลังซื้อของคนไทยอ่อนแอแล้วก็ทางสหรัฐกับทรัมป์ในโดยเฉพาะการโจมตีระลอกใหม่แน่นอนค่ะขู่ถล่มโรงไฟฟ้าหากไม่ยอมเจรจาแต่ก่อนจะไปถึงเรื่องราวเหล่านั้นนะคะเมื่อคืนก็ต้องแสดงความเสียใจกับแฟนๆทีมชาติฝรั่งเศสโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะเพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยถูกวางถึงแชมป์นะคะปรากฏว่าเมื่อคืนเจอกับสเปนค่ะสเปนชนะฝรั่งเศส 2-0 ทะลุเข้าชิงฟุตบอลโลก2026หลายคนที่ได้ดูคือดิฉันไม่ได้ดูดึกเกินแต่ว่าหลายคนที่ได้ดูก็บอกว่าเล่นแบบไร้ที่ติเลยจริงๆนะคะมิเกลโอยาซาบาลเนี่ยซัดจุดโทษตั้งแต่ครึ่งแรกก่อนที่เปโดรปอโรจะยิงปิดเกมช่วงกลางครึ่งหลังก็ไปลุ้นแชมป์สมัยที่2นะว่าลุ้นว่าจะเจอกับใครแชมป์เก่าอาร์เจนตินาหรืออังกฤษในคืนวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมก็ตี2ล่วงเข้าเช้าตรู่วันจันทร์กว่าเราจะทราบนะว่าแชมป์โลกเป็นใครนะคะอันนี้ก็คือบทปฐมบทจะส่งท้ายละสำหรับฟุตบอลโลก2026ดีใจกับแฟนชาวที่มีรายงานการปิดล้อมรอบใหม่ของสหรัฐไม่ให้เรือเข้าออกท่าเรือและชายฝั่งของอิหร่านได้มีผลบังคับใช้แล้วเมื่อเวลา 16:00 นของวันอังคารที่14กรกฎาคมตามเวลาตะวันออกของสหรัฐหรือว่าตี3ของวันพุธตามเวลาประเทศไทยหลังจากที่มีการยกเลิกการปิดล้อมไปในเดือนมิถุนายนพร้อมกันนั้นสหรัฐก็โจมตีอิหร่านรอบใหม่เพื่อเดินหน้าลดขีดความสามารถที่อิหร่านจะใช้โจมตีเรือสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซนะคะทรัมป์บอกว่าช่องแคบฮอร์มุซยังเปิดให้เรือทุกลำสัญจรได้ยกเว้นเรืออิหร่านปัจจุบันเนี่ยมีเรือรบของกองทัพสหรัฐอยู่กว่า20ลำแล้วก็เครื่องบินทหารหลายร้อยลำปฏิบัติการในภูมิภาคทรัมป์ไปให้สัมภาษณ์กับ Special Report with Brett Bell ทาง Fox News นะคะบอกว่าผมเก็บเป้าหมายพลังงานไว้ท้ายสุดแต่ว่าสุดท้ายก็จะโจมตีเป้าหมายพลังงานแล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยจะถึงคราวโรงไฟฟ้าสะพานจนกว่าพวกเขาจะกลับสู่โต๊ะเจรจานะคะขณะที่ทรัมป์ยังบอกว่าคณะเจ้าหน้าที่เจรจาของสหรัฐก็ติดต่อกับอิหร่านเพื่อบอกว่ากลับมาทำข้อตกลงกันดีกว่าคาเซมกาลีบาบาดีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์บอกว่าถ้าสหรัฐคิดว่าการใช้มาตรการเข้มงวดกับอิหร่านใช้ปฏิบัติการทางทหารและปิดล้อมทางเศรษฐกิจเนี่ยจะทำให้เรากลับสู่การเจรจาก็บอกเลยว่ากำลังคิดผิดนั่นเองนะคะขณะที่กองบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่าเซนคอมได้ออกมาแถลงนะคะว่ามีการเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายต่างๆของอิหร่านเพิ่มเติมไม่นานก่อนที่กองกำลังสหรัฐจะกลับมาใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลในช่องแคบฮอร์มุซนะคะคือกองกำลังสหรัฐเนี่ยเขากลับมา บังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลอย่างที่ทราบกันดีอย่างที่รายงานไปเมื่อสักครู่แล้วก็สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าผู้นำสหรัฐบอกว่าจะขยายขอบเขตการโจมตีอิหร่านในสัปดาห์หน้านะคะแล้วก็ยังบอกด้วยสัปดาห์หน้าเนี่ยสถานการณ์อิหร่านจะย่ำแย่ลงอีกมากเพราะว่าจะถึงคราวของโรงไฟฟ้าจะทำลายโรงไฟฟ้าทั้งหมดทำลายสะพานทั้งหมดเว้นแต่จะเข้าสู่โต๊ะเจรจาทรัมป์ก็บอกว่าการโจมตีอิหร่านเนี่ยมันจะดำเนินต่อไปจนกว่าตัวเขาจะพูดคำว่าพอมานั่นเองนะคะก็เป็นสถานการณ์ที่ไม่สู้ดีสำหรับโลกเราสักเท่าไหร่คือตอนนี้เนี่ยมีคือพอประเด็นนี้มันกลับมาปะทุอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ทำให้บรรยากาศทั้งการลงทุนโดยเฉพาะเรื่องของน้ำมันเนี่ยก็พุ่งขึ้นมาอย่างมีนัยยะสำคัญเลยทีเดียวไปดูการลงทุนสักนิดนึงนะคะดาวโจนส์เพิ่มขึ้นเล็กน้อยมากๆนะคะบวกไป 9.63 จุดหรือ 0.02% ไปปิดที่ 52,500 จุดนะคะ S&P ปิดที่ 7,543 จุดบวกไป 28 จุดแล้วก็ Nasdaq ขึ้นไป 233 จุดปิดไปที่ 26,107 จุดก็ที่ปิดบวกในวันอังคารนะคะดาวโจนส์ขณะที่ Nasdaq แล้วก็ S&P ปิดบวกเพราะผลประกอบ

การที่แข็งแกร่งมีรายงานออกมาจากบรรดาธนาคารรายใหญ่แล้วก็ตัวเลขเงินเฟ้อปรากฏว่าออกมาต่ำกว่าคาดทำให้นักลงทุนกลับเข้าไปซื้อสินทรัพย์เสี่ยงแม้ว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังตึงเครียดนะคะส่วนตลาดหุ้นยุโรปก็ปิดบวกเช่นกันโดยตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐที่ออกมาต่ำกว่าคาดก็ช่วยลดการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรวมถึงราคาน้ำมันดิบที่ยังอยู่ในช่วงที่สูงอยู่ก็ทำให้ตลาดเนี่ยถึงแม้ว่าจะบวกก็ไม่ได้บวกอะไรมากนักนะคะไปดูราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสของตลาดนิวยอร์กปิดบวกเมื่อวันอังคารโดยเพิ่มขึ้นไป1.20 เหรียญไปอยู่ที่79.34 เหรียญต่อบาร์เรลส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์นะคะที่ส่งมอบสิงหาคมเพิ่มขึ้น1.43 เหรียญค่ะไปอยู่ที่84.73 เหรียญต่อบาร์เรลเข้าไปแล้วนะคะสัญญาน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้นเนี่ยหลังจากสหรัฐใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านซึ่งแน่นอนพอมีการปิดล้อมมันก็จะทำให้การไหลเวียนของน้ำมันจากตะวันออกกลางที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยออกมาได้น้อยลงอีกแล้วค่ะหลังจากสถานการณ์มันเหมือนว่าจะดีขึ้นนะคะแต่ว่าพอมีการปิดล้อมเนี่ยราคาพลังงานพุ่งพรวดส่วนทองคำกลับมาปิดบวกกับเขาได้บ้างเหมือนกันนะคะส่วนใหญ่จะช่วงหลังจะเห็นลงซะมากกว่าที่ปิดบวกหลังจากสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคคือตัว CPI ต่ำกว่าที่คาดการก็ทำให้นักลงทุนผ่อนคลายความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็มีความหวังเพิ่มขึ้นว่าเฟดนั้นจะลดความเข้มงวดในการดำเนินนโยบายทางการเงินนะคะสัญญาทองคำในตลาดโคเม็กส่งมอบสิงหาคมเพิ่มขึ้น64 เหรียญไปปิดที่4,069.70 เหรียญต่อทรอยออนซ์นะคะส่วนดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลหลักๆในการซื้อขายเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานั่นเองค่ะส่วนตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกเปิดตลาดปรับตัวขึ้นในวันนี้นะคะก็เคลื่อนไหวตามทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐที่เมื่อวานปิดบวกหลังหุ้นกลุ่มชิปพุ่งขึ้นแรงจากแรงหนุนของตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐประจำเดือนมิถุนายนที่ออกมาต่ำกว่าคาดการส่วนดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นบวกไป 0.4% คอสปีเกาหลีใต้ก็เปิดพุ่งขึ้นมา 3.3% นั่นเองนอกเหนือจากนี้ทรัมป์ยังโพสต์ข้อความประกาศยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียม 20% ที่เรียกเก็บเมื่อวันก่อนต่อเรือที่สัญจรในช่องแคบฮอร์มุซนะคะเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายของสหรัฐในการปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยในช่องแคบทรัมป์บอกว่าเขายกเลิกการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหลังมีการปรึกษาหารือกับผู้นำในตะวันออกกลางโดยได้เปลี่ยนมาเป็นข้อตกลงด้านการค้าและการลงทุนมูลค่ามหาศาลที่บรรดาประเทศต่างๆในอ่าวอาหรับจะเข้ามาลงทุนในสหรัฐด้วยเมื่อกี้พูดถึงตัวเลข CPI นะคะก็คือกระทรวงแรงงานสหรัฐเนี่ยเปิดเผยตัวดัชนีราคาผู้บริโภคซึ่งตัวนี้ก็สำคัญเพราะเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคประจำเดือนมิถุนายนเมื่อวานนี้ตัว CPI ทั่วไป Headline CPI ซึ่งเป็นหมวดอาหารและพลังงานปรับตัวขึ้นเพียง 3.5% ในเดือนมิถุนายนเมื่อเทียบรายปีแล้วก็ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์นะคะที่ 3.8% จากระดับ 4.2% ในเดือนพฤษภาคมสำหรับการชะลอตัวของ CPI ในสาเหตุก็คือราคาพลังงานปรับตัวลงก็ทำให้บรรเทาแรงกดดันจากเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นก่อนหน้านี้นะคะพูดถึงเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยไปดูถ้อยแถลงของประธานเฟดสักนิดหนึ่งเควินวอชประธานธนาคารกลางสหรัฐก็ให้คำมั่นค่ะว่าจะปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักความเป็นอิสระของธนาคารกลางหากเผชิญแรงกดดันจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดยืนของเขาที่ชัดเจนมากๆนับตั้งแต่เข้าดำรงตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐนะคะระหว่างการให้ปากคำต่อคณะกรรมการการเงินสภาผู้แทนราษฎรวอชถูกถามถึงแนวทางรับมือถ้าทรัมป์อย่างกดดันเฟดหลังจากเคยพยายามปลดลิซ่าคุกหนึ่งในผู้ว่าการธนาคารกลางวอชบอกว่าศาลสูงสหรัฐเนี่ยได้ยืนยันหลักการสำคัญเกี่ยวกับความเป็นอิสระของเฟดในการกำหนดนโยบายการเงินและถ้าเขาตกเป็นเป้าหมายโดยตรงนะคะเขาบอกว่าเขาก็จะทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปภายนอกธนาคารกลางอาจจะเต็มไปด้วยการเมืองแต่ภายในเฟดไม่ควรมีการเมืองหากมี
เราจะขจัดมันออกไปนะคะบอชเนี่ยย้ำว่าความเป็นอิสระของธนาคารกลางถือเป็นหลักการที่ไม่อาจจะละเมิดได้ค่ะเพราะความน่าเชื่อถือของเฟดจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อประชาชนเชื่อมั่นนะคะว่าการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินตั้งอยู่บนข้อมูลเศรษฐกิจไม่ใช่แรงกดดันจากฝ่ายการเมืองแหมอ่านมาถึงตรงนี้แล้วคิดถึงบรรยากาศประเทศไทยก่อนหน้านี้นะมันก็จะมีบรรยากาศอย่างนี้อยู่หลายๆรัฐบาลเหมือนกันคำแถลงดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ที่ถูกจับตาระหว่างวอชกับทรัมป์ซึ่งเป็นผู้ถูกเสนอชื่อซึ่งเป็นผู้เสนอชื่อตัววอชเนี่ยคือทรัมป์เนี่ยเสนอชื่อเควินวอชเข้าดำรงตำแหน่งประธานเฟดก่อนหน้านั้นตัวทรัมป์เนี่ยนะคะเคยบอกว่าเขาจะเสนอเฉพาะชื่อบุคคลที่สนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ยสมาชิกเดโมแครตในสภาคองเกรสก็เรียกร้องให้วอชเนี่ยได้พิสูจน์ความเป็นอิสระในการดำเนินนโยบายมากกว่าการอาศัยเพียงคำวินิจฉัยของศาลสูงสหรัฐก็แน่นอนนะคะเรื่องของเงินเฟ้ออย่างที่บอกไปว่าตัว CPI เดือนมิถุนายนเนี่ยเพิ่มขึ้น 3.5 เมื่อเทียบรายปีต่ำกว่าที่คาดการก็มาจากราคาพลังงานวอชก็เตือนว่ายังเร็วไปที่จะสรุปว่าเฟดนั้นประสบความสำเร็จในการควบคุมเงินเฟ้อบางคนอาจมองว่าตัวเลขวันนี้หมายถึงภารกิจที่มันสำเร็จแล้วแต่ผมก็ไม่ได้เห็นแบบนั้นอันนี้เขาพูดแบบนี้นะคะเขาย้ำว่าเป้าหมายสำคัญตอนนี้คือดึงเงินเฟ้อกลับสู่กรอบเป้าหมาย 2% อย่างยั่งยืนแม้ว่าอาจจะต้องดำเนินนโยบายที่ขัดกับความต้องการของทรัมป์ซึ่งเรียกร้องให้ลดอัตราดอกเบี้ยมาโดยตลอดวอชบอกว่าถ้าเฟดดำเนินนโยบายได้ถูกต้องคลื่นเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นตลอด5ปีที่ผ่านมาจะกลายเป็นเพียงอดีตนะคะภายหลังการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยนักลงทุนก็ปรับคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมในเดือนนี้ 28-29 กรกฎาคมเหลือเพียง 12% จาก 42% ในวันก่อนหน้าขณะเดียวกันโอกาสในการปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนลดลงเหลือ 53% นะคะจากเดิมเนี่ยเคยตัวเลขมันสูงถึง 75% นี่ก็สะท้อนมุมมองว่าความเสี่ยงด้านพลังงานขออภัยความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อเริ่มผ่อนคลายแม้เฟดจะยังไม่ส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยในช่วงใกล้ๆนะคะบรรดานักเศรษฐศาสตร์ก็มองว่าท่าทีของวอชก็สะท้อนความพยายามในการรักษาความเป็นอิสระจากฝ่ายการเมืองจอห์นฟาวส์อดีตที่ปรึกษาวุโสของอดีตประธานเฟดเจอโรมพาวเวลบอกว่าถ้าใครกังวลนะคะว่าวอชจะเป็นแค่หุ่นเชิดความกังวลเนี่ยควรจะลดลงหลังการแถลงข่าวครั้งแรกของตัวเขาเองซึ่งสนับสนุนการคงอัตราดอกเบี้ยอย่างชัดเจนนอกจากนี้การแต่งตั้งคณะทำงานด้านนโยบายชุดใหม่ของเฟดก็มีทั้งนักเศรษฐศาสตร์นักวิชาการผู้บริหารภาคธุรกิจและอดีตผู้กำหนดนโยบายการเงินที่ได้รับการยอมรับมากกว่าบุคคลที่มีจุดยืนทางการเมืองอีกประเด็นที่สำคัญคือความสนใจต่อเรื่องของ AI ของ Watch ซึ่งก่อนเข้ารับตำแหน่งก็เคยบอกว่า AI เนี่ยอาจจะช่วยเพิ่มผลิตภาพและลดแรงกดดันเงินเฟ้อในระยะยาวรายงานการเงินของเฟดบอกว่าการลงทุนด้าน AI ในช่วงสั้นๆกลับผลักดันต้นทุนหลายด้านนะคะทั้งซอฟต์แวร์การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานแรงงานทักษะสูงทำให้เกิดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ Watch ยอมรับนะว่าแม้ AI เนี่ยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในอนาคตแต่ว่าระยะเวลาที่ผลประโยชน์มันจะเกิดขึ้นยังมีความไม่แน่นอนขณะที่ต้นทุนการลงทุนที่เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันเนี่ยมันเห็นได้ชัดกว่านั่นเองนะคะมาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะจริงๆเนี่ยเรื่องของประเทศไทยวันนี้ที่ต้องจับตาเลยทีเดียวโรงแรมไทยก็บอกว่าสงครามในตะวันออกกลางเนี่ยทำให้มีกำลังซื้อของผู้บริโภคลดลงนะคะมีการเปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการที่พักแรมในเดือนมิถุนายนซึ่งจัดทำโดยสมาคมโรงแรมไทยและธนาคารแห่งประเทศไทยเขาก็สำรวจในช่วง 16-30 มิถุนายนค่ะมีผู้ตอบแบบสำรวจ147แห่งบอกว่าอัตราการเข้าพักในเดือนมิถุนายนลดลงจากเดือนก่อนก็คือตามวงโคจรช่วงโลว์ซีซั่นประกอบกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางเป็นปัจจัยกดดันให้กับนักท่องเที่ยวเดินทางลดลงธุรกิจโรงแรมไทยส่วนใหญ่นะคะก็ต้องปรับลดการใช้จ่ายคือการลดราคาห้องพักแล้วก็ทำการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายคุณเทียนประสิทธิ์ชัยพัฒรานันท์ค่ะนายกสมาคมโรงแรมไทยบอกว่าแม้ว่าส่วนใหญ่โรงแรม

ถูกกดดันนะคะจากการเพิ่มมาตรการยกเลิกฟรีวีซ่า60วันอย่างนักท่องเที่ยวอินเดียที่มักจะอ่อนไหวต่อเรื่องของราคาก็อาจจะชะลอการเดินทางหากถูกปรับไปใช้วีซ่า on arrival หรือว่าวีซ่าหน้าด่านตรวจคนเข้าเมืองมันก็ทำให้ต้นทุนการเดินทางสูงขึ้นเช่นเดียวกันค่ะนักท่องเที่ยวไทยโรงแรมส่วนใหญ่ประเมินว่ามีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้นะคะกำลังซื้อก็ยังอ่อนแอแล้วก็ถูกกดดันเพิ่มเติมจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นธุรกิจโรงแรมบางส่วนเนี่ยประเมินว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในไตรมาสที่3ของปีนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่ะเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวของปีก่อนโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากจีนส่วนหนึ่งมาจากการเปลี่ยนจุดหมายปลายทางมาประเทศไทยแทนการเดินทางไปภูมิภาคอื่นที่ต้นทุนการเดินทางสูงกว่านั่นเองนะคะนอกเหนือจากนี้อัตราการเข้าพักในเดือนมิถุนายนเนี่ยโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 52% ภาคกลางเนี่ยเข้าพักสูงสุด 65% ก็ถือว่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 64% ในเดือนพฤษภาคมรองลงมาคือภาคตะวันออกนะคะ 53% อันนี้ลดลงจาก 60% ของเดือนก่อนภาคใต้นี่ลดลงเลยค่ะ 42% จาก 48% และภาคเหนือใน 37% ลดลงจาก 39%ขณะที่คาดการอัตราเข้าพักในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 53% ก็ต่ำกว่าเดือนเดียวกันของปีที่แล้วตอนนี้มาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐเนี่ยนะคะที่โรงแรมต้องการก็มีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวและรายได้นะคะอย่างเช่นว่าให้กระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับสายการบินและแพลตฟอร์มท่องเที่ยวออนไลน์ต่างๆนะคะแล้วก็มาตรการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายอย่างลดต้นทุนพลังงานค่าธรรมเนียมออกมาตรการลดหย่อนภาษีมาตรการทางการเงินก็เรื่องของสภาพคล่องแรงงานก็สนับสนุนการอบรมพัฒนา AI และพวกนี้นะคะแล้วก็มาตรการอื่นๆอย่างสื่อสารภาวะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนปรับปรุงการตรวจคนเข้าเมืองอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยนั่นเองนะคะเอาไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะอันนี้ก็วันนี้มีประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติประเด็นสำคัญก็คือการปฏิรูปโครงสร้างพลังงานแหล่งข่าวกระทรวงพลังงานบอกว่าในการประชุมวันนี้หนึ่งในวาระสำคัญที่รัฐมนตรีพลังงานคือคุณเอกนัทพร้อมพันธ์จะนำเสนอที่ประชุมกปช.คือการเพิ่มประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าใหม่จาก8ประเภทเป็น10ประเภทโดยประเภทที่9จะเพิ่มกลุ่ม data center ค่ะกำหนดให้จ่ายค่าไฟฟ้าสูงกว่ากลุ่มอื่นเนื่องจากกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ใช้ไฟฟ้าสูงแล้วก็ต้องใช้ก๊าซนำเข้าที่มีราคาสูงในการผลิตไฟฟ้าคาดว่าจะอยู่ที่หน่วยละ 5-6 บาทและประเภทที่10คือกลุ่มค่าไฟฟ้าสาธารณะเป็นค่าไฟแฝงในบิลประชาชนที่อยู่มานานเนี่ยอันนี้ต้องนำออกซึ่งส่วนนี้จะมีมูลค่าสูงประมาณปีละ 17,000 ล้านบาทต่อปีก็คือ 2-2.5% ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดทำให้ประชาชนต้องร่วมแบกค่าไฟฐานประมาณหน่วยละ 10-15 สตางค์นะคะก็เป็นกลุ่ม Data Center เนี่ยจะแยกออกเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่9กำหนดให้ต้องจ่ายค่าไฟอัตราที่สูงกว่ากลุ่มบ้านเรือนประชาชนเพราะว่าเวลาประมวลผล AI และเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่มันจะใช้ไฟเยอะมากสูงมากตลอด24ชั่วโมงกลุ่มนี้ต้องพึ่งพาก๊าซธรรมชาติเหลวนำเข้าแล้วก็มีต้นทุนสูงแล้วก็คือนี่นะคะวันนี้ก็เตรียมปรับโครงสร้างราคาไฟฟ้าใหม่นะคะเตรียมแยกค่าไฟสาธารณะที่อยู่ในบิลแฝงด้วยนี่คือปัจจัยหลักๆนะที่เดี๋ยวรอดูการประชุมที่กำลังจะออกมาในวันนี้นะคะส่วนเรื่องที่เราก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ไปร่วมกิจกรรมด้วยกันคือ AI for Life ปี3 Click and Createวัยเก่าเล่าภาพด้วย AI ทุกวันนี้เนี่ยหลายคน โดยเฉพาะผู้สูงวัยอาจจะรู้สึกว่าตามไม่ทันลูกหลานใช้ AI ไม่คล่องนะคะหลายคนจะเกษียณแล้วก็อยากจะเท่าทันลูกหลานกันบ้าง Thinking Radio จัดกิจกรรมสร้างสรรค์นะเอา AI มาใช้งานให้สนุกสนานกับบรรดาสวทั้งหลายนะคะเตรียมที่จะมีการจับมือกันทำเลยทีเดียวสำหรับการเนรมิตภาพถ่ายให้ออกมาเป็นเรื่องราวสวยงามสร้างวิดีโอเก๋ๆตัดต่อคลิปเอาไว้ให้ลูกหลานได้ปวดลูกหลานกันได้ดูแล้วก็ง่ายๆเลยค่ะเพียงคุณมีมือถือและแท็บเล็ตเพียงเครื่องเดียวเท่านั้นไม่ต้องมีพื้นฐานก็มาเรียนได้นะคะนำทีมโดยอาจารย์สุทธิราจำรองสุภาลักษณ์นะคะอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสอนเทคนิคดิจิตอลให้กับผู้สูงอายุนะคะ
อาจารย์สอนมานานกว่า30 ปีแล้วก็มีทีมงานสตาฟแบบดูแล

0: ไม่ชิดเลยไม่อยากให้พลาดเราจะร่วมเปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายแล้วก็สนุกไปด้วยกันในวันที่1สิงหาคมนี้ที่โรงแรมดิเอมอรัลรัชดาเพียงท่านละ 3,900 บาทได้คู่มือ1ชุดชมคลิปย้อนหลัง1เดือนทานเบรก2เบรกและบุฟเฟ่1มื้อนะคะเต็มวันเต็มอิ่มกันเลยทีเดียวสมัครได้ที่ LINE @thinking radio อย่าลืมมี @ ข้างหน้าด้วยนะคะ @ thinking radio งานนี้รับจำนวนจำกัด50ที่นั่งเท่านั้นเองค่ะใครสนใจค่ะ AI for life ปี3 click and create วัยเก่าเล่าภาพด้วย AI หมดเวลาในช่วงนี้สำหรับดิฉันสุรินาผู้เอี่ยมเดี๋ยวช่วงหน้านะคะจะคุยกับดร.ศาสรัมธรรมบุษดีค่ะพาแนวคิดบำนาญสุดแคร์ประกันสังคมพูดคุยต่อกับคุณวรพงษ์แจ้งจิตในช่วงหน้าลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสุรินาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
2: ขณะนี้เวลา 9:00 น.
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเริ่มวันนี้ประชาชนสามารถตรวจประวัติอาชญากรรมออนไลน์ได้แล้วนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัลที่มุ่งเน้นการพลิกโฉมระบบราชการโดยมีเป้าหมายการให้บริการออนไลน์เต็มรูปแบบเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานผ่านซุปเปอร์แอปเดียวและเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเพื่อความโปร่งใสกองทะเบียนประวัติอาชญากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับบริการประชาชนสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบประกาศเปิดตัวระบบตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์ด้วยชื่อนามสกุลและเลขประจำตัวประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั่วไปและผู้ที่ต้องการใช้เอกสารตรวจสอบประวัติในการสมัครงานหรือทำธุรกรรมต่างๆโดยระบบจะเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่15กรกฎาคม2569เป็นต้นไปประชาชนสามารถตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกองทะเบียนประวัติอาชญากรworldwide.crd.go.th/bg/landing ซึ่งมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยผ่าน4ขั้นตอนคือการกรอกคำร้องเข้าเว็บไซต์และกรอกข้อมูลคำร้องขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรมยืนยันตัวตนสามารถเลือกยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือใช้เลขรหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมกรอกข้อมูลยืนยันชำระเงินออนไลน์และรับผลตรวจประวัติระบบจะส่งการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมกลับไปทางอีเมลพร้อมกับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ชาวบ้านเกาะช้างรวมตัวให้กำลังใจหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างหลังมีคำสั่งย้ายชาวเกาะช้างจำนวนมากเดินทางมาให้กำลังใจนายเนรมิตสงแสงหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างหลังได้รับคำสั่งย้ายไปปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลานสางบ้านลานสางตำบลแม่ท้ออำเภอเมืองจังหวัดตากโดยชาวบ้านที่มาให้กำลังใจพากันมอบดอกไม้ให้กำลังใจและแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ในการสั่งย้ายครั้งนี้ซึ่งประเด็นในการสั่งย้ายมาจากข้อกล่าวหาว่านายเนรมิตทำงานกับส.ส.ตราดไม่ได้เข้ากับชาวบ้านไม่ได้เรียกรับเงินจากการปฏิบัติหน้าที่และไม่ค่อยทำงานซึ่งข้อมูลเชิงลึกมีกลุ่มนายทุนและนักการเมืองท้องถิ่นไม่พอใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายเนรมิตในการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างที่ทับซ้อนกับที่ดินทำกินของชาวบ้านขณะที่ชาวบ้านที่มาให้กำลังใจบอกว่าพฤติกรรมของนายเนรมิตไม่ได้เป็นอย่างที่ถูกกล่าวหาตรงกันข้ามนายเนรมิตขยันและตั้งใจทำงานแถมเข้ากับชาวบ้านได้ดีช่วยชาวบ้านแก้ปัญหาโดยเฉพาะเรื่องที่ดินทำกินที่ทับซ้อนกับเขตอุทยานตลอดจนการช่วยแก้ปัญหาเรื่องการทำประมงของกลุ่มประมงพื้นบ้านและการท่องเที่ยวชาวบ้านจึงตั้งข้อสังเกตว่าคำสั่งย้ายไม่เป็นธรรมกับนายเนรมิตและขอฝากไปยังนายกรัฐมนตรีลงมาตรวจสอบสอบถามข้อเท็จจริงจากชาวบ้านเกาะช้างด้วยร้อยเอ็ดตรวจสถานบริการ5แห่งพบหลายแห่งยังขาดมาตรฐานความปลอดภัยนายนันทวิทย์นาคแสงรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมฝ่ายปกครองสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ดอำเภอเมืองร้อยเอ็ดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจำนวน5แห่งเพื่อตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยและการเฝ้าระวังอัคคีภัยในช่วงก่อนที่จะเปิดบริการเพื่อดูความพร้อมด้านความปลอดภัยโดยพบว่าหลายแห่งเปิดบริการมานานแล้วต้องมีการปรับปรุงทุกระบบให้สามารถใช้การได้ด้วยความพร้อมที่สุดในทุกด้านและต้องมีความพร้อมใช้ทั้งอุปกรณ์การดับไฟไฟฉุกเฉินทางออกฉุกเฉินนอกจากนั้นยังพบว่าบางแห่งมีความหนาแน่นของโต๊ะมากเกินไปซึ่งการจัดโต๊ะมากเกินไปเพื่อรับลูกค้ามากก็เป็นปัญหาหนึ่งของความไม่ปลอดภัยอีกแห่งเปิดโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงสั่งปิดไปก่อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้น
3: คุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ปักหมุดนัดช็อปหน้าอำเภอกับสินค้าราคาประหยัดใกล้บ้านคุณกลับมาอีกครั้งกับไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเฟส2ชวนมาเลือกซื้อสินค้าจำเป็นสินค้าเฮ้าส์แบรนด์และแบรนด์ทางเลือกในราคาพิเศษสุดคุ้มทุกวันศุกร์เว้นศุกร์กรกฎาคมถึงกันยายน2519เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศรอบต่อไปพบกันวันศุกร์ที่17กรกฎาคม2519ไทยช่วยไทยลดรายจ่ายใกล้บ้านคุณโดยกระทรวงพาณิชย์
7: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอมเมอรัลรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
9: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
10: ต้องเลิกไปเลยคร
11: ับเฮ้ยเดี๋ยว
10: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิดแอร์

0: ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: เพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
4: 9:10 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันวันพุธที่15 กรกฎาคม 2569นะครับก็แป๊บเดียวก็ครึ่งเดือนอีกแล้วนะครับเราเพิ่งคุยกันว่าหมดครึ่งปีแรกไปเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะครับนี่หมดครึ่งเดือนของครึ่งปีที่เริ่มต้นเดือนครึ่งปีหลังอีก6เดือนสุดท้ายของปี2019หลายๆสถานการณ์มีความเปลี่ยนแปลงครับเราก็พยายามที่จะอัปเดตเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับทั้งผู้ประกอบการทั้งเจ้าของธุรกิจนายจ้างลูกจ้างมีอะไรที่คิดว่าเหมาะสมควรจะอัปเดตให้ฟังนะครับก็จะเรียนเชิญผู้รู้ผู้ที่มีความชำนาญหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆมาพูดคุยกันครับเช่นเดียวกับวันนี้ครับล่าสุดทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติไฟเขียวเห็นชอบหลักเกณฑ์ที่ชื่อว่าการคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่สูตรแคร์ครับหรือที่เรียกกันว่า Career Average Revalued Earnings ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับประกันสังคมครับซึ่งหลายคนอาจจะได้ติดตามความเคลื่อนไหวของเรื่องนี้หลายคนอาจจะยังไม่ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของเรื่องนี้แต่ว่าเกี่ยวข้องกับทุกคนแน่นอนครับใครที่ทำประกันสังคมส่งประกันสังคมนั้นเตรียมได้เลยครับจะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อมีผลบังคับใช้ในเร็วๆนี้ครับและแน่นอนครับเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจและอยากจะมาขยายความให้คุณผู้ฟังได้ทราบว่าเรื่องนี้คืออะไรรูปแบบที่บอกว่าบำนาญสูตรแคร์นั้นเป็นอย่างไรนะครับมีผลและมีผลและสามารถนำมาปรับใช้กับเราเรื่องราวนี้เป็นอย่างไรการคำนวณ นั้นมันคืออะไรครับวันนี้จะมาพูดคุยกันครับกับท่านอดีตกรรมการประกันสังคมและสัดส่วนผู้ประกันตนครับรองศาสตราจารย์ดร.สัทธรัมธรรมบุตรดีครับท่านอยู่กับเรานะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: ครับสวัสดีครับผม
4: ได้ยินเสียงชัดเจนนะครับ
5: ชัดเจนดีครับชัดเจนครับ
4: ผมครับเรามาย้อนความทำความเข้าใจกันเรื่องนี้กันก่อนนะครับอย่างที่ผมเห็นตามข่าวที่บอกว่าทางคณะรัฐมนตรีนั้นมีไฟเขียวเห็นชอบหลักเกณฑ์การคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือว่าสูตรแคร์ขอคำอธิบายแล้วก็ที่มาที่ไปของบำนาญสูตรแคร์นิดนึงได้ไหมครับว่ามันคืออะไรเราจะได้เริ่มต้นทำความเข้าใจเรื่องนี้กันง่ายๆครับอาจารย์เรียนเชิญครับ
5: ครับผมคือย้อนกลับไปเนี่ยประกันสังคมเนี่ยมีสิทธิประโยชน์ด้านบำนาญครั้งแรกเนี่ยก็คือในปี2542นะครับแต่ว่าวิธีการคำนวณสูตรบำนาญของประกันสังคมแบบดั้งเดิมเนี่ยซึ่งตอนนี้ผมจะเรียกว่าเป็นสูตรเก่านะครับก็คือจะใช้เงินเดือน5ปีสุดท้ายของที่เราสมทบมาทั้งหมดไม่ว่าในอดีตเนี่ยเราส่งมา20ปี15ปีเราจะไม่สนใจจะใช้เพียงแค่5ปีสุดท้ายมาคำนวณเช่น5ปีสุดท้ายเราได้ 15,000 ก็เอา 15,000 5ปีสุดท้ายเป็น 8,000 9,000 ก็เอามาเฉลี่ยกันนี่คือเป็นสูตรเก่าเพราะว่าประกันสังคมเนี่ยมีสมมติฐานว่า5ปีสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่คนได้รับเงินเดือนเยอะที่สุดนะครับก็คือเป็นคิดแบบข้าราชการเพราะว่าถ้าเราคิดแบบข้าราชการใช่ไหมครับก็คือ5ปีสุดท้ายเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นช่วงที่เงินเดือนเยอะสุดนะครับแต่ว่าพอเวลาผ่านไปเนี่ยพอมีคนคนแรกในประกันสังคมได้รับบำนาญคือส่งครบ15ปีจากปี2542บวก15ไปก็คือ2557เนี่ยมันเริ่มมีตัวเลขออกมาแบบแปลกๆละมันกลายเป็นว่า5ปีสุดท้ายของคนทำงานในระบบการจ้างงานไทยเนี่ยมันไม่ใช่เป็นช่วงที่ได้เงินเดือนเยอะที่สุดและส่วนใหญ่กลับกลายเป็นช่วงที่เงินน้อยลงนะครับเงินน้อยลงมีหลายแบบเช่นเคยทำงานอยู่ในภาคอุตสาหกรรมย้ายมาอยู่ในภาคบริการในช่วงอายุเยอะอายุ51-52หรือว่าบางคนเนี่ยถูกเลย์ออฟออกจากงานนะครับแล้วมาส่งมาตรา39เดิมเคยส่ง ฐานเงินเดือน15,000มานะครับในช่วง 3-4 ปีสุดท้ายมาส่งมาตรา39ฐานเงินเดือนเป็น 4,800 บาทดังนั้นเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าสูตรบำนาญที่ประกันสังคมใช้อยู่เนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าคนส่งมากกับได้น้อยนะครับคือจะมีคนอยู่กลุ่มนึงที่ส่งนานขึ้นนานขึ้นแต่การส่งของเขาเนี่ยกลับทำให้เขาได้บำนาญน้อยลงกว่าการไม่ส่งเสียอีกเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมีตัวก็ยังมีการฟ้องร้องฟ้องศาลรายงานกันมาตั้งแต่ปี2557ใกล้มานะครับเป็นระยะเวลานานมีปัญหาประกันสังคมเองก็พยายามที่จะศึกษาเรื่องนี้แล้วก็มีผลการศึกษาแล้วว่าสูตรบำนาญที่ควรเป็นเนี่ยมันคือควรจะเป็นสูตรบำนาญที่ใช้เงินเดือนเฉลี่ยทั้งชีวิตแต่ว่าไม่ได้เป็นเพียงแค่เอามาบวกกันนะหานะครับต้องเอาไอ้ค่าเงินในอดีตเช่นถ้าเราเคยได้ 7,000 บาทในปี2542ถ้าเราเกษียณปี67เนี่ย 7,000 บาทเนี่ยมันต้องถูกคิดเป็น 15,000 มันจะได้ไม่มีการเสียเปรียบเรื่องค่าเงินนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประกันสังคมศึกษากันมาสักพักหนึ่งแต่ว่าต้องเรียนว่าเนื่องจากว่าคณะกรรมการประกันสังคมเนี่ยมาจากการสรรหาส่วนหนึ่งนะครับแล้วพอปี57เนี่ยช่วงที่มันมีปัญหามากๆเนี่ยเป็นช่วงรัฐประหารบอร์ดประกันสังคมมาจากการแต่งตั้งโดยคสช.คือพูดง่ายๆว่าไม่มีแรงจูงใจในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะครับไม่มีแรงจูงใจและบอร์ดที่แต่งตั้งโดยคสช.เนี่ยอยู่มาตั้งแต่ปี57นะครับอยู่มาตั้งแต่ปี57ยาวมาจนกระทั่งถึงการเลือกตั้งในปี66นะครับ อยู่มา9ปีอันนี้ คือทำให้เกิดช่องโหว่ตัวนี้นะครับทีนี้พอปี66เนี่ยมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับเราทีมประกันสังคมก้าวหน้าบอร์ดที่มาจากการเลือกตั้งก็พยายามผลักดันประเด็นตัวนี้ผลักดันวาระของการเอาสูตรบำนาญสูตรใหม่เข้ามาซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ต้องบอกว่าก็ไม่ราบรื่นสักเท่าไหร่เพราะว่ามันมีการเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบ่อยครั้งแล้วก็จนมาจบในรัฐมนตรีท่านที่4คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะครับก็เอาเข้าครม.นะครับร่างกฎกระทรวงซึ่งก็จะประกาศในราชกิจจาก็มีผลบังคับใช้ซึ่งโดยสรุปแล้วนะครับสูตรตัวนี้จะทำให้คนที่รับบำนาญอยู่ประมาณ 800,000 คนนะครับตอนนี้มีคนรับบำนาญอยู่ประมาณ 800,000 กว่าคนนะครับประมาณเกือบ 600,000 คนจะได้รับบำนาญเพิ่มขึ้นทันทีนะครับส่วนที่เหลือก็อาจจะเป็นคนที่ได้รับเงินบำนาญในฐานสูงสุดของตัวเองอยู่แล้วก็ส่วนนี้ก็จะไม่ได้ก็จะไม่ได้รับการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ในอนาคตตัวสูตรนี้ก็จะเหมาะกับในช่วงที่จะเหมาะกับกลุ่มคนที่มีรายได้ไม่แน่นอนในช่วงท้ายก็จะทำให้มีการคิดการเฉลี่ยของรายได้ที่ตัวเองเคยสมทบมาทั้งหมดที่เคยสมทบมาฐานเงินเดือนฐานเพดานสูงๆจะไม่โดนตัดทิ้งและสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้คนได้รับบำนาญเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ 10% นะครับและในปัจจุบันเนี่ยมีคนที่ได้รับบำนาญมากกว่า 3,000 บาทต่อเดือนในประกันสังคมเนี่ยมีเพียงแค่ประมาณ 40% นะครับแต่ว่าพอสูตรแคร์บังคับใช้เนี่ยจะทำให้คนประมาณ 60% มีบำนาญมากกว่า 3,000 บาทต่อเดือนนะครับนี่คือเป็นหลักการของตัวสูตรแคร์นะครับครับผม
4: ครับวิธีการแบบนี้หมายความว่าการคำนวณจะไม่ได้เอาเฉพาะแค่5ปีสุดท้ายแล้วจะย้อนหลังกลับไปแล้วก็ทั้งหมดของที่คุณรับมาตลอดเลยไหมฮะหรือว่ามันจะถอยกลับไปยาวกี่เดือนกี่ปี
5: ก็เริ่มต้นก็คือตั้งแต่มีบำนาญประกันสังคมคือปี2542เนาะ
4: ตั้งแต่42เลย
5: ก่อนหน้านั้นครับก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่มีจะไม่มีการหักเงินเข้าสู่ในส่วนของบำนาญทีเนี้ยในปี2542ตามที่ผมเรียนไปนะครับหลายท่านเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดว่าเอ๊ะตอนนั้นฉันเงินเดือนน้อยฉันเงินเดือนน้อยมันจะเอามาถ่วงไหมตอนนี้ฉันเงินเดือนเยอะ
4: ใช่มันจะมาดึงกันไหม
5: เรียนว่าต้องเรียนว่ามันเป็นการปรับค่าเงินนะครับเป็นการปรับค่าเงินในอดีตดังนั้นเนี่ยโดยที่เราจะใช้ฐานเพดานปัจจุบัน 17,500 ดังนั้นเนี่ยผมต้องเรียนว่าคนที่ได้ 7,000 บาทเมื่อปี2542เนี่ยมันไม่ได้คูณเป็นเพียงแค่ 15,000 เนาะ นะครับ 7,000 เนี่ยถูกคิดไปถึง 17,500 บาทนะครับ 7,000 ในปี42ถ้าคุณเกษียณวันนี้ 7,000 บาทมีค่า 17,500 บาท 7,000 ในปี2542ต้องถูกปรับมาแบบนี้ปรับมาแบบนี้เพราะฉะนั้นหมายความว่าผมเรียนสั้นๆนะครับถ้าเกิดว่าประมาณครึ่งนึงของการที่คุณสมทบมาเนี่ยคุณสามารถสมทบได้เต็มเพดานนะครับหรือว่าประมาณ 7-8 ปีเท่านั้นนี่เองประมาณ 7-8 ปีคุณสมทบด้วยฐานเพดานสูงสุดของในแต่ละช่วงเนี่ยก็จะทำให้คุณได้รับบำนาญแม็กซ์บำนาญสูงสุดฐานบำนาญสูงสุดไปแล้วนะครับดังนั้นมันจะตัดความกังวลว่าเอ๊ะถ้าเกิดมีบางช่วงชั้นเงินเดือนน้อยไม่ว่าช่วงต้นช่วงกลางช่วงท้ายจะเป็นปัญหาไหมคำตอบคือสูตรแพ้เนี่ยได้ถูกออกแบบมาว่าเฮ้ยถ้าโดยส่วนมากของคุณเนี่ยคุณสมทบอยู่ในสัดส่วนที่สูงเนี่ยคุณก็จะได้รับฐานบำนาญแบบเต็มเข้าไปเลยครับ
4: แล้วการประกาศที่บอกว่าจะมีการประกาศราชกิจจานุเบกษาเร็วๆนี้นี่คือเมื่อไหร่พอจะประมาณเวลาได้ไหมครับมีไทม์ไลน์ไหมครับ
5: ก็ผมโดยทั่วไปนะครับการแก้ไขกฎกระทรวงเนี่ยพอเข้าพอผ่านครม.แล้วเนี่ยก็เป็นกระบวนการที่ไม่เกิน30วันนะครับประกาศในราชกิจจาซึ่งตัวเนี้ยถ้าตามมติครม.ที่ออกมาคืออ่ะนับไป6เดือนนับจากประกาศในราชกิจจานะครับก็คือก็น่าจะบวกไปตรงเนี้ย6เดือนแล้วก็จะเงินบำนาญเส้นใหม่ก็จะเข้าในสัดส่วนของผู้ประกันตนนะครับ
4: คนที่จะได้รับอย่างที่เรียนบอกเมื่อสักครู่นี้แปดแสนกว่าได้จะได้ประมาณสัก600,000พอรายเนี่ยมันมีช่วงแปลกเปลี่ยนผ่านไหมครับคนที่กำลังจะรับบำนาญแล้วตามสูตรใหม่ต่ำกว่าสูตรเดิมแล้วก็จะมีเงินชดเชยอะไรให้เห็นว่าจะมีช่วงเปลี่ยนผ่านเยียวยารองรับด้วยใช่ไหมฮะ
5: ใช่ครับผมต้องเรียนว่าอันนี้เป็นนโยบายสาธารณะนะครับเป็นนโยบายสาธารณะซึ่งกระทบ
4: คน
5: นับล้านคนมันก็ต้องมีgrace period เนาะต้องมีกระบวนการในช่วงการเปลี่ยนผ่านแต่ว่าผมย้ำนะครับคนที่รับบำนาญอยู่แล้วถ้าคนที่รับบำนาญอยู่แล้วตัวนี้เคลียร์คัทเลยก็คือจะไม่มีใครได้น้อยลงนะครับคือมีแต่เพิ่มขึ้นอย่างเดียวสำหรับคนที่รับบำนาญอยู่แล้วถ้าคนที่รับอยู่ 1,300 1,400 1,500 พอสูตรแค่มาปุ๊บคำนวณได้ 3,500 คุณได้ 3,500 เดินไปข้างหน้าเลยนะครับส่วนคนที่อาจจะมีคนกลุ่มที่วางแผนที่จะเกษียณนะครับกลุ่มคนที่วางแผนที่จะเกษียณเนี่ยก็จะมีช่วงเปลี่ยนผ่านอย่างในช่วง1ปีปฏิทินแรกสมมุติว่าตัวเนี้ยมีผลผมดูตามไทม์ไลน์เนี่ยผลเนี่ยน่าจะไปบังคับใช้ในปีแต่ปี70นะครับไปบังคับใช้ในปี70เนี่ย
4: นับไป6เดือนใช่มั้ยประมาณนั้น
5: ใช่ครับนับไปอีก6เดือนเนี่ยถึงปี70เนี่ยเริ่มต้นปี70เพราะฉะนั้นตลอดปีปฏิทิน70ถึงต้นปี71เนี่ยก็คนที่รับบำนาญใหม่ก็ชดเชย 100% นะครับคนที่รับบำนาญใหม่ชดเชย 100% เพราะฉะนั้นถึงปี71ก็จะไม่มีใครที่ได้รับผลกระทบในเชิงลบนะครับแต่ทีนี้พอปี72ไปสัดส่วนการชดเชยก็จะชดเชย 80% เช่นพอคำนวณออกมาแล้วมันมีผลต่างสมมุติว่าต่างละจากสูตรเก่าสูตรเดิมเพราะอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านลดลง100บาทนะครับประกันสังคมก็จะชดเชยให้80บาทลดหลั่นไปจนกระทั่งถึงปี2575นะครับก็คือจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านครับเปลี่ยนผ่านระยะ5ปีซึ่งผมต้องเรียนว่าถ้าโดยในลักษณะเนี่ยพอสูตรแคร์ออกมาเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันจะเป็นการจูงใจให้เกิดการสมทบด้วยอัตราเงินเดือนที่แท้จริงถ้าเราสมทบด้วยอัตราเงินเดือนที่แท้จริงต่อเนื่องเนี่ยเต็มเพดานเป็นระยะเวลา5ปีพอพ้นจากช่วงนั้นไปเนี่ยช่วงจากปี2575ไปก็ต้องเรียนว่าก็จะไม่มีผลความต่างเนี่ยในทางคณิตศาสตร์ในภาพรวมเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์นะครับประกันสังคมเองผมต้องย้ำนะครับตัวนี้ไม่ได้เป็นการเพิ่มบำนาญแต่เป็นการคำนวณบำนาญใหม่ให้คนที่สมทบมาอย่างเหมาะสมก็ให้ได้ตามสัดส่วนที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นการเพิ่มนะครับเราจะเห็นได้ว่าสูตรเก่าเนี่ยมันจะมีปัญหาจะสามารถมีคนที่สมทบจ่ายเงินเข้าประกันสังคมเนี่ยสมมุตินะ แสนสี่แต่ได้ครับบำนาญ 1,800 แต่บางคนสมทบแค่ 70,000 แต่ได้บำนาญ 4,000 อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในระบบเก่ามันเกิดขึ้นได้เพราะว่าบางคนเนี่ยตั้งใจสมทบน้อยๆๆๆมาตลอด5ปีสุดท้ายมาสมทบเต็มเพดาน
4: บวกเต็มที่เลย
5: เข้าประกันสังคมเนี่ยใช่แค่ 6-7 หมื่นแต่ได้บำนาญ 4,000 บางคนสมทบเต็มเพดานมา20ปีแต่5ปีสุดท้ายเงินเดือนเขาน้อยเขาได้น้อยกว่าคนที่จ่าย
4: ได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วย
5: แต่ว่าสูตรแคร์จะไม่มีปัญหาตัวนี้ครับสูตรแคร์ตัดปัญหาตัวนี้หมดเลยเราได้ตามที่เราได้สมทบจริงเรามีการคิดแฮนดิแคปในอดีตเพิ่มเติมขึ้นมาม
4: ันไม่ได้หมายความว่านอกจากไม่ได้หมายความว่าเราเพิ่มเงินให้มากขึ้นแล้วเนี่ยแต่ว่าเราปรับสูตรนี้เพื่อปรับให้มันได้ตามความเป็นจริงที่เหมาะสมแล้วไม่ได้หมายความว่าเราเอาเงินจากกองทุนประกันสังคมมาโปมากขึ้นไม่ใช่ใช่ไหมฮะ
5: ก็คือจริงๆแล้วเงินที่เราเอามาใช้เนี่ยผมต้องเรียนว่าก็คือเงินผู้ประกันตนนั่นเองเงินของผู้ประกันตนที่เขาสมทบมาซึ่งผมต้องเรียนว่าความเป็นธรรมของสูตรบำนาญเนี่ยผมคิดง่ายๆเนาะก็คือประมาณ5ปีเนี่ยคุณควรจะได้ถอนทุนคืนจากการที่คุณสมทบไปทั้งหมดเนาะถ้าคุณเกษียณตอนอายุ55คุณรับบำนาญไปเดือนละ 4,000 เนี่ยนะครับ5ปีมันควรจะเท่าทุนอันนี้คือความเป็นธรรมการเทียบแบบนี้เนาะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสูตรเก่าเนี่ยบางคนต้องใช้เวลา12ปีถึงจะคืนทุนเพราะสูตรมันคิดมาแบบประหลาดนะครับหรือบางคนแบบ3ปีคืนทุนนะครับตอนนี้ภาพมันจะใกล้เคียงกันคือประมาณ 4-5 ปีคืนทุนถามว่าเป็นเงินของใครก็คือเงินที่เราสมทบไปนั่นเองนะครับเงินที่เราสมทบไปนั่นเองกลายมาเป็นส่วนที่กลับเข้าสู่การเป็นเงินบำนาญของเราถามว่าประกันสังคมใช้เงินเพิ่มขึ้นไหมใช้เพิ่มขึ้นแต่ก็คือเงินที่เขาสมทบไปนะครับเงินไม่ว่าจะสมทบในฐานะมาตรา33มาตรา39ก็คือเป็นเงินที่เราสมทบเข้าไปเองนั่นเองครับ
4: คือถ้าใครอยากทำความคือเอางี้มันมีอยู่2ขั้นตอนนะผมฟังแบบนี้นะคือโปรเซสหลังบ้านน่ะที่มันเป็นที่มาที่ไปของเรื่องนี้มันคือแบบนี้แล้วก็กระบวนการในการปรับเรื่องของเงินมันคืออีกเรื่องนึงส่วนอีกเรื่องนึงคือผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นท้ายที่สุดแล้วของเรื่องนี้มันเป็นผลดีต่อทุกคนเพื่อให้ลดการเหลื่อมล้ำกันแล้วก็ให้มันอยู่ในความเหมาะสมมันถึงมีสูตรนี้ขึ้นมาอย่างนั้นถูกไหมฮะ
5: ใช่ครับแล้วผมอยากชวนจินตนาการถึงสภาพตลาดแรงงานในปัจจุบันเนี่ยที่เราจะเผชิญกับความไม่แน่นอนในการจ้างงานมากเพราะฉะนั้นรายได้ของคนเนี่ยจะกระโดดไปกระโดดมาไม่ว่าจะกระโดดระหว่างเซกเตอร์เนาะเซกเตอร์อุตสาหกรรมเซกเตอร์บริการหรือแม้กระทั่งกระโดดไประหว่างมาตรา33 39กับมา33 39ตัวนี้ก็จะไม่มีปัญหาในภาพตัวนี้คุณส่งจำนวนเดือนที่คุณส่งมากขึ้นจะทำให้คุณได้รับบำนาญเพิ่มขึ้นเสมอไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนเท่าไหร่นะครับแต่จะไม่มีเลยการส่งมากขึ้นแล้วทำให้บำนาญคุณน้อยลงซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่มันแย่มากๆในสูตรเก่านะครับบางคนเป็นซึมเศร้าบางคนโกรธตัวเองมากเลยว่าฉันส่งเดือนละ432บาทมาตรา39 5ปีหมดไปประมาณ2-3 หมื่นบาท

0: แต่ฉันส่งเพื่อให้ฉันได้บำนาญ น้อยลงถ้าฉันไม่ส่งฉันได้บำนาญ 4,000 แต่ว่าพอฉันส่งแล้วฉันเหลือบำนาญเพียงแค่พันกว่าบาทอันนี้คือความเศร้าที่เกิดขึ้นครับมันมีคำพิพากษาเป็นศาลฎีกาออกมาแล้วนะครับว่าการใช้สูตรเก่าแบบนี้มันผิดการที่การที่สำนักงานประกันสังคมวางเงื่อนไขให้คนสมทบมากแต่ได้น้อยลงอันนี้มันผิดถึงขั้นเป็นศาลเป็นคำพิพากษาศาลฎีกามาแล้วแต่มันผูกพันเฉพาะบุคคลเราจะให้ประชาชนไปนั่งไล่ฟ้องทีละคนไม่ได้ก็เลยเป็นที่มาส่วนหนึ่งของการแก้ไขเรื่องสูตรแคดโอนี้ด้วยนะครับ
1: คือมันคือผมก็จะเรียนถามย้อนกลับไปว่าแล้วมันเป็นปัญหาอย่างนี้มาได้ยังไงจนมีคดีความจนโอ้โหผมเพิ่งทราบว่าถึงขนาดมีคนซึมเศร้าขนาดนั้นแล้วก็ทุกข์ใจขนาดนี้คือสถานการณ์ของการทำงานหรือว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงไปจนเรามีความรู้สึกว่าตอนแรกเราเข้าใจว่าคนควรจะได้เงินมากขึ้นเมื่ออายุงานมากขึ้นสถานการณ์มันเปลี่ยนไปมันเลยทำให้เกิดเรื่องนี้ใช่ไหมครับเหตุของเรื่องมันคือแบบนี้ใช่ไหม
0: ก็ที่จริงแล้วเนี่ยผมคิดว่าโดยสถานการณ์ของโครงสร้างค่าจ้างไทยเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าเป็นว่าช่วงท้ายได้เงินเยอะมาตั้งนานแล้วเรานึกถึงภาพแม้กระทั่งในสังคมอุตสาหกรรมแบบเดิมก็คุณอายุ50คุณก็โดนเลย์ออฟคุณก็มาเปิดร้านคาแคร์ของคุณเองคุณก็หรือไม่ก็มาทำงานร้านอาหารกับเพื่อนหรือว่าอะไรต่างๆคือโครงสร้างเป็นแบบนี้มานานแล้วแต่ว่าการออกแบบสูตรเนี่ยคือก็ต้องเรียนว่าตอนนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนว่าราชการไทยเนี่ยก็ไม่มีจินตนาการว่าตลาดแรงงานจะหน้าตาเป็นยังไงในปี2542คนที่
1: ทำงานก็เอาตัวเขาเป็นตัวตั้งต้นมั้งข้าราชการทำงานมันก็ไม่มีตกงานเงินเดือนก็จะปรับขึ้นตามสถานการณ์อย่างนั้นหรือเปล่า
0: ใช่ครับโดยตั้งต้นแบบนั้นมันก็เลยเป็นปัญหาแต่ผมก็ย้ำนะว่าที่มันไม่ได้รับการแก้ไขเนี่ยก็เพราะว่าบอร์ดในช่วงปี57ถึงปี66ซึ่งเป็นช่วงที่ปัญหามันเริ่มแดงขึ้นมาเนี่ยมันเป็นบอร์ดที่มาจากการแต่งตั้งโดยคณะรัฐประหารใช้คำนี้เลยก็เลยทำให้ไม่มีแรงจูงใจจะไปแก้ไขอะไรต่างๆก็ถูกแต่งตั้งกันมาแต่ว่าพอช่วงปี67เนี่ยที่บอร์ดชุดใหม่มาจากการเลือกตั้งก็มีแรงจูงใจในเรื่องการจัดการปัญหา
1: ประชาชน
0: นะครับ
1: เอ็นในสากลระโลกเนี่ยที่เขาทำกันเนี่ยมันเป็นแบบนี้ไหมฮะหรือว่าเราใช้หลักเกณฑ์นี้เราปรับเปลี่ยนเราประยุกต์ใช้ตามที่ประเทศอื่นเขาทำไหมหรือยังไงฮะเรียนถามมีความรู้หน่อยสิครับ
0: อ๋อครับอันนี้ชัดเจนครับคือมันไม่ได้มาจากสุญญากาศแน่นอนก็เป็นสูตรที่ใช้ในเยอรมนีต้นแบบของประกันสังคมเนาะแล้วก็ในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียกลุ่มประเทศนอร์ดิกนะครับก็เป็นระบบแบบนี้ในกรณีของเยอรมันเนี่ยเขาจะมีก็จะมีการปรับมูลค่าอะไรที่ละเอียดมากกว่านี้ด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้ของเราเป็นเซตเริ่มต้นก่อนอย่างเช่นของเยอรมันในช่วงไหนที่เศรษฐกิจตกต่ำเขาก็จะมีการคำนวณตัวทวีคูณให้หรือว่าช่วงไหนที่คุณลาข้อช่วงไหนที่คุณว่างงานปีไหนที่คุณแบบเกิดวิกฤตปัญหาในชีวิตเขาก็จะมีตัวทวีคูณเงินเดือนในอดีตให้แต่ว่าของเราเนี่ยปรับตัวทวีคูณเอาแค่ตามค่าเงินตามปีก่อนอันนี้คือเป็นส่วนที่เราต้องบอกว่าเราก็ไปพยายามก๊อปปี้ในส่วนของเยอรมันมานะครับ
1: อ๋อโอ้โหเขาละเอียดขนาดแบบดูเป็นคล้ายๆกับดูเป็นปีต่อปีดูเป็นแต่ละสถานการณ์อย่างนั้นเลยเหรอฮะโอ้โห
0: ใช่ครับในก็ดูเป็นรายบุคคลซึ่งผมก็ต้องบอกว่าจริงๆฐานข้อมูลของประกันสังคมเราก็พร้อมเนาะพร้อมในแง่ที่ว่าเราก็ทราบว่าปีนี้คนนี้ว่างงานเนาะปีนี้คนนี้ท้องปีนี้คนนี้มีลูกซึ่งผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยเราก็สามารถปรับให้มันมีความสมดุลได้ช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่คุณมีค่าใช้จ่ายเยอะในชีวิตเราก็ปรับตัวทวีคูณของตัวฐานเงินเดือนในอดีตเพิ่มเติมขึ้นมาให้ได้นะครับซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะว่าสูตรแคร์เนี่ยมันมีความยืดหยุ่นสูงในการปรับนะครับในการปรับเปลี่ยนสูตรเก่าเนี่ยมันค่อนข้างแข็งทื่อและเราต้องคอยมาเป็นระยะเวลาถึง15ปี
1: ถ้ามองแบบนี้แล้วมีต้นแบบจากประเทศที่เขาพัฒนาแล้วสูงๆนะอย่างที่อาจารย์พูดถึงคือเยอรมนีก็ดีประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวียหรือนอร์ดิกเนี่ยคือโดยเฉพาะกลุ่มสแกนดิเนเวียเนี่ยเท่าที่ผมทราบนี่เขาโอ้โหสวัสดิการประกันสังคมโซเชียลซีเคียวริตี้อะไรนี่เขาดีมากๆเลยเราอนาคตเราจะไปถึงจุดนั้นได้ใช่ไหมฮะทั้งที่ประเทศเรา

0: จจะเขาเรียกว่าอะไรนะในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของค่าครองชีพมันไปเทียบกับเขาคงจะไกลเต็มที
1: ก็ผมต้องเรียนว่าประกันสังคม
0: ผมก็เลยเรียนถามแบบว่าเราไม่ได้เอาเขามาเปรียบเทียบกับเราเพื่อจะไปถึงจุดเขาที่เราไกลเกินตัวใช่ไหมมันเป็นไปได้ใช่ไหมผมเรียนถามตรง
1: คือผมคิดว่าเรื่องสวัสดิการสำหรับประชาชนคงไม่มีคำว่าไม่มีคำว่าไกลเกินไปนะครับหมายความว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรได้รับอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเด็กเงินบำนาญเงินว่างงานมนุษย์ทุกคนผมว่าไม่ว่าอยู่ที่ไหนของโลกเนี่ยเราก็คู่ควรต่อการมีชีวิตที่ดีมันมีสแตนดาร์ดพื้นฐานที่แบบมนุษย์ทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติหรือว่าอยู่ในสภาพเศรษฐกิจแบบไหนควรจะได้รับซึ่งเราก็พิสูจน์ให้เห็นในประกันสังคมได้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศนี้มันมีทรัพยากรที่เพียงพอเนาะประกันสังคมก็มีทรัพยากรที่เพียงพอในการสร้างความเป็นธรรมเรื่องสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการที่พิสูจน์ให้เห็นว่าเฮ้ยเรามีทรัพยากรเพียงพอขอเพียงแค่มีการจัดการที่ดีความเป็นธรรมก็จะกำเนิดขึ้นครับ
0: โอ้โหฟังดูนี่แบบเป็นเขาเรียกว่าแสงสว่างของผู้ทำประกันตนเลยนะฮะถ้าฟังแบบนี้คือคุณควรจะได้รับความเป็นธรรมต่อสิ่งที่คุณต่อความเหมาะสมความคู่ควรที่จะได้เวลาเราคำนวณว่าการส่งเงินเข้าสู่กองทุนประกันสังคมหรือส่งตัวเองไม่ว่าจะเป็น33หรือจะเป็น39เนี่ยตัวเลขเนี่ยกี่ร้อยบาทเนี่ยมันมีวิธีคำนวณตามค่าครองชีพตาม GDP ตามเศรษฐกิจประเทศด้วยใช่ไหมครับ
1: อ๋อใช่ครับหมายถึงว่าถ้าคำนวณเป็นสูตรบำนาญสูตรแคร์เนี่ยมันก็จะมีตัวที่เราเอามาเป็นตัวทวีคูณในแต่ละปีก็จะขึ้นอยู่กับค่าจ้างเฉลี่ยของในแต่ละปีนั้นนะครับนั่นหมายความว่าถ้าสมมุติว่าคุณได้ 7,000 ในปี2542เนี่ยตอนนั้นค่าจ้างเฉลี่ยของทั้งระบบสมมุตินะครับประมาณ 5-6,000 อันนี้ก็เทียบเหมือนสัดส่วนเป็นคะแนนออกมาว่าคุณได้คะแนนเท่านี้ได้ออกมา 1.3 คะแนน 1.3 คะแนนปี42ก็เทียบเท่ากับ 1.3 คะแนนที่เป็นเงินเดือน 17,500 บาทในปี6869อันนี้ก็เป็นตัวอย่างครับผมการเทียบ
0: ผมถามนอกเรื่องจากสูตรแคร์นิดนึงในฐานะที่อาจารย์ก็อยู่ในประกันสังคมแล้วก็เป็นกรรมการด้วยเพื่อเป็นอดีตกรรมการเนี่ยถ้าพูดถึงระบบประกันสังคมในบ้านเราในปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสมทบเงินเข้าไม่ว่าจะเป็นการปรับสูตรแคร์เพื่อให้เหมาะสมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลผู้ประกันตนที่เข้าสู่ระบบนี้แล้วมีเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลนู่นนี่นั่นเนี่ยในบ้านเราตอนนี้เชื่อว่าสถานการณ์มันเหมาะสมแล้วหรือไม่มีอะไรที่เป็นความท้าทายต้องปรับปรุงเพิ่มเติมในอนาคตจากนี้ไปนอกจากเรื่องการปรับสูตรชราภาพนี้ไหมครับ
1: ก็ผมคิดว่าเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นนโยบายของทีมประกันสังคมก้าวหน้าสำหรับการเลือกตั้งที่จะถึงในวันที่27กันยายนนี้นะครับก็คือเราคิดว่า1สวัสดิการเนี่ยต้องมีการขยายสู่กลุ่มคนในครอบครัวมากขึ้นแล้วก็ตัวสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการว่างงานเนี่ยตัวนี้ต้องมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเพราะว่าปัจจุบันสวัสดิการการว่างงานเนี่ยก็คือยังมองแบบทรดิชั่นแบบดั้งเดิมคือคุณจะใช้ได้เมื่อคุณออกจากงานเนาะนะครับก็คือจะลาออกหรือว่าโดนเลิกจ้างแต่ว่าในสภาพการทำงานปัจจุบันเนี่ยมันสามารถมีช่วงแก๊ปมันมีช่วงที่คนสามารถออกไปรีสกิลไปพัฒนาตัวเองแล้วก็สามารถที่จะกลับมาทำงานอยู่ในเซกเตอร์เดิมหรือว่าในตำแหน่งที่สูงขึ้นเนี่ยเราก็ผมคิดว่าเนี่ยนโยบายสำคัญด้านหนึ่งก็คือการพยายามนำตัวเงินกองว่างงานเนี่ยให้ผู้ประกันตนเนี่ยสามารถใช้ในการพัฒนาทักษะตัวเองหรือแม้กระทั่งมีเวลาว่างในช่วงเปลี่ยนผ่านเพราะว่าช่วงนี้ก็ด้านหนึ่งก็คือคนต้องมีการรีสกิลที่ในอัตราที่สูงมากนะครับปรับปรุงทักษะตัวเองและในอีกด้านหนึ่งเนี่ยเราก็เผชิญกับภาวะความกดดันโรคซึมเศร้าอะไรต่างๆการที่เราจะมีช่วงเวลาว่างสักประมาณ2อาทิตย์หรือเดือนนึงโดยที่ประกันสังคมมีส่วนนี้เข้ามาสนับสนุนเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นรอยต่อที่สำคัญให้คนสามารถประคองชีวิตในตลาดแรงงานที่มันมีความผันผวนมากๆได้ครับ

0: เอ้ผมเห็นมีอยู่เรื่องหนึ่งที่อาจารย์มีการเปิดเวทีรับฟังไว้ก่อนหน้านั้นคือเรื่อง recreational welfare การปฏิรูปการสื่อสารของสำนักงานประกันสังคมเนี่ยมันคือเรื่องนี้มันคือเรื่องอะไรผมคิดว่าน่าสนใจเหมือนกันนะอาจารย์ในฐานะที่ผมเป็นสื่อเหมือนกันนะครับ
1: ครับก็ recreational welfare ก็คือเป็นผมใช้คำง่ายๆนะครับก็เหมือนกับเป็นสวัสดิการเพื่อการพักผ่อนสวัสดิการเพื่อพักผ่อนหย่อนใจสวัสดิการเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจร่างกายของตัวเองซึ่งเดิมทีเนี่ยประกันสังคมก็ผมก็ต้องเรียนว่าก็คิดแบบดั้งเดิมว่าก็เจ็บป่วยไปโรงพยาบาลแต่ว่าถ
0: ้
1: าเราย้อนเทียบไปดูในหลายประเทศที่มีระบบประกันสังคมไม่ว่าจะเยอรมันหรือว่าสวีเดนเนี่ยสิ่งที่เขาพยายามสร้างออกมาเนี่ยก็คือเป็นภาพว่าถ้าคนเนี่ยได้ไปดูหนังถ้าคนได้ไปเที่ยวถ้าคนได้ไปพักผ่อนมันก็ถือว่าเป็นสวัสดิการหนึ่งที่ทำให้ฟื้นฟูร่างกายและจิตใจของเขาซึ่งมันมีความหลากหลายมากกว่าการที่คุณต้องไปเจอหมอไปรับยาต้านเศร้านะครับแต่ว่ามันสามารถมีคูปองให้คนสามารถไปชมภาพยนตร์ได้มีวอชเชอร์ที่สมมติว่าวินิจฉัยว่าคุณเป็นภูมิแพ้แล้วหมอบอกว่าให้คุณไปเที่ยวพักผ่อนนะครับหรือว่าให้คุณซื้อฟูกที่นอนใหม่ไม่จะเอาเงินที่ไหนมาซื้อในต่างประเทศเนี่ยเขาซัพพอร์ตกันถึงขั้นนี้เลยว่าให้ตั๋วรถไฟหรือไม่ก็ตั๋วเครื่องบินตั๋วที่พักไปเที่ยวไปพักผ่อนเพื่อให้กลับมาได้นะครับผมคิดว่าตัวนี้เป็นส่วนที่เราจะมุ่งเน้นพัฒนาเราต้องพยายามมองให้ออกว่าสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้ประกันตนเนี่ยมันมีมากกว่าเพียงแค่การไปโรงพยาบาลนะครับยาตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะพยายามออกแบบครับ
0: โอ้โหมันเป็นไปได้ใช่ไหมครับที่จะไปไกลถึงจุดนั้นนะครับมันเป็นไปได้ใช่ไหม
1: ครับผมว่าเป็นไปได้คือก่อนหน้านี้ผมเทียบกับในของสปสช.เนาะสปสช.เนี่ยสามารถรับยาใกล้บ้านได้สามารถเข้าคลินิกนวดกายภาพได้อันนี้คือตัวอย่างของการที่มันมีการรักษานอกโรงพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมว่าถ้าเชื่อมกันได้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลพยายามส่งเสริมอุตสาหกรรมการบันเทิงเนาะในฝ่ายของผู้ผลิตอะไรต่างๆแต่ว่าปัญหาของไทยคือมีคนทำหนังแต่ไม่มีคนดูหนังเพราะว่าคนทำงานหนักคนยุ่งคนไม่มีเงินคือถ้าตัวนี้มามิกซ์กันได้เนี่ยผมคิดว่ามันก็จะดีคือเป็นสวัสดิการให้คนได้ไปพักผ่อนหย่อนใจท่องเที่ยวดูหนังนะครับฟื้นฟูร่างกายจิตใจขณะเดียวกันก็สนับสนุนซัพพลายเชนของผู้ผลิตด้านอุตสาหกรรมการบันเทิงด้วยครับอันนี้เป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาคู่กันได
0: ้ผมฟังดูนี่เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าคือเงินที่เราสมทบเข้าไปแทนที่เอามารักษาเจ็บป่วยแล้วเข้าโรงพยาบาลเท่านั้นเนี่ยมันสามารถยกระดับขึ้นไปสู่เรื่องของการดูแลจิตใจเยียวยาจิตใจได้มากกว่าแค่ไปฉีดยาไปให้ยาเนาะถ้าฟังแบบนี้อย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ครับแล้วก็ใช้เงินน้อยกว่าเยอะมากเลยนะครับใช้เงินน้อยกว่าเยอะมากเรานึกถึงว่าต้นทุนของการที่เขาไปหาหมอครั้งนึงในโรงพยาบาลเนี่ยประมาณพันกว่าบาทนะครับที่ประกันสังคมจ่ายแต่ว่าถ้าเราออกมาเป็นตั๋วหนังวอชเชอร์หรืออะไรต่างๆอาจจะใช้แค่กับ100บาทนะครับใช้แค่กับ100แล้วก็สามารถส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตอะไรต่างๆได้เยอะมากเลย
0: ผมถามแบบเป็นความรู้นิดหนึ่งทีว่ามันสามารถจะปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการให้บริการสำหรับคนที่เข้าโรงพยาบาลหรือดูแลรักษาพยาบาลโดยใช้สิทธิประกันสังคมกว่านี้ได้ไหมมีคนชอบเปรียบเทียบคือผมเคยใช้แต่ผมก็มีความรู้สึกถ้าผมมีเงินนะผมไม่ใช้ประกันสังคมก็ได้มั้งถ้าผมจะหาหมอมีเขาคือมันเหลื่อมล้ำกันมากเกินไปสถานการณ์นี้ในบ้านเรามันยังเป็นอยู่ใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ก็
0: จ่ายเงินเองเลี้ยวซ้ายประกันสังคมเลี้ยวขวาได้ยาคุณภาพที่ต่ำกว่าราคาที่ควรจะที่มันควรจะเป็นบ้านเรายังเป็นอยู่ใช่ไหมอาจารย
1: ์ยังเป็นอยู่ครับก็ด้านหนึ่งเนี่ยประกันสังคมก็ถ้าเทียบกับสปสช.ที่ก็เป็นหน่วยงานรัฐด้วยกันเป็นหลักเนาะนะครับแต่ว่าประกันสังคมเนี่ยมันคือกลไกการบริหารสัญญาซึ่งครึ่งหนึ่งก็คือโรงพยาบาลเอกชน นะครับก็คือประกันสังคมก็จะไม่ได้มีอำนาจไปบังคับบัญชาเหมือนกับสปสช.หรือว่ากระทรวงสาธารณสุขในการเรื่อง QC คุณภาพและการบริการเพราะฉะนั้นปัญหาตัวนี้ที่เราเกิดขึ้นก็คือเราเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเราพยายามที่จะปรับให้การบริหารสัญญามันมีความชัดเจนเช่นคุณต้องไม่เลือกปฏิบัตินะคุณต้องมีไอ้คุณภาพของยาต้องเป็นแบบนี้และขณะเดียวกันก็ตัวเรื่องของการเก็บค่ารักษาพยาบาลส่วนต่างก็มีส่วนที่เป็นข้อห้ามในส่วนนี้นะครับก็ในระยะยาวเนี่ยผมคิดว่ามันมีส่วนที่มันซ้อนกันระหว่างบัตรทองกับประกันสังคมผมคิดว่าเราสามารถทำได้ก็คือส่วนไหนที่บัตรทองดีกว่าเนี่ยก็ให้มาครอบคลุมในส่วนของผู้ประกันตนนะครับเพื่อที่ว่าส่วนที่ประกันสังคมสามารถเซฟส่วนนี้ไปได้ก็จะได้เอาไปพัฒนาค่าชดเชยส่วนอื่นมากขึ้นมากขึ้นนะครับ
0: มันจะได้ไม่ทับซ้อนกันนะผมว่า
1: ใช่ครับอันนี้มันทับซ้อนกันอยู่ในตัววงเงินที่สูงทีเดียวนะครับปีหนึ่งน่าจะเป็นหลักหมื่นล้านที่ซ้อนกันอยู
0: ่โอ้โหอันนั้นคงเป็นความท้าทายในอนาคตที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนกันอีกครั้งนึงนะครับผมอ่ะกลับมาท้ายที่สุดแล้วเรื่องประกันสังคมส่วนแคร์มันก็ออกมาแล้วแล้วก็คนที่ควรจะได้รับความดูแลอย่างเหมาะสม 5-6 แสนคนอย่างที่บอกก็คงจะมีความพึงพอใจและสบายใจมากขึ้นช่วงท้ายมีอะไรจะฝากถึงเรื่องราวหรือว่ากฎกติกาที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแบบนี้ในแง่ของเห็นว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ครับก็สูตรแคร์เนี่ยก็เป็นดอกผลของการที่ประกันสังคมมีการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ซึ่งเดือนกันยายนนี้จะมีการเลือกตั้งครั้งที่2ในประวัติศาสตร์นะครับแต่ว่าการเลือกตั้งประกันสังคมเนี่ยไม่เหมือนกับการเลือกตั้งอื่นคือต้องมีการลงทะเบียนก่อนนะครับใครที่เป็นผู้ประกันตนมีแอปพลิเคชันประกันสังคมเนาะสามารถที่จะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมได้เลยนะครับต้องลงทะเบียนก่อนลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเลือกว่าเราจะใช้สิทธิ์ที่อำเภอไหนจังหวัดไหนแล้วก็ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งในวันที่27กันยายนนะครับอันนี้เป็น2ปีมี1ครั้งนะครับ2ปีมี1ครั้งเป็นการเลือกตั้งที่ใหญ่อันดับ2ของประเทศนี้นะครับคนมีสิทธิ์กว่า10ล้านคนครับผม
0: ครับผมก็ไปลงต้องลงทะเบียนก่อนภายในวันไหนไหมครับอาจารย์เห็นว่าวัน
1: ภายในวันที่20นี้นะครับภายในวันที่20นี้รัฐบาลขยายให้ครับผม
0: โอเคอยากเริ่มเห็นว่าวันที่15ใช่ไหมครับเป็นภายในวันที่20นะครับไปลงทะเบียนก่อนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง
1: ใช่ครับแต่ว่าทำแป๊บเดียวคือใครฟังอยู่เอาแอปพลิเคชันประกันสังคมมาหรือไม่ก็ไปโหลดแอปผมใช้เวลาไม่เกิน2นาทีนะครับคลิกเหมือนคลิกตอนคนละครึ่งพลัสนะครับไม่กี่คลิก
0: ครับสะดวกง่ายแล้วก็นี่คือสิทธิ์ของคุณที่เขาจะเข้าไปดูแลนะครับสิทธิประโยชน์ต่างๆให้มีความเหมาะสมมีความท้าทายอีกหลายเรื่องมากที่จะเป็นต้องมีการปรับปรุงพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะครับวันนี้นะครับรบกวนเวลาอาจารย์ประมาณเท่านี้ก่อนนะครับอาจารย์ขอบคุณมากที่ให้ความรู้และข้าวคำแนะนำนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะไม่ได้ติดตามแต่มันคือสิทธิ์ของคุณนะคุณจ่ายเงินทุกเดือนเนี่ยมันคือสิทธิประโยชน์ของคุณเลยนะครับกับรองศาสตราจารย์ดร.สัทธารามธรรมมูลดีครับอดีตกรรมการประกันสังคมสัดส่วนผู้ประกันตนนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกความรู้ใหม่ด้วยนะบางทีเราอาจจะไม่ทราบนะครับมันต้องมีเรื่องราวที่ต้องอัปเดตกันนิดนึงนะครับว่ามันควรจะมีความเหมาะสมอย่างไรแล้วผมชื่นชมว่าเป็นการนำทฤษฎีและการปฏิบัติจากประเทศที่เขาพัฒนาแล้วก็ประเทศที่มีความเหมาะสมมีต้นแบบที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นจากเยอรมนีจากสแกนดิเนเวียหรือประเทศนอร์ดิกคือประเทศเหล่านี้เขาสวัสดิการเขาดีมากต้องใช้คำนี้นะครับรัฐเองดูแลดีแต่ว่าการที่รัฐจะดูแลดีได้เนี่ยเขาก็ต้องเปลี่ยนผ่านหลายยุคหลายสมัยก็มีความท้าทายที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่พอสมควรเหมือนกันบ้านเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจอ่ะก่อนปิดเบรกนะครับใครกำลังผ่อนบ้านอยู่ฟังทางนี้นะครับย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินครับดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ไวกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านนะครับจากสถาบันการเงินนะครับใครที่นะครับจะรีไฟแนนซ์เพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงและผ่อนบ้านหมดไวขึ้นแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินดอกเบี้ยครึ่งคงที่นะครับปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกล้านละ 3,000 บาทต่อเดือน ดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีครับพิเศษออมสินสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 200,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับสำหรับผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์บ้านสามารถยื่นกู้ได้ถึงวันที่15กรกฎาคมนี้นะฮะเท่านั้นนะครับผ่านแอปพลิเคชันง่ายๆคือ MyMo หรือเว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
4: สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tutor ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4ผู้กิตติน B5 Ford ทิติพงศ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 Jinny Jenna R2 ตีตีบอ R3 ฝ้ายอตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android
8: เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
10: เสียงอะไรอ่ะ
11: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี้
10: ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
11: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ไลน์ @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
10: ส
4: นับสนุนโดยยาโอตานิเค4000รันแฟลตขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดต่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่

ามครับอายุเยอะแล้วอยากขายออนไลน์ให้ AI เป็นเลขาหาเงินแทนคุณครับแฟนรายการถามกันมาเยอะครับว่าอายุเยอะแล้วแต่อยากขายของออนไลน์จะเริ่มยังไงกลัวทำไม่เป็นลบความกังวลนั้นทิ้งไปได้เลยครับไม่ว่าคุณจะวัยเก่าแค่ไหนขอแค่มีสินค้าและใจที่พร้อมลุยคุณก็ปั้นแบรนด์ให้ปังได้แน่นอนครับ Thinking Radio ขอเชิญวัยรุ่นรุ่นใหญ่นะฮะมาร่วม Upskill ในกิจกรรมสุดพิเศษ AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังสิ่งที่พี่ๆจะได้เรียนรู้ครับทำง่ายๆด้วยมือถือหรือ iPad เครื่องเดียว AI เลขาส่วนตัวช่วยคุณคิดคำคมเขียนแคปชั่นโดนๆโพสต์ปุ๊บขายปังปั๊บเอรามิดรูปสวยสอนเทคนิคถ่ายภาพและออกแบบรูปสินค้าให้สวยสะดุดตาน่าซื้อทำง่ายแค่ปลายนิ้วลบคำว่าทำไม่เป็นออกไปได้เลยครับเรียนแบบจับมือทำไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนำทีมโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุพร้อมทีมงานชุดใหญ่คอยดูแลใกล้ชิดงงตรงไหนถามได้ทันทีครับงานนี้จัดขึ้นนะครับวันเสาร์ที่2สิงหาคมนะครับเต็มวันเลยนะครับที่โรงแรมดีเอมเมอรัลรัชดาค่าลงทะเบียนเพียง 4,500 บาทต่อท่านคุ้มค่าเรียนจบพร้อมเปิดร้านได้เลยครับเรียนจบปุ๊บโพสต์ขายของได้ทุนคืนทันทีนะฮะต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยนะด่วนนะครับรับจำนวนจำกัดเพียง50ที่นั่งเท่านั้นเต็มแล้วเต็มเลยนะครับเท่าที่ทราบคือ50ที่นั่งนี่มันจะได้เรียกว่าใกล้ชิดกันเวลาสอนเวลาทำเวลาปฏิบัตินะครับมันจะได้ดูแลกันได้อย่างใกล้ชิดก็รับแค่50ที่นั่งนะครับใครสนใจสมัครก็แอดไลน์ได้เลยครับที่ @ thinking radio นะครับอย่าลืมนะครับมี @ sign ด้วยนะครับ @ thinking radio นะครับมาเปลี่ยน AI ให้เป็นเครื่องมือหาเงินแล้วสนุกไปด้วยกันนะครับผมใครสนใจก็ลงทะเบียนได้เร็วๆนี้นะครับผมเห็นเมื่อวานนี้มีรายการของพี่หนุ่มกัญชัยเนาะเราก็พูดได้ว่ารายการเขาดังอยู่ละโหนกระแสเขาก็ออกเชิญน้องเนเน่กับคุณพ่อมาออกรายการผมชื่นชมนะมีเวลาก็เลยขออนุญาตชื่นชมอีกรอบหนึ่งได้คุยกับพี่เจตนะครับคุณเจษฎาพรหมจารย์เมื่อวันเสาร์ก็เรื่องน้องเนเน่เรื่องความสามารถของเด็กไทยวัยแค่16ปีเนาะแล้วก็สามารถจะสร้างชื่อเสียงระดับโลกแล้วตอนนี้คืออยากให้ภาครัฐทุกภาคส่วนเมื่อวานนี้ก็มีการเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนำโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวก็พาไปพบแล้วก็เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องที่จะต้องซัพพอร์ตในการที่จะเข้ารอบลึกๆต่อไปการเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาอีกครั้งในการที่จะไปแข่งขันในรอบต่อไปเนี่ยก็เห็นว่าทางภาครัฐเองก็จะดูแลทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายค่าตั๋วเครื่องบินค่าที่พักค่าใช้จ่ายอะไรที่เกี่ยวข้องก็จะซัพพอร์ตเต็มที่เพราะถือว่าเป็นเหมือนกับการสร้างชื่อเสียงเป็นแบรนด์อิมเมจของประเทศไทยคืออีกนิดเดียวผมว่าดีละที่ทำเนี่ยที่ทำตอนนี้ดีละอบอุ้มน้องดูแลครอบครัวน้องแล้วก็พยายามผลักดันให้กลายเป็นเหมือนกับชื่อเสียงประเทศไทยจะได้ขจรกระจายไปผมไม่อยากใช้คำว่าซอฟต์พาวเวอร์พร่ำเพรื่อแต่ว่าโอเคถ้าคิดว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็ไม่มีปัญหาแต่ซอฟต์พาวเวอร์มันควรจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้ปรุงแต่งหรือว่าเซตอัพขึ้นมาซึ่งอันเนี้ยถือว่าเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของความสามารถน้องแล้วก็คุณพ่อแล้วครอบครัวผลักดันอีกนิดเดียวคือตอนที่เราควรจะมีสเกลเซอร์ไหมถ้าไปคิดเป็นทีมฟุตบอลนะทีมฟุตบอลเนี่ยเขาจะมีสเกลเซอร์สเกลเซอร์คือคนที่ไปควานหาคนเก่งคนมีความสามารถตั้งแต่เป็นเยาวชนตั้งแต่อายุยังน้อยผมเห็นรายการในบ้านเราหลายๆรายการนะครับมีการนำเด็กหรือนำเยาวชนหรือเชิญเยาวชนหรือเด็กอาจจะมาสมัครเองมาแสดงอ่อนในความสามารถแต่ละเรื่องแต่ละด้านซึ่งบางทีโอ้โหผมดูรายการนี้ว้าวมากว้าวมากมีความสามารถมากผมขออนุญาตเอ่ยชื่อรายการซุปเปอร์เทนของทางพี่ซุปเนี่ยทำมาเป็น10ปีแล้วคือเด็กเหล่านี้ถ้าเกิดเราไม่จำเป็นต้องไปหาควานหาที่ไหนเขามีควานหามาแสดงความสามารถให้ถ้าภาครัฐเห็นภาครัฐน่าจะเข้าไปอบอุ้มดูแลตั้งแต่ยังเป็นเยาวชนเด็กๆเลยเนี่ยผมว่ามันจะผลักดันไปได้ไกลกว่านี้แล้วจะเก่งกว่านี้จะดีกว่านี้ผมจะชื่นชมและจะนำมาออกสื่อด้วยจะยินดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คิดสิ่งที่อยากจะให้สนับสนุนเพิ่มเติมคือสนับสนุนย้อนกลับไปตั้งแต่น้องยังเป็นเยาวชนอยู่ด้วยประมาณสัก7-8ขวบหรือว่า9ขวบซึ่งเด็กไทยตอนนี้เก่งมากเราเห็นตามเวทีหลายเวทีเพื่อที่จะบ่มเพาะถ้าเป็นนักฟุตบอลก็คือบ่มเพาะแต่ยังเป็นทีมเยาวชนแล้วพอปั้นเขาระดังระดับสากลระดับโลกเนี่ยเขาจะได้แข็งแกร่งเขาจะได้เป็นทีมชาติที่มีความรู้มีความสามารถแล้วสามารถนำพาชื่อเสียงของประเทศไทยกระจายไปไกลได้ในทุกๆวงการไม่ใช่เฉพาะดนตรีที่น้องเก่งนะครับ

0: ก็ฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยก็แล้วกันแต่ก็ชื่นชมก็ขอให้น้องประสบความสําเร็จใครที่สามารถโหวตนะให้คะแนนน้องได้ก็ทําได้ก็ทําเลยสําหรับคนไทยที่อยู่ที่ LA ที่สหรัฐอเมริกาใช่มั้ยครับผมอ่ะก็หมดเวลาครับ CEO Vision Plus 9:59 น.พรุ่งนี้พบกับคุณวิชัยวรธานีวงศ์นะครับเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเอกนัทยังใช้กลไกนำเงินโรงกลั่นกองทุนมาคุมราคาน้ำมันในประเทศไม่ให้ขึ้นราคาแรงตามตลาดโลกนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันในประเทศหลังจากราคาตลาดโลกกลับขึ้นสืบเนื่องจากกรณีเหตุการณ์ตะวันออกกลางเริ่มปะทุว่าจะเห็นว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาน้ำมันทุกประเภทปรับตัวสูงขึ้นซึ่งในไทยยังใช้กลไกการลดราคาหน้าโรงกลั่นเพื่อนำเงินจากโรงกลั่นมาลดณราคาหน้าปั๊มประกอบกับยังมีกองทุนน้ำมันที่จะบริหารราคาในช่วงนี้ให้เหมาะสมกับราคาตลาดโดยที่ไม่ต้องมีการปรับขึ้นลงมากเหมือนก่อนหน้านี้พร้อมยืนยันว่ากระทรวงพลังงานจะบริหารติดตามดูสถานการณ์ทุกวันเพื่อไม่ให้ราคาขึ้นเร็วและลงแรงตามตลาดเมื่อถามว่าช่วงนี้ราคาน้ำมันในประเทศจะยังไม่ปรับขึ้นใช่หรือไม่รัฐมนตรีพลังงานกล่าวว่าต้องดูวันต่อวันแต่ถึงจะมีการปรับราคาขึ้นลงคงไม่ใช่ลักษณะการปรับแบบกระชากซึ่งจะค่อยๆดูไปนอกจากนี้จะมีการบริหารจัดการเรื่องตัวอุปทานของน้ำมันด้วยและเท่าที่ตรวจสอบน้ำมันดิบในประเทศยังไม่มีปัญหาปริมาณน้ำมันสำเร็จรูปสำรองในไทยยังมีปริมาณเพียงพอจนเกือบเต็มพร้อมยืนยันว่าเราไม่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำมันแน่นอนดังนั้นจะต้องบริหารราคาให้เป็นไปตามกลไกตลาดจาพิชิตวินให้การปฏิเสธคดีทุจริตสอบสอทเจ้าหน้าที่เตรียมฝากขังก่อนเที่ยงนี้มีรายงานข่าวจากวันนี้ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพาตัวนายอัศวินโชติพนังหรือดร.วินที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปค้นที่ออฟฟิศย่านปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พยายามหาข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงไปยังขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นเบื้องต้นยังไม่ได้ตามที่ต้องการเนื่องจากข้อมูลบางส่วนถูกลบออกไปเพราะเป็นไฟล์ที่ค่อนข้างเก่าทำให้ข้อมูลสำคัญในส่วนนี้ยังไม่ได้มาจึงต้องขยายผลกับนายพิชิตทั้งพรมผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีซึ่งนายพิชิตให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่มีบางส่วนที่ตำรวจมีพยานหลักฐานที่สามารถระบุได้ว่านายพิชิตทำผิดจริงเจ้าตัวจึงจะยอมรับในความผิดนั้นเบื้องต้นนายพิชิตมีความเครียดมากหลังจากที่เดินทางเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนการที่นายพิชิตเดินทางมาที่กองปราบเจ้าตัวเชื่อว่าจะได้รับการประกันตัวโดยมีการเตรียมหลักทรัพย์เป็นเงินสดตำรวจเชื่อว่านายพิชิตได้มีการเตรียมความพร้อมมาอยู่แล้วแต่เจ้าหน้าที่ทำตามขั้นตอนและแจ้งข้อกล่าวหาสำหรับในช่วงเช้าวันนี้ตำรวจได้เบิกตัวนายวินและนายพิชิตไปสอบปากคำเพิ่มเติมก่อนจะมีการฝากขังศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกก่อนเที่ยงขณะเดียวกันในวันนี้จะมีการแถลงข่าวคดีดังกล่าวโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางในเวลา 13:00 นทรัมป์ล้มแผน 20% หลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐประกาศว่าจะเก็บค่าผ่านทาง20%ของราคาสินค้ากับเรือทุกลำที่ผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงเขาก็กลับลำล้มเลิกแผนแต่ยังคงสั่งการปิดล้อมฮอร์มุสไม่ให้เรือเข้าออกท่าเรือของอิหร่านเหมือนเช่นในช่วงเดือนเมษายนจนถึงการลงนาม MOU หยุดยิงเมื่อเดือนที่แล้วโดยเขายังสั่งการให้กองทัพระดมโจมตีเป้าหมายของอิหร่านทั้งคืนที่ผ่านมาเป็นวันที่4ติดต่อกันเรียกร้องอิหร่านให้เจรจากับสหรัฐไม่เช่นนั้นจะยกระดับการโจมตีโดยยังขู่ด้วยว่าสัปดาห์หน้าจะโจมตีโรงไฟฟ้าและสะพานของอิหร่านแม้ว่าการโจมตีเป้าหมายพลเรือนเหล่านี้จะละเมิดสนธิสัญญาเจนีวาก็ตาม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์ และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
8: โอบีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
9: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: เบา
10: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
11: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
13: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: ติดมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฮะเสียงอะไรอ่ะ
2: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
1: ้ฟังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
2: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและกาญจนาหงทอง
4: กับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันพุธกลางสัปดาห์ค่ะ15กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะเช่นเคยอยู่กับเดียนจิติมาทวารเรศค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะคะช่วงเช้าไปดูบรรยากาศตลาดการลงทุนของตลาดหุ้นต่างประเทศนะโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเคลื่อนไหวนะคะในแดนบวกนะแล้วก็สดใสเลยทีเดียวค่ะพอช่วงเช้าเปิดมาสำหรับตลาดบ้านเรานั้นเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างที่จะสดใสเดี๋ยวดูนะคะว่าวันนี้เนี่ยจะยืนอยู่แบบสวยๆแบบนี้หรือเปล่านะคะตอนนี้ 1,640 จุดนะคุณผู้ฟังเรียลไทม์เนี่ยบวกขึ้นมา 14.69 จุดวอลุ่มการซื้อขายตอนนี้นะคะสำหรับช่วงที่เปิดมา10นาทีแรกนะคะก็ 16,460 ล้านบาทค่ะถือว่าขึ้นได้สวยสดใสทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราตามกันนะคะว่าจะยืนแบบนี้ได้ตลอดทั้งวันหรือพอขึ้นมาถึงจุดที่จุดสำคัญพอเข้าใกล้แถว 1,650 จุดเนี่ยจะเจอแรงขายหรือไม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะได้ไปตรวจสอบบรรยากาศการกับนักวิเคราะห์ด้วยนะคะแต่อย่างเมื่อวานนี้เนี่ยก็สัญญาณดีค่ะเราจะเห็นเม็ดเงินของต่างชาติที่เข้ามาซื้อสุทธิหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้เนี่ยซื้อกลุ่มเดียวเลยนะคะสำหรับต่างชาตินะ 3,300 กว่าล้านบาทนะแต่ว่าเมื่อวานนี้กลุ่มที่ขายเยอะกว่าเพื่อนหน่อยก็คือนักทุนสถาบันนะขาย 2,600 กว่าล้านบาทส่วนบัญชีบริษัทหลักทรัพย์นะคะแล้วก็รายย่อยในประเทศนั้นก็ขายกัน480ล้านบาทแล้วก็ในประเทศก็ขายไป844ล้านบาทนะคะก็เดี๋ยวเราไปตรวจสอบบรรยากาศการทิศทางต่างๆแล้วก็ช่วงนี้รอดูผลประกอบการนะคะในส่วนของไตรมาส2นั้นที่เราตามกันนะกลุ่มแบงก์ก็จะออกมาเป็นกลุ่มแรกนะคะล่าสุดเนี่ยนำทีมมาเลยก็คือทิสโก้นะคะก็ประกาศงบออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกำไรสุทธิอยู่ที่เติบโตขึ้นประมาณ 7.3% นะคะแล้วก็เดี๋ยวแบงก์อื่นก็จะทยอยตามมาด้วยนะคะแต่ว่านักวิเคราะห์ก็คาดการณ์นะว่ากำไรสุทธิโดยประมาณเนี่ยของ7แห่งนะของแบงก์นั้นเนี่ยคะก็จะน่าจะอยู่ประมาณ 5.5 ถึง 5.8 หมื่นล้านบาทแล้วก็เดี๋ยวตัวอื่นกลุ่มอื่นก็จะทยอยตามมาด้วยนะคะนี่ก็เป็นอะไรที่ตลาดก็ติดตามเช่นเดียวกันภาพใหญ่ๆก็ตามกันแต่วันนี้อย่างที่บอกตลาดต่างประเทศค่อนข้างสดใสนะในหลายตลาดนะคะอย่างเกาหลีใต้เนี่ยที่เคยผันผวนลบแรงๆนะคะเวลาเขาบวกก็บวกได้แรงนะวันนี้บวกมา 7.11% สำหรับครอสปีนะคะญี่ปุ่นก็บวกได้ดีค่ะ 1.03% นะคะทางฝั่งของหางเสงที่ฮ่องกงตอนนี้ช่วงนี้จะเห็นหางเสงบวกต่อเนื่องเหมือนกันนะคะตอนนี้ 1.69% ค่ะจะมีเวียดนามเวียนอินเด็กซ์นะวันนี้ที่ไม่ค่อยสดใสลบมากกว่าเพื่อนด้วยนะนอกจากแดงฉีกเราก็แดงค่อนข้างพอสมควรเลยตอนนี้ลบอยู่ 1.22% 21.85 จุดดัชนี 1,784 จุดสำหรับ VN Index นะแต่ VN 30ก็ยังประคองตัวอยู่ที่ 1,925 จุดก็ลบเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนกันตอนนี้ลบอยู่ 21.35จุดนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบบรรยากาศกันกับนักวิเคราะห์นะว่ามองสถานการณ์อย่างไรนะคะสำหรับภาพของหุ้นไทยวันนี้มีโอกาสจะฝ่ายยืนเหนือ1,650 จุดหรือเราต้องระมัดระวังแรงขายหรือเปล่าพอขึ้นมาแบบนี้นะพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์ของเราค่ะคุณวราพรวิบูลย์คณรักษ์นะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปริงจำกัดตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยไปทักทายพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะคุณวราพรคะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะคุณจิตติมาค่ะ
4: ค่ะก็สดใสเนาะวันนี้ถือว่าสดใสเลย1,640 จุด
5: สถานการณ์ก็ต้องถือว่าพลิกไปพลิกมานะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยยังกังวลเกี่ยวกับเรื่องสงครามตะวันออกกลางอยู่เลยนะคะก็วันนี้ก็กลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ถ้าเราจะดูนะคะก็วันนี้เนี่ยปัจจัยที่ทำให้ตลาดปรับตัวขึ้นเนี่ยก็คงมาจากในเรื่องของทางนโยบายดอกเบี้ยของทางสหรัฐอเมริกานะคะหลังจากที่เมื่อคืนนี้เนี่ยมีการเปิดเผยนะคะตัวเลขอัตราเงินเฟ้อนะคะเดือนมิถุนายนเนี่ยปรากฏว่าต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ถึงขนาดแบบติดลบเลยนะคะสำหร
4: ับ
5: เงินเฟ้อทั่วไปใช่ไหมคะ
4: ท่
5: านี้ก็ถ้ามาดูเหตุผลหลักๆก็จะเป็นในเรื่องของตัวราคาพลังงานนะคะที่ปรับตัวลงค่อนข้างแรงนะคะก็ตามทิศทางของราคาน้ำมันถ้าจำกันได้อะค่ะก็ช่วงเดือนมิถุนายนก็จะเป็นในเรื่องของการที่มีข้อตกลงหยุดยิงนะคะแล้วก็ราคาน้ำมันเนี่ยก็ปรับตัวลงนะคะมาอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดสงครามนะมันก็เลยลดแรงกดดันตรงนี้ไปแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่ามันมีเงินเฟ้อของภาคบริการนะคะซึ่งเติมเนี่ยถ้าเราเห็นนะส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยลดลงอะค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของที่พักอาศัยนะคะปกติเนี่ยก็จะขึ้นประมาณ 0.3-0.6% แต่ว่าเดือนนี้ขยายตัวเพียงแค่ 0.1% นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะคะที่ทำให้มันปรับตัวลงแรงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ก็เลยทำให้ตลาดเปลี่ยนมุมมองเลยค่ะจากเดิมที่คาดว่านะคะเฟดเนี่ยจะประกาศ
4: กังวลจะขึ้นดอกเบี้ย
5: สองครั้งในปีนี้ใช่ไหมคะก็ลงมาเหลือครั้งเดียวนะคะแล้วก็การประชุมเดือนนี้เนี่ยก็ปรับลดนะคะความเป็นไปได้นะคะว่าเฟดเนี่ยนะคะจะคงอัตราดอกเบี้ยเนี่ยขึ้นมาที่ 85% นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยเปลี่ยนมองทุกอย่างมันก็เลยเหมือนพลิกกลับอะค่ะบอนด์ยิลด์ก็ปรับตัวลงนะคะดอลลาร์อ่อนค่านะคะคนก็กลับมาซื้อสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นนะคะแต่ว่าถ้าเราดูย้อนหลังไปที่ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้ก็อาจจะบอกว่าคนก็ไม่ได้ตอบรับเต็มที่นะคะตลาดที่ปรับตัวขึ้นแรงมากนะคะก็อาจจะยังมีความกังวลอยู่นะคะซึ่งก็อันนี้ก็น่าจะมาจากความน่าเชื่อถือนะคะของท่านประธานาธิบดีสหรัฐต่อเหตุการณ์ในตะวันออกกลางด้วยนะคะเพราะว่า2วันที่ผ่านมาก็จะมีการพอวันนี้พูดเรื่องนึงพรุ่งนี้ไม่เอาแล้วนะคะอันนี้ก็เลยทำให้ตลาดเนี่ยมีความผันผวนนะคะซึ่งเราอาจจะเห็นแบบนี้ในระยะสั้นแต่ยังดีแต่ในช่วงที่ผ่านมาเราก็จะเห็นนะคะว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยต้องถือว่าค่อนข้างมีความทนทานสูงนะคะเมื่อวานนี้ปรับตัวลงไปเนี่ยก็สามารถฟื้นตัวกลับมาได้อย่างรวดเร็วนะคะอันนี้มันก็สะท้อนให้เห็นนะคะถึงการที่เราพูดมาตลอดว่าปีนี้ฟลูเนี่ยมีโอกาสที่จะไหลกลับเข้ามาตลาดเอเชียแล้วก็รวมถึงตลาดหุ้นไทยนะคะแล้วก็ประจบกับการที่ตลาดหุ้นประเทศไทยเองเนี่ยเราก็เห็นว่ามันมีในเรื่องของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนะคะในส่วนที่มันอิงกับกระแสโลกนะคะอย่างเช่นในเรื่องของตลาดพูดถึง AI เดิมเนี่ยเราบอกว่าเราไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับ AI เลยนะคะแต่ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่ามันมียอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนที่เข้ามานะคะในไม่ว่าจะเป็น data center หรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะเพื่อที่จะรับกับไอ้งบลงทุนมหาศาลของพวก hyperscaler ทั้งหลายนะคะที่ปีนี้ก็คาดการณ์ว่าจะปรับขึ้นเท่าตัวเป็น$700,000,000,000 นะคะเทคโนโลยีหุ้นเทคในเอเชียเนี่ยมันอยู่เบื้องหลังของการใช้เงินเหล่านี้เกือบทั้งหมดเลยเพราะว่ามันเป็นฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญนะคะเราก็จะเห็นนะคะว่าส่งออกของไทยนะคะก็ปรับตัวดีขึ้นโตสามารถโตได้เป็นเลข2หลักก็จากกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยพอรัฐบาลมีเสถียรภาพสามารถที่จะผลักดันนะคะนโยบายนะคะโดยเฉพาะมาตรการที่เป็นเชิงกระตุ้นนะคะได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยอันนี้ก็ทำให้มันเหมือนกับเราเนี่ยมันดูยังไงคะติดกับกระแสโลกได้กลับขึ้นนะคะจากเดิมที่แบบคนมองว่ามันเป็นเศรษฐกิจแบบเก่านะคะผลิตมนุษย
4: ์โอ้ยคนนี้มันเราไม่มีอะไรที่เป็นแบบเทคโนโลยีสมัยใหม่แต่จริงมีจุดนะคุณที่คุณราพรบอกใช่ไหมคะ
5: มันก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ให้เห็นนะคะแล้วก็อย่างที่ทราบอะค่ะว่าในแง่ของเงินบาทเองเนี่ยเราก็มีเสถียรภาพสูงจากเรามีดุลการชำระเงิน ะคะที่เป็นมีแนวโน้มจะเป็นระดับเกินดุลอยู่แล้วก็ยังมีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศนะคะที่อยู่ในระดับที่แข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณจะหาค่าเงินที่ปลอดภัยนอกจากเงินเยนที่เริ่มมีแรงกดดันมากขึ้นเงินบาทเนี่ยก็ถือว่าเป็นแหล่งเป็นที่ที่ปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้มันก็เหมือนกับมันก็สอดรับกันไปหมดนะคะแล้วก็อย่างตลาดหุ้นในอินโดนีเซียมีปัญหานะคะจะถูกลดน้ำหนักการลงทุนมันก็เลยทำให้ปัจจัยแวดล้อมมันก็เอื้ออำนวยในการที่เราจะรับนะคะเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาตินะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่านักทุนต่างชาติก็กลับมาซื้อสุทธิเนี่ยปีนี้ก็เป็นครั้งแรกในรอบ 3-4 ปีด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างที่บอกค่ะว่าปีนี้เรามองตลาดหุ้นไทยค่อนข้างดีโอกาสที่จะไปเห็นดัชนี 1,700 จุดนะคะก็มีเช่นเดียวกันนะคะเพียงแต่ว่าระหว่างทางนะคะมันอาจจะเกิดกับความผันผวนบ้างนะคะเพราะมันก็ยังมีปัจจัยที่เป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างเช่นสถานะในตะวันออกกลางจะไปในทิศทางไหนจะมีการปะทะกันรุนแรงขึ้นหรือเปล่าจนกระทบต่อราคาน้ำมันอันนี้มันอยู่ระหว่าง
4: เราก็ต้องมอนิเตอร์นะมันอยู่ระหว่างทาง
5: ค่ะใช่ค่ะ
4: แต่ว่าฟังดูทั้งหมดเนี่ยดูเหมือนว่าภาพค่อนข้างจะซัพพอร์ตไทยหลังจากนี้นะเป็นภาพของปัจจัยบวกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะใช้กลยุทธ์ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็กลุ่มที่ได้ประโยชน์หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยว่าจริงก็ยังมีโอกาสอยู่ในหลายกลุ่มหลายตัวนะคุณวราพรเซตอาจจะดูขยับขึ้นมาแรงแต่ว่าจริงถ้าถอดเดลต้าออกไปหลายๆตัวเนี่ยก็ยังมี variation หรือมีจุดที่น่าสนใจใช่ไหมคะค่ะ
5: ถูกต้องแล้วค่ะใช่ค่ะ
4: ค่ะ
5: จริงๆแล้วถ้าเกิดว่ารับโฟลว์ต่างชาติมันเราก็ต้องหันไปที่แบบหุ้นขนาดใหญ่ถูกไหมคะที่จะรับกระแสเงินต่างชาติเพราะรอบนี้เราเห็นชัดเจนนะคะว่าการปรับตัวขึ้นเนี่ยมันมาจากหุ้นขนาดใหญ่มากกว่ายังไม่ไหลไปถึงหุ้นขนาดกลางนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็หุ้นที่เป็นเป้าหมายของนักทุนต่างชาติที่เป็นท็อปๆในแต่ละเซกเตอร์ค่ะนะคะเราก็เชื่อว่ามันมีโมเมนตัมจะไปได้นะคะอย่างเช่นเราชอบกลุ่มอย่างเรายังชอบกลุ่มธนาคารเพราะเราเชื่อว่าพอวงจรการลงทุนมาเนี่ยเดี๋ยวต้องใช้สินเชื่อของธนาคารใช่ไหมคะราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมาขาดรับมันก็อาจจะไม่จำเป็นต้องไล่ราคาก็รอจังหวะของการปรับตัวถ้ามีข่าวอะไรที่มันทำให้คนกังวลอ่อนตัวนั้นเราก็สามารถที่จะรับได้นะคะแล้วก็หุ้นที่ยังไม่ได้หุ้นดีเฟนซีฟนะคะซึ่งวันนี้เราบอกว่ากระแสโลกออกจากโกรทมาดีเฟนซีฟนะคะหุ้นดีเฟนซีฟหลักๆของเราเนี่ยเช่นกลุ่มพาณิชย์กลุ่มโรงพยาบาลก็ยังแทบไม่ได้ขยับเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เราก็ถามว่ามันก็ยังมีโอกาสอยู่ในหลายๆเซกเตอร์เหมือนกันนะคะที่ของตลาดหุ้นไทยที่ยังสามารถขยับขึ้นได้
4: ค่ะโอเคมาแล้วฟังเราก็รู้สึกสดใสใจชื้นไปด้วยนะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณวราพรมากๆนะคะเดี๋ยวเราติดตามมอนิเตอร์กันระหว่างว่าสัปดาห์หน้าเราจะมาเจอกันในภาพดัชนีที่สดใสมากกว่านี้แล้วก็ติดตามงบที่จะออกมาด้วยนะเดี๋ยวจะได้วิเคราะห์ให้คุณวราพรช่วยวิเคราะห์ให้อีกครั้งนึงด้วยนะคะ
5: ค
4: ่ะโอเคขอบพระคุณมากค่ะคุณวราพรคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณวราพรนิบุญพนารักษ์นะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ตรีมจำกัดนะคะก็เข้ามาให้ภาพการลงทุนกันนะถือว่ายังเป็นปัจจัยเชิงบวกและลุ้นได้นะสำหรับปีนี้ 1,700 จุดนะนักวิเคราะห์ก็ยังมองจุดนี้อยู่นะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่ช่วงกันนะคะวันนี้ Women and Money นะประเด็นน่าสนใจอีกแล้วนะคะเรื่องของภาษีนะพลาดไม่ได้เลยนะเธอคนนี้มาทีไรจะมีมุมเรื่องของภาษีดีๆมาฝากเราแล้ววันนี้จะหยิบเรื่องของรายได้อะไรนะที่ไม่เสียภาษีอ่ะบางทีหลายคนอาจจะยังสับสนอยู่นะกับบางรายได้บางประเภทนะเดี๋ยววันนี้คุยกันค่ะแต่ก่อนจะไปคุยนั้นนะคะก็มีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังนะใครที่กำลังผ่อนบ้านอยู่ให้ฟังทางนี้ค่ะย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินนะคะดอกเบี้ยเบาๆปลดหนี้ไวค่ะกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินนะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นนะคะเพื่อที่จะช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงนะคะแล้วก็ผ่อนบ้านหมดไวค่ะแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินนะคะดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นที่ 0.99% ต่อปีค่ะหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนนะคะดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีค่ะพิเศษนะคะออมสินสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทด้วยนะคะสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะที่จะรีไฟแนนซ์บ้านสามารถที่จะยื่นกู้ได้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569คือถึงวันนี้เท่านั้นนะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo นะคะแล้วก็ www.gsv.or.th ค่ะหรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะคะก็สอบถามข้อมูล ข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่โทร GSB Contact Center หมายเลข1115นะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะคะเอาล่ะแต่ว่าช่วงนี้หลายท่านน่าจะรอติดตามกันแล้วนะคะสำหรับแขกรับเชิญพิเศษในช่วงของ Women and Money ของเราในวันนี้นะคะ5รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษีนะมีอะไรบ้างเดี๋ยวคุยกันนะคะแต่วันนี้คุณกาญจนาหงทองติดธุรกิจนะจะคุยกันกับแขกรับเชิญเรื่องภาษีแบบนี้จะเป็นใครไม่ได้นะคือคุณเทิร์นนะคุณพิชญารัตน์เนียมบุพผานะคะ Director IWS Well Advisory Limited นะคะแล้วก็เจ้าของเพจครูพิชชาที่ปรึกษาธุรกิจและการเงินนะคะแอนการเงินไปเข้าสู่ช่วงกันค่ะกับ Women and Money ค่ะ
3: รู้ใช้เข้าใจเงินช่วง Women and Money
4: ค่ะหลายคนน่าจะรอติดตามแล้วนะคะ5รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษีมีอะไรเดี๋ยวไปคุยกับคุณเทิร์นเลยตอนนี้อยู่กับเราเรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะคุณเทิร์นค่ะ
6: สว
4: ั
6: สดีค่ะคุณวิวค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ
4: วันนี้พี่การติดภารกิจเนาะวันนี้ก็มีเราสองคนที่จะคุยกันแต่พี่การสนใจมากคุณเทิร์นบอกเนี่ยจบรายการส่งเลยพี่ด้วยนะพี่อยากรู้ว่า5รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษีเนี่ยคืออะไรเพราะหลายๆคุณเทิร์นมาก็จะเอาจุดที่บางคนไม่รู้นะว่าต้องเสียอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่รอบนี้จะเป็นรายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษีซึ่งหลายๆคนอาจจะสับสนหรือเปล่าว่าบางรายได้ต้องเสียไหมอะไรเงี้ยใช่ไหมคุณเทิร์น
6: ค่ะ
4: ค่ะ
6: ก็เดี๋ยวบอกก่อนว่ารอบที่แล้วเรามากับเรื่องของ5กลุ่มที่สัมภาระเพ่งเล็งนะคะก็คราวนี้ก็เลยเป็นข่าวดีบ้างถ้ารายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษีนะคะก็จะได้สลับกันไปเนาะแล้วก็เห็นมีคำถามเข้ามาเลาะหลายอย่างนะคะในคลิปที่แล้วนะคะก็ถ้ามีอะไรก็ถามทิ้งไว้เผื่อได้มาตอบนะคะ
4: ได้คลิปที่แล้วคนสนใจเยอะมากนะคุณเธอ
6: เยอะมากเยอะมาก
4: คือพอหลายคนน่าจะกังวลน่ะคุณเธอแล้วหัวข้อคงโดนใจแล้วก็คงคิดว่าเราจะถูกเพ่งเล็งเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
6: คำถามเห็นเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็จะบอกแบบติดตลกเล็กน้อยก็คือเธอเป็นบุคคลผู้เสียภาษีค่ะเป็นบุคคลหนึ่งที่เสียภาษีเหมือนกันนะคะดังนั้นก็อันนี้คือมาแชร์ในมุมมองว่าให้ระวังอะไรหรือมีจุดอะไรที่ต้องระมัดระวังนะคะแต่วันนี้มาเป็นข่าวดีบ้างเป็น5รายได้ที่ได้รับการยกเว้นนะคะหลายคนไม่รู้จริงๆแล้วก็ถามกันเข้ามาเยอะนะคะกลุ่มแรกเลยจะเรียกว่ากลุ่มที่เป็นการออมเพื่อการเกษียณนะคะเช่นอะไรบ้างประกันสังคมจะมีเบี้ยคนชรานะคะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะกบข.กอช.พวกเนี้ยหลายคนก็แอบสงสัยว่าเมื่อทำครบแล้วเราได้เงินคืนมาหลังเกษียณนะคะเงินส่วนนี้ต้องเสียภาษีไหมตอบว่าถ้าเกิดครบเงื่อนไขนะคะทั้งหมดเลยอันนี้ไม่เสียภาษีครบเงื่อนไขเช่นอะไรเช่นอย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างเงี้ยก็ต้องตามเงื่อนไขอยู่ถึงอายุ55แบบนี้นะคะเมื่อได้เงินคืนมาอันนี้ไม่ต้องเสียภาษีนะคะก็ถ้าจะดูกลุ่มเนี้ยให้สังเกตแบบนี้ว่าเป็นการออมคือเหมือนเราอ่ะเป็นคนออมพอเราเป็นคนออมเนี่ยเมื่อได้เงินคืนมาจึงได้รับการยกเว้นนะคะแต่ถ้าเป็นเงินจากบำนาญข้าราชการแบบเนี้ยอันนี้ถือว่าไม่ได้รับการยกเว้นนะคะให้ดูว่าถ้าเราเป็นคนออมเงินเข้าไปแล้วเราได้เงินคืนอย่างเงี้ยแล้วถูกเงื่อนไขทั้งหมดนะคะรายได้ส่วนนี้ได้รับการยกเว้นอันนี้คือข้อที่หนึ่งนะคะ
4: ค่ะ
6: ข้อที่สอง
4: ประเด็นสำคัญคือเงื่อนไขเนาะคุณเธอ
6: หลายๆคนน
4: ะถ้าไม่แม่นยำเรื่องของเงื่อนไขอาจจะสับสนได้เพราะว่าอย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอะพี่เคยเจอเคสคุณเธอคือไม่ได้ครบเงื่อนไขทั้งหมดอาจจะออกก่อนที่จะเกษียณหรือระยะเวลาการถือครองหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วก็เข้าใจว่าถูกยกเว้นภาษีทั้งหมดแต่จริงๆไม่ได้ทั้งหมดเพราะว่ามันมีเงินหลายส่วนถูกไหมคะคุณเพิร์ดมีเงินส่วนเราส่วนที่บริษัทสมทบส่วนที่ลงทุนดอกผลอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
6: ต้องเอามาคิดนะคะแล้วก็มีเกณฑ์โดยว่าถ้าเกิดครบ5ปีขึ้นไปคิดภาษีแบบหนึ่งสามารถแยกคิดได้ในกองนั้นแต่ถ้าไม่ครบต้องยื่นรวมเป็นเงินได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นการออมเนี่ยอย่างที่คุณบิวบอกก็คือต้องระวังให้ครบเงื่อนไขถ้าไม่ครบเงื่อนไขส่วนมากจะเป็นเกณฑ์ว่าถ้าไม่ถึง5ปีจะยื่นรวมเป็นเงินได้ถ้าเกิน5ปีสามารถแยกคิดเงินก้อนนั้นได้แต่ยังต้องเสียภาษี ะคะอย่างสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยตอนนี้มีเงื่อนไขก็คือ1เราสามารถเอาออกมาได้ซึ่งอันนี้เสียภาษีอยู่แล้วถ้ามันผิดเงื่อนไขอันที่2โอนไปในส่วนของ RMF นะคะอันที่3คือโอนไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของนายจ้างที่เราไปด่าเจ้าใหม่เจ้าใหม่ได้เลยนะคะก็ส่วนมากถ้าจะแนะนำเธอก็จะแนะนำเป็น2เงื่อนไขเป็น RMF หรือว่าโอนไปดีกว่าถ้าเราไม่ได้ใช้เงินตอนนี้นะคะอันนี้คือกลุ่มแรกซึ่งคนถามเยอะมากเพราะว่าบางคนไม่รู้ว่าเช่นอย่างประกันสังคมเงินเบี้ยชราภาพอย่างเงี้ยยังต้องนำไปเสียภาษีไหมก็เลยบอกว่าในเงื่อนไขเนี้ยถ้าเราเป็นคนออมเราอ่ะเป็นคนออมเงินรัฐบาลสนับสนุนให้ออมเพื่อการเกษียณอยู่แล้วนะคะดังนั้นเมื่อออมและถูกเงื่อนไขเงินที่ได้คืนมาไม่ต้องนำมาเสียภาษีนะคะอันนี้คือข้อที่หนึ่งรวมหมดนะคะประกันสังคมนะคะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกบข.กอช.ประกันบำนาญประกันออมทรัพย์พวกนี้ยกเว้นทั้งหมดนะคะก็เลยตั้งขึ้นมาเองเลยว่าหมวดแรกอ่ะถือว่าเป็นการออมเพื่อการเกษียณคือเป็นหมวดการออมทั้งหมด

0: พวกเนี้ยนะคะจะไม่เสียภาษีเมื่อได้เงินคืนมาแต่ไม่เหมือนกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการอันนี้ไม่เหมือนกันนะคะเป็นเงินที่ได้มาแบบนี้ต้องนำมาเสียภาษีนะคะ
1: อืมโอเคชัดเจ
0: อันน
1: น
0: ี้คือ
1: ข้อ
0: ข้อ
1: แร
0: แร
1: ก
0: กนะคะ
1: ค่ะ
0: ข้อที่สองคืออันนี้คนก็ถามเยอะนะข้อที่สองสังหาการขายสังหานะคะที่ไม่มุ่งค้าหากำไร
1: อืม
0: ตรงนี้ก็ไม่เสียภาษีเช่นอะไรบ้างเช่นขายรถแบบนี้
1: ค่ะ
0: สังหาไม่ใช่อสังหานะคะสังหาเนี่ยไม่มุ่งค้าหากำไรไม่เสียภาษีนะคะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าเป็นอสังหาเนี่ยต้องเสียภาษีอสังหาเช่นที่ดินบ้านแบบนี้ต้องเสียภาษีเมื่อขายแม้ไม่มุ่งค้าหากำไรนะคะแต่ถ้าเป็นสังหาเนี่ยไม่ต้องเสีย
1: ค่ะ
0: อันนี้ถ้าคนเข้าใจเรื่องนี้หลายคนก็เอาไปทำอะไรได้เยอะมากแอบหัวเราะหลายคนก็ไปทำอะไรได้เยอะมาก
1: แล้วถ้าขายถ้าเราขายแบบทำกำไรล่ะ
0: ต้องเสียนะถ้าขายทำกำไรนะคะแต่ว่าถ้าขายไม่มุ่งหาหากำไรเช่นสมมติว่าปีที่แล้วขายรถ1 คันอย่างเงี้ยรายได้ตรงนี้ไม่เสียภาษีนะคะมีเอาสังหาทั้งหมดนะคะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ถ้าเกิดใครเข้าใจข้อเนี้ยเขาก็จะใช้เรื่องเนี้ยไปวางแผนในส่วนของบางอย่างได้นะคะก็แต่ว่าอย่าทำให้เป็นการมุ่งค้าหากำไรแต่ถ้าเป็นที่ดินเป็นบ้านแบบนี้นะคะเรียกว่าอสังหาอันนี้ต้องไปเสียที่กรมที่ดินไม่เหมือนกันนะคะ
1: อัน
0: นี้คือข้อที่สองไม่มุ่งค้าหากำไรไม่เสียนะคะนี่คือ
1: ประเด็นสำคัญคือไม่มุ่งค้าหากำไรถูกไหมคะคุณเธอสำหรับสหริมทรัพย
0: ์ใช่ค่ะไม่มุ่งค้าหากำไรนะคะเช่นขายแค่รถคันเดียวแบบนี้เราไม่ได้ขาย10 คันอะไรเงี้ยค่ะเป็นเรื่องเป็นราวก็อันนี้ไม่โดนนะคะรายได้นี้ได้รับการยกเว้นนะคะ
1: ค่ะโอเค
0: ข้อที่สามหลายคนก็บอกว่าพ่อให้เงินเราสามีภรรยาให้เงินเราลูกให้เงินเราแบบนี้เสียภาษีต้องนำมาเสียภาษีไหมหลายคนก็มาถามนะก็บอกว่าภาษีการให้และภาษีมรดกนะคะได้รับการยกเว้นนะคะอย่างภาษีการให้เนี่ยถ้าเกิดเป็นพ่อแม่ลูกคู่สมรสนะคะปีหนึ่งก็คือ20 ล้านบาทอันนี้ได้รับการยกเว้นนะคะแต่ถ้าเป็นคนอื่นก็คือ10 ล้านบาทต่อปีได้รับการยกเว้นส่วนที่เกินเนี่ยเสีย 5% ไม่ได้เสียทั้งก้อนนะคะอันนี้ก็มีเรื่องตลกเช่นเขาก็ถามว่าอย่างสินสมรสเนี่ยตอนที่แต่งงานอะเราได้เงินเป็นสินสอด
1: สินสอด
0: ได้เกินสมมุติว่าได้เกินไม่ใช่สินสมรสสินสอดเราได้เกินเช่นได้มา100 ล้านแบบเนี้ยเรากลัวว่าจะเสียภาษีการให้นะคะหลายคนก็ถามว่างี้ทำไงดีอ่ะก็คือทยอยแบ่งเป็นปีละ20 ล้านได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่เสียก็จะบอกว่าภาษีเป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่เอาตังค์มาก่อน ดีที่สุดหลายคนก็กังวลเรื่องภาษีเกินไปอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะหลายคนก็กังวลเรื่องภาษีเกินไปนะคะบางทีเราก็ต้องเทียบกันระหว่างเงินที่เป็นเงินก้อนหรือว่าการเสียภาษีนะคะอันนี้คือเสียในส่วนต่าง20 ล้านไม่ได้เสียทั้งก้อนนะคะแต่ถ้าเป็นภาษีมรดกนะคะก็คือบุพการีนะคะผู้สืบสันดานเช่นไรลูกหลานอย่างเงี้ยได้ปีละต่อคนนะคะ100 ล้านนะคะ
1: ไม่เสียเลยไม่เสียส่วนเกิน100 ล้านใช่ไหมคุณเถอ
0: เกิน100 ล้านถึงจะเสียนะคะเกิน100 ล้านถึงจะเสียก็อันนี้คือแต่ต่อคนถ้าเข้าใจตรงเนี้ยเช่นพ่อให้100 ล้านแม่ให้100 ล้านอันนี้ก็ไม่เสียนะต่อคนนะคะไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่ต่อปีต่อคนนะคะ
1: อ
0: าจหลายคนรู้ตรงนี้เขาก็วางแผนกันนะเป็นพ่อให้บ้างแม่ให้บ้างแล้วแต่นะคะอันนี้ก็คือเป็นภาษีการให้เพราะนั้นหลายคนถามมาว่าเมื่อได้เงินมาจากพ่อแม่หรือลูกให้พ่อแม่รายได้ส่วนนี้ได้จริงๆต้องนำมายื่นภาษีไหมตอบว่าไม่ต้องยื่นนะคะเป็นรายได้ที่ไม่ต้องมายื่นภาษีนะคะ
1: ค่ะ
0: อันนี้คือข้อที่สามค่ะ
1: คุณเธอแล้วถ้าเป็นคนอื่นล่ะที่ไม่ใช่แบบพ่อแม่พี่น้องอาจจะเป็นญาติหรือถ้าเป็นขั้นแบบระดับคุณปู่คุณย่าหรือคนที่ไม่รู้จักกันเลยให้โดยเสน่หาอย่างเงี้ยคุณเธออ่ะ
0: ให้ใช่ไหมคะอันนี้ให้ไม่ใช่มรดกใช่ป่ะคะให้
1: อ
0: ัน
1: นี้ให้ตัดเป็นให้
0: ก็คือ10 ล้านให้ได้10 ล้านนะคะส่วนที่เกิน5%

0: โอ
1: แต่ถ้า
0: เค
1: เป็นคนอื่นให้หรอคนอื่นให้คือให้เรื่องอะไรถ้าไม่ใช่ไม่ใช่ญาติหรือไม่ใช่พ่อแม่บุพการีอันนี้ต้องเอามาเสียภาษีนะต้องเอามาเสียภาษีนะ
0: นั้นจำนวน
1: หมาย
0: ใช่
1: คว
0: ไ
1: าม ว่าถ้าเป็นใช่ถ้าเป็นคนอื่นๆเช่นไม่ใช่พ่อแม่ลูกคู่สมรสแบบเนี้ยนะคะก็ได้10 ล้านถ้าเลย10 ล้านเสีย5%ค่ะอันนี้ภาษีกันให้นะคะ
0: โอเ
1: แต
0: ค
1: ่ถ้าเป็นภาษีมรดกได้100 ล้านส่วนที่เกินเสีย10%แต่ถ้า
0: ค
1: เป็
0: ่
1: น
0: ะ
1: พ่อแม่ส่วนที่เกินเสีย5%มัน
0: ค่
1: ก
0: ะ
1: ็จะต่างกันหมายความว่าถ้าวันหนึ่งเราได้เป็นมรดกที่ไม่ใช่พ่อแม่ผู้สืบสันดานให้เรามาก็ได้100 ล้านส่วนที่เกินได้สิบเสีย10%นะคะ
0: ค่ะ
1: อ
0: โอ
1: ่ะโอเค
0: เค
1: อันนี้คือข้อที่3
0: โอ้รายละเอียดค่อนข้างเยอะนะคุณผู้ฟังจะต้องโน้ตไว้นะคุณเธอเขามีหลายตัวเลขเลยใช่ไหมคะแล้วก็มีเงื่อนไขจํานวนเงินที่แตกต่างกันด้วยนะคะค่ะ
1: ส่วนมากคือถ้าเป็นคนอื่นๆนะคะที่ไม่ใช่บุพการีผู้สืบสันดานพวกเนี้ยก็จะเสียเปอร์เซ็นต์ที่เยอะกว่าหรือว่าได้ข้อจํากัดของจํานวนเงินที่น้อยกว่านะคะ
0: ค่ะ
1: จริงๆถ้
0: โ
1: า
0: อ
1: เรารู้
0: เค
1: เรื่องพวกนี้จริงๆเราก็เอามาวางแผนได้หลายอย่างด้วยกันในส่วนของภาษีการให้และภาษีมรดก
0: ค่ะ
1: บางคนก็จะเทียบกันระหว่างการเป็นมรดกหรือว่าการให้ทยอยให้เหมือนเขาก็จะวางแผนตั้งแต่คือเขาก็จะวางแผนแล้วหรือว่
0: ต
1: า
0: ั้ง
1: ใ
0: แ
1: ค
0: ต่
1: ร
0: ยังมีชี
1: ให
0: ว
1: ้
0: ิตอยู่
1: ใช่ต
0: เ
1: ั
0: น
1: ้ง
0: า
1: แ
0: ะ
1: ต่
0: คุ
1: ยั
0: ณ
1: ง
0: เ
1: ม
0: ธ
1: ีช
0: อ
1: ีวิ
0: ใ
1: ต
0: ช่
1: อย
0: ไห
1: ู
0: ม
1: ่
0: คะ
1: ใช่เพราะมันมีลูกเล่นอันนี้คือมันได้อย่าง20 ล้านต่อปีอย่างเงี้ยกับเสียชีวิต100 ล้านต่อปีแบบเนี้ยก็
0: ค่
1: ส
0: ะ
1: ามารถเอาเรื่องนี้มาวางแผนได้นะคะ
0: ค่ะ
1: ข้อ
0: โ
1: ท
0: อ
1: ี่สี่
0: เค
1: ค่ะข้อที่สี่พวก capital gain ทั้งหลายอันนี้ทุกคนน่าจะรู้นะคะหลายคนก็ยังไม่รู้จริงๆนะเช่นอย่างสมมติว่าขายหุ้นได้กําไรส่วนต่างซื้อมา100ขายได้105 บาทเนี่ยต้องเอามาเสียภาษีไหมตอบว่าส่วนนี้ไม่ต้องนํามาเสียภาษีรวมทั้งพวก
0: ค่
1: ก
0: ะ
1: องทุนทั้งหมดด้วยนะคะส่วนของ capital gain ไม่ต้องเสียภาษีหลายคนก็สับสนอีกว่าอ้าวแล้วทำไมต้องเสียปันผลด้วยเพราะปันผลไม่ใช่ capital gain คนละส่วนนะคะ
0: ค่ะ
1: capital gain คือกำไรส่วนต่างปันผลก็คือปันผลเนี่ยต้องเสียภาษีนะ
0: ค
1: คะ
0: ่ะ
1: ส่วนพวกนี้ทั้งหมดหลายคนก็ถามก็ตอบแบบนี้เลยค่ะ capital gain ได้รับการยกเว้นนะคะ
0: ค่ะทั้งหมดเลยใช่ไหมทั้งหุ้นทั้งกองทุนเดี๋ย
1: ใ
0: ว
1: ช
0: นี้
1: ่
0: เขาจะม
1: ท
0: ี
1: ั้
0: ค
1: ง
0: ริ
1: ห
0: ป
1: ม
0: โต
1: ด
0: ด้วยเดี๋ยวนี้ก็มีคริปโตด้วยอ
1: ค
0: ่ะ
1: ่ะ
0: คุณเธอ
1: ได้รับการยกเว้นในส่วนของ capital gain นะ capital gain ส่วนต่างของกำไรปันผลไม่ได้รับการยกเว้นนะคะปันผลเส
0: ค
1: ี
0: ่
1: ย
0: ะ
1: ตามปก
0: สิบ
1: ต
0: เปอ
1: ิ
0: ร์เซ็นต์ยังจ่ายเหมือนเดิม
1: ใช่อย่างปันผลหุ้นเนี่ยมันก็ซ่อนหลายอย่างปันผลหุ้นหลายคนก็คิดว่าโดนหักหน้าที่จ่าย10%คือจบที่10%ก็ไม่อันนี้ไม่ถูกนะคะต้องไปดูว่านิติบุคคลที่จ่ายเสียภาษีเท่าไหร่เช่นสม
0: ค
1: มุต
0: ่
1: ิ
0: ะ
1: ว่าเขาเสียอยู่20%นะคะเวลาจ่ายปันผลเสียอีก10%ของ80%รวมกันทั้งเอาเป็นว่า28%จำง่ายๆแสดงว่าปันผลจากหุ้นเนี่ยเสีย28%อันนี้ก็จะเจอเยอะมากก็คือหลายคนไม่เครดิตคืนสมมุติว่าตัวเองเสียฐาน10หรือฐานเสีย15แต่โดนปันผลหุ้นเข้าใจว่าโดนแค่ฐาน10ก็ไม่เอามาเครดิตนะคะการเครดิตก็คือเอามารวมเป็นเงินได้นํามาคํานวณกันใหม่แล้วเครดิตส่วนที่ต่างคืนอันนี้เจอเยอะมากแล้วก็พอลองเครดิตคืนเนี่ยได้คืนเป็นหลักแสนเลยเยอะมากนะคะเยอะมาก
0: ใช่
1: หลา
0: หล
1: ย
0: าย
1: ค
0: ค
1: น
0: น
1: ท
0: คิด
1: ี่
0: ว่าจบไปเลยจะน่าจะดีกว่าใช่ไ
1: ด
0: หม
1: ี
0: ไม
1: ก
0: ่
1: ว่
0: ต้
1: า
0: องเอามารวมกลัวว่าเอามารวมแล้วเนี่ยจะทําให้เสียภาษีเยอะขึ้นแ
1: ถ
0: ต่
1: ู
0: จริงๆเราสามารถทําทดลองได้นะที่
1: ทดลอง
0: คุณเดินเคยบอกเราเสมอว่าเอามาก่อก่อนก็ได้ว่า
1: ก่
0: เส
1: อ
0: ีย
1: น
0: หรือไม่เสีย
1: คือตอนนี้เครื่องมือเขาเรียกว่าอะไรโปรแกรมของสรรพากรเขาดีมากก็คือพอกรอกเข้าไปแล้วอะอย่างในส่วนของปันผลเขาก็ทําข้อมูลรวบรวมสามารถดึงเข้ามาในระบบสรรพากรได้ดูค่ะในโปรแกรมถ้าเราได้ประโยชน์เราก็เอามารวมแต่ถ้าเราไม่ได้ประโยชน์เราก็แยกยื่นอันนี้สามารถทำได้นะคะ
0: ทั้งหุ้นและทั้งกองทุนไหมคุณเธอเพราะว่ากองทุนก็มีกองทุนปันผลด้วยคือเมื่อก่อนอ่ะหลายคนจะสับสนเอาแค่เอามาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะวันเนี้ยเราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได
1: ไ
0: ้
1: ม่
0: เล
1: ได
0: ย
1: ้
0: ไหมค
1: ล
0: ุณ
1: ะ
0: เธอ
1: ยากเกินไม่ได้ละสมั
0: ค
1: ย
0: ่ะ
1: ก่อนได้จริงๆนะคือแยกกันเลยหุ้นก็คือหุ้นปันผลกองทุนก็คือกองทุนเราไม่จําเป็นต้องยื่นรวมทั้งหมดนะคะแต่ตอนเนี้ยมันเปลี่ยนไปละกลายเป็นทั้งปันผลหุ้นและกองทุนต้องยื่นรวมทั้งหมดเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยบอกว่าเอ้ยเรามีตัว TST เนาะเก็บข้อมูลในส่วนของปันผลหุ้นกองทุนไม่ได้เก็บเลยแบบเนี้ย ก็เป็นปัญหาว่าเวลายื่นไม่ครบยื่นแค่ส่วนเดียวอีกส่วนหนึ่งไม่ยื่นอันนี้ก็ไม่ได้นะคะทีนี้กองทุนหลายคนถามว่าเราไปขอยังไงมันไม่มีแหล่งรวบรวมก็ลงที่ไหนก็ขอที่นั่นนะคะลงที่ไหนก็ไปขอเอกสารที่นั่นหรือว่าในแอปพลิเคชันตอนนี้เลื่อนไปมันก็จะมีดีเทลของการจ่ายปันผลก็เอาข้อมูลตรงนั้นมายื่นรวมทั้งหมดนะคะในส่วนของอันนี้ปันผลค่ะ
0: เพราะจริงบางที่เขาอาจจะเข้ามาแล้วด้วยนะคุณเพิร์ทใช่ไหมคะบางที่เข้ามาอัตโนมัติแล้วเพราะว่าบลจ.นั้นส่งข้อมูลให้สรรพากรที่เราทำรายละเอียดไว้บางที่แต่บางที่อาจจะยังไม่เข้าย
1: ังไม่เข้าระบบยังไม่ขนาดนั้นแต่ดีขึ้นเยอะแล้วค่ะข้อมูลเข้าเยอะแล้วแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดว่าเข้าทั้งหมดเพราะนั้นเราต้องเก็บข้อมูลตรงนี้ด้วยนะคะ
0: อืมค่ะโอเคอันนี้คือส่วนที่4ที่ไม่ต้องเสียภาษีคือกำไรส่วนต่างจากการลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นจากหุ้นจากกองทุนจากคริปโตเคอเรนซีทั้งหลายนะคะแต่ว่าปันผลยังเสียเหมือนเดิม 10%
1: ถูกต้องนะคะกำไรส่วนต่างไม่ต้องปันผลเสียนะคะถูกต้องเลยค่ะต่อไปข้อที่5ค่ะเรามี5ข้อด้วยกันเนาะเอาคือจริงๆอ่ะมันเยอะมากนะแต่ว่าดึงมา5ข้อที่แบบเป็นหลายคนที่ทำอยู่หรือว่าเจออยู่หรือออมอยู่หรือลงทุนอยู่นะคะข้อที่5ค่ะเป็นรายได้ที่ได้รับการยกเว้นนะคะเช่นอะไรบ้างรายได้ที่การยกเว้นหมายความว่าอันแรกเลยอย่างบุคคลธรรมดาเนี่ย 150,000 ได้รับการยกเว้น ถ้าเกิดใครมีรายได้ยังไม่ถึง 150,000 เนี่ยไม่ต้องเสียภาษีอยู่แล้วนะคะ 150,000 ได้รับการยกเว้นถ้าเป็นเงินได้ที่รับการยกเว้นของคนอายุ65ปีขึ้นไปอันนี้ก็คือ
0: 109
1: ได้รับการยกเว้นนะคะอันนี้ก็เป็นข้อที่คนเข้าใจผิดเยอะมากเพราะคนที่อายุเกิน65ทุกคนก็จะเป็นปากต่อปากต่อปากบอกกันว่าเฮ้ย65เธอไม่ต้องเสียภาษีแล้วนะไม่ต้องเสียภาษีแล้วนะทุกคนก็จะพูดกันอย่างเงี้ยทั้งหมดเราก็งงว่าตอนแรกเธอก็งงว่ามันมาจากไหนนะทำไมเสียภาษีอยู่ไม่ต้องเสียภาษีเพราะว่าพออายุ65ปีบะอยู่ๆก็มีรายได้ที่ได้รับการยกเว้น109เข้ามาก็เลยทำให้จากที่เขาเคยเสียภาษีเขาก็ไม่ต้องเสียภาษีเพราะอยู่ๆมันมีรายได้ที่ได้รับการยกเว้นจาก105บวก109
0: บางคนอาจจะเริ่มได้คืนแต่ไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ต้องยื่นหรือไม่ต้อง
1: ได้ถูกต้อง
0: เสียแล้ว
1: บางคนได้คืนใช่บางคนได้คืนบางคนได้คืนบางคนที่เคยเสียไม่ต้องเสียเขาก็เลยพูดกันในกลุ่มนี้ว่านี่อายุ65ไม่ต้องเสียภาษีแล้วนะจริงๆมันไม่ใช่จริงๆยังต้องยื่นต้องเสียนะคะเพียงแต่ว่าจากที่เคยยกเว้นอยู่ที่150,000มันเพิ่มมาเป็น109เนี่ยรวมกันเป็น 240,000 ได้รับการยกเว้นส่วนบุคคลอีก 60,000 แสดงว่า 300,000 ถ้าเกิดคนอายุ65ขึ้นไปรายได้ไม่ถึง 300,000 เนี่ยไม่ต้องเสียภาษีเลยนะคะ
0: ใช่ก็เลยบางคนก็อาจจะได้เงินคืนนะคุณเทิร์ดก็เคยคุณแม่เป็นข้าราชการบำนาญคุณเทิร์ดเมื่อก่อนก็จะเสียภาษีนะแต่เนี่ยพอ65แล้วจะเริ่มได้เงินคืนละ
1: ไม่อยากบอกเลยว่าคนนั้นก็คือแม่เองนี่แหละที่แบบว่าเราให้ฟังว่ากลุ่มแม่นะเขาบอกกันหมดเลยว่าไม่ต้องเสียภาษีนะ65
0: ไม่ต้องยื่นค่ะว่าไม่ต้องเสียคือเขาคิดว่า
1: ไม่ต้องยื่น
0: แล้วก็ไม่ต้องเสียอะไรแล้ว
1: ใช่เราเขาก็รู้กันในกลุ่มนี้ทั้งหมดว่าไม่ต้องเสียนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมานั่งคุยมานั่งถกแล้วก็ไปเจอกลุ่มอื่นด้วยก็เลยอ๋อเข้าใจแล้วอยู่ๆมันก็งอกมาเป็น 300,000 บาทซึ่งอายุ65หลายคนก็อาจจะไม่ได้ถึง 300,000 ละเพราะฉะนั้น 300,000 หมายความว่า 150,000 ได้รับการยกเว้นส่วนบุคคลอยู่แล้ว 190,000 อายุ65ปีขึ้นไปก็ 240,000 ละแล้วมีส่วนตัวอีก 60,000 ก็กลายเป็น 300,000 แสดงว่า 300,000 เนี่ยไม่เสียเลยนะคะดังนั้นกลุ่มนี้ก็เลยคิดว่าอ๋อไม่ต้องเสียภาษีแล้วซึ่งไม่ใช่นะคะอันนี้คือกลุ่มที่หนึ่งหมายความว่ารายได้ที่การยกเว้นอันที่สองคือแนวสินไหมสินไหมหมายความว่าทำประกันเราได้การเคลมอย่างเงี้ยได้สินไหมมาหรือกรณีเสียชีวิตนะคะเราได้ทุนชีวิตเช่นทำไว้ล้านหนึ่งเสียชีวิตล้านหนึ่งให้กับผู้รับผลประโยชน์อย่างเงี้ยหลายคนก็เข้าใจว่าทั้งในส่วนสินไหมและทุนชีวิตเนี่ยทุนประกันชีวิตที่ได้มาเป็นเงินก้อนเนี่ยต้องนำมาเสียภาษีซึ่งอันนี้ได้รับการยกเว้นนะคะ ถ้าเกิดใครเข้าใจเรื่องเนี้ยเขาก็จะเอาเรื่องเนี้ยมาวางแผนทั้งมรดกภาษีทุกอย่างในส่วนของประกันชีวิตเพราะว่าได้ก้อนมาเอาเงินใส่เข้าไปได้เป็นก้อนมาเมื่อเสียชีวิตทางก้อนนั้นไม่เสียภาษีนะคะเป็นรายได้ที่ได้รับการยกเว้นค่ะ
0: โอเค
1: ทั้งหมด
0: อันนี้ก็คือเป็น5ส่วนเนาะที่เป็นรายได้ที่ได้รับกันเขาเรียกว่ารายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษีนะคุณเธอ
1: เมื่อได้รับมาได้รับการยกเว
0: ้
1: นเป
0: ็
1: นรายได้เมื่อได้รับมาได้รับการยกเว้นนะคะทั้ง5ส่วนน
0: ี
1: ้จริงๆก็อาจจะมีอีกหลายประเด็นหลายส่วนแต่ว่าที่หยิบยก5ประเด็นนี้มาเพราะว่าเจอบ่อย

0: แล้วคนก็ถามบ่อยแล้วก็หลายคนก็ได้ทำในกลุ่มนี้ทั้งหมดเช่นลงทุนออมทำประกันชีวิตนะคะหรือมีการให้หรือมีการขายสั่งหาก็รายได้กลุ่มนี้ได้รับการยกเว้นทั้งหมดนะคะ
1: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตในการที่จะพักกันสักครู่หนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าจะสรุปสั้นๆแล้วก็ถ้าคุณผู้ฟังมีคำถามก็เชิญได้เลยนะเพราะว่าตอนนี้มีหลายท่านที่ฝากคำถามมาเหมือนกันนะนี่คุณรัชยานะคะถามว่าถ้าขายกองทุนเช่น IMF ซึ่งตอนขายขาดทุนและได้เงินคืนลดลงกว่าที่เคยซื้ออันนี้ต้องยื่นภาษีบุคคลไหมนะคะแล้วก็มีอีกหลายท่านเดี๋ยวเราค่อยๆไล่เรียงในช่วงหน้าใครมีคำถามก็ฝากมาได้นะคุณเทิร์ดค่ะช่วงนี้ขอบคุณคุณเทิร์ดมากค่ะช
0: ่
1: วงนี้ก็ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปพักนะคุณผู้ฟังคะก็มีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังนะตอนนี้กิจกรรมของพื้นความคิดของเรานะคะทุกวันนี้เนี่ยหลายคนก็มี iPad มีมือถือมีแท็บเล็ตแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะยังใช้ AI ไม่คล่องโดยเฉพาะคนที่อายุ 40-50 ปีนะคะซึ่งอีกไม่กี่เดือนก็จะเกษียณนะคะแต่อยากมีชีวิตเกษมสำราญทุกวันนะตอนนี้ Thinking Radio นะคะอยากให้พี่ๆที่มีพลังสร้างสรรค์นะคะได้เอา AI มาใช้งานค่ะเปลี่ยนเทคโนโลยีที่ดูยุ่งยากให้กลายเป็นเครื่องมือสร้างความสุขสนุกสุขเหวี่ยงนะคะก็เลยมีกิจกรรมค่ะเป็นกิจกรรมอบรมเวิร์กช็อปนะ AI for Life ปีที่3ตอน Click and Create นะคะวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI นะคะตลอดวันก็จะฝึกใช้ AI มาเป็นผู้ช่วยเนรมิตภาพถ่ายให้ออกมาเป็นเรื่องราวนะคะสร้างวิดีโอสุดล้ำตัดต่อคลิปเก๋ๆเอาไว้ส่งต่อโพสต์กดลูกหลานได้นะคะโดยใช้มือถือแล้วก็แท็บเล็ตเพียงเครื่องเดียวเท่านั้นนะคะไม่ต้องมีพื้นฐานก็มาเรียนได้นะคะงานนี้เนี่ยเราเรียนกันแบบจับมือทำนะคะนำทีมโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์นะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุมานานเกือบ30ปีแล้วนะคะพร้อมกับจะมีทีมสตาฟอีกนับ10คนเลยนะคะที่พร้อมจะดูแลทุกคนอย่างใกล้ชิดและทั่วถึงถ้าไม่อยากให้พลาดก็เปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและสนุกไปด้วยกันนะคะวันที่1สิงหาคมนี้ที่โรงแรมดิเอมอรัลรัชดาเพียงท่านละ 3,900 บาทนะคะได้คู่มือ1ชุดชมคลิปย้อนหลังอีก1เดือนนะคะแล้วก็ทาน2เบรก1มื้อบุฟเฟ่ต์เต็มวันเต็มอิ่มนะใครสนใจสมัครก็แอดไลน์ไปได้เลยที่ @thinkingradio นะคะ @thinkingradio รับจำนวนจำกัดเพียง50ท่านเท่านั้นนะคะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นึงแล้วก็ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาคุยกับคุณเทิร์ดมาตอบคำถามกันค่ะ
0: ได้เลยค่ะ
2: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและกาญจนาหงทอง
3: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mport.net
4: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
5: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยาก ให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมเอมเมอรัลด์รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
6: สนับสนุนโดยยาโอตานิเค4000รันแฟลตขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดต่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได
2: ้คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและกัญจนาหงทอง
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินในช่วง Women and Money นะคะวันนี้เราคุยกันกับคุณเชิดนะคะคุณพิชญรัตน์เนียมบุปผาค่ะ Director IWS Well Advisory Limited นะคะแล้วก็เจ้าของเพจครูพิชาที่ปรึกษาธุรกิจแอนการเงินนะคะวันนี้คุณเธอชวนคุยกันในเรื่องของ5รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษีนะคะมีรายได้อะไรบ้างนะคะซึ่งเบรกที่แล้วนั้นคุณเธอก็ได้ให้ข้อมูลไปเรียบร้อยเดี๋ยวเราทวนกันสั้นๆแล้วก็เดี๋ยวไปตอบคำถามกันนะคะสวัสดีครั้งค่ะคุณเธอค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค
1: ่ะสั้นๆเลยคุณเทิร์ดสำหรับใครที่อาจจะเพิ่งเปิดเข้ามาสรุปกันเพราะเราคุยกันไปแล้ว5รายได้มีอะไรบ้างนะคะค่ะ
0: โอเคค่ะอันแรกนะคะก็คือเรียกว่าเงินออมเพื่อการเกษียณนะคะไม่ว่าจะเป็น Provident Fund ประกันสังคมกบข.กอช.นะคะเมื่อทำครบเงื่อนไขแล้วมีเงินคืนนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินคืนหลังเกษียณเงินชราภาพพวกเนี้ยทั้งหมดได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำมาเสียภาษีแล้วนะคะอันนี้คือข้อที่หนึ่งค่ะข้อที่สองไม่เรียงได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: ข้อที่สองนะคะก็คือcapital gain นะคะ capital gain ก็คือกำไรส่วนต่างนะคะอันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นของหุ้นหรือกองทุนคริปโตนะคะกำไรส่วนต่างไม่ต้องนำมายื่นภาษีนะคะเช่นซื้อ100ขาย105บาทเนี่ยไม่ต้องนำมาเสียภาษีนะคะแต่ในส่วนของปันผลเมื่อกี้เราคุยกันว่ายังต้องเสียภาษีอยู่นะคะ
1: 10%
0: ถูกต้องนะคะแต่ว่าของหุ้นก็ซ่อนอยู่อาจจะ 28% อาจจะอันนี้อาจจะต้องลองดูอาจจะต้องลองเครดิตเงินคืนดูนะคะอันนี้คือข้อที่2ข้อที่3เราพูดถึงภาษีการให้นะคะแล้วก็ภาษีมรดกหลายคนก็ถามว่าพ่อแม่ให้ลูกให้นะคะต้องเอามายื่นไหมอันนี้เรื่องจริงนะถามกันเยอะมากเพราะว่าให้จริงๆให้ทุกเดือนต้องนำมายื่นไหมบอกว่าภาษีการให้เนี่ยถ้าเป็นพ่อแม่นะคะลูกผู้สืบสันดานพวกเนี้ยนะคะให้20ล้านได้ต่อปีนะคะไม่ต้องเสียภาษีส่วนที่เกินเสียนะคะแต่เสียแค่ 5% 5% นะคะแต่ถ้าเป็นคนอื่นนี่หมายถึงว่าพี่น้อง ขอโทษค่ะพี่น้องนะคะป้าน
1: ะปู่ย่าตายาย
0: ไม่ใช่คนอื่นแบบอื่นเลยนะไม่ใช่นะอันเนี้ยเสียนะคะหลังจาก10ล้านขึ้นไปถ้าเกิดให้เกิน10ล้านขึ้นไปนะคะถึงเสีย 5% แต่ถ้าให้ไม่เกิน10ล้านอันเนี้ยไม่เสียเขาเรียกว่าภาษีการให้นะคะแต่ถ้าเป็นภาษีมรดกคือเสียชีวิตไปแล้วน่ะไม่ใช่เป็นตอนอยู่อะภาษีมรดกนะคะอันนี้ถ้าเป็นบุพการีผู้สืบสันดานคือลูกหลานผู้สืบสันดานนะคะลูกหลานได้ร้อยล้านต่อปีต่อคนต่อปีนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นๆก็เหมือนเดิมอื่นๆคืออื่นๆเช่นคุณป้าคุณน้าคุณอาอย่างเงี้ยเป็นมรดกให้นะคะได้ร้อยล้านเหมือนกันแต่ส่วนต่างเนี่ยเสียที่ 10% ส่วนต่างนะคะบางคนคิดว่าทางก้อนไม่ใช่นะแค่ส่วนต่าง
1: ส่วนต่าง
0: ใช่ค่ะ อันนี้คือข้อที่สามนะคะข้อที่สี่คือสังหาที่ไม่มุ่งค้าหากำไรนะคะเช่นสังหาไม่ใช่อสังหานะสังหาเช่นอะไรเช่นรถใช่พระอย่างเงี้ยพระเนี่ยก็เรียกว่าสังหานะคะไม่ได้มุ่งค้าหากำไรเช่นปีที่แล้วขายคันเดียวอย่างเงี้ยไม่ได้โอ้โหขายเป็นเรื่องเป็นราวเงินจากการขายได้รับการยกเว้นนะคะหลายคนก็มาถามว่าขายเสร็จต้องเอามาเสียไหมอันนี้ไม่ต้องเสียนะคะได้รับการยกเว้นแต่ถ้าเป็นอสังหาเช่นบ้านที่ดินอันนี้ต้องเสียที่กรมที่ดินนะคะอันนี้ต้องเอาไปเสียภาษีต่อมาข้อที่5ข้อสุดท้ายนะคะก็ในส่วนของรายได้บุคคลธรรมดาเขามีการยกเว้นอยู่150,000อันนี้ปกติ ขั้นแรกก็คือ150,000นะคะถ้าเกิดใครได้ต่ำกว่า150,000 plus กับส่วนตัว 60,000 ก็คือ201,000เนี่ยรู้เอาไว้เลยว่าคุณไม่เสียภาษีถ้าได้ต่ำกว่านี้ต่อปีเพราะว่าได้รับการยกเว้นนะคะแต่

0: เติมใช้คำว่าต้องยื่น
1: ต้อง
0: นะค
1: ย
0: ะ
1: ื่น
0: ต้อ
1: เ
0: ง
1: หมือ
0: ย
1: น
0: ื่น
1: เดิ
0: แส
1: ม
0: ด
1: แต
0: ง
1: ่จะ
0: ร
1: เ
0: า
1: ส
0: ย
1: ีย
0: การ
1: ไหม
0: เหมื
1: เ
0: อ
1: ด
0: น
1: ี๋ย
0: เ
1: ว
0: ด
1: เริ าไป
0: ม
1: คำนวณนะคะแล้วก็
0: ค่ะ
1: จากที่เงินรายได้แค่ประมาณ300,000แล้วนะคะตอนนี้300,000ก็ไม่ต้องเสียเ
0: ค
1: กิ
0: ่ะ
1: นกว่า300,000ถึงจะเสียนะคะ
0: อ่า
1: แล้ว
0: โอ
1: ก็
0: เ
1: พ
0: คว
1: กค่าชดเชยสินไหมหรือว่าเงินก้อนกรณีเสียชีวิตพวกเนี้ยหลายคนก็ถามเช่นเงินก้อนแบบทำทุนไว้10 ล้านเสียชีวิตได้ก้อนมาเลย10 ล้านลูกได้แบบนี้คำถามคือลูกต้องเอามายื่นภาษีไหมบอกว่าไม่ต้อง
0: ไม่ต้องอ
1: ไม่
0: ื
1: ต้องนะคะไ
0: ม
1: ม่ต้องนำมายื่นภาษี
0: ค่ะ
1: หลายคนก็เอาส่วนนี้เป็นการวางแผน
0: วางแผนมรดกไปเลย
1: มร
0: เพร
1: ด
0: าะไม
1: ก
0: ่ต้องมา
1: ใ
0: ก
1: ช
0: ัง
1: ่
0: วลเรื่องภาษี
1: ใช
0: ค
1: ่
0: ่ะ
1: เอาประกันเป็นการวางแผนมรดกไปเพราะว่าได้รับการยกเว้นไม่ว่าจะเป็นสินไหมหรือเงินคืนหรือเงินออมหรือบำนาญหรืออะไรทุกอย่างประกันบำนาญประกันออมทรัพย์เงินที่ได้มาทั้งหมดได้รับการยกเว้นหลา
0: ค
1: ย
0: ่ะ
1: คนก็เอาเรื่องเนี่ยไปวางแผนนะคะ
0: ค่ะโอเคอ่ะนี่ครบถ้วนนะสำหรับ5 รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษีนะคะอ่ะทีนี้มาคำถามเพราะว่าบางรายได้ก็จะมีดีเทลเยอะนะคะนี่คุณดารินีแซวเข้ามานะเพราะก่อนหน้านี้เบรกที่แล้วเราคุยกันเรื่องของเงินสินสอดนะคุณหญิงที่เ
1: ใ
0: พ
1: ช่
0: ชคุณดารินีบอกว่าสินสอดเนี่ยถ้าถึง100 ล้านจะไม่กังวลอะไรอีกแล้วนะคะยอมเสียภาษีด้วยถ้ามีภาษี
1: แต
0: ค
1: ่
0: ่ะ
1: เรื่องนี้จริงนะหลายคนกังวลบอกว่าต้องแบ่งแบบทยอยได้หรือเปล่าบอกว่าเอาไป
0: ค่
1: เ
0: ะ
1: หอะเอาก่อนนะคะเสียภาษีเล็กน้อย
0: ค่ะคุณรัศยาถามเข้ามาเมื่อสักครู่นะคะถ้าขายกองทุนเช่น IMF ซึ่งตอนขายอะขาดทุน
1: ค
0: และ
1: ่ะ
0: ได้เงินคืนลดลงกว่าที่เคยซื้ออันเนี้ยต้องยื่นภาษีบุคคลธรรมดาหรือเปล่าคะคุณเถิด
1: ค่
0: ค
1: ะ
0: ะ
1: อันนี้จะเข้าเงื่อนไขในส่วนของcapital gain เนาะเมื่อกี้เราพูดแล้วนะคะแล้วก
0: ค
1: ็
0: ่ะ
1: คือการครบเงื่อนไขด้วยข้อที่คุณบิวย้ำอ่ะถูกต้องเลยพวกการซื้อมาแนวเนี้ยถ้าเกิดครบเงื่อนไขครบคือ RMF คือซื้อ5 ปีซื้อไม่ใช่ถือซื้อ5 ปีและอายุครบ55เมื่อขายแล้วอ่ะเงินทั้งหมดอ่ะได้รับการยกเว้นนะคะคือ
0: ค
1: ถ
0: ่ะ
1: ูกเงื่อนไขได้รับการยกเว้นทั้งหมดค่ะ
0: ค่ะ
1: อืม
0: โอเคแต่เคสนี้เป็นการแบบขาดทุนหรือว่าอันนี้น่าจะต้องไปโฟกัสที่เงื่อนไขละถูกไหมคะคุณ
1: ค
0: เพ
1: ่ะ
0: ิร์ท
1: ถู
0: เป
1: ก
0: ็น
1: ต
0: ส
1: ้อง
0: ำคัญถ้าถูกเงื่อนไขไม่มีประเด็นใช่ไหม
1: แ
0: ค
1: ต่
0: ะ
1: ยิ
0: อ
1: ่
0: ัง น
1: ข
0: น
1: า
0: ี
1: ด
0: ้
1: ทุนอยู่ใช่ถ้าเกิดถ
0: จ
1: ู
0: ริ
1: ก
0: ง
1: เงื
0: ค
1: ่อ
0: ่
1: น
0: ะ
1: ไข
0: จริง
1: ไม่ไม่มีประเด็นค่ะต้องไปดูว่าถูกเงื่อนไขหรือเปล่าคือซื้อ5 ปีแล้วถือถึงอายุ55ค่ะ
0: ใช่อันนั้นจะสำคัญตรงเงื่อนไขนะคะคุณดาริณีก็เหมือนกันบอกว่าเคยสับสนเหมือนกันค่ะเรื่องของกองทุน IMF เขาบอกว่าเคยขายกองทุน IMF ไปแบบผิดเงื่อนไขอันนี้รู้นี่นะว่าผิดเงื่อนไขคุณเธอ
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามีการซื้อเข้าไปเพิ่มหลังจากอายุ55ด้วยแต่เราอ่ะไปเข้าใจว่าขายส่วนที่ลงทุนครบ5 ปีได้แบบนี้สรรพากรจะปรับเป็นอัตราเท่าไหร่แสดงว่าเคยผิดแล้วแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้การได้รับการแจ้ง
1: จำเงื่อนไขไม
0: ค
1: ่
0: รับ
1: ได้จำเงื่อนไขไม่ได้จำได้แค่ว่าถ้าเกิดว่าอันนี้บอกไปเพิ่มเติมดีกว่าหลายคนก็เข้าใจอันนี้ก็ดีค่ะหลายคนเข้าใจว่าเราสมมติเราซื้อ RMF เนี้ยแล้วเราซื้อเกินเราซื้อเกินสมมติว่าเขาให้ซื้อแค่500,000 30%ไม่เกิน500,000เราซื้อเกินหลายคนก็คิดว่าไม่เห็นเป็นไรเลยซื้อเกินก็ถือเป็นการออมเงิน
0: ค่ะ
1: อันนี้เรื่องจริงหลายคนก็ซื้อไปเลย600,000อันเนี้ยผลปรากฏว่าส่วนที่เกินอะกำไรของส่วนที่เกินเม
0: ต
1: ื
0: ้
1: ่
0: อ
1: อง ต
0: เส
1: อน
0: ีย
1: ข
0: น
1: า
0: ะ
1: ยใช่
0: ต้องมาเสีย
1: ต้
0: ภ
1: อง
0: าษ
1: น
0: ี
1: ำมายื่นเป็นเงินได้ทีนี้ก็เลยหลายคนก็เกินไปแล้วก็เลยเธอก็เลยบอกว่าให้เอาส่วนของที่ลงในส่วนของมันนี่มาเก็ตหรือว่าตราสารหนี้อ่ะไอ้กำไรส่วนนั้นเพราะว่ามันไม่ได้ระบุว่าก้อนไหนที่เกินถูกปะก็เอาให้กำไรส่วนนั้นนะเอาไปเสียภาษีนะคะ
0: อ๋อ
1: แต่ว่า
0: โอเคคุณเทคนิค
1: เพราะว่ามันไม่ได้ระบุว่าก้อนไหนเกินสมมติว่าเราซื้อทั้งกองทุนอ่ะหุ้นโลกหุ้นเอเชียพาวเวอร์ตี้กองตราสารหนี้เราก็เอาไอ้กำไรส่วนต่างของตราสารหนี้มายื่นนะคะเป็นเงินได้อันนี้ต้องโดนแต่ว่าไม่รู้ว่าณวันนั้นเขาจะมีระบบตรวจสอบแค่ไหนแต่อันนี้ตามเกณฑ์เขาต้องเสียภาษีนะคะ
0: ค่ะโอเคอ่ะชัดเจนนะคะแต่ว่าสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของเงื่อนไขเลยเน
1: ต
0: าะ
1: ้
0: ค
1: อ
0: ุณ
1: ง
0: เพิร์ทต้องศึกษาเงื่อนไขให้ละเอียดแล้วก็ชัดเจนเพราะถ้าผิดเงื่อนไขเนี่ยแม้กระทั่งเราซื้อเกินเนี่ยส่วนต่างกําไรที่ปกติเมื่อสักครู่คุณเทิร์นบอกว่าส่วนต่างกําไรกองทุนหุ้นเนี่ยไม่เสียภาษีนะแต่
1: ถ
0: ถ้าเ
1: ู
0: ราผิ
1: ก
0: ดเงื่อนไขส่วนต่างจะถูก
1: กลายเป็
0: ก
1: น
0: ลั
1: เ
0: บ
1: สี
0: ไป
1: ย
0: เป็
1: ไป
0: นการเสียภาษีทัน
1: ถู
0: ที
1: ก
0: เลยนะ
1: กลายเป็นเสียภาษีไปส่วนที่เกินแต่หลายคนไม่อยู่ตรงนี้ก็ซื้อเกินถือว่าเป็นการออมอันนี้ไม่ใช่นะคะมันมีก
0: ค
1: ฎ
0: ่ะ
1: ตรงนี้ด้วยค่ะ
0: แล้วสรรพากรจะปรับอัตราเท่าไหร่ถ้าเกินแบบนี้ก็คือเนี่ยตัวส่วนต่างเนี่ยแหละใช่ไหมคะคุณเธอคะ
1: เขาไม่ได้ปรับเป็นอัตราเท่าไหร่เขาปรับจาก กำไรส่วนต่าง

0: นะคะอย่างเมื่อกี้สมมติว่าซื้อร้อยขายร้อยห้าเอาห้าเนี่ยมายื่นเป็นเงินได้ในกรณีผิดเงื่อนไขถ้าไม่ผิดเงื่อนไขได้รับการยกเว้นนะคะถ้าไม่ผิดเงื่อนไขได้รับการยกเว้นทางก้อน
1: ค่ะโอเครายละเอียดค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังถ้าฟังแล้วสงสัยตรงจุดไหนจริงๆฝากคำถามเข้ามาได้นะบางทีถ้าเยอะเดี๋ยวเรารวบรวมแล้วอาจจะเชิญคุณเทิร์ดเข้ามาช่วยตอบกันอีกครั้งหนึ่งเนาะคุณเทิร์ดนะคะ
2: ค่ะ
1: ได้ค่ะโอเคค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอบพระคุณคุณเทิร์ดมากๆเลยนะคะโอกาสหน้าได้คุยกันอีกค่ะคุณเทิร์
0: ด
1: ค
0: ่ะ
1: ก็เราสองคนลาไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: รู้ใช้เข้าใจเงินช่วง Women and Money รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
5: ศาลคดี Forex ว่าเช้าวันนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI จับกุมนางสาวมาริกามากสลุดผู้บริหารและกรรมการบริษัท QRS Education จำกัดซึ่งเป็นโบรกเกอร์ของบริษัท QRS ขณะนี้นำตัวมาที่ DSI เพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมถือเป็นหนึ่งใน2หมายจับศาลที่ได้รับการอนุมัติตอนนี้จับกุมครบแล้ว2คนโดยนางสาวมาริกาเป็นโบรกเกอร์ของ QRSซึ่งถือเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญที่จะสอบสวนต่อไปส่วนการสอบสวนทาง DSI จะต้องออกหมายเรียกมาสอบสวนและสอบปากคำรวมถึงนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนซึ่งเชื่อว่าไม่หลบหนีเพราะนายภาวุฒิเองพร้อมเข้ามายืนยันข้อเท็จจริงอยู่แล้วและคาดว่า DSI จะเรียกมาสอบปากคำช่วงปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรส่วน22คนที่ DSI ออกหมายเรียกยืนยันจะเข้ามาให้ปากคำครบทุกคนหรือไม่ยังไม่ทราบในเมื่อศาลไม่อนุมัติหมายจับต้องออกหมายเรียกสำหรับเหตุที่ DSI ออกหมายจับเลยพลตำรวจโทรุทธพลกล่าวว่าเพราะเป็นเงื่อนไขของกฎหมายที่สามารถออกได้เชื่อว่าต้องมีพยานหลักฐานมากพอสมควรจึงขอศาลอนุมัติออกหมายจับสำหรับการจับกุมตัวนางสาวมาริกาเจ้าของโบรกเกอร์ QRS ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญากระทำความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนร่วมกันช่อกงประชาชนประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้จดทะเบียนร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนและสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้สมคบกันและร่วมกันฟอกเงินโดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ที่ลานจอดรถโรงพยาบาลดังย่านพระราม9ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพื่อดำเนินการตามกฎหมายโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะดำเนินการนำตัวผู้ต้องหายื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขออำนาจศาลฝากขังตามขั้นตอนต่อไปพ่อของเหยื่อรถบัสนักเรียนไฟไหม้ร่วมวางดอกไม้แสดงความอาลัยที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวบรรยากาศหน้าโรงเบียร์ณลาดพร้าววันนี้ยังคงมีประชาชนเดินทางนำดอกไม้พวงมาลัยอาหารผลไม้และน้ำดื่มมาวางไว้ที่บริเวณประตูด้านหน้าและประตูด้านหลังของสถานที่เกิดเหตุเพื่อร่วมแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้นอกจากนี้ยังพบว่ามีการจุดธูปปักลงบนถ้วยข้าวทุกถ้วยจำนวน31ถ้วยตามจำนวนผู้เสียชีวิตพร้อมจุดเทียนและนำพวงมาลัยไปวางบนผ้าบังสกุลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลของผู้ที่เดินทางมาร่วมไว้อาลัยเชื่อว่าเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับแม้ว่าวันนี้จะเข้าสู่วันที่3แต่ยังคงมีกลิ่นไหม้หลงเหลืออยู่เป็นระยะโดยวันนี้มีพ่อของเหยื่อรถบัสนักเรียนไฟไหม้เมื่อปี68และเหยื่อเมาแล้วขับกว่า30คนร่วมวางดอกไม้แสดงความอาลัยในจุดเกิดเหตุพร้อมบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนไม่กล้าแม้แต่จะดูข่าวเพราะเหตุการณ์เหมือนกับครั้งที่ลูกชายของตนเองเสียชีวิตในครั้งนั้นประตูทางออกฉุกเฉินของรถบัสไม่สามารถเปิดได้ครั้งนี้ก็มีผู้เสียชีวิตตรงหน้าประตูฉุกเฉินจำนวนมากซึ่งเป็นเคสที่คล้ายกันต่างกันแค่สถานที่ทั้งนี้อยากให้หน่วยงานทุกภาคส่วนรวมถึงผู้ประกอบการมีมาตรการเข้มงวดมากกว่านี้เรื่องความปลอดภัยอย่าประมาทเพราะถ้าเกิดความประมาทจะเกิดความสูญเสียอย่างมากมาย
6: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
7: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
8: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
9: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
10: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
11: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
12: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหก

0: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอมเมอรัลรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinking radio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
3: 11นาฬิกา9นาทีนะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Modern Market นะครับวันนี้อยู่กับคุณนฤปานพัทรสิทธิสกุลแล้วก็ผมชันเดชบุหันนะครับ
4: สวัสดีครับ
5: พี่บอยคะ
3: สวัสดีครับ
4: วันนี้เป็นยังไงบ้างคะต้องบอกว่าตอนนี้ก็เหมือนจะสบายนะคะแต่ว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงแล้วเนาะเปลี่ยนแปลงบ่อยเพราะฉะนั้นไงก็รักษาสุขภาพนะคะฝนตกทุกวี่ทุกวันเลยนะคะ
3: นะฮะก็ในฐานะที่พี่ก็เป็นคนใช้รถใช้ถนนเนาะ
4: ค่ะ
3: นะก็เห็นชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของการปรับสภาพการจราจรบนท้องถนนนะฮะตามเส้นพระราม9หรือว่ารามคำแหงนะครับซึ่งก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยนะฮะในช่วงนี้เนี่ยนะครับนั่นแสดงว่าอะไรแสดงว่าเรื่องของการปรับตัวนะครับให้เหมาะกับช่วงที่ประเทศไทยหรือว่ากรุงเทพเนี่ยจะต้องเผชิญกับฟ้าฝนน
4: ะ
3: ทิ้งมาไม่เป็นเวลาเนี่ยมันก็ต้องมีเรียกว่ามีสติมีการเตรียมพร้อมนิดหนึ่งนะฮะคือหลายครั้งที่ขับรถมาทำงานแล้วเจอสภาพรถติดนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เดาหรอกว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเพราะผ่านช่วงระยะเวลาหนึ่งไปเนี่ยเกิดมีทางเบี่ยงให้เห็นแล้วปรากฏว่าทางขวามือของเราก็เห็นผู้ประสบอุบัติเหตุเนี่ยน
4: ะฮะ
3: แล้วก็เป็นมอเตอร์ไซค์ที่ขับรถแล้วใช้ทางยกระดับซึ่งเป็นทางที่ทางหลวงอะนะฮะ
4: ค่ะ
3: ทางกรมการขนส่งเนี่ยทางหลวงเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้มอเตอร์ไซค์เนี่ยขับขึ้นไปบนทางยกระดับ
4: ค่ะ
3: นะแล้วประเกิดอุบัติเหตุแล้วไม่ใส่หมวกกันน็อกเลือดเจิ่งนองเต็มถนนเลยเห็นเป็นภาพสลดใจนะครับนะฮะในนาที1นาทีนั้นน่ะมันทำให้เราคิดอะไรได้บ้างนะคือในความมีสติตรงนั้นน่ะเราต้องนึกถึงคนที่เรารักมากๆน
4: ะ
3: กับภาระที่จะต้องเผชิญอะไรเหล่านี้นะฮะแล้วการใช้ถนนร่วมกันเนี่ยมันก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับที่จะต้องรับผิดชอบทั้งตัวเองแล้วก็บุคคลอื่นครับ
4: ใช่แล้วค่ะยังไงก็ดูแลตัวเองนะคะด้วยการทำตัวเองให้ปลอดภัยบนท้องถนนนะคะถึงแม้ว่าอยู่บนท้องถนนหรือว่ามาทำงานแล้วแล้วเราก็อยากให้คนที่บ้านปลอดภัยสัตว์เลี้ยงของเราปลอดภัยผู้ใหญ่ที่เราแบบเคารพบูชาหรือคนรักของเราที่อยู่บ้านหรือแม้มีแต่บ้านเปล่าๆนะคะแต่มีข้าวของสำคัญอยู่ยังไงเราก็อยากให้ปลอดภัยเช
3: ่
4: นเช่นกันใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
4: เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้เราปลอดภัยสบายใจได้ก็คือกล้องวงจรปิดค่ะคือสมัยนี้เราต้องใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์นะคะเรียกว่าอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลานะคะกับ MRCCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi นะสามารถเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ได้ด้วยนะคะสามารถดูภาพสดหรือว่าคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าเห็นเสียงก็สามารถทำผ่านมือถือความละเอียดนี่8ล้านพิกเซลนะคะซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ติดตั้งง่ายได้ทั้งบ้านทั้งในบ้านนอกบ้านทนแดดทนฝนเพิ่ม memory SD card ได้ถึง128 GB นะคะ
3: บ
4: ันทึกต่อเนื่อง30วันก็สามารถตั้งตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้วก็แจ้งเตือนได้หมุนได้355องศานะคะหมุนขึ้นลงก็ 75องศานะ
3: ค
4: ะควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปมือถือคือดูภาพสีกลางคืนได้มีโหมดอินฟราเรดนะคะเพื่อที่จะใช้ในที่มืดรับประกัน1ปีนะคะใครที่อยากได้เรียกว่าเป็นโปรโมชั่นพิเศษนะคะจากช็อปมาเนี่ยซื้อ1แถม1นะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นนะคะโทรมาได้ที่เบอร์021143990นะคะ021143990ค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทเท่านั้นเองใครที่อยากจะซื้อนะคะเรียกว่าคือเราพูดบ่อยพูดตลอดนะคะว่าความปลอดภัยหรือแม้กระทั่งการที่เรานอกจากมีสติบนท้องถนนแล้วเราต้องมีสติ
3: ในที่อยู่อาศัยด้วย
4: ใช่คือวิธีการมีสติหรือแม้กระทั่งเราไม่ประมาทนะคะความประมาทมันเป็นต้นกำเนิดของความหายนะทุกเรื่องอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นการที่เราได้รู้หรือว่ารู้ทันท่วงเวลาที่เราอยู่ไหนก็ได้เนาะไม่ว่าจะเป็นคนในบ้านสัตว์ในบ้านข้าวของในบ้านนะคะถ้าเราเห็นเขาได้ตลอด24ชั่วโมงหรือแม้กระทั่งเราอยากจะรู้ว่าอ่ะช่วงเวลานี้เขาปลอดภัยดีไหมแล้วก็แค่ดูผ่านมือถือไปเนาะเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้ช่วยได้เยอะเลยทีเดียวนะคะเราก็ต้องเอามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราด้วยนะคะเพื่อความไม่ประมาทความปลอดภัยแล้ว สามารถช่วยเหลื อคนที่เรารักได้อย่างทันท่วงทีด้วยนะคะโปรโมชั่นเพียง 1,290 บาทเท่านั้นซื้อ1แถม1นะคะติดต่อได้ที่เบอร์021143990ค่ะ
3: ครับนะคุณผู้ฟังท่านไหนสนใจนะครับก็โทรไปสอบถามได้นะครับตามหมายเลขที่คุณนุได้แจ้งไปนะครับนะเช่นเคยครับทุกวันพุธนะฮะไม่ใช่ทุกวันพุธนะจริงๆทุกๆวัน
4: ใช่ค่ะ
3: นะครับคุณผู้ฟังสามารถฝากร้านกับเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube Thinking Radio FM 96.5 Fanpage นะครับนะครับหรือว่าทาง LINE @Thinking Radio ของคลื่นนะครับฝากร้านฝากข้อมูลมานะครับเดี๋ยวเราช่วยประชาสัมพันธ์ให้เราก็มีการไลฟ์คู่ขนานทั้ง 2-3 ช่องทางที่คุณผู้ฟังได้ติดตามอยู่นี้ด้วยนะครับ
4: ถ้าได้ยินแต่เสียงเราอยากเห็นหน้าตาเราด้วยนะคะต้องเข้ามาทางแพลตฟอร์ม YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยนะคะก็จะเห็นเราไลฟ์สตรีมเรียกว่าไปพร้อมๆกับวิทยุเลยทีเดียวนะคะท่านไหนที่ฟังวิทยุอยู่นะคะตอนนี้ลองเคลื่อนนะคะเคลื่อนจากหูมาดูที่ตาก็ได้นะคะเข้าไปในแพลตฟอร์ม Facebook เนาะก็จะเห็นพวกเราคุยกันแบบสดๆนี่แหละค่ะคืออยากรู้ว่าเอ้ยเสียงแบบนี้หน้าตามันจะเป็นยังไงนะก็เข้ามาเลยนะคะใน Facebook แล้วก็ YouTube สามารถคอมเมนต์ได้ด้วยนะคะเรียกว่าคุยกันแบบเนี่ยทันทีนะคะมีอะไรที่อยากจะแนะนำมีอะไรที่อยากจะติติงชื่นชมก็สามารถเนี่ยส่งมาได้ทันทีทาง Facebook แล้วก็ YouTube แน่นอนว่าทางเราสองคนเนี่ยจะเห็นทันทีแล้วสามารถตอบโต้ได้ด้วยทันทีเช่นเดียวกันนะคะมีเรื่องอะไรก็สอบถามกันได้คุยกันได้วิจารณ์กันได้นะคะ
3: ครับนะฮะแต่อย่าแรง
4: แรงได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะเราเปิดกว้างอยู่แล้วนะคะ
3: นี่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ่ะในวันศุกร์นะครับตอนแรกเราก็ประวันในใจเนาะประวันในใจว่าเรื่องว่าจะมีคุณผู้ฟังเนี่ยยังฟังวิทยุอยู่อีกไหมปรากฏว่าในสัปดาห์ที่2ศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนนะครับที่เปิดโอกาสให้ผู้ฟังอ่ะถามสดตอบสดคุณวิกรมกรมดิษฐ์ในช่วง 9-10 โมงนะฮะนะฮะก็เป็นครั้งแรกปรากฏว่ามีสายโทรมาล้นมากคำว่าล้นมากนี่คือชนิดแบบที่ว่า
4: เวลาหมดไม่ทันใช
3: ่
4: ไหม
3: ใช่น้องๆรับไม่ทันนะฮะก็มีทั้งโทรมาด้วยความคิดถึงและติดตามผลงานแล้วก็สอบถามในประเด็นนะฮะใน1ชั่วโมงนั้นนะครับเป็นเรียกว่าเป็นชั่วโมงที่เรียกว่าสายฮอตสายร้อน
4: สายไหมนะคะใช่ถามเลยทีเดียวใช่ไหมคะ
3: เพราะกลัวว่าไม่มีใครถ้าไม่มีใครโทรมาหมายความว่าไงอ่ะคนเขาไม่ฟังวิทยุกันแล้วใช่ไหม
4: ใช่
3: ปรากฏว่าสายไหมนะฮะก็รู้สึกภูมิใจอยู่ว่ายังมีคนฟังวิทยุอยู่เยอะนะ
4: ใช่
3: นะครับเพียงแต่ไม่แสดงตัวเท่านั้นเองนะครับ
4: ฟังเงียบๆใช่ไหมคะ
3: ฟังเงียบๆอยากฟังอย่างเดียว
4: ใช่
3: นะครับ
4: แต่ด้วยความที่คุณวิกรมเนาะท่านก็มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีประสบการณ์ชีวิตมากมายนะพร้อมที่จะให้ความรู้กับทุกท่านถ่ายทอด ความรู้เนาะถ่ายทอดประสบการณ์จริงที่ประสบพบเจอมานะคะเรียกว่าถือว่าเป็นความรู้ที่มีคุณค่าที่ประเมินค่าไม่ได้
3: เน้นคุณค่าใช่คุณวิกรมจะให้ข้อมูลแล้วก็ให้ข้อมูลในเชิงวิเคราะห์แล้วก็ตั้งข้อสังเกตในเชิงคุณค่านะครับ เรียกว่าเป็นสิ่งที่แม้ว่าท่านระดับเจ้าสัวนะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: เวลาทำงานก็ไม่ตรงกับคนอื่นนะครับอย่างเราทำงานตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่ว่าในระดับเจ้าสัว CEO เวลาทำงานเขาเวลาพักเที่ยงเวลามื้อค่ำเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่ระดับผู้บริหารระดับสูงอ่
4: ะ
3: เขาจะเจอแล้วก็ปิดดีลนัดเจอปิดดีลคุยถึงนโยบายการทำธุรกิจด้วยกันนะฮะฉะนั้นเวลาทำงานของเราอย่างนี้มันจะไม่ตรงกันกับเขาบางทีเนี่ยเรียกว่าแบบเขาเรียกทำงานไม่เป็นเวลาเนา
4: ะ
3: แต่ท่านก็บริหารจัดการของท่านได้นะครับอายุ70จะ80อยู่แล้วเนี่ย
4: นะครับยังดูแข็งแรงอยู่
3: ยังดูแข็งแรงอยู่ใช่นะก็ในสัปดาห์นี้มีหลายเรื่องนะที่ผมเขียนสรุปเป็นสั้นๆเนี่ยก็อย่างเรื่องที่รัฐบาลเนี่ยเขาเร่งดันโครงการ Early Retire แบบสมัครใจนะครับซึ่งโดยมีการปรับเกณฑ์อายุขั้นต่ำลงมาเริ่มที่40ปีซึ่งจากเดิมเนี่ยต้องรอถึงอายุ55เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเขาได้รีสกิลไปหางานใหม่ได้ง่ายขึ้นโดยตั้งเป้าเริ่มดำเนินการจริงเนี่ยในปีปีงบประมาณ2570น
4: ะ
3: ส่วนสาเหตุหลักเนี่ยมาจากภาระค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือนแล้วก็สวัสดิการข้าราชการในปัจจุบันเนี่ยที่มันสูงเกินไปจนกระทั่งกระทบต่อภาพรวมงบประมาณลงทุนในการพัฒนาประเทศขับเคลื่อนในสิ่งต่างๆนะฮะซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักเนี่ยที่เห็นนะฮะเป็นข่าวแล้วก็ปรากฏทั้งจากงานวิจัยของทางฝั่ง TDRI หรือว่าจากทางฝากฝั่งของหน่วยงานภาครัฐนะที่เล็งไปคือสายงานธุรการเสมียนแล้วก็พนักงานพิมพ์ดีดซึ่งปัจจุบันในสายงานเหล่านี้เขาสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาทำงานทดแทนได้แล้วก็ยังมีการเตรียมศึกษาการปรับสวัสดิการรักษาพยาบาลไปเป็นระบบประกันสุขภาพเพื่อควบคุมงบประมาณด้วยแล้วก็แนวคิดนี้นะครับก็ได้รับการเปิดเผยถ้านับไม่ผิดก็เมื่อวันที่7กรกฎาคมนะฮะแล้วก็ยืนยันชัดเจนว่าจะไม่มีการขยายอายุเกษียณเกิน60ปีแน่นอนนะครับซึ่งข้าราชการที่กำลังวางแผนอนาคตเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าต้องเกาะติดความเคลื่อนไหวเหล่านี้นะครับให้ดีๆเรียกว่าให้ใกล้ชิดเลยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้นะฮะต่อด้วยข่าวนี้เลยเหมือนเป็นข่าวดีครับนะฮะขออนุญาตน้องนุ๊กขออนุญาตคุณผู้ฟังนะครับก็คือทางคุณยศนันนะยศชนันนะขออ่านชื่อผิดเป็นประธานการประชุมบอร์ดเด็กแห่งชาตินะครับเขามีการเห็นชอบการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดช่วงอายุ0ถึง6ปีนะครับในแบบทั่วหน้าในอัตรา600บาทต่อคนต่อเดือนนะฮะโดยจะเริ่มต้นตั้งแต่ปีงบประมาณ2570เป็นต้นไปแล้วก็จะยกเลิกขั้นตอนการติดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อลดขั้นตอนการลงทะเบียนแล้วก็ช่วยให้เด็กเนี่ยได้รับสิทธิ์รวดเร็วยิ่งขึ้นอ
4: ัน
3: นี้ถือว่าเป็นข่าวที่มีการอัปเดตล่าสุดในวันนี้เลยฮะ
4: ค่ะ
3: ครับ
4: ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะเนาะเมื่อวานหรือเปล่าใช่แหละที
3: ่
4: พี่โบกับพี่บอยใช่ไหมคะไปที่งาน World Bank เน
3: า
4: ะอันนี้เป็นพี่โบเขาก็สรุปมาในเว็บไซต์ FM
3: ครับ
4: FM 96.5 นะคะ Thinking Radio ถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปอ่านแบบละเอียดนะคะแต่ว่าวันนี้ก็จะมาอ่านให้ฟังเป็นแบบคร่าวๆนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่โอ้เป็นอีกก้าวหนึ่งของประเทศไทยเรา
3: ใช่
4: ไหมคะเรียกว่าคนไทยประเทศไทยเนี่ยพร้อมละ 100% ที่จะเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank 2026นะคะ
3: ครับ
4: ค่ะก็กระทรวงการคลังเนาะร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยใช่ไหมคะแถลงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะคะเวทีด้านเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกที่ได้รับขนานนามเป็นโอลิมปิกทางการเงินซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะระดมหัวกะทิมากกว่า 15,000 คน จาก191ประเทศร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองทิศทางเศรษฐกิจโลกในอนาคตนะคะหลังจากไทยประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งแรกเมื่อปี2534เนาะ
3: ครับ
4: คุณเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะเปิดเผยว่าการที่ประเทศไทยเนี่ยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้นับเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่จะช่วยสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและคนไทยทุกคนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ยกระดับภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือการแสดงศักยภาพชุมชนท้องถิ่นสู่สากลนะคะตลอดจนต่อยอดไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งในฐานะเจ้าภาพประเทศไทยได้ชูแนวคิดหลักนะคะขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงนะคะเรียกว่าโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดสู่แนวทางเศรษฐกิจโลกที่สมดุลยั่งยืนมีภูมิคุ้มกันและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนะคะ
3: ครับ
4: สำหรับการขับเคลื่อนเชิงนโยบายบนเวทีโลกครั้งนี้นะคะรัฐบาลไทยได้เชื่อมโยงวิสัยทัศน์และนโยบายการคลังที่สอดรับความท้าทายในปัจจุบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติผ่าน4เสาหลักที่เป็นประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญและทุกประเทศกำลังคบคิดหาทางออกนะคะเสาหลักที่1ก็คือการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิตอลนะคะแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงแล้วก็ยืดหยุ่นนะคะไทยสามารถเป็นต้นแบบให้กับประเทศอื่นๆในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐนะคะอาทิระบบพร้อมเพย์นะคะและ Cross Border QR นะคะและการนำเสนอข้อมูลอย่างเทคโนโลยี AI ที่จะมาใช้ในการส่งผ่านมาตรการแล้วก็บริการภาครัฐและสาธารณสุขเพื่อวางกรอบนโยบายที่แม่นยำและก็ตรงเป้าหมายนะคะส่วนเสาที่2นี่คือการขยายบทบาทของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีความแตกแยกสูงเพื่อให้ไทยสามารถเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะนำเสนอศักยภาพของไทยในการเป็นทัชฮับนะคะทางการค้าการเงินและการลงทุนของเอเชียพร้อมส่งเสริมห่วงโซ่อุปทานที่มีความยืดหยุ่นและความร่วมมือรูปแบบใหม่เสาที่3นะคะคือการสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะผ่านการปฏิรูปสถาปัตยกรรมทางการเงินเพื่อสนับสนุนการปรับตัวและการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่สมดุลนะคะและเสาที่4ค่ะคือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืนนะคะเปลี่ยนความท้าทายสังคมสูงวัยให้เป็นโอกาสขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการเตรียมพร้อมทางการเงินนะคะนอกจากนี้ก็จะมีไฮไลท์ที่สำคัญก็คือการนำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยและซอฟต์พาวเวอร์ที่จะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยและสร้างความประทับใจให้กับผู้แทนจากทั่วโลกด้วยโดยคัดสรรผ้าทอและก็ผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นจาก21จังหวัด26ชุมชนนะคะรวมทั้งสิ้น37ลายอัตลักษณ์ทั่วไทยไม่ว่าจะเป็นผ้าทอตีนจกไทยลื้อนะคะผ้าขาวม้าลายช้างและผ้าบาติกพิมพ์ลายนะคะบุพภาบรมราชินีนาถก็จะนำมาใช้ในการตกแต่งและสะท้อนคุณค่าภูมิปัญญาไทยสู่สากลด้วยนะคะคือภายในงานนี้ก็ยังมีการจัดแสดงแล้วก็เสิร์ฟอาหารเครื่องดื่มที่เป็นสินค้าแบบGI ของประเทศไทยด้วยใช่ไหมคะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยระดับนานาชาติได้สัมผัสรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวหอมมะลิไทยแท้ 100% คุณภาพพรีเมียมคัดพิเศษนะคะที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นแผ่นดินไทยและวิถีเกษตรกรรมอันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคด้วยคุณเอกนิตินะคะก็ได้กล่าวว่าในช่วงการเตรียมความพร้อมขั้นสุดท้ายนะคณะผู้จัดงานได้เร่งผลักดันโอกาสครั้งสำคัญนี้เป็นวาระแห่งชาติผ่านการสื่อสารเพื่อการรับรู้และความเข้าใจให้กับคนไทยทุกภาคส่วนครอบคลุมทั้งหน่วยงานภาครัฐสถาบันการศึกษาภาคธุรกิจไปจนถึงประชาชนนะคะ ผ่านแคมเปญ Road to Thailand เพื่อเน้นย้ำว่าการประชุมในครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการกำหนดนโยบายและนักวิชาการเพียงเท่านั้นนะคะแต่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตแล้วก็ใกล้ตัวกับทุกคนเลยสะท้อนผ่านการผนึกกำลังแล้วก็เปิดพื้นที่ให้เยาวชนรุ่นใหม่ชุมชนในท้องถิ่นแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยได้เข้ามามีส่วนร่วมนะคะทั้งในช่วงการจัดเตรียมงานระหว่างการจัดประชุมจึงยืนยันว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนไทยทุกคนนะคะซึ่งในระยะสั้นการเดินทางเข้ามาของกลุ่มผู้มีกำลังซื้อสูงทั่วโลกเนาะจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วก็การบริการในทันทีนะคะซึ่งการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเนี่ยลงลึกและให้ความสำคัญกับทุกรายละเอียดนะคะโดยรัฐบาลได้ยกระดับการดำเนินงานผ่านคณะอนุกรรมการ3ด้านได้แก่1คณะอนุกรรมการด้านสารัตถะซึ่งดูแลการขับเคลื่อนแนวคิดของการประชุมให้ชัดเจนแล้วก็มีพลังนะคะ2คือคณะกรรมการด้านพิธีการและอำนวยการเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพของไทยเนี่ยไม่เพียงแต่สำเร็จลุล่วงด้วยดีแต่ต้องเหนือความคาดหมายของผู้เข้าร่วมประชุมด้วยนะคะและสุดท้ายค่ะข้อ3นะคะคณะอนุกรรมการด้านการรักษาความปลอดภัยค่ะซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างเรียบร้อยปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นแก่ทุกฝ่ายนะคะซึ่งตอนนี้ประเทศไทยมีความพร้อม 100% แล้วใช่ไหมคะพี่บอยตามแผนการจัดเตรียมงานเนาะซึ่งในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะคณะผู้แทนจากThe International Monetary Fund นะคะแล้วก็ The World Bank Group ได้เดินทางมาร่วมตรวจประเมินความพร้อมขั้นสุดท้ายอย่างใกล้ชิดนะคะนี่แหละใครที่เขาเรียกว่าJuly Mission เนาะของคณะผู้จัดงานที่จะวางระบบควบคุมงานแล้วก็ระบบเชื่อมโยงการทำงานอย่างไร้รอยต่อภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความพร้อมสูงสุดในทุกมิตินะคะใครที่อยากจะอ่านข่าวแบบยาวมากนะถ้าเกิดหนูอ่านเนี่ยน่าจะประมาณเที่ยงได้เลยเนาะก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของ Thinking Radio นะคะซึ่งพี่โบก็เขียนข่าวไว้อย่างละเอียดนะคะก็เข้าไปอ่านได้เลยว่าเมื่อวานเนี่ยไปช่วงสื่อมวลชนใช่ไหมคะ
3: ใช่เมื่อวานเนี่ยมีแขกผู้ไม่เกียรติ
4: เยอะเลยใช่ไหมคะ
3: จากทางฝากฝั่งของสถาบันการเงินแล้วก็จากทางฝากฝั่งของกระทรวงต่างประเทศ
4: ค่ะ
3: นะครับซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติเนี่ยทั้งสื่อมวลชนแล้วก็ผู้บริหารนะครับมาร่วมงานเนี่ยหลายชีวิตทีเดียวแล้วก็ภายในงานเนี่ยคือจริงๆเนี่ยเขาใช้คำว่าโอลิมปิกทางการเงินฟังดูเหมือนการแข่งขันใช่ไหมแต่จริงๆไม่ใช่
4: กีฬาระดับโลกอะไรเนี่ยแต่เป็นอันนี้เรื่องของการเงินใช
3: ่
4: ไหม
3: ใช่คือจริงๆไม่ใช่มันคือการรวมตัวกันของเรียกว่ากลุ่มธุรกิจทางการเงินหรือสถาบันการทางการเงินมากที่สุดคือ191ประเทศนะฮะได้คุยกับทางผู้บริหารศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยในเรื่องการเตรียมความพร้อมเนี่ยเขามีการคุยกันตั้งแต่หลังจากที่เอเปกจบเพราะว่าใช้ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยไงพอหลังจากเอเปกจบปุ๊บเนี่ยคุยถึงเรื่องนี้ต่
4: อ
3: ทั้งในเรื่องของ security เรื่องของอาหาร
4: ะ
3: นะฮะที่มีการเตรียมการต้อนรับเราคณะผู้บริหารระดับสูงจากนานาประเทศ
4: ะ
3: นะฮะรวมถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ต่างพูดกันว่าโอ้ยกลัวถูกตัดสัญญาณจังเลยเพราะว่าเป็นการประชุมในระดับ World Bank เนาะ
4: ะ
3: อาจจะต้องมีชั้นความลับที่มีเรื่อง security ด้วยพอได้คุยกับทางผู้บริหารระดับสูงของศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์บอกว่าฟูลครับงานนี้ระบบอินเทอร์เน็ตใช้ได้แน่นอนไม่สะดุดไม่ขัดข้อง
4: นะครับ
3: มั่นใจแล้วเมื่อวานเนี่ยนะฮะเป็นการแถลงข่าวซึ่งพี่ก็ได้มีโอกาสไปร่วมงานนะครับก็ได้เห็นถึง เรียกว่าเมนูอาหารนะครับก
4: ็เลย
3: อ
4: ย
3: าก ใช่ก็เลยอยากจะหยิบมาเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับของการจัดเตรียมเมนูอาหารในเรื่องของการประชุมในครั้งนี้นะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยเกี่ยวกับการจัดเตรียมเมนูอาหารนะครับในงานแถลงข่าวเนี่ย คือเขามุ่งมั่นในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศ
4: ไทยใช่ไหม
3: นะฮะทางคณะทำงานเนี่ยเขาตั้งใจอยากที่จะสอดแทรกเรื่องราวของความเป็นชุมชนสินค้าที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI นะความยั่งยืนลงไปในการคัดสรรวัตถุดิบแล้วก็การสร้างสรรเมนูในทุกจานซึ่งโจทย์สำคัญก็คือการเป็นอาหารสำหรับ การประชุมระดับโลกที่ต้องเน้นความสะดวกรวดเร็วเข้าใจง่ายแล้วก็รับประทานง่ายนะครับที่ตอบโจทย์ผู้เข้าร่วมงานทั่วทุกมุมโลกนะครับทางด้านทีมเชฟในเมื่อวานไปเจอเชฟโอ๊ตซ
4: ึ่
3: งเป็นหัวหน้าเชฟที่ดูควบคุมเกี่ยวกับอาหารตลอดวันงานก
4: ็
3: ค
4: ือ
3: 12-18 ตุลาคมนะฮะในฐานะที่เชฟโอ๊ตเนี่ยเขาเป็นหัวหน้าเนี่ยเขาก็เลยมุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องของต้องใส่ใจเป็นพิเศษในการบาลานซ์ความพอดีแล้วก็ยกระดับรสชาติจากท้องถิ่นเนี่ยสู่สากลนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ได้ยึดมั่นในหลักความยั่งยืนนะครับสนับสนุนผลผลิตภายในประเทศเป็นอันดับแรกโดยกว่า 70% ของวัตถุดิบทั้งหมดเนี่ยที่นำมาใช้ก็เป็นวัตถุดิบที่มาจากการจัดหาจากชุมชนท้องถิ่นแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะครับอย่างเมนูเมื่อวานนะครับไปชิมมาแล้วฮะแขกในงานก็ได้ชิมกันทุกคนนะฮะข้าวยำหัวใจไทยนะครับเป็นการนำเสนออัตลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคผ่านการร้อยเรียงข้าว GI นะฮะและวัตถุดิบที่ขึ้นชื่อจากทั่วประเทศนะคร
4: ับ
3: แล้วยังมีปลานิลนะฮะเป็นปลานิลที่เรียกว่าเป็นปลานิลที่ผสมด้วยที่ลงตัวกับซอสมิโซะเขาใหญ
4: ่
3: นะฮะเป็นเมนูความภาคภูมิใจที่ล้ำลึกถึงปลาของพ่อนะฮะเพื่อพิสูจน์ให้โลกเนี่ยเห็นว่าปลานิลเนี่ยเป็นปลาท้องถิ่นของไทยแล้วก็ยกระดับสู่สากลได้ผ่านเทคนิคการบ่มและเพิ่มความลึกซึ้งด้วยซอสมิโซะที่หมักในพื้นที่เขาใหญ
4: ่
3: 100% นะฮะและยังมีอีกอย่างหนึ่งนะฮะนอกจากข้าวเหนียวทุเรียนที่ต่างชาติเขาคุ้นเคยแล้วอันนี้ข้าวเหนียวมะม่วงครับนะฮะเรียกว่าเป็นเมนูซอฟต์พาวเวอร์ระดับตำนานที่ไม่ควรพลาดนะครับแล้วก็ยังมีรสผลไม้ไทยนะที่รวบรวมผลไม้ GI สดใหม่ตามฤดูกาลมาจัดเสิร์ฟนะฮะและยังมีคอฟฟี่เบรกนะเป็นเมนูของว่างสากลที่ทีมเชฟเนี่ยเขาได้ร่วมกันรังสรรค์ขึ้นใหม่สำหรับการประชุมในครั้งนี
4: ้
3: ผมถามว่าถ้าเกิดว่าเมนูที่ถูกเสิร์ฟไปในทุกจานในทุกมื้อในวันประชุมเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้บริหารเหล่านั้นชาวต่างชาติเหล่านั้นเนี่ยเขาสอบถามว่าวัตถุดิบที่นำมาเหล่านี้จากไหนยังไงจะอธิบายยังไงเพราะเยอะไปหมดเขาบอกว่าในทุกเมนูในทุกโต๊ะที่เสิร์ฟเนี่ยจะมี QR code ที่ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะสแกนเข้าไปแล้วจะอธิบายทั้งหมดของเมนูตั้งแต่วัตถุดิบ
4: มาจากไหนอะไรยังไง
3: มาจากไหนยังไงแล้วก็เรื่องของการนำมาปรุงนะฮะมาเป็นเมนูมื้อนั้นด้วยนะครับน่าสนใจมากครับคือเราใส่ใจแล้วก็ลงลึกในรายละเอียดครับ
4: ดีจัง
3: แล้วก็มีอีกมิติอีกแง่มุมนึงนะอีกแง่มุมนึงนะครับก็คือลายผ้าอัตลักษณ์ประจำชุมชนนะครับทั้งจาก21จังหวัด26ชุมชนเนี่ยซ
4: ึ่
3: งเป็นลายอัตลักษณ์ทั่วไทยเนี่ยนะฮะเขาจะนำมาติดเป็นวัสดุกันเสียงเนี่ยฝาผนังเหล่านี้ติดวัสดุกันเสียงแล้วก็ตกแต่งห้องประชุมที่สะท้อนคุณค่าภูมิปัญญาไทยสู่สายตาสากลด้วยนะครับก็จะได้เห็นกันนะครับนะฮะ
4: เรียกว่าคนไทยมีความพร้อมสุดๆไปเลย
3: ตอนนี้ก็เรียกว่าพร้อมมาก
4: ค่ะ
3: ครับ
4: ตอนนี้ก็เราก็ถึงเวลาช่วงพักนะคะอย่าลืมนะคะSME รายย่อยใครที่อยากจะโทรมานะคะ
3: ฝาก
4: ร้านกับเราในช่วงเบรกหน้าก็สามารถโทรมาได้นะคะที่เบอร์022481657นะคะ022481657นะคะมีสินค้าอะไรที่อยากจะฝากร้านก็เรียนเชิญนะคะแต่ว่าตอนนี้เราต้องไปพักกันก่อนแล้วใช่ไหมคะ
3: ครับผม
4: ค่ะ
3: ครับ
2: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
5: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shop Mania
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
8: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราปฏิสุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
9: เสียงอะไรอ่ะ
10: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
9: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
10: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
11: สนับสนุนโดยยางโอตานิเค 4,000 รันแฟลตขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดต่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได
1: ้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศิวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
3: มาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Modern Market นะครับคุณนุ๊กครับ
4: ค่ะ
3: นะครับในช่วงนี้ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาผมมีข่าวประชาสัมพันธ์คุณผู้ฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ไตรมาสที่2ปี69นะครับดอกเบี้ยคงที่1ปี1ปีแรกนะครับเริ่มต้นที่ 0.99% ต่อปีดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีกระตุ้นโค้งสุดท้ายนะครับในรายละเอียดน่าสนใจมากครับคุณผู้ฟังฮะสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นนะเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงแล้วก็ผ่อนบ้านหมดไวขึ้นนะครับแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินนะครับในเงื่อนไขเนี่ยดอกเบี้ยคงที่ในปีแรกเริ่มต้นที่ 0.99% ต่อปีนะครับหรือว่าผ่อนต่ำเนี่ยเริ่มต้นปีแรกล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนนะฮะแล้วเงื่อนไขต่อมาเนี่ยนะครับแบบดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีนะฮะผมอ่านช้าๆเพื่อคุณผู้ฟังจะได้ฟังทันเพราะว่าเป็นตัวเลขนะครับดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีนะครับแล้วเงื่อนไขที่3ในอีกแบบหนึ่งครับเป็นพิเศษออมสินนะสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทสำหรับใน 200,000 บาทเนี่ยสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับสำหรับผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์บ้านนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะยื่นกู้ได้ถึงวันที่15กรกฎาคมนะก็คือวันนี้วันสุดท้ายแล้วนี่นะฮะนะครับผ่านแอปพลิเคชัน MyMo นะครับหรือว่า www.gsb.or.th หรือว่าที่ธนาคารออมสินทุกสาขาคุณผู้ฟังสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่โทร GSB Contact Center นะครับ1115 เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับกู้เท่าที่จำเป็นและก็ชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับนะฮะก็เป็นเรียกว่าเป็นแคมเปญดีๆนะครับของธนาคารออมสินที่มาฝากคุณผู้ฟังนะครับใครที่ต้องการรีไฟแนนซ์บ้านในช่วงนี้นะครับธนาคารออมสินก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคุณนุ
4: ใช่ละค่ะ
3: ครับ
4: แต่ว่าทางขึ้นเราก็มีทางเลือกหนึ่งให้เช่นเดียวกันนะคะใครที่ช่วงเวลานี้ยังหมกมุ่นอยู่กับ AI นะหลายคนเนี่ยมี AI เป็นบรรทัดฐานของชีวิตเพราะว่าเราหนีเขาไม่พ้นจริงๆนะคะไม่ว่าจะเปิดไปช่องทางไหนก็จะมีแต่ AI เนาะคนก็จะเจนภาพด้วย AI ใช้เครื่องมือ AI ทำนู่นทำนี่นะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าแพลตฟอร์ม AI แอปพลิเคชันให้เลือกแบบเยอะแยะมากมายนะคะคราวนี้ด้วยวัยเด็กๆอ่ะเขาอาจจะอยู่กับมันแล้วเขาก็รู้แต่คนแก่นี้สิคือ
3: ผู้สูงอายุ
4: ใช่สเต็ปแรกยังไม่ไปไหนเลยสเต็ปอะไรก็ไม่รู้แบบเยอะแยะเต็มไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็ต้องเรียกว่าเรียนรู้เป็นพื้นฐานชีวิตเนาะให้รู้ว่าโลกมันไปถึงไหนแล้วแล้วก็เรียนรู้เฉพาะเอาไว้ใช้ในแบบของเรานะคะนะคะเพราะว่าวัยเก่าเนี่ยเราต้องรู้ที่แบบใช้ได้จริง
3: ครับ
4: นะคะเราก็มีหลักสูตรใช่ไหมคะพี่บอย
3: นะครับอัปเดตคุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับเป็นกิจกรรมที่เราจัดต่อเนื่อง2วันนะครับเป็น AI for Life ปีที่3นะครับโดยในวันที่1สิงหาคมตรงกับวันเสาร์นะเป็น AI for Life ในตอน Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI อันเนี้ยตอนนี้อยากจะแจ้งคุณผู้ฟังว่าสมัครเข้ามา48ท่านแล้วครับเหลืออีกแค่2ที่นั่งเท่านั้นนะครับเต็มแล้วเต็มเลยไม่รับเพิ่
4: ม
3: นะครับนะฮะแต่ที่อยากจะบอกต่อนะฮะว่าถ้าใครเนี่ยที่พลาดในเรียกว่าในหลักสูตรแรกนะฮ
4: ะ
3: ก็สามารถที่จะมาเรียนในหลักสูตรที่2ได้เหมือนกัน
4: ค
3: ือ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังนะฮะก็เป็นระดับ beginner ที่สอนคุณผู้ฟังนะฮะตั้งแต่พื้นฐานนะครับซึ่งหลักสูตรของวันที่2สิงหาคมคือวันอาทิตย์เนี่ยเราไม่ได้จำกัดอายุนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าต้องเรียนพร้อมกันแล้วก็จะมีทีมงานของเราเนี่ยนะครับทีมงานของเราจะช่วยเรียกว่าช่วยประกบนะฮะ10ต่อ1นะฮะ10คุณผู้ฟัง10คนมีเจ้าหน้าที่1คนแล้วก็วิทยากรคืออาจารย์สุทธิราเนี่ยจะสอนแบบค่อยเป็นค่อยไปนะฮะในแบบจับมือทำนี่แหละครับนะครับฉะนั้นเนี่ยไม่เหมาะกับคนที่เป็นแล้วอันนี้บอกเลย
4: ใช่
3: ไม่เหมาะกับคนที่ต้องการที่จะมาเอาเทคนิคนะครับ
4: ไม่ใช่ใครที่แบบใช้ AI เป็นประจำอยู่แล้วมีเครื่องมือที่แบบใช้สม่ำเสมอมาแล้วจะหงุดหงิดนะคะเพราะว่าอันเนี้ยเป็นมือใหม่จริง
3: ๆมือใหม่จริงๆ
4: คือเริ่มสอนกันตั้งแต่เริ่มต้นให้รู้จัก AI เลยนะคะรวมถึงพร้อมว่าต้องสั่งอะไรยังไงเน
3: า
4: ะอาจจะแบบอธิบายกันช้าๆละเอียดนิดนึงด้วยความวัยเก่าอะ
3: ครับ
4: วัยเก่าอายุตั้งแต่เท่าไหร่เริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับพี่บอย
3: ครับ
4: ก็ผู้สูงวัยอะเน
3: า
4: ะ
3: คือเดี๋ยวนี้ขนาดเนี่ยกระแสอะไรนะเออร์ลี่ข้าราชการยังเริ่มตั้งแต่40อะดู
4: คิดว่า40แก่แล้วใช่ไหมคะไม่น่านะหนูว่าน่าจะเป็นวัย50อัพเถอะคือ40อัพเนี่ยก็ได้นะถ้าคุณยังไม่ได้รู้จากเครื่องมือแต่หลายๆคนก็เดี๋ยวนี้40ก็รู้กันเยอะแล้วอะเป็นวัย50อัพก็ได้นะคะ

0: ในการทำงานแล้วอยากจะเรียนรู้ AI ก็มาในหลักสูตรนี้ได้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันเรียกว่าเป็นจังหวะที่ดีเหมือนกันนะครับซึ่งวิทยากรของเราเนี่ยอาจารย์สุทธิลาจำลองสุภรักษ์นะฮะท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุนะครับและยังมีทีมงานที่ดูแลคุณผู้ฟังได้อย่างทั่วถึงซึ่งประสบการณ์ของอาจารย์สุทธิลาและทีมงานเนี่ยเขาเคยจัดอบรมแบบในลักษณะของการดูแลผู้สูงวัยอย่างนี้มาก่อนเขาจะมีความเข้าใจนะฮะในอารมณ์ความรู้สึกของคนที่เรียกว่าเป็นคนที่เริ่มต้นแล้วรู้แล้วเริ่มต้นที่จะใช้เครื่องมือแล้วต้องให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของข้อระวังในเรื่องการใช้ AI ด้วยนะมันจะผสมประสานกันไปนะฮะเราจึงต้องให้อาจารย์เหล่านี้คือเป็นมืออาชีพนะต้องยอมรับว่าเป็นมืออาชีพจริงๆนะครับมาช่วยสอนเพราะว่าใน2ครั้งแรกที่เราเคยทำ AI for Life มานะอันนั้นเราจัดทีละ100 150คนนะแต่เนื่องจากว่าด้วยคนจำนวนเยอะมากเราเริ่มมีความเข้าใจว่าทั้ง150คนเนี่ยเขาต้องการอะไรนะฮะเราก็เลยมาถอดบทเรียนทำในครั้งที่3ครั้งนี้เจาะเฉพาะกลุ่มเลยนะครับแล้วก็เอาเจาะเฉพาะกลุ่มตั้งแต่วัยเก่าแล้วก็คนที่เป็นบิกินเนอร์จริงๆ
1: ค
0: ือเริ่มต้นจริงๆนะครับซึ่งในหลักสูตรของวันที่2สิงหาคมนะครับตั้งแต่ 9:00 นถึง 16:00 นนะคือ 16:00 นเนี่ยนะครับตอนนี้มีคนฟังสมัครมาแล้วประมาณ 18-19 ท่านเรายังรับได้อีก30ที่นั่ง
1: ค่ะ
0: นะฮะคุณผู้ฟัง
1: ยังพอมีเวลาอ๋ออันนี้เป็นสเต็ป2แล้ว
0: สเต็ปที่2
1: สเต็ปที่2คืออันนี้เป็น AI สำหรับคนที่ช่วยขายเน
0: า
1: ะ
0: ช่วยขายด้วย
1: affiliate หรือว่ามีสินค้าตัวเองอันนี้ดิฉันว่าก็เหมาะแล้วนะคะ
0: ใ
1: ครวัย 30-40 มาได้นะ
0: ใช่
1: เน
0: า
1: ะ
0: คือมันจะต่างจากหลักสูตรแรกตรงที่ว่าอันนู้นเป็นการคลิกแอนด์ครีเอทเล่าด้วยภาพใช่ไหมบันทึกชีวิตแต่อันเนี้ยคือถ้าเราเออร์ลี่แล้วเราอยากจะหารายได้โดยที่เรามีโปรดักต์อยู่แล้วเนี่ยนะฮะหลักสูตรเนี้ยตอบโจทย์เลยไม่ต้องคือไม่มีเวลาว่างเนื่องจากว่าอายุเยอะแล้วจะไปทำงานที่อื่นก็ลำบากใช่ไหมครับนะฮะก็มาเรียนได้ที่หลักสูตรนี้คุณผู้ฟังจะได้เรียนรู้เทคนิคถ่ายภาพสินค้าด้วยสมาร์ทโฟนให้คนอยากซื้อนะครับเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วย AI แล้วก็สร้างคลิปสั้นด้วยสมาร์ทโฟนเขียนโพสต์ให้ลูกค้าอยากสั่งด้วย AI นะฮะแล้วก็เทคนิคการแต่งภาพให้สินค้าเนี่ยดูดีแพงขึ้นลูกค้าอยากซื้อนะครับนะฮะก็สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นในตลอดทั้งวันนะครับทั้ง2หลักสูตรนะครับคืออาจารย์ท่านรู้ว่าเป็นวัยเก่าผู้สูงอายุนะฮะฉะนั้นเนี่ยการอยู่กับเครื่องไม้เครื่องมือตลอดทั้งวันเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าร่างกายเนี่ยมันเขาเรียกว่าเป็นภาระหนักมากในการเรียนรู้อาจารย์ก็จะมีเบรกแล้วก็มีสอนในเรื่องของการกายภาพบำบัดนะครับไม่ให้เป็นออฟฟิศซินโดรมนะฮะไม่ให้มีปัญหาเรื่องกระดูกข้อไขนะฮะหลังจากอยู่กับอุปกรณ์นะครับซึ่งเรียนไปด้วยรีแลกซ์ไปด้วยแล้วก็ฝึกปฏิบัติไปด้วยlearning by doing นี
1: ่
0: นะประมาณนี้
1: ไปด้วยทำไปด้วย
0: ใช่ใช่นะฮะก็สนุกนะครับไม่มีความเครียดก็คือคุณผู้ฟังไม่ต้องจำอะไรทั้งสิ้นทำความเข้าใจอย่างเดียวแค่นั้นไม่ต้องจำอะไรจากที่เรียนลงมือปฏิบัติลงมือทำอย่างเดียว
1: จะไม่ลืมเหรอคะถ้าไม่จำเลย
0: เนี่ยอันนี้คือปัญหาของผู้สูงอายุไงนึกออกไหม
1: ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ขอโทษค่ะ
0: คือ
1: ก็หมายถึงว่าวิธีการจำอย่าไปจำแบบท่องคือให้ลงมือ
0: ไม่ต้องจำให้
1: ลงมือทำไปด้วย
0: ทำไปเลย
1: ม
0: ัน
1: จะแบบโดยอัตโนมัติใช่ไหมคะการได้ลงมือทำมันก็จะทำให้เราไม่ลืมง่ายๆเนาะนั่นแหละขอโทษค่ะแซวๆนะคะ
0: ไม่ก็เป็นคำถามที่คุณผู้ฟังเขาก็ถามมาเหมือนกันใช่ไหมก็วันที่2นะครับยังมีที่นั่งอยู่คุณผู้ฟังก็สอบถามแล้วก็คุยกับทีมงานได้นะครับทาง LINE @thinkingradio จะมีทีมงานของเรานะครับน้องกระแตเนี่ยคอยที่จะให้รายละเอียดกับคุณผู้ฟังนะครับ
1: ค่ะ
0: นะฮะก็เป็นกิจกรรมดีๆที่อยากจะฝากนะฮะห้ามพลาดปีหนึ่งทำครั้งเดียวนะครับ
1: ก็จะมาเจอกับเรา2คนด้วยนะคะวันนั้นเราจะไปถ้าเกิดฟังวันนี้เรารู้สึกว่าเอ๊ะยังไงนะคะไปถามเราได้ในวันนั้นเลยนะที่พูดวันนี้หมายความว่ายังไงต้องจำหรือไม่จำอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: แล้วก็เดี๋ยวจะสร้างกลุ่มทั้ง2รุ่นเนี่ยเดี๋ยวจะสร้างกลุ่มเพื่อให้ส่งการบ้านแล้วก็ได้คุยกันของคนคอเดียวกันใช่ของคนคอเดียวกันนะครับ
1: นะ
0: แล้วก็ต่อไปเนี่ยเผื่อจะมี

0: อะไรนะมีกิจกรรมดีๆแล้วก็มีข่าวสารอะไรน่าสนใจก็จ
1: ค
0: ะ
1: ่
0: ม
1: ะ
0: าส่งข่าวกันแล้
1: ค
0: ว
1: ่
0: ก
1: ะ
0: ็คุณผู้ฟังเนี่ยจะได้ส่งการบ้านให้กับวิทยากรด้วยเดี๋ยววิทยากรก็จะอยู่ในกลุ่มด้วย
1: ใช่
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: อยู่ในกลุ่มด้วย
1: ใครที่แบบเชี่ยวชาญด้าน AI แล้วแอบมาเรียนว่าอยากรู้ว่าทำอะไรยังไงตีมือนะคะมาแล้วอย่ามาบอกว่าสอนช้าเลยไม่ได้นะคะเราต้
0: ค
1: อ
0: ร
1: ง
0: ับ
1: เรียนไปด้วยกันศึกษาไปด้วยกันแล้วก็มาช่วยกันแบ่งปันความรู้นะคะก็เจอกันเนาะวันที่1วันที่2สิงหาคมนะคะแต่วันที่1เนี่ยอู้เต็มเร็วมาก
0: ครับ
1: เพราะว่าคนสูงวัยขึ้นเราก็มีเยอะแหละเราเข้าใจได้น
0: ก
1: ะ
0: ็
1: คะ
0: อย่างที่บอกว่าเพนพอยต์มาจากผู้สูงอายุที่เร
1: ต
0: า
1: า
0: ไป
1: ม
0: ร
1: เ
0: ่
1: ด
0: ว
1: ็
0: ม
1: ก
0: ทริป
1: ไม่
0: ไง
1: ทันใช่
0: เ
1: ไ
0: ร
1: ห
0: าม ไป
1: ค
0: ระ ่วมทริปแล้วก็เห็นว่าทุกท่านเนี่ยคือเหมือนมีโจทย์ของตัวเองนะ
1: ค่ะ
0: ไปบันทึกภาพเก็บคลิปเรื่องราวแต่ไม่รู้จะเล่ายังไงใช้เครื่องมืออะไรม
1: ใ
0: ั
1: ช
0: นก็
1: ่
0: เลยเป็นเนี่ยกลายเป็นโจทย์ที่เราเนี่ยอยากจะมาใช้เวทีตรงนี้สอนผู้ฟังถ้าให้ผู้ฟังไปเรียนจากที่อื่นเนี่ย
1: ค่ะ
0: ก็ไม่รู้ว่าจะน่าไว้วางใจหรือเปล่าแม้ว่าสัมมนาลักษณะอย่างเงี้ยจะมีฟรีแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็นำไปสู่เรื่องของการขายยูเซอร์การเข้าถึง AI ในระดับที่แอดวานซ์กว่านั้นมันมีค่าใช้จ่าย
1: มีหมดเลยนะคะ
0: ใช
1: เพ
0: ่
1: ราะว่าเดี๋ยวนี้อย่างที่บอกเราก็ไม่ว่ากันเนาะคือคนที่มีความรู้จริงๆเปิดคอร์สเนี่ยเราจะไม่ว่านะคะแต่ว่ามันก็จะมีแบบอีกรูปแบบหนึ่งที่เราไว้ใจไม่ได้นะคะที่มาเปิดคอร์สแล้วก็ให้เราแอดไลน์หรืออะไรต่างๆนานาที่แบบเพิ่มค่าใช้จ่ายมากกว่าที่ควรจะเป็นอะไรอย่างนั้นอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็อย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งเนาะ
0: แต
1: เร
0: ่
1: า
0: ว่าม
1: าเรียนรู้จุดเริ่มต้นกันก่อนดีกว่า
0: ค
1: น
0: ระ ับ
1: คะ
0: แต่ว่าที่เราพูดเช่นนี้เนี่ยไม่ได้ไปโจมตีคอร์สอ
1: ไม
0: ื
1: ่
0: ่น
1: โจ
0: ๆนะ
1: มตี
0: เพ
1: เ
0: ี
1: พ
0: ย
1: ร
0: ง
1: าะ
0: แต
1: ว
0: ่
1: ่า
0: ว่าเราพูดถึ
1: ค
0: ง
1: ่
0: ว
1: ะ
0: ่าไอ้แฟนรายการของขึ้นเราเราก็อยากจะดูแลถูกไหม
1: ค่ะค่ะเพราะว่าการมีคอร์สการเปิดคอร์สสอนออนไลน์ AI อะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนที่เขามีความรู้สั่งสมประสบการณ์มาเนี่ยแน่นอนเวลาเขาสอนอะไรใครอ่ะก็เป็นค่าครูค่าความรู้เขาถูก
0: ค
1: ไห
0: ร
1: ม
0: ับ
1: คะ
0: ใช่ครับ
1: คือความรู้มันต้องใช้เวลาในการที่จะอธิบายในการสอนเปิดคอร์สก็ไม่ผิดนะคะย้ำว่าไม่ผิดแต่ว่ามันก็อย่างว่าแหละมิจฉาชีพก็จะมาในรูปแบบต่างๆเนาะเพราะฉะนั้นก็เช็คกันดีๆเอา
0: คร
1: งี
0: ั
1: ้
0: บ
1: แล้วกันเนาะค
0: ม
1: ่ะแล้วอ่ะพี่บอยคะเรามีข่าวประชาสัมพันธ์อะไรเพิ่มเติมไหมค
0: จระ ิงมีนะม
1: ล
0: ี
1: ะ
0: มีครับพี่เก่งฝากมานะครับเป็นเก
1: ค
0: ็บ
1: ่ะ
0: ตกเก็บตกนะฮะเดี๋ยวขออนุญาต
1: ได้
0: ดูข้อมูลนิดหนึ่ง
1: ได้ได้
0: เพรา
1: แ
0: ะ
1: ล้
0: ว
1: ว
0: ่ามันเป็นกิจกรรมที่อยากจะชวนคุณผู้ฟังใครที่สนใจเดินทาง ไปต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะภูฏาน
1: อ๋อ
0: นะฮะ
1: ภูฏานของเรา
0: ใช่ภูฏานในรอยคิดถอดรหัสความสุขสุดขอบฟ้า
1: ค่ะ
0: นะฮะเพื่อสัมผัสอ้อมกอดหิมาลัยนะครับโดยมีวิทยากรพิเศษของคลื่นเรานะฮะก็คือดร.สมเกียรติอ่อนวิมลที่จะ
1: ค
0: เดิ
1: ่
0: น
1: ะ
0: ทางไปด้วยกับคุ
1: ค
0: ณผ
1: ู่ ะ
0: ้ฟังนะครับเรียกว่าไปแบบเอ็กซ์คลูซีฟ
1: เอ็กซ์คลูซีฟม
0: เอ็กซ์คลู
1: าก
0: ซ
1: ๆ
0: ี
1: เ
0: ฟ
1: พราะว่าอ
0: น
1: า
0: ะฮ
1: จา
0: ะ
1: รย์แกแบบไม่ได้ไปทริปอะไรแบบนี้บ่อยๆน
0: ใ
1: ะ
0: ช
1: ค
0: ่
1: ะแล้วการเจอตัวอาจารย์เนี่ยก็ไม่ได้ง่ายๆด้วยเนาะใคร
0: ค
1: ที
0: ร
1: ่
0: ั
1: เ
0: บ
1: ป็นแฟนรายการโลกยามเช้าใช่ไหมคะพี่บ
0: ใช
1: อย
0: ่
1: ก็จะเห็นอาจารย์พูดอาจารย์เป็นคนที่มีคลังความรู้แบบเยอะมากๆนะคะ
0: ครับซึ่งขึ้น 96.5 นะ
1: ค
0: ครั
1: ่
0: บ
1: ะ
0: ขอเชิญท่านร่วมเดินทางสู่ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้าประเทศภูฏานนะครับนี่คือการเดินทางเพื่อตกผลึกทางความคิดไปพร้อมกับดร.สมเกียรติอ่อนวิมล
1: ค
0: แห่
1: ่
0: ง
1: ะ
0: รายการโลกยามเช้าท่านจะได้ร่วมล้อมวงสนทนาในบรรยากาศที่เป็นกันเอง
1: ค
0: ท่า
1: ่
0: ม
1: ะ
0: กลางอากาศบริสุทธิ์และทิวทัศน์เทือกเขาหิมาลัยเพื่อถอดรหัสความสุขที่ทำให้ภูฏานเนี่ยเป็นดินแดนที่มีการวัดดัชนีมวลรวมความสุขนะผู้คนทำไมถึงได้ยิ้มแย้มนะฮะไปพิสูจน์กัน
1: ค
0: นะ
1: ่
0: ค
1: ะ
0: รับเป็นเส้นทางรอยคิดสู่ความสุขที่ยั่งยืนพิชิตวัดทักสังนะครับมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์

0: พาโนรามาณโดชูล่าพลัสนะครับพร้อมกราบสักการะ108สถูปที่สร้างขึ้นเพื่อสิริมงคลนะฮะแล้วก็จะได้พบกับสัตว์ป่าชนิดเดียวที่เหลืออยู่ในโลกณที่นี้เท่านั้นนะครับเป็นบริการระดับพรีเมียมนะเพื่อความสะดวกสบายสูงสุดนะบินตรงอย่างเหนือระดับด้วยสายการบินดุกแอร์นะฮะท่านจะได้ร่วมวิถีภูฏานด้วยชุดพื้นเมืองนะครับซึมซับชีวิตอย่างแท้จริงอิ่มอร่อยกับอาหารแบบฉบับชาวภูฏานแท้ๆนะครับแล้วก็รับชมโชว์ศิลปะวัฒนธรรมสุดพิเศษนะครับดูแลคุณผู้ฟังท่านอย่างใกล้ชิดโดยทีมงานมืออาชีพเชี่ยวชาญตลอดเส้นทางนะครับคุยมาเยอะฮะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะสอบถามได้นะครับเพราะว่าทริปนี้เป็นทริปพิเศษนะครับเรียกว่าเป็นหนึ่งในอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกทริปประวัติศาสตร์5วัน4คืนที่จะเปลี่ยนมุมมองชีวิตของคุณผู้ฟังไปตลอดกาลนะครับตอนนี้4ที่นั่งสุดท้ายครับคุณหนูครับ
1: ค่ะ
0: รับจำนวนเท่านี้เท่านั้นนะครับในเวลานี้นะติดต่อสอบถามได้ที่ LINE @thinkingradio นะครับเดินทางกันวันที่15ถึง19ตุลาคม2569ครับ
1: อ๋อเดือนตุลาอากาศกำลังดีด้วยนะคะ
0: ครับ
1: ใครที่อยากจะไปรีบเลยนะคะสิ่งที่สุดท้ายแป๊บเดียวเนี่ยพูดจบเนี่ยเดี๋ยวก็มีคนส่งข้อความเข้ามาละเนาะ
0: ใน LINE @thinkingradio
1: ใครที่ยังช้าอยู่นะคะไปกับอาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมลเลยนะคะ
0: ครับ
1: ท่านก็ถือว่าเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์นะความรู้ก็เยอะนะคะแล้วก็แนวคิดการใช้ชีวิตของท่านก็เรียกว่ามีคุณค่ามีมูลค่าอย่างที่บอกแล้วค่ะว่าวิทยากรขึ้นความคิดแต่ละท่านเนี่ยก็ส่งคุณค่าทั้งนั้นส่งคุณค่าทางความคิดนะคะ
0: ใคร
1: ได้อยู่ใกล้ชิดนี่ก็ถือว่าเป็นความโชคดีเนาะเผอิญพี่บอยหมดแล้วใช่ไหมคะข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
0: หมดแล้วครับ
1: ค่ะนุ๊กไปเจอข่าวนี้ในเว็บไซต์ของคลื่นความคิดต้องบอกว่าเราพูดถึงเรื่องอะไรนะที่พี่บอยพูดไปตั้งแต่เริ่มต้น early retire ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: คราวนี้มีอาจารย์บัณฑิตนิธาวรท่านเป็นประธานมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาลและอดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะท่านก็มาพูดในรายการ CEO Vision Plus ของเรานี้แหละในวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาท่านบอกว่าปัจจุบันไทยปัจจุบันเนี่ยระบบราชการไทยมีขนาดใหญ่มากนะคะโดยมีข้าราชการพลเรือนประมาณ 1.75 ล้านคนแล้วก็รวมทั้งระบบรัฐวิสาหกิจและอื่นๆก็สูงถึง3ล้านคนนะคะซึ่งเป็นภาระด้านการเงินนะคะด้านเงินเดือนแล้วก็สิทธิประโยชน์ที่สูงเป็นอันดับต้นๆของงบประมาณแผ่นดินเลยทีเดียวนะคะ
0: ครับ
1: ท่ามกลางภาวะการคลังที่แบบบีบรัดแล้วก็ตึงตัวเนาะจนแทบไม่เหลือพื้นที่ในการดูแลสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดนะคะการลดขนาดองค์กรจึงเป็นสิ่งที่อาจารย์บัณฑิตมองว่าเห็นด้วยนะในหลักการแต่ก็จะมีความกังวลในเรื่องวิธีการนั่นแหละเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่ากับดักคนเก่งไปคนไม่เก่งอยู่ดร.บัณฑิตแกวิเคราะห์นะคะว่าในทุกองค์กรเนี้ยจะมีคนอยู่3กลุ่มด้วยกันค่ะพี่บอยและความเสี่ยงที่สุดของการทำ early retire แบบเปิดทั่วไปคือการเลือกคนออกผิดนะคะกลุ่มที่1คือกลุ่มคนที่มีความสามารถสูงมักจะเป็นกลุ่มแรกๆที่สมัครออกเพราะมั่นใจว่าไปทำงานที่อื่นได
0: ้ครับ
1: กลุ่มที่2คือกลุ่มปานกลางคือมีทั้งที่ออกแล้วก็อยู่ต่อนะคะส่วนกลุ่มที่3เนี่ยความสามารถต่ำกว่ามาตรฐานกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะไม่ออกไม่ใช่เพราะรักองค์กรแต่เพราะโอกาสไปทำงานที่อื่นมีจำกัดและต้องการความมั่นคงของสิทธิประโยชน์ข้าราชการนะคะคือหากออกแบบระบบไม่ดีองค์กรก็จะเหลือแต่คนที่ทำงานได้ไม่เต็มที่นะคะจนสุดท้ายก็ต้องไปจ้างคนนอกมาเพิ่มกลายเป็นปัญหาซ้ำซ้อนที่หนักกว่าเดิมเนาะใครที่อยากจะอ่านยุทธศาสตร์ที่อาจารย์บอกเนี่ยก็ต้องไปตามต่อในเว็บไซต์ Thinking Radio นะคะรับรองอาจารย์ให้ยุทธศาสตร์นะคะว่าเล็กแต่เก่งแล้วก็เลือกคนเก่งให้อยู่ที่ทำงานได้นะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เวลาหมดแล้วนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: โมเดิร์นมาร์เก็ตที่ 96.5 FM คลื่นความคิดขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ร้าวยืนยันอัตลักษณ์32ร่างชุดสอบสวนเร่งวิเคราะห์ภาพเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดหลังกู้ไฟล์ภาพหาสาเหตุเพลิงไหม้จับตาประชุมกองสอบท้องถิ่นปปช.ร่วมสังเกตการจ่อเพิกถอน 5,000 รายชื่อที่พบความผิดปกติโดนัลด์ทรัมป์กลับลำเรื่องคำขู่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 20% สินค้าผ่านช่องแคบฮอร์มุสแต่ยังเดินหน้าปิดล้อมอิหร่านและระดมโจมตีอีกระลอกสเปนสอนเชิงฝรั่งเศสโชว์รูปเกมสุดหรูจัด2ประตูทะลุรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกในรอบ16ปีขณะที่คืนนี้ตี2ลุ้นทีมสิงโตคำรามพบทีมฟ้าขาวใครเข้าชิงกับสเปนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกันช่วงข่าวภาคเที่ยง 12:00 นนะคะข่าวภาคเที่ยงวันนี้อยู่กับคุณพจนาถนาธนากุลดิฉันศศิธรกุวังคดีโลกค่ะร่วมกันดำเนินรายการนะคะความเคลื่อนไหวจากข่าวจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยก็หยิบมารายงานในช่วงเที่ยงจนถึงเที่ยงครึ่งวันนี้ค่ะก็รายงานไปยังท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศค่ะวันนี้คงจะมาติดตามที่เรื่องของเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวกันก่อนเลยนะคะวันนี้ทางสถาบันนิติเวชวิทยาก็ออกมารายงานยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวว่ามีผู้เสียชีวิต32คนด้วยกันค่ะคือเมื่อคืนนี้มีการยืนยันยอดจากทางสน.พหลโยธินนะคะผู้เสียชีวิตรายที่31นะคะเป็นผู้หญิงอายุ34ปีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเปาโลเกษตรค่ะแล้วก็ตอนนั้นก็ยืนยันรายที่31นะคะแต่ว่าเช้าวันนี้ทางสถาบันนิติเวชวิทยารายงานยอดผู้เสียชีวิตว่ามีผู้เสียชีวิต32คนมีญาติมาเก็บตัวอย่าง DNA 30ครอบครัวยืนยันรายชื่อแล้ว32คนญาติรับศพไปแล้ว28คนค่ะบรรยากาศหน้าโรงเบียร์วันนี้นะคะก็มีประชาชนเดินทางนำดอกไม้พวงมาลัยอาหารผลไม้น้ำดื่มมาวางไว้ที่บริเวณประตูด้านหน้าและด้านหลังของสถานที่เกิดเหตุค่ะเป็นการร่วมแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้พบว่ามีการปักธูปนะคะจุดธูปปักลงบนถ้วยข้าวตามจำนวนผู้เสียชีวิตค่ะจุดเทียนแล้วก็นำพวงมาลัยไปวางบนผ้าบังสุกุลก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลของผู้ที่เดินทางมาร่วมไว้อาลัยเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับค่ะด้านเจ้าหน้าที่จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือวสท.ก็เดินทางมาจุดเกิดเหตุนะคะเข้าไปบริเวณด้านในของโรงเบียร์ณลาดพร้าวเพื่อเก็บหลักฐานเพิ่มเติมค่ะมีผู้เสียหายนะคะจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะที่สน.พหลโยธินนายณัฐพงษ์นะคะซึ่งเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าผากและหูทั้งสองข้างมาพบพนักงานสอบสวนแจ้งความดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะและเล่าว่าเมื่อคืนเกิดเหตุก็มาที่สถานบันเทิงเวลาประมาณ 4:30 นค่ะนั่งอยู่บริเวณโต๊ะหน้าเวทีฝั่งประตูทางเข้าช่วงแรกไม่มีอะไรผิดปกติแต่ว่าใกล้เที่ยงคืนสังเกตเห็นกลุ่มควันสีขาวพุ่งออกมาจากเพดานหน้าเวทีฝั่งประตูทางเข้าหลังจากนั้นก็เห็นประกายไฟและได้กลิ่นไหม้จึงรีบวิ่งหนีออกมาทางประตูด้านหลังฝั่งลานจอดรถระหว่างหลบหนีมีนักท่องเที่ยวแตกตื่นตกใจตนเองก็ถูกดึงขาแต่ว่าก็สามารถสลัดและวิ่งออกมายังพื้นที่ปลอดภัยได้โดยนายณัฐพงษ์บอกว่าไม่ได้ยินสัญญาณเตือนไฟไหม้แต่อย่างใดนะคะแล้วก็ช่วงเช้าวันนี้คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมติดตามความคืบหน้าคดีค่ะหลังจากเมื่อวานมีการสอบปากคำไปแล้ว52ปากแบ่งเป็นผู้ประกอบการ1รายพนักงานในร้าน16รายกลุ่มญาติและผู้ได้รับบาดเจ็บ33รายเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมตรวจที่เกิดเหตุอีก2รายวันนี้หลังจากประชุมจะมีการจัดชุดพนักงานสอบสวนแยกย้ายไปสอบปากคำพยานกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบอาคารและระบบไฟและไปสอบปากคำผู้บาดเจ็บที่ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ
0: ขณะที่ญาตินะคะก็ไปทยอยรับร่างเหยื่อที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นำไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่ช่วงเช้าก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้ามีครอบครัวของตำรวจสันติบาล10ตำรวจตรีสิทธิโชคบุญธารักษ์กองกำกับการ4กองบังคับการตำรวจสันติบาล3เพื่อนตำรวจค่ะก็มารับศพเป็นศพแรกโดยตำรวจหัวหน้างานนะคะเปิดเผยว่า10ตำรวจตรีสิทธิโชคมีความตั้งใจขยันเป็นที่รักของเพื่อนๆวันนี้ค่ะพี่ๆเพื่อนๆมาส่งกำลังใจให้น้องไปสู่สุขตินะคะซึ่งจะนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดป่าพรหมรังสีที่จังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งค่ะเป็นครอบครัวของวงดนตรีวงทศกัณฐ์ที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคะคือครอบครัวของพันจ่าอากาศเอกพฤฒิพงษ์พุทธมรหรือว่ากวางค่ะเป็นมือคีย์บอร์ดของวงครอบครัวเดินทางมารับร่างโดยมีน้องสาวมารับนะคะก่อนที่น้องสาวจะจุดธูปไหว้หน้ารูปของพี่ชายนำชุดสูทตัวโปรดที่พี่ชายเคยตัดไปใส่ร่วมงานแต่งงานของน้องสาวมาสวมให้เป็นครั้งสุดท้ายท่ามกลางเสียงร่ำไห้ของคนในครอบครัวพร้อมระบุว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครติดต่อมาเพื่อแสดงความรับผิดชอบอยากให้เรื่องนี้เป็นบทเรียนไม่ให้เกิดความสูญเสียกับครอบครัวอื่นอีกค่ะด้านพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจก็เปิดเผยนะคะยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้คือ32ร่างค่ะโดยมีการนำร่างของผู้เสียชีวิตเข้ามาอีก2รายสามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลครบทั้งหมดแล้วจะทยอยส่งคืนร่างให้กับญาตินะคะซึ่งมีการทยอยส่งคืนร่างแล้ว28รายด้วยกันเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาผลการชันสูตรเบื้องต้นค่ะพบว่าเสียชีวิตจากการสำลักควันไฟประกอบกับได้รับบาดแผลได้รับบาดเจ็บจากเปลวเพลิงซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ยังคงดำเนินการตามขั้นตอนทางนิติเวชประสานกับญาติผู้เสียชีวิตต่อเนื่องจนแล้วเสร็จค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มาอีกคดีหนึ่งที่วันนี้ต้องจับตากันนะคะก็คือเรื่องของทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นค่ะเช้าวันนี้ตำรวจเบิกตัวนายพิชิตและนายอัศวินหรือด็อกเตอร์วินไปสอบปากคำเพิ่มเติมก่อนจะมีการฝากขังที่ศาลอาญาเมื่อวานตำรวจพาด็อกเตอร์วินไปค้นที่ออฟฟิศย่านปากเกร็ดค่ะจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พยายามหาข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงไปยังขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นแต่ยังไม่ได้ตามที่ต้องการเนื่องจากข้อมูลบางส่วนนั้นถูกลบไปแล้วก็เป็นไฟล์ที่ค่อนข้างเก่าทำให้ข้อมูลสำคัญส่วนนี้ยังไม่ได้มาค่ะต้องไปขยายผลกับนายพิชิตนายพิชิตก็ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่มีบางส่วนที่ตำรวจมีพยานหลักฐานที่ระบุได้ว่านายพิชิตนั้นทำผิดจริงค่ะสำหรับนายพิชิตนั้นพบว่ามีความเครียดมากนะคะหลังเดินทางมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะเจ้าตัวเชื่อว่าถ้าเข้ามาแสดงตัวกับตำรวจจะได้รับการประกันตัวมีการเตรียมหลักทรัพย์เป็นเงินสดเพื่อจะมายื่นประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนด้วยส่วนอีกคนคือนางสาวสัตพรนะคะที่เป็นผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่าเป็นคนส่งฮาร์ดดิสก์ฝ่ายแก้ข้อสอบท้องถิ่นก็ฝากขังไปเมื่อวานค่ะศาลไม่ได้ให้ประกันตัวนะคะแล้วก็เลยถูกส่งตัวเข้าเรือนจำทันทีค่ะวันนี้นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวก่อนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยย้ำว่าไม่หนักใจกับการประชุมหรือการพิจารณาเรื่องต่างๆวันนี้เนื่องจากอำนาจอยู่ที่คณะกรรมการกลางส่วนการเริ่มพิจารณาดำเนินการคาดว่าจะเริ่มได้ในวันที่23กรกฎาคมค่ะทางปปช.นะคะนายสุชาติกรวยกิตตานนท์รองเลขาธิการปปช.ก็ร่วมสังเกตการที่ประชุมด้วยนักข่าวถามถึงผู้สอบ 5,000 ชื่อที่คาดว่าอาจจะถูกเพิกถอนรายชื่อนะคะเพราะว่าคะแนนนั้นมีความไม่ถูกต้องค่ะจะชัดเจนวันนี้เลยหรือไม่นายสุชาติบอกว่ายังไม่แน่ใจขอรอดูรายละเอียดจากการประชุมก่อนข้อมูลที่ได้ในการสังเกตการวันนี้เตรียมนำไปเสนอในที่ประชุมปปช.ควบคู่ไปด้วยค่ะแต่ก็ต้องดูว่าไม่ให้กระทบกับตัวสำนวนโดยเฉพาะประเด็นการเพิกถอน 5,000 ชื่อเพราะอำนาจการเพิกถอนจริงๆเป็นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่ใช่อำนาจของปปช.ในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการโกงสอบปปช.ก็ต้องไต่สวนอยู่แล้วและจะขยายผลให้ครบถ้วนค่ะ
0: ทางด้านนายมนัสสุวรรณรินทร์ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาก็ปรากฏตัวที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเช่นกันนะคะก็มีการรีบพูดตัดบทสื่อมวลชนว่าช่วงนี้ปิดวาจาก่อนจะบอกว่ามาให้ข้อมูลกับกรรมาธิการที่สภาค่ะขอให้สื่อไปติดตามแล้วก็นำข้อมูลที่กรรมาธิการซึ่งย้ำว่าวันนี้ไม่ได้มาชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นแต่มาขึ้นรถเพื่อจะไปรัฐสภานอกจากนี้นายมนัสก็ยังพูดติดตลกนะคะว่าชวนสื่อกินทุเรียนซึ่งประเด็น TOR ยืนยันว่าเป็นเพียงคนร่าง TOR เท่านั้นแต่อย่างอื่นไม่ได้ทำค่ะในส่วนของฝ่ายค้านอย่างนายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมายและการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรก็ระบุว่าวันนี้ที่มีการประชุมกรรมาธิการจะพิจารณาเรื่องการโกงสอบท้องถิ่นค่ะซึ่งเชิญบุคคลต่างๆมาชี้แจงทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะรวมไปถึงอธิบดีกรมการปกครองบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องกับ TOR ทั้งหมดก็หวังว่าการประชุมวันนี้จะได้ข้อมูลนำไปสู่การจัดการปัญหาอย่างแท้จริงแล้วก็หวังว่าท้ายที่สุดจะเป็นแค่การจัดการกับปลาซิวปลาส้อยก็เป็นความคืบหน้าในคดีที่เกิดขึ้นนะคะที่วันนี้ก็ต้องติดตามว่าหลังจากประชุมเสร็จแล้วผลออกมาเป็นอย่างไรค
1: ่ะพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีหัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: นี้ห้ามพลาด
1: อีกเรื่องหนึ่งนะคะวันนี้กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าออกมาชี้แจงค่ะกรณีจับทหารพรานพกปืนช่วงลาพักนะคะโดยพันเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกอรมน.ภาค4ส่วนหน้านะคะก็ออกมาเปิดเผยว่ากรณีอาสาสมัครทหารพรานสังกัดหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่48ถูกตำรวจทางหลวงจับกุมในข้อหาพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควรจำเป็นอันเร่งด่วนหรือสมควรแก่พฤติการระหว่างเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงลาพักร้อนค่ะเรื่องนี้ทางกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมอบหมายหน่วยต้นสังกัดดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามกระบวนการทางกฎหมายนะคะจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นพบว่าอาสาสมัครฐานพรานรายดังกล่าวเดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยรถยนต์ส่วนตัวให้ความร่วมมือกับตำรวจทางหลวงในการเข้ารับการตรวจค้นไม่มีพฤติการหลบหนีหรือขัดขืนเจ้าหน้าที่ตรวจพบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนซึ่งจัดเก็บแยกกันค่ะก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อมาผู้ถูกกล่าวหาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวและจะเข้าพบพนักงานสอบสวนตามกำหนดนัดโดยหน่วยงานต้นสังกัดได้เจ้าหน้าที่ฝ่ายนิติการเข้าร่วมให้การสนับสนุนพร้อมนำเอกสารรับรองการเป็นกำลังพลและเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบการชี้แจงข้อเท็จจริงซึ่งพันเอกวริชบอกว่ากรณีดังกล่าวเป็นประเด็นที่สมควรได้รับการพิจารณาร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านความมั่นคงเนื่องจากกำลังพลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังต้องเผชิญภัยคุกคามต่อชีวิตและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงลาพักหรือระหว่างเดินทางกลับภูมิลำเนาขณะเดียวกันตำรวจก็มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่ดังนั้นการมีแนวปฏิบัติร่วมกันจะช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ของทุกฝ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักการนิติรัฐและหลักนิติธรรมค่ะทางกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าก็ขอให้ประชาชนได้ติดตามข้อเท็จจริงจากข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้วขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลหรือความคิดเห็นที่อาจสร้างความเข้าใจผิดหรือก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานของรัฐค่ะ
2: มีอีกคดีใหญ่นะคะก็คือคดี Forex ค่ะล่าสุด DSI ได้นำหมายจับบุกรวบตัวมาริกาซึ่งเป็นผู้บริหารบริษัท QRS บริษัทโบรกเกอร์ชื่อดังโดยผู้บริหารรายนี้นางสาวมาริกาค่ะเป็นกรรมการบริษัทผู้บริหาร QRS ถูกคุมตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งหลังเจ้าตัวอ้างว่าป่วยต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลซึ่งมีกำหนดที่จะออกจากโรงพยาบาล 8:00 น.ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ DSI ก็เลยนำหมายจับไปควบคุมตัวทันทีตามความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนร่วมกันฉ้อโกงประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทเป็นในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับใบอนุญาตร่วมกันฟอกเงินและความผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์จากนั้นก็นำตัวมาที่กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ DSI นางสาวมาริกาเดินก้มหน้าตลอดเวลาแล้วก็ไม่ตอบคำถามสื่อด้วยนะคะซึ่งบริษัท QRS ค่ะ DSI สืบสวนพบว่าเป็น1ใน4บริษัทกลุ่มโบรกเกอร์ที่มีเส้นทางการรับโอนรับประโยชน์จากผู้เสียหายจำนวนมากที่ลงทุนเทรด Forex และเป็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสส.ภาวุฒิซึ่งตัวสส.ภาวุฒิยืนยันว่าเป็นเพียงผู้เทรดได้เทรดทองคำกับบริษัท QRS เพียงรายเดียวคดีนี้ก็ย้อนไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะ DSI ขอศาลออกหมายจับบุคคลนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดี Forex รวม30หมายจับหนึ่งในนั้นค่ะก็มีชื่อของสส.ภาวุฒิรวมอยู่ด้วยแต่ศาลยกคำร้องขออนุมัติการออกหมายจับสส.ภาวุฒิพร้อมผู้ถูกกล่าวหา22คนโดยให้เหตุผลว่ากลุ่มนี้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งอยู่ในวิสัยสามารถออกหมายเรียกตามขั้นตอนปกติศาลจึงอนุมัตินะคะในการออกหมายจับผู้ต้องหา2คนก็คือโค้ชเจมที่จับกุมไปแล้วเมื่อวานนี้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกับนางสาวมาริกาที่ถูกจับกุมในวันนี้ค่ะซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์บอกว่าตอนนี้จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับForex ได้แล้ว2คนถือว่าครบแล้วค่ะส่วนนางสาวมาริกาก็เป็นผู้ต้องหารายสำคัญยังต้องสอบสวนกันอย่างต่อเนื่องในส่วนของสส.ภาวุฒิก็เป็นไปตามขั้นตอนของ DSI แต่เชื่อว่าไม่หลบหนีเพราะเจ้าตัวก็พร้อมยืนยันข้อเท็จจริงอยู่แล้วซึ่งทาง DSI ก็จะเรียกมาสอบในช่วงปิดสมัยประชุมสภาค่ะ
1: ขอพักกันอีกสักครู่ค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา R4-1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: วันนี้มีแนวคิดหนึ่งนะคะที่ทางรองนายกรัฐมนตรีปกรณ์ลินประพันธ์เป็นผู้กล่าวถึงนะคะก็คือเหตุภัยพิบัติต่างๆที่ปัจจุบันพบว่ามีความรุนแรงและเกิดเหตุถี่ขึ้นค่ะโดยบอกว่ารัฐบาลติดตามและหามาตรการเกี่ยวกับเรื่องนี้มาระยะหนึ่งแล้วโดยคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยศึกษาแนวทางการช่วยเหลือประชาชนค่ะนอกจากแนวทางที่รัฐจะต้องจ่ายเงินอุดหนุนอย่างเดียวนะคะมีเป้าหมายก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้เงินชดเชยที่ประชาชนได้รับนั้นสูงขึ้นก็เลยพูดถึงความร่วมมือกับเอกชนในการทำประกันภัยพิบัติค่ะว่าภาคเอกชนจะสามารถเข้ามาช่วยสนับสนุนได้อย่างไรซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ศึกษาเรื่องดังกล่าวร่วมกับกระทรวงการคลังคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.และสมาคมประกันวินาศภัยหลักการเบื้องต้นก็เหมือนแนวทางของญี่ปุ่นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวน้ำท่วมวาตภัยถ้ามีบริษัทเข้ามารับประกันจะช่วยลดภาระด้านงบประมาณส่วนหนึ่งได้แล้วก็จะทำให้เอกชนนั้นนะคะคือถ้าหลักเกณฑ์ครบเนี่ยก็จะสามารถจ่ายเงินได้รวดเร็วกว่าภาครัฐค่ะซึ่งทางรองนายกปกรณ์บอกว่าแนวคิดดังกล่าวก็เป็นเรื่องที่ภาคเอกชนก็อยากทำอยู่แล้วขณะที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการได้รับเงินเร็วขึ้นและได้จำนวนเงินที่มากขึ้นนะคะมีการยกตัวอย่างว่าถ้าเสียหายรัฐสั่งจ่าย 9,000 บาทแน่นอนว่าเงินจำนวนนี้ไม่เพียงพอนะคะกับความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะเพราะการจะซ่อมบ้านก็ต้องมีค่าใช้จ่ายที่มากกว่านั้นแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่รัฐจะจ่ายได้ถึงขนาดนั้นจึงเป็นที่มาของแนวคิดประกันภัยพิบัติซึ่งเป็นโมเดลของญี่ปุ่นนะคะกรณีเกิดความเสียหายจากแผ่นดินไหวบริษัทประกันก็จะจ่ายก่อนด้วยความรวดเร็วเท่ากับความเสียหายจะได้รับการชดเชยเร็วนะคะแต่ละพื้นที่เบี้ยประกันก็จะไม่เท่ากันเพราะว่าความเสี่ยงนั้นต่างกันนะคะตอนนี้ก็มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือกันค่ะว่าจะสรุปตัวเลขนำเสนอหลักการต่อครม.นะคะว่าจะใช้แบบเดียวกับของญี่ปุ่นได้หรือไม่ก็เร่งให้ดำเนินการเพื่อจะเสนอหลักการต่อครม.โดยเร็วที่สุดค่ะ
2: นายกรัฐมนตรีค่ะ
1: ขออนุญาตพักกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: มาติดตามกันต่อนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะประชุมเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรองรับการลงทุนในต่างประเทศที่สูงขึ้นค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ครั้งที่2/2569ค่ะโดยได้มีนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนายเอกนพพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานแล้วก็รัฐมนตรีคนอื่นๆเข้าร่วมประชุมด้วยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านับตั้งแต่สถานการณ์ความขัดแย้งภูมิภาคตะวันออกกลางสงครามในภูมิภาคกระทบต่อเสถียรภาพด้านพลังงานก็ถือเป็นส่วนหนึ่งที่รัฐบาลต้องให้ความสำคัญสูงสุดค่ะได้กำหนดนโยบายเปลี่ยนผ่านพลังงานให้เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลซึ่งตรงกับช่วงที่รัฐบาลนี้เข้ามาบริหารประเทศเกิดสถานการณ์นี้ขึ้นมาอีกก็จึงได้กำหนดเรื่องของโครงสร้างพลังงานที่เป็นนโยบายหลักฉะนั้นการประชุมค่ะเป็นเรื่องของการกำหนดอนาคตเรื่องโครงสร้างซึ่งเกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรองรับ Data Center หรือว่าโครงสร้างไฟฟ้าที่จะเป็นการลดโครงสร้างพื้นฐานของพลังงานรองรับ Data Center นะคะลดภาระให้กับประชาชนประเทศเราก็ให้ความมั่นใจแล้วก็ได้รับความมั่นใจจากนักลงทุนระดับโลกเห็นถึงความพร้อมเรื่องพลังงานที่มีเสถียรภาพในเรื่องโลจิสติกและนโยบายของรัฐบาลนักลงทุนจึงไหลเข้ามาทำธุรกิจ Data Center ค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะก็ระบุว่าก็ต้องให้ความสำคัญกับการลงทุนในเรื่องนี้จำนวนสูงมากแต่พอมาเยอะก็ต้องพยายามที่จะทำให้มั่นใจที่จะรองรับให้กิจการของเขามีความมั่นคงมากกว่านี้ค่ะนายกรัฐมนตรีระบุ ด้วยนะคะว่าขณะเดียวกันรัฐบาลก็มอบหมายกระทรวงพลังงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนโครงสร้างอัตราไฟฟ้าให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงค่ะให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าในทุกภาคส่วนตลอดจนกำหนดแนวทางอัตราค่าไฟฟ้าให้สามารถรองรับการลงทุนใหม่โดยที่ไม่กระทบต่อสถานภาพกองทุนไฟฟ้าภาระค่าครองชีพของประชาชนในปัจจุบันซึ่งถือว่าการประชุมวันนี้มีความสำคัญค่ะต้องขอให้คณะกรรมการร่วมการพิจารณาวาระต่างๆอย่างรอบคอบเพื่อจะได้มติออกมาสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างทันทีค่ะ
1: ในช่วงเดือนตุลาคมนะคะไทยเราก็จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนะคะเป็นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank Group ค่ะประจำปี2569จัดขึ้นวันที่12-18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะซึ่งก็คาดว่าจะมีผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศรวมกว่า 15,000 คนเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ค่ะซึ่งทางกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้ยืนยันความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าวโดยนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ย้ำนะคะเรื่องการผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและการใช้ปัญญาประดิษฐ์เชื่อมโยงระบบการเงินที่ปลอดภัยกับสังคมสูงวัยและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ก็จะเป็นโอกาสให้อยู่ในสปอตไลท์ต้อนรับผู้นำเศรษฐกิจโลกมารวมกันขณะนี้รัฐบาลมีความพร้อม 100% ในการจัดงานโดยจะนำเสนอศาสตร์ของพระราชาเรื่องความยั่งยืนและอัตลักษณ์ไทยผ่านผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง37ลายจาก21จังหวัดของไทยค่ะส่วนผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนายวิไทรัตนากรบอกว่าแบงค์ชาติจะนำเสนอแนวคิดการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและประชาชนเข้าถึงได้ให้ความสำคัญกับ3ประเด็นคือการป้องกันการทุจริตทางการเงินดิจิทัลการยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์และการพัฒนาระบบนิเวศทางการเงินที่เอื้อต่อการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชนและผลักดันกรอบความร่วมมือ Bangkok Blueprint ป้องกันและตรวจสอบการทุจริตทางการเงินดิจิทัลและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศและก็ยกระดับความรู้ด้านเงินดิจิทัลของประชาชนค่ะ
0: ไปกันที่สถานการณ์ในต่างประเทศนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของประเทศไทยของเราด้วยค่ะโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐนะคะได้กลับลำเรื่องคำขู่ที่จะเรียกเก็บ เก็บค่าธรรมเนียม 20% สำหรับสินค้าที่ขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มูซทั้งหมดค่ะซึ่งเมื่อวันจันทร์นายทรัมป์ประกาศนะคะว่าสหรัฐเป็นผู้พิทักษ์ช่องแคบฮอร์มูซกลับมาใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านอีกครั้งเพื่อบีบเศรษฐกิจที่กำลังย่ำแย่ของประเทศนั้นให้หนักขึ้นไปอีกไม่ให้เรืออิหร่านผ่านเข้าออกส่วนเรือในประเทศอื่นผ่านได้แต่ว่าต้องเสียเงิน 20% จากสินค้าทั้งหมดที่ขนส่งผ่านช่องแคบค่ะที่จะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายเรื่องการรักษาความปลอดภัยผ่านมาไม่ถึง24ชั่วโมงกลับลำแล้วนะคะยกเลิกการเก็บโดยที่มีการเปลี่ยนเป็นการทำข้อตกลงทางการค้าการลงทุนครั้งใหญ่กับประเทศในอ่าวเปอร์เซียการตัดสินใจในการล้มเลิกแผนนี้ถูกมองว่าในทรัมป์เข้าตาจนไม่ต้องการให้สงครามยกระดับขึ้นไปอีกในเวลาที่ความนิยมทางการเมืองตกต่ำค่ะแล้วถึงแม้ว่าการเดินหน้าตามแผนผู้เชี่ยวชาญต่างก็เห็นว่าจะดำเนินการไม่สำเร็จเพราะไม่มีกฎหมายรองรับคงไม่มีประเทศไหนยินยอมเพราะว่าอาจจะสูงถึง17ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อลำขณะเดียวกันในทรัมป์ได้สั่งการให้กองทัพสหรัฐโจมตีอิหร่านอย่างต่อเนื่องโดยกองบัญชาการกลางสหรัฐแจ้งว่าเมื่อคืนวานได้เริ่มปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเพิ่มเติมอีกรอบเพื่อทำลายขีดความสามารถของอิหร่านในการใช้โจมตีเรือขนส่งสินค้าซึ่งสื่อของรัฐบาลอิหร่านรายงานว่าเกิดระเบิดในหลายเมืองรวมไปถึงที่ปันดาอับบาสและที่เมืองบูเชซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แต่โรงไฟฟ้าไม่ได้ถูกโจมตีโดยตรงค่ะในทรัมป์ได้กล่าวล่าสุดด้วยว่าต้องการบีบให้อิหร่านมาเจรจากับสหรัฐโดยขู่ว่าสัปดาห์หน้าจะโจมตีโรงไฟฟ้าและสะพานของอิหร่านอีกถึงแม้ว่าการโจมตีเป้าหมายพลเรือนเช่นนั้นละเมิดกับอนุสัญญาเจนีวาส่วนอิหร่านเมื่อถูกโจมตีก็ตอบโต้ไปที่เป้าหมายทางทหารของสหรัฐในประเทศต่างๆในอ่าวเปอร์เซียซึ่งล่าสุดเป็นการโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนค่ะนอกจากนั้นยังมีแถลงการจากทางกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านกล่าวว่าการตัดสินใจปิดล้อมของทรัมป์ทำลาย MOU หยุดนิ่งที่ลงนามกันมาโดยปริยายหยุดยิงนะคะที่ลงนามกันมาโดยปริยายบุคคลที่รัฐบาลอิหร่านยังได้ล้อเลียนในทรัมป์ค่ะเรื่องการเก็บค่าคุ้มครอง 20% ว่าเห็นด้วยที่จำเป็นต้องเก็บค่าผ่านทางช่องแคบฮอร์มูซแต่อัตราที่อิหร่านเรียกเก็บเป็นธรรมมากกว่าของในทรัมป์ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มาดูเรื่องของฟุตบอลโลกนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าเป็นสเปนค่ะที่โชว์ฟอร์มได้ดีกว่านะคะเอาชนะฝรั่งเศสไป2-0แล้วก็ทะลุเข้ารอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026ค่ะการแข่งขันมีขึ้นตอน14:00ตามเวลาในไทยนะคะในรอบรองชนะเลิศระหว่างสเปนกับฝรั่งเศสค่ะในช่วง15นาทีแรกทั้ง2ทีมก็เปิดเกมรุกเข้าใส่กันอย่างดุเดือดนะคะจนกระทั่งนาทีที่22ค่ะก็ทำทางกองหลังฝรั่งเศสทำฟาวในกรอบเขตโทษนะคะสเปนก็เลยได้ลูกจุดโทษค่ะและมิเกลโอยาซาบาลยิงเข้าไปค่ะสเปนขึ้นนำฝรั่งเศส1-0จากนั้นฝรั่งเศสพยายามจะเปิดเกมรุกเข้าใส่สเปนแต่ว่าสเปนครองบอลได้เหนียวแน่นนะคะฝรั่งเศสทำประตูไม่ได้นะคะจบครึ่งแรกก็เป็นสเปนนำฝรั่งเศส1-0พอเริ่มครึ่งหลังฝรั่งเศสพยายามจะเปิดเกมรุกเข้าใส่สเปนหวังจะได้ประตูตีเสมอค่ะแต่กลายเป็นว่าประตูที่2นะคะมาจากสเปนค่ะในนาทีที่58นะคะโดยเปโดปอโรยิงเข้าประตูไปค่ะสเปนทิ้งห่าง2-0แล้วก็จบเกมฝรั่งเศสก็ทำประตูไม่ได้นะคะก็เลยทำให้สเปนเอาชนะฝรั่งเศสไป2-0ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยกองเชียร์ทีมชาติสเปนก็ออกมาเฉลิมฉลองชัยชนะด้านนอกสนามดัลลัสสเตเดียมค่ะหลังจากที่นักเตะกระทิงดุเอาชนะทีมตราไก่ไปได้แฟนบอลสเปนต่างก็ชื่นชมนักเตะที่เล่นด้วยความเป็นทีมไม่มีใครโดดเด่นกว่ากันจนทีมประสบความสำเร็จขณะที่แฟนบอลฝรั่งเศสต่างก็ผิดหวังฟอร์มของนักเตะนะคะและคืนนี้นะคะก็มาเชียร์กันนะคะระหว่างอาร์เจนตินากับอังกฤษค่ะว่าใครที่จะสามารถเอาชนะและผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับสเปนได้นะคะตี2คืนนี้ที่แอตแลนตาสเตเดียมค่ะ
0: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิด ข้มทุกสาระข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนียโอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcord.net
8: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
9: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
11: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
10: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ไลน์ @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระและโพสต์ธนพงษ์พันธ์ธัญญารัตกุล
12: สวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับวันนี้วันพุธนะฮะแล้วพุธที่ดีมากๆวันหนึ่งนะครับผมอยู่กับอาจารย์พจน์ธนพงษ์พันธ์ครับสุดหล่อคนดีคนเดิมของเราครับสวัสดีครับ
13: สวัสดีครับสวัสดีโค้ชโอและครับผู้ฟังทุกท่านนะ
12: สวัสดีฮะวันนี้แหมมาทัน มาจัดรายการในวันพอดีเปิดตัวหนังสือเล่มใหม่เลยขออนุญาตเชิญพี่พจน์มาเล่าฟังเพราะจริงๆเนี่ยติดตามพอได้ข่าวว่าพี่พจน์จะเขียนหนังสืออีกเล่มนึงเนี่ยผมก็ตามไปแล้วว่าแบบหนังสือเนี่ยมันจะออกมาแนวไหนในยุคที่แบบ AI เนี่ยมันถามแล้วตอบได้ทุกอย่างคนก็รู้ว่าไอ้ครับนี่และอ่อนในที่ช่องเราตอนนี้มีกิจกรรมเนาะAI ช่วยเขียนแคปชั่นขายแล้วก็สำหรับทั้งผู้สูงวัยแล้วก็วัยรุ่นก็เรียนด้วยกันได้นะครับใครสนใจที่อย่าลืมนะแอดไลน์แอด thinking radio นะครับสมัครโครงการ
13: ได้ผมว่าผมจะส่งคุณพ่อคุณแม่ผมไปเรียนด้วย
12: ผมนี่จะไปเรียนเอง
13: บอกให้คุณพ่อคุณแม่ผมไปเรียนด้วยก็น่าสนใจมากคอร์สนี้เพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะคอร์สสำหรับผมว่าไม่ได้บอกว่าผู้สูงอายุอย่างเดียวนะผมว่าสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยได้ใช้หรือไม่มั่นใจว่าฉันใช้แล้วคือใช้อยู่แล้วแหละแต่ใช้ยังไงให้เกิดประโยชน์สำหรับเรื่องของการใช้ในชีวิตประจำวันแล้วรู้เท่าทัน AI เนี่ยผมว่าไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุแหละจะเป็นวัยไหนก็ตามแต่เนี่ยก็ควรจะเรียนได้รู้สึกว่าตัวเองไม่มั่นใจเพราะว่าเราจะได้ก้าวเท่าทันเนาะอย่างประเทศจีนเนี่ยเขาก็ส่งเสริมไม่ได้แค่ผู้สูงอายุนะ อาจจะเป็นผู้ที่ขออภัยนะผู้พิการอย่างเงี้ยหรือผู้ที่เขาเรียกว่าด้อยสักหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันจะได้เท่าเทียมกันนะครับก็ส่งเสริมฮะแต่ว่าเอางี้ก่อนที่โค้ชโอจะพูดเรื่องหนังสือใหม่เนี่ยต้องบอกก่อนขอขอบคุณท่านผู้ฟังแล้วก็ผู้ที่มีอุปการะคุณที่ได้อะไรนะอุดหนุนแล้วก็มาซื้อหนังสือผมจากที่ไหนก็ไม่รู้ยังไม่ได้เปิดตัวเลยนะท่านผู้ฟังโค้ชโอพูดผิดนะผมยังไม่ได้เปิดตัว
12: ยังไม่เปิดตัวนะฮะมาก่อน
13: ยังไม่ได้เปิดตัวแค่ต้องเรียนตามตรงเรากำหนดวันเนี่ยที่จะออกหนังสือเนี่ยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
12: คร
13: ับ นะครับหนังสือชื่อ Leading Transformation in the Age of AI นะครับก็เป็นคู่มือการใช้งาน AI สำหรับองค์กรดังนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นหนังสือการเขียนพร้อมการใช้ AI tools ต่างๆไม่ใช่เทคนิคอลเลยสำหรับผู้บริหารองค์กรเจ้าของธุรกิจว่าทำไมจะเอา AI มาใช้ในองค์กรทำไมคนเราคนทำงานใช้ได้นะแต่ทำไมพอมาใช้ในองค์กรเนี่ยยังไม่ประสบความสำเร็จยังไม่ได้ ROI ยังไม่ได้ผลกำไรมีแต่ค่าใช้จ่ายค่า subscription แล้วก็ค่าโทเค็นแล้วมันเป็นเพนพอยต์จริง
12: เออแล้วบางคนคือใช้แบบเนี่ยผมเองก็ใช้แล้วก็ผมก็คอนซัลท์ที่ผมให้เซอร์วิสอยู่ทั้งหลายเลยเนี่ยเขาก็ใช้นะแล้วคำตอบที่โดนถามทุกวันเลยทำไมโทเค็นหมดเร็วจังเลยใช้แบบครบเลยผมก
13: ็
12: ครับ
13: นั่นแหละปัญหาเยอะแยะไปหมดเลยดังนั้นเนี่ยผมก็เลยรวบรวมเนี่ยคือถ้าเข้ามาเนี่ยนะครับได้เปิดที่ลิงก์เนี่ยถ้าทุกท่านบอกว่าเฮ้ยต้องซื้อหนังสือไหมถ้าซื้อก็ขอบคุณแต่ถามว่าดูคอนเซปต์ก่อนอะว่าตรงใจกับเพนพอยต์หรือโกขององค์กรเราหรือเปล่านะครับเพราะมั่นใจว่า AI ตอบได้ทุกอย่างใช่ฮะแต่ตอบถูกตอบผิดตอบเข้าเรื่องเข้าราวของเราหรือเปล่าเนี่ยคืออีกเรื่องนึง
12: ใช่
13: ไหมดังนั้นเนี่ยหนังสือเล่มนี้อย่างที่บอกคือยังไม่ได้กำหนดวันเหมือนกับเปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่ว่าเปิดจำหน่ายแล้วเพราะอย่างนี้ฮะขอเรียนสารภาพว่าหนังสือเนี่ยเพิ่งปิดเล่มจริงๆเนี่ยคือวันศุกร์ที่ผ่านมา
12: โอ้โหอุ่นมากนะอุ่นสุด
13: ๆคืออย่างนี้ฮะวันพฤหัสเนี่ยเราปิดภาษาอังกฤษก่อนภาษาอังกฤษเนี่ยใครถนัดคือจริงๆเนี่ยถ้าใครอ่านภาษาอังกฤษได้ผมแนะนำนะให้อ่านภาษาอังกฤษไปเลยฮะเพราะว่าเล่มนี้ทั้งผมกับทางทีมงานวิจัยผมไม่ได้เขียนคนเดียวนะครับผมเป็นผู้เขียนหลักแต่ว่าผมมีทีมงานวิจัยและผู้ร่วมเขียนและทีมงานวิจัยหลายประเทศเลยคือเพนเหมือนกันเหมือนที่โคชโอพูดฮะแล้วมันไม่ได้เป็นของคนในประเทศไทยอย่างเดียวนะทั่วโลกก็เป็นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียแล้วกันเพราะเป็นพาร์ทเนอร์ผมอยู่ในหลายประเทศในเอเชียทีนี้เราเขียนภาษาอังกฤษก่อนแล้วภาษาอังกฤษเราก็แก้ไปแก้มากับแก้คำภาษาไทยนี่แหละแล้วเพิ่งเสร็จเนี่ยคือมันศุกร์แล้วก็วันที่11แล้วก็เปิดรอบพิเศษมีเรื่องของเทรนนิ่งอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ว่าอันนั้นผ่านไปแล้วนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับมีคนเข้ามาหลายร้อยคนผมก็ตอนแรกคิดว่าเป็นคลาสเล็กหลักสัก10-20คนเป็นร้อยคนเลย แต่ไม่เป็นไรใครถนัดภาษาอังกฤษผมแนะนำภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ใครบอกว่าเฮ้ยไม่ถนัดภาษาอังกฤษภาษาไทยที่ไม่ได้ภาษาอังกฤษเนี่ยจะอยู่ในเฉพาะใน Amazon เท่านั้นนะ
12: ครับ
13: นะครับไม่ได้มีขายเป็นไฟล์ PDF อะไรไม่มีนะครับ
12: เป็นเรา Amazon ที่เป็นเว็บไซต์นะครับไม่ใช่ร้านกาแฟนะ
13: ไม่ใช่ร้านกาแฟเนี่ยจริงๆเลยนะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์ Amazon เพราะว่าหลายท่านผู้บริหารหลายท่านเนี่ยถนัดการใช้ตัว Amazon Kindle อยู่แล้วนะครับทีนี้กลับมาเรื่องเดิมก่อนเพนพอยต์เนี่ยคืออะไรผมบอกว่างั้นมาดูก่อนคือหนังสือเล่มนี้แก้ปัญหาอะไรพอเข้าไปเว็บไซต์ใครติดตามที่ YouTube Facebook นะครับเดี๋ยวผมให้ลิงก์ไปอันนี้เข้าฟรีหมดเลยเข้าไปดูได้หมดเลยนะครับมันมีอันนึงคือ Use Case Mapping ครับ
12: ครับตอนนี้สำคัญ
13: แต่ตอบปัญหาว่าตกลงแล้วเนี่ยฉันควรอ่านหนังสือเล่มนี้ไหมคลิกเข้าไปฮะผมก็คลิกสดๆไม่ได้ล็อกอินนะฮะนะผมยังไม่เข้าสู่ระบบเลยนะครับ use case mapping เนี่ยจะเป็นตัวอธิบายว่าตกลงแล้วเนี่ยนะครับเรามีปัญหาสำคัญอะไร13ความท้าทายหลักนะครับ
14: 13ครับทุกวันนี้คำถามส
13: ำคัญความท้าทายหลักเนี่ยนะครับจะเข้าไปสู่18เครื่องมือในหนังสือนะครับเพื่อตอบสนองเป้าหมายดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติมาดู53ความท้าทายมีอะไรบ้าง1ในองค์กรเราหรือโค้ชโอเนี่ยมีการใช้ AI แบบกระจัดกระจายเยอะแยะไปหมดเลยใช่หรือไม่มีนะ
12: ติดข้อครับ
13: มีทุกข้อมีทุกข้อ
12: ติดข้อ
13: ผมฮะคือติดนี้มันเกิดจากอย่างนี้ทุกองค์กรน่ะบอกจริงไม่จริงไม่รู้แต่ผมว่าจริงนะส่วนใหญ่เลยก็ต้องตอบฮะใช้ AI อยู่แล้วใช้แบบกระจัดกระจายผู้นำยังไม่มีวาระ AI ที่ชัดเจนคือมีฮะแต่ยังไม่ชัดเจนเอาไปดูฮะเครื่องมือในหนังสือจะชุดมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีตัวการสร้างวิสัยทัศน์ผู้บริหารและทิศทางคือ Executive AI Leadership Agenda นะครับเครื่องมือเนี้ยในหนังสือจะช่วยอะไรช่วยให้ผู้นำมีวาระที่ตกลงร่วมกันนะมีชัดเจนในเชิงกลยุทธ์และมุมมองความพร้อมทั่วทั้งองค์กรนี่คือตัวอย่างนะครับเนี่ยหรือไม่ก็ไม่รู้จะ AI ควรสร้างคุณค่าตรงไหนหรือไปเวลมาแหละองค์กรเจอแบบนี้ครับอยากทำ AI แต่อะไรฮะรากฐานดิจิตอลยังไม่พร้อมเลย Data ยังเป็นไซโลโครงสร้างองค์กรยังทึกทักยังเป็นเปเปอร์เยอะแมนนวลเยอะอะไรแบบนี้เป็นต้นหรือทำ AI แล้วทำมีโครงการ AI Pilot เยอะแยะไปหมดเลยยังไม่สามารถขยายผลได้นี่ที่คนโอโดนไปกี่ข้ออะไรครับลูกค้าคนโอถึงลูกค้าคนโอแล้ว
12: โอ้ไม่ในองค์กรผมเองก็เยอะครับอย่าง
13: น
12: ี้คือ
13: เรื่อง ใ
12: หญ่ใช่พอองค์กรเราเองเนี่ยผมว่าเรื่องกำหนดวิสัยทัศน์ทิศทางของผู้บริหารร่วมกันเนี่ยอันนี้คือสำคัญมากมาก
13: ใช่เพราะ
12: ว่าคนนึงบอกว่าอยากใช้เทคโนโลยีแต่อีกคนนึงบอกว่าไม่เอาอะดาต้าฉันอยากจะเก็บไว้แบบส่วนตัวไม่อยากให้ใครแม้กระทั่งสำนักบัญชีเห็นอันนี้ไอ้ก็ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได
13: ้เนี่ยสมมติเนี่ยมีเนี่ยอันนี้ตรงเลยแม้ข้อเจ็ดเลยมีข้อมูลและระบบแต่ยัง AI ยังไม่ให้ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือนะครับก็เพราะอะไรมันไม่ลิงก์ข้อมูลกันไงหรือมีการเรื่องของเนี่ยพอจะทำคุณยังไม่เข้าใจอย่างเมื่อกี้โค้ชโอทำไมให้สำนักงานบัญชีไม่ได้ก็คุณยังไม่เข้าใจเรื่อง governance ไง
12: ใช่
13: ใช่ไหมฮะหรือถ้าไปดูเรื่องอื่นเนี่ยสมมติองค์กรล้ำๆหน่อยเนี่ยนะครับจะทำ AI agent แล้วแต่ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะกำหนดขอบเขต governance หรือกำกับดูแล AI agent ยังไงหรืออันนี้เป็นหนักเลยจะทำ AI นะครับแต่ยังเป็น workflow การทำงานยังเหมือนเดิมจะเปลี่ยน workflow ยังไงนะครับจาก manual slow fragment ผมใส่ก็ว่าใส่ low ไปอีกนะครับเนี่ยแล้วอะไรอีกมีรถแบบอยู่นะแต่ execution ไม่ชัดภาษาอังกฤษอีกแบบนึงนะภาษาไทยเดี๋ยวผมอยากใช้คำแบบนี้แหละที่บอกว่าทำไมมันช้านะครับก็คืออยากใช้ภาษาคนที่มนุษย์ทุกคนเข้าใจเนี่ยมีรถแบบมีแผนแต่พอการดำเนินงานผ่านไปสมมติตอนนี้วันที่15กรกฎาคมผ่านไปครึ่งปีแล้วทำไปถึงไหนแล้วล่ะทำไมทำแล้วไม่เห็นผลแล้วทำไปแล้วจะสเกลต่อยังไงนะครับหนักเลยเนี่ยคือวัดการใช้ AI ได้แต่ยังวัดคุณค่าทางธุรกิจไม่ได้
12: ครับโอ้โหอันนี้สำคัญมาก
13: 13ฮะ
12: ใครที่ฟังทางวิทยุอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยที่ทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ของเราเนี่ยเปิดให้ดูหน้าจอของตัว Use Case Mapping คือเป็นการท ทำเหมือนคล้ายๆ mind map นะครับเป็นการเช็คว่าปัญหาคืออะไรและอาการยังไงแล้วเราจะควรจะปรับปรุงเรื่องอะไรบ้างไม่ต้องซื้อหนังสือไม่ต้องอะไรนะไม่ต้องมาเป็นใช้ซื้อพร้อมก่อนมันไม่ได้ขายพร้อมนะหนังสือเล่มนี้แต่เราไม่เห็นว่าปัญหาเราคืออะไร
13: เราขายตัวโลจิกกับเครื่องมือเพื่อตอบโจทย์ตัวนี้ถ้าทุกท่านมีเนี่ย13คำถามเนี่ยความท้าทายขององค์กรถ้าบอกว่ามีสัก1 ใน 13ปัญหาความท้าทายผมเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้ช่วยทุกท่านได้ไม่มากก็น้อยนะครับไม่มากก็น้อยเพื่ออะไรเพื่อบอกว่าเรามี18เครื่องมือในหนังสือนะครับแล้วก็เป้าหมายการเปลี่ยนผ่านถามว่าหนังสืออ่านยากไหมเอาอย่างแรกก่อนนะ13เครื่องมือแต่13ปัญหา18เครื่องมือรับฉบับจริงที่เขียนมาเกินพันหน้าเนี่ยเราเลยพยายามย่อยเสร็จเนี่ยไปดูเกี่ยวกับหนังสือก่อนทั้งผมมีทั้งหมดเนี่ย369หน้าเท่านั้น
12: คร
13: ับ แล้วคือหั่นให้น้อยที่สุดแล้วนะไม่งั้นคือผมก็เป็นเวอร์ชันเทสอะเวอร์ชันสั้นสุดรู้สึก280กว่าหน้าประมาณ300หน้าแล้วกันแต่คนอ่านส่วนใหญ่เทสแล้วอ่านไม่รู้เรื่องฮะเพราะมันสั้นเกินไปเราก็เลยอ่ะตัดสั้นให้น้อยที่สุด369หน้าพร้อมเครื่องมือในเวอร์ชันออนไลน์อย่างเมื่อกี้นะครับตัว use case mapping ทีเนี้ยนะครับถามว่าไฮไลท์คืออะไรถามว่าไม่สอนพร้อมก็สอนอะไรมาดูตรงนี้ฮะบอกว่าเมื่อกี้ use case mapping ไปแล้วเดี๋ยวไปดูตัวอย่างหนังสือนะฮะเพราะทุกท่านเข้าได้อยู่แล้วแต่ว่าแนวคิดหลักคืออะไรคือเรื่องของ AI ready enterprise ครับนี่คือโมเดลนี้เลยโมเดลนี้เลยใช่ครับคือโมเดลที่บอกว่าเฮ้ยหนังสือเล่มนี้ขายอะไรขายเฟรมเวิร์คครับขายเฟรมเวิร์กที่มาจากผลรีเสิร์ชแล้วก็ประสบการณ์จากหลากหลายพาร์ทเนอร์ในหลายๆประเทศนะที่ทำเรื่องของ AI transformation เนี่ยเราได้โมเดลมาที่มันถูกหนึ่งก่อนนะถูกหลักวิชาการก่อนสองเนี่ยก็คือต้องถูกหลักการนำไปใช้จริงและมีองค์กรเอาไปใช้จริงได้แล้วด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับเริ่มต้นเนี่ยมันต้องมาจากโลจิกที่ถูกต้องก่อนคุณต้องเซนซิ่งก่อนสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรหนึ่งเวลาจะทำ AI คิดอะไรครับหนึ่งใครเขาใช้องค์กรอื่นเขาใช้อะไรกันบ้างไปดู use case ไปดู benchmark ไปดู case study ใช่ไหมครับแต่แน่นอนอยู่แล้วเราไม่สามารถ copy ความสำเร็จของคนอื่นเพราะความเขาไม่บอกหรอกครับว่าเขาล้มเหลวมาก่อนยังไงหรือบริบทองค์กรเขากับองค์กรเราก็ไม่เหมือนกันสองคือเทคโนโลยีเห็นคนใช้คอร์สโค้ดเห็นคนใช้นั่นนู่นนี่เอาเทคโนโลยีเราวิ่งใต้ตามเทคโนโลยีแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าแล้วคุณไม่ดูการแข่งขันพฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายเลยเหรอมันต้องดูหลายๆอย่างประกอบพร้อมกันดังนั้นเนี่ยโลจิกแรกเนี่ยนะครับจะเป็นเซนซิ่งเครื่องมือในหนังสือหลักๆที่หลายองค์กรนำไปใช้แล้วชอบคือ AI Opportunity Map แผนที่การสร้างโอกาสจาก AI ภาษาไทยผมไม่แน่ใจนะผมยังไม่ค่อยแน่แต่ภาษาอังกฤษ
12: ขยายความตรงนี้ด้วยนะครับแผนที่ในการสร้างโอกาสมันแปลว่าอะไรครับถ้าผมเข้าใจคือ
13: แผนที่ในการสร้างโอกาส AI ถามว่าวันนี้โอกาสทาง AI มันมีเยอะหมดและโอกาสขององค์กรเราอยู่ตรงไหนล่ะ
12: มันจะมีโอกาสเนี่ยมันเท่ากับอากาศนะถ้าเราไม่มีความสามารถในการคว้ามันไว้เนี่ย
13: โอกาสเท่ากับอากาศถ้าเราไม่มีวิสัยทัศน
12: ์ครับ
13: วิสัยทัศน์คือสิ่งที่เรามองเห็นแต่คนอื่นเขามองไม่เห็นนะ
12: ครับ
13: ดังนั้นเนี่ยเซนซิ่งตัวนี้จะมาตอบโจทย์ถามว่าตอบโจทย์ตรงไหนตอบโจทย์โดยโดเมนหนึ่งครับโดเมนหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นแต่ละโดเมนคือแต่ละบทเลยโดเมนหนึ่งจะเป็นเรื่องของ strategic sensing and growth direction วิธีการหา growth ข้างในเนี่ยจะมี opportunity AI opportunity map กับ use case portfolioว่าสมมุติเราหาโอกาสแล้วเรามีโอกาสตั้งร้อยโอกาสเนี่ยโอกาสไหนล่ะที่เหมาะสมกับเรามันมีวิธีคิดโลจิกมันด้วยดังนั้นเนี่ยเฟรมเวิร์กของหนังสือเรื่องนี้คือ AI Ready Enterprise คือองค์กรที่พร้อมใช้ AI เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับมันจะไล่ตามโลจิกเลยว่าโดเมนที่1ถึงโดเมนที่9โดเมนที่9จะเป็นเรื่องของสกอร์การ์ดสกอร์การ์ดถ้าหลายท่านเป็นผู้บริหารเนี่ยหรือเคยเรียนบาลานซ์สกอร์การ์ดจำได้ไหมมันจะมีเรื่องของการเงินเรื่องของลูกค้าอันนั้นน่ะคือสมัยเก่า สมัยใหม่เนี่ยพอมี AI เยอะขึ้นเนี่ยเราจะต้องมีมิติในการวัดผลไม่ใช่ KPI นะมิติในการตรวจสอบติดตามวัดผลและเรียนรู้เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องนี่คือมิติของเครื่องมือที่เรียกว่า AI Transformation Scorecard ถามว่าวัดเพื่ออะไรวัดถ้าสมมติเราใช้ AI มาผ่านไป3วันผ่านไป2สัปดาห์แล้วมันเฟลอ่ะถูกไหมมันต้องเฟลเยอะอยู่แล้วถามว่าวันนี้เราจะสร้างผมจะใช้คำว่า adaptive enterprise นะครับ adaptive organization loop มันจะมีวงจรการเรียนรู้และปรับตัวอย่างต่อเนื่องอย่างไรเพราะวันนี้คือ2สัปดาห์ fail 2สัปดาห์ fail แล้วมันมีคีย์เวิร์ดนึงใน research ของในหนังสือเลยนะนะครับบอกว่ารู้ไหมฮะองค์กรที่แตกต่างระหว่างองค์กรที่ประสบความสำเร็จด้าน AI มันมีแค่ 5% เท่านั้นเองแต่องค์กรเนี่ยที่ใช้ AI แล้วไม่ประสบความสำเร็จต้อง 95% ส่วนใหญ่เนี่ยพอเช็คลิสต์เมื่อกี้ถ้าใครบอกมีปัญหา13ข้อหนึ่งใน13ข้อเมื่อกี้คุณอยู่ 95% สิ่งหนึ่งอ่ะสิ่งหนึ่งที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมฮะเขาบอกว่าในรีเสิร์ชเลยนะ 95% ที่ไม่ประสบความสำเร็จใน AI ไม่ใช่ไม่ใช้นะใช้แต่คาดหวังผลเร็วเกินไปเพียง 1-3 เดือนอยากจะควิกวินไงอยากจะทำแบบสตาร์ทอัพไงแต่1-3เดือนพอเฟลเสร็จคืออะไรฮะปิดตกทิ้งไม่ไปต่อละแต่องค์กรที่ประสบความสำเร็จเขาวาง1คือเขาวางรถแบบ2เขาวางผลลัพธ์ที่คาดหวังได้สำหรับองค์กรในระยะ 6-12 เดือนไม่เร็วเกินไปและไม่นานจนเกินไปคือ 6-12 เดือนคาดหวังผลอย่าเร่งทำจนเกินไปเพราะเร่งทำก็กลับมาเรื่องเดิมคือมันไม่ได้สร้างเอาคำนี่คือภาพรวมพอภาพรวมเสร็จมีอะไรอีกมันจะมีตัวนี้ฮะไล่ลำดับความพร้อมผมเรียกว่าเป็นวุฒิภาวะด้านองค์กรที่พร้อมใช้ AI ภาษาอังกฤษคือ Enterprise Architecture Maturity Stack นะไล่เลเวล1-5เลยหลายองค์กรถ้าสมมติในไทยนะหลายองค์กรบอกว่าอยากทำ AI เยอะๆติดข้อ1กับข้อ2ซะละไม่พร้อมเรื่องคนภาวะผู้นำdata กระบวนการทำงานโครงสร้างองค์กรกระบวนการทำงานเนี่ยมันติดอยู่เงี้ยมันเลยไปไหนไม่ได้แล้วองค์กรที่ใช้เยอะก็จะติดปัญหานี้ฮะเลเวลที่3คือ governance ละนะครับจะไปต่อเรื่อง agentic AI หรือใช้ AI agent ไปต่อไม่ได้นะครับมันก็เลยเป็นว่า 95% ขององค์กรเนี่ยนะครับมันยังไม่ไปไหนได้ใช้ผมเข้าใจได้ใช้แหละแต่ใช้แล้วอาจจะยังไม่เต็มศักยภาพดังนั้นเนี่ยพอเราได้ทำ9สเต็ป9โดเมนแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราพัฒนาความพร้อมก็คือตัว maturity stack ความพร้อมด้านในแอลขององค์กรเนี่ยนะครับทำเพื่ออะไรไม่เอาเจ๋งไม่เอาเท่ไม่เอาล้ำคนละเรื่องเราไม่ต้องขับรถเฟอร์รารี่เหมือนลิซ่าก็ได้เรานั่งรถเมล์ก็ไปถึงบุรีรัมย์ได้เหมือนกันนึกออกไหมดังนั้นฮะสิ่งที่เราต้องการคืออะไรวันนี้เราต้องการเอา AI เอางี้นะหลักก่อนนะเอา AI มาใช้ในองค์กรนะครับไม่ใช่เท่ากับการทำ Reskill Upskill คนนะ Reskill Upskill คนคือ AI Literacy นี่คือเรื่องปัจเจกบุคคลแต่ถ้าองค์กรจะเอา AI มาใช้คุณต้อง Redesign องค์กรคุณต้องทานฟอร์มองค์กรดังนั้นรีสกิลอัพสกิลคนมันเป็นแค่หนึ่งในหลายๆส่วนของการทำฟอร์เมชันดังนั้นเนี่ยการเอา AI มาใช้ในองค์กรเราคาดหวังเลยฮะขวาเลยครับ Organization Capability ขีดความสามารถในการแข่งขันใหม่ขององค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย AI ดังนั้นมันจะมีทั้งหมดเนี่ย7ส่วนนะครับดังนั้นนี่คือภาพรวมคอนเซ็ปต์ทั้งหมดละดังนั้นถามว่าหนังสือเนี่ยเหมาะกับใครถ้าบอกว่าไปคลิกอันเดิมเลยฮะ use case mapping ฮะถ้าคุณไม่บอกว่าฉันไม่ได้มีปัญหา13เรื่องนี้นะครับ13เรื่องเนี้ยเมื่อกี้โค้ชโอเนี่ยบอกว่าโดนหลายข้อโค้ชโอต้องคลิกตรงนี้เลยฮะคลิกไปที่ order now เลยฮะ ถ้ามี1ใน13แต่ถามว่าหลายท่านบอกว่าฉันไม่มีปัญหาแต่ฉันหลักอยากรู้อยากอัปเดตจะไม่ได้ นะครับแล้วผมอันนี้มั่นใจมากเลยฮะไม่เป็นรีเสิร์ชหลักๆแล้วก็ตรวจสอบแล้วว่าโมเดลนี้ไม่มีที่ไหนฮะไม่มีที่ไหนเพราะเราเพิ่งลองเองนะครับคิดเองเออเองไม่ได้คิดเองจากรีเสิร์ชและประสบการณ์จากหลายๆประเทศนะครับอีกอัน

0: ท่านจะได้แบบดูเต็มจอ
1: ครับ
0: จะดูผ่านมือถือจะดูผ่านแท็บเล็ต iPad นะครับหรือเดสก์ท็อปแบบนี้ก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยพอไปดูเนี่ยมันก็จะมีเดี๋ยวผมขอไปที่สารบัญนะผมกดผิดผมไปสารบัญก่อนสารบัญเนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะหนึ่งคือจะเป็นเรื่องของภาพรวมพิมพ์เขียวที่เป็น AI Ready Enterprise แล้วก็มีเหตุผลความท้าทายนี่คือ leadership ละ leadership in the age of AI เป็นยังไงชุดเครื่องมือทั้งหมดเนี่ย18เครื่องมือ framework เป็นอย่างไรพิมพ์เขียวทั้งหมดแล้วมาเจาะแต่ละเรื่องคือมีทั้งหมด9โดเมนเห็นไหมมันก็ไล่ไปพอไล่ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของ execution plan ละทำไมเราต้องแต่ง100วันนะครับแผนปฏิบัติการ100วันแรกแผนปฏิบัติการ12เดือนแรกและแผนปฏิบัติการ12ถึง36เดือนนะครับมันมีรีเสิร์ชทั้งหมดว่าทำไมต้องทำแล้วทำอย่างไรมันจะเป็นแค่เขาเรียกว่าเป็นบลูพริ้นท์น่ะคือพิมพ์เขียวซึ่งคุณสามารถเอาไปแอพพลายกับของคุณเองได้นะครับนี่คือภาพรวมหนังสือก็เข้าไปอ่านได้ว่าเอ้ยมันใช่ไหมมันถูกไหมนะครับแล้วก็มีตัวนี้ด้วยโค้ชโอเห็นใช่ไหมฮะในเห็นอยู่เนาะ
1: เห็นในตัวอย่างครับเห็นตัว
0: ทีนี้ในตัวอย่างม
1: ัน
0: จะมีตัวนี้ฮะวิธีการใช้หนังสือ
1: ครับ
0: วิธีการใช้หนังสือก็คือตามสเต็ปนะครับตั้งแต่สเต็ปแรกเป็นสเต็ปสุดท้ายหรือเลือกอ่านตามความท้าทายเร่งด่วนขององค์กรเสมือนคู่มือแบบแยกส่วนครับเมื่อกี้13ปัญหาเวลาโค้ชโอดูว่าเฮ้ยสมมตินะฉันบอกว่าฉันมีปัญหาเช่นจากระบุทิศทางการเติบโตในอนาคตแล้วก่อนในทางในและโอกาสทาง AI ไปบทที่4เลย
1: คร
0: ับ ง่ายดีไหมไม่ต้องไปนั่งอ่านไล่อยู่ไหนนะไม่ต้องดูเลยฮะอยากหาโอกาสทาง AI ใช้เครื่องมือ AI Opportunity Map แทนที่โอกาสทาง AI หรือถ้าบอกว่าหลายองค์กรบอกว่าอยากทำ AI Agent ออกแบบกระบวนการทำงานใหม่โดยมีมนุษย์ AI Agent บริบทที่เชื่อถือได้มันไม่ใช่แค่ Data ฮะของยุค AI มันต้องเป็นเรื่องของ Trusted Contextนะครับและระบบองค์กรที่เป็นแกนร่วมด้วยกันไปบทที่7เลยฮะไปบทที่10โดเมนที่7นะครับเรื่องของ Agent Enable Workflow and Operating Model Design เครื่องมือที่มีใช่ไหมคือ Agentic AI Transformation Canvas Agent Enable Workflow Blueprint เนี่ยไปเลยบทโดเมนที่7ไม่ต้องอ่านทีละบทอ่านเรื่องที่คุณจะต้องใช้
1: ครับมันเหมือนเป็น Playbook เนาะเหมือนคู่มือการใช้
0: Playbook เลยนี่คือ Playbook เลย
1: ต้องบอกว่าไม่ใช่คู่มือใช้ AIแต่เป็นคู่มือในการ transform องค์กรผมขอนิยามเรื่องนี้แบบนี้ก่อนมันคือเครื่องมือการ transform องค์กรในยุคที่เรามี AI เป็นเครื่องมือแล้วเพราะว่าการ transform องค์กรเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่เปลี่ยนใช้เครื่องมือใหม่แต่มันคือเปลี่ยนทั้ง workflow ทั้งวิสัยทัศน์ทั้งเป้าหมายเพื่อให้มันตรงกับความต้องการในอนาคตแล้วก็การอยู่รอดขององค์กรในอนาคตนะติดตามเล่มนี้ได้ทางช่องทางไหนครับคุณบอลครับนาทีสุดท้ายครับ
0: เดี๋ยวช่องทางเว็บไซต์ digitaltransformationacademy.org นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ใน Facebook กับ YouTube นะครับเผื่อท่านใดสนใจอยากไปคลิกอยากอะไรได้เลยครับฟรีนะครับยกเว้นตอนซื้อนั่นแหละ
1: ได้ครับวันนี้ครับหมดเวลาของรายการ Thinking Connect แล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามถึงตอนนี้แล้วพบสาระดีๆของ Thinking Radio ได้ในช่วงต่อไปครับผมกับอาจารย์พจน์ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระและพจน์ธนพงษ์พันธุ์ธัญญารัตกุล
3: ขณะนี้เวลา 13:00 น
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
5: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลพรรคประชาชนเสนอแก้กฎหมายโซนนิ่งสถานบันเทิงให้อำนาจผู้ว่ากทมแทนมท.1ปิดช่องผู้ประกอบการเลี่ยงขออนุญาตร้านอาหารจำหน่ายสุราแทนขอเป็นสถานบันเทิง นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมส.ส.พรรคประชาชนแถลงการประชุมครม.เงาโดยได้แสดงความเสียใจกับโศกนาฏกรรมไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวพร้อมระบุว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้น

0: เป็นครั้งแรกและอาจเกิดจากช่องว่างการบังคับใช้กฎหมายรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่บังคับใช้กฎหมายนายณัฐพงษ์ยังได้ย้ำข้อเสนอของพรรคประชาชนในการแก้ไขกฎหมายจัดโซนนิ่งที่ปัจจุบันอำนาจขึ้นตรงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่หากโอนอำนาจไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็จะช่วยการจัดโซนนิ่งให้มีประสิทธิภาพกว่านี้ได้นายณัฐพงษ์ยังเห็นว่าช่องว่างกฎหมายปัจจุบันอาจเป็นช่องให้ผู้ประกอบการขออนุญาตเป็นสถานบันเทิงที่ถูกต้องกลายเป็นการหลีกเลี่ยงขอเป็นร้านอาหารที่จำหน่ายแอลกอฮอล์ซึ่งจะมีรายละเอียดที่น้อยกว่าการขออนุญาตเป็นสถานบันเทิงจึงทำให้เกิดเหตุซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งพรรคประชาชนจะติดตามและลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบันเทิงเพื่อให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นชัยชนะจี้นายกรัฐมนตรีปูพรมตรวจสถานบันเทิงทั้งประเทศทาชัชชาลงพื้นที่ด้วยกันนายชัยชนะเดชเดโชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวทำให้มีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บจำนวนมากว่าเหตุการณ์ล่าสุดเป็นความบกพร่องของกรุงเทพมหานครและการบังคับใช้กฎหมายที่หละหลวมของกระทรวงมหาดไทยต้องยอมรับแบบในการสร้างร้านอาหารทั้งหมดโดยหลักการไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือโรงแรมต้องมีทางหนีไฟจำนวนที่จอดรถและอุปกรณ์ป้องกันภัยพิบัติและอัคคีภัย 100% แต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจะเห็นได้ชัดว่าไม่เป็นไปตามกฎหมายและไม่ใช่เฉพาะโรงเบียร์ณลาดพร้าวอย่างเดียวเชื่อว่าสถานบริการในกรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัดมีความบกพร่องและความผิดเช่นนี้อีกมากนอกจากนี้ยังมีร้าน KTV ซึ่งเป็นของจีนเทาที่ลักลอบเปิดในกรุงเทพมีการดัดแปลงสภาพตัวอาคารโดยไม่มีมาตรการป้องกันอัคคีภัยถึงรวมถึงร้านหม่าล่าที่ดัดแปลงสภาพอาคารจากอาคาร2ชั้นเป็น2ชั้นครึ่งเป็น3ชั้นโดยไม่มีทางหนีไฟจึงเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรีสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบันเทิงเหล่านี้ส่วนที่กรุงเทพมหานครระบุว่ามีการตรวจสอบแล้วแต่ไม่พบความผิดในส่วนตัวอาคารนายชัยชนะกล่าวว่าขอให้นายชัชชาติสิทธิพันธุ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้อำนวยการเขตและผู้อำนวยการกองแบบแผนหากว่างสามารถนัดหมายกับตนจะพาไปร้านหม่าล่าต่างๆและร้าน KTV หรือหากไม่ว่างตนจะนำคลิปวิดีโอให้สื่อมวลชนดูและสื่อมวลชนสามารถบอกได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: M-COT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ พราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
10: เสียงอะไรอ่ะ
11: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
10: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
11: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
12: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
13: ต้องเลิกไปเลยคร
14: ับเฮ้ยเดี๋ยว
13: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market ที่จะเปิด Air Time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
8: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
13: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
8: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
13: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
8: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot
15: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
16: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุก
17: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันพุธนะฮะ Business Connection อยู่กับคุณอาทิตย์โกวิทวรานุกนะครับสวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับ
18: สวัสดีครับคุณเทอท่านผู้ฟังครับ
17: เชฟต้นเนี่ยเจ้าของร้านฤดูเนี่ยก็บ่นทุกครั้งเลยนะ
18: อ๋อเอาคราวที่แล้วมี
17: เมื่อก่อนหน้านั้นก็บ่น
18: ไอ้คราว
17: นี้ก็มาโพสต
18: ์
17: เรื่องใครร้านไหนใครเงียบบ้างอะไรเงี้ยนะคือร้านแกมันแพงไง
18: อันนี้ว่าด้วยกลุ่มราคาก่อนนะเอาราคา
17: ที่เรียกว่าไฟน์ไดนิ่งเนี่ยแพง
18: แล้วก็เซกเมนต์ไหน
17: ให้ไอ้ตัวถูกก็ถึงแพงแล้วถ้าทุกฟังดูนะไอตัวที่แบบว่า value ไม่ชัดเนี
18: ่
17: ยแย่หมดเลยนะไอตัวโอกระจูนี่ก็แย
18: ่จริงจริงโอ้ใช่ใช่ใช่ล่าสุดนี่สาขาตรงไหนนะก็เราจะต้องประกาศปิด
17: นัดพาวอะไรเงี้ย
18: ปิด
17: คือมึงแพงไม่มีเสถียรผลนะ
18: แล้วดูคอมเมนต์คนก็รู้หมายว่าถ้าดูลักษณะว่าบางคนอาจจะไม่กลุ่มผู้ค้าเป้าหมายแล้วนะแต่ว่าก็ต้องดูว่าฟังอะไรออกมาบ้างอ่ะเสียงสะท้อน
17: หมายถึงว่ากลุ่มเป้าหมายเองเนี่ยก็ลดการบริโภค
18: ใช่
17: ผมถามหน่อยจะพูดว่าไฟน์ไดนิ่งอย่างเงี้ยร้านฤดูเงี้ยใครแม่งกินวะ โอเคถ้าพริกหยวกเนี่ยยังไปได้มัน300กว่าบาท
18: พริกหยวกโอเค
17: ใช่มั้ย
18: ครับ
17: เพิ่งไปกินพริกหยวกเนี่ยท่านผู้ฟังพริกหยวกเนี่ยผมก็รู้จักมานานนะผมก็ไม่ได้รู้เลยว่ามันมีดิบมิชลิน
18: โอ้เหรอ
17: เนี่ยก็ผมก็เนี่ยก็อยู่คอนโดเดียวคุณอาทิตย์เนี่ยคุณนิดก็คงขับผ่านไปเรื่อยๆไอ้ร้านที่อยู่พริกหยวกก็อยู่ก่อนขึ้นไอ้
18: ก็คือเช่า
17: พัฒน์ตัดพระราม6อ่ะ
18: โรงเรียนเรวดีเก่า
17: เออโรงเรียนเรวดี
18: โรงเรียนเรวดีเก่านะ
17: ของคุณนายแดงใช่ไหมโรงเรียนเรวด
18: ีใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
17: นะครับแล้วก็เนี้ยก็ผมก็เห็นรถวิ่งออกมาจากร้านเนี่ยอยู่เรื่อยๆผมก็ไม่ได้สนใจจนกระทั่งไอ้เพจนึงอ่ะเขาเขียนว่าให้ร้านไหนดีเราช่วยบอกเลยที่ว่าต้องกินก่อนตายมีร้านไหนบ้างก็เนี้ยในคนตอบเนี่ยมันบอกว่ามีร้านพริกหยวกอยู่สองคนผมก็มาดูเอาเฮ้ยปฏิพัฒน์นี่ว่า
18: อยู่ตรงนี้นี่เองคุณ
17: เน
18: ี่ย
17: ตรงนั้นก็ไปกินกับเจ๊จงก็ชวนไปกินเนี่ยก็ไปห้าคนก็ตกเฉลี่ยคนละประมาณสักพันนึงอ่ะพันนึงก็โอเคนะหัวละพันนึงอะไรเงี้ยกินเนี่ยอาหารไทยๆอะไรพวกเนี้ยแต่ผมว่ามันไม่ใช่ฟายไดนิ่งใช่ไหม
18: ใช่ใช่มันเป็นอาหารแบบที่ทานง่ายๆอาหารง่ายๆประมาณนั้น
17: อ
18: ่ะแต่ว่าระดับ
17: ให้พูดเลยว่าคือเจริญแกงที่เป็นร้าน
18: อ
17: ่ะ
18: ทำลองนั้นทำลองนั้น
17: ก็คือไอ้ปลาเนี่ยเขามีร้านอาหารไทยอยู่ร้านหนึ่ง
18: ครับ
17: แต่ว่าเขาอ่ะไม่มีร้านแต่ตอนนี้เขาทำร้านแล้วนะ
18: อืม
17: คือร้านเนี้ยเกิดไอ้แบรนด์เนี้ยเกิดขึ้นตอนโควิด
18: โอ้ไปส่ง delivery เป็นหลักใช่ไหมตอนนั้น
17: ก็คือคนก็กินอาหารไทยง่ายๆอย่างเงี้ยกับกะเพราพะแนง
18: ก็คือร้านข้าวแกงนั่นแหละพูดไปเถอะ
17: ก็เจริญแกงอะไรข้าวแกงนี่
18: ชื่อก็บอกอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าเป็นข้าวแกงทำให้สำหรับกลุ่มแบบประมาณไหน
17: ไม่ใช่ข้าวแกงสุปจีนะ40บาทนะนะคุณสุปจีอ่ะถ้าทำข้าวแกงเนี่ยมันก็ไม่ควร40เพราะ40ทุกวันนี้มันก็เท่ากับเจ๊จงอ่ะเจ๊จงในห้างนะคือเจ๊จงเนี่ยผมเรียนนะถ้าดูฟังเจ๊จงก็บอกว่าเงียบจริงๆก็ไม่ได้เงียบเท่าไหร่เดี๋ยวจะสัมภาษณ์แกออกไอ้ยูทูบหน่อยก็ไม่ได้เงียบแกเงียบประมาณสัก 4-5 วันนั่นแหละไอ้ตอนที่คนมันเอา60 40ไปกินร้านอื่นไง
18: อ๋อช่วงต้นเดือน
17: เจ๊จงเขาไม่ได้นะฮะเขาไม่เงียบหรอก
18: ไม่งั้นถ้าเจ๊จงเงียบนี่โอ้โหคนอื่นนี่แบบฟังแล้วแบบ
17: แกก็คลอไปอะไม่อยากให้คนแบบ
18: ไม่อยากให้
17: คนหมั่นไส้ใช่ไหม
18: แค่ว่าร่วมชะตากรรมอยู่ด้วย
17: ให้เจริญแกงเนี่ยมันก็แปดเก้าสิบอะไรเงี้ยก็ถือว่ามันก็ราคาสูงนะราคาสูงนะ
18: ครับ
17: แต่ว่ามันเป็นราคาที่จับต้องได้สำหรับกลุ่มของปลาเขาว่าคือปลาเขาก็แพงอยู่แล้วตัวอื่นนะใช่ไหมแต่ไม่ได้แพงจนจับต้องไม่ได้
18: บุ๋ยต้องเป็นข้าวแกงคนที่มีกำลังซื้อประมาณนึง
17: ไม่ได้แพงจนจับต้องไม่ได้แต่ว่ากรณีของไอ้ปลาเนี่ยมันราคาสูงแต่มันมี value
18: อ
17: ื
18: ม
17: เช่นจริงๆผมก็ไปใกล้บ้านผมก็ไม่กินนะไอ้เนี่ยใกล้คอนโดผมเนี่ยไอ้ทองสมิธเนี่ยผมก็ไปกินครั้งเดียวเองคือตอนนี้ผมก็กินไม่ได้เพราะมันปรุงเยอะไงน้ำมงน้ำมันเมื่อวานกิน
18: ได
17: ้
18: ใช่ใช่ใช่มันอร่อยอร่อยมันก็ต้องมี
17: เยอะ
18: อะไรนะพร้อม
17: ผมต้องปรุงน้อย
18: เอะไร
17: เงี้ยเหมือนในนี้ไปสั่งไอ้ยำแหนมก็ไม่ได้มีแหนมนะก็มีหนังหมูใส่แล้วก็ทอดเนี่ยไอ้ร้านอรุณีเนี่ยตรงเนี้ยก็ไม่เคยปรุงอะไรละโอเคก็กินกับผักนี่แหละนะจะกินผักอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมทีนี้เจริญแกงเนี่ยมันก็ตอนหลังเขาก็ทำผมก็สั่ง
18: ร้านใช่ไหมทำร้านแล้วใช่ไหม
17: ตลาดก็ทำร้านด้วยเขาทำร้านด้วยคือเป็นร้านข้าวแกงอ่ะใช่ไหม
18: ครับ
17: แต่หลักๆของเจริญแกงเนี่ยก็คือ
18: เซลิบรี
17: ที่ใกล้ๆเราก็มีนะสาขาเจริญแกงเนี่ยค่าส่งก็ไม่แพง
18: เขาก็มีฮับของคุณปลาอยู่เนี้ยซอยตรงไปพัด
17: ใช่
18: เข้าไปนิดนึง
17: เนี่ยก็ไม่แพงนะทีนี้คุณสุวัจีเนี่ยแกคิดแบบคนรวยว่าคือ40อ่ะ
18: ก็เป็นไปได้
17: เพราะว่าเจ๊จงเนี่ยเป็นระดับนะราคาเจ๊จงเนี่ยราคาเจ๊จงเนี่ยคือ31บาทนะ
18: ถูก
17: ที่สาขาพระราม4แกเนี่ยกับข้าว2อย่างนะแล้วก็ร้านเจ๊จงที่พระราม4ตรงติดโลตัสพระราม4เนี่ยคือร้านที่เจ๊จงเป็นเจ้าของเนี่ยคือมีประมาณ30แต่ว่าตัวเองเป็นประมาณ 4-5 ล้านนะที่เหลือก็เป็นลูกเรือพายอะไรพวกเนี้ย
18: ครับ
17: ของตัวแกเองเนี่ยจะมีคล้ายๆข้าวแกงอยู่ด้วย
18: อืม มากกว่า
17: คนอื่นเนี่ยไม่มีนะผมบอกให้จงว่ามึงมันต้องขยายสาขาไม่ต้องห้องแกงเวลาห้องแกงมันบูดเร็ว
18: เอาแต่หมูที่นี่อันนี้ทำเฉพาะไอ้ฝ
17: รั่งเอาแต่หมูทอดเอาแต่ไอ้กุนเชียงอะไรไปมึงต้องไปทำหรอกมันขยายยาก
18: คุ้มง่ายคุ้มง่ายแค่นั้นนี่ก็หลากหลายแล้วนะถือว่าเจ๊จงมีเมนูวาไรตี้พอสมควรแล้วอยู่ตามกิออสเนี่ย
17: แต่ว่าคือตัวเจ๊จงเนี่ยก็คือของแกจะบำรุงไว้ก็บำรุง31 บาทท่านผู้ฟังกับข้าว2อย่าง
18: นี่ไง
17: ข้าวมึงอยากกระตักเท่าไหร่เชิญ
18: ไม่มีอีกแล้วนะ
17: แล้วคุณสุปฏีจะมาทำได้ยังไง40เจ๊จงเนี่ยนะท่านผู้ฟังในห้างเนี่ยนะ39 บาทแล้วคุณสุปจีทำข้าวแกงช่วยค่าครองชีพ40
18: เนี่ยคุณ
17: เห็นไม่โพสต์ทั้งเพจเนี่ยขายกระเพรา10 บาทแต่มันก็ถูกเกินจริงนะหมายถึง
18: ว่าอะไรมันก็เป็นตัวแบบเนี่ยตรงมันจะมีเซเว่นที่ออกไปทางก่อนจะถึงร้านไอ้พริกหยวกของคุณธัญวัฒน์นั่นแหละทางขวามันมีร้านข้าวแกงร้านนึงนี่ผมเห็นคนมากินเยอะมากเลย
17: น่าเสียดายนะ
18: ถูกประมาณ25 หรือ 30ไม่เกินเนี้ย
17: ต่อคุณอาทิตย์ไปกินด้วยป่ะ
18: ไม่ผมมันก็ยังไม่ได้ชิมเลยว่าจะกินหลายทีแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ชิมแต่คือผมเข้าใจประเด็นคุณในวัดไงที่บอกว่าเวลามันเป็นราคาคนแต่ละกลุ่มรายได้กลุ่มชั้นสังคมเนี่ยมันจะต่างกันโดยสิ้นเชิงนะเวลามองว่าราคาเท่าไหร่เรียกว่าประหยัดไม่ประหยัดเนี่ยถูกไม่ถูก
17: แล้วไอ้ที่บอกว่าแพงๆเนี่ยข้าวแกงเอาพูดง่ายคือตอนนี้ข้าวแกงเนี่ยที่แพงเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยนะก็คือที่อตก.
18: เอาเนี่ยมันตลาด
17: ก็อตก.เนี่ยอตก.มันขึ้นชื่อว่าแพงอยู่แล้ว
18: ถูก
17: นะไม่ถูกอะแพง
18: ไม่ใช่ไม่ถูกว่าถูกคือ
17: right
18: โอเค
17: อตก.เนี่ยกับข้าว2อย่างเนี่ย60แล้วก็ในพารากอนเนี่ยกับข้าว2อย่าง75มันมีร้านอยู่ร้านนึงชื่อร้านอะไรไม่รู้หน้าผมเสดแล้วทุกอย่างเนี่ยที่ได้มิชลินเนี่ย75 บาท
18: อันนี้คือในห้างในฟู้ดคอร์ทห้าง
17: ทีนี้คำถามก็คือไอ้40 บาทของคุณสุปจีเนี่ยกับข้าวกี่อย่าง
18: ใช่ไหมแล้วคุณภาพแค่ไหนอย่างไรปริมาณแค่ไหนอย่างไร
17: ใช่
18: ที่ผมจำไม่ได้ว่าไอ้ข้าวแกงของร้านสุกี้ตีน้อยอ่ะคือสุกี้ตีน้อยบางสาขาจะมีข้าวแกงอยู่ด้วยเนี่ยคนทุกคนเยอะเหมือนกันนะผมจำไม่ได้แล้วว่า1อย่าง2อย่างข้าวกี่บาทนี่ผมนึกอยู่ว่าผมเคยไปกินอยู่ทีนึงแต่ก็รู้สึกว่าราคาดีอยู่แล้วก็ให้ปริมาณเยอะอื
17: ้อใช่มั้ยสมมุติว่าเนี่ยแล้วก็หมายถึงว่าไอ้ร้านข้าวแกงของคุณสุปจีเนี่ยคือขายเฉพาะกรุงเทพใช่มั้ย40เนี่ย
18: ที่ไหนบ้าง
17: แต่ผมก็เรียนนะคนเนี่ยนะไม่ได้กินเพราะถูกนะต้องอร่อยด้วยนะอย่างเจ๊จงนี่ไม่ใช่ถูกอย่างเดียวเขาอร่อยด้วยนะ
18: เฮ้ยเขาถูกแล้วดี
17: เขาอร่อยด้วยไม่ใช่ดีอย่างเดียวอร่อยด้วยเขาอร่อยด้วยนะ
18: ท
17: ีนี้คำถามก็คือแล้วข้าวแกงคุณสุปจีเนี่ยซึ่งไปขยายไปทั่วเนี่ยมันมีคู่ค้างไหม
18: คุมยังไง
17: คู่ค้างใช่ป่ะแล้วขายถ้าราชการทำหรือเปล่าผมยังไม่ได้ดูรายละเอียดนะพอดีเห็นสรยุทธก็พลาดลงไอ้เพจเขาว่าอะไรตรงนี้แต่ผมเห็นราคาแล้วทำไมไม่ทำ29วะ
18: ใช่
17: ไ
18: หมถูก
17: จริงๆเนี่ยคุณสุปจีควรจะทำ25 บาท
18: ไพ่พอยต์นะเขาต้องถามว่าเป้าหมายอะถ้ายังไม่เป็นอย่างนี้ควรจะ
17: ในเมื่อเท่
18: า
17: ไหร่ในเมื่อเจ๊จงเนี่ยมัน31 บาทเอง
18: ใช่แล้วก็ต้องไปดูข้าวแกงราคาประหยัดที่ขายดีๆตามที่ต่างๆเนี่ยว่าเขาอยู่ที่ราคาเท่าไหร่กับข้าวกี่อย่างอะไรประมาณไหนคือ
17: ไม่เทียบอย่างนั้นเนี่ยถ้าอย่างนั้นแทนที่คุณสุปจีจะทำเองก็ไปซัพพอร์ต
18: เหล่านี้ดิ
17: วัตถุดิบให้เขาไม่ดีเหรออ
18: ืม
17: ใช่ไหมเพราะว่าซัพพอร์ตวัตถุดิบพวกนี้ให้เขาแล้วเขาขายถูกได้แล้วออกไปเยอะๆได้ไม่ดีกว่าเหรอ
18: ถูกก็คือเข้าไปซัพพอร์ตลดต้นทุนถ้าคุณจะพูดอย่างน
17: ี้ใ
18: ช่ใช่ไหมเพราะว่าเหมือนอย่างที่เราเคยยกตัวอย่างอ่ะปรากฏการณ์อย่างราคาอาหารในฟู้ดคอร์ทของห้างเทอร์มินอลของคุณอนันต
17: ์นั่นก็ถูก
18: อันนั้นแหละก็คุยง่ายก็คือถอด
17: 30-40 บาท
18: นะถ้าเข้าไงก็คือเล่นที่
17: รา
18: คาถูกราคามันก็ถูกโดยปริยายอยู่แล้วเพราะว่าราคาขายมันเท่าต้นทุนรวมๆกันเพราะฉะนั้นเราจะแก้ที่ตัวไหนล่ะก
17: ็
18: คิดสิคิดว่าจะเอา
17: ตัวไหนได้ไอ้เทอร์มินอล21เนี่ยเจ้าของกำลังหนีอยู่เนี่ยนะอันเนี้ยก็คือเขาไม่ได้หนีแล้วเขาไปรักษาตัวต่างประเทศแต่ว่าไม่มีกำหนดกลับในช่วงนี
18: ้ครับ
17: อันเนี้ย
18: เ
17: ขาก็ถูกได้เห็นไหม
18: ช้ค่าเช่าเป็นเครื่องมือ
17: ก็ในคุณสุปฏีก็ไปคุยกับคุณธนินทร์เจรมนนท์ก็ได
18: ้
17: ตอนนั้นเนี่ยเขาทำกะเพรา20บาทเองนะ
18: เออ
17: กะเพรา20บาทเองนะของที่ขายใน CP เนี่ยมีอยู่พักนึงอ่ะที่ช่วยค่าของชีพอ่ะ
18: ใช่ไหมเขาร่วมโครงการน่ะ
17: ใช่เปล่า
18: สปอนเซอร์สิสปอนเซอร์สิให้เลยก็ได้ให้ราคาถูกก็ได้ก็ดีได้หมด
17: เออก็
18: สปอนเซอร์สิ
17: พีพีทำไมก็จะทำไม่ได้
18: ใช่ไหมโอกาสเนี้ยเป็นคุมซัพพลายเชนอาหารจะไม่หมดอ่ะ
17: เขาก็ เลี้ยงหมูมีอาหารหมูฆ่าหมูเองอะไรพวกเนี้ยก็ให้เขาทำมาอาจจะมีโควต้าก็ได้วันหนึ่งกี่ถุงใช่ไหม
18: ซูเปอร์ CSR คนก็จะต้องรักขึ้นแหละไม่มากก็น้อยถ้าทำนะ
17: เออเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาเนี่ยมันไม่ได้ข้าวแกง40เนี่ยหมายถึงจะช่วยนะ
18: ใช่ไหมก็เนี่ยมันมุมมองราคาเมื่อมองจากคนรายได้เท่าไหร่เนี่ยมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงผมคิดว่าในสังคมไทยนี่มันจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
17: นี่ปัญหาก็มันอยู่ตรงนี้ว่ะ
18: ครับตรงไหนฮะ
17: ก็ไปปู่เขาไปถามหลายคนแล้วเออพอเดือนที่สองเนี่ย
18: เออ
17: ไอ้ไทยช่วยไทยมันไม่ได้ทำให้คึกคักนะ
18: เอาเหรอมันเป็นยังไงมันต่างกันยังไงหมายถึงว่ากับเดือนแรกนี่มัน
17: ก็เหมือนกับเดือนแรกมันก็คือคักใช้กันใหญ่อะไรเงี้ยนะ
18: เออ
17: เดือนที่สองเนี่ยผมว่ามันเงียบลงอย่างผมเงี้ยผมก็ใช้ร้านเดียวเอง
18: เออ
17: เพราะว่ามันใช้ไม่กี่ครั้งก็หมดละ
18: อ๋อคุณอดีตถ้าพูดอีกแบบเนี่ยผมเข้าใจว่าคือว่าต่อให้มันช่วยแต่มันช่วยแค่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
17: แป๊บเดียว
18: กี่เปอร์เซ็นต์น่ะของรายได้ที่เขาต้องการความช่วยเหลือใช่ป่ะมันก็นิดเดียวอ่ะนิดเดียวทั้งฝั่งคนจ่ายและฝั่งคนรับอ่ะนิดเดียว
17: แป๊บเดียวแป๊บเดียว
18: ให้ความรู้สึกมากกว่ามันให้ความรู้สึก
17: คือจริงๆแล้วอ่ะหลักๆอ่ะเหมือนกับชีวิตเราอ่ะมันไม่ได้มาจากการลดค่าใช้จ่ายมันต้องเพิ่มรายได
18: ้อืมแต่มันถึงจะยั่งยืนที่สุด
17: แล้ววันนี้ก็คือตอนนี้รัฐบาลก็พยายามลดค่าใช้จ่าย
18: ครับ
17: ลดน้ำค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันอะไรเงี้ยพอลดน้ำมันไปแม่งน้ำมันแม่งขึ้นอีกแล้วอะไรพวกเนี้ยใช่ไห
18: ม
17: ลดข้าวแกงลดโน่นลดนี่อะไรพวกนี้ใช่ไห
18: ม
17: แต่หลักก็คือแหล่งที่มาของรายได้ของคนเนี่ยมันแย่ลงคือ SME นี่ก็ฟืดเคืองอ่ะนะส่วนคนทำงานประจำนี่ก็กลัว AI
18: อ๋อใช่
17: ใช่
18: แล้วก็ไม่แน่นอนรายได้มันไม่แน่นอน
17: นะ
18: แน่นอนวันนี้ก็ไม่แน่นอนวันหน้า
17: ไปพารากอนเนี่ยไอ้ที่มันคึกคักนี่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวนะข้างล่างที่เป็นฟู้ดคอร์ท
18: พึ่งพาก็คือตรงแถวนั้นมันคือพึ่งพาตลาดนักท่องเที่ยว
17: แต่ผมกลับรถนะน้อยมากเลยคุณอาทิตย์ในพารากอนนะแค่วันเรื่องวันที่ไม่มีงานนะวันที่ไม่มีงานวันที่แบบไม่มีงานแบบ
18: ปริมาณไม่เทียบก
17: ันอะไรมันจะมีคนมาไง
18: อันนั้นม
17: ัน
18: มีตัวกระตุ้นอันนั้นมีตัวกระตุ้น
17: แต่เวลาหมดแล้วฮะช่วงนี้เดี๋ยวช่วงหน้าคุณอภิษฎ์อยู่อาจารย์นันทพรนะช่วงนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
18: ครับพักสักครู่ครับท่านผู้ฟังครับ
14: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานกูล
19: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
20: ฮะเสียงอะไรอ่ะ
21: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
20: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
21: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
22: สนับสนุนโดยยางโอตานิเค 4,000 รันแฟลตขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดต่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได้
21: ทุก
0: องค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือ
1: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 นี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
23: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คครับ
24: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
23: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คกับผมจอห์นวินเทจ
24: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
23: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
25: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
26: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
27: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานภูมิ
28: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะครับท่านฟังครับวันนี้วันพุธครับพบอาจารย์ดร.นันทพรวงศ์เชษฐานะครับสวัสดีครับท่านครับ
29: สวัสดีค่ะก็มาถึงการพูดง่ายหยิบยืมหนังสือเข้ามาอ่านแล้วก็เมาท์มอยกันไปใส่ไข่ใส่ความคิดเห็นแลกเปลี่ยนนะคะก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่เราจะพูดถึงความมั่งคั่งที่เงินซื้อไม่ได้โปรยมาหลายสัปดาห์แล้วนะคะคนที่เขียนคือโรบินชามาเขาบอกว่า the wealth money can't buy แล้วเขากำลังจะพูดถึงว่าทุกอย่างเนี่ยมันสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขโดยที่มีทั้งหมดปัจจัย8ประการนะ1ใน8คือเงินนะไม่ได้แปลว่า money can't buy เราไม่ต้องใช้เงินต้องใช้นะคะ มันมี1ก็คือเงินต้องมีแน่ๆแต่มันมีอีก7อย่างที่มันทำให้เรามั่งคั่งโดยที่ว่าเงินอ่ะมันซื้อไม่ได้ประการที่1ก็คือการเติบโตหรือ growth นะคะการเติบโตเนี่ยหมายถึงว่า1เราจะต้องเป็นคนที่มีนิสัยรักการพัฒนาตนเองนะคะเขาก็พูดถึงว่าเราจะพัฒนาตัวเองได้เนี่ยเราจะต้องชื่นชมตัวเองให้เป็นนะว่าเราเป็นคนที่มีศักยภาพเราสามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างแล้วก็ตัวเองก็จะบอกว่าในการที่เรามีเนี่ยเราก็อดที่จะไปเปรียบเทียบกับคนอื่นไม่ได้นะว่าเราเก่งหรือไม่เก่งเพราะว่ามันเป็นปัจจัยปกติสำหรับมนุษย์ที่จะดูว่าเอ๊ะเราจะเก่งหรือไม่เก่งก็ดูว่าเราเปรียบเทียบกับใครซึ่งอันนั้นก็ไม่ได้ผิดนะที่ยิ่งถ้าเปรียบเทียบกับใครแล้วเราทะเยอทะยานพอแล้วเรามีศักยภาพที่จะทะเยอทะยานได้เนี่ยแล้วมันสมปรารถนานี่คือแบบประเสริฐมากดีนะหรือบางคนที่เขาอาจจะไม่มีแรงที่จะทะเยอทะยานนะคะยกตัวอย่างในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาพูดถึงว่าคนขับรถที่เป็นคนอพยพมีเงินติดตัวมาจากประเทศดั้งเดิมของตัวเนี่ยแค่$200แต่สามารถในที่สุดเก็บหอมรอมริบขยันหมั่นเพียรสะสมเงินก็ซื้อบ้านได้แล้วก็สามารถดูแลคนในครอบครัวได้ถึง11คน นะก็คือว่าถ้ามันไม่สามารถมีศักยภาพในการทะเยอทะยานแบบชั้นเก่งเนี่ยก็อุตสาหะเก็บหอมรอมริบก็เป็นความทะเยอทะยานอาจจะเป็นแนวระนาบไม่ใช่แนวดิ่งเนาะขยันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ในที่สุดก็จะสามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองได้จากความรู้สึกภายในแต่ว่าการยกตัวอย่างของคนที่อพยพมาจากประเทศใดก็แล้วแต่เนี่ยมันอาจจะสำหรับอาจารย์นะอาจจะไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีตรงที่ว่าคนเหล่านั้นคือเขาไม่ได้มีช้อยส์ให้เลือกมากนักโอกาสก็ไม่ได้มีให้เลือกมากนักดังนั้นเนี่ยพอโอกาสหรือทางเลือกไม่มีเนี่ยการต่อสู้การบากบั่นอุตสาหะเนี่ยมันอาจจะเป็น the only choice ที่เขาจำเป็นต้องทำเนาะ
18: อันนี้มันก็จะเป็นเรื่องราวที่เป็นข้อบวกของการที่ไม่ต้องมีทางเลือกเยอะ
29: เ
18: พราะจำนวนมากบางทีก็คือไม่ได้มีปัญหาแล้วเผลอคือทางเลือกเยอะเกินไปแล้วตัดไม่ถูกโฟกัสไม่จบอะไรเงี้ยมันก็สร้างปัญหาอีกแบบนึง
29: ใช่
18: นะครับ
29: แต่มัวแต่อะว่าถ้าอย่างนั้นแล้วถ้าอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยสมมติมันไม่มีอย่างนั้นก็คือมุ่งทำไปแล้วอาจารย์ก็เจอคนหลายคนนะคะที่มุ่งทำไปโดยที่ไม่ได้เอาความชอบเป็นตัวตั้งแต่มันไม่ได้มีช้อยส์นั้นพอเขาไม่ได้มีช้อยส์จำนวนมากนะแล้วเขาก็มุ่งไปเนี่ยเขากลับกลายเป็นการพัฒนาทักษะของตัวเองที่ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะเขาไม่มีช้อยส์อื่นเขาจำเป็นที่จะต้องดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยสามารถ survive สามารถอยู่รอดได้ท่ามกลางสิ่งที่เขาเลือกนะสิ่งที่เขาเลือกจะอยู่นะมันไม่ได้แปลว่าโอ้มันชีวิตแย่อย่างนั้นเขาอาจจะอยากอยู่ในสังคมแบบนี้เพราะฉะนั้นมันก็เหลือ choice อยู่ไม่กี่ตัวที่จะทำให้เขาทำให้อยู่ตรงนั้นได้นะคะโอเคทีนี้พอบทที่3ที่ว่าด้วยการพัฒนาตัวเองการเติบโตเนี่ยข้อแนะนำของโรบินชามาผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ก็บอกว่าอย่าเป็นนักสะสมความขุ่นเคืองบางคนอาจมองคุณในแง่ลบคนใกล้ตัวอาจทำให้คุณผิดหวังคนที่คุณเชื่อใจอาจหักหลังคุณสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของแก่นแท้ของชีวิตคุณหลีกเลี่ยงมันไม่ได้ไม่ว่าจะพยายามมากแค่ไหนก็ตามเมื่อคุณไม่ได้รับการปฏิบัติตามที่หวังไว้เป็นเรื่องง่ายที่คุณจะโมโหตีตัวออกห่างเนาะตีตัวออกห่างหรือซ่อนความขุ่นเคืองไว้ในใจยิ่งคุณใช้ชีวิตและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนมากหน้าหลายตาเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสที่ทำให้สิ่งที่ผมเรียกว่ากองสุมแห่งความขุ่นเคืองสูงมากขึ้นเท่านั้นคุณมีแต่จะรู้สึกบั่นทอนมากขึ้นเรื่อยๆและแทนที่จะจัดการความเจ็บปวดความคับข้องใจและความฉุนเฉียวจากปฏิสัมพันธ์เหล่านั้นเพื่อให้ตัวเองเป็นอิสระคุณกลับกล้ำกลืนและหมกมุ่นอยู่กับมันปล่อยความขุ่นเคืองไว้เหมือนแผลที่ไม่ได้รับการรักษาจนเน่าเปื่อยเวอะวะสุดท้ายมันก็ทำให้ทุกช่วงเวลาของคุณมีมลทินรวมถึงทำให้ความคิดสร้างสรรค์ประสิทธิภาพความเจริญรุ่งเรืองและความสงบของคุณมัวหมองคุณเป็นคนฉลาดหลักแหลมแถมยังเลือกที่ปรึกษาได้ยอดเยี่ยมเขาหมายถึงตัวเองเนาะเขากำลังสถาปนาตัวเองเป็นที่ปรึกษานะในหนังสือเล่มนี้ เขาบอกคุณนะยังเลือกอ่านหนังสือได้ถูกเล่มแล้วนะ
18: ผมชอบความที่อาจารย์เนี่ย คือเขาจะสะกดจิตอยู่อาจารย์เนี่ยครับ ในเมื่อสอนเรื่องคอมมิวนิเคชันแล้วต้องมีมีเดียลิเทเรซีก็จะแบบเอาละนี่ดีดูวิธีกลวิธีของเขา
29: แถมยังเลือกที่ปรึกษาได้ยอดเยี่ยมดังนั้นคุณคงรู้อยู่แล้วว่าการใช้ชีวิตแบบนี้ไม่ใช่ทางที่ดีเลยบาดแผลที่ไม่ถูกเยียวยาหมายถึงศักยภาพที่ไม่ถูกพัฒนาทั้งยังสูบพลังงานของคุณไปมหาศาลซึ่งเป็นพลังงานที่คุณสามารถนำไปใช้สร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมรวมถึงดื่มด่ำกับของขวัญและการผชนภัยที่เรียกว่าชีวิตและจงจำไว้ว่ายิ่งกองสุมแห่งความขุ่นเคืองของคุณพอกพูนมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งบิดเบือนวิธีที่คุณมองทุกสิ่งมากขึ้นเท่านั้นเอาจริงๆมันก็เหมือนใส่แว่นตาที่ไม่ได้เช็ดเนาะแว่นตาที่ขุ่นมัว มองอะไรต่อให้สิ่งนั้นสวยใสมันก็มัวมันก็ขุ่น
28: ขุ่นไปหมด
29: ทีนี้ถ้าเราไม่รู้ตัวว่าเอ๊ะ
28: สวมแว่นนั้นอยู
29: ่สวมแว่นนั้นอยู่ตกลงไอ้ของสิ่งนั้นมันขุ่นแล้วเราก็ไม่รู้ตัวด้วยว่าที่จริงอ่ะเราอ่ะหยิบแว่นอันขุ่นมาใส่อันที่มันไม่ชัดมาใส่เนี่ยมันก็จะมองโลกเป็นแบบนั้นตลอดดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเราจะรู้ตัวจากภายในเนี่ยเราก็ต้องสำรวจแว่นของตัวเองเนาะมันเช็ดมันล้างว่าเฮ้ยตกลงมันสะอาดไหมมันมัวไหมมันอะไรไหมเลยทำให้เรามองเห็นโลกเป็นแบบนั้นบางทีอาจจะต้องถอดแว่นแล้วออกไปดูโลกอีกทีอ่ะมันไม่ใช่นะเพราะว่าเราอาจจะติดกับดักอยู่กับสิ่งที่เรียกว่า perception นะอาจารย์จะบอกนักศึกษาเสมอว่า perception หรือการมองโลกเนี่ยเปรียบเสมือนแว่นตาที่คุณเลือกในการสวมนะคุณเอาแว่นสายตายาวมาอ่านหนังสือมันก็ไม่ได้อีกคือแต่ละอันมันมีการทำหน้าที่ที่ไม่เหมือนกัน
28: ใช่ไหมหรือคือรู้ตัวหรือเปล่าว่าสวมแว่นอยู่อันนี้หนึ
29: ่
28: งใช่ไหมแล้วก็เลือกแว่นถูกด้วยหรือเปล่าอันนั้นอีกอันหนึ่ง
29: ใช่นะดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็คือการรู้ตัวตัวเองว่าเอ้ยเรากำลังใช้แว่นอะไรดูตกลงมันขุ่นเนี่ยโลกมันขุ่นหรือใจเรามันขุ่นนะซึ่งหนังสือเล่มนี้เขาก็โปรยมาแล้วว่าเพราะว่าคุณกำลังใจขุ่นอยู่คุณกำลังสุมไฟด้วยความกองสุมความขุ่นเคืองของคุณอยู่แล้วอาจารย์เจอคนประมาณอย่างเนี้ยเยอะอยู่เหมือนกันแล้วไม่อยากออกไปด้วยรู้นะไม่ใช่ไม่รู
28: ้
29: แต่ไม่อยากออกจากตรงนี้แล้วก็หาเหตุผลต่างๆนานาเพื่อที่จะทำให้ตัวเองอยู่ตรงนี
28: ้ต่อไป
29: อย่างชอบทำเพราะว่ามันมีเหตุผลที่จะต้องอยู่นะก็ดังนั้นถ้าสมมติว่าคุณกำลังทำอย่างเงี้ยก็โปรดระลึกว่าคุณกำลังทำลายหนึ่งในปัจจัยของการความมั่งคั่งที่เงินซื้อไม่ได
28: ้
29: ด้วยตัวคุณเอง
28: ก็คือเราเลือกที่จะทอดสมอปักหมุดอยู่ตรงนี้แทนที่จะเลือกจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเติบโต
29: แล้วเราก็กลด่าโชคชะตาว่าทำไมฉันไปจากตรงนี้ไม่ได้สักทีทำไมฉันไม่เหมือนคนอื่นอะไรต่างๆนานานะคะคุณจะเริ่มสังเกตเห็นการดูหมิ่นที่ไม่มีอยู่จริงคิดว่าผู้คนใจร้ายกับคุณทั้งที่มันไม่ได้เป็นเช่นนั้น รวมถึงเริ่มเชื่อว่าจักรวาลที่เราอาศัยอยู่ช่างเป็นสถานที่ที่น่ากลัว วงเล็บจักรวาล นั้นน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งแม้มันจะโยนเรื่องยากลำบากมาให้ในบางครั้งก็ตามคนเราไม่ได้มองสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงแต่มองตามที่ตัวเองเป็นคุณว่าไหมนะก็เหมือนถ้าแว่นมันขุ่นมองอะไรก็ขุ่นแต่คนที่หมั่นล้างแว่นของตัวเองมองยังไงมันก็ใสนะดังนั้นจริงๆแล้วนะคะคุณมองตามที่ตัวเองเป็นคุณเป็นคนเลือกหยิบแว่นอันนั้นขึ้นมาหรือบางครั้งจะบอกให้คือเลือกที่จะไม่มีแว่นคือมีอยู่ครั้งหนึ่งอาจารย์มองอ่านหนังสือแล้วมัวอาจารย์ก็เลยเอาแว่นไปที่ร้านแล้วก็บอกว่าแบบตัดเลนส์ใหม่เพราะว่าแบบมันมัวแล้วพอเข้าไปวัดตาไอเฮียก็บอกว่าสายตาคุณปกติคือเหตุผลเรื่องมันกำลังจับ
28: สั้นแล้ว
29: มันกำลังจับมาอยู่ที่ตรงนั้นพอดีแต่เรานึกว่าไม่ใช่แล้วก็เป็นอย่างนั้นอยู่พักนึงแล้วมันก็เริ่มยาวนะจากสายตาสั้นมันก็เริ่มยาวก็เปลี่ยนดังนั้นเนี่ยแปลว่าหลายครั้งเราไม่จำเป็นต้องมีแว่นเลยอยู่ขณะหนึ่งตอนนี้ผมกำลังจิบชามิ้นใส่ขิงฝานบางๆพลางฟังเพลงคันทรีชวนจับใจของโคบี้คูเปอร์อย่างเพลง Fall ซึ่งมีเสียงไก่ขันระงมในตอนเช้าเพื่อปลุกโลกใบนี้ให้ตื่นขึ้นผมอยากแนะนำคุณจากใจว่าจงเป็นปรมาจารย์แห่งการปล่อยวางอาจารย์ชอบคำนี้นะถ้าเราสถาปนาตัวเองเป็นปรมาจารย์แห่งความปล่อยวางมันจะเป็นยังไงเนาะ
28: โอ้โห
29: แน่นอนว่าคุณต้องปกป้องตัวเองและยืนหยัดเพื่อให้ตัวเองได้รับการปฏิบัติที่ดีรวมถึงขีดเส้นให้คนอื่นรู้ว่าควรปฏิบัติต่อคุณอย่างไรอย่าปล่อยให้คนอื่นมาเหยียบย่ำคุณแต่ผมก็ขอแนะนำให้คุณเห็นอกเห็นใจคนอื่นด้วย คุณไม่มีทางรู้ว่าแต่ละคนกำลังต่อสู้กับอะไรบ้างและทุกคนก็กำลังพยายามอย่างดีที่สุดวงเล็บต่อให้ดีที่สุดของพวกเขาจะดูเละเทะไม่เป็นท่าเลยก็ตามคำว่าปล่อยวางในที่นี้ไม่ใช่แบบปล่อยวางไม่คิดไม่หือไม่เพราะมันไม่จริงมีเหรอโกรธอยู่แล้วบอกว่าไม่โกรธอะไรเงี้ยไม่มันโกรธแต่ว่าที่อาจารย์ชอบก็คือคุณต้องปกป้องตัวเองและยืนหยัดเพื่อให้ตัวเองได้รับการปฏิบัติที่ดีถ้าสมมติว่าเขาปฏิบัติต่อเราไม่ดีนะเราต้องปกป้องตัวเองนะจะเดินหนีก็ได้นะคำว่าปกป้องตัวเองไม่ได้เป็นต้องไฟนะคือไม่จำเป็นต้องไปบอกเขาว่านี่ฉันไม่พอใจเธอถ้ามาพูดอย่างนี้ก็จะไม่จำเป็นก็ได้
28: ก็พาตัวเองออกจากตรงนั้นไป
29: ทำให้ตัวเองเป็นอิสระจากความขุ่นเคืองนั้นๆน่ะไอ้กองไฟที่มันสุมอกเราอ่ะเราปกป้องได้ถ้ามันการเลือกเดินออกไปมันเป็นวิธีที่ดีก็จงทำการไม่ใส่ใจวงเล็บบอกว่าช่างแม่งก็จงทำคือแบบการที่พูดอย่างนั้นแล้วทำได้จริงๆแปลว่าเสียงของผู้หญิงคนนั้นมันไม่สามารถทำอะไรกับเราได้แล้วของบุคคลคนนั้นอะไรเงี้ยหรือเราอาจจะเลือกที่จะไปบอกเขาว่าวิธีนี้ไม่ดีเลยนะเราไม่ชอบวิธีที่เขาปฏิบัติต่อเราอย่างนี้เลยซึ่งหลายครั้งในชีวิตอาจารย์ก็มีคนมาพูดอย่างนี้กับอาจารย์เพราะอาจารย์ไม่รู้ตัวว่าไปทำให้เขาเสียใจคือคำพูดของเราหลายครั้งเราแบบคึกขนองเราพูดเร็วเกินไปแล้วไปทำให้เขาเสียใจแต่เขาเดินมาบอกว่าเนี่ยเธอที่วันนั้นน่ะเธอพูดกับเราอย่างเงี้ยเราเสียใจนะ
28: โอ้
29: ซึ่งอาจารย์ขอบคุณเขาแล้วอาจารย์ขอโทษจากก้นบึ้งของหัวใจเลยแล้วก็ได้บทเรียนว่าจะต้องระมัดระวังในการที่จะไม่
28: ปาก
29: เลยยั้งปากหรือบางทีเราอาจจะแบบพูดกับคนนี้แล้วเขาไม่คิดแต่อีกคนเนี้ยเขาคิดคนอื่นไม่คิดแต่คนเนี้ยเขาคิดเวลาอยู่กับคนนี้เราก็เลยต้องระมัดระวังมากกว่าอยู่กับอีกคนหนึ่งเพราะว่าการรับมือกับการ
28: ความเข้าใจกันความ
29: เซนซิทีฟ
28: เซนซิทีฟไม่เท่ากัน
29: ความอ่อนไหวของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันก็เป็นการเรียนรู้แบบนึงซึ่งการที่ถ้ามีใครสักคนนึงเนี่ยเขามาบอกเราสำหรับอาจารย์นะแปลว่าเขายังอยากคบเราน
28: ี่ที่สุดแล้วนะแล้วเขาเดินมาพูดอย่างนี้นะ
29: เ
28: ขาต้องกว่าจะเรียบเรียงกว่าจะรอให้เรื่องผ่านไประยะหนึ่งกว่าจะเดินเข้ามาคุยกับเราเขาไม่เดินมาด่าเราด้วยนะไม่มาแบบ
29: เขาบอกว่าเนี่ยเราเสียใจอะที่แบบที่วันนี้เธอพูดกับเราอะเธอหมายความอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าเราเสียใจ
28: โอ
29: ้คือแบบ
28: มิตรภาพ
29: แบบ
28: ของคนคนนี
29: ้รู้สึกแย่มากเลยรู้สึกแย่มากเลยแล้วก็ขอโทษเขาแต่กำลังมองว่าเนี่ยความสัมพันธ์แบบนี้มันเป็นเรื่องปกติไม่ใช่ว่าเราทัช untouchable ใครมาพูดอะไรแบบไม่ได้อะไรเงี้ยคือ อีกคนถ้าเราสามารถพูดอะไรกับใครก็ได้อีกคนนึงก็ต้องได้รับสิทธินั้นคือการเดินมาบอกเราว่าเฮ้ยไม่โอเคในความสัมพันธ์นะอาจารย์ว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ดีเพียงแต่ว่าหาจังหวะเวลาที่มันเหมาะสมถ้าเขากำลังขึ้นอยู่เนี่ยก็ต้องปล่อยให้แบบโทนมันลงแล้วเราค่อยไปว่านะคะโอเคผมไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ทำแต่หมายความว่าพวกเขาก็สมควรได้รับความเข้าอกเข้าใจลองนึกดูสิครับว่าชีวิตของคุณจะยอดเยี่ยมแค่ไหนถ้าคุณทำเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากอย่างการมองเห็นความดีในตัวคนที่พยายามสาปแช่งคุณนี่คือพฤติกรรมของบุคคลที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์และคนที่มั่งคั่งอย่างแท้จริงก็คือการเข้าใจคนอื่นเนาะก็เหมือนกันแบบอย่างที่อาจารย์พูดว่าinterpersonal skills หรือทักษะในการสื่อสารระหว่างบุคคลทักษะระหว่างบุคคลเนี่ยต้องเริ่มจาก1ตระหนักถึงตัวเองศักยภาพของตัวเองตระหนักรู้ว่าตัวเองมีจุดอ่อนจุดแข็งอะไรแล้วเราถึงจะเอาตัวเนี้ยไปตระหนักรู้ถึง the other คนอื่นแล้วก็ถ้าเรายังมีข้อบกพร่องคนอื่นก็เช่นกันถ้าเรามีทุกข์เรากำลังมีทุกข์อย่างนึงแล้วเราก็เลยพูดออกไปไม่ดีเพราะว่าเรายังไม่สามารถจัดการกับความทุกข์ที่มีในใจตัวเนี่ยคนอื่นก็อาจจะมีสิ่งนั้นเหมือนกันเขาก็อาจจะทุกข์บางอย่างนะคะนิกคาราเวลตัวละครผู้เล่าเรื่องในนิยายขึ้นหิ้งของเอฟสกอตต์ฟิตซ์เจอรัลด์อย่าง The Great Gatsby กล่าวไว้ว่าตอนที่ผมยังเด็กและอ่อนแอกว่านี้ พ่อเคยให้คำแนะนำที่ยังดังก้องอยู่ในหัวผมจนถึงทุกวันนี้ว่าเมื่อลูกรู้สึกอยากวิจารณ์ใครสักคนให้นึกไว้เสมอว่าทุกคนบนโลกไม่ได้มีข้อได้เปรียบเหมือนที่ลูกมีคือกำลังจะบอกว่าเฮ้ยเราโชคดีกว่าอีกคนหนึ่งให้นึกเสมอว่าทุกคนบนโลกนี้ไม่ได้มีข้อได้เปรียบแบบที่ลูกมีเพราะเวลาเราว่าใครเนี่ยเรามักจะดีกว่าเช่นเฮ้ยทำไมคิดไม่ได้วะแต่เราคิดได้

0: ได้ไงแต่ถ้าเราคิดไม่ได้ทั้งคู่เนี่ยเราจะเห็นอกเห็นใจกันได้มากเลยอะเพราะว่าเราอยู่เผ่าเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นมนุษย์มันก็จะมีลักษณะเนี้ยดังนั้นสิ่งที่เขากําลังพูดเนี่ยนะพ่อที่สอนเนี่ยก็คือให้มีเมตตานะคือแต่ละคนอาจจะมีความทุกข์ยากเงื่อนไขอะไรต่างๆที่ไม่เหมือนกับเราดังนั้นก่อนแท้ที่จะวิพากษ์วิจารณ์ใครก็ให้คิดเสมอว่าทุกคนบนโลกนี้ไม่ได้มีข้อได้เปรียบเหมือนกับที่ลูกมีจง
1: อั
0: จ
1: น
0: ัน ด
1: ี้
0: ก
1: ดี
0: า
1: จ
0: ร
1: ังอันนี้ดีจ
0: น
1: ัง
0: ะดีไหม
1: อันนี้ดีจังเอาไว้ประรามอ่ะเนาะก็คือไว
0: เอ
1: ้ประ
0: อ
1: รามว่าไม่ใช่ว่าโหมีเหนือกว่าไม่พอเห็นเที่ยวไปเห็นแล้วก็เที่ยวไปแบบดี
0: อ
1: คร
0: ื
1: ับ
0: ม
1: คือตีกินต่อ
0: เออ
1: ่ะ
0: อ
1: ตีกิน
0: เอ
1: ต่อ
0: ออ
1: ่ะคือ
0: คือคุณเกิดมาโช
1: บุ
0: ค
1: ลล
0: ด
1: ี
0: ีแล้
1: ต
0: ว
1: ่ออ
0: ะ
1: อะไรก็ต
0: ค
1: ุ่อ
0: ณยัง
1: อี
0: ไป
1: ก
0: กระหน่ำคนที่เขาโชคไม่ดีเท่าคุณอะไรอย่างเงี้ย
1: ทำไมถึงเป็นมนุษย์ถึงมีไอ้อย่างนี้อยู่ข้างในเนาะ
0: มนุษย์มันเป็น
1: ทำ
0: อ
1: ไ
0: าม จารย์ว่าย
1: ังไง
0: เรามีสัญชาตญาณในการทำลายล้างมากกว่า
1: อ
0: ค
1: ัน
0: วาน ม
1: ี้
0: ช่วยเหลือเก
1: คื
0: ือ ้อ
1: ท
0: ก
1: ำ
0: ู
1: ลา
0: ล
1: ย
0: น
1: ละ ้างนะเหมือนแบบ
0: ดังนั้นเนี่ยการอบรมบ่มเพาะหรือการเตือนตัวเองเมื่อโตขึ้นเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญตอนเด็กๆเนาะพ่อแม่ใครที่บอกว่าพ่อแม่ห้ามตีแล้วต้องพูดให้ลูกเข้าใจเนี่ยถ้าถามอาจารย์นะถ้าอาจารย์มีลูกอาจารย์ก็จะต่อตีเพราะว่าจริงๆแล้วอะนะเวลาที่เขาอายุ6 ขวบแล้วอธิบายแบบเนี้ยสมมตินะจงให้คิดเสมอว่าทุกคนบนโลกไม่ได้มีข้อจะได้เปรียบแบบที่ลูกมีเนี่ยไอ้เด็ก6 ขวบคนนั้นไม่เข้าใจหรอก
1: สมองไม่เข้าใช่ไหมระบบส
0: เข
1: ม
0: า
1: อง
0: ยัง
1: ค
0: ไม
1: น
0: ่
1: ละ
0: พ
1: แบ
0: ร้อ
1: บ
0: มเขายังไม่พร้อมที่จะรับรู้อะไรต่างๆหรอกก็ได้แต่ว่าทําสิ่งนี้ไม่ดีพูดสั้นๆก่อนทําสิ่งนี้ไม่ดีอย่าทํากับเพื่อนอย่างนี้แล้วก็ตีแล้วอาจารย์ก็จําได้ว่าแม่ตีเนี่ยแม่จะใช้กระดาษม้วนเอากระดาษมาม้วนแล้วตีเพราะมันไม่เจ็บแต่มันเสียงดัง
1: โอ้
0: คือไม่ได้กะฟาดอ่ะ
1: คือแสดงว่าหัวใจไม่ได้อยู่ที่ให้เจ็บหรือให้อะไรเท่ากับว่าเข้าใจระบบการรับรู้และจดจำของประสาทนะอันนี้มันเหมือนเป็นใช้ประสาทสัมผัสมากกว่าแค่พูดแค่เข้าหูแล้วก็ไปคิดต่ออะไรเงี้ยอันนี้มันคือเหมือนเวลาอิมเมอร์ซีฟอ่ะนี่เป็นการสื่อสารแบบอิมเมอร์ซีฟกว่า
0: เป็นสัญลักษณ์เนาะเป็นสัญ
1: เป็น
0: ลั
1: อ
0: ก
1: ิ
0: ษณ
1: ม
0: ์
1: เ
0: ว
1: ม
0: ่า
1: อร์
0: นี
1: ซ
0: ่
1: ี
0: ค
1: ฟ
0: ือคุณกำลังทำผิดบางอย่างแล้วนี่คือสิ่งที่คุณต้อง
1: มันต้องมีพลัง
0: ต
1: บาง
0: ี
1: อย่างทางจิตวิทยาที่ไม่ใช่การเหมือนเท่ากับทำร้ายอ่ะมันจะเหมือนนาตีนี่มันเหมือนเป็นการลงไม้ลงมือทำลายร่างกายแต่คิดว่า
0: ไม่
1: ก็
0: เคย
1: ม
0: ต
1: ัน
0: ี
1: ก็ถูกในแง่หนึ่งแต่ว่าบางหรือบางคนใช้โดยใช้เครื่องมือนะโดยที่เอียงไปในทางที่แบบระบายอารมณ์หรือสำแดงอำนาจเนี่ยไม่ใช่ไม่มีนะผมก็เยอะนะ
0: ใช่
1: เพียงแ
0: ใ
1: ต
0: ช
1: ่ว
0: ่
1: ่า
0: ใช่
1: มันก็คงมี
0: ก็เรียกโทสะ
1: ก
0: มัน
1: ล
0: มา
1: ไก
0: เนาะ
1: ของมันไอ้พวกโทสะ
0: โม
1: เนี่ย
0: ห
1: เรา
0: ะโทส
1: ก
0: ะนะ
1: ฉวยโอกาสความเป็นครูเป็นอะไรที่เป็นพ่อแม่ที่ลงแรงอะไรได้เนี่ยบางทีมันพลั้ง
0: น
1: เน
0: ะ
1: าะ
0: พี่อาจารย์ก็มีนะบางทีก็แบบเขาเรียกตีบ่าฟาดป้าบเลยเฮ้ยเดี๋ยวพูดนี่สิอะไรก็มีอ่ะคือแบบว่ามันเป็นปฏิกิริ
1: พ
0: ย
1: ัง
0: า
1: ไปหน่อยนึง
0: ทางธรรมชาตินะของคนที่แบบเอ้ยแบบอยากจะลงโทษอยากจะอะไรเงี้ยอาจารย์ว่ามันมีอ่ะถึงแต่ว่ามันต้องไม่รู้สําหรับบางบ้านเขาอยากให้เจ็บแล้วหลับจําแต่ของแม่อาจารย์เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ว่าอันเนี้ยคือโดน
1: อัน
0: ต
1: นี้
0: ี
1: คือเชิงสัญลักษณ์อันนี้ใช้หลักการเชิงสัญ
0: เพรา
1: ละ ั
0: ว
1: กษ
0: ่
1: ณ
0: า
1: ์
0: เอ๊ะตอนนั้นอาจารย์โดนใครไม่รู้ที่เอาก้านมะยมมาตีอ่ะไม่รู้คุณอ
1: เ
0: านทิ
1: อ
0: ต
1: ะ
0: ย์โดนเปล่านะเจ็บจริง
1: ผมโด
0: เห
1: น
0: ็น
1: มาทุกอย่างแล้วแหละก้านมะ
0: โถ
1: ยมไม้นี่ไม้ทีอะไรเงี้ยผมว่าโดน
0: ไม่
1: ผมว่าโดนมาเกือบทุกไม้แล้วแหละเนี่ย
0: โอเคโอเคเติบโตมาได้เป็นคนดีเพราะไม้เรียวนี่เองโอ้ก้านมะยมมันเจ็บจริงนะเพราะปลายมันสะบัดคือ
1: แล้ว
0: มันอ่อน
1: ม
0: ล
1: ัน
0: ง
1: เหมือนมี
0: อ่อน
1: หน
0: อ่
1: า
0: ะ
1: มๆตุ่มๆไงตอน
0: เอ
1: ที่มันถออ นมาแล้วอ่ะ
0: โอ้
1: มันยังเหล
0: เจ
1: ือ
0: ็บ
1: แบบ
0: อ่ะ
1: เท็
0: เจ
1: ก
0: ็บ
1: เจอร
0: จ
1: ์
0: ริ
1: มัง นไม่เนียนไงอาจารย์
0: ใ
1: ม
0: ช
1: ัน
0: ่
1: ฝ
0: ใช
1: ั
0: ่
1: ด
0: ใช่ไม่จะไม่ได้ว่าไปโดนโดยโอกาสใด
1: มันฟุบฟุบมันมี
0: ดัง
1: เสียง
0: ฟับ
1: นี่แ
0: โ
1: ล
0: อ
1: ้
0: ้
1: ว
0: โห
1: มันฟุบ
0: เจ็บเลยอ่ะจงจัดการและปล่อยวางความขุ่นเคืองแล้วความสุขและความสงบในแต่ละวันของคุณจะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดคุณจะค่อยๆจุดประกายสันติให้แผ่ขยายไปทั่วโลกด้วยวิถีชีวิตที่คุณเลือกค่ะเพราะฉะนั้นบทที่สามก็ว่าด้วยว่าอย่าเป็นนักสะสมความขุ่นเคืองแล้วคำว่าปล่อยวางไม่ได้แปลปล่อยวางในเซนส์ว่าเอ้ยอย่าไปคิดถึงมันเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่ก็บอกว่าคุณต้องปกป้องตัวเองนี่วิธีปกป้องตัวเองก็คือคุณจะเดินละจากคุณจะลุกขึ้นไปคอมมูนิเคตหรือวิธีใดที่คุณคิดว่ามันจะเป็นวิธีการปกป้องตัวเองที่สร้างสันติ นะไม
1: อ
0: ่
1: ื
0: ใช่
1: ม
0: ปกป้องตัวเองเองชกฆ่าฆ่าชกเองอะไรอย่างเงี้ยมันอันนั้นไม่

0: ใช่เออ
1: มันเ
0: อ
1: ห
0: ั
1: ม
0: น
1: ื
0: น
1: อ
0: ั
1: น
0: ้น
1: ให
0: เป
1: ้
0: ็น
1: เ
0: ค
1: ซ
0: วาม
1: น
0: คลุ
1: ว
0: ม
1: ่า
0: เคร
1: มั
0: ื
1: น
0: อง
1: มีบาวดอรี่อ่ะ
0: อื
1: คื
0: ม
1: อเราคิดถึงเรื่องเส้นขอบเขตที่ชัดเจนกับคู่กันก็คือคิดถึงออปชัน
0: อื
1: ว่าม ถ้าข้ามหรือไม่ข้ามเส้นนั้นเนี่ยมันมีวิธีปฏิกิริยาอย่างอะไรได้บ้างที่เป็นตัวเราหรือที่เหมาะกับอีกคนหนึ่ง
0: ใช่นะพอบทที่สี่ว่าเราจะเติบโตนะเราจะเติบโตได้ยังไงบ้างนะในเรื่องของความมั่งคั่งที่ไม่ใช่เงินเนี่ยถ้าการที่เราดีขึ้นกว่าเดิมทุกวันแปลว่าเรากําลังมั่งคั่งแบบไม่ใช้เงินสุดๆนะมาจากการชื่นชมตัวเองนะคะการเปลี่ยนภายในก็คือสร้างกําลังใจให้กับตัวเองวิริยะอุตสาหะในการที่ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเราจะไม่เป็นคนที่สะสมความขุ่นเคืองมาถึงตอนที่สี่เขาพูดว่าเหลวไหลบ้างก็ไม่เห็นเป็นไรนะเออก็แปลว่าเออมันก็มีความเป็นภาคมนุษย์เนาะไม่ได้แปลว่า
1: ไม่
0: จง
1: ตึงไม
0: ท
1: ่ตึง
0: จงทำอย่างนั้นอะไรเงี้ยสิ่งที่สังคมพร่ำสอนเราก็คือทำให้สมบูรณ์แบบทำให้เนียบสุดๆและมีกล้ามหน้าท้องเป็นมัดๆไร้สาระสิ้นดีการได้ใช้ชีวิตอย่างสมดุลไม่ถือเป็นปัญญาอันสูงส่งหรอกหรือคือสมดุลก็แปลว่ามันก็ต้องมีดีมีเลวเนาะมันต้องมีจุดระหว่างกลางของมันบางครั้งเราก็ต้องใช้ความตั้งใจมหาศาลไม่ว่าจะกับโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่เป้าหมายด้านสุขภาพที่สำคัญหรือการผจญภัยทางจิตวิญญาณที่มีความหมายและสร้างวินัยให้ตัวเองอย่างหนักหน่วงแต่ก็มีบางเวลาที่เราควรผ่อนคลายหยุดพักให้มากขึ้นทำอะไรให้น้อยลงและเป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งซึ่งอาจารย์มองอันนี้นะเรานึกถึงการออกกําลังกายแล้วก็การออกกําลังกายมันต้องมีวินัยเนาะระดับหนึ่งแต่มันมีการออกกําลังกายอีกแบบหนึ่งก็คือตอนนี้ที่เขาฮิตเนาะที่สวนลุมก็แอโรบิกแดนซ์เนาะแล้วก็มีคนไปเต้นกันใหญ่แล้วก็กำลังบอกว่าประเทศไทยกําลังเป็นไวรัลเพราะว่าเราเปิดให้เต้นเนาะวันนั้นอาจารย์ไปที่สวนรถไฟไปตีเทนนิสแล้วมันยังไม่ถึงเวลาแล้วตอน5 โมงเย็นอาจารย์ตี6 โมงแล้ว5 โมงเย็นเนี่ยเขามีสนามแอโรบิกอาจ
1: อ
0: า
1: าร
0: ย์
1: จ
0: ก็
1: า
0: ไ
1: ร
0: ป
1: ย์
0: ย
1: ก
0: ื
1: ็
0: นอาจารย์ก็ไปยืนดูเขาเก้เก้กังกังหน่อยสร
1: เอ
0: ุ
1: า
0: ป
1: ช
0: ว
1: ุ
0: ่
1: ด
0: าม ค
1: าน หรื
0: ส
1: อ
0: ่
1: ย
0: ว
1: ันง
0: ใ
1: ว
0: ห
1: ั
0: ญ
1: น
0: ่
1: นั้นฮะ
0: ไม่
1: สร
0: ใ
1: ุ
0: ส่
1: ป
0: ชุดเทนนิสมาอยู่แล้วไงใส่ชุดเทนนิสมาอยู่แล้วนะแต่รอเวลาแต่เห็นเขาเอ้ยกำลังล้อมวงแต่เต้นแอโรบิกเนาะอาจารย์ก็ไปเสร็จเขาก็เริ่มเต้นแล้วสรุปว่ามันไม่มีใครรู้จักใครแล้วอาจารย์ก็นึกในใจมันก็ไม่มีใครรู้จักเราเหมือนกันแล้วก็ไม่มีใคร
1: อ
0: จ
1: ๋อ
0: ําเราได้หรอกเ
1: ง
0: พ
1: ั
0: ร
1: ้
0: าน ะ
1: เ
0: ฉ
1: รา
0: ะน
1: ก็
0: ั้น
1: เต
0: เน
1: ้
0: ี่
1: น
0: ย
1: ด้วย
0: เราก็จัดการบรรเลงแบบว่าตามประสาของเราจัดการบรรเลงตามประสาของเราแล้วก็เอนจอยมันแบบเราไม่ได้ไปเหลียวดูคนอื่นว่าเอ้ยเขาเต้นเก่งกว่าเราหรือไม่เต้นเก่งกว่าเราเพราะว่าเราก็เต้นแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะของมันเป็นจังหวะแล้วถ้าเรายังจับจังหวะไม่ได้ยังไงมันก็เงื้องเงื้องงะงะอันเป็นธรรมชาติของมันแต่ก็มีความรู้สึกว่าเออสนุกดีเหมือนกันก็คือการที่เราไม่ต้องไปสนใจใครว่าใครจะว่ายังไงเราก็จัดการของเราไปจัดไปเอาให้เต็มเท่า
1: ก็
0: ท
1: ค
0: ี่
1: ือ
0: สติปัญญาของเราจะทำได้
1: ต่อไปอาจารย์ก็จะไปถึงสวนรถไฟก่อน5 โมงเย็นละใช่ไหมตั้งใจ
0: แล้วก็ไปซะหน่อย
1: อันนั้
0: อ
1: น
0: ะไร
1: แม
0: อย่
1: ต
0: าง
1: ช
0: เง
1: ์
0: ี
1: ห
0: ้
1: นึ
0: ย
1: ่งชั่วโมงหนึ่งแล้วค่อยมาต่อตีเทนนิสเนี่ยน
0: ใช
1: ะ
0: ่แล้ว
1: ไม่แข็งแรงไหวเหรออันนี้ไม่แข็งแรงไหวเหรอ
0: มันไม่ได้เหนื่อยไงมันสนุกดีคือมัน
1: อั
0: ส
1: นน
0: นุ
1: ี
0: ก
1: ้
0: ดีนะมันสนุกดีตรงที่ว่าหนึ่งมันเป็นเพลงนะแล้วเอาจริงๆเด็ก
1: ใจ
0: ๆทุก
1: จ
0: ค
1: อย
0: นอ
1: ใจ
0: ่ะ
1: จอยอ่ะใจ
0: เ
1: จ
0: ด็ก
1: อย
0: ทุกคนตั้งแต่เล็กเนาะมันก็จะขยมก้นแบบเพราะมันก็คือการที่แบบได้ยินเสียงเพลงแล้วโดยสัญชาตญาณก็อยากจะขยับตัวอะไรเงี้ย
1: ครั
0: แล
1: บ
0: ้วอาจารย์คิดว่ามันก็คือธรรมชาติปกติของมนุษย์ที่พอได้ยินเสียงเพลงก็จะโยกหัวบ้างจะแทบเท้าบ้างจะเคาะอะไรสักอย่างบ้างดังนั้นเนี่ยอาจารย์ว่าอันเนี้ยเป็นอันที่เป็นการปล่อยตัวให้เหลวไหลคือมันไม่ได้มีกฎเกณฑ์นะมีคนที่เขาแสดงให้ดูบนเวทีเขาก็เต้นของเขาไปแต่เขาก็ไม่ได้มีใครมาตรวจว่าเราทําถูกทําผิดก็
1: อ๋อ
0: ปล
1: ไ
0: ่
1: ม
0: อ
1: ่
0: ย
1: ต
0: ต
1: ้
0: ั
1: อ
0: ว
1: ง
0: เหล
1: เป
0: วไหล
1: ๊ะ
0: บ้าง
1: อย่าไปสนใจถูกผิดอ
0: ใ
1: ย่
0: ช
1: าไป
0: ่
1: สนใจว่าคนจะมองเราว่าอย่างไร
0: ใช่
1: นะ
0: แล้วก็คิดให้ว่าไม่มีใครรู้จักเราไงสบายใจก็จัดการไปอะไรเงี้ยเออ
1: สักพักมีคนลูกศิษย์ถ่ายคลิปมา
0: ไม่มีหรอกไม่มีหรอกดูแล้วเป็นอจุมมาซะเยอะ
1: ประชุมมาซะเยอะ
0: อ
1: เร
0: จ
1: า
0: ุมมา
1: เขา
0: เห
1: เ
0: ม
1: ร
0: ื
1: ี
0: อน
1: ยก
0: อา
1: อา
0: จ
1: จ
0: า
1: าร ร
0: ย
1: ย
0: ์
1: ์รุ่นเด็กที่สุดนั่นเองในตรงนั้น
0: แต่แล้วอีกอย่างหนึ่งนะบางไม่ใช่แค่เป็นผู้หญิงไม่ได้อจุมมาหรอกเป็นผู้ชายนะทั้งผู้ชายที่เป็นสวและผู้ชายที่แบบอายุไม่ได้เยอะอะเซซ่า30-40แล้วก็เขาก็มาคนเดียว

0: เองไม่ควรเป็นเรื่องกล้ำกลืนฝืนทนไม่อย่างนั้นความมหัศจรรย์ทั้งหมดมันก็จะแห้งเหือดไปเมื่อคืนผมได้ดูคลิปวิดีโอของชายคนหนึ่งเขาบอกว่าเราทุกคนควรทำตัวเหมือนแผ่นหินแล้วควรขัดเกลาตัวเองให้ถึงขีดสุดเพื่อสรรสร้างสิ่งที่งดงามความกระตือรือร้นที่เขาแผ่ออกมาทั้งรุนแรงและดุดันจนอาจถึงขั้นฉุนเฉียวผมเข้าใจประเด็นที่เขาต้องการจะสื่อจริงๆเราจะพ่ายแพ้ต่อสิ่งยั่วยุทุกครั้งและคาดหวังให้ชีวิตยอดเยี่ยมน่าพึงพอใจและน่าทึ่งไม่ได้ผมเข้าใจดีครับกรีนประโยคนั้นลงบนเสื้อยืดแล้วส่งมาให้ผมเลยก็ได้ครับวัฒนธรรมคลั่งคล้ายการทำงานอันเร่งรีบบีบคั้นก็มีประเด็นที่มีความเป็นจริงอยู่บ้างความสุขย่อมบังเกิดขึ้นกับคนที่ลงมือทำเรื่องยากๆจริงๆแหละแต่ผมมองว่าประสบการณ์ชีวิตของมนุษย์ที่รุ่งโรจน์ก็ต้องมีความหย่อนยานบ้างมีช่วงที่เราขี้เกียจอย่างมีกลยุทธ์เฮ้ยนี่มีบ่อยมากเลยนะขี้เกียจอย่างมีกลยุทธ์มีวันที่เรา
1: อา
0: เหล
1: จา
0: ว
1: รย์
0: ไหลตลอ
1: ไ
0: ด
1: ด้
0: วั
1: ค
0: น
1: ำแล้วเนี่ยได้คำเลย
0: เออต่อไป
1: ข
0: น
1: ว
0: ี
1: า
0: ้ข
1: หม
0: ี้
1: ับ
0: เกีย
1: เ
0: จ
1: ลยเมื่อกี้
0: หั
1: ไ
0: ว
1: ด้
0: ต้
1: ย
0: อ
1: ิ
0: ง
1: น
0: ห
1: เ
0: ั
1: ส
0: บ
1: ียง
0: เลย
1: ได้ยิ
0: ต
1: น
0: ึ
1: เส
0: ง
1: ียงหมับ
0: ตึ
1: อ่
0: ง
1: ะผมเลยต้องห
0: ต
1: ันไปดูว่าอาจารย์คำไหนนะ
0: ในวันที่เราเหลวไหลตลอดวันในวันที่เรายอมให้ตัวเองไม่เก็บที่นอนไม่รับสายโทรศัพท์ไม่ล้างจานเพราะเราไม่ใช่เครื่องจักรเราคือมนุษย์บางวันบางวันในวันที่ไม่ได้แปลว่าทุกวัน ในวันที่
1: รี
0: ใน
1: บ
0: ว
1: แก
0: ัน
1: ้
0: ท
1: ต่
0: ี
1: า
0: ่
1: งก่อนแสดงว่า
0: แก
1: โด
0: ้
1: น
0: ต่าง
1: ส
0: ก
1: ั่
0: ัน
1: งละคำนี้
0: เดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยทุกวันถ้าอย่างนั้นเรียกว่า bad habit แต่ในวันที่ในบางวัน
1: อันนี
0: ผ
1: ้เข
0: ม
1: าเร
0: ม
1: ี
0: ีย
1: กเลวไหลบ้างใช่ไหมไม่ให้เลวไหลทุกวัน
0: ไม
1: เพร
0: ่
1: าะไ
0: ใ
1: ม
0: ช
1: ่เ
0: ่
1: ห็น
0: เล
1: ใจ
0: วไหลจริงๆเลยเลยทุกวันไม่ได้นะคะผมอยากให้คุณเชื่อมั่นในจังหวะชีวิตมากกว่านี้หยุดฟื้นธรรมชาติของตัวเองโอบรับฤดูที่เหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนที่ชาวนายอมรับทั้งฤดูพักดินและฤดูเก็บเกี่ยวเออนี่ชอบนะ
1: มองมันเป็นฤดูกา
0: อ่
1: ล
0: ามันเป็นฤดูกาลเพราะหากไม่มีฤดูแรกฤดูที่สองแห่งความงอกงามก็จะไม่เกิดขึ้นจงยกย่องวันที่คุณมีแรงกายแรงใจล้นเหลือและพักผ่อนในวันที่คุณหมดแรงนี่
1: โอ้
0: ส
1: จบ
0: วย
1: สว
0: ไ
1: ย
0: หม
1: กว่านี้ไม่
0: จ
1: ไ
0: บ
1: ด้
0: ส
1: ละ
0: วย
1: จบสวยกว่า
0: เอ
1: นี้ไม่ไ
0: อ
1: ด้ละฤดูพักดินและฤดูเก็บเกี่ยวนะ
0: มันต้
1: ใ
0: อ
1: ช
0: ง
1: ่ไหม
0: มี
1: ถ้าไม
0: น
1: ่
0: ะ
1: พักดินแล้วเราจะไปเก็บเกี่ยวมันจ
0: ใ
1: ะ
0: ช
1: มีอะ
0: ่
1: ไรให้เก็บเกี่ยวใ
0: ใ
1: ช
0: ช
1: ่ไหม
0: ่
1: มันก็
0: ใช่
1: ไม่ได้ดินนะม
0: ด
1: ัน
0: ินก็ต้องพักของเขาทุกอย่างเราก็ต้องพักของเรานะคะวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็เจอกันสัปดาห์หน้านะคะ
1: ครับขอบคุณอาจารย์นันทพรนะครับก็เราก็ต้องเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการพักดินพักปากและท่านผู้ฟังก็อาจจะพักหูด้วยพบอาจารย์ดร.นันทพรได้ใหม่วันพฤหัสใต้วันพุธหน้านะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วครับ
0: ถ้าจะเหนื่อย
1: เล
0: จริ
1: ว
0: ง
1: ไหลเลวไหล
0: เ
1: จ
0: ลว
1: ริ
0: ไ
1: ง
0: ห
1: ๆ
0: ล
1: วันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 14 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกถึงกองปราบร่วมสอบถามผู้ต้องหาคดีโกงสอบท้องถิ่นพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามนำตัวจ่าสิบตรีพิชิตและนายอัศวินออกจากอาคารศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการสอบสวนกลางภายหลังสอบปากคำโดยควบคุมตัวไปที่ตึกกองบังคับการปราบปรามคาดว่านำตัวไปพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและพลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เดินทางมาร่วมสอบถามด้วยตนเองที่ห้องประชุมคณะพนักงานสอบสวนบริเวณชั้น2ก่อนจะมีการแถลงข่าวซึ่งขณะที่ตำรวจควบคุมตัวไปยังอาคารกองบังคับการปราบปรามทั้งสองคนเดินก้มหน้าไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนส่วนนายกรัฐมนตรีได้เดินทางถึงเมื่อเวลา 13:10 น.ท่านี้จากข้อมูลการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองยังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่ให้การรับข้อเท็จจริงบางส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองกพช.ไฟเขียวนำค่าไฟฟ้าสาธารณะพ้นบินบ้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหา

0: อัทไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ว่าที่ประชุมมีมติปรับเกณฑ์ค่าไฟโดยคิดอัตรา3บาทในกลุ่มผู้ใช้200ยูนิตแรกนอกจากนี้ให้ไปคิดค่าไฟโดยจะเก็บจากกลุ่มอุตสาหกรรม Data Center รวมถึงที่ประชุมมีมติให้เอาค่าไฟสาธารณะออกจากบิลของประชาชนโดยรัฐบาลจะไปหาวิธีการบริหารจัดการงบประมาณเองโดยสิ่งที่จะทำคือนำมาจาก Data Center ที่จะมีการลงทุนในอนาคตผลประชุมกพช.จะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเรื่องราคาจากนั้นจะนำเสนอสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคาดว่าจะดำเนินการได้เร็วที่สุดภายในรอบบินเดือนสิงหาคมนี้ประชุม RBC ย้ำ7ข้อสำคัญลดตึงเครียดชายแดนผลประชุมเลขานุการคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคชายแดนไทยกัมพูชาที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษกองทัพภาคที่2และภูมิภาคทหารที่4ผ่านกลไก RBC ย้ำ7ข้อลดตึงเครียดชายแดนให้ฝ่ายกัมพูชาไม่ขยับกำลังหรือจัดตั้งฐานปฏิบัติการใกล้แนวรั้วลวดหนามเนื่องจากหากทั้ง2ฝ่ายมีฐานปฏิบัติการอยู่ใกล้กันอาจนำไปสู่อุบัติเหตุหรือเหตุไม่พึงประสงค์นอกจากนี้ขอให้ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันการบิดเบือนข้อมูลพร้อมร่วมกันสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สื่อมวลชนและประชาชนเพื่อลดการเผยแพร่ข่าวปลอมรวมถึงยึดถือปฏิบัติตามถ้อยแถลงของที่ประชุม GBC เมื่อวันที่27ธันวาคม2568อย่างเคร่งครัดอุตุญี่ปุ่นเตือนโตเกียวระวังโรคลมแดดวันนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นได้ออกคำเตือนภาวะโรคลมแดดในพื้นที่กรุงโตเกียวเป็นครั้งแรกของปีในขณะที่สภาพอากาศร้อนจัดควรงดกิจกรรมกลางแจ้งด้านทางการกรุงโตเกียวได้ผ่อนคลายกฎระเบียบเรื่องเครื่องแต่งกายส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สวมเสื้อผ้าเบาบางและกางเกงขาสั้นภายใต้นโยบายโตเกียวคูลบิสเพื่อให้ปรับตัวรับมือกับสภาพอากาศร้อนและลดค่าไฟฟ้าซึ่งบรรดาเจ้าหน้าที่และพนักงานบริษัทบางแห่งที่ใช้แนวทางเดียวกันนี้ต่างรู้สึกพึงพอใจและคุ้นชินกับการแต่งกายเช่นนี้มากขึ้นโดยในวันนี้อุณหภูมิสูงสุดในกรุงโตเกียววัดได้ประมาณ35องศาเซลเซียสคาดว่าปีนี้จะมีอากาศร้อนจัดเหมือนปีที่แล้วซึ่งเป็นฤดูร้อนที่ร้อนที่สุดมีผู้ป่วยโรคลมแดดนับแสนคน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Ring Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
8: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
9: ๆ What makes a thinking school student unique?
10: We ask questions. We look for reason and facts. That helps us make better choices and learn with growth mindset.
8: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
11: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมพีเอมเมอรัลด์รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
13: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 4:10 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้พุธที่15 กรกฎาคม 2569นะครับก็กลับมาเจอกันนะบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์นะครับวันนี้เข้ารายการนี่วันนี้ใจไม่ดีเลยไม่ใช่อะไรคือเมื่อคืนเนี้ยนะผมก็ออกตัวแรงไปสักนิดนึงใช่ไหมใช่ไหมโอ้เชียร์ฝรั่งเศสใครถามว่าฝรั่งเศสเจอกับสเปนโอ้พอกลับไปนั่งดูสถิติย้อนหลังนะโอ้ฝรั่งเศสนี่แพ้สเปนมาตั้งแต่ยูโรตั้งแต่ไอเนชั่นลีกอะไรนะโอ้แพ้มาแบบรอบรองทั้งนั้นเลยสกอร์ก็ประมาณนี้เลย2021แล้วผู้จัดการทีมคนนี้แหละเดชองผมนี่แหละก็แพ้ฝรั่งเศสเอ้ยทำฝรั่งเศสแพ้สเปนมาตลอดเหมือนกันแม่เราก็ลืมคิดเนาะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเราชอบนี่ทำไงได้เราก็เชียร์ฝรั่งเศสนะเมื่อคืนนี้เลยตื่นขึ้นมาดูไอ้รอบ4ทีมสุดท้ายตอน2:00ใช่ไหมฝรั่งเศสเจอกับสเปนนะตอนแรกผมก็ตั้งใจว่าอ่ะเดี๋ยวจะดูครึ่งหลังดีกว่าเพราะว่าครึ่งแรกบอลมันจะหนืดหน่อยบอลมันจะแบบดูทรงกันก่อนนะแต่ก็คิดไปคิดมาตื่นเร็วขึ้นมาสักนิดนะก็ตั้งนาฬิกาปลุกตอน2:00อะ2:00นี่ตั้งไว้ก่อนนะ2:02ค่ะเราก็โอเค2:02เราจะตื่นขึ้นมานะพอกลางดึกนะผมนอนไปตอนประมาณสัก4:00 กว่าพอกลางดึกเที่ยงคืนนิดๆตื่นขึ้นมารอบหนึ่งนะอันนี้มันตื่นเองโดยอัตโนมัติก็แน่นอนฮะคนตื่นกลางดึกอย่างเงี้ยมันจะเหลืออะไรล่ะนะตื่นมาก็ทานน้ำนะแล้วก็เข้าห้องน้ำอะไรพวกนี้นะฮะแล้วผมก็เอ๊ะมันเที่ยงคืนแล้วจะอยู่รอดีไหมก็เลยตัดสินใจว่าไม่อยู่รอแต่เปลี่ยนใจว่าจาก2:02มากดใหม่เอาเป็น2:22ตั้งนาฬิกาปลุกเลยนะ2:22พอ2:22ปุ๊บนะไอ้โทรศัพท์มือถือมันก็ดังถูกไหมมันเป็นนาฬิกาปลุกเนี่ยมันก็ดังพอดังเสร็จผมก็เปิดทีวีเลยฮะเปิดไปปุ๊บคุณผู้ฟังครับ เหมือนจะเป็นใจสิ่งแรกที่เห็นเลยคือสเปนได้จุดโทษสเปนได้จุดโทษนาทีที่22ไอ้จังหวะที่กองหลังของฝรั่งเศสอ่ะไปเตะเข้ายามาวอ่ะนะผู้ตัดสินก็เป่าจุดโทษเลยผมก็เอานะสวยแล้วนาทีที่22ฝรั่งเศสโดนสเปนนำไปก่อน 1-0หลังจากนั้นก็เขาพยายามดูนะโอ้โหตั้งแต่ครึ่งแรกทรงบอลนี่แบบสู้สเปนไม่ได้เลยอ่ะคือหลักคิดของผมคืออย่างนี้นะผมต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนว่าฟุตบอลเนี่ยมันแพ้ชนะเนี่ยมันชัดเจนว่ามันอยู่ที่ผลต่างประตูได้เสียถูกไหมฮะหรือว่าใครยิงประตูได้มากกว่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะฝากความหวังไว้ที่กองหน้าผมเชื่อว่าถ้ากองหน้าดีกองหน้าคมกองหน้ามีจังหวะมีโอกาสเนี่ยนะโอกาสที่ทีมนั้นจะชนะมากกว่าเกมที่ทีมไหนก็ตามทีเน้นเกมรับนี่มันอุดยังไงถ้ามันยิงไม่เข้ายังไงมันก็ไม่ได้ประตูนะผมก็เลยอ่ะถ้าอย่างนั้นยังไงก็ฝรั่งเศสหรอวะยังคิดว่ายังไงก็ยังต้องเจอฝรั่งเศสถึงแม้ว่ารู้นะว่าละกลางเขาดีกว่านะหลังนี่ก็ถ้าดูจากเมื่อคืนนี้ก็ต้องบอกว่าหลังก็ดีกว่านะแล้วกลางฝรั่งเศสนี่เล่นไม่ได้เลยโอกาสเก็บบอล2ไม่มีนะเสียหมดนะคือไม่รู้ว่าตื่นเต้นหรืออะไรหรือว่าเพิ่งลงสนามครั้งแรกกันไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเหมือนกันแต่เล่นไม่ดีต้องยอมรับว่าเล่นไม่ดีเลยนะไอโอที่เคยมาเป็นเต็ง1นี่ไม่ได้เรื่องเลยอะนะโหไม่เข้าท่าใช้คำนี้เลยนะอ่ะครึ่งหลังเราก็เอาโอเคน่าจะมีการประชุมตอนพักครึ่งนะก็ยังหวังใจลึกๆว่าน่าจะมีโอกาสกลับมาได้ถ้ายิงได้ตีเสมอได้เร็วเมื่อไหร่นะมันจะสนุกมากขึ้นนะ พอเปิดมาครึ่งหลังเล่นไม่ได้อีก10นาทีผมก็โอ้ต้องเล่นอย่างนี้สงสัยจะโดนต่อแน่แล้วหลังจากนั้นไม่นานนาทีที่เท่าไหร่50หรือ70อะไรนั่นน่ะสเปนยิงนำ2ประตูต่อ0โอ้2-0แล้วแทบจะปิดทีวีดูละแต่ก็คิดในใจว่าอ่ะไหนๆเราเชียร์ฝรั่งเศสเราก็นั่งดูต่อแล้วกันนะถัดมาอีกประมาณสัก 2-3 นาทียาวมาหลุดไปยิงไป 3-0 นาทีนั้นนี่คือกลับมาไม่ได้แน่นอนไม่มีโอกาสกลับมาเลยจะไปแบบหวังเป็นอาร์เจนตินายิงนาทีที่84นาทีที่90นาทีที่105อะไรอย่างงี้ไม่มีโอกาสเลยจากบอลที่แบบไม่มีถึงหน้าเลยนะฮะคือถึงหน้าเนี่ยไม่มีโอกาสนะเพราะว่าถ้าอย่างอาร์เจนตินาเนี่ยตอนเจออียิปต์มันยังบอลมันจะไปถึงกองหน้านะแต่นี่ไม่ถึงเลยนะกองกลางก็ไม่ได้เก็บบอลไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นโอกาสทำประตูน้อยมากก็คิดว่ายังไงก็เสร็จแน่นอนยังดีนะลูกที่ยาวมายิงเข้าไปล้ำหน้าไปนิดเดียวน่าจะแบบประมาณสักนิดเดียวอ่ะผมไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรอ่ะนะหัวแม่โป้งเท้าแต่จริงๆมันเป็นไหล่ช่วงจังหวะไหล่กับมือของกองหลังของฝรั่งเศสนิดเดียวจริงๆนะก็เป็นออฟไซด์ไปเพราะฉะนั้นก็ทำให้สเปนเนี่ยยังนำอยู่2ประตูต่อ0นะและสุดท้ายจริงๆเห็นตอน 4-5 นาทีสุดท้ายตอนต่อเวลานะฝรั่งเศสถึงจะมีโอกาสนะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้จริงๆนะหน้าก็ติดๆขัดๆเอ็มบัปเป้ที่เคยคมๆก็โอ้โหได้ลูกจุดอะไรล่ะเซตพีซก็ไม่ทำอะไรไม่ได้เลยนะก็เลยแพ้ไปนะ2ประตูต่อ0ก็ทำให้ผมใจห่อเหี่ยวซะหน่อยสำหรับวันนี้นะแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าผมเหมือนลิเวอร์พูลฮะคือเวลาเราเชียร์ทีมไหนก็ตามทีเราก็แบบเชียร์ทีมนั้นหลัง

ดังนั้นจบแล้วก็หมดแล้วไม่มีเราก็ไม่ได้มีเชียร์ทีมอะไรเป็นพิเศษแล้วใครจะชนะใครจะแพ้เราก็ไม่ได้สนใจนะแต่ว่าสำหรับฟุตบอลโลกครั้งเนี้ยผมชอบอยู่2ทีมนะผมบอกเลยผมชอบฝรั่งเศสกับนอร์เวย์นอร์เวย์เนี่ยชอบเพราะว่าสไตล์การเล่นของฮาลันอย่างเดียวเลยแล้วก็อยากจะลุ้นให้เขาเข้าลึกๆชอบไอ้ไวกิ้งโลอ่ะดูมันเป็นแบบไอ้ศูนย์รวมความเชื่อมั่นศูนย์รวมกำลังใจดีอ่ะนะของนอร์เวย์แล้วก็อย่างที่เราเห็นนะชาติเขาก็โอ้โหมาให้กำลังใจเต็มที่เพราะนี่มันไม่ได้เข้ามาตั้งกี่ปีอ่ะนะแล้วเข้ามาถึงรอบ8ทีมนี่ก็เก่งมากนะเคปเวิร์ดอะไรนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงนะอันนั้นมันก็แฮปปี้ไปใช่ไหมอ่ะก็ไม่เป็นไรนะคืนนี้เดี๋ยวรอกันต่อว่าใครจะชนะระหว่างทางอาร์เจนตินากับทางอังกฤษผมก็ยังเหมือนเดิมนะฮะแต่กองหน้าผมยังเชื่อว่าอาร์เจนตินาของกองหน้าดีกว่าผมก็แต่หลังอาร์เจนตินาเนี่ยอ่อนอันนี้บอกเลยหลังอาร์เจนตินาเนี่ยช้านะจะเจอกองหน้าอย่างจูดเบลลิงแฮมของอังกฤษเนี่ยก็มีโอกาสแหละแต่ว่าใครถามผมก็บอกอาร์เจนตินาเพราะผมชอบไม่มีปัญหาผมไม่ได้มีส่วนได้เสียอะไรนะไม่ได้ไปเล่นการพนันดูก็เพื่อความสนุกความเพลิดเพลินเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีปัญหานะนี่แล้วก็ปลาหมึกพอผมไปเจอแล้วนะพอเข้าไปเลือกอังกฤษนะโอไปดูผลการแข่งขัน4-5นัดหลังสุดก็ใกล้เคียงกันนะอังกฤษกับทางอาร์เจนตินาเพราะฉะนั้นคู่นี้นะหลายสำนักพูดตรงกันหมดแมตช์หยุดโลกนะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันแต่ใจลึกๆเนี่ยถ้าถามว่าอยากให้ใครเข้า อยากให้อาร์เจนตินาเข้าเหตุผลคือนัดชิงจะได้เป็นยุโรปกับอเมริกาใต้นะฮะไม่ใช่ยุโรปกับยุโรปบอลมันเล่นสไตล์ใกล้เคียงกันไม่ได้แตกต่างกันมากนะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคืนนี้ลุ้นเอา อ่ะก็เรื่องนึงนะครับส่วนเรื่องที่เป็นประเด็นอันนี้มาสาระแล้วนะเรื่องที่เป็นประเด็นนะอันนี้มีการประชุมคณะกรรมการพลังงานแห่งชาตินะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไฟฟ้าประเด็นสำคัญนะที่วันนี้ทางกพช.เขาประชุมนะมี3เรื่องคือจริงๆมีผลประชุมออกมาแล้วแหละนะมีการพูดถึงนโยบายต่างๆแล้วก็การขยายหรือว่าการไปดำเนินการต่อเป้าหมายที่จะดำเนินการต่อเนี่ยประมาณ 6-7 ข้อนะแต่ว่าเรื่องที่มันเกี่ยวกับเราโดยตรงส่วนใหญ่มันจะมีอยู่ 2-3 ประเด็นนะประเด็นที่1ก็คือค่าไฟ200หน่วยแรกเนี่ยสรุป3บาทไหมอันนี้ประเด็นที่1ถูกไหมประเด็นที่2ฮะก็คือค่าไฟฟ้าสาธารณะค่าไฟสาธารณะเนี่ยค่าไฟทางหลวงเนี่ยสรุปสุดท้ายแล้วกพช.จะคิดเห็นยังไงจะยังคำนวณแล้วก็เอาไปรวมเป็นในค่าไฟฐานให้ประชาชนจ่ายในแต่ละหน่วยอยู่ไหมหรือจะแยกออกมาให้เป็นต่างหากเลยปีหนึ่งประมาณ17,000 ล้านบาทจะไปให้ทางอะไรการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าฝ่ายผลิตไปบริหารจัดการนะไปจ่ายไปออกไปทำอะไรก็สุดแท้แต่ละนะแล้วไปหักเงินดังกล่าวเนี่ย 17,000 ล้านบาทมาเป็นส่วนที่หักออกจากค่าไฟฐานเนี่ยนะจะมีมติยังไงและอันที่3นะก็คือเรื่องของ data center บอกโอ้โห data center นี่ใช้ไฟเยอะใช้ไฟเยอะใช้น้ำเยอะใช่ไหมพอใช้ไฟเยอะปุ๊บบ้านเราพึ่งพิงหรือว่าพึ่งพาการนำเข้าพลังงานโดยเฉพาะ LNG นะพี่มาแล้วก็มาผลิตเป็นไฟฟ้าเนี่ยซึ่งมันเป็นต้นทุนและเป็นต้นทุนสูงจะให้ประชาชนไปแบกรับภาระกับเรื่องนี้ก็คงไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นมันจะเป็น3เรื่องหลักๆเรื่องอื่นๆโซล่าเซลล์โซล่าฟาร์มแอดเดอร์อะไรพวกอย่างเงี้ยไอ้นี่เป็นกระบวนการจัดการของทางการไฟฟ้าที่เขาจะไปพิจารณาไปดูไปคำนวณแล้วก็ไปเรียกคู่สัญญามาเพื่อจะมีการยกเลิกสัญญาเลือกหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงสัญญาให้มันเป็นธรรมมากขึ้นอันนั้นว่ากันไปเพราะฉะนั้น3เรื่องที่เกี่ยวกับประชาชน3เรื่องที่เกี่ยวกับเราเอาเรื่องแรกครับ เรื่องไฟฟ้าสาธารณะนะทางคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานก็บอกผลการประชุมของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากพช.เนี่ยนะบอกว่าเรื่องแรกเลย
ให้แยกค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลของผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนที่ประชุมเนี่ยเห็นชอบนะฮะให้แยกต้นทุนค่าไฟฟ้าสาธารณะออกเช่นพวกไฟถนนออกจากอัตราที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟทั่วไปก็คือประชาชนทั่วไปที่ใช้ในแต่ละหน่วยแต่ละหน่วยเนี่ยเอาออกเลยนะและกำหนดเป็นอัตราใหม่โดยเฉพาะพร้อมกับมอบหมายให้กกพ.ไปปรับปรุงระเบียบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อให้จัดเก็บเงินเข้ากองทุนนะฮะอันเนี้ยอันที่หนึ่งคือพูดง่ายๆแยกออกจะลดได้กี่สตางค์ต่อหน่วยมีตัวเลขกลมๆประมาณ10ถึง15สตางค์ต่อหน่วยถ้าเอาของที่สภานะที่เขามีการพิจารณากันของกรรมธิการเนี่ยแล้วเขาบอกมาเท่าที่ผมได้ข้อมูลมาก็ประมาณสัก12สตางค์ต่อหน่วยนะแต่เอากลมๆอ่ะมันอยู่ประมาณเนี้ยเรนจ์มันจะอยู่ที่10ถึง15สตางค์ต่อหน่วยนะครับอันนี้อันที่1ฮะอันที่2ครับลดค่าไฟฟ้าบ้านหรือว่าที่อยู่อาศัยพร้อมกับปรับปรุงนิยามค่าไฟฟ้าบ้านที่อยู่อาศัยนะอันนี้ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการปรับอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้าสำหรับผู้ใช้บริการนะหรือว่าผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่อยู่อาศัยเนี่ยโดยหน่วยที่1ถึง200อันนี้ปรับลดเหลือ3บาทนะแล้วก็หน่วยที่201ถึง400และตั้งแต่401ขึ้นไปยังเป็นอัตราคงเดิมโดยตัดต้นทุนค่าไฟฟ้าสาธารณะออกทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยทุกระดับการใช้ไฟฟ้าได้ประโยชน์จากการปรับโครงสร้างนี้นะและนอกจากนี้ก็มีการแก้หรือว่าขยายนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นยังไงก็ไปว่ากันนะครับอันที่3 data center data center เขามีการกำหนดนะฮะอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับกิจการนะสำหรับ data center เนี่ยที่ประชุมนะเห็นชอบให้มีการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าแยกต่างหากสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท data center เพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงในการจัดหาไฟฟ้าแล้วก็ลงทุนขยายโครงข่ายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นล่าสุดเนี่ยผมได้ตัวเลขมานะน่าจะอยู่ที่ประมาณ5ถึง6บาทต่อหน่วยสำหรับกลุ่ม data center ของเราเนี่ยของเราเริ่มต้นที่เท่าไหร่ 3.95 มั้งโดยเฉลี่ยนะแต่ว่าถ้าปรับใหม่รอบเนี้ยก็ทำให้1ถึง200หน่วยแรกอยู่ที่3บาทถูกไหมฮะและหลังจากนั้น201ถึง400ก็เป็นอีกอัตราหนึ่งแล้ว401จนขึ้นไปก็เป็นอีกอัตราหนึ่งก็เป็นแบบขั้นบันไดนะอันเนี้ยเรื่องของกพช.ที่เกี่ยวกับเราโดยตรงส่วนมาตรการที่ให้ data center จะต้องไปทำสายส่งเองจะต้องไปทำนู่นทำนี่ไอ้พวกนี้เป็นรายละเอียดนะครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงก็ไปว่ากันนะเพราะฉะนั้นวันนี้กพช.ที่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงเนี่ยก็มีอยู่3เรื่อง3ประเด็นนะฮะส่วนประเด็นที่2หรือว่าเรื่องที่2นะที่อยากจะให้ตามกันสักนิดนึงนะฮะผมเห็นข่าวแวบๆนะว่าสำหรับเรื่องของนโยบายนะที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยเห็นข่าวแวบๆนะแต่ผมยังไม่ได้เห็นรายละเอียดของข่าวนะว่าสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยนะที่บอกว่าจะมีการแจกสิทธิ์นะ 500,000 สิทธิ์นะ 3,000 บาทต่อสิทธิ์เที่ยวได้77จังหวัดอะไรพวกเนี้ยยังไม่เห็นรายละเอียดแต่มีความเป็นไปได้ว่าจะมีไทยเที่ยวไทยพลัสนะก็เหมือนกับไทยเที่ยวไทยอ่ะนะแล้วก็แจกคูปองอ่ะนะจะเป็นรูปแบบในการลดค่าที่พักจะเป็นรูปแบบยังไงเนี่ยอันนี้ผมยังไม่เห็นรายละเอียดแล้วจะไปใช้ได้วันไหนบ้างทุกวันไหมส่วนลดจะเป็นยังไงจะ60 40หรือจะเป็น50 50อะไรพวกเนี้ยนะจะครอบคลุมถึงการเดินทางไหมไอ้พวกนี้ผมยังไม่เห็นรายละเอียดแต่มีแนวโน้มนะว่าจะใช้มีส่วนนี้เร็วๆนี้นะจะเป็นปลายปีนะหรือว่าจะเป็นงบประมาณใหม่อันนั้นก็ว่ากันนะครับอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะที่มีการพูดถึงนะส่วนความคืบหน้าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไอ้เหตุการณ์เนี่ยนะอย่างกรณีของไฟไหม้ที่โรงเบียร์ลาดพร้าวเนี่ยล่าสุดนี่ผู้เสียชีวิต
เพิ่มขึ้นเป็น32คนนะครับทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวอาจจะต้องมีการปรับโซนนิ่งหน่อยคือในกรุงเทพมหานครพื้นที่โซนนิ่งเนี่ยที่จะให้มีสถานบันเทิงเนี่ยนะสถานบริการสถานบันเทิงอะไรพวกนี้พวกเทคพวกผับพวกบาร์เนี่ยนะมันจะมีแล้วก็เปิดระยะเวลาที่มันยาวนานกว่าที่อื่นเนี่ยมันจะมีอยู่ที่3จุดนะเห็นเขาว่าก็จะมีที่ไหนล่ะมี RCA มีราชดามีสีลมนะมีอยู่3จุดก็บอกว่าเนี่ยมันอาจจะต้องมีการทบทวนมีการปรับมีพื้นที่ไหนมีความจำเป็นที่จะต้องโซนลงโซนนิ่งแล้วก็ว่ากันไปเพราะว่ากฎหมายหรือว่าการควบคุมการดูแลมันจะได้เข้าไปถึงในพื้นที่นะเราก็เห็นอยู่แล้วจริงๆเราเห็นอยู่แล้วแหละว่ามันอาจจะหลายที่ที่ไม่ถูกต้องอย่างไอโรงเบียร์นราธิวาสเนี่ยนะมีรายงานข่าวมาว่าจริงๆที่เนี่ยเขาอยู่นอกโซนนิ่งนะจริงๆมันก็ต้องเปิดไม่เกินเที่ยงคืนหรือว่าไม่เกินตีหนึ่งอะไรเนี่ยนะแต่นี่เขาเปิดถึงตีสี่นะเห็นรายงานข่าวมาบอกว่าเปิดถึงตีสี่หรือใครที่เคยไปเที่ยวตรงนู้นตรงนี้ปุ๊บกลับมาต่อตรงเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยมันอยู่นอกเขตโซนนิ่งจริงมันไม่สามารถดำเนินการได้แล้วตัวเองก็ขอยื่นเป็นร้านอาหารที่มีดนตรีนะจริงๆแล้วสภาพมันมีคนตรงคนเต้นนะไอ้พวกนี้มันจะต้องเป็นสถานบริการเป็นสถานบันเทิงอ่ะนะไอ้ใบอนุญาตก็ผิดประเภทนะไม่ถูกต้องก็บอกว่าเดี๋ยวอาจจะต้องมีการควบคุมดูแลตรงนี้โซนนิ่งนะแต่ว่าระยะต้นเนี่ยถือว่าเบื้องต้นนี่สั่งให้เขตทุกเขตไปตรวจสถานบริการสถานบันเทิงอะไรต่างๆเนี่ยพื้นที่ร้านอาหารเนี่ยผมก็เห็นโอ้ไปตรวจกันเต็มเลยบางคนก็ไปแถวไหนล่ะเห็นแวบๆนะไปตรงเขาเรียกอะไรอ่ะไอ้ตรงแม่ติดอยู่ที่ปากนะนักท่องเที่ยวมาเยอะๆถนนข้าวสารใช่ไหมตรงนั้นก็สถานบันเทิงเยอะใช่ไหมก็เห็นมีการไปตรวจแต่สำคัญก็ต้องดูฮะคือมันต้องแยกนะสองส่วนคือส่วนหนึ่งก็คือว่าการตรวจเนี่ยก็มันก็ตรวจทั่วไปแหละแต่คนที่จะไปตรวจเนี่ยผมเห็นทางสตช.สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่ามีการมอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติไปตรวจคำถามก็คือว่าคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยท่านแน่นอนฮะก็มีหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนแล้วก็ป้องปราบป้องกันและปราบปรามก็คือต้องป้องกันเหตุใช่ไหมต้องปราบปรามไม่ให้มันเกิดเหตุอะไรพวกนี้นะแล้วถ้ามันเกิดเหตุแล้วก็ต้องไปสืบสวนสืบเสร็จปุ๊บจะส่งฟ้องศาลก็ต้องสอบอะไรพวกนี้แต่อย่าลืมครับคือทุกอย่างจะเอาไปที่เขาหมดแล้วไม่ใช่ว่าคืออำนาจเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ความเข้าใจอ่ะผมใช้คำนี้ดีกว่าหรือว่าข้อมูลต่างๆว่าเฮ้ยอย่างกฎหมายควบคุมอาคารอย่างเงี้ยนะสตช.ไม่มีทางรู้ฮะถูกไหมเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีทางรู้เจ้าหน้าที่ตำรวจถามว่าเก่งเรื่องไหนต้องบอกว่าเก่งเรื่องจราจรแต่เข้าไปก็ดูได้เฮ้ยมันมีไฟไหมไฟทางหนีไฟเห็นชัดไหมอาจจะพอดูได้อย่างเงี้ยประตูทางหนีไฟอยู่ตรงไหนอ่ะมันปิดไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่มีหน้าที่หลักจริงๆอ่ะผมว่าต้องให้เขามีหน้าที่ไปตรวจนะคนไหนที่ควบคุมอาคารที่ดูเรื่องการประกอบการอย่างเงี้ยบางทีต้องให้เขาลงไปดูในพื้นที่ให้มันชัดวัสดุอุปกรณ์อย่างเงี้ยอาจจะต้องขอความร่วมมือกับใครสมาคมหรือว่าทางวิศวกรรมสถานหรืออะไรเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยมันถึงจะตรงจุดใช่ไหมมันถึงจะตรงจุดไม่ใช่ว่าโอ้โหอะไรก็ให้เข้าไปดูแต่ก็ไม่รู้รายละเอียดรู้แค่ว่ามีกี่ที่3ที่4ที่บางทีถ้าเอาแบบเข้มข้นเนี่ยต้องถึงขนาดว่าเอาใบอนุญาตก่อสร้างมากางดูนะว่ามันผิดจากแบบของเดิมยังไงถ้ามันผิดเนี่ยต้องแก้ไขปรับปรุงผมว่ามันต้องถึงขนาดนั้นนะอันนี้ก็คือแต่ยังไงก็ตามทีนี้ก็เป็นการป้องปรามป้องกันไม่ให้มันเกิดเหตุทำให้มันถูกต้องมากที่สุดนะแต่ว่าเหตุเนี่ยมันจะเกิดมันก็มีปัจจัยแวดล้อมถูกไหมฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะจะไปแก้กฎหมายจะไปดำเนินการยังไงนะอันนี้ก็รอดูอยู่ว่าจะคืบหน้ามากน้อยแค่ไหนนะครับ
อ่ะก็มีเรื่องอื่นๆไหมเดี๋ยวดูสักนิดหนึ่งวันนี้คุณวีระฝากผมไปด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยโอ้เมื่อวานนี้ผมเข้าไปต้องไปเอาอะไรที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอะนะผลการประชุมครม.ออกมาอ่านนะออกมาดูหน่อยว่ามันต่างจากของเดิมที่เคยขอไว้ไหมนะไอ้ข้อที่ผมเคยบอกคุณผู้ฟังเมื่อวานที่คุยกับคุณวีระแล้วก็ค้างเอาไว้บอกเนี่ยของเดิมผมจำได้ว่าผู้ถือบัตรใหม่เนี่ยนะมันต้องเหลือ2เดือนเนี่ยต้องไปยืนยันสิทธิ์เพื่อจะได้สิทธิ์2เดือนแต่เมื่อวานที่ประชุมครม.เขาตัดไปเลยนะครับใครที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่กิ๊กเลยนะไม่ใช่แบบไม่ใช่เป็น12ล้าน5แสนคนที่ไปยืนยันสิทธิ์ในฐานะที่ตัวเองเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยกลุ่มรายเดิมเนี่ยนะฮะไม่ใช่กลุ่มนี้นะถ้ากลุ่มนี้ได้ไปต่อเนี่ยสำหรับ300บาทที่เป็น 1,000 บาทเนี่ย2เดือนที่เหลือก็คือสิงหากันยาคุณได้ไปต่อแต่ถ้าหากเป็นกลุ่มที่ใหม่กิ๊กแล้วมาได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้จะไปเริ่มใช้จริงๆ1ตุลาคม2569นะครับเหตุผลมีนะเหตุผลมีเพราะกลุ่มนี้บางส่วนหรืออาจจะเกือบทั้งหมดเป็นกลุ่มที่ตกหล่นถูกไหมพอตกหล่นเนี่ยเขาไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ในการไปลงทะเบียน60 40เพราะฉะนั้นเขาจะมีสิทธิ์60 40ครับพอมีสิทธิ์ไทยช่วยไทยพัก60 40จะไปให้สวัสดิการให้ไอ้พวกอย่างเงี้ยซ้อนกันเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกต้องมันอาจจะไม่ถูกต้องเขาก็เลยให้รายใหม่ขยับมาเป็นอะไรเป็น1ตุลาคม2569นะอันนี้ผมว่าโอเคนะแต่ว่าก็ยังเหลือประเด็นนะเดี๋ยวผมจะลองดูสักนิดนึงเมื่อวานนี้เห็นคุณวีระคุยกับทางผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการคลังใช่ไหมนั่นผอ.วินิจนะก็เดี๋ยวจะดูซะหน่อยนะเผื่อเป็นประโยชน์คุณผู้ฟังอาจจะเอามาเปิดให้ฟังเพราะมันจะมีอีกประเด็นหนึ่งคือคนที่ไม่ได้ไปต่อก็คือรายเดิมเนี่ยนะที่ไปยืนยันสิทธิ์แล้วไม่ได้ไปต่อเอออันนี้รัฐบาลเขาให้ไป60 40ได้ไหมผมยังไม่แน่ใจนะเดี๋ยวจะรอฟังสักนิดนึงก็ดีพร้อมกับคุณผู้ฟังไปด้วยดีไหมดีไหมดีไหมจริงๆรู้แหละนะแต่อยากให้คุณผู้ฟังได้ฟังเอาให้ชัดๆไปนะครับแต่ว่าตอนนี้นะ14นาฬิกา34นาทีนะเดี๋ยวเราพักกันก่อนดีไหมแล้วก็ช่วงหน้าเราเปิดสายนะใครที่จะโทรมาแซวผมนะเรื่องฝรั่งเศสนะช่วงหน้าเชิญเลยนะตามอัธยาศัยนะนะเพราะว่าแฟนฟุตบอลก็เยอะเหมือนกันนะช่วงนี้คุณผู้ฟังท่านอื่นอาจจะเอ๊ะทำไมคุยแต่เรื่องบอลโลกคุยแต่เรื่องฟุตบอลความสนใจหลายท่านเป็นแบบนั้นนะผมไม่ได้มีการกำหนดประเด็นนะคือท่านอยากจะโทรศัพท์มาคุยเรื่องอื่นก็ได้นะอย่างวันเนี้ยวันที่15กรกฎาคมใช่ไหมแต่ดีหน่อยประกันสังคมเนี่ยเขาต่อไปแล้วสำหรับใครที่จะไปลงทะเบียนเพื่อเลือกประกันสังคมต่อไปให้อีก5วันใช่ไหมผู้ประกันตนอ่ะนะทั้งนายจ้างลูกจ้างไปลงทะเบียนไปเลือกตั้งหน่อยนะอันนี้ก็เขาต่อให้5วันนะอ่ะ14นาฬิกา35นาทีพักสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
5: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
4: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
6: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 line @royalhouse
7: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
8: M-COT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-COT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก M-COT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-COT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-COT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: เสียงอะไรอ่ะ
10: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
9: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
10: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
1: สนับสนุนโดยยางโอตานิเค 4,000 รันแฟลตขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดต่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได
8: ้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: 14:39 นะครับช่วงที่2นะฮะของคุยได้คุยดีนะก็เราเปิดสายคุยกันนะฮะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญนะครับเปิดสายตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะ02-248-1657 02-248-1657 นะครับระหว่างที่รอสายเดี๋ยวผมแจ้งความคืบหน้าสักนิดหนึ่งนะนี่ล่าสุดปลัดกระทรวงมหาดไทยเผยมติของคณะกรรมการส่งเสริมปกครองท้องถิ่นนะเตรียมส่งคณะกรรมการกลางในการพิจารณาเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นที่ทุจริตสอบนะ 5,814 คนนะวันที่23กรกฎาคมนี้นะนี่ก็เป็นความคืบหน้านะอีกเรื่องหนึ่งนะคุณแจ็คสายสองสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับผม
1: เปลี่ยนปากกาหัก
0: หักโอ้ยหักทั้งนั้นฮะ
1: เละเละตอนแรกวันก่อนที่ผมพูดกับณัฐพงศ์โอ้ยตอนฝรั่งเศสกับเยนตินาเดจาวูเรียบร้อยเลย
0: โอ้แต่เมื่อคืนนี้มันสู้ไม่ได้จริงสู้
1: ไม่ได้จริงคุณณัฐพงศ
0: ์ทุบประตูเลยทั้งหน้าทั้งกลางทั้งหลังประตูโอ๊ตคือสู้สเปนไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียว
1: ผมจะบอกว่าถ้าเปรียบเหมือนก็ถ้าเปรียบเป็นก๋วยเตี๋ยวก็ก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ใส่เครื่องปรุงงานอ่ะคุณณัฐพงศ์คืนนี
0: ้โอ้มันแย่มันคือมันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะจริงๆเพราะว่านัดก่อนหน้านี้ทุกนัดที่ผ่านมาฝรั่งเศสดีมาตลอดนะ
1: ใช่ไม่ผมก็เลยนึกถึงไงว่าไอ้ผลงานในอดีตไม่ได้ประกันผลงานในอนาคต
0: อ๋ออันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงไม่แต่พอเราไปดูสถิตินะย้อนหลังนะอย่างบอลยูโรเนชั่นลีกอะไรพวกเนี้ยมันรู้ทางกันแล้วสเปนชนะมา 2-1 2-0 2-1 2-0 ตลอด
1: ใช
0: ่เดชองไม่เคยคุมทีมชนะเลยมั้งผมว่า
1: แล้วเมื่อวานเนี้ยเหมือนฝรั่งเศสเล่นแบบเล่นไม่เป็นเลย
0: ครับ
1: กลางนี้หายเลยมันขาดไปเลยพอบอลเข้ากลางปุ๊บเป็นคือเหมือนกับเห็นสภาพอะถ้าแบบดูภาพรวมๆนะเห็นแต่บอลมันวิ่งไหลเข้าไปทาง
0: คลองบอลไม่ได้จ่ายบอลก็เสียครบทุกอย่าง
1: เละเลยแล้วก็หน้าก็อย่างวางจุดตีคลิกที่เคยยิงคมๆก็ไปไหนต่อไหนก็ไม่รู้เหมือนเขากดดันหรืออะไรสักอย่าง
0: ใ
1: จแต่ก็แพ้ทางกันจริงๆคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ก็ว่ากันไปต้องไปดูกับพลิกอีกหรือเปล่าเนี่ย
0: เฮ้ยแต่ส่วนใหญ่เขาเท่าที่ผมดูนะเขาทำเปอร์เซ็นต์ออกมาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นอังกฤษนะ
1: อ
0: ังกฤษมีประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะเป็นมากกว่าที่จะมีผลชนะ
1: ครับ
0: 54-46อะไรอย่างเงี้ย
1: ดูฟังฟังดู
0: อ๋อคนไทยเชียงอังกฤษอยู่แล้ว
1: ใช่แฟนบอลอังกฤษอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: เพราะเราดูแต่ฟุตบอลอังกฤษไงเป็นหลักเราไม่ได้ดูบอลอเมริกาใต้นี่ไม่ได้ดูโคป้าไม่ได้ดูอะไรพวกเนี้ย
1: มันโคป้าก็ไม่ค่อยมีถ่ายทอดให้ดูไง
0: ใช่ถูกแต่ผมกลัวอยู่คนนึงนะจะมีอินฟลูเอนเซอร์อยู่ท่านนึงนะที่เป็นผู้หญิง
1: ครับ
0: คือตัดชุดไหนใส่เสื้อตัวไหนมาไม่ตกรอบหมดเลยเมื่อวานเนี่ยเห็นใส่เสื้อฝรั่งเศสยังคิดอยู่ในใจว่าสวยแน่ก่อนหน้านี้ใส่ตัดเลยโอ้โปรตุเกสโรนัลโดตัดนอร์เวย์ต่างหากโอ้โหเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะเข้าไปดูหน่อยว่าใส่เสื้อทีมอะไร
1: เหมือนแป้ง
0: ก็น่ารักดีตลกดี
1: เพื่อนพงศ์เมื่อกี้มันมีนิดนึงเรื่องเกี่ยวกับค่าไฟกับมาตาลานิดนึง
0: ครับ
1: ผมเห็นที่เขาตัดประเด็นคิดทู่ของค่าไฟสาธารณะออกผมก็เลยสงสัยว่าจริงๆเขามีระบุไหมนะฮะว่าไอ้ค่าไฟสาธารณะในส่วนของค่าใช้จ่ายเนี่ยอันเนี้ยมันไปเรียกเก็บกับใคร
0: มันมีมันถูกรวมไว้ในค่าไฟฐานครับ
1: อ๋อก็คือโยกจากการที่มาเก็บมาคิดเป็นค่าไฟสาธารณะก็เอาไปแปะไว้ตรงค่าไฟฐานแทน
0: ใช่ใช่ใช่มันถูกรวมไว้ในนั้นก็คือเขาคิดรวมๆยังไงผมไม่ทราบอะแต่ว่าก็คงแบบดูว่ามันมีไฟกี่ดวงอะไรพวกเนี้ยรวมๆกันนะในแต่ละพื้นที่ในแต่ละอบต.ในอปท.อะไรอย่างเงี้ยมันมีบางส่วนที่จะต้องจ่ายก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะรวมมาปุ๊บแล้วก็ไปรวมในค่าไฟฐาน
1: ก็เป็นอย่างค่าไฟทางหลวงอะไรที่มันเป็นกองกลางจริงๆเหมือนค่าส่วนกลางอะคุณพง
0: ศ์ครับครับอันนั้นอะอยู่ในค่าไฟฐานซึ่งเราไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่ที่เขาไปศึกษากันมาเนี่ยมันตกประมาณสัก10-15สตางค์ต่อหน่วย
1: ก็ได้ยินว่าประมาณนั้น
0: ครับก็ย้ายอันนี้ออก เอาอันนี้ออกมาก็เพื่อทำให้ราคาค่าไฟฐานเราลดลง
1: ครับก็ต้องมันเสพคนเสพจนกินไปแล้วมันก็ยาก
0: ก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเขาไปทำของเขาเองนะ
1: โอเคขอบคุณครับ
0: ได้ครับขอบพระคุณสวัสดีครับคุณต้อยครับสายสาม
2: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ที่เคารพ
0: สวัสดีครับ
2: กับผมได้มีโอกาสโทรไป115ร้องทุกข์กสม.
0: ครับ
2: คุณณัฐพงศ์ที่เคารพครับบริการดีเหลือเกิน
0: ครับ
2: โอ้โห คนทุกข์ยากโทรไปแล้วช่วยเหลือดีเหลือเกินครับไปร้องทุกข์ให้อาจารย์ชัดชาติท่านช่วยเรื่องนี้นะหรือกับท่านนายกอนุทินช่วย
0: เพราะ
2: ง
0: ั้
2: น
0: ช่วยเราร้องทุกเรื่อง
2: เป็นบ้านบอกว่าหัวหน้าใหญ่ที่เขตดอนเมืองนะครับท่านบอกปีหน้าจะสร้างเขื่อนบริเวณริมคลองแถวตลาดใหม่ดอนเมืองนะครับใกล้ๆกับเขตนะครับท่านแล้วก็จะเอาปีคนเก่าแก่ขนาดไหนออกให้หมดท่านรัฐพงศ์ครับกับผมอายุ78ปีไอ้73ปีอยู่นี่ตั้งเด็กๆถ้าถึงขนาดนี้กับผมไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนแล้วเพราะคิดว่าบ้านป่าที่จะขอตายตรงนี้ก็มีท่านเดียวที่จะช่วยได้คือท่านอนุทินหรือท่านอาจารย์ชัดชาติ
0: เราโทรไปที่เบสใช่ไหม
2: ท่านก็ทำหมอท่าน
0: โทรไปแล้วเนาะ
2: ครับท่าน
0: เขารับเรื่องไว้เนาะ
2: รับเรื่องครับท่าน
0: โอเค
2: กับผมที่มาขอความช่วยเหลือจากท่านอนุพงศ์นะท่านนะช่วยโทรไปหาผู้ใหญ่ที่ใหญ
0: ่
2: ที่ในเขตดอนเมืองได้ไหมว่าให้อยู่ด้วยกันแบบว่าอย่าประชาชนเดือดร้อนเลยจะสร้าง
0: ความเข้าใจเราร้องเรียนไปแล้วนี่เราร้องเรียนแล้วจะรอดูสิว่าเดี๋ยวเขาก็ดำเนินการถ้ามันช่วยได้เขาก็คงช่วยมั้งถ้ามันติดระเบียบขัดตรงไหนมันไม่ถูกต้องจะต้องดำเนินการก็ดำเนินการเราร้องเรียนแล้วนี่ถูกไหม
2: ครับท่าน
0: เออที่เหลือเราก็รอแล้ว
2: ครับท่านครับท่านครับท่าน
0: เนาะถูกไหม
2: นึกว่าอยากขอความเมตตาจากผู้ใหญ่ที่เขต
0: ก็คุณร้องเรียนไปแล้วนี่
2: ว่าให้ประชาชนอยู่ริมคลองแบบสงบได้ไหม
0: นี่ไงก็คุณร้องเรียนไปแล้วไม่ใช่หรอก็คุณบอกคุณโทรศัพท์ไปร้องเรียนเขาแล้ว
2: ครับท่านครับกับผมครับกับผม
0: เออนั่นก็จบแล้วที่เหลือก็รอผล
2: ท่านว่าแล้วกันครับ
0: ครับขอบคุณ
2: มากครับอาจารย์ครับสวัสดี
0: ครับสวัสดีครับก็ร้องเรียนแล้วไงร้องเรียนแล้วแล้วที่เหลือเราก็รอผลรอติดตามนะเมื่อกี้ก็คือจะโทรมาเล่าว่าร้องเรียนไปแล้วนะคุณพงษ์สายหนึ่งสวัสดีครับ
3: พงษ์สายหนึ่งสวัสดีครับ
4: โอครับ
0: คุณพงษ์ปิดวิทยุก่อนสิ
4: ครับได้ยินชัดไหมครับ
0: ปิดวิทยุยัง
4: ปิดแล้วครับ
0: โอเคเชิญ
4: ครับอ้าวคุยเรื่องเมื่อคืน
0: ได้
4: ผมว่าแล้วเห็นไหมล่ะผมเชียร์ฝรั่งเศส
0: โอ้ไม่จะว่าแล้วว่าหรือไม่เป็นไร
4: เห็นปั๊บมันโดนบล็อกหมดเลย
0: เออ
4: ไม่จับไม่ได้เลยจับตั้ง4ตัว
0: เออจริง
4: จับไม่ได้เลย
0: จริง
4: ไม่ได้ลูกเลยอ่ะผมเห็นได้ลูกได้เพียงครั้งเดียวแพ้ทาง
0: ครับ
4: ฝรั่งเศสแพ้ทางสเปนตลอดคุณดูคืนนี้นะ
0: ครับ
4: อาร์เจนตินาผมว่าอาร์เจนตินาจะแพ้ทางอังกฤษนะ
0: ก็เดี๋ยวรอดู
4: เราดู
0: ใช่ถูกต้อง
4: คุณนัทพงศ์อยากเชียร์ใครอ่ะ
0: ผมเชียร์อาร์เจนตินาผมบอกแล้ว
4: เหรอ
0: เออ
4: ผมเชียร์อังกฤษแล้วกัน
0: เอาก็ตามสบายพี่ก็แล้วแต่พี่
4: แพ้ทาง
0: แต่แพ้ก็แพ้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหา
4: เป็นที่เรียบ
0: ก็แล้วแต่เลยจะเชียร์ทีมไหนชอบทีมไหน
4: ก็เหมือนกันแหละ
0: อะไรนะครับ
4: ตีสองเจอกัน
0: ครับได้ครับ
4: เชียร์อังกฤษแล้ว
0: ครับขอบคุณ
4: โอเคแค่นั้นแหละมาแซวเล่นเฉย
0: ครับขอบพระคุณสวัสดีครับได้ไม่มีปัญหาคือความสุขของคุณผู้ฟังนะทำเถอะนะไม่มีปัญหานะคือถ้าผลมันออกมาอังกฤษชนะก็ไม่เป็นปัญหานะผมไม่เป็นอะไรอยู่แล้วผมดูเพื่อความเพลิดเพลินนะผมต้องบอกก่อนนะไม่มีเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับการพนันการพนันนะแล้วก็ดูก็ถ้าตื่นดูไหวก็ดูถ้าดูไม่ไหวก็ไม่ดูนะเนี่ยฝรั่งเศสตกรอบไปแล้วนี่ยังคิดอยู่เลยนะจริงจะดูหรือเปล่าเพราะว่าเชียร์ทีมฝรั่งเศสอันนี้บอกเลยจริงๆเนี่ยที่คุยมาทั้งหมดเนี่ยที่คุณอาจจะไม่รู้หรอกว่าผมเชียร์ทีมไหนบางทีผมก็พูดไปผมชอบนอร์เวย์ผมชอบอาร์เจนตินาเล่นดีนะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ผมอะสำหรับปีนี้ผมเชียร์ฝรั่งเศสแล้วก็มันก็คือพอทีมที่เราชอบตกรอบไปแล้วอ่ะนะบางทีเราก็ใจแป้วเหมือนลิเวอร์พูลอย่างเงี้ยนะเชียร์ลิเวอร์พูลพอลิเวอร์พูลดูแล้วไม่เป็นแชมป์อย่างเงี้ยเราก็แต่ถามว่าเรายังเชียร์อยู่ไหมก็เชียร์นะ แต่ก็ดูไปก็ดูไปอย่างนั้นอ่ะดูไปกู้อื่นก็เออดูไปก็มันจะสกอร์เป็นอะไรเราก็ไม่ได้สนใจนะถึงแม้ฝรั่งเศสจะได้ที่4นะสำหรับปีนี้ก็ยังคิดว่าเขาก็อาจจะไม่เข้าเป้าอ่ะเพราะเขามาเขาตั้งใจมาเป็นแชมป์บอลโลกเนาะถูกไหมแต่ว่าผิดหวังไปสำหรับรอบ4ทีมสุดท้ายอ่ะคุณโกติสาย3สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ
0: ์เชิญครับ
5: เข้าตำราที่บอกว่าเซียนอยู่รูหมูอยู่ตึก
0: ใครล่ะใครเป็นเซียนน่ะ
5: ก็หมายความว่าคนชอบต่อทั้งหลายก็อยู่รูครับ
0: ไม่เกี่ยวเขาไม่ได้เขาไม่ได้มีต่อมีเตออะไรก็ดูว่าชอบทีมไหนก็ชอบทีมนั้น
5: ไม่ใช่ส่วนมากคุณณัฐพงษ์เพราะว่าคนไทยชอบต่อผมมีแต่ต่อแต่
0: ไม่จริงคนไทยอ่ะชอบรองคนไทยไม่ค่อยชอบมวยต่อคนไทยชอบมวยรองคุณ
5: ไม่ใช่วิเคราะห์มาส่วนมากมีแต
0: ่เขาดูฟอร์มที่ผ่าน
5: นั้น
0: เขาก็ดูฟอร์มที่ผ่านมาเขาก็เป็นอย่างนั้นใครก็คิดอย่างนั้นถ้าดูฟอร์มที่ผ่านมาฝรั่งเศสชนะมาทุกนัดนะพี่
5: ครับเข้าใจ
0: ดูแม่รัชนะมา 3-2 ไอ้ 3-0 3-2 อะไร 3-1 อะไรอย่างงี้นะ3อะไร2-0 อะไรอย่างงี้นะ
5: ครับ
0: เออใครวิเคราะห์เขาก็ต้องวิเคราะห์อย่างนั้นแหละ
5: พอสุดท้ายแล้วพูดไม่ออกกันเลยทีเนี้ย
0: ไม่ก็พูดออกดิผมยังพูดอยู่เนี่ยทุกวันฮะไม่เห็นเป็นไรเลยคุณมันผิดตรงไหนวะเฮ้ยทายผิดเนี่ย
5: มากต่อกันนั้น
0: ไม่ใช่ทายผิดนี่มันผิดตรงไหนวะไหนลองบอกหน่อยสิ
5: อะไรนะ
0: ทายผลผิดนี่มันผิดตรงไหน
5: ไม่ผิดแต่ว่าส่วนมากเขาต่อเขาเล่นกันนี่ส่วนมากก็จะต่อกัน
0: ก็ไม่รู้ไงแต่เนี่ยทายผลผิดแล้วมันผิดตรงไหนใครก็พูดได้ทายผิดก็ผิดอ่ะ
5: ไม่คนทายเปล่าๆไม่ผิดหรอกแต่ว่าคนเล่นน่าจะผิดด้วยเพราะว่า
0: เอ้าเขาไม่ได้ให้เล่นนี่แล้วจะไปเล่นทำไมล่ะ
5: มันมีคุณณัฐพงษ
0: ์เอ้าเขาไม่ให้เล่นแล้วจะไปเล่นทำไม
5: โอ้ยในวงการนี้มันมีหรอก
0: ฮะ
5: มีอยู่
0: มีก็มีสิก็เขาไม่ให้เล่นแล้วจะไปเล่นทำไมล่ะเล่นไปไม่ผลไม่ได้ดังใจอ่ะมันจะเป็นต่อเป็นรองอ่ะยังไงอ่ะถ้ามันไม่ถูกต้องมันก็เสียไง
5: ครับก็เสียสิเพราะว่าผมก็บอกต้องบอกว่าเซียนอยู่รูหมูอยู่ตึก
0: ไม่เกี่ยวเซียนถ้าคนที่เป็นเซียนถ้าไม่ได้เล่นเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวเลยเขาไม่ได้เสียตังค์สักบาทคนที่แทงที่ตามเขานั่นทั้งเซียนทั้งหมูนั่นแหละอันนั้นเป็นหมูในอวยเลย
5: ก็นั่นแหละถึงบอกว่าเขาก็เชื่อเซียนไง
0: ไม่เกี่ยวบางคนเนี่ยอย่างคุณบอกคุณเชื่อหมูอย่างเงี้ยเล่นลองเงี้ยแต่คุณเชื่อหมูถ้าหมูแพ้ขึ้นมาเงี้ยใช่ไหมคุณก็เป็นหมูในอวยอยู่ดีเขาไม่ให้เล่น
5: แต่ก่อนเล่นตัวนี้ไม่เล่น
0: เออเขาไม่ให้เล่นนี่ไม่ดี
5: โอเคครับ
0: โอเคแซวเล่นนะแซวเล่น
5: ไม่เป็นไรครับผมว่าคืนนี้ผมว่าอังกฤษครับ
0: ตามสบายพี่เชียร์อังกฤษพี่ก็อังกฤษครับครับผมได้ขอบพระคุณสวัสดีครับอ่ะมาเอากันให้เต็มที่ฮะผมจะเปิดเบรกนี้เบรกเดียวนะสำหรับใครที่จะมาถล่มผมเนี่ยว่าผมทายผิดเนี่ยนะแหมคู่ทายถูกนี่ไม่เคยชื่นชมยินดีเลยเว้ยว่าทายผิดทีเดียวที่ไม่เอาเลยนะไม่ยอมอ่ะมาคุยกันเล่นๆนะสนุกนะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องอื่นก็ได้นะครับมีประเด็นอื่นที่อยากจะคุยอยากจะถามนะเรื่องไหนที่มันมีข่าวมีความคืบหน้านะหรือว่ามีเรื่องที่ผมจะพอตอบได้นะผมก็จะช่วยไขปัญหาให้นะครับอ่ะ02-248-1657 02-248-1657นะครับมาอ่ะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะมาฮะอะไรเนี่ยโอ้ผิดคาดนะ ผิดคาดนะแหมนึกว่าจะโทรมาแซวผมเยอะนะจริงๆก็ไม่มากเท่าที่ควรนะเนี่ยนะอ่ะมาไหมมาแล้วเดี๋ยวรอหน่อยมาคุณอะไรเอ่ยคุณธรครับสายสองสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับพี่ณัฐพงษ
0: ์เชิญครับ
6: ไม่มีอะไรครับโทรมาโทรมาจะถามพี่ณัฐพงษ์หน่อยพี่ณัฐพงษ์เชื่อเรื่องผีไหม
7: พี่ณัฐพงษ์เชื่อเรื่องผีไหมทำไมหรอมันเกิดอะไรขึ้นล่ะ
6: ไม่มีอะไรครับพอดีมีลูกค้าเรียกไปรับแล้วพอดีว่าก็เลยเขาเรียกอะไรดีนะไม่เข้าใจว่าผีหรือไม่ผีครับพี่
7: ไม่ผมไม่เข้าใจที่คุณพูดถึงคืออะไรอะไรคืออะไรมีลูกค้าที่เรียกไปรับไม่เข้าใจผีหรือไม่ผีคืออะไรมีอะไรที่ผมตามไม่ทันไหมมีอะไรที่ตามไม่ทันไหมมีไหมนะบางทีถ้าสับใหม่ๆสับแปลกๆนี่ผมตามไม่ทันนะผมบอกไว้ก่อนนะอย่างซิกเซเว่นนี่กว่าจะเข้าใจเนี่ยต้องเห็นหลานทำนะถึงจะรู้ว่าอะไรคือซิกเซเว่นนะแล้วมีสับแปลกๆโอ้คือภาษาเนี่ยมันดิ้นได้ตลอดนะแล้วมันก็มีการพัฒนาของมันนะในบางยุคเราอาจจะใช้คำหนึ่งซึ่งแปลความหมายเป็นแบบหนึ่งนะอีกยุคหนึ่งสมัยหนึ่งใช้อีกคำนะในการแปลความหมายที่มันเหมือนเดิมอย่างเงี้ยนะมันสามารถที่จะเป็นพัฒนาการมันมีวิวัฒนาการของมันนะภาษาเนี่ยนะผมก็เลยไม่รู้ว่าคืออะไรนะคุณธรกลับมาแล้วเชิญนะเชิญอะไรผีคือไม่ผีคืออะไรครับ
8: ฮัลโหล
7: ครับคุณธร
8: ครับ
7: ธรคนเดิมไหมเนี่ยใช่ไหม
8: สมพรครับ
7: สมพรสมพรมาสมพร
8: คุณณัฐพงษ์ผมอยากคุยเรื่องหนักหน่อยครับ
7: เรื่องหนักอะไรเอ่ย
8: ในเคสที่ไฟไหม้ครับ
7: เคสไฟไหม้ทำไมครับ
8: มันเคยมีปรากฏการณ์ที่สวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมครับ
7: ปรากฏการณ์ที่สวิตเซอร์แลนด์คือ

0: 157ใช้ได้ไหมครับ
1: ใช้157คือ
0: เจ้าหน้าที่ที่ตรวจว่าอนุญาตครับ
1: ก็ต้องไปดูว่าเขามีเจตนาจงใจหรือประมาทเลินเล่อนะทำให้เกิดการทุจริตไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าต้องไปดูตรงนั้นนะ
0: เพราะว่าความรับผิดชอบมันใหญ่มากครับนะ
1: ไม่คือมันต้องไปดูเรื่องเจตนานะการที่เราจะบอกว่าคนนู้นผิดคนนี้ไม่ผิดเนี่ยในกฎหมายบ้านเราอ่ะโดยเฉพาะกฎหมายอาญาเรื่องสำคัญคือมันต้องดูเจตนาว่าเขามีเจตนาในการกระทำอันนั้นหรือเปล่า
0: เจตนาประมาทไหมครับ
1: เจตนากับประมาทไม่เหมือนกัน
0: อ๋อครับครับ
1: เจตนากับประมาทไม่เหมือนกันเจตนามีสองประเภทฮะมีประสงค์ต่อผลแล้วก็เล็งเห็นผล
0: อ๋อเอาไปรวมกันไม่ได้ใช่ไหมครับ
1: เจตนามันอันเดียวกันนะแต่ว่ามันมีสองประเภทครับประสงค์ต่อผลแล้วก็เล็งเห็นผลประมาทไม่ได้เป็นเรื่องของเจตนาเป็นคนละแบบกันครับ
0: ครับแค่นี้เข้าใจแล้วครับเรื่องที่ผมพูดก็หนึ่งโรงเรียนหนึ่งสระน้ำไม่ค่อยมีคนคุยเลยนะครับเนาะ
1: ก็แสดงว่าเขาไม่เอาเรื่องนี้ครับ
0: ครับผมโอเคขอบคุณมากครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณตีสายสองสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ
1: ์เชิญครับ
2: ถึงเขาว่าสูตรแคร์เขามีคนค้านเขาจะไม่ให้สูตรแคร์เกิดอ่ะ
1: คืออะไรไม่เข้าใจ
2: ครับ
1: คืออะไรครับ
2: สูตรแคร์ของประกันสังคมที่เขาจะคิดใหม่อ
1: ่
2: ะ
1: เอาเขาอนุมัติไปแล้วครม.เขาอนุมัติไปแล้ว
2: ไม่อนุมัติแต่ว่ามีคนในเฟซเขาบอกเขาหาเสียงอยู่ถ้าเขาได้เข้าไปเขาจะยับยั้งแล้วถ้ามีประกาศมิจฉานุเบกษาอะไรเขาจะส่งสารปกครองว่าไม่ให้ไปได้เขาว่างั้นเดี๋ยวม33เขาจะเงินเขาจะหายหมดเขาว่างั้น
1: ไม่รู้เลย
2: เหรอ
1: ไม่รู้จริง
2: พอดีผมอยู่มาตรา39แล้วผมรับบำนาญไงมันน้อยไงผมก็เลยหวังตรงเนี้ยแต่ว่ามีคนก็ค้านอยู่ผมก็เลยเอ๊ะ
1: ก็ไม่เป็นไรก็ค่อยตามมันยังไม่เกิดขึ้นนี่เขายังคัดเลือกอยู่เขายังมีการเลือกคณะกรรมการนี่ใช่ไหมคนนี้เขายังจะได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยใจเย็น
2: ว่าถ้าเขาเข้าไปได้เขาจะคัดค้านที่สุดเลย
1: คุณตีมันไม่ทันแล้วผมต้องเบรกก่อนนะโทรศัพท์มาช่วงหน้าแล้วกันนะขอบพระคุณสวัสดีครับพักสักครู่ครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา
3: โดยดาราการทองลิ่มเอกนัทเผยแผนผ่าโครงสร้างค่าไฟทั้งระบบข่าวดีลดค่าไฟ200หน่วยแรกเหลือ3บาท23ล้านครัวเรือนเริ่มได้รอบบินสิงหาคมนี้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานว่าที่ประชุมกพช.ในวันนี้มีมติสำคัญในการผ่าโครงสร้างค่าไฟฟ้าครั้งใหญ่เพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชนอย่างยั่งยืนและเตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดของประเทศในส่วนแรกที่ประชุมกพช.เห็นชอบให้ดำเนินมาตรการลดค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยทุกครัวเรือนกำหนดให้อัตราค่าไฟฟ้า200หน่วยแรกมีราคาไม่เกิน3บาทต่อหน่วยมาตรการนี้จะครอบคลุมประชาชนกว่า23ล้านครัวเรือนรวมถึงกลุ่มบ้านเช่าและผู้ใช้ทะเบียนบ้านชั่วคราวด้วยคาดว่ามาตรการนี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้ได้ทันในรอบบินเดือนสิงหาคมนี้หลังผ่านกระบวนการรับฟังความเห็นจากกกพ.ไม่ได้แค่ปรับลดค่า FT ตามรอบ4เดือนแต่เป็นการรื้อโครงสร้างค่าไฟฐานใหม่โดยการแยกค่าไฟฟ้าสาธารณะได้นำออกมาจากค่าไฟฟ้าฐานของกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าเดิมเพื่อนำส่วนต่างมาเป็นส่วนลดให้ประชาชนปลัดมหาไทยรับลูกนายกรัฐมนตรีเร่งรื้อกฎหมายจัดส่วนนิ่งแจ้งบชน.รับผิดชอบจัดส่วนนิ่งกทม.ส่วนผู้ว่าจัดส่วนนิ่งต่างจังหวัดนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี

0: และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าอาจปรับกฎหมายสถานบันเทิงให้ทันสมัยขึ้นว่านายกรัฐมนตรีตระหนักถึงเรื่องนี้เพราะเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนกฎหมายล้าสมัยซึ่งการกำหนดโซนนิ่งต้องพิจารณาจากผู้มีอำนาจเสนอในกทมในกรุงเทพมหานครผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นผู้เสนอให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาส่วนต่างจังหวัดเป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเสนอโดยเร็วส่วนการตรวจสอบสถานบันเทิงจะเข้มข้นขึ้นหรือไม่เพราะมีหลายสถานที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยหลายแห่งจดทะเบียนเป็นร้านอาหารแต่เมื่อมีการจำหน่ายแอลกอฮอล์และมีการเต้นรำจะเข้าข่ายเป็นสถานบริการแต่ไม่ได้จดทะเบียนถือว่าผิดกฎหมายจึงต้องทบทวนว่ากฎหมายและมาตรการที่มีอยู่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากการประกอบกิจการแต่เกิดจากการขาดมาตรฐานความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุจึงไม่สามารถรองรับหรือดูแลผู้ใช้บริการได้โดยมีหลายหน่วยงานร่วมรับผิดชอบทั้งสำนักงานเขตสำนักการโยธาและสถานีตำรวจในพื้นที่กรุงเทพมหานครส่วนต่างจังหวัดเป็นหน้าที่ของนายอำเภอและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในการตรวจเข้มเรื่องนี้พร้อมขอให้ประชาชนแจ้งเบาะแสหากพบการกระทำผิดเจ้าหน้าที่จะดำเนินการถึงที่สุดศาลรัฐธรรมนูญมีมติไม่รับคำร้องดีเรกปมเลือกสว.ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องตามที่นายดีเรกพรสีมาอดีตผู้สมัครสว.ร้องเรียนว่าการจัดเลือกสว.ระดับอำเภอและระดับจังหวัดไม่ได้ลงคะแนนโดยลับและไม่มีความสุจริตเที่ยงธรรมซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้ร้องขัดต่อรัฐธรรมนูญศาลไม่รับคำร้องด้วยเหตุผลว่าหากผู้ร้องเห็นว่าถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพย่อมสามารถไปใช้สิทธิทางศาลอื่นได้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา25วรรค3มีกฎหมายเฉพาะอยู่แล้วส่วนการขอให้ศาลวินิจฉัยว่าการเลือกสว.ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนั้นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญได้กำหนดกระบวนการร้องเรียนเฉพาะไว้แล้วผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิยื่นคำร้องโดยใช้ช่องทางรัฐธรรมนูญมาตรา213ศาลจึงต้องสั่งไม่รับคำร้องตามกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รั่นแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรั่นแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รั่นแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
9: ดำๆยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำๆตราเสือดาว
10: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
11: เปรี้ยวๆหวานๆลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ๊ะจ๊ะชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN 1000 EV มีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณ

0: 5:09 นะครับชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็ยังอยู่กับผมนะฮะณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะครับวันนี้นะคุณวีระนะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะแจ้งกับผมนะว่าติดภารกิจนะสำหรับการประชุมกรรมธิการงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยนะช่วงนี้บอกเข้มข้นเลยนะครับก็เลยขอว่าวันนี้คุณวีระเนี่ยจะไม่ได้เข้าสายสดนะเพื่อจะมาสรุปข่าวเพื่อจะมาคุยกับคุณผู้ฟังนะแต่ไม่ต้องคิดถึงกันครับเพราะว่าคุณวีระบอกว่าเมื่อวานเนี่ยที่รายการฟังหูไว้หูอ่ะนะคุณวีระเนี่ยนะได้เชิญทางผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะเป็นแขกรับเชิญมาแล้วก็พูดถึงประเด็นสำคัญที่คุณผู้ฟังหลายท่านนะที่มีคำถามแล้วก็อยากรู้ว่าสำหรับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยนะที่ทางกระทรวงการคลังที่คณะรัฐมนตรีเขาเพิ่งมีการพิจารณาเห็นชอบนะตามที่กระทรวงการคลังเสนอเมื่อวานเนี้ยและเตรียมที่จะมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเนี่ยนะเพื่อเศรษฐกิจและฐานรากเนี่ยหรือว่าสังคมเนี่ยนะในวันพรุ่งนี้16กรกฎาคมซึ่งวันพรุ่งนี้6โมงเย็นเนี่ยก็จะมีการแถลงข่าวแล้วเราจะรู้ตัวเลขแล้วว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เนี่ยจะมีทั้งหมดกี่คนจากก้อนกลมๆ 18.8 ล้านคนที่เขาจะคัดกรองหลังจากที่ประชุมครม.ผ่านมติเมื่อวานนี้ที่คุยกันเบื้องต้นมีประเด็นเรื่องของค่าลดหย่อนบิดามารดาใช่ไหมฮะมีคุยกันว่ามีเรื่องของอะไรล่ะไอ้สินเชื่อเพื่อภาคการเกษตรเนี่ยไอ้คุณสมบัติเนี่ยที่ก่อนหน้านี้เคยกำหนดเอาไว้เนี่ยนะเขาไปทบทวนแล้วเขาก็ยกเลิกกฎเกณฑ์ดังกล่าวมันจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันยังไงแล้วก็การตรวจสอบการคัดกรองจะเสร็จเมื่อไหร่ประกาศผลยังไงรวมถึงหากว่าเราเนี่ยนะคนที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยรอบใหม่เนี่ยนะ18ล้าน19ล้านคนเนี่ยทั้งกลุ่มที่ยืนยันสิทธิ์รายเดิม 12.5 ล้านแล้วก็กลุ่มใหม่ที่เป็นกลุ่มตกหล่นเนี่ยนะถ้าหากไม่ผ่านจะอุทธรณ์ได้ไหมเดี๋ยวผมให้ไปฟังสิ่งที่คุณวีระคุยกับท่านผอ.สสค.สำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะแล้วก็คุณชุติมานะในรายการฟังหูเมื่อวานเนี้ยคุณวีระฝากไว้ว่าเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังถ้าอย่างไรไปติดตามกันครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูให้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับคุณชุติมาครับ
1: แต่ละวันอาจารย์อ่านเอกสารทันเหรอคะเนี่ยช่วงนี้งานเยอะมากๆเลย
2: ก็เอาเท่าที่ได้เอาเท่าที่ได
1: ้ค่ะ
2: อันไหนที่มันพักไว้ได้ก็พักไว
1: ้
2: ตอนนี้ก็หนังสือแทบไม่ได้อ่านเลย
1: แต่อ่านเอกสารไงก็คืองานหนังสือเหมือนกันนะ
2: ไอ้นี่มันงานแต่ว่าถ้าอ่านหนังสืออ่านนิยายอ่านอะไรพวกนี้มันแทบไม่ได้ทำเลยหนังสือที่เป็นประเทืองปัญญามองไปข้างหน้านี่ก็ไม่มีเวลาได้อ่าน
1: อ๋ออยาก
2: ต้องจัดถ้าบุ๊กส
1: ์ค่ะ
2: ไอ้นี่มันนิวส์ที่มันก็ทุกวันเก
1: ิ
2: ดขึ้นแล้วก็จบไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป
1: นี่ธรรมะมาด้วยเดี๋ยวอาจารย์ติดไมค์ให้หน่อยค่ะโอเคแต่ในขณะเดียวกันค่ะอาจารย์หลายคนนะเขาบอกว่าในเมื่ออาจารย์ก็ทำหน้าที่หลายอย่างเอกสารน่ะมันก็มีหลายชุดพอเรื่องมันแตกต่างแบบนี้ค่ะอาจารย์มีวิธีในการจัดกลุ่มจัดโฟลเดอร์ให้กับตัวเองยังไงคะ
2: ก็ต้องมีกรุ๊ปปิ้งว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องไหนเราก็มีแม้แต่จะต้องทำตารางงานก็ต้อง
0: เดี๋ยวคุณนิรมนลองหาให้หน่อยเมื่อกี้ผมเห็นอันนั้นอันแรกแล้วให้เขาเตรียมไว้ให้แล้วไม่แน่ใจนะไม่เป็นไรนะผิดวันต้องของเมื่อคืนนี้นะนะพอดีเห็นหน้าเพจเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะใน YouTube อ่ะนะไปเจอไหมเจอยังเจอแล้วเนาะโอเคไปติดตามกันครับ
1: ฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์นะคะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการฟังหูไว้หูของเราจะพูดคุยในประเด็นหลักที่อยู่ในความสนใจนั่นก็คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะรายการของเราก็ได้รับเกียรติอย่างสูงจากโฆษกกระทรวงการคลังวันนี้ขอต้อนรับนะคะท่านวินิจวิเศษสุวรรณภูมิค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับ
3: ค
1: ุ
3: ณช
1: ุ
3: ติมาคร ับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ
4: อาจารย์ครับ
1: ท่านวินิจเนี่ยดำรงตำแหน่งทั้งเป็นโฆษกกระทรวงการคลังและเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังด้วยคนนี้แม่นยำเรื่องของตัวเลขมากๆแล้วก็มีทักษะในการสื่อสารที่แม่นยำมากๆวันนี้ที่เชิญท่านมาเนี่ยนะคะคือแฟนคลับรายการฟังหูไว้หูของเราอะค่ะก็จะมีกรุ๊ปปิ้งหนึ่งหรือฐานคนดูฐานนึงค่ะที่เขาอะอยู่ในกลุ่มของคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยและหลายคนก็ส่งคำถามกันเข้ามาในช่วงถามมาต่อไปอาจารย์วีระก็บอกว่าคนที่จะตอบได้ดีที่สุดอ่ะก็คือต้องผู้บริหารของกระทรวงการคลังเนี่ยแหละค่ะวันนี้เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อยเข้าที่ประชุมครม.ประเด็นที่เข้าไปในสู่การประชุมเนี่ยคือประเด็นอะไรบ้างคะและมติออกมาว่าไงบ้างคะ
3: ครับมี3เรื่องนะครับเรื่องที่เข้าครม.นะครับการท่านชี้มานะครับเรื่องที่1ก็คือเรื่องของเกณฑ์ในเรื่องของการหักค่าลดหย่อนนะครับซึ่งผู้เราเคยเสนอไว้เดิมว่าถ้าผู้รับบัตรสวัสดิการมีลูกนะครับไปหักค่าลดหย่อนในฐานะที่เป็นบิดาหรือมารดาเนี่ยเราอาจจะตัดสิทธิ์นะครับเกณฑ์นี้ก็สังคมมีความไม่สบายใจเยอะนะครับเราก็เลยตัดสินใจว่าครั้งนี้จะยังไม่นำมาใช้นะครับก็เป็นเรื่องที่1นะครับก็เป็นการฟังเสียงของพี่น้องประชาชนเกณฑ์ที่2ครับเรากำหนดไว้ในเรื่องของหนี้สินนะครับหนี้สินเนี่ยเรากำหนดไว้ก็คือมีวงเงินสินเชื่อ 100,000 บาทนะครับก็มีข้อทักท้วงกับทางจากธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อตอนเราเข้าครม.ในเรื่องเกณฑ์คราวที่แล้วว่าอาจจะมีประเด็นในเรื่องเกณฑ์ของหนี้สินภาคเกษตรถามว่าหนี้สินภาคเกษตรต่างจากหนี้สินทั่วไปอย่างไรหรือสินเชื่อทั่วไปอย่างไรเนี่ยบางครั้งหนี้สินภาคเกษตรเนี่ยเกิดจากภัยพิบัติภัยพิบัติเนี่ยเป็นภัยพิบัติที่ทำลายต้นทุนชีวิต บ้านเรือนนะครับเครื่องมือทำมาหากินทำให้มีการช่วยเหลือด้วยผ่านวงเงินสินเชื่อเนี่ยมากกว่า 100,000 บาทได้ในหลายครั้งนะครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเรื่องนี้จะเกิดความไม่สบายใจอีกนะครับแล้วก็ทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็กรุณาให้ข้อสังเกตเนี่ยเรื่องนี้เราก็เลยตัดออกไปก่อนนะครับก็เป็น2เรื่องเรื่องที่3สำคัญที่สุดนะครับขั้นตอนการลงทะเบียนในครั้งนี้ครับต่างจากครั้งที่ผ่านมาต้องเรียนว่า2ครั้งที่ผ่านมานะครับช่วงปี61 62กับปี65เนี่ยการลงทะเบียนเป็นการเปิดลงทะเบียนเป็นการทั่วไปใครรู้ว่าตัวเองมีรายได้น้อยลำบากเปราะบางที่สุดนะครับมาลงทะเบียนมาลงทะเบียนครั้งนี้เราเปลี่ยนครับเพราะว่าเราได้ข้อสังเกตจากหลายฝ่ายบอกว่าการที่เปิดให้คนที่เข้าถึงการลงทะเบียนมาได้ด้วยตัวเองเนี่ยแปลว่าเขาก็ไม่ใช่คนลำบากที่สุดหรอกเพราะว่าคนลำบากที่สุดเนี่ยบางครั้งติดเตียงไม่ได้เข้าถึงสื่อไม่รู้เรื่องต่างๆเปลี่ยนครับ1กลุ่มแรกให้คนที่อยู่ในกรอบเดิมเนี่ยมาแจ้งนะครับก็มีญาติโยมมีอะไรมาช่วยกันแจ้งได้ถ้าลำบากกลุ่มที่2เอารายชื่อมาจากกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงพม.นะครับเป็นกลุ่มเปราะบางมีอยู่ประมาณ 1,500,000 รายนะครับลงพื้นที่นะครับไปดูกลุ่มแรกเนี่ยมีเดิมอยู่ 13.18 นะครับแล้วก็ส่งทางทีมของมหาดไทยนะฮะต้องเรียนว่ามหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปดูพื้นที่เพื่อไปตามหาว่า 1,500,000 คนที่มีอยู่ในรายชื่อเนี่ยที่เป็นกลุ่มเปราะบางของทั้ง2หน่วยงานนะครับเป็นอย่างไรวันนี้ยังต้องการความช่วยเหลือไหมไม่ได้อยู่ในกรอบเดิมของบัตรสวัสดิการระหว่างไปลงพื้นที่จริงเนี่ยก็ต้องยอมรับความจริงว่าในตัวเลขก็อาจจะสำรวจไว้เก่าก็ไปเจอคนเพิ่มครับไปเจอคนเพิ่มก็ฝ่ายปกครองประชาคมในชุมชนก็จะบอกว่ามีคนมาเพิ่ มขอให้เอาเข้าได้รับสิทธิ์ได้ไหมเป็นคนที่น่าจะได้รับความช่วยเหลือเป็นกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะในภาวะวิกฤตอย่างนี้ได้ตัวเลขมา 5.4 ล้านรายครับ
2: เดี๋ยวผมทวนนิดนึง
3: ครับ
2: ตัวเลขแรกคือคนที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยจากการลงทะเบียนมาก่อนหน้านี้ซึ่งเราไม่ได้มีการประชับนะไม่ได้มีการอัปเดต
3: คือกรอบใหญ
2: ่13 ล้าน 180,000 คน
3: ครับ
2: อันนี้คือก้อนที่1
3: ก้อนที่1
2: ก้อนที่2เนี่ยคือที่เป็นตัวเลขของทางกระทรวงพม.ก
3: ับ
2: กระทรวงมหาดไทย 1,500,000 คน
3: ครับ
2: แล้วอันที่3ที่เราเร่งรัดจำได้ว่าให้กำนันผู้ใหญ่บ้านไปทำประชาคมไปสำรวจมาอันนี้ได้มา 5.4 ล้านคน
3: ครับจะขอทวนกลุ่มแรกครับกลุ่มแรกเนี่ย 13.18 เนี่ยมาลงทะเบียนจริง 12.7
1: ค่ะ
2: นะครับว่าตอนที่ให้มายืนยันสิทธิ์เนี่ย
3: ใช่ครับ
2: หายไปซึ่งอันนี้เราก็ตัดไปแล้ว
3: ตัดไป
2: ต้องตัดอัตโนมัติเพราะว่าไม่รู้อะไรเป็นอะไร
3: ครับแต่ว่าส่วนหนึ่งก็เสียชีวิตนะครับ
2: 12 เหลือ 12.7
3: ครับ12.7
1: ครับจาก 13.18
3: นะครับแล้ว 1,500,000 เนี่ยเข้าใจว่าเช่นเดียวกันนะฮะเป็นตัวเลขที่ทำไว้สะสมไว้สักพักนึง นะครับก็อาจจะมีที่เสียชีวิตไปนะครับก็ลงมาเหลือประมาณ 740,000
4: อ่ะโอเคนี่คือตัวจริงนะที่มาลงโอเค
3: แล้วก็พอบวกด้วย5.4 ล้านครับ
4: โอเคก็เท่ากับ6.1 ล้านบวกกับ12.7 ล้านก็คือ 18.8 ล้านคน
1: ค่ะ
3: ครับใช่ครับ
4: 18.8 ล้านคน
3: ใช่ครับอ
4: ันนี้คือตัวเลขทั้งหมดที่เรารวบรวมมาที่เรามาจะมาทดสอบคุณสมบัติเข้าตามเกณฑ์ที่เรากำหนดไหม
1: ต้องแยกให้ออกนะคะฟังคำของอาจารย์ดีๆนะคะว่า18.8 ล้านคนอันนี้คือตัวเลขที่รวบรวมมาก่อน
3: ครับ
4: พอเสร็จแล้วเนี่ยกรรมวิธีวันนี้ผมเข้าใจว่าที่กระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีไปก็คือว่ากรอบในการที่จะพิจารณาคุณสมบัติซึ่งก่อนหน้านี้คนก็รู้แล้วล่ะ
3: ใช่คร
4: ับส่วนใหญ่ก็รู้กันหมดแล้วแล้วก็แต่ว่าจะมีประเด็นปัญหา2อันซึ่งเราก็ยกเลิกไป
3: แล้ว
4: โอเคงั้นก็จบเพราะฉะนั้นประเด็นขนาดนี้ก็คือว่าเมื่อผ่านครม.แล้วมันยังไม่จบ
3: ครับ
4: เพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้คัดกรอง
3: ใช่ครับ
4: ตามไอ้ที่เราทำเป็นเกณฑ์เอาไว้เนี่ยซึ่งเกณฑ์อันนี้มีการปรับเรียบร้อยครม.รับรองเรียบร้อย
3: ครับ
4: จริงๆคณะรัฐมนตรีเนี่ยอนุมัติผู้ได้สิทธิ์ไม่ได้ใช่ไหมครับ
3: ไม่ได้ครับเป็นเรื่องครับเป็นเรื่องของคณะกรรมการ
4: อีกชุดนึง
3: อีกชุดนึงนะครับซึ่งเป็นกรรมการตามกฎหมายของบัตรประชารัฐนะครับก็ชื่อสั้นๆก็เรียกว่าเป็นคณะกรรมการด้านบัตรประชารัฐแล้วกันนะครับ
4: คณะกรรมการประชารัฐเศรษฐกิจฐานราก
1: คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนุ่นจบทุกวัน
4: อันนี้มีพรบเฉพาะ
3: มีพรบเฉพาะ
4: แล้วก็มีคณะกรรมการอยู่ชุดนึง
3: ใช่ครับ
4: คณะกรรมการชุดนี้รัฐมนตรีครับเป็นประธาน
3: ใช่ครับ
4: แล้วใครเป็นเลขา
3: ฝ่ายเลขาก็จะเป็นสำนักงานปลัดกระทรวงการคล
4: ังสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังโอเคคณะนี้เมื่อได้มติครม.แล้วคณะนี้ก็จะเอาทั้งหมดเนี่ยมาประชุมกัน
3: มาประชุมกันครับประมวลผลข้อมูลครับ
4: คราวนี้ประชุมกันนี่ประชุมวันไหน
3: ประชุมวันนี้กำหนดไว้วันที่16ครับวันพฤหัส
4: ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเราถึงจะรู้ว่าคนที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีจำนวนเท่าไหร่
3: ใช่ครับ
4: เราไม่มีตัวเลขล่วงหน้าเอาตามเกณฑ์แล้วมันออกมาเท่าไหร่ก็เป็นเท่านั้น
3: ใช่ครับตอนนี้ก็กำลังดำเนินการประมวลผลกันนะครับแล้วก็6โมงเช้าวันที่17ครับมีตัวเลขออกมา
4: ตัวเลขออกมาคราวนี้ก่อนจะไปถึงตรงนั้นวันที่16เนี่ย
3: ครับ
4: วันที่16พอเข้ากระบวนการอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ในเบื้องต้นใช่ไหมครับว่าใครได้ใครหลุด
3: ใช่ครับ
4: วันนั้นพอจะบอกได้เลยไหม
3: บอกได้ครับบอกจำนวนภาพรวมได้ครับ
4: ว่าได้สมมุติว่าคนที่ได้กลุ่มแรกกี่คนคนที่ได้กลุ่ม2กี่คนคนที่ได้กลุ่ม3กี่คน
3: บอกได้ครับ
4: บอกได้อ่ะ
3: ส่วน
4: ว่ามันไม่ได้เพราะอะไรเนี่ยนะอันนี้แล้วแต
3: ่รายบุคคลเป็นอย่างนี้ครับรายบุคคลก็จะบอกนะครับในการที่ไปตรวจเช็คคนก็จะเห็นใช่ครับ
4: เอาวันที่16ก่อน
1: ในการประชุมของคณะกรรมการคณะกรรมการประชุมวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้ตอนกี่โมงคะ
3: ช่วงเช้าครับ
4: ช่วงเช้า
3: คาดว่าเที่ยงเสร็จแน่นอนครับ
4: ถ้าเที่ยงเสร็จแน่นอนเนี่ยผมพูดแทนคนดูนะว่าท่านช่วยบอกตอนแถลงข่าวที่กระทรวงว่าเนี่ยทั้งหมด18.8 ล้านคนที่เราไปคัดมาเนี่ยตกลงมีคนผ่านเกณฑ์ที่เราตั้งไว้กี่คน
3: ครับ
4: แล้วก็ไม่ผ่านกี่คนนะอันนี้คงจะอยากรู้แค่นี้คราวนี้สำหรับรายบุคคลเนี่ยอาจจะพูดว่าคร่าวๆว่าที่ไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะอะไรหลักๆนิดๆหน่อยๆพอเป็นไอเดียเพราะแต่ละคนจะทราบ
3: ใช่ครับ
4: พอวันที่17 6โมงเช้าอันนี้ผมถามต่อ17 6โมงเช้าใครไปลงทะเบียนที่ไหนก็ไปตรวจที่นั่นอันนี
3: ้ช่องทางไม่เป็นไรครับลงทะเบียนช่องทางไหนก็ไปตรวจช่องทางอื่นได้ช่องทางหลักมีอยู่4ช่องทาง1ทางเว็บไซต์
4: ใช้ชื่อ
3: เกี่ยวกับเรื่องบัตรสวัสดิการ
4: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีชื่อ
1: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เลยค่ะ okay. พิมพ์ได้เลย
3: ครับ
4: คือเข้าไปใน Google แล้วก็เขียนตรงนี้ปั๊บมันก็จะพาไป
3: ใช่ครับ
4: พอพาไปปั๊บเนี่ยสิ่งที่เขาจะเห็น
3: ใส่เลขบัตรประชาชนนะครับสิ่งที่เห็นจะเห็นมีการยืนยันตัวตนใส่เลขบัตรประชาชนคือผลว่าได้หรือไม่ได้เพราะเหตุใด
4: เป็นสั้นๆหรือยาวๆครับ
3: อธิบายขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละ
4: คนไม่คือผมเข้าใจอย่างนี้นะ เวลามันผ่านไปต้อง 6-7 ปีจากที่เขานั่นบางคนเนี่ยอาจจะเรียกว่ามีรายได
3: ้ครับ
4: หรืออาจจะไปทำอะไรทำให้มันเกิดคุณสมบัติอาจจะหลายข้อด้วยซ้ำไป
3: ใช่
4: คนนึงอาจจะเจอหลายข้อ
1: ครับ
4: เขาจะแจ้งให้หมดเลยใช่ไหม
3: แจ้งให้หมดครับ
4: เพราะฉะนั้นทุกคนก็จะมีข้อมูลของตัวเองว่าทำไมไม่ได้
3: ใช่ครับ
4: เพราะคนที่ได้ไม่ต้องไปพูด
3: ใช่ครับ
4: คนที่พอไม่ได้ปั๊บสมมุตินะผมไม่ได้ปั๊บผมก็แคปหน้าจอ
3: ครับ
4: แล้วผมก็มาฟ้องประชาชนเลยฟ้องคนอื่นเลยนะ
1: เอาโพสต์ในโซเชียล
4: เนี่ยผมไม่ได้เพราะ คิดว่าเขาจะขับผม
3: อันนี้ก็ต้องเรียนว่าเป็นสิทธิ์นะครับแต่ว่าคงไม่ได้มีแค่เกณฑ์มีบอกว่าติดต่อแล้วเนี่ยไม่มั่นใจข้อมูลอันไหนเนี่ยก็ติดต่อกับหน่วยงานนั้นๆได้
4: ไม่คราวนี้เวลาเข้าไปอย่างในมือถือ
3: ครับ
4: ถ้ามันมีลงทะเบียนทางมือถือใช่ไหม
3: ครับ
4: อันนี้ก็ขึ้นมาเหมือนกัน
3: ขึ้นมาครับ
4: ทุกช่องทาง
3: ทุกช่องทางฮะก็มือถือก็จะมี2แอปพลิเคชันนะครับแอปเป๋าตังกับแอปทางรัฐนะครับไม่มั่นใจทั้ง2ระบบสะดวกไปเจอก็ไปที่ธนาคาร5แห่งที่ไปลงทะเบียนไว้นะครับ
4: จะได้สิ้นวิจิกิจฉาเลิกสงสัย
1: อาจารย์แต่คือในวันที่17กรกฎาคมก็คือวันศุกร์อะค่ะที่เขาจะประกาศรายชื่อค่ะ
4: ว่า
1: ใครได้รับสิทธิ์อันนี้ต้องขยายความเพิ่มเติมค่ะเพราะว่าถ้าแบ่งหลักๆแล้วก็จะมีกลุ่มคนที่เขาได้กับกลุ่มคนที่เขาไม่ได้เดี๋ยวอันนี้นุ่งขยายความให้ฟังแต่ทีนี้เราย้อนกลับมาก่อนว่าในการทบทวนครั้งนี้ค่ะที่เราบอกว่าเฮ้ยมาตรการมันต้องใช้เงินใช้ทองงบประมาณของแผ่นดินนะคะเราก็อยากได้คนที่เขาลำบากจริงๆอ่ะ
3: ครับ
1: แล้วเวลาที่เราจะให้คำนิยาม
4: เกณฑ์ของคนที่ลำบากคือผมพยายามหลีกเลี่ยง2 อย่างอันที่1เนี่ยคือที่จริงถ้าพูดแล้วมันง่ายที่สุดเนี่ยคือบัตรคนจน
3: ครับ
4: แต่คือพูดไปแล้วคือถ้าพูดอย่างเงี้ยมันง่ายแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นไปบูลลี่เขา
3: ครับ
4: เราก็ไม่ใช้คราวนี้บัตรของผู้มีรายได้น้อยคราวนี้คำว่ารายได้น้อยเนี่ยมันน้อยขนาดไหนมันถึงจะเรียกว่ามันควรจะได้รับความช่วยเหลือเพราะบางคนก็บอกผมก็มีรายได้น้อยนะแค่เดือนละ15,000เท่านั้นเองปีนึงก็ไม่มากเลยแค่ 180,000 ผมก็รายได้น้อยเนี่ยก็ใช้หมดเลยไม่เหลือเลยเราต้องมีคำจำกัดความว่าผู้มีรายได้น้อยที่เราพูดถึงเนี่ยที่เราจะให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องทุกเดือนมีงานมีสิทธิ์ที่ไปซื้อของได้รับค่าลดหย่อนไม่ต้องจ่ายเงินค่าพาหนะใช้ไฟฟรีเท่านั้นเท่านี้ใช้ก๊าซฟรีเท่านั้นเท่านี้พวกนี้เราใช้เกณฑ์ยังไง
3: เกณฑ์เนี่ยนะครับต้องเรียนว่าตามกฎหมายเขียนว่าผู้มีรายได้น้อยที่อยู่ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้กระทรวงการคลังมองภาพอย่างไรนะครับคือกลุ่มที่เปราะบางที่สุดในสังคมในโดยเฉพาะในวันที่เรามีภาวะวิกฤตพลังงานอย่างนี้กลุ่มเปราะบางที่สุดคือใครนะครับคือคนที่ลำบากที่สุดนั่นแหละ
4: okay.
3: นะครับผมต้องเรียนว่าวันนี้ทุกคนอยู่ในวิกฤตปากท้องวิกฤตพลังงานเนี่ยลำบากทุกคนครับไม่มีใครไม่ลำบากแต่ลำบากที่สุดคือใครล่ะคนที่ลำบากที่สุดง่ายๆก็คือว่าได้300แล้วเขาจะพอประทังชีวิตทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นได้บ้าง
1: okay.
3: ถามว่าแล้วเกณฑ์เนี่ยมาจากไหนมาจากอย่างนี้ครับขั้นที่หนึ่งเราดูเส้นความยากจนของเมืองไทยอยู่ที่ประมาณ 40,000 บาท
4: ใครที่มีรายได้ต่อปีต่ำกว่า 40,000 บาทเนี่ยถือว่าต่ำกว่าเส้นความยากจน
3: ใช่ครับ
4: คืออันนี้จนแง่ๆจนจริงๆนะ
3: จนจริงๆ
4: สุดยอดเลยอันนี้จนสุดยอด
3: ใช่ครับแล้วก็เรามาดูต่อครับว่าถ้าดูวันทำงานแล้วได้ค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยเงินจะได้อยู่ประมาณเท่าไหร่แล้วต้องต่ำกว่านั้นวิธีคิดเนี่ยตัวเลขก็คือใช้337บาทต่อวันคูณด้วย294ออกมา 90,000 กว่า99,000 ก็จะเป็นตัวเลขแสน
4: หยุดงานเสาร์อาทิตย์เหลือเฉพาะวันทำงาน52สัปดาห์แล้วคิดว่าน่าจะได้ค่าแรงขั้นต่ำวันที่ทำงานโดยไม่เจ็บไม่ป่วยเนี่ยได้ประมาณ 9,000 กว่า
3: 90,000 กว่า
4: 90,000 กว่าต่อปี
3: 99,000 ต่อปีเราก็ยกไปเป็นแสนหนึ่งนะครับนี่คือเกณฑ์ที่ถามว่าที่มาที่ไปอย่างไรนะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยมี2ครั้งที่ผ่านมานะครับปี6162กับปี65ปี6162เนี่ยช่วงนั้นมีคนลงทะเบียน 18.7 นะครับมากันเองต่อมาเนี่ยปี65มีคนลงทะเบียน 22.4 นะครับแล้วก็ผลเดี๋ยวค่อยเล่ากันแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือครั้งแรกเราใช้เกณฑ์บุคคลก็มีปัญหาว่ามีการโต้แย้งบอกว่าบุคคลเนี่ยจริงๆเนี่ยตัวคู่สมรสเขาก็มีแล้วมีเด็กก็มีปัญหานี่เยอะเลย
4: ตัวอย่างนี้คลาสสิกมากคือแม่บ้าน
3: ครับ
4: ไม่มีรายได
3: ้ครับ
4: แต่ว่ามีเงิน
1: ได้จากไหนคะคุณผู้ชาย
4: คุณผู้ชายให้บ้างลูกให้บ้างอะไรไม่รู้แต่ว่าเขาจริงๆไอเนี่ยมันจะเตะตามากตามหมู่บ้านตามตำบลที่ต่างจังหวัดเพราะเขารู้ว่าบ้านนี้มันไม่จนแล้วคนนี้ที่ได้ก็ต้องไม่จนเนี่ยอันเนี้ยที่มันพูดกันมาโดยตลอด
1: เขากระซิบกันเหรอ
4: ไม่ต้องไม่ต้องกระซิบ
1: หรอกไอ้คนลือกัน
4: งั้นเหรอคะไอ้คนที่ไม่ได้เนี่ยแล้วเขาคิดว่าเขาจนกว่าเนี่ยเขามีปัญหา
3: ใช่ครับ
4: อันเนี้ยมันแล้วเราไม่มีการกรองที่ผ่านมาเนี่ยผ่านมา4ปีนะก็มีแต่คนบ่น
3: คือที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เลยครั้งแรกเลยเนี่ยเป็นเกณฑ์บุคคลครับอาจารย์พอครั้งต่อมาเป็นเกณฑ์ครอบครัว
4: อันนี้เอาเป็นรายได้เฉลี่ย
3: เป็นรายได้เฉลี่ย
4: มีคนอยู่4คนในบ้านถ้ารายได้รวมกันเกิน 400,000 เราก็บอกว่าเฮ้ยคุณไม่ได้นะ
3: ครับ
4: ซึ่งก็เลยทำให้มันลดลงไปจำนวนหนึ่ง
3: ครับแต่มีปัญหาอีกครับเพราะว่ากลายเป็นว่าหลายท่านเนี่ยมีคู่สมรสพอคู่สมรส อยู่แล้วเนี่ยมีการจดทะเบียนสมรสแต่อยู่ด้วยกันจริงๆไหมไม
4: ่
3: แล้วก็ต้องพิสูจน์ปรากฏว่าในทางทะเบียนกับทางข้อมูลไปเจอว่าคู่สมรสฝ่ายหนึ่งมีรายได้สูงแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่มีรายได้ฝ่ายที่ไม่มีรายได้มาขอแล้วก็บอกว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันนานแล้วหากันไม่เจ
4: อ
3: ก็ต้องไปหากันว่าแสดงตัวว่ามีการยินยอมนะว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วตามจริงปรากฏว่าการพิสูจน์มีปัญหาครับ
4: อันนี้คู่สมรสจะเป็นฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงก็ได้คนหนึ่งไม่มีรายได้คนหนึ่งมีรายได้
3: ใช่ครับ
4: แต่ในข้อเท็จจริงเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ด้วยกัน
3: ไม่ได้อยู่ด้วยกันครับ
4: แต่ว่าเขาก็มาบอกเขาไม่ได้อยู่ด้วยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเอาของเข้ามาหารไม่ได้นะ
3: ครับ
4: ประมาณนั้นอันนี้พิสูจน์ยาก
3: พิสูจน์ยากครับจะต้องให้มีการเซ็นหนังสือกันไม่ได้บังคับให้ไปหย่ากันนะครับแต่ว่าให้เซ็นหนังสือยินยอมปรากฏว่ากระบวนการยากมากมีการ
4: สามีเขาไม่ยอมสามีเขาไม่ยอมนี่ผมได้เจ็บประสบการณ์จริงเลยมันไม่ถูกกันไปแล้วมันจะเซ็นเซ็นมันเป็นเรื่องโอ้มันเป็นเรื่องบาดใจนะ
3: ครับ
4: เราอะถ้าเป็นผู้หญิงอะจะต้องไปขอให้อดีตสามีที่ยังจดทะเบียนอยู่นะ
1: ใช่แต่
4: ว
1: ่
4: าเขาไปมีอะไรกับคนอื่นเรียบร้อยแล้วนี่นะ
3: ครับ
4: มันยากมาก
3: ใช่ครับ
1: มองหน้ากันไม่ติด
4: โอเคอันนี้ก็เลยเราก็ไม่เอาก
3: ลับมาเที่ยวนี้ล่าสุดเลยเป็นเกณฑ์บุคคลใหม
4: ่
3: นะครับเป็นเกณฑ์บุคคลใหม่ด้วยวิธีคิดที่ว่าเราก็จะเลยต้องปรับเกณฑ์เพื่อให้สะท้อนอะไรครับเพื่อให้สะท้อนว่าคนที่ลำบากจริงคือใครหาให้เจอแล้วดูแลให้เต็มที
4: ่เพราะฉะนั้นเกณฑ์ที่ท่านเป็นเกณฑ์ค่าแรงขั้นต่ำคูณจำนวนคือแสนหนึ่งเนี่ย
3: แสนหนึ่งยังอยู่ครับ
4: เราไม่ใช้ครอบครัวแล้วนะตอนนี้
3: ไม่ใช่ครอบครัว
4: เราไม่ใช่ครอบครัวเฉลี่ยแล้ว
3: ครับ
4: โอเคอ่ะแต่เรามีเกณฑ์อื่นที่มันจะต้องอาจจะไปติเกณฑ์อื่น
3: ใช่ครับ
4: โอเคอ่ะประมาณนี้
1: เกณฑ์เนี่ยก็เรื่องหนึ่งใช่ไหมคะแต่นุ่นสงสัยว่าครั้งนี้ค่ะวิธีการกรองของกระทรวงการคลังอ่ะเขากรองส่งมอนิเตอร์ค่ะได้ขนาดไหนแล้วไปรู้ได้อย่างไรว่าคนนี้จะผ่านคุณสมบัติคนนี้ไม่ผ่านคุณสมบัติและที่สำคัญค่ะพอคนมาลงทะเบียนแล้วมีการตั้งข้อสังเกตอะไรที่น่าสนใจ
0: เดี๋ยวให้ฟังแบบต่อเนื่องนะแต่ว่าพอช่วงนี้เบรกพอดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเบรกตามนะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยนะช่วงที่เหลืออีกประมาณสัก20นาทีกว่าๆ30นาทีเนี่ยนะอันนี้เข้าเนื้อหาแล้วที่นอกเหนือจากคุณสมบัติที่มีการปรับเปลี่ยนใช่ไหมฮะแล้วก็อะไรที่มันเป็นติดขัดที่เขาคุยกันก่อนหน้านี้นะว่าที่ผ่านมามันเป็นยังไงเคยลงทะเบียนมาแล้ว2ครั้งเนี่ยนะแล้วมันเกิดปัญหาแล้วก็การพิจารณาว่าทำไมใช้ 100,000 บาทนะที่เป็นรายได้เนี่ยนะไม่ให้เกินไม่สำหรับเกณฑ์ที่จะพิจารณาว่าเป็นผู้ที่ควรจะช่วยเหลือเนี่ยนะจะเอารายได้ขั้นต่ำนี่แหละเงินค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยนะคูณ20วันต่อเดือนนะปีนึงมันตกประมาณ 90,000 กว่าบาทเขาก็เลยขยับขึ้นมาเป็น 100,000 อันนี้เราก็ได้เข้าใจเพิ่มเติมว่าทางกระทรวงการคลังเขามีวิธีคิดยังไงนะแต่ว่าคุณสมบัติต่างๆแล้วถ้าผลออกมาเป็นยังไงช่วงหน้านะคุณวิลักษ์กับคุณชุติมาเนี่ยยังคุยกับท่านโฆษกกระทรวงการคลังอยู่นะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามตอนนี้ 15:32 น.พักสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN1000 EV มีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณ

0: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู
1: ้ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานตั้งที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 LINE @royalhouse
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อ
7: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
8: ๆ What makes a thinking school student unique?
9: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
7: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมMCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: เสียงอะไรอ่ะ
11: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
10: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
11: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ไลน์ @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: ่วงสุดท้ายนะครับก็ยังค้างอยู่นะสำหรับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะเมื่อวานนี้ในรายการฟังหูไว้หูนะคุณวีระกับคุณชุติมาเนี่ยคุยกับทางโฆษกกระทรวงการคลังนะแล้วก็เป็นผอ.สสค.นะสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะผอ.วินิจเนี่ยนะครับก็มาพูดถึงเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณสมบัตินะแล้วก็เกณฑ์ต่างๆที่จะมีการคัดเนี่ยคัดกรองจาก18,800,000 คนนะให้ได้เข้าเกณฑ์เนี่ยนะแล้วก็รัฐบาลจะช่วยเหลือเนี่ยในรอบถัดไปเนี่ยนะกำลังคุยกันได้น้ำได้เนื้อเลยนะแล้วก็มีเบรกสักครู่หนึ่งนะอันนี้ตามทีวีนะเราก็ต้องเบรกเหมือนกันนะเพราะว่าช่วงที่เหลือเนี่ยเราจะได้ฟังแบบเต็มอิ่มยาวๆนะไปติดตามกับคุณวีระแล้วก็คุณชุติมานะกันต่อครับ
1: เราคุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยค่ะ
2: อย่างนี้คุณชุติมา
1: จ๋า
2: คือการมาลงทะเบียนเนี่ยอันหนึ่งเนี่ยที่ผมสนใจจริงๆนะ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าครั้งคือครั้งที่แล้วมันมีเรื่องนักเรียนนักศึกษาเลยด้วยเนี่ยคือผมสนใจในแง่ว่าจำนวนผู้ลงทะเบียนเนี่ยที่มี18,800,000 คนเนี่ยถ้าเราแจกแจงเป็นอายุอะเราทำได้ไหมครับ
3: ทำได้ครับเรามีการทำข้อมูลไว้ครับ
2: แล้วผลมันออกมาประมาณไหน
3: ผลออกมาน่าสนใจนะครับก็คือว่าช่วงอายุเนี่ยเฉลี่ยอยู่เลยครับช่วงที่มากที่สุดเนี่ยจะเป็นช่วงอายุ61 ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับประมาณ6 ล้านประมาณ
2: ผมได้อย่างนี้ดีไหม
3: ได้ครับอาจารย
2: ์18,800,000 คนเนี่ยคนที่มีอายุ71 ปีขึ้นไป
3: ครับ
2: 3 ล้านคนเอาตัวเลขกลมๆ
3: ใช่ครับ
2: นะครับ60 ถึง 70เท่าไหร่ครับท่าน
3: ประมาณ3,900,000 คน
2: 3,900,000 คน
3: ครับ
2: อันนี้คือคนแก่เนาะ
3: ครับ
2: ซึ่งผมอยู่ในนี้แต่ผมไม่ได้ไปลงทะเบียนครับถัดจากนั้นเนี่ยคือคนอายุ51 ถึง 60อันนี้มี
3: 4 ล้านคน
2: 41 ถึง 50
3: ครับ
2: 2 ล้าน 8 แสน30 ถึง 40 2 ล้านเนาะ
3: ครับ
2: 18 ถึง 30 2 ล้าน 6
3: 2 ล้าน 6
2: ผมถามท่านอย่างนี้อันนี้เป็นข้อมูลที่เขาลงทะเบียนต้องวันเดือนปีเกิดอ่ะเขาคงไม่ได้คนที่อายุ18 ถึง 30ซึ่งมีประมาณ2 ล้าน 6ที่ท่านพูดเนี่ยคิดเป็น 14% เนี่ยแสดงว่าเขาไม่ได้ทำงานใช่ไหม
3: ไม่ได้ทำงานครับอย่างน้อยเนี่ยคนที่มาลงทะเบียนเนี่ยเรายังไม่รู้ผลนะครับแต่แสดงว่าเขามีปัญหาแน่ๆแล้วเขาก็คิดว่าเขาลำบากนะถ้ามองในแง่ดีนะครับ
2: แ
3: ล้
2: วเรา
3: ก
2: ็จ
3: ะ
2: เห็นว่าเรายังไม่รู้มันเข้าเกณฑ์อื่นหรือเปล่า
3: เข้าเกณฑ์อื่นหรือเปล่าแล้วเราคงจะต้องดูว่าการแยกข้อมูลตรงนี้เป็นสิ่งที่กระทรวงการคลังอยากทำคือเราคงต้องรู้จักเราคงไม่ได้คิดอะไรเป็นก้อนๆ
2: ตอนนี้เรารู้ชื่อนามสกุล
3: รู้ชื่อนามสกุลแต่เราต้องหาข้อมูลเพิ่มแล้วพอเราเห็นแบบนี้เนี่ยใครลำบากอยู่ตอนนี้บ้างนะครับเครื่องมือแรกก็คือเราก็ใช้บัตรสวัสดิการด้วยกันนี่แหละแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่ากลุ่มเป้าหมายที่เราห่วงก็คือกลุ่มที่ผู้สูงอายุนะครับอันนี้ก็มาเป็นสัดส่วนมากนะครับคนอายุ50ปีขึ้นไปถ้าเราตีว่าคนอายุ50ปีขึ้นไปเนี่ยก็เป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นก้อนใหญ่เลย
2: ก้อนใหญ่สุดเนาะ50 ถึง 60เนี่ย4 ล้านคน 21%
3: ครับ
2: 60ถึง70เนี่ย 20%
3: ครับ
2: 70ขึ้นไปเนี่ย 16%
3: ครับ
2: ถ้ารวม3กลุ่มนี้อายุก็ประมาณสัก57เป็น
3: เกือบ
2: 57-58%
3: ใช่ครับ
2: อันเนี้ยอาจจะมีปัญหาได
3: ้ครับ
2: แต่ไอ้ข้างล่างลงไปนี่ที่เป็นวัยทำงานนี่อีกเรื่องนึง
3: ครับ
2: อ่ะโอเคครับ
3: ซึ่งพอเห็นภาพนี้เราก็จะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งนึงที่เราก็ต้องเดินต่อก็คือเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุ
2: โอเค
3: ผู้สูงอายุเนี่ยเราก็จะมีมาตรการนึงก็คือเรื่องเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ
2: 600ไม่เกี่ยว
3: 600นะครับก็แปลว่าเราก็ดูแลอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่สูงอายุและมีรายได้น้อยเป็นกลุ่มเปราะบางก็จะมีการได้รับการดูแล
2: ก็ถ้าเกิดเป็นตามเกณฑ์เดิมนะ600บวก300
3: ใช่ครับ
2: 600เป็นเงินสด300คือไปซื้อของ
3: ใช่ครับ
2: เอาไปแลกเป็นของแต่ตอนนี้เป็น1,000นะช่วงข่าวเราให้1,000
3: ครับ
2: ถ้าก็อย่างน้อยเอาเงินไปซื้อของได้1,000
3: ครับ
2: แล้วก็ได้600แน่ๆ
3: ใช่ครับ
2: อันนี้ก็เป็นเกณฑ์ประมาณนี้
3: ใช่ครับแล้วถ้าป่วยนะฮะป่วยก็ยังจะมีอีกนะครับป่วยถึงขั้นพิการเนี่ยนะครับก็จะมีอีกต่อเดือนอีกเดือนละ800หรือ1,000ถ้าบวกกับบัตรสวัสดิการนะครับ
2: ถ้าเกิดผมแจ็คพอต3อย่าง4อย่างนี่ผมก็รับพอสมควรเน
3: า
2: ะ
3: ก็พยายามดูแลให้ได้นี่คือสิ่งที่เราพยายามอย่างนี้ครับต้องเรียนอาจารย์ว่าสิ่งที่เราพยายามทำคือกลุ่มที่เปราะบางที่สุดเนี่ยเราต้องดูแลแล้วต้องหา
2: ความ
3: หมาย
2: มา
3: ด
2: ู
3: แลให้ได้มากที่สุดนะครับ
2: ผู้พิการก็มีได้สิทธิ์800,000 นึงก็ใส
3: ่ครับ
2: ครับ300ที่ไม่มีรายได้ก็ใส
3: ่ครับ
2: ถ้าเป็นอายุมากแล้วได้600เพราะเป็นยูนิเวอร์แซลใครๆก็ได้ ถึงผมมีรายได้ผมก็ได้นะ600
3: ใช่ครับ
2: ทุกวันที่10ผมก็ต้องกดติ้งดูไอ้มันจะ
1: ยังไม่เคยเบิกออกมาใช้เลยค่ะสะสมเป็นยอดเยอะแล้วมั้ง
2: โอเคคราวนี้เอาอย่างนี้คราวนี้เวลาเราจะสแกนนะตอนเนี้ยมันมีอะไรที่มันเป็นการค้นพบที่น่าสนใจบ้างครับท่าน
3: ผมว่าวันนี้การค้นพบที่น่าสนใจคือเรื่องรายได้ก่อนครับกฎหมายเขียนเรื่องรายได้100,000 บาทเนี่ยในอดีต
2: ใครเกินใครมีรายได้เกิน100,000อันนี้ไม่ได้
3: โอเคนะครับก็อย่างที่เรียนอาจารย์ว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรในอดีตครับเวลาเราดูรายได้เราดูข้อมูลจากกรมสรรพากรแต่เป็นข้อมูลฝั่งที่ผู้เสียภาษี
2: ไปยื่นแบบใช่
3: นะครับครั้งนี้ไม่ได้เปลี่ยนเกณฑ์ใช้เกณฑ์เดิมแต่ข้อมูลเปลี่ยนไปเพราะกรมสรรพากรมีข้อมูลชุดใหม่คือข้อมูลหักหน้าที่จ่ายซึ่งเป็นข้อมูลจากฝั่งผู้จ่ายนะครับไปรับทำงานต่างๆ
2: ซ
3: ึ่
2: งเราบังคับผู้จ่ายเงินเนี่ยจะต้องทำการหักหน้าที่จ่าย
3: ใช่ครับอ
2: ย่างเช่นไปรับเหมาไปจ้างทำอะไรเนี่ยต้องหักหน้าที่จ่ายถึงแม้ว่าเขาจะไม่ไปยื่นแบบรายการแสดงการเสียภาษีเพราะรายได้ทั้งปีไม่ถึงที่จะไปยื่น
3: ครับ
2: รายได้เงินได้คือพึงประเมินไม่ถึงหักแล้วอะไรแล้วเนี่ยซึ่งอันนั้นมันตกประมาณ200,000 กว่าบาทเท่าที่ผมจำได้
3: ใช่ครับ
2: แต่มันมีการหักหน้าที่จ่ายไว้
3: ใช่ครับ
2: เราก็ไปดูตรงนั้น
3: รวมหักหน้าที่จ่ายด้วยนะครับตรงนี้คือสิ่งเป็นข้อมูลใหม่ซึ่งเกณฑ์ไม่ได้เปลี่ยนแค่เพิ่มวิธีการแล้วก็เป็นแหล่งเดิมด้วยเป็นแหล่งจากข้อมูลเสียภาษี
2: แทนที่เราจะดูจากผู้ไปยื่นเราไปดูจากผู้หัก
3: ครับ
2: โอเคผล
3: ก็ตัวเลขก็จะแม่นยำมากขึ้นผมใช้คำนี้ว่าแม่นยำมากขึ้น
2: เราสามารถสกรีนคนที่มีรายได้เกิน100,000
3: ครับ
2: ด้วยวิธีนี้ออกไปได้จำนวนหนึ่ง
3: ใช่ครับ
2: ผมพูดอันนี้ก็แล้วกัน
3: ครับแม่นยำมากขึ้น
2: ซึ่งเจ้าตัวไม่รู
3: ้ครับ
2: เพราะเขายื่นไปแล้วเขาโดนหักหน้าที่จ่ายไปแล้วแล้วเขาไม่ได้ไปยื่นแต่บริษัทนะต้องส่งเพราะไม่ส่งสรรพากรเล่นงานเพราะเขาเวลาเขาลงบัญชีเขาต้องลงว่าเขามีการหักหน้าที่จ่ายอ่ะอันนี้อันที่หนึ่งละผมไม่ถามว่าจำนวนเท่าไหร่นะเพราะท่านต้องเป็นคนไปเฉลยเอง
3: ครับ
2: อ่ะแล้วมีเรื่องไหนอีกครับที่น่าสนใจ
3: ผมว่าเที่ยวนี้เราก็ยังกลับไปว่าแล้วรายได้กลับไปถึงสู่ทรัพย์สินได้อย่างไร
2: okay.
3: นะครับก็ต้องบอกว่ามีมติครม.บอกว่าให้หาคนที่มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงหรือเปราะบางอย่างแท้จริงเราก็จะพาดไปถึงว่าเขามีทรัพย์สินอย่างเช่นมีที่ดินนะครับซึ่งเป็นเกณฑ์ที่มีอยู่เดิมนะครับ
2: ใช่เกณฑ์อสังหาริมทรัพย์มันมีอยู่แล้วนี
3: ่ใช่ครับอันนี้ก็เป็นการตรวจก็ต้องบอกว่าวันนี้กรมที่ดินก็เป็นข้อมูลออนไลน
1: ์
3: ก็สะดวกมากขึ้นแม่นยำ
2: ชุดไม่เกิน35 ตารางเมตรถ้าเป็นเกษตรมีอะไรเนี่ยมันมีรายละเอียดซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้ว
3: ใช่ครับแล้วก็วันนี้ก็ต้องเรียนว่าข้อมูลแม่นยำขึ้นรวดเร็วขึ้นเพราะว่าหน่วยงานทางมหาดไทยก็ปรับข้อมูลเป็นออนไลน์หมด
2: ซึ่งแสดงว่าเดี๋ยวนี้คอมพิวเตอร์กระทรวงการคลังกับคอมพิวเตอร์กระทรวงมหาดไทยนี่คุยกันรู้เรื่องแล้วใช่ไหม
3: คุยกันรู้เรื่องครับ
1: แสดงว่าเขาลิงก์กันแล้ว
3: ลิงก์กันแล้วครับ
1: ลิงก์กันแล้ว
2: อันนี้ก็อีกอันนึง
3: ครับ
2: ก็จะมีคนที่มีเกณฑ์ทรัพย์สิน
3: ครับ
2: เกิน
3: ครับ
2: แต่เมื่อก่อนตรวจไม่เจอ
3: ใช่ครับ
2: โอเคโอ้มาใหม
3: ่แล้วก็อันนึงที่เราพยายามพูดและให้ทำความเข้าใจกับคนก็คือเรื่องบัตรเครดิตหลายคนที่ข้อมูลเก่าที่เราพบก็คือว่าท่านรับเงินบัตรสวัสดิการแต่ปรากฏว่าท่านได้รับอนุมัติให้มีบัตรเครดิต
2: โอ้
3: อันนี้ก็แปลกนะครับเพราะว่าจริงๆการมีบัตรเครดิตเนี่ยอย่างทุกคนทราบต้องมีเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาทเราก็เลยบอกว่าเอาเกณฑ์นี้มาดูกันสักหน่อยดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นอาจจะช่วงระหว่างที่ตรวจครั้งนั้นกับครั้งนี้ก็อาจจะมีรายได้เพิ่มก
2: ็เอามาอันนี้ผมถามเป็นความรู้นิดนึงเกณฑ์เรื่องบัตรเครดิตซึ่งมันมีทั้งบัตรเครดิตธนาคารบัตรเครดิตที่เป็นบริษัทที่เขาทำพวกนี้ที่ไม่ใช่ธนาคารเนี่ยไอ้ตรงนี้เราลิงก์ข้อมูลยังไงเราถึงจะรู
3: ้เราเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดครับ
2: การมีบัตรตอนนี้เอาอย่างนี้เลย
3: ได้ครับได้หมดเลยครับเห็นหมดแล้วครับ
2: คราวนี้คนที่ใช้บัตรเครดิตก็มีประเภทหนึ่งประเภทที่เคยมีเราตั้งแต่สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศที่เคยมีนี้เอาทุกคนเลยหรือว่าเอาเฉพาะที่มันแอคทีฟ
3: แอคทีฟอยู่ครับ
2: ยังใช้บัตรเครดิตอยู่
3: ใช่ครับ
2: โอเคงั้นเคลียร์โอเคงั้นครับเพราะงั้นมันไม่แฟร์บางคนเนี่ยเขาเลิกใช้บัตรเครดิตไปแล้ว
1: แล
2: ้วบางคนเนี่ยถูกฟ้องอยู่มีบังคับคดีอันนี้เราไม่เอา
3: จริงๆในทางปฏิบัติเราใช้คำว่ามีบัญชีบัตรเครดิตอยู่ในปัจจุบัน
2: ซึ่งยังแอคทีฟอยู
3: ่แอคทีฟครับ
2: โอเคอันนี้ก็ต้องหนีไปจำนวนหนึ่ง
3: ก็
2: ต้องหลุดไปจำนวนหนึ่ง
3: หลุดไปจำนวนหนึ่งแล้วกันนะครับ
2: นอกจากเกณฑ์รายได้ดูจากการหักหน้าที่จ่ายด
3: ู
2: เกณฑ์ทรัพย์สินดูบัตรเครดิตแล้วมีอันไหนครับที่น่าสนใจ
3: ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเราเพิ่มเกณฑ์เนี่ยต้องเรียนทั้งหมดก่อนว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ตั้งใจว่าจะมากันคนออกแต่เราต้องหาคนที่จนอย่างแท้จริง
2: okay, okay.
3: คนที่ลำบากจริง แล้วก็คือวันนี้เนี่ยกลุ่มอื่นเนี่ยเรารู้นะครับทุกคนลำบากคนมีบัตรเครดิตไม่ใช่ไม่ลำบาก คนมีที่ดินไม่ใช่ไม่ลำบากลำบากกันทุกคนอย่างที่อาจารย์กรุณากล่าวแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราก็ต้องไปหาต่อว่าใครลำบากจริงแล้วให้เงินก้อนนี้เราก็จะไปต่อไปในเรื่องของหนี้ครับบัตรเครดิตกับการมีวงเงินสินเชื่อเน้นนะครับคือการมีวงเงินสินเชื่อเช่นเดียวกันก่อนที่ท่านจะมีวงเงินสินเชื่อได้นะครับท่านต้องมีรายได้ในการชำระ
2: ต้องมีการรับรองได้ระดับนึงว่ามีรายได้ไม่งั้นสถาบันการเงินหรือว่าคนให้กู้เขาไม่ให้กู้หรอก
3: ใช่ครับซึ่งวันนี้ก็ตัดเรื่องของสินเชื่อภาคเกษตรออกอย่างที่ได้นำเรียนนะครับอันใหม่ที่มีคนถามเยอะ ว่าทำไมอยู่ดีๆกระทรวงการคลังอันนี้กำหนดคุณสมบัติว่าต้องไม่เป็นกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้นบริษัทหรือว่ากรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทอยู่ดีๆกระทรวงการคลังเอาข้อมูลทำทำไมในเรื่องเขารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องเรียนว่าเราไปลองทดสอบดูของเก่าครับมีจริง
2: ๆเดี๋ยวผมเข้าใจว่าถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ครับแต่เป็นกรรมการบริษัท
2: กรรมการบริษัท
3: ครับ
2: โอ้ยแล้วมีบัญชีหลักทรัพย์ด้วยมีบัญชีเล่นหุ้นอย่างเงี้ยเหรอ
3: เป็นกรรมการบริษัทส่วนหนึ่งนะครับและอีกส่วนหนึ่งเราก็พบว่ามีตัวกลุ่มตัวอย่างที่มีบัญชีหลักทรัพย์มีบัญชีเล่นหุ้นมีการถือหุ้นถือหลักทรัพย
2: ์
3: อันนี้ก็มีอยู
2: ่ไม่ครั้งที่แล้วเราตรวจไม่เจอขนาดนี้
3: อันนี้ก็ต้องเรียนว่าเราอาจจะไม่ได้เอาเกณฑ์นี้ขึ้นมาพิจารณา
2: แต่เกณฑ์ทั้งหมดที่ท่านพูดเนี่ยเป็นเกณฑ์ที่ทุกคนทราบนะตอนที่เราออกประกาศครั้งสุดท้ายแล้วผ่านครม.เรียบร้อยทุกคนทราบ
3: ครับ
2: โอเค
3: ถูกครับ
2: อันนี้เป็นเหตุนึงที่ให้บางคนเนี่ยเขาไม่มายืนยันสิทธิ์เขารู
3: ้ใช่ครับ
2: โอเคโอเค
1: แล้วคนมีรถมีราอย่างเงี้ยคะ
3: คนมีรถต้องอย่างนี้ครับคนมีรถเนี่ยเป็นเรื่องที่หลายคนก็สงสัยกันว่าทำไมเราดูเรื่องนี้ยืนยันนะครับกระทรวงการคลังเข้าใจดีว่าคนมีรถก็ลำบากได้แต่ต้องนึกนะครับว่าเงิน
2: ก็น้อยกว่าคนอื่น
3: ลำบากน้อยกว่าคนที่ลำบากที่สุด
2: okay.
3: เพราะว่าท่านมีรถนะครับแล้วก็การดูแลรถเนี่ยก็ยังต้องใช้เงิน300ไปเนี่ยสิ่งที่ผ่านมาก็คือว่าคนที่ได้300ไปสถิติที่ผ่านมาเนี่ยจำเป็นจริงๆเพราะอะไรครับ5วันแรกเงินส่วนใหญ่หมดไปกับร้านธงฟ้าเลยครับ
2: okay. อันนี้ผมถามงี้อันนี้ผมเข้าใจแต่นี่โทรศัพท์มาในรายการผมเลยนะ
1: เขาว่าไงคะ
2: รถเก่าซื้อมาตั้ง20ปีแล้ว
3: ครับ
2: เออทำไมแต่ไม่มีรายได้นะแต
3: ่
2: มีชื่ออยู่ในรถนั้นแล้วใช้มา20ปีบอกเขามาบอกว่าเอาเกณฑ์ที่ไม่ใช่รถเก่าได้ไหม
1: ก็ตอนนี้เขาลำบาก
2: เราประมาณนั้น
3: ครับ
2: โอเคอันนี้
3: แต่เดี๋ยวนี้มีนิดนึงครับรถจักรยานยนต์ครับต้องเข้าใจว่าในสังคมไทยรถจักรยานยนต์เนี่ย
1: มอเตอร์ไซค์เนี่ย
3: มอเตอร์ไซค์คือราคาถ้าเทียบกับรถยนต์ไม่ได้แพงถามว่ามีได้ไม่มีได้ครับแต่ว่าเราขออนุญาตกำหนดซีซีว่าไม่เกิน300ซีซี
2: โอเคโอเค
3: บิ๊กไบค์ไม่ได้ต้องยอมรับว่าคราวที่แล้วมีหนังสือร้องเรียนมาบอกว่าขับบิ๊กไบค์ไปร้านธงฟ้าไปใช้เงินทุกสัปดาห์ทุกเดือน
2: ก็บอกสูบไม่เกิน300ซีซีกรรมสิทธิ์ในรถประเภทจักรยานยนต์ต้องไม่เกิน300ซีซีรถสำล้อรถสี่เล็กรถจ้างใช้การเกษตรอันนี้ต้องมีแต่ว่ามีได้ไม่เกินคันนึง
3: ใช่ครับ
2: อันนี้มันอยู่ในเกณฑ์ทั้งหมดนะที่ผมอ่านอยู
1: ่
3: ใช่ครับแล้วก็มีได้ครับแต่ไม่เกินคันนึงนะรถรับจ้างต่างๆก็มีได
1: ้ค
2: ่
1: ะ
2: ไรเดอร์ได้นะ
3: ได้ครับได้ครับแต่ CC ด้วยนะครับอาจารย์ CC ด้วย
1: แต่คำถามที่สำคัญคือทุกคนนะคะที่เขาคิดว่าเขาน่าจะได้รับสิทธิ์เนี้ยแล้วรอการประกาศอย่างเป็นทางการคือวันศุกร์ที่จะถึงนี้
2: คุณรู้ไหมว่านี่เป็นการสอบเอ็นทาน
1: หรอคือการประกาศที่ว่านี้ค่ะวิธีการประกาศผลและแน่นอนค่ะว่าจะต้องมีคนที่เขาได้และคนที่เขาไม่ได้
2: จะต้องทำไง
1: ถูกต้องเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบให้ฟังนะคะคุยกับท่านโฆษกกระทรวงการคลังกันต่อนะคะสมมุติในวันนี้เป็นวันศุกร์ที่17กรกฎาคม
2: 6โมงเช้า
1: 6โมงเช้าค่ะต้องมีการประกาศรายชื่อและคนที่จะได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อยค่ะเอาเริ่มต้นก่อนว่าเขาเข้าไปเช็คตรงไหนได้บ้างคะย้ำอีกที
3: 4ช่องทางครับ1ก็คือทางเว็บไซต์นะครับพิมพ์ว่าบัตรสวัสดิการเลยนะครับก็จะขึ้นเว็บไซต์ก็มีขั้นตอนแสดงในเว็บไซต์2นะครับคือแอปพลิเคชัน2แอปพลิเคชันครับแอปพลิเคชันที่1ก็คือเป๋าตังค์ที่ทุกคนคุ้นเคยกันนะครับ2ก็คือเรื่องของทางรัฐนะครับ3ไปที่ธนาคารเลยครับธนาคารเนี่ยมี5แห่งนะครับไปที่ธนาคารกรุงไทยนะครับคุ้นเคยกันเยอะนะครับสาขาเยอะที่สุด
2: ออมสิน
3: นะครับธนาคารธกส.และซึ่งมีสาขาอยู่ในต่างจังหวัดไกลๆเยอะนะครับ
2: 3ที่ก็หมดแล้ว
3: ครับแล้วก็ยังมีอีก2ที่ครับมีธอส.และธนาคารอิสลามครับ
1: ค่ะ
3: นะครับรวม5แห่งครับที่ไปได
2: ้วันศุกร์มันแบงค์ยังเปิดอยู่ถ้าเสาไม่ได้เนาะเสาต้องไปสาขาย่อย
3: ที่ตามห้าง
2: โอเค
3: ได้ครับ
2: โอเคคราวนี้อ่ะ
1: ไปกลุ่มคนที่ได้ไปยังไง
2: เดี๋ยวช้า
1: อัน
2: น
1: ี้
2: ต้องช้าๆเลยนะ
1: โอเค
2: คนเราแบ่งออกเป็น3กลุ่ม
3: ครับ
2: เอากลุ่มแรกก่อน
3: ครับ
2: คือเขามีบัตรสวัสดิการเดิม
3: ครับ
2: มีคนได้จบไปเอาคนได้เขาก็ได้ใช้สิทธิ์ตามไปตามปกติที่เขาได้พันหนึ่งที่ได้เนี่ยก็ว่ากันไปเรื่อยๆจนถึงกันยา
3: ครับ
2: ปัญหาคือคนที่ไม่ได้ครับ
3: คนที่ไม่ได้คนที่ลงทะเบียนแล้วไม่ได้เนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์ในการที่จะไปต่อด้วย60 40 2เดือนครับ
2: ไทยช่วยไทยพลัส
3: ไทยช่วยไทยพลัส60 40
2: เขาจะต้องไปทำอะไรใหม่ไหม
3: ไปเดี๋ยวเราจะเอารายชื่อใส่ไว้ให้ในระบบไปยืนยันว่าจะรับสิทธิ์ไม่ต้องไปลงแข่งไม่ต้องตื่นมาตั้งแต่6โมงเช้า
2: อันนี้คือพวกอันนี้คือพวก 12.7 ล้านอ่ะ
3: ใช่ครับ
2: 12.7 ล้านกลุ่มแรก
3: ร
2: ก็จะมี2พวก
3: ครับตรงนี้มีเพิ่มนิดนึงครับอาจารย์ 13.18 เนี่ยมาลง12.7 ล้านส่วนหนึ่งเสียชีวิตครับส่วนหนึ่งไม่มาลงส่วนหนึ่งไม่มาลงเนี่ยอาจจะเข้าใจในเรื่องเงื่อนไขแล้วจริงๆตรงนี้ต้องเรียกว่าต้องกระทรวงการคลังต้องขอบคุณที่เข้าใจ
2: 400,000 คนเท่าที่ผมทราบ
3: ถ้าท่าน
2: อยู่ในกลุ่มนี้
3: อยู่ในกลุ่มนี้ก็จะเปิดให้ด้วยนะครับไม่ได้แปลว่าแปรต้องไปลงแล้วไม่ได้สิทธิ
2: ์
3: กลุ่มนี้ไม่มาลงก็เป็นสิทธิ์ที่เราจะใส่ให้ถ้าท่าน
2: ไทยช่วยไทยพาส
3: ไทยช่วยไทยพาสให้ได้ด้วย
2: ได้ 2,000
3: ได้ 2,000
2: ได้ 2,000 ก็เพราะว่าจะจบโครงการวันที่30กันยายนนี่ง่ายแล้ว
3: ครับ
2: กลุ่มที่2คือกลุ่มพม.กับกระทรวงมหาดไทย
3: ครับ
2: ก็จะมีคนที่ได
3: ้ครับ
2: กับคนที่ไม่ได
3: ้ครับ
2: คนที่ไม่ได้ก็มาไทยช่วยไทยพาสมั้ย
3: คนที่ไม่ได้เนี่ยต้องมาดูก่อนว่าปกติเนี่ยท่านอยู่60 40แล้วหรือยัง
2: ถ้าอยู่ไม่ต้องไป
3: ไม่ต้องอยู่ก็ไปเรื่อยๆครับ
2: เพราะมีบางคนคราวนี้คนที่ได
3: ้ครับ
2: ก็ยังไม่ได้อะไรใช่มั้ยหรือได้แล้ว
3: ให้เริ่ม1ตุลาครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยได้ไทยช่วยไทยพาสอยู่แล้วครับ
2: ส่วนคนที่ไม่ได้เลยก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ต้องไปรอเข้าคิวกัน
3: ใช่ครับ
2: ไปเข้าจุดสตาร์ทวันที่1ตุลา
3: ใช่คร
2: ับเดี๋ยวค่อยอธิบายอีกทีนึง
3: ได้ครับ
2: กลุ่มที่3 5ล้านคน
3: ครับ
2: อันเนี้ยก็จะมีท่านได้กับไม่ได
3: ้ครับ
2: คนที่ได้ก็จะไปรวมกับคนที่กลุ่มเมื่อกี้นี้ไอ้คนที่ไม่ได้ยังไง
3: คนที่ไม่ได้ถ้ายังไม่ได้อยู่ในไทยช่วยไทยพาส60 40ก็เดี๋ยวจะจัดการให้ได้ด้วย
2: ออโตเมติก
3: ครับออโตเมติกครับ
2: ทั้ง 18.8 ล้านคนที่ไม่ได้ตัดทอนออกไปแล้วเนี่ยไม่ต้องไปลงทะเบียนใหม
3: ่ครับ
2: ใช้วิธีที่เราจะใช้โปรแกรมที่จะว่าไปต่อ
3: ใช่ครับ
2: อ่ะคราวนี้ผมกลับมาอย่างนี้ไอ้คนที่ไม่ได้แล้วไปต่อได้ก็คือไม่ได้ได้เดือนละ 1,200 ครั้ง
3: ใช่ครับ
2: แล้วก็จบกัน
3: ครับ
2: บายบายเราไม่ต้องมาเจอกันอีกแล้ว
3: ครับ
2: เพราะคุณไม่ใช่เป็นผู้แบบไม่ได้สิทธิ์เรื่องเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแล้ว
4: ครับ
3: แต่ส
4: ิ
3: ทธิ์แต่สิทธิ์อื่นยังมีถ้าอายุมากก็ได้บัตรผู้สูงอายุนะครับถ้าพิการก็ยังมี
2: โอเคอันนั้นไม่เกี่ยวอัน
3: นี้ก็เป็นอีกอันนึงครับ
2: คราวนี้คนที่ได้ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของเดิมแล้วเขาได้ไปต่อเขาก็ได้พันหนึ่งที่เป็นวงเงินซื้อธงฟ้ากับอื่นก็ไปจนถึงวันที่30กันยาก็ไปรอที่จุดสตาร์ตรงนั้น
3: ใช่ครับ
2: ไอ้คนที่ได้อีก2กลุ่มเนี้ยระหว่างทางก็ไปไทยช่วยไทยพัดแล้วก็ไปรอวันที่30กันยาเหมือนกัน
3: ใช่ครับ
2: เพราะฉะนั้นคนที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐชุดใหม่ออกสตาร์ทพร้อมกัน1ตุลาปีงบประมาณ2570
3: ใช่ครับ
2: ซึ่งตอนนี้เรายังจ่าย300เหมือนเดิมยัง
3: เหมือนเดิมครับ
2: ไม่เปลี่ยนนะ
3: ไม่เปลี่ยนครับ
2: โอเคไอ้ที่ว่าก็คือวงเงิน300ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค
3: ใช่ครับร้าน
2: ธงฟ้าร้านธงฟ้า
3: ครับ
2: แล้วก็ค่าอะไรมันเดี๋ยวเนี่ยมันจะมีรายการอะไรล่ะ
3: ค่าเดินทางนะ
2: ค่าเดินทางรวมๆกันหลายอย่างเนี่ยเดือนละ750
3: ค่าน้ำ
2: ค่าน้ำค่าน้ำ101อะไรเงี้ยนะก็ค่าไฟฟ้าอันนี้คนที่เขาได้อยู่เขารู้อยู่
3: ใช่ครับ
2: เพียงแต่ว่าคือมีคนถามคืออันนี้ผมก็ตอนที่ไปประชุมกรรมาธิการผมก็บอกว่าไอ้300เนี่ยถ้าทำได้ผมอยากให้เพิ่มแต่อาจจะลดทอนบางอื่นอันอื่นลงไปอันนี้ไว้ modify ในอนาคต
3: ใช่ครับใช่ครับซึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่ดีนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราคัดกรองแล้วแยกได้จริงเนี่ยเราได้คนลำบากออกมาเนี่ยเรางบประมาณเราจัดการได้เราอยากดูแลกลุ่มนี้เพราะกลุ่มนี้ได้รับผลกระทบวันนี้เราอยู่ในวิกฤตน้ำมันแพงซึ่งถูกไปพักหนึ่งนี่กลับขึ้นมาแล้วนะครับไม่รู้จะเป็นยังไงแล้วก็ของก็แพงของแพงคนขายของไม่ได้แต่ไม่มีเงิน
4: อ
3: ันนี้เราห่วงมากว่าคนกลุ่มนี้จะมีปัญหาต้องดูแลครับอ
2: ีกอันหนึ่งที่คนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของภูมิเรียนน้อยเนี่ยบ่น
5: ในไทยเนี่ยอีกไม่นานซิมมือถือกับค่าแพ็กเกจรายเดือน
0: ไม่เป็นไรนะเพราะว่าพอดีเราเปิดผ่านทางYouTube อ่ะนะเพราะว่านี้เขาลงไว้ในของรายการฟังหูไว้หูนะซึ่งก็ของ M-Quad นี่แหละนะแต่เราไม่ได้มี YouTube Premium เพราะฉะนั้นมันจะต้องมีโฆษณาแวบเข้ามานะแต่มันก็ชัดเจนแล้วแหละนะผมว่าเนื้อหาสาระก็น่าจะครอบคลุมเกือบทุกเรื่องแล้วนะครับว่าเกณฑ์ของการพิจารณานะแล้วก็ทำไมครั้งนี้นะทางกระทรวงการคลังเนี่ยถึงโอ้โหเข้มงวดแล้วเขาสามารถที่จะดูข้อมูลนะเพื่อจะหาถึงผู้ที่ที่ควรจะได้รับบัตร

มันจะเหลือสั้นๆประมาณสัก2นาที3นาทีนะแต่ว่ามันก็ไม่ต้องกังวล นะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยนะเราฟังท่านโฆษกกระทรวงการคลังเนี่ยนะพูดมาถึงเรื่องของเกณฑ์ต่างๆแล้วก็การได้รับนะจะต้องไปต่อยังไงนะที่ไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์จะไปต่อยังไงนะมันจะเหลืออีกหนึ่งช่องทางสำหรับผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะต้องยื่นอุทธรณ์ถ้าหากคุณต้องการอุทธรณ์นะยื่นอุทธรณ์ตั้งแต่วันนั้นแหละ17กรกฎาคมนะถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมก็จะว่าไม่เกิน31กรกฎาคมนะช่องทางก็คือช่องทางที่เขาประกาศผลเขาก็จะบอกคุณว่าคุณถูกตัดสิทธิ์เพราะแล้วหลังจากนั้นคุณก็ยื่นอุทธรณ์เลยนะครับแล้วก็เอาพยานเอาเอกสารอะไรต่างๆก็ไปบอกเขาว่ามันไม่ได้มีอย่างที่ไปตรวจเจอนะอันเนี้ยที่จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะที่ยังค้างอยู่ผมก็สรุปให้ฟังเลยนะครับแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วด้วยนะวันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันนะบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะผมณัฐพงศ์แล้วก็คุณวีระลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลตำรวจเร่งสรุปปมไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวยอดเสียชีวิตพุ่ง32รายรอผลพิสูจน์หลักฐานชี้ชัดอุบัติเหตุหรือประมาทพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีเหตุโศกนาฏกรรมเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวโดยระบุว่าสถานการณ์ล่าสุดมียอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งสิ้น32รายมีผู้ได้รับบาดเจ็บ77รายสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บขณะนี้แพทย์ได้อนุญาตให้กลับบ้านแล้ว39รายส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บที่เหลือประเมินอาการในกลุ่มวิกฤตสีแดงยังต้องพักรักษาตัวและอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดด้านการสืบสวนสอบสวนขณะนี้พนักงานสอบสวนได้ทำการเรียกสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องไปแล้วจำนวนมากซึ่งครอบคลุมทั้งกลุ่มพนักงานผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานบันเทิงอย่างไรก็ตามการจะสรุปว่าสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้เกิดจากความประมาทหรืออุบัติเหตุนั้นจำเป็นต้องมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนมาสนับสนุนแม้รายงานผลการตรวจสอบทางกองพิสูจน์หลักฐานจะยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์แต่ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการชี้ชัดถึงสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเพลิงไหม้ทางนี้มีรายงานความคืบหน้าสำคัญว่าตำรวจสามารถกู้ไฟล์ภาพจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุได้ทั้งหมดแล้วขั้นตอนต่อไปทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมชุดพนักงานสืบสวนสอบสวนกำลังเร่งรัดดำเนินการตรวจสอบพยานหลักฐานทั้งหมดอย่างละเอียดเพื่อให้การดำเนินคดีมีความคืบหน้าและสามารถให้ความกระจ่างแก่สังคมและครอบครัวของผู้สูญเสียได้โดยเร็วที่สุดขณะที่ครอบครัวเหยื่อเพลิงไหม้เดินทางมายังจุดเกิดเหตุสามีของผู้ตายรับใจหายทำอะไรไม่ถูกญาติและเพื่อนของนางสาวกฤตจกรและนางสาวพานิชาผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวเดินทางมาเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุโดยนายนิรันดร์แฟนหนุ่มของนางสาวกฤตจพรเปิดเผยว่าวันเกิดเหตุไม่ทราบว่าภรรยามาเที่ยวที่ร้านแต่ทราบช่วงกลางคืนจากเพื่อนได้มีการส่งรูปกับข้อมูลมาให้ยอมรับว่าใจหายทำอะไรไม่ถูกเพราะเรื่องเกิดขึ้นเร็วมากนายนิรันดร์ยังได้ตั้งข้อสังเกตถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยของร้านหลังเดินสำรวจโดยรอบ

0: อบทั้งบริเวณด้านหน้าและด้านหลังโดยมองว่าควรมีมาตรการความปลอดภัยเข้มงวดกว่านี้ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์สูญเสียแบบนี้ซึ่งตอนนี้ยังคิดไม่ออกว่าจะเยียวยากันอย่างไรกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันเพื่อนร่วมงานของทั้งคู่ได้มาร่วมเชิญดวงวิญญาณเช่นกันพร้อมเปิดเผยว่าวันเกิดเหตุรู้ว่าทั้งสองคนมาเที่ยวด้วยกันเพราะทั้งสองคนเป็นเพื่อนรักกันและก่อนหน้านี้ได้ไปรับร่างของเพื่อนทั้งสองคนแล้วที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจโดยจะนำร่างของทั้งสองคนไปทำพิธีทางศาสนาที่วัดเดียวกันในอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีรัฐมนตรีพลังงานยืนยันใช้กลไกนำเงินโรงกลั่นกองทุนน้ำมันคุมราคาน้ำมันไม่ให้พุ่งแรงตามตลาดโลกคุมราคาไม่เกิน35บาทนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันในประเทศหลังจากราคาตลาดโลกปรับขึ้นสืบเนื่องจากกรณีเหตุการณ์ในตะวันออกกลางเริ่มปะทุว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาน้ำมันทุกประเภทปรับเพิ่มสูงขึ้นซึ่งในประเทศไทยยังคงใช้กลไกลดราคาหน้าโรงกลั่นเพื่อนำเงินเข้าโรงกลั่นมาลดราคาหน้าปั๊มประกอบกับยังมีกองทุนน้ำมันที่จะบริหารราคาในช่วงนี้ให้เหมาะสมกับราคาตลาดโดยไม่ต้องปรับราคามากเหมือนก่อนหน้านี้พร้อมยืนยันว่ากระทรวงพลังงานจะบริหารและติดตามดูสถานการณ์ทุกวันเพื่อไม่ให้ราคาขึ้นเร็วและแรงตามตลาดและจะไม่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำมันอย่างแน่นอนที่ผ่านมาลดราคาด้วยการนำเงินจากโรงกลั่นมาและที่ผ่านมาใช้กลไกนี้ในช่วงพ.ร.ก.แก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงในการลดราคาและจะมีการพิจารณาเพิ่มเติมขณะนี้การใช้เงินดังกล่าว 1,500 ล้านบาทมาลดราคาที่หน้าปั๊มและกำลังทำอยู่และที่ผ่านมาราคาน้ำมันลดแทบจะไม่ได้ใช้เงินจากกองทุนโดยตัวเลขติดลบของกองทุนน้ำมันนั้นมาจากตั้งแต่ก่อนเข้ารับตำแหน่ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FMคลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชครับเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้มีข่าวที่ใหม่ๆขึ้นมาอาจจะไม่มากนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นความคืบหน้าอย่างกรณีเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นวันนี้ก็อาจจะเป็นฉากที่สื่อหลายๆแห่งก็เป็นภาพควบคุมตัวมีการปิดหน้าปิดตามีการเดินผ่านนายกรัฐมนตรีใส่หน้ากงใส่หน้ากากอะไรก็ว่ากันไปครับคุณพิชิตคุณอัศวินผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับฝากขังศาลอาญานายกรัฐมนตรีก็กำชับนะครับส่วนท่านปลัดก็ต่อเนื่องกรณีที่สอบได้นะครับมติของกสทก็สั่งพ้นท้องถิ่นนะครับก็ต้องไล่เลียงกันออกมาว่าตกลงแล้วกระบวนการทั้งหลายนั้นจะแก้ไขจะถอดสมการที่มันค้างกันอยู่ยังไงเพราะว่ามันก็จะมีทั้งคนที่คิดว่าได้จริงคิดว่าหลอกลวงนะครับก็มีความเห็นนะครับส่งชื่อให้คณะกรรมการกลางพิจารณาเพิกถอนการบรรจุนะครับขณะเดียวกันครับก็มีข่าวเรื่องผู้ช่วยผู้แทนนะครับทีนี้มันก็มีข่าวที่มันกระจายออกไปแล้วอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างแต่ว่าที่ยืนยันก็คือว่ายกเลิกระเบียบการขึ้นเงินเดือนมันไม่ได้หมายถึงการยกเลิกผู้ช่วยส.ส.ส.ว.อันนั้นยังคงมีอยู่นะครับทีนี้เรื่องของการสอบท้องถิ่นถ้าถอยไปก็ยังจะมีการจับกุมดร.วินนะครับวันนี้เขาไปเร่งตรวจสอบการขยายผลที่ออฟฟิศไม่เจอข้อมูลสำคัญครับเพราะว่าไฟล์ถูกลบไปหมดแล้วเรื่องนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะบุคคลคนนี้เคยเป็นทำงานคณะทำงานคณะที่ปรึกษาของทางรัฐมนตรีผมใช้คำว่าหลายคนในรัฐบาลนี้ก็แล้วกันอย่างน้อย 2-3 คนที่มีชื่อกันอยู่เมื่อวานก็เป็นข่าวไปแล้วอ่ะคุณพัฒนาพร้อมพันธ์พร้อมพัฒน์นี่ก็บอกมาแล้วว่าอยู่ในรายชื่อแต่ก็ไม่ได้รู้จักมัจจีเคยเจอกันหนเดียวคนที่มาใกล้ชิดนักการเมืองหลายคนผมใช้คำอย่างนี้นะครับก็อยากจะมาติดสอยให้ตามหลายคนต้องเรียกว่าเป็นมือเป็นไม้เป็นมือทำงานแทนคนที่เป็นก็มีคนที่เป็นมืออาชีพแบบนี้บ่อยๆที่คอยรับงานรับหน้าแบบนี้เนี่ยรับพระธรรมเป็นเนี่ยก็มีเยอะบางครั้งบางทีอาจจะใช้คำว่าขายโครงการก็ได้รู้ว่าจะหาอะไรกันตรงไหนยังไงก็เสนอตัวเข้าไปสู่นักการเมืองบ้างข้อต่อนักการเมืองบ้างแบบนี้มีอยู่เยอะนะครับขณะเดียวกันเรื่องของเครือข่ายพ่อทิพย์นอกจากประเด็นที่มีการจับได้เมื่อวานจนถึงวันนี้สสปิยรัตน์จงเทพสสโตโต้เนี่ยท่านบอกมีเป็นขบวนการนะครับตั้งแต่โรงพยาบาลร่วมมือจนถึงเจ้าหน้าที่เขต ขอให้ทางคุณอนุทินท่านผู้ว่ามีการดำเนินการจัดการเมื่อวานก็มีการเปิดแย้มออกมาแล้ววันนี้ก็ตามต่อนะครับเพราะว่าถ้าโรงพยาบาลถ้าเขตยอมโดยที่ไม่มีการสอบสวนทวนความสุภาพสตรีชาวจีนมาคลอดในไทยแล้วก็ชี้หน้าจะเป็นคุณมนตรีจะเป็นผมหรือใครบอกเป็นพ่อผมรับสมอ้างเป็นพ่อโดยที่ไม่มีการตรวจสอบนี่ง่ายไปไหมขณะเดียวกันครับวันนี้ทางฝ่ายค้านก็ขยับทั้งในแง่ของประชาชนวันนี้เขาก็ไปพบสถานทูตจีนครับไปประสานเรื่องของสารปนเปื้อนในลำน้ำขณะเดียวกันประชาธิปัตย์คุณชัยชนะเดชเดโชวันนี้เปิดหลายเรื่องครับทั้งเรื่องของร้านผมใช้คำว่าผับก็แล้วกันผับนี่แหละที่จดเป็นร้านอาหารมีดนตรีได้มีหลายพื้นที่เป็นกลุ่มทุนจีนมีหลายที่ดัดแปลงอาคารไม่มีทางหนีไฟแล้วก็เมื่อวานจนมาถึงวันนี้เนี่ยผมเห็นทางทีมข่าวซีทรูเขาไปนั่งเช็คกันดูเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตที่เขาไปตรวจเนี่ยเขาไปตรวจจริงอ่ะตรวจเมษาแล้วเขาก็ยอมรับด้วยว่าตรวจก่อนไปก็บอกก่อนอ้าวแล้วนักข่าวเขาก็ถามว่าแล้วไม่มีการตรวจแบบสุ่มเหรออาจจะมีสิ่งแวดล้อมมีสำนักสิ่งแวดล้อมอะไรก็ว่ากันไปตกลงยังไงแบบไหนแล้วที่สำคัญก็คือเมื่อวานก็มีนักข่าวออกมาโพสต์กันมีหลายสื่อก็ออกมาโพสต์กันนะท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็บริพาสเอ๊ะทำไมนักดนตรีถึงเล่นดนตรีได้แต่เพียงเที่ยงคืนอ่ะหลายคนก็งงว่าท่านนายกไม่รู้แต่ผมเข้าใจว่าถ้าท่านนายกถามท่านรัฐมนตรีมหาดไทยน่าจะพอรู้เพราะมันเป็นกติกาที่อยู่ในขอบที่มีการกำหนดเรื่องโซนนิ่งเรื่องอะไรต่อมีอะไรแบบนี้อยู่แล้วส่วนถ้าจะเป็นปัญหาแล้วไปแก้กฎหมายตามหลังผมว่าก็ต้องดูกันไปว่าจะออกมาในทรงแบบนี้ด้วยหรือเปล่าวันนี้ผมอยู่คุณมนตรีจอมพันธ์กับคุณมนตรีครับ
5: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับนะกวาดสายตาดูข่าวแล้วเนี่ยค่อนข้างจะโอ้ละเอียดยิบแล้วก็ตัวขออภัยนะฮะรายชื่อบุคคลสำคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะประธานกสทนะฮะที่คุณวันชัยจันพรนะได้ออกจะบอกว่าเป็นการเปิดใจนะก็คงจะไม่ผิดเพราะแจกแจงค่อนข้างจะละเอียดยิบเลยทีเดียวนะผมนะพยายามอ่านแบบเร็วๆเนี่ยนะปริ้นเอกสารออกมาเกือบ3หน้ากระดาษ A4 ประธานกสทยันบริสุทธิ์ใจส่ง 5,428 รายชื่อที่มีผลคะแนนผิดปกติให้ปปช.พิสูจน์ท้าตรวจกระดาษคำตอบตัวจริงแล้วก็ย้ำว่าการทำงานยึดตาม TOR นะยุ่งเกี่ยวกับคะแนนไม่ได้และไฮไลท์สำคัญน่าจะผมเห็นไม่ต่ำกว่า2พารากราฟนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คู่สัญญาต้องไปดำเนินการคู่สัญญาหมายถึงใครครับก็จะต้องเป็นสถนะและอีกฝ่ายหนึ่งก็คือมสวคือสถาบันการศึกษาที่ได้รับนะเลือกให้เป็นผู้จัดสอบในครั้งนี้เอาเป็นว่าการประชุมวันนี้ได้รับการจับตามองอย่างมากและนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะเดินทางไปประเทศจีนเข้าใจว่าเป็นวันพรุ่งนี้นะคุณอภิรักษ์ครับก็นะมีการประชุมทั้งเกี่ยวกับเรื่องพลังงานเรื่องของการทุจริตและวงทุจริตสอบท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะไปแม้กระทั่งในส่วนที่เป็นส่วนของตำรวจที่คุณอภิรักษ์เรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่ว่าเดินสวนไหมเดินสวนไหมเห็นไหมผมสรุปสั้นๆนิดเดียวก่อนที่จะไปแตะในรายละเอียดอื่นเอาเป็นว่าที่ประชุมกสทนะครับกสทหรือคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีปลัดอันสิทธิ์สัมพันธรัฐเป็นประธานในวันนี้นะครับก็มีมตินะให้กกลางนะฮะคือถ้าเป็นชาวบ้านทั่วๆไปอาจจะงง
4: แต่เราในฐานะใช่ไหม เป็นฝ่ายปกครองสูงสุดของหน่วยงานใช่ไหม
5: คือตอนแรกเราก็คิดว่ามีกสทแต่ก็มีการพูดถึงกันต่อเนื่องกันมาหลายวันแล้วนะก็มีอีกกหนึ่งก็คือกกลางนะกกลางที่ว่าหมายถึงคณะกรรมการกลางข้าราชการกลางและพนักงานส่วนท้องถิ่นจะมีกอจกอบตกทศอย่างหลังเนี่ยเทศบาลคุณวิรักษ์ก็เอาเป็นว่าวันนี้กสทตามที่ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานก็มีมติเสนอให้นะกกลางเพิกถอนการบรรจุข้าราชการท้องถิ่น3กลุ่มรวม 5,814 คนผมพาไปดูเร็วๆ
4: นะคุณมนตรีเรื่องนี้ถ้าเราง้างกันไปง้างกันมาก่อนอันนี้เขาเถียงกันว่าตกลงจะให้ถอนไม่ให้ถอนถอนอะไรกันยังไงเนี่ยอันนั้นมันตกลงคืองัดข้อกันจบแล้วใช่ไหมฮะว่ายังไงคร
5: ับ วันนี้ย้อนกลับมาที่จุดเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นเนี่ยนะนายกรัฐมนตรีก็มีดำรินะครับบอกไปว่าถ้าอย่างเนี้ยมันก็ต้องยกเลิกนะฮะแต่มติของกกลางณเวลานั้นนะฮะกสทนะฮะขออภัยนะก็บอกว่าเพื่อปกป้องนะรักษาสิทธิ์ของผู้ที่บริสุทธิ์นะอย่างที่เราคุยกันว่าโดยหลักแล้วเนี่ยต่อให้ปล่อยคนผิดไปร้อยคนอย่าไปจับคนไม่ผิดคนเดียวเข้าคุกนะเพราะนั้นก็ต้องรักษาสิทธิ์ของคนที่ได้รับพิจารณาหรือสอบผ่านโดยสุจริตเอาไว้ก่อนก็ไม่มีการเพิกถอนเดินหน้าแต่ตอนหลังก็ชะลอนะคุณวิลาครับและสุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะในรายที่จะบรรจุ1กรกฎาคมที่ผ่านมาการไปตรวจพบว่ามีนะครับการบรรจุไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้มาถึงจุดที่จะต้องเพิกถอนการบรรจุข้าราชการท้องถิ่น3กลุ่มรวม 5,814 คน3กลุ่มนี้ท่านปลัดอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะครับจำแนกออกเป็น3กลุ่มที่ว่าได้แก่กลุ่มแรกเนี่ยนะเป็นกลุ่มที่เข้าตรวจสอบแล้วคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนประมาณ3ไม่ต้องประมาณจำนวน 3,621 รายกลุ่มที่2เป็นผู้ที่มีคะแนนดีอยู่แล้วแต่คะแนนเพิ่มขึ้นอีกนะผิดปกติอันนี้มี 1,713 รายและกลุ่มที่3เป็นผู้ที่คะแนนต่างกันเพียง1คะแนนแต่เอกสารกระดาษคำตอบไม่ชัดเจนนะประมาณอีกแล้วนะฮะก็480รายที่ประชุมเห็นควรส่งรายชื่อทั้ง 5,814 รายให้คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นวงเล็บกกลางซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมายเป็นผู้พิจารณาว่าจะดำเนินการเพิกถอนการบรรจุหรือไม่นะยังมีคำว่าหรือไม่นะโดยย้ำว่ากกลางเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องนี้คุณมิลักษ์ลองคิดตามเร็วๆนะครับว่าปฏิกสทออกมาอย่างนี้และให้กกลางเป็นผู้พิจารณาดำเนินการเพราะเป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าจะเพิกถอนการบรรจุหรือไม่ก็ยังถือว่าเป็นมติแต่ก็เป็นอำนาจของกกลางทีนี้แหละต้องรอวัดใจกกลาง
4: เป็นมติที่ใช้เวลาพอใช้เวลาเสร็จปุ๊บก็ให้ไปให้ตัวกกลางและกกลางก็ไปคิดกันอีกทีนึงอย่างนี้จะจบเมื่อไหร่คุณมนตรีถ้าเป็นซีรีส์นี่ก็ใช้เวลาเหมือนกันหรือว่านี่คือระเบียบมันต้องเดินตามอย่างนั้นแหละนี่ผมถามเหมือนชาวบ้านที่แบบมันเหมือนก็ต้องโยนกันไปเป็นทอดได้แต่ละทอดที่โยนเนี่ยมันจะมีตกหล่นหรือเปล่าเพราะว่าเฉพาะยอดใหญ่นี่เราก็เห็นแค่2เองมั้ง5แล้วก็มาผู้ต้องหาในที่เป็นผู้ถูกกล่าวหาวันนี้คือ2ยังมีอีกหลายคนยังออกเยอะแยะเลยไม่ฮะคุณมนตรีฮะ
5: มันยังมีอีกหลายขั้นตอนนักข่าวถามว่าการประชุมกกลางทั้ง3กกกลาง3กที่ผมเรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่กอบจกเทศบาลคืออทศและกอบตในวันที่23กรกฎาคมนี้จะมีมติเพิกถอนเลยหรือไม่ปลัดอันสิทธิ์ท่านย้ำชัดๆขึ้นอยู่กับการพิจารณาของที่ประชุมหลังได้รับข้อมูลทั้งหมดขณะที่คำสั่งเพิกถอนในขั้นสุดท้ายจะต้องดำเนินการโดยนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้สอบแต่ละรายได้รับการบรรจุนะยังไม่จบแค่กกลางยังต้องไปต่อที่นายก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้สอบแต่ละรายได้รับการบรรจุนะฮะก็ผมคิดว่าจะจบแค่กกลางยังไปที่กกลางก็จะต้องไปเสนอไปที่นายกอบจนายกอบตนายกเทศบาลก็หลายขั้นตอนอยู่ครับคุณอภิรักษ์ครับ
4: ก็ไม่ต้องคิดมากนะเพราะขนาดเรื่องที่หลายคนก็เห็นข้อมูลกันชัดๆแล้วเนี่ยชุดที่26ยังมีชุดที่36ได้เลยคุณมนตรีเพราะฉะนั้นอะไรแบบนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แต่คุณมนตรีครับเรื่องนี้เนี่ยฝ่ายบ้านเมืองเรามีหลายส่วนที่เข้ามาช่วยทำงานครับอย่างวันนี้นอกเหนือจากท่านปลัดให้สัมภาษณ์แล้วเนี่ยรีพอร์เตอร์ก็ลงท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับท่านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรเนี่ยก็พูดถึงความคืบหน้าเรื่องของการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินผู้ต้องหาณตอนนี้เนี่ยอันนี้เราตีคู่นะครับผู้ต้องหากับคนที่อยู่ในกระบวนการโกงไม่โกงซื้อจ่ายตังค์ไม่จ่ายตังค์เนี่ยนะครับท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่ากระบวนการตอนนี้ปกติตอนนี้ต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินเส้นทางการติดต่อสื่อสารเพื่อ นำมาเป็นพยานหลักฐานทีนี้นักข่าวถามว่าโยงถึงนักการเมืองหรือตัวการใครบ้างเปิดเผยได้ไหมท่านบอกว่ายังเปิดเผยไม่ได้ก็อยู่ในสำนวนสอบสวนยังไม่เหมาะที่จะออกมาเปิดเผยในตอนนี้นักข่าวถามหนักใจไหมเพราะว่าก็เชื่อว่าผู้ต้องหาหลายรายใกล้ชิดกับนักการเมืองท่านกิตติรัตน์บอกว่าผมเนี่ยใกล้ชิดกับนายกรัฐมนตรีมากกว่า แล้วก็บอกว่าไม่รู้สึกหนักใจเพราะนายกกำชับให้ดำเนินการทุกอย่างตรงไปตรงมาเช่นเดียวกับทางปปท.ก็มีแนวทางที่สอดคล้องกันท่านกิตติรัตน์บอกว่าอันนี้ไม่รักข่าวไม่ได้ถามนำก็บอกว่าผู้บริหารหลายฝ่ายเห็นตรงกันว่าการทุจริตเป็นเรื่องน่ารังเกียจเสียหายต่อประเทศตอนนี้เราแยกเป็น2ส่วน1ก็คือตรวจสอบข้อได้จริงทางวินัยและดำเนินคดีอาญาหากเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐก็จะเป็นอำนาจของปปช.ส่วนอาญาก็จะอยู่ในตำรวจสอบสวนกลางท่านผบ.ท่านบอกว่านายกขอข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้องนำไปประกอบการพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ขณะเดียวกันคณะกรรมการก็ตรวจสอบข้อได้จริงเนี่ยได้ในระดับหนึ่งแล้วอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อได้จริงและกฎหมายไม่หนักใจอะไรในการดำเนินคดีในครั้งนี้ก็ไม่หนักใจครับคุณมนตรีแต
5: ่
4: เรื่องของเรื่องตกลงส้มกับกริดถามกันไปถามกันมาตกลงโดนอะไรบ้างยังคุณมนตรี
5: ส้มกับกริดนั้นดูเหมือนจะ
4: เป็นแค่เสียงในเทปอ่ะ
5: เป็นเสียงในเทปที่จะบอกว่าเป็นคู่กรณีหรือเป็นประเด็นกับใครเนี่ยท่านรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีท่านบอกไม่ได้อันนั้นกลายเป็นอีกคู่หนึ่งแต่ไม่ได้เป็นผู้ที่อยู่ในเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตไม่ว่าของปปช.นะหรืออะไรนะ CIB ที่คุณวิรักษ์พูดถึงเมื่อสักครู
4: ่มันต้องอยู่ไหมคุณมนตรีเพราะว่าถ้าเอาเป็นว่าเสียงนั้นเนี่ยมันต้องไปถูกตรวจสอบด้วยหรือเปล่าว่าเป็นนายหน้าเป็นตัวกลางเป็นหน้าที่ในการที่จะเชื่อมโยงด้วยหรือเปล่าที่ผมถามแบบคนที่ไม่รู้กฎหมายว่ามันต้องถูกเข้าไปเกี่ยวด้วยไหมหรือว่าไม่ต้องเกี่ยวเลยหรือคุณบุญรี
5: คือตอนแรกเนี่ยสังคมก็เฝ้าจับตาไปว่าน่าจะเป็นตัวละครสำคัญนะเพราะเสียงในคลิปทั้งกริดกับส้มนั้นเนี่ย
4: แล้วเขายืนยันว่าเป็นตัวเขาน
5: ะเป็นที่สนอกสนใจอย่างมากนะครับและคิดว่าน่าจะเป็นกุญแจสำคัญนะแต่เสร็จแล้วเนี่ยพอมาถึงเวลาจริงๆเนี่ยก็กลายเป็นคู่กรณีเฉพาะกับท่านรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีที่ไปเอ่ยชื่อท่านเท่านั้นในจำนวน 6,000 กับ14รายนะครับในที่ยื่นไปที่ปปช.ปปช.ตรวจสอบก็ไม่มีในส่วนของตำรวจก็ไม่มีในส่วนของวินัยคงไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าไม่ได้เป็นข้าราชการก็เอาเป็นว่าทุกที่ยกเว้นที่เดียวก็คือเป็นคู่กรณีกับท่านรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีเพราะไปเอ่ยชื่อท่านเท่านั้นเองครับคุณวิรัชครับ
4: ไม่แล้วในคลิปเนี่ยทรงศักดิ์ส้มกับกฤษเขาก็กล่าวหาไปถึงท่านรัฐมนตรีทรงศักดิ์เสียหายอ่ะจะไม่เอากฤษกับส้มมาคุยกันหน่อยเหรอว่าออกมาแค่บอกว่าโอ้ท่านรัฐมนตรีไม่เกี่ยวแค่นั้นแล้วก็คือจบเลยเหรอในความเป็นจริงเกี่ยวไม่เกี่ยวคือเรื่องนึงแล้วส้มกับกริดเนี่ยไปกล่าวหาเขาด้วยตัวเองเนี่ยมีอะไรอยู่ในเรื่องก็เรื่องหนึ่งแต่กลายเป็นว่าก็ตัดตอนเรื่องนี้ออกไปก็จบก็เป็นคำถามที่น่าสนใจที่ผมก็ขออนุญาตมาโน้ตไว้เป็นครั้งสุดท้ายก็แล้วกันครับว่าเอ๊ะเรื่องนี้มันต้องข้ามไปอย่างนั้นเลยเหรอฮะครับ
5: ก็เอาเป็นว่าสื่อสงสัยชาวบ้านก็ตั้งคำถามแต่ในแง่ของคนที่เขาตรวจสอบเรื่องนี้นะ
4: ก็ไปตรวจที่อื่น
5: นะก็ไปตรวจที่อื่นที่อาจจะ เป็นกุญแจหรือว่าเป็นจุดสำคัญนะอาจจะมองเห็นว่าตรงนี้มันเป็นเพียงแค่คลิปแล้วก็มีการกล่าวหาเท่านั้นหรือเปล่านะท
4: ่
5: านรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีท่านติดใจท่านก็จะต้องไปดำเนินคดีก็ซึ่งไปแจ้งความกันไปแล้วคุณพิรักษ์ก่อนที่จะออกจากเรื่องนี้นะครับก็ถือว่าเป็นคนที่อยู่ในข่าวเป็นบุคคลในข่าวแล้วก็ถูกพูดถึงอย่างมากวันนี้ให้พื้นที่กับท่านนิดหนึ่งนะนายวันชัยจันพรประธานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทในข่าวบอกหลังการประชุมกสทวันนี้นะท่านก็ได้ชี้แจงยาวเลยนะเริ่มต้นตั้งแต่บอกว่าตนขอเรียนว่ากสทและคณะกรรมการกลางข้าราชการกลางและพนักงานส่วนท้องถิ่นวงเล็บกกลางเป็นคนละส่วนกันนะคืออย่าเอาไปรวมนะตอนแรกเราอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะกสทกกลางตอนนี้ท่านออกมาบอกชัดเจนเป็นคนละส่วนกันในส่วนของตนที่เป็นคณะกรรมการนะกสทนะทั้ง17คนเราพยายามทำขั้นตอนนี้ให้ดีที่สุดและบริสุทธิ์ยุติธรรมมีคนสมัคร 438,227 คนซึ่งถือว่ามีจำนวนมากตนเองกับคณะกรรมการประชุมกันถึง20ครั้งเพราะอยากให้การสอบในครั้งนี้เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ต้องการให้คนที่คดโกงต่างๆมาบริหารราชการซึ่งเขาบรรจุอายุ24ปีอายุราชการไม่ต่ำกว่า30ปีเราอยากให้เขาเข้ามาแล้วอยากได้คนที่บริสุทธิ์ยุติธรรมจริงๆซึ่งในขั้นตอนต่างๆเรากำกับดูแลกันครบหมดแล้วแต่ปรากฏว่าไปเจอตอนนี้ไปเจอตรงนี้นะฮะจุดตรงไหนนะฮะท่านก็ย้ำว่าขอให้ลองคิดดูตอนที่จับได้ใครที่ไปจับตัวกระดาษที่เฉลยและแก้ข้อมูลอยู่ท่านชี้เป้านะฮะ ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ไปอยู่ที่เราซึ่งอยู่ที่คู่สัญญาผมใส่ดอกจันคำว่าคู่สัญญา
4: แต่นี่เหมือนมหาลัยใช่ไหมค
5: ุ
4: ณ
5: ก็มหาลัยกับสท
4: เ
5: พราะท่านเป็นกสทนะท่านไม่ใช่สทนะต้องไปดำเนินการที่เราจะต้องไปดูว่าข้อบกพร่องต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะท่านตั้งเป็นประเด็นด้วยนะครับว่าคู่สัญญาเกิดอะไรขึ้นนะทีนี้นักข่าวถามว่าถูกเป็นหนึ่งในรายชื่อนะของกสทที่ปปช.เรียกไต่สวนคุณวชัยก็บอกว่ากสททั้ง17คนขณะนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ผู้ถูกกล่าวหาท่านย้ำนะเป็นคนที่ถูกปปช.เชิญไปให้ข้อมูลเรายังไม่ได้ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาเพราะก็จริงเลยครับเพราะยังต้องไต่สวนพอไต่สวนแล้วพบข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วก็จะต้องตั้งข้อกล่าวหาและเชิญไปแก้ข้อกล่าวหานะท่านก็ให้เห็นเป็นขั้นเป็นตอนนะเรายังไม่ได้เป็นผู้ถูกกล่าวหาซึ่งคณะกรรมการสอบแข่งขันก็ต้องอยู่ในกลุ่มที่ถูกเชิญไปให้ข้อมูลอยู่แล้วเพราะเป็นคนที่กำกับควบคุมการสอบทางปปช.จึงอยากได้ข้อมูลว่าขั้นตอนและกระบวนการเป็นอย่างไรเรากำกับดูแลแล้วเป็นอย่างไรข้อบกพร่องเกิดจากตรงไหนแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นจะดำเนินการอย่างไรเราก็ต้องไปชี้แจงกับปปช.เมื่อถามว่าขณะนั้นพบพิรุธหรือไม่เนื่องจากก่อนหน้านี้ก็มีการบอกว่าคู่สัญญาทั้งมหาวิทยาลัยและสท.เนี่ยมีการส่งข้อมูลกลับมาโดยไม่มีการท้วงติงเรื่องข้อพิรุธและมีการประกาศผลนักข่าวถามยาวเลยนะครับคุณชัยเขาบอกว่าก่อนที่จะมีการประกาศคณะกรรมการกสทประชุมถึง2ครั้งเพื่อตรวจทานความถูกต้องของผลคะแนนได้ดูคะแนนต่างๆที่มีความผิดปกติรวมทั้งที่ตามข่าวสารเรื่องการทุจริตว่ามีหรือไม่ซึ่งประชุมกันถึง6ชั่วโมงจะพิจารณาเห็นชอบได้ซึ่งมหาวิทยาลัยคู่สัญญาบุคคลที่มาชี้แจงเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากอธิการบดีนั่นหมายความว่าตัวอธิการบดีเป็นผู้มาชี้แจงว่าภาคกภาคขและภาคคผลเป็นอย่างไรตำแหน่งที่เราตอบที่เราสอบมีเยอะถึง105ตำแหน่งทั่วประเทศแล้วเราได้ให้ตัวแทนมหาวิทยาลัยคู่สัญญามาชี้แจงกระบวนการที่จะทำมาต่างๆถูกต้องสมบูรณ์โดยเฉพาะสัญญาจ้างและ TOR ผู้รับจ้างซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยคู่สัญญาจะต้องทำตามขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงกระบวนการสุด ท้ายนะก็เอาเป็นว่าท่านเน้นไปที่คู่สัญญานะทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยและก็ในส่วนของสอทอซึ่งไม่รู้ว่านะในส่วนของปปชที่ท่านได้รับเชิญไปชี้แจงนั้นเนี่ยปปชจะเห็นด้วยเห็นต่างอย่างไรเอาเป็นว่าวันนี้ท่านได้ออกมาสื่อสารเป็นครั้งแรกแล้วก็แจกแจงในเรื่องที่ผมนำมาเรียนพอเป็นเบื้องต้นแบบนี้ก็จะได้เห็นชัดว่าท่านเองนะก็มั่นอกมั่นใจนะได้ดำเนินการไปแต่ประเด็นปัญหาในสายตาของท่านมองว่ามันไปเกิดที่คู่สัญญาครับคุณพิรักษ์ครับ
4: พักสักครู่นะครับจุดที่ไปเจอก็คือไปอยู่ที่ระหว่างคู่สัญญาเนี่ยแหละว่าทางกรมปกครองท้องถิ่นนะกับทางมหาวิทยาลัยเนี่ยตรงไหนรั่วทุกคนก็ถ้าดูจากข่าวก็รออยู่ตรงจุดตรงนี้แล้วแหละพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาครับ
3: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
6: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ที่จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้ Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1 สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมพีเอมอรัลรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
2: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mpod HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพิ่มความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
3: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mpod.net
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
6: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับอีกหนึ่งคดีที่เราอาจจะมองเป็นประเด็นว่าการเมืองหรือไม่การเมืองแต่ว่าไม่ไปยังไม่ถึงคุณป้อมคุณภาวุฒิเนี่ยวันนี้มีความคืบหน้าของทาง DSI จับกุมตัวโค้ชเจมส์ธีรพงศ์นะครับผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีซื้อขายฟอเร็กซ์นะครับไม่ได้รับอนุญาตทาง DSI ก็ตำรวจตม.ร่วมกับตม.จับกุมได้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อผ่าน14ที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานเนี่ยวันนี้ครับทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ควบคุมตัวโค้ชเจมออกจากทางตึกดีเอสไอไปฝากขังที่ศาลอาญาทีนี้ครับนักข่าวก็มีโอกาสได้ถามแล้วก็กลายเป็นว่าลงในลักษณะว่ามีการเปิดใจเดี๋ยวบอกว่าปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาขอความเป็นธรรมเดี๋ยวบอกว่าหลักการที่สอนเนี่ยมีการสอนการเทรดให้ความรู้ด้านการลงทุนส่วนเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับบริษัทอีเทอร์เวลและบริษัท HF Market เป็นเงินที่มีการฝากเพื่อ นำไปเทรดเนี่ยประเด็นตรงนี้น่าสนใจใครที่รับฝากเทรดนู่นนี่นั่นเนี่ยไม่รู้จะโดนอะไรตรงนี้หรือเปล่าคุณธีรพงศ์บอกว่าไม่เคยการันตีผลตอบแทนและก็ไม่เคยมีการแนะนำให้ผู้ลงทุนขายทรัพย์สินส่วนตัวขายบ้งขายบ้านมาลงทุนแต่เป็นการกล่าวถึงการนำกำไรที่ได้มาบริหารในพอร์ตแล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาสอนฟรีแล้วก็ให้ความรู้เป็นหลักไม่เคยเข้าข่ายชักชวนให้ลงทุนจนสูญเสียทรัพย์สินผมดอกจันตรงนี้นะครับไอ้กลุ่มที่เชิญชวนกรณีดีไอคอนเนี่ยไปแค่ชุดหนึ่งนี่ชุดอื่นนี่ข่าวอื่นมากลบนิ่งเงียบกันไปแล้วนะครับทีนี้ดีไซน์ก็บอกว่าธีรพงศ์เนี่ยมีบทบาทเหมือนกับเทรดระยะสั้นที่มีคนติดตามเยอะทีนี้นอกเหนือจากเป็นกูรูที่สอนแล้วเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นบรกเกอร์ให้กับบริษัทอีเทอร์เวลด้วยรวมไปถึงบริษัท HF Market อันนี้ข้อกล่าวหาของทางดีไซน์นอกจากนี้ก็เชิญชวนให้มีการลงเทรดเงินต่างประเทศโดยแนะนำให้ได้ผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบี้ยที่ธนาคารหรือตามสถาบันการเงินมีการกำหนดพนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อกล่าวหา1ก็คือช่อโกง2ก็คือกู้เงินเป็นการช่อโกงประชาชนร่วมประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาตไม่มีใบนี่แล้วก็ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้จดทะเบียนร่วมกันนำเข้าคอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยทำให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนสมคบและร่วมกันกระทำความผิดฐานฟอกเงิน อันนี้ผมก็ไม่รู้อะว่าแกผิดหรือไม่ผิดแต่ว่ามันมีไอ้เรื่องธุรกิจแบบนี้คุณมนตรีคุณผู้ชมครับมันมีการแบ่งงานกันทำมันมีในหน้าแท้ในหน้าเถื่อนมันมีคนบางคนที่อุปโลกขึ้นมาก็เขาก็ไปถามหาคนนี้เนี่ยแหละที่เป็นกูรูที่ดังจะมาแนะนำมานี่หน่อยไหมจะนี่แนะนำหน่อยไหมถ้าใครเขาอยากซื้อก็ส่งมาที่ประตูนั้นประตูนี
7: ้
6: ผลตอบแทนก็ได้มากน้อยแตกต่างกันไปอันนี้เป็นรูปแบบหนึ่งว่าผลตอบแทนก็จะมากน้อยแตกต่างกันไปหรือจะให้เงินค่าพูดค่าไม่ได้ค่าน้ำอ่ะแต่ได้ค่าโฆษณาไอ้ก็เหมือนกับไอ้กรณีดีไอคอนนั่นแหละว่า
7: ครับ
6: มันมีส่วนไหนที่ได้ค่าบริหารได้เปอร์เซ็นต์หรือว่าได้แค่ค่าโฆษณาด้วยจริงๆมันมีอีกแบบหนึ่งเนาะวันก่อนก็มีโดนจับไปคนหนึ่งแต่เห็นจริงๆมันมีหลายคนนะครับที่เป็นกูรูกีฬาออนไลน์อ่ะแล้วถึงเวลานอกเหนือจากการเป็นกูรูกีฬาออนไลน์เนี่ยมันก็มีติดปลายนวมแนะนำช่องทางในการลงทุนในการพนันออนไลน์อ่ะเห็นโดนไปเจ้าเดียวนะแต่จริงๆมีอีกหลายเจ้าที่พูดแบบนี้ ที่พูดแบบนี้เนี่ยด้วยความเข้าใจว่าคนทำข่าวกีฬาก็จะมีคนมาแนะนำให้สปอนเซอร์นู่นนี่นั่นทีนี้ช่องทางที่หมิ่นเมย์บางทีก็ระวังกันหน่อยก็แล้วกันเพราะผลกระทบมันมีถึงประชาชนด้วยครับคุณมนตรี
7: ครับเมื่อตอนต้นนะครับคุณไปร่างพูดถึงตอนแรกผมเอ๊ะนะฮะเรื่องที่ทางท่านประธานโสภณสารัมนะแรกๆผมเห็นข่าวก็งงเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับการนำเสนอข่าวเรื่องที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษานะประกาศระเบียบรัฐสภายกเลิกระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของรัฐสภาพูดง่ายก็คือเป็นการลงนามของประธานโสภณสารัมในการยกเลิกนะครับระเบียบฉบับที่4พ.ศ. 2568นะฮะก็พอเห็นห้วนๆเอ๊ะแล้วยกเลิกนี่จะทำให้สิ้นสุดลงไปหมดหรือเปล่าทั้งผู้ช่วยทั้งอะไรในส่วนของส.ส.ส.ว.นะแต่พอไปดูในรายละเอียดในส่วนของคุณศิโรจน์แพทย์พันธ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์นะเกี่ยวกับเรื่องของการยกเลิกระเบียบดังกล่าวแล้วอ๋อคือมันของเดิมตั้งแต่สมัย อาจารย์วรรณนะที่ทำมาไว้เกี่ยวกับเรื่องของการเพิ่มค่าตอบแทนให้กับผู้ช่วยส.ส.ส.ว.และก็ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายแหล่นั้นเนี่ยก็จะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมตามนะปฏิทินงบประมาณที่จะมีขึ้นแต่ต่อมาเนี่ยหลังจากที่คุณหมอวรงเดชกิจวิกรมได้ออกมาทักท้วงเกี่ยวกับเรื่องของจำนวนแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการที่จะต้องมีการเพิ่มค่าตอบแทนอีก 20% ที่ว่านะก็ทางท่านประธานโสภณสารัมก็รับโจทย์นั้นไปและในวันนี้ก็ได้มีการประกาศยกเลิกนะระเบียบฉบับดังกล่าวไปเรียบร้อยนั่นก็คือหมายถึงว่าให้ระงับเกี่ยวกับเรื่องของการขึ้นค่าตอบแทนตามที่ได้มีการประกาศล่วงหน้าเอาไว้นะก็เอาเป็นว่า1ตุลาคมนี้ก็จะไม่มีการขึ้นค่าตอบแทนนะจนกว่าที่จะต้องมีการออกระเบียบใหม่กันอีกครั้งถ้าเห็นควรนะครับในรายละเอียดที่ทางเลขาศิโรจน์ท่านได้แจกแจงเอาไว้เนี่ยท่านก็บอกว่านะก็เป็นแต่ท่านบอกว่าเป็นดำริของประธานโสภณสารัมนะเมื่อนายโสภณสารัมเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรได้มีดำริว่าการขึ้นค่าตอบแทนให้ผู้ช่วยส.ส.ส.ว.คณะทำงานทางการเมืองและที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการต่างยังไม่สอดคล้องกับบริบททางการเงินของประเทศไทยประกอบกับปัจจัยต่างๆจึงขอให้ชะลอและยกเลิกระเบียบในการเพิ่มค่าตอบแทนออกไปก่อนที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการสามัญรัฐสภาจึงได้เห็นชอบให้ยกเลิกระเบียบนะตัวเพิ่มเงินค่าตอบแทนดังนั้นในปีงบประมาณที่จะถึงนี้คือปี70เนี่ยทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจึงไม่มีการของบประมาณในส่วนนี้ก็เอาละก็เป็นการจบกันแล้วก็ไม่มีการขึ้นแต่ตำแหน่งต่าง ยังอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่ายังได้ค่าตอบแทนในอัตราเดิมก่อนหน้าที่จะมีการประกาศขึ้นคือได้ที่ได้ปัจจุบันเนี้ยก็ยังได้อยู่ต่อไปครับคุณอภิรักษ์ครับ
6: ครับก็ไม่แน่ใจนะครับว่าข้อมูลที่ออกมานี่มีตรงไหนที่คลาดเคลื่อนนะครับแต่ว่าก็อาศัยว่ามีท่านเลขาน่าจะออกมาช่วยอธิบายอะไรต่อมีอะไรได้เยอะหน่อยคุณมนตรีครับวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็อัปเดตอย่างเป็นทางการครับมีการเลือกท่านอุดมสิทธิวีรธรรมนะครับเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญแทนอาจารย์นครินทร์เมตไตรรัตน์นะครับอาจารย์ก็เรียกได้ว่านั่งเกินเวลามาช่วยมานาน
7: อย่าเรียกว่า12ปีคุณวิรักษ์นะ
6: จะช่วยเดี๋ยวแถวผมไปเชียร์นั่นก็ท่านก็ต้องนั่งอ่ะเพราะว่าพอมันไม่ม
7: ีท่าน
6: ก็
7: ต้องนั่งยังไม่มีคนใหม่มา
6: ท่านก็ต้องนั่งตรงนั้นกันไปวันนี้ที่ประชุมร่วมกันระหว่างบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒินะครับให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกับตุลาการที่ยังไม่พ้นจากตำแหน่งวันนี้มีมติเลือกนายอุดมสิทธิวิรัชธรรมนะครับท่านตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญอันนี้ก็สืบเนื่องนะครับหลังจากที่มีการเห็นชอบให้มีการดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจากนั้นศาลรัฐธรรมนูญก็มีการจัดให้ดำเนินการประชุมร่วมกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ยังไม่พ้นจากตำแหน่ง8คนไล่เรียงกันมามีท่านอุดมสิทธิวิรัตธรรมท่านวิรุณแสงเนียนแสงเทียนท่านเจระนิติหวานนท์คุณนพดลเทพพิทักษ์ท่านบรรจงศักดิ์วงปราศท่านอุดมรัตน์อมฤตท่านสุเมธรอยคุณเจริญนายสราวุธท่านสราวุธทรงศรีวิไลเพื่อเลือกกันเองนะครับให้คนหนึ่งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญสุดท้ายนี้ก็ศาลรัฐธรรมนูญก็จะมีการส่งหนังสือแจ้งผลการเลือกประธานไปยังสำนักเลขาธิการวุฒิสภา นะครับเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับก็เป็นมติท่านอาจารย์ท่านอุดมนะครับมีประสบการณ์ในวงการกฎหมายวงการศาลนะครับท่านเริ่มต้นจากการเป็นนายทหารพระธรรมนูญกองทัพเรือปี2519ถึง2524แล้วก็เริ่มเข้าสู่สายงานเป็นท่านผู้พิพากษาจากการเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาและขึ้นเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในหลายจังหวัดนครสวรรค์หลังสวนอุทัยธานีกำแพงเพชรนะครับก่อนที่จะเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกาในปี56 57ประธานศาลอุทธรณ์ภาค5 57ถึง59ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา59ถึง61ประธานแผนกคดีคำสั่งส่งคำร้องและขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกาปี61ถึง63ก็ถือได้ว่าเป็นอัปเดตล่าสุดนะครับนี่ก็เส้นทางของการที่จะมีตุลาการรัฐธรรมนูญนี่ที่ผ่านมานี่ก็กระท่อนกระแท่นมาโดยตลอดก็ได้จบได้ครบณตอนนี้เวลานี้ครับคุณมนตรี
7: ก็ครบถ้วนแล้วก็ได้ประธานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะยังมีบางท่านที่จะครบเทอมครบวาระต่อจากนี้หรือเปล่าหรือว่าน่าจะเต็มแม็กหมดแล้วนะคุณอภิรักษ์
6: ตอนนี้เต็มแม็กหมดแล้วถ้าดูจากตัวเลข
7: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีคดีที่จะต้องรอ1นะพระราชกำหนดผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะมติ7ต่อ2นะครับทีนี้ที่หลายคนเฝ้าจับตาดูอยู่ก็จะมีเรื่องของบัตรเลือกตั้งนะครับที่มี QR code มี bar code นะตกลงเนี่ยจะมีปัญหาหรือไม่มีปัญหานอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมาไม่ถึงศาลรัฐธรรมนูญยังอยู่ที่กกต.อยู่ก็คือเรื่องของคำร้องให้ยุบพรรคการเมืองนะอีกแล้วนะครับเพราะว่ามีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการยุบพรรคที่ร้องไปที่กกต.โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพรรคประชาชนตั้งแต่กรณีเกี่ยวกับเรื่องของปมสเปกเตอร์4จนกระทั่งล่าสุดกรณีของประเด็นเรื่องคุณภาวุฒินะก็จะมีผู้ติดใจสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของเงินบริจาคนะที่ผ่านมาแต่ก็อย่างหลังเนี่ยผมส่วนตัวนะฮะ
6: ไม่แปลกไหม
7: ฮะไม่น่าจะแปลกนะฮะไม่น่าจะแปลกและนะถ้าจะเอามาเป็นประเด็นเรื่องนี้ก็ต้องมองย้อนไปในยุคพรรคพลังประชารัฐที่กกต.ก็เคยยกคำร้องกรณีที่ นะฮะตู้ห่าวนะนะมีชื่อมีอะไรที่โยงมาถึงตรงพรรคการเมืองอยู่ด้วยและถัดมากรณีของพรรคภูมิใจไทยที่ใครต่อใครบอกว่าโอ้โหนี่ไปถึงยุบพรรคแน่กรณีคุณศักดิ์สยามชิดชอบนะครับที่ถือหุ้นนอมินีในหอจกบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นและคุณศักดิ์สยามก็เป็นเลขาธิการพรรคแล้วก็มีการบริจาคเงินจากหอจกนะดังกล่าวนี้ให้กับพรรคการเมืองด้วยแต่ปปช.ก็ชี้มูลก็สรุปว่ายกเพราะนะฮะมันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถที่จะอะไรคือแรกๆเนี่ยท่านก็จะบอกว่ามันไม่ได้มีอำนาจที่จะให้ท่านไปดูเส้นทางที่มาของเงินนะไม่มีกฎหมายเปิดรองรับอำนาจเอาไว้และถัดมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการบริจาคซึ่งพรรคการเมืองถ้ารับมาโดยอะไรคือมันตรวจสอบอะไรไม่ได้ตอนนั้นก็ดูเหมือนเป็นเรื่องที่ก็ไม่ได้เป็นประเด็นอีกต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าเอาบทสรุปหรือบรรทัดฐานของทั้งภูมิใจไทยแล้วก็พลังประชารัฐที่เคยเกิดขึ้นในอดีตสมัยที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเป็นเลขาธิการพรรคนะมาเทียบเคียงกับกรณีเงินบริจาคเงินอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมันก็น่าจะเทียบเคียงกันพอที่จะอนุมานให้เห็นว่าน่าจะไม่ได้แตกต่างกันแต่กรณีของที่ยุบพรรคอนาคตใหม่ณเวลานู้นนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการให้พรรคยืมสตังค์นะคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจที่ให้พรรคกู้ยืมเงินแต่ในพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองเนี่ยเขาก็จะไปไล่ดูว่าที่มาของรายได้พรรคการเมืองมาจากตรงไหนบ้าง1 2 3ก็ปรากฏว่าไม่ได้มีเกี่ยวกับเรื่องของการไปกู้เงินมาใช้อันนี้แหละคือถ้าจะเหมือนจะต่างกันก็พอเทียบเคียงได้อย่างนี้ครับคุณพิรักษ์ครับ
6: คือจริงๆคุณภาวุฒิเนี่ยมันมีแง่มุมหลายมุมนะถ้าฝ่ายที่ไม่ชอบทางสีส้มหรือคุณภาวุฒิเนี่ยแต่ผมก็เห็นสื่อที่ไปดูประเด็นว่าบริษัทแกมีการโอนหรือตัวแกมีการโอนเข้าบัญชีเนี่ยผมก็ยังนึกแปลกใจคือแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็คงจะเป็นสไตล์ที่ฝ่ายชอบกับฝ่ายไม่ชอบก็หาประเด็นกันขึ้นมาโดยจริงๆแล้วตัวแง่ไขเงื่อนไขของข้อกฎหมายแล้วก็คำวินิจฉัยเนี่ยมันก็มีรูปแบบมันก็มีขั้นตอนมีอะไรของมันอยู
7: ่ครับ
6: ทีนี้เมื่อสักครู่ครับคุณมนตรีผมพูดถึงการควบคุมตัวหนึ่งในคนนั้นเนี่ยก็คือโค้ชเจมส์แล้วก็มาถึงคุณถูกโยงมาถึงคุณภาวุฒในส่วนของดร.วินกับจ่าพิชิตครับวันนี้เนี่ยก็ถูกควบคุมตัวโดย2คนครับดร.วินหรือนายอัศวินนี่ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับ นี่คือตัวสำคัญเลยที่ไปทำงานจะเรียกว่าช่วยงานท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์แล้วก็อีกหลายกระทรวงนั่นแหละที่ต้องออกมาตอบไม่ได้ก็ไม่ได้รู้ก็เคยเจอกันครั้งเดียวแบบนี้มีเยอะครับแม้กระทั่งนักการเมืองอะไรที่เคยไปเป็นผู้สมัครอะไรก็ตอนนี้กลายเป็นว่านักการเมืองหลายคนนี่เจอครั้งเดียวกันเยอะมากเลยครับอีกคนหนึ่งดร.พิชิตหรือจ่าพิชิตรุ่มในการกองยุทธศาสตร์งบประมาณวิเชียรบุรีที่เพชรบูรณ์ก็สื่อมวลชนก็พยายามสอบถามนะครับแต่ปรากฏว่าทั้งสองคนก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆทีนี้ครับผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนเนี่ย3รายครับมีคนนึงคือสัตพรหรือจ๋าที่ถูกนำตัวฝากขังไปเมื่อวานนี้เนี่ยปฏิเสธข้อกล่าวหาตลอดส่วนดร.พิชิตใช้สิทธิ์ปฏิเสธการให้ปากคำใดๆทั้งสิ้นในชั้นสอบสวนถ้ามองแบบหนังครับคุณมนตรี
7: ครับ
6: 3คนนี้ถ้าเป็นผมกำชับก็บอกว่าอย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะเอาแต่เท่านี้เนี่ยจะได้เคลียร์กันแบบจบๆแต่ในความเป็นจริงเนี่ยหลายคนอยากได้คำตอบอยากจะแกะอยากจะให้มันได้ลึกไปกว่านี้ครับคุณมนตรีครับ
7: คืออย่างที่ผมนำการให้สัมภาษณ์ของประธานกสทเมื่อสักครู่นะครับมาเรียนให้ท่านผู้ฟังเนี่ยก็จะทำให้เห็นทิศทางต่อจากนี้ได้ไม่น้อย1นะรายชื่อที่อยู่ในมืออันนี้ผมวกมาที่เรื่องนี้นะฮะแต่จะได้เห็นว่าการให้สัมภาษณ์นะประเด็นเรื่องของกสทเนี่ยคือทั้งอะไรจ่าพิชิตและใครต่อใครเนี่ยที่แม ก่อนหน้านี้ใครต่อใครก็ตั้งคำถามนะคุณพิรักษ์เอ๊ะหายไปไหนทำไมไม่เจอไม่จับไม่อะไรเนี่ยแต่พอสักพักหนึ่งดูใหญ่จะบอกผมคิดมากเลยนะคุณพิรักษ์นะเหมือนกับทุกอย่างมันได้เวลาอ้าวออกมาได้แล้วอย่างนี้หรือเปล่านะก็เลยมากันพอมากันวันนี้ปุ๊บนะครับ
6: คุณมนตรีกำลังจะบอกว่าถ้าสคริปต์เสร็จนักแสดงก็เล่นอย่างนั้นเหมือนหนังใช่ไหมพ่วงกับบอกอ
7: ่
6: ะ
7: อ
6: ันนี้ผมคิดเองนะ
7: แล้วพอมาเสร็จสับปุ๊บนะฮะก็ไม่ต้องให้การอะไรมากมายนะฮะหนึ่งเวลาก็จะเป็นตัวที่ทำให้ทุกอย่างมันได้คลี่คลายสองก็คือพอทั้ง 5,000 กว่าคนเนี่ยไปถึงกอกลางและกอกลางนั้นเนี่ยก็ยังมีสิทธิ์ในการที่จะใช้ดุลพินิจว่าจะเห็นด้วยหรือเห็นต่างกับกสทพอกอกลางเห็นเป็นอย่างไรแล้วก็ยังจะต้องส่งต่อไปให้นายกท้องถิ่นที่กำกับดูแลภายใต้สังกัดที่รับบรรจุดูแลบุคคลนั้นอีกอันเนี้ยมันค่อนข้างจะมีระยะเวลาที่ยาวพอสมควรเสร็จแล้วย้อนกลับไปที่ประธานกสทคุณวันชัยเมื่อสักครู่นะครับที่บอกว่าต้องทำความเข้าใจนะมันมี2กอของท่านคือกสทและกกลางไม่ได้เกี่ยวกับท่านนะและท่านก็ชี้เป้าไปที่ผู้สัญญาแล้วก็ย้ำว่าท่านไม่ใช่ยังไม่ใช่เป็นผู้ถูกกล่าวหานะนะแต่เป็นผู้ที่ปปช.เชิญไปให้ข้อมูลเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านนึกเร็วๆเนี่ย 6,000 กับ14คนนะแยกเป็นสกสทเป็นเจ้าหน้าที่22นะเป็นผู้ที่เขาเรียกว่าเป็นนายหน้าเป็นอะไรก็ตามตรงนั้นเนี่ยอีก33รวมแล้วเป็นนะฮะเท่าไหร่55นะฮะและที่เหลือเป็นผู้ที่สอบหรือว่าซื้อเข้ามานะทั้ง 6,000 กับ14คนเนี่ยนะฮะผมนึกถึงเรื่องของคดีหัวสวครับคุณอภิรักษ์ครับนะ229รายและตอนนี้กำลังอยู่ที่กกต7ท่านพิจารณาว่านะจะเห็นด้วยกับอนุชุดที่26หรืออนุชุดที่36บางคนก็บอกคงออกตรงกลางไม่ใช่ทั้งหมดนะของทั้งที่ชี้มาเอาเป็นว่างานเนี้ยคงจะมีเหมือนกับคดีเดียวกันเนี้ยฟอกเงินอ้างยี่ที่ DSI สุดท้ายดูเหมือนจะส่งฟ้องไป7คนนะหรือยังไรเนี่ยจากทั้งหมด229นะคุณวิรักษ์นะแล้วพอส่งไปแล้วทางอัยการก็ตีกลับเอามาอีกทีนั่นคือในซี่ของ DSIนะที่ทำคดีเกี่ยวกับเรื่องของอังยี่ซ่องโจรนะทีนี้วกกลับมาที่ของกกต.เนี่ยก็รอดูว่าพอถึงเดือนกันยายนแล้ว229คนนะจะส่งฟ้องไม่ส่งจะส่งไปศาลฎีกานะทั้งหมดหรือบางส่วนและบางส่วนนั้นจะเท่าไหร่เช่นเดียวกับที่ปปช. 6,000 กับ14คนเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะเห็นร่องรอย

0: ังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิติดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น.
1: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
2: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
1: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
2: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
1: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
3: ขณะนี้เวลา 17:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลตำรวจเผยผู้ต้องหาคดีโกงสอบท้องถิ่นให้การพาดพิงบุคลากรมสว.ด้านมหาดไทยระบุตรวจพบคะแนนผิดปกติ 5,814 รายพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าขณะนี้พยานหลักฐานเชื่อมโยงผู้ต้องหา3คนซึ่งมีบทบาทปลอมแปลงข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และแก้ไขผลการสอบจนนำไปสู่การออกหมายจับโดยผู้ต้องหาทั้ง3คนยังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอย่างไรก็ตามตำรวจยังอยู่ระหว่างการขยายผลไปถึงผู้บงการผู้ร่วมขบวนการรายอื่นจากพยานหลักฐานที่ได้จากการตรวจค้น9จุดรวมทั้งเอกสารพยานดิจิทัลและคำให้การของผู้ที่เกี่ยวข้องจากการสอบปากคำหนึ่งในผู้ต้องหาให้การว่าเคยเข้าพบบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและความเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือไม่พร้อมย้ำว่าเป็นเพียงคำให้การของผู้ต้องหาและยังไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะกล่าวหาบุคคลดังกล่าวขณะเดียวกันยังไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่รัฐแต่หากพบผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีและส่งสำนวนให้ปปช.ดำเนินการในส่วนคดีทุจริตด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการตรวจสอบผู้สอบผ่านการคัดเลือกพบว่ามีผู้รายงานตัวแล้ว 14,988 คนจากผู้สอบผ่านทั้งหมด 15,520 คนเมื่อนำคะแนนดิบจากกระดาษคำตอบมาเปรียบเทียบกับคะแนนที่ประกาศผลพบคะแนนไม่ตรงกัน 5,814 คนแบ่งเป็น3กลุ่มได้แก่ 3,621 คนเป็นผู้ที่ควรสอบตกแต่ถูกแก้ไขคะแนนจนสอบผ่าน1,713 คนเป็นผู้สอบผ่านอยู่แล้วแต่คะแนนถูกเพิ่มเพื่อเลื่อนลำดับและ480คนเป็นกรณีคะแนนคลาดเคลื่อนจากการสแกนซึ่งต้องตรวจสอบกับกระดาษคำตอบที่ปปช.อายัดไว้เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงหลวงพ่อรัชเจริญพ่อของน้องบรีซนักร้องสาววงทศกัณฐ์เดินทางมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่หน้าโรงเบียร์ณลาดพร้าวครอบครัวของน้องบรีซนักร้องสาววงทศกัณฐ์ซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ได้เดินทางมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณโดยผู้เป็นพ่อของน้องบรีซเดินทางมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณลูกสาวด้วยตนเองที่หน้าโรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยมีการนำอาหารเครื่องเส้นไหว้มาจุดธูปบอกกล่าวบริเวณหน้าประตูหนีไฟด้านหลังร้านรวมถึงจุดธูปเรียกดวงวิญญาณของน้องบรีซบริเวณจุดที่น้องบรีซเสียชีวิตระหว่างนั้นผู้เป็นพ่อยังกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ทีมข่าวได้สอบถามหลวงพ่อรัชเจริญสัจเลิศอายุ57ปีพ่อของน้องบรีซระบุว่าได้เดินทางมาเชิญดวงวิญญาณลูกสาวเพราะอยากให้ลูกสาวกลับบ้านและแฟนหนุ่มของลูกสาวรู้สึกไม่สบายใจ

0: ไอจึงได้เดินทางมาระหว่างเชิญดวงวิญญาณลูกสาวตนได้บอกกับลูกสาวว่าชีวิตและสังขารของคนเราไม่แน่นอนขอให้ลูกไปสู่สุคติทำจิตใจให้นิ่งแล้วเป็นสุขส่วนตนนั้นบวชมา 5,000 ษาแล้วแม้จะเอาธรรมะเข้าช่วยแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ยังทำใจไม่ได้แต่พยายามจะเข้มแข็งประธานสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยเผยพบโฟมฉนวนกันร้อนเหนือฝ้าเพดานอาจเป็นเชื้อเพลิงหลักทำให้เกิดการสะสมก่อนปะทุเป็นเปลวไฟรุนแรงนางสาวปิบุตรสกรแสนสุขประธานสาขาวิศวกรรมป้องกันภัยป้องกันอัคคีภัยภายใต้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบเบื้องต้นว่าตั้งแต่วันแรกที่ลงพื้นที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวทีมวิศวกรตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดเพลิงจึงลุกไหม้อย่างรุนแรงและมีเชื้อเพลิงจำนวนมากจึงเริ่มตรวจสอบหาต้นตอของเชื้อเพลิงภายในอาคารในตอนแรกมองว่าเกิดจากเชื้อเพลิงที่ฝ้าเพดานซึ่งเป็นแผ่นซับเสียงหรือวัสดุตกแต่งแต่เมื่อพิจารณาพบว่าไม่ได้มีความหนาหรือจำนวนมากเกินไปและพบว่าเหนือฝ้าเพดานซึ่งเป็นโครงสร้างเหล็กที่มีการฉีดพ่นโฟมฉนวนกันความร้อนหนาประมาณ3นิ้วและเมื่อเปิดฝ้าเพดานพบว่าด้านในเกิดการลุกไหม้เป็นวงกว้างจนทำให้เกิดการสะสมของความร้อนและแรงดันภายในและลุกไหม้จนกลายเป็นเชื้อเพลิงส่งผลทำให้เกิดก๊าซจากการเผาไหม้สะสมภายในตัวอาคารซึ่งสอดคล้องกับคำบอกเล่าของผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายที่ระบุว่าได้กลิ่นฉุนจนแสบจมูกโดยพื้นที่ได้รับความเสียหายรุนแรงที่สุดคือบริเวณหน้าเวทีเมื่อเกิดเหตุและมีการเปิดประตูอากาศจากภายนอกไหลเข้าสู่อาคารอย่างรวดเร็วทำให้ก๊าซเชื้อเพลิงที่สะสมอยู่ได้รับออกซิเจนและติดไฟทันทีส่งผลทำให้เกิดเปลวไฟพุ่งออกมาอย่างรุนแรงจึงฝากเตือนไปยังผู้ประกอบการว่าประเทศไทยมีอากาศค่อนข้างร้อนหากจะนำโฟมไปติดพ่นหากจะนำโฟมไปฉีดพ่นก็เสี่ยงเรื่องอัคคีภัยและต้องดูระบบไฟฟ้าร่วมด้วยเมื่อเพดานต่ำและมีการติดไฟที่เพดานการแผ่รังสีความร้อนก็จะยิ่งเร็วยิ่งขึ้นและการเคลื่อนที่ของไฟก็จะเร็วขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
8: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
9: ๆ What makes a thinking school student unique?
10: We ask questions.We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
8: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
11: Don't double. ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ฮะเสียงอะไรอ่ะ
2: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
1: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
2: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ไลน์@ thinking radio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดย
0: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับนี่มาประมาณสัก2อาทิตย์แล้วมั้งที่ได้เห็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยได้ขยับกันต่อเนื่องอย่างล่าสุดนี่เรื่องไฟเทศบาลไฟทางที่เอามารวมเนี่ยเห็นล่าสุดเขาให้ออกแล้วนะครับแต่ว่าไอ้ค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ต้องไปหาวิธีการในการที่จะเอาเงินมาใส่ตรงนี้ทดแทนนะครับคุณมนตรีฮะ
5: ก็เห็นว่าจะไปเอาจากกลุ่มที่เขาใช้ไฟเยอะๆนะคุณวิรักษ์นะดึงกำไรจาก Data Center มาชดเชยแล้วก็จะเริ่มตั้งแต่รอบบินเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปนะแสดงว่าหลังจากที่ตกเป็นข่าวนะก็ยังไม่ได้ดำเนินการก็คือยังต้องแบ่งภาระตรงนี้มาให้กับประชาชนเหมือนกับที่ทำมา20กว่าปี30ปีนะครับแต่ตั้งแต่รอบบินเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปคือจริงๆวันนี้ตั้งแต่ช่วงประมาณสัก10โมงท่านนายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ครั้งที่2ทับ2569นะมากันครบหมดแล้วครับนะตั้งแต่รองนายกเอกนิติรองนายกประกรณ์นินประพันธ์คุณเดกนัทพร้อมพันธ์คุณวรวุฒิศิลปะอาชาพระดอนปริศนานันทกุลจนกระทั่งมาถึงคุณพลพีสุวรรณชวีที่คุณรักพูดถึงเมื่อสักครู่นะครับคุณพลพีเองเนี่ยก็ออกมาแจกแจง2ประเด็นนะประเด็นแรกก็คือเรื่องของเอาค่าไฟสาธารณะออกจากบินของประชาชนซึ่งรัฐบาลจะไปหาวิธีการบริหารจัดการงบประมาณเองนะโดยสิ่งที่เราจะทำคือไปนำมาจากตัวของ Data Center ที่จะมีการลงทุนในอนาคตนะและอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการปรับเกณฑ์ค่าไฟโดยคิดอัตรานะยูนิตละ3บาทในกลุ่มผู้ใช้200ยูนิตแรกตรงนี้รายละเอียดอยู่ที่คุณเอกนัทพร้อมพันธ์นะที่หลังจากประชุมเสร็จสับแล้วเนี่ยคุณเอกนัทก็ให้สัมภาษณ์นะในเรื่องนี้บอกว่า1นะฮะในส่วนแรกที่ประชุมกพช.นะเห็นชอบให้ดำเนินมาตรการลดค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยทุกครัวเรือนโดยกำหนดให้อัตราค่าไฟฟ้า200หน่วยแรกมีราคาไม่เกิน3บาทต่อหน่วยซึ่งมาตรการนี้จะครอบคลุมประชาชนกว่า23ล้านครัวเรือนรวมถึงกลุ่มบ้านเช่าและผู้ใช้ทะเบียนบ้านชั่วคราวด้วยแล้วก็คาดว่ามาตรการนี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้ได้ทันในรอบบินเดือนสิงหาคมนี้หลังผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากกกพ.นะฮะคุณเอกนัทบอกว่าเราไม่ได้แค่ปรับลดค่า FT ตามรอบ4เดือนแต่เป็นการรื้อโครงสร้างค่าไฟฐานใหม่โดยการแยกค่าไฟฟ้าสาธารณะนะนำออกมาจากค่าไฟฟ้าฐานของกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าเดิมเพื่อนำส่วนต่างมาเป็นส่วนลดให้ประชาชนก็ตัวเดียวกันเมื่อสักครู่นะครับทีนี้ถัดมายังบอกอีกว่าที่ประชุมกพช.ได้ประกาศนโยบายเปิดตลาดรับซื้อไฟฟ้าสะอาดเสรีนะ Direct PPA นะฮะรอบใหม่โดยเป็นการรับซื้อแบบไม่มีขีดจำกัดจากเดิมที่เคยจำกัดเฉพาะกลุ่ม Data Center และจำกัดปริมาณเพียง 2,000 เมกะวัตต์แต่เกณฑ์ใหม่จะเปิดกว้างให้ทุกอุตสาหกรรมที่ต้องการไฟฟ้าสะอาดสามารถซื้อขายได้โดยตรงเราจะเปลี่ยนบทบาทนะย้ำอย่างนี้นะให้การไฟฟ้าทำหน้าที่ดูแลระบบโครงข่ายวงเล็บกริดเพียงอย่างเดียวส่วนการซื้อขายจะเป็นเรื่องของคู่สัญญาที่ตัดสินใจได้เองตามกลไกตลาดเพื่อเกิดการแข่งขันและไม่มีการผูกขาดใครผลิตได้ถูกที่สุดผู้ซื้อก็มีสิทธิ์เลือกซื้อจากรายนั้นก็เอาเป็นว่าจริงๆเนี่ยเรื่องของ200หน่วยแรก ไม่เกิน3บาทต่อหน่วยก็เป็นเรื่องเดิมนะครับคุณอภิรักษ์เพียงแต่ว่าที่มีการถกเถียงกันหนก่อนโน้นนั้นเนี่ยมันมีเกี่ยวกับเรื่องของขั้นบันไดแต่วันนี้คุณเอกนัทด้วยคุณพลพีด้วยนะก็ไม่ได้พูดถึงแล้วเกิน200หน่วยนะถึง400หน่วยจาก401หน่วยขึ้นไปนะจนกระทั่งถึงเท่านั้นเท่านี้นะจะจัดอยู่ในกลุ่มของ data center นะพูดง่ายๆก็คือจะให้เป็นผู้ที่แบกรับภาระในส่วนที่จะต้องดูแล23ล้านครัวเรือนที่ใช้ไฟอยู่ในระดับไม่เกิน200หน่วยแรกด้วยหรือเปล่าครับคุณอภิรักษ์ครับ
4: ครับเรื่องของไฟนะครับผมขออนุญาตไปต่อไวๆอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวจะลืมกันนะครับเพราะบ้านเราไม่ใช่เป็นเพียงแค่ทางผ่านของยาเสพติดนะครับเราเองเนี่ยเป็นต้นทางโดยเฉพาะกัญชาครับล่าสุดครับมีกรมศุลกากรโดยสำนักงานศุลกากรมีการจับตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับรอบนี้จับไว้ได้ครับคุณมนตรีจับผู้โดยสารต่างชาติได้3รายครับพร้อมของกลางเป็นช่อดอกกัญชา 43.41 กิโลกรัมมูลค่ารวมถ้าเป็นเงินไทยณตอนนี้ก็คือ 520,000 บาทอยู่ในถุงสุญญากาศซ่อนไว้ในกระเป๋าเดินทางครับเตรียมที่จะนำไปส่งที่อังกฤษเตรียมที่จะนำไปส่งที่ฮ่องกงครับโดยแบ่งเป็น3คนครับมีชายชาวอิตาลีปลายทางเนี่ยไปที่ลอนดอนครับเป็นช่อดอก30กิโลมูลค่า 230,000 บาทอีกคนหนึ่งไปชาวญี่ปุ่นครับปลายทางฮ่องกงช่อดอกกัญชา23กิโลกรัมมูลค่า 107,000 ครับหญิงชาวสวีเดนครับปลายทางกรุงลอนดอนพบช่อดอกกัญชา 15.41 กิโลกรัมมูลค่าประมาณ 120,000 บาทเข้าข่ายความผิดฐานพยายามส่งออกของที่ไม่ผ่านพิธีการศุลกากรแปลว่าอันนี้หนีภาษีนะครับแค่ผมไม่แน่ใจอันอื่นคือตามพรบศุลกากร2560รวมถึงความผิดตามพรบคุ้มครองส่งเสริมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยปี42นะครับแล้วก็ประกาศสมุนไพรควบคุมปี2568ทีนี้ก็ไม่แน่ใจครับที่ผ่านมาเนี่ยจับกันขนาดไหนกันยังไงคุณมนตรีถ้าเรานับถ้าผมนับ 3-4 ปีก่อนนี่ผมยังรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็แปลกใจนะครับที่ไปกินไอศกรีมกัญชาอยู่ที่ออสเตรียเนี่ยแหมโอ้ประเทศนี้มีจำหน่ายแล้วมีร้านเป็นคลินิกกัญชาทางการแพทย์มีผลิตภัณฑ์ทางกัญชามีไอ้นู่นไอ้นี่จำหน่ายแต่จะต้องมีข้อจำกัดนู่นนี่นั่นกลายเป็นว่าตื่นเต้นไม่เท่าไหร่เมืองไทยนี่มันคลึกครื้นกว่าเดิมเยอะคุณมนตรีนี่ว่างๆเดี๋ยวจะไปเดินแถวสุขุมวิทหน่อยนะว่ากลิ่นยังอบอวลอยู่เหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าครับคุณมนตรี
5: แถวที่ผมอยู่เนี่ยหัวท้ายถนนท้ายซอยก็ยังมีไอ้ต้นสีเขียวๆนะฮะก็
4: ยังมีอยู
5: ่ยังเปิดอยู่ตอนแรกผมคิดว่าเขาคงไม่เปิดแล้วมั้งแต่ก็พอกลับมามืดๆเอ้าก็ยังมีไฟให้สัญลักษณ์เป็นที่รู้กันนะครับว่าตรงนี้นะมีจำหน่ายก็แสดงว่าก็ยังผ่อนคลายยังยืดหยุ่นอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าถ้าเราจะเอาหลักที่มันเป็นเกณฑ์ของประกาศหรือว่าอะไรนะของกระทรวงสาธารณสุขมาเป็นตัววัดเนี่ยควรจะต้องเป็นสถานที่อย่างไรมีหมอคอยให้คำปรึกษาและมีที่สำหรับนั่งพักรายละเอียดต่างๆมากมายพูดง่ายคือถ้าเป็นเรื่องของกัญชาทางการแพทย์นะฮะมันก็จะต้องมีหลักเกณฑ์ในการใช้แต่ผมก็เอ๊ะก็ขนาดเป็นกระต๊อบเนี่ยมันจะมีอะไรที่มันครบหมดเหมือนกับประกาศกฎกระทรวงสาธารณสุขได้ยังไงก่อนหน้านี้นะพอเขาจับได้เป็นล็อตใหญ่ๆโดยเฉพาะที่อินโดนีเซียนะ 3.3 ตันตอนนั้นนะคุณอภิรักษ์ครับแล้วไปทางยุโรปบ้างก็มีและต้นทางไปจากบ้านเราก็ดูเหมือนจะมีความกระตือรือร้นกันอย่างมากนะแล้วก็ทางพรรคภูมิใจไทยคุณสุภชัยใจสมุทรก็ได้ยื่นนะร่างกฎหมายในการที่จะจัดระเบียบการใช้กัญชาทางการแพทย์ต่อที่ต่อประธานโสภณไปเรียบร้อยแล้วในสัปดาห์นั้นที่เป็นข่าวนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้อยู่ในช่วงของปิดสมัยประชุมสภากว่าที่จะบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการพิจารณาก็ วันที่25สิงหาคมที่จะเปิดสมัยประชุมอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้นะก็ยังก็รอกันต่อไปเกี่ยวกับเรื่องของการจัดระบบระเบียบซึ่งหลายคนที่เขาติดตามเรื่องนี้เขาก็บอกว่าคุณไม่ต้องรอกฎหมายกัญชานะระเบียบต่างๆที่ภายใต้อำนาจของกระทรวงสาธารณสุขนั้นเนี่ยมันมีกฎหมายเดิมที่มีอยู่แล้วเนี่ยออกหลักเกณฑ์ออกกฎออกอะไรก็มีคนแนะนำอยู่แต่ก็ดูเหมือนจะยังไม่ได้มีอะไรนะออกมาเพื่อที่จะจัดระเบียบเพราะดูเหมือนมันมีเรื่องอื่นมาแทรกไงตอนนี้ก็สนใจกันที่ตกลงเนี่ยนะร้านเป็นโรงเบียร์นะลาดพร้าวเนี่ยนะตอนนี้พุ่งเป้าไปที่อุปที่วัสดุใช่ไหมครับคุณเวลาครับว่าโฟมที่ใช้นั้นเนี่ยโอ้โหมันราคาถูกมันไม่ทนไฟแล้วเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีก็ทุกผู้เชี่ยวชาญก็พุ่งเป้าไปที่ตรงนั้นแต่ที่นายกรัฐมนตรีดูเหมือนท่านจะสงสัยในหลายเรื่องนะฮะทั้งๆนี่มีคนมาสะกิดผมท่านเป็นรัฐมนตรีมหาไทยด้วยนะก็ถูกต้องไงนะแต่ท่านก็ไม่รู้ว่ากฎหมายเนี่ยออกกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะก็เรื่องของเที่ยงคืนต้องหยุดนะแล้วที่อื่นเนี่ยคาราโอเกะยังมีนะครับแล้วจะให้ห่างวัดห่างโรงเรียนมันจะมีที่ไหนกรุงเทพอ่ะวัดกัน2กิโลกิโลมันวัดไปตรงไหนก็เจอหมดผมก็ไม่รู้ว่าเอาอะไรมาคิดนะก็คนเข้าฟังเขาก็พลอยสงสัยไปด้วยครับคุณอภิรักษ์ครับ
4: จริงๆเอาอย่างเราเอาอย่างคุณมนตรีหรือผมก็แล้วกันนะไม่ได้อยู่ในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยแต่เราตามเรื่องพวกนี้เราจำกันได้มันมีตั้งแต่สมัยอาจารย์ปุรชัยมันไล่เรียงกันมาจนถึงสมัยที่ชูวิทย์ออกมาตั้งคำถามเรื่องของสถานบริการที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนเขาเรียกโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการสาขาที่อยู่บนรัชดาที่อยู่ใกล้กับไอตัวโพไซดอนเก่าตรงนั้นน่ะมันใกล้กันอยู่อย่างนั้นได้ยังไงตอนหลังมันก็เลยพัฒนาการมาจนถึงมีการจัดโซนนิ่งกันอยู่3ส่วน1ก็สุขุมวิท2ก็เพชรบุรี3ก็ตรงไอ้ข้าวสารน่ะถ้าผมจำไม่ผิดนอกเหนือจากนั้นสถานบริการถ้าไม่ได้อยู่ในโซนนิ่งแบบนั้นเนี่ยสถานบริการถ้ามีดนตรีเนี่ยก็ต้องเลิกเที่ยงคืนแต่ถ้าเกิดไอ้ตรงที่มีดนตรีก็เล่นไปได้จนถึง 2:00 แล้วก็เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขากำหนดโซนนิ่งก็คือว่าด้วยเหตุผลก็คือมันกลัวปัญหาเมาแล้วขับการขายนู่นนี่นั่นทีนี้มันก็เลยมีการกำหนดไงว่าดนตรีมันควรจะต้องมีขอบเขตขอบขายอะไรกันยังไงจนออกมาในแบบที่เห็นว่างั้นทำเป็นโซนนิ่งก็แล้วกันมันก็เหมือนนะตอนนี้เวลานี้ที่มันมีโซนนิ่งร้านอาหารมันมีโซนนิ่งอะไรอยู่พวกนี้มันมีไทม์ไลน์มันมีที่มาที่ไปกันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับคุณดนตรีมันก็เลยไม่น่าจะมีคำถามว่าทำไมถึงเล่นดนตรีได้ถึงเที่ยงคืนในขณะที่เขานั่งได้ถึงกี่โมงอ่ะทีนี้ไอ้ส่วนข้อถกเถียงว่าเห็นด้วยเห็นต่างเนี่ยผมว่าเราไปเถียงกันอีกทีนึงจะถามว่าที่มาที่ไปถ้าเราดูไทม์ไลน์มันปรากฏในข่าวในช่วงหลักสิบปีบวกลบตรงนี้มันมีที่มากันหมดเป็นเรื่องในการถกเถียงกันของสังคมก็น่าจะครอบคลุมในช่วงเวลาที่ท่านกระทรวงพักท่านดูแลกระทรวงมหาดไทยอยู่นะครับคุณมนตรี
5: คือเมื่อวานน่ะก็พอจับใจความได้ว่าท่านเองต้องการคือท่านพูดในตอนท้ายว่ากำลังจะไฟนะครับให้กับอย่าง
4: นักดนตรี
5: ซึ่งท่านเองก็อยู่เป็นคนที่เล่นดนตรีก็อยากจะให้เขามีพื้นที่ในการที่จะมีรายได้นะฮะไม่ใช่ว่าถูกตีกรอบกันแล้วไม่สามารถที่จะหารายได้เพราะเล่นแต่ละที่ก็ไม่เกินชั่วโมงครึ่งก็ปรากฏว่าหมดเวลาแล้วนะเพราะฉะนั้นท่านก็มองในมุมนั้นแต่อย่างที่คุณพิรักษ์บอกท่านอาจจะไม่ได้นึกถึงกรอบเรื่องของพ.ร.บ.สถานบันเทิงนะที่มันจะต้องอิงอยู่กับเรื่องของพื้นที่ที่เขาเรียกว่าโซนนิ่งนะดังนั้นเนี่ยพอนอกโซนนิ่งเนี่ยมันก็เลยมีเหมือนกับที่ลาดพร้าวเกิดขึ้นนั่นคือยื่นใบขออนุญาตเป็นร้านอาหารเพียงแต่ว่าลักษณะของการทำกิจการของร้านเนี่ยมันก็นะใครไปเห็นเขาก็บอกไม่ใช่ร้านอาหาร
4: มัน
5: เป็นผับนะทีนี้พอเอากฎหมายมาเป็นตัววัดแล้วก็ไม่สามารถที่จะเกิดข้างในได้ก็ต้องออกไปอยู่ข้างนอกแล้วก็ต้องใช้วิธีการแบบนี้แหละนะมันก็เลยกลายเป็นปัญหาขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะต้องไปดูเรื่องของว่าจะยังมีโซนนิ่งอีกไหมจะต้องปฏิรูปหรือว่าจัดการเรื่องของกฎหมายอย่างไรอย่างที่ผู้ว่าชาติชาติเองก็ดูเหมือนจะคลำทางถูกว่าคงจะต้อง มาดูเรื่องนี้มาทบทวนกันสมัยและนายกเองก็คงจะเห็นพ้องไปด้วยนั่นแหละนะก็ให้การบ้านเอาไปแล้วก็เดี๋ยวก็มาคุยกันว่าจะยังมีโซนนิ่งไหมจะทบทวนยังไงและกฎหมายควรจะต้องดูแลให้เข้มข้นอย่างไรนะฮะก็สุดท้ายเนี่ยหลายคนเห็นหลายๆวงก็สรุปตรงกันนะว่ามันไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของกฎหมายแต่อยู่ที่ผู้บังคับใช้กฎหมายว่าทำตามที่กฎหมายกำหนดให้ทำหรือเปล่าไอ้ตรงเนี้ยดูเหมือนจะสรุปและขโมดมาตรงเป้านี้เหมือนกันครับคุณพิรักษ์ครับคุณรักผมมาตัดภาพมาที่การเมืองหน่อยไหมนะผมเห็นว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจู่ๆเนี่ยก็มีการแชร์กันนะในโซเชียลต่างๆก็เรื่องของเรื่องก็คือทางศิษย์เก่าพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งตอนนี้ท่านย้ายไปอยู่พรรคภูมิใจไทยนะคุณแนนบุญธิดาสมชัยนะลูกของพ่อใหญ่สมชัยนะครับตอนนี้นอกจากจะเป็นโฆษกพรรคภูมิใจไทยแล้วก็นะมีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิตอลนะเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแต่ท่านคงจะสื่อสารในนามของโฆษกพรรคภูมิใจไทยนะครับก็ถ้าย้อนไปดูข่าววันสองวันอาจจะมีหลายๆประเด็นออกมาจากพรรคเก่าของท่านวันนี้ท่านก็เลยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวนะของท่านเองข้อความตัวโตๆแต่ปัญหาก็คือตรงพื้นดีครับใช้พื้นสีฟ้านะและข้อความตัวโตๆที่ว่าคือดีแต่พูดใช้พื้นเป็นพื้นสีฟ้านะครับและจะมีอะไรอีกล่ะแล้วก็ระบุว่านะก็สื่อความหมายถึงพรรคประชาธิปัตย์พร้อมกับระบุว่าครม.ลูกเทพไม่มีความสามารถเอ่ยข้าวแกงกุ้งมังกร40บาทเอ่ยนะหยุดผลิตวาทกรรมดีแต่พูดเสียทีเถอะท่านไม่คิดบ้างหรือเราเพิ่งทำงานมา3เดือนผลงานกำลังผลิออกมาเรื่อยๆตอน AI Passport เกาะขบวนด่าตอนนี้สายเทคออกมาชื่นชมงานกันหมดจริงแหละครับผม
4: ยังไม่เห็นไม่เห็น
5: ข่าวผมตกข่าวนะตรงนี้นะครับเรื่องโกงสอบท้องถิ่นประกาศชัดเจนฟันไม่เลี้ยงใครผิดจัดการหมดวันนี้สดๆร้อนๆทำค่าไฟให้ถูกลงไปอีกเลิกสัญญาทาสที่ไม่มีรัฐบาลไหนกล้าทำนะข้อความถัดไปพวกเราผ่านงานผ่านการเป็นส.ส.มาหลายสมัยพวกเราทำงานลงพื้นที่และรับผิดชอบในฐานะส.ส.เขตมาโดยตลอดพวกเรารู้และเข้าใจว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต้องการอะไรซึ่งไม่ต่างจากทุกพื้นที่ทั่วประเทศพวกเราไม่ใช่พวกพูดมากพวกเราพูดแล้วทำหลังๆทำแล้วยังไม่พูดก็มีอีกเยอะบ้านหลังเก่าที่เคยอยู่ไม่ได้ผิดอะไรแต่บุคลากรบางท่านในยุคปัจจุบันต้องเรียนรู้ข้อผิดพลาดจากอดีตด้วยคำว่าดีแต่พูดมันหลอกหลอนมานานเท่าไหร่แล้วโอ้นี่เป็นการเปิดศึกนะครับกลับไปยังพรรคเก่าอาจจะเห็นทางสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์แสดงความเห็นเรื่องข้าวแกง40บาทบ้างอะไรบ้างมาหลายวันหรือเปล่านะก็เลยนะวันนี้ก็เลยออกมาโต้กลับอย่างนั้นกระมังครับคุณพิรักษ์ครับ
4: ก็จะเป็นคุณชัยชนะเดชเดโชนี่แหละก็ถือได้ว่าก็วันนี้ก็ตั้งคำถามเรื่องคุณสุปจีเลิกประดิษฐ์คำพูดได้แล้วหันมาประดิษฐ์งานที่ปัญหาค่าครองชีพแล้วก็ไปเบิ้ลกับทางผู้ว่ากทมว่าท้าให้ไปตรวจสอบสถานที่ต่างๆมีหลายที่มีการดัดแปลงอาคารที่ไม่มีทางหนีทีไล่วันนี้นอกเหนือจากคนที่จะมาช่วยคุณสุปจียังมีแชมป์หรือแบตนะคนที่เป็นลูกอ่ะเขาเป็นน้องอ่ะคุณมนตรี
5: คุณกลวีปริศนานัน
4: ท์คุณกลวีก็ยังออกมาช่วยแทนหลายดอกเอาเป็นว่าณตอนนี้เวลานี้เนี่ยผมว่าคุณสุปจีอ่ะเอาถ้าพูดกันแบบตรงไปตรงมาเนี่ยคนเชียร์ท่านก็เยอะประเด็นท่านก็ดีแต่ว่าประเด็นเนี้ยถ้ามันคุยกันหลายคนอ่ะมันตกผลึกกันที่ว่าไอ้ตัวเลข40บาทอ่ะมันไม่ใช่ตัวเลขจริงอ่ะคือถ้าจะถูกจริงมันอาจจะต้องถูกกว่านี้มั้ยในกรณีแบบนั้นเพราะว่าหลายคนนะวันนี้30บาทพอหาได้กันอยู่พอหยิบ40มาวางปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นข้อถกเถียงคนเมืองก็บอกเออ40ถูกคนต่างจังหวัดบางคนเขาบอกเขากินข้าวอย่างกับอย่างหนึ่งสามสิบบาทเนี่ยมันพอหาได้มีอยู่แม้ว่าคุณมนตรีเคยกินข้าวที่แท็กซี่กินไหมล่ะคือเวลาเรากินแกงเขียวหวานเนี่ยผมก็เคยเอานึกภาพบอกก็คือเ ไก่มันก็จะมีกระดูกเยอะกว่าเนื้อคุณก็ต้องไปนั่งคอยแคะกระดูกหรือคอยบุ้นบ้วนออกตรงนั้นอ่ะหรือเลือดก็เป็นเลือดเล็กๆอ่ะมันก็จะไม่เหมือนกันแต่มันพอหาได้
5: แต่มันเขื่อเยอะๆหน่อยนะครับ
4: มันมีอยู่แหละเพียงแต่ว่าเราจะเจอหรือเปล่าเท่านั้นเองครับ
5: ก็คนละหมัดก็แล้วกันแต่ผมว่าอย่างหนึ่งนะคุณวิรักษ์นิดเดียวก็คือคุณสุปจีนะครับที่หายไปสักระยะหนึ่งนะแล้วกลับมาอีกครั้งแต่ก่อนจะกลับมาเนี่ยก็เหมือนกับมีการนำร่องไม่ได้หายไปไหนยังอยู่นะแล้วก็พอมีประเด็นเรื่องข้าวแกง40บาทเนี่ยได้กลับมาแล้วครับคุณวิรักษ์ครับ
4: คุณมนตรีผมถามต่อตรงนี้ก็คือว่ามันเป็นความตั้งใจแล้วมันจะรอดหรือมันจะทำให้เกิดความยากเพราะว่าเหมือนกับท่านได้สัมภาษณ์ว่าการที่ไม่มีรัฐมนตรีช่วยเพราะท่านขอเพื่อที่จะทำให้เกิดความคล่องตัวแต่ประเด็นก็คือว่ายอดฝีมือในแบบเอกชนน่ะพอมาลงสนามการเมืองแล้วเนี่ยไอ้คนรอบๆเนี่ยมันจะต้องรู้ไหมอย่างถ้าเป็นนักการเมืองเขาจะรู้ได้ไหมว่าข้าวแกงมันเท่าไหร่กระยิงแคมเปญมันจะยังไงแบบไหนอะไรได้ไม่ได้เนี่ยพอเป็นเอกชนล้นๆแบบเนี้ยท้ายที่สุดมันไหวไหมคุณมนตรีในแง่แบบอันนี้ทิ้งให้ท่านประชนหรือว่าท่านเลือกเองที่จะมาแนวนี้อ่ะอย่างนี้
5: ก็อย่างถ้าอย่างคิดเร็วๆเนี่ยท่านคงจะต้องเสริมทีมไม่ต้องเอามาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีไม่ต้องคือเป็นคณะทำงานนะเอามาเป็นคณะเพื่อที่จะนำเสนออะไรแล้วมันจะต้องผ่านกระบวนคิดเพราะบางครั้งเนี่ยท่านอาจจะมาจากอีกจุดหนึ่งแต่พอมาพูดปัญหาหรือว่าสิ่งที่มันอยู่ในระดับรากหญ้าเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ผมเห็นเหมือนท่านไปขึ้นหลังคารถตอนน้ำท่วมหาดใหญ่เนี่ยด้วยความเคารพท่านยังเก้ๆกังๆอยู่เลยนะเพราะนั้นวันนี้นะครับถ้าเติมตรงนั้นเข้าไปแล้วอาจจะครบเครื่องเพิ่มมากขึ้นนะครับคุณพิรักษ์ครับ
4: พักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดย
0: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
6: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาลส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
9: อ้าวสายต่อไป
10: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
9: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
11: เลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อ
12: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1ติวเตอร์ยิม Y 2ภูพาวเวล Y 3ฟอร์ดพีท Y 4ลูกหมีซอนย่า Y 5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMods ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
13: M-Cod Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cod Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cod ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cod ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cod Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
14: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
4: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับเมื่อสักครู่ที่เห็นเนี่ยผมก็ไปนั่งรื้อตอนแรกผมข้ามข่าวนี้ไปแต่ว่าเอามาเติมหน่อยเมื่อประมาณวันเนี้ยสแตนดาร์ดก็ลงกรวีปริศนานันทกุลเนี่ยเขาบอกเนี่ยเสียดายถ้าโครงการข้าวแกง40บาทต้องพับเพราะว่าถูกโจมตีทางการเมืองผู้ที่เสียผลประโยชน์มากที่สุดก็คือประชาชนก็เป็นการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาช่วยซัพพอร์ตทางคุณสุปจีกันด้วยอ่ะไปดูสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับล่าสุดทรัมป์มีการกลับลำกันอีกครั้งหนึ่งเรื่องค่าธรรมเนียมผ่านทางช่องแคบคอมมุสเรื่องราวเป็นอย่างไรไปติดตามกันในสายตรงสุทธิชัยหยุ่นกันครับ
5: ครับ
15: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
16: กลับลำอีกแล้วครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพียงชั่วข้ามคืนจากเดิมประกาศว่าจะเก็บค่าผ่านทางช่องแคบโฮมุสหลังจากอเมริกาเข้าไปคุม 20% ของมูลค่าสินค้าที่ผ่านเรือพาณิชย์บอกว่าอเมริกาต้องเข้าไปคุมแต่ต้องเก็บค่าธรรมเนียมเพราะว่าต้องมีค่าใช้จ่ายผ่านไปไม่ถึง24ชั่วโมงแน่นอนครับคนที่ต้องทักท้วงหนักแต่ต้องทักท้วงเงียบๆนะครับก็ต้องเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของทรัมป์เองมาร์โคโรบิโอซึ่งออกมาประกาศซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าช่องแคบทั่วโลกต้องเป็นหน้าน้ำเสรีตามกฎหมายระหว่างประเทศและตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลห้ามประเทศไหนเก็บค่าผ่านทางสำหรับช่องแคบแล้วทำไมอยู่ดีๆประธานาธิบดีทรัมป์เองเป็นคนประกาศไม่มีคำอธิบายครับมีแต่คำประกาศเมื่อคืนนี้ เวลาบ้านเราผ่านไปเพียง24ชั่วโมงทรัมป์ออกข้อความในทรูโซเชียลยาวเหยียดเลยครับหลักๆคือเลิกครับไม่เก็บ 20% ก็ต้องมีทางออกครับเรื่องอย่างนี้อยู่ดีๆถอยไปไม่ได้เสียศักดิ์ศรีก็เลยบอกว่าแทนที่จะเก็บ 20% ก็จะให้ประเทศในอ่าวเปอร์เซียนี่แหละมาแห่กันลงทุนในสหรัฐอเมริกาซึ่งทำให้อเมริกามีรายได้มหาศาลนี่คือทางออกของทรัมป์เมื่อจนมุมแต่ข้อความยาวเหยียดนั้นบอกว่าน้ำมันกำลังไหลเวียนมากกว่าที่เคยมีมาต้องขอบคุณอำนาจอันยิ่งใหญ่ของกองทัพสหรัฐทรัมป์บอกว่าผมขอแสดงความชื่นชมเป็นพิเศษต่อรัฐมนตรีสงครามพีทแฮกเซตต่อประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมแดนเคนและผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางสหรัฐแบรดคูเปอร์เพราะว่าพวกเขานั้นรวมถึงกำลังพลทุกนายของกองทัพทรงพลังที่สุดในโลกช่องแคบโฮมุสจึงเปิดให้เรือทุกชาติผ่านได้ยกเว้นอิหร่านทั้งหมดเป็นเพราะผู้นำอิหร่านโกหกใช้ความรุนแรงมีเจตนาร้ายซึ่งกำลังจะพาประเทศอิหร่านไปสู่ความพินาศย่อยยับทรัมป์บอกว่าเราจะใช้มาตรการปิดล้อม full blockade นะครับกลับไปปิดล้อมเต็มที่อีกครั้งหนึ่งแต่จะใช้เฉพาะกับเรือที่เดินทางเข้าออกท่าเรืออิหร่านหรือเรือที่บรรทุกสินค้าที่เกี่ยวกับอิหร่านเท่านั้นหลังจากนั้นทรัมป์บอกว่ามีการหารืออย่างมีประสิทธิภาพกับผู้นำตะวันออกกลางทรัมป์บอกว่าผมหารือเสร็จได้ตัดสินใจยกเลิกค่าธรรมเนียมชดเชย 20% เปลี่ยนเป็นการทำข้อตกลงด้านการค้า และการลงทุนโดยประเทศอ่าวอาหรับจะเข้ามาลงทุนในสหรัฐนี่คือทางออกของทรัมป์เพราะว่าปกติก็ได้เจรจากับประเทศต่างๆทั่วโลกในการที่จะมาลงทุนในอเมริกาอยู่แล้วบันไดปีนลงนี่ก็ต้องอาศัยประเทศในอาหรับอ่าวอาหรับอีกครั้งหนึ่งทรัมป์บอกว่าการลงทุนเหล่านี้มีมูลค่ามหาศาลจะเป็นผลดีอย่างยิ่งต่อทั้งประเทศเหล่านั้นเองและต่ออนาคตของพวกเขาทรัมป์ให้เข้ามาลงทุนแล้วยังอ้างบุญคุณนะครับว่าคุณมาลงทุนในประเทศผมเนี่ยคุณจะดีเองทรัมป์บอกว่าสหรัฐมีเงินลงทุนไหลเข้ามามากที่สุดในประวัติศาสตร์อยู่แล้วทุกสิ่งที่ทรัมป์ทำนั้นต้องใหญ่ที่สุดยิ่งใหญ่และมากกว่าทุกครั้งในประวัติศาสตร์ทรัมป์บอกว่าการลงทุนชุดใหม่นี้จะทำให้ตัวเลขสูงขึ้นไปอีกจะเห็นโรงงานเห็นเครื่องจักรและโครงการใหม่ๆเกิดขึ้นทั่วประเทศในระดับประวัติการต้องมีคำว่าประวัติศาสตร์และประวัติการครับทรัมป์บอกว่าจะสร้างงานที่มีรายได้สูงให้คนอเมริกันอีกหลายล้านตำแหน่งอเมริกากำลังจะกลับมาชนะอีกครั้งหนึ่งชนะอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนี่ประโยคสำทับของทรัมป์บอกได้ว่ายุคที่อิหร่านสังหารผู้คนนับแสนรวมทั้งผู้ประท้วง 52,000 คนสิ้นสุดลงแล้วสำคัญที่สุดคืออิหร่านจะไม่มีวันมีอาวุธนิวเคลียร์แล้วทรัมป์ก็ลงชื่อประธานาธิบดีเจโดนัลด์ทรัมป์อ่านเสร็จแล้วผมก็นั่งคิดว่าเออทรัมป์นี่สุดยอดเวลารุกก็รุกชนิดที่ไม่หันมามองข้างหลังเวลาถอยนี่ก็ถอยกราวรูดได้โดยไม่รู้สึกเสียหน้าขอให้มีอะไรอ้างอิงเล็กๆน้อยๆแต่ว่าถ้าอ่านข้อความนี้ก็ต้องตีความครับว่าโฮมุสอยู่ใต้การควบคุมสหรัฐในทางปฏิบัติถึงแม้ไม่ได้ใช้คำว่ายึดครองแต่ว่าข้อความของทรัมป์ตรงนี้ที่บอกว่าช่องแคบโฮมุสนั้นเปิดสำหรับจราจรทางเรือทั้งหมดยกเว้นอิหร่านก็หมายถึงว่าทรัมป์กำลังประกาศว่าสหรัฐเป็นผู้ค้ำประกันเสรีภาพในการเดินเรือทุกประเทศสามารถผ่านได้ยกเว้นอิหร่านพูดอีกอย่างหนึ่งก็คืออเมริกากำลังทำหน้าที่คล้ายกับผู้บังคับใช้กฎในช่องแคบโฮมุสซึ่งอิหร่านจะยอมไหมแล้วกติกาสากลจะยอมให้เกิดเรื่องเช่นนี้หรือไม่เพราะว่ากติกาสากลนั้นไม่มีประเทศไหนที่อยู่ดีๆจะมาประกาศว่าฉันคุมช่องแคบนี้ช่องแคบนั้นแม้แต่อิหร่านเองถ้าประกาศว่าฉันเป็นเจ้าของช่องแคบก็ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศนะครับฉะนั้นทรัมป์ใช้อำนาจอะไรนั่นเป็นคำถามใหญ่ประเด็นที่2ที่อ่านข้อความเมื่อคืนตอนดึกของทรัมป์ก็คือเปลี่ยนจากการเก็บค่าผ่านทาง 20% เป็นการลงทุนโดยประเทศอ่าวอาหรับเพราะว่าก่อนหน้านี้ทรัมป์บอกว่าจะต้องทรัมป์ใช้คำว่า reimbursement fee คือค่าชดเชย 20% จากผู้ใช้เส้นทางแต่โพสต์ล่าสุดนี้ทรัมป์ประกาศว่าขอยกเลิกค่าธรรมเนียมเปลี่ยนเป็นประเทศอ่าวอาหรับลงทุนในสหรัฐแทนซึ่งเกี่ยวกันตรงไหนก็ตีความยากอย่างยิ่งเป็นการเปลี่ยนจากการเก็บเงินตรงเป็นการแลกกับเม็ดเงินลงทุนระยะยาวซึ่งลดแรงต้านทานและต่อต้านจากพันธมิตรในภูมิภาคได้มากกว่าชัดๆแต่ประเด็นที่3อ่านแล้วตีความได้ว่าเป็นการใช้การปิดล้อมเฉพาะอิหร่านกลับไปสู่การกดดันเพราะว่ายังโจมตีอยู่นะครับทั้งโจมตีทั้งปิดล้อมและทั้งกดดันไม่ให้ขายน้ำมันและไม่ให้เคลื่อนไหวได้แต่มีเงื่อนไขว่าเปิดช่องแคบโฮมุสนั้นเปิดเฉพาะประเทศที่ไม่เกี่ยวกับอิหร่านถ้าเกิดขึ้นจริงก็จะเป็นการกดดันเศรษฐกิจอิหร่านอย่างหนักอีกรอบหนึ่งคือพยายามลดผลกระทบต่อประเทศอื่นและตลาดน้ำมันโลกแต่เอาเข้าจริงๆเรือขนน้ำมันเรือขนสินค้าก็ยังลังเลอย่างยิ่งเจ้าของเรือหลายลำออกมาบอกว่าไม่มีวันที่ช่องแคบโฮมุสจะกลับมาสู่ภาวะปกติได้อีกไม่ว่าอเมริกาจะประกาศเข้าไปคุมเองไม่เก็บค่าผ่านทางแต่ใครจะมั่นใจได้ว่าอิหร่านซึ่งมีฐานยิงขีปนาวุธในบริเวณใกล้ๆกับช่องแคบโฮมุสหลายจุดอาจจะยิงใส่เมื่อไหร่ก็ได้มีเรือเร็วที่ติดระเบิดก็สามารถวิ่งชนอะไรต่อมีอะไรก็ได้การเผชิญหน้าเช่นนี้ไม่ว่าทรัมป์จะประกาศอย่างไรอิหร่านก็ยังยืนตระหง่านอยู่ตรงนั้นพร้อมที่จะตอบโต้ตลอดเวลาฉะนั้นภาวะนี้คือความสุ่มเสี่ยงรอบใหม่ท ที่มาอีกรูปแบบหนึ่งที่ทรัมป์ประกาศถอยแต่ยังยืนอยู่ตรงนั้นและเผชิญหน้ากับอิหร่านเต็มรูปแบบ
15: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
4: เรามาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันในช่วงสุดท้ายนะครับข้อเขียนของทางคุณสันติวิทีพรมบุตรไม่แน่ใจว่าตอนนี้แกไปอยู่สำนักข่าวไหนนะว่าก่อนก็อยู่อสมทนี่แหละ
5: ครับ
4: แกก็ตั้งคำถามถึงเรื่องของตัวสถานบันเทิงอยู่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหาอยู่ชัดเจนนะครับว่าที่เข้าไปตรวจเนี่ยในสภาพร้านในทางปฏิบัติเนี่ยมันเข้าข่ายเป็นสถานบันเทิงโดยไม่ได้รับอนุญาตทีนี้ BBC ไทยเขาก็ตั้งคำถามแล้วก็เขียนเป็นสกู๊ปว่าเมื่อมันมีการหนีมันมีการเลี่ยงเนี่ยมันออกทางข้างเนี่ยใครจะต้องเป็นคนรับผิดชอบเพราะว่าในสถานที่จดทะเบียนเนี่ยไอ้ที่เรียกว่าโรงเบียร์ลาดพร้าวเนี่ยจริงๆมันคือจดทะเบียนเป็นร้านอาหารแต่ขออนุญาตเล่นดนตรีทีนี้ในทางปฏิบัติแบบนี้เนี่ยมันเข้าข่ายที่ถูกเรียกว่าสถานบริการที่ต้องผ่านการกำกับที่เข้มงวดกว่านี้ทีนี้แนวทางพิพากษาเดิมที่มีการใช้กับทางซันติก้าครั้งนั้นจะถูกนำมาเทียบเคียงได้หรือเปล่าคำถามในเรื่องนี้ครับ BBC เขาขยายผลไปถามทางโฆษกสภาทนายความนี่เขาบอกว่าคือโรงเบียร์นราธิวาสเนี่ยจดทะเบียนร้านอาหารทำให้การตรวจสอบเนี่ยต้องมีการอ้างอิงพรบสาธารณสุขปี35พรบอาคารปี22แทนที่จะต้องตรวจสอบตามข้อกำหนดสถานบริการปี09ซึ่งมีวัตถุประสงค์ต่างกันคือเมื่อจดคนละแบบปุ๊บการเข้าไปตรวจจะเป็นอีกแบบนึงแล้วทีนี้ถ้ามันเลี่ยงตั้งแต่ตรวจเนี่ยจะทำยังไงทีนี้ครับพอจดเป็นร้านอาหารมันไม่ได้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจำนวนคนปริมาณแต่มันจะถูกระบุแค่เรื่องความสะอาดซึ่งมันก็จะเป็นคนละเรื่องละเพราะว่าสถานบันเทิงมันจะถูกตรวจอีกแบบหนึ่งทีนี้เมื่อจดเป็นร้านอาหารแล้วเนี่ยคนที่ตรวจสอบก็จะต้องเป็นเรื่องของสาธารณสุขก็จะมีตามพรบสาธารณสุขและพรบควบคุมอาคารแต่ก็คือกทมอยู่ดีแต่วัตถุประสงค์ในการตรวจก็จะไม่เหมือนกับตรวจสถานบันเทิงอยู่แล้วเขาตรวจว่ามีครบถ้วนไหมเช่นโครงสร้างปลอดภัยไหมทางเข้าออกปลอดภัยไหมซึ่งเขาก็บอกว่ามีครบแต่ไม่ได้ดูว่าในความเป็นไปได้เนี่ยใช้งานจริงๆยังไงแบบไหนคือถ้ามองแบบนี้ก็คือว่าคนไปตรวจเนี่ยก็คงจะบอกว่าผิดไหมเขาก็ตรวจตามพรบที่เขามีอยู่แต่คำถามก็คือว่าแต่ขอแบบนึงแต่ทำอีกแบบนึงอันนี้ใครจะผิดทีนี้ครับเรื่องนี้มันเป็นความประมาทหรือเป็นของเจ้าหน้าที่หรือยังไงเนี่ยเขาบอกข้อเท็จจริงมันยังไม่นิ่งแต่เคสซันติก้าเนี่ยมันชัดอยู่ที่ว่ามันเป็นที่อยู่อาศัยแล้วดัดแปลงเป็นอาคารมาเป็นสถานบริการทีเนี้ยเคสนี้ต้องดูครับว่าตกลงแล้วเนี่ยการอนุญาตหรือการให้สถานที่เนี้ยเล่นดนตรีเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าทีนี้ครับทางโฆษกสภาทนายความชั้นใช้คำบอกว่าส่วนใหญ่ที่เห็นเนี่ยการเกิดเหตุค่อนข้างเชื่อว่าเจ้าหน้าที่รัฐอาจจะทำงานไม่ครบถ้วนอันนี้ต้องดูว่าอาจจะทำงานไม่ครบถ้วนเนี่ยมันมีความผิดอะไรบ้างแต่ข้อเท็จจริงมันยังไม่นิ่งที่ไม่กล้าตอบก็คือว่าลักษณะกิจการน่ะหน่วยงานไหนที่ต้องรับผิดชอบหน่วยงานที่เขาขออนุญาตไปหน่วยงานที่ต้องมาตรวจสอบแล้วเขาทำแล้วเขาไม่ทำหรือเปล่าอันนี้ก็คือตั้งคำถามกันว่ามันยังมีจุดงงๆกันอยู่ทีนี้ครับในถ้าเทียบคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดปี59เนี่ยครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันมีซันติก้าผับเนี่ยกทมต้องร่วมชดใช้ให้กับญาติผู้เสียชีวิตในตรา 25% ของความเสียหายทั้งหมดเนื่องจากศาลมองว่าเป็นการละเลยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กทมทำให้เกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นถ้ามองเอาตรงนี้มาเทียบเคียงเนี่ยอาจจะต้องดูว่าการปล่อยให้มีการใช้อาคารผิดประเภทดัดแปลงเนี่ยอย่างเหมือนกับซันติก้าเนี่ยมันผิดไหมสองก็คือผู้อำนวยการเขตวัฒนาในตอนนั้นถ้าพูดถึงซันติก้าเนี่ยซึ่งเป็นผู้รับมอบหน้าจากกทมเนี่ยควรจะทราบไหมว่าอาคารเนี่ยถูกดัดแปลงเป็นสถานบริการเพราะตั้งอยู่ห่างจากสำนักงานเขตวัฒนาไม่มาก อันนี้ถ้าไม่ได้ขอเป็นสถานบริการขอเป็นร้านอาหารรับตรวจเป็นร้านอาหารแต่สภาพที่เห็นเนี่ยจะปฏิเสธได้ไหมล่ะว่ามันเป็นสถานบริการมันมีมากกว่าร้านอาหารเนี่ยทีนี้ครับการตรวจตราอย่างเคร่งครัดกรณีระบบป้องกันอัคคีภัยเนี่ยมันตรวจชัดไหมผู้อำนวยการเขต คยตรวจไหมเคยมีคำสั่งให้แก้ไขไหมทีนี้อันนี้เราพูดถึงเคสของทางสติก้าแต่กับร้านอาหารที่มีดนตรีแต่ตั้งชื่อว่าโรงเบียร์แต่ลักษณะเป็นผับเนี่ยทางสภาบอกว่าต้องไปดูนะว่าตอนนี้เขาไปตรวจเนี่ยตรวจยังไงแล้วพบให้สั่งให้แก้ไหมหรือไม่สั่งหรือยังไงแต่ในทางกลับกันถ้าเจ้าหน้าที่เข้าไปรับเปลี่ยนแปลงทีหลังหน่วยงานสามารถอ้างว่าจะไม่ทราบก็ยังมีโอกาสเป็นไปได้อันนี้ก็ใส่ดอกจันแล้วก็วางไว้แบบมีเนื้อหายาวคุณมนตรีแต่ประเภทแต่เรื่องแบบนี้ผมเข้าใจว่าคุยกันโดยที่ไม่ได้เอาหลักกฎหมายมาเยอะแล้วก็หลายคนบอกว่าสภาพที่ตั้งคำถามกันนี้เป็นกันอยู่เต็มไปหมดในหลายๆที่ในกรุงเทพมหานครรวมไปถึงจังหวัดใหญ่ๆด้วยซ้ำไปครับคุณมนตรี
5: โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวนะครับจริงๆเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวถ้ากลับมาจากประเทศจีนเรื่องนี้ก็คิดว่าน่าจะยังไม่จบหรอกนะเพราะท่านนายกรัฐมนตรีไปวันพรุ่งนี้แล้วกลับประมาณสักวันที่20หรือ21นะสัปดาห์หน้านะครับมีคนแนะนำนะครับคุณอภิรักษ์ว่าถ้าจะมาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของโซนนิ่งแล้วก็เรื่องของกฎหมายสถานบันเทิงเนี่ยก็เชิญนะครับเมืองท่องเที่ยวผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพัทยานะภูเก็ตอะไรทั้งหลายแหละที่เป็นเมืองใหญ่ๆเนี่ยคงจะต้องมานั่งล้อมวงแล้วก็แชร์ปัญหาหาทางออกข้อเสนอแนะต่างๆน่าจะเป็นประโยชน์ดีกว่าที่จะมาตั้งคำถามว่าตัวท่านเองก็งงเหมือนกันนะก็ตรงนี้พอเห็นนายกรัฐมนตรีงงก็เลยมีคนแนะนำว่าตรงนั้นแหละน่าจะเป็นทางออกก็คือรับฟังความเห็นจากคนที่เขาอยู่กับเมืองท่องเที่ยวและกรุงเทพมหานครซึ่งเชื่อว่าตรงนี้ผู้ว่าชัดชาติเองเมื่อวานที่บอกว่านักข่าวถามว่าจะเสร็จภายใน4ปีไหมนะผู้ว่าบอกนานไปก็แสดงว่าจะต้องทำให้เร็วก็คิดว่าน่าจะเป็นปัญหาเร่งด่วนแล้วก็ตื่นเช้ามาเห็นข่าวไม่แน่ใจใครเป็นคนพูดนะคุณวิรากรรมก็จะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นวาระแห่งชาติ อีกเรื่องหนึ่งครับคุณวิรากรรมเอาผมไม่ไปวาระแห่งชาติแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะที่จะต้องให้หลายๆส่วนมีส่วนร่วมในการที่จะพูดคุยแล้วก็หาทางออกร่วมกันอันนี้ไม่แน่ใจว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะติดไม้ติดมือไปที่ประเทศจีนด้วยหรือไม่แต่วันนี้ครม.เงาของพรรคประชาชนนะก็ยังทำหน้าที่อย่างเสมอต้นเสมอปลายทุกครั้งประชุมวันจันทร์แต่วันนี้อาจจะติดขัดปัญหาอะไรหรือว่ายังต่อเนื่องหรือเปล่านะกลับเป็นการประชุมในวันพุธหลังการประชุมครม.เงาพรรคประชาชนนะคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็ออกมาแถลงซึ่งเรื่องที่หยิบยกขึ้นมาและหารือกันในวันนี้ก็คือปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำคุณณัฐพงษ์บอกว่าปัญหามลพิษในแม่น้ำตนและก็พรรคประชาชนได้พูดคุยกับทูตจีนที่สถานทูตโดยตรงซึ่งทางการจีนแสดงจุดยืนมาโดยตลอดว่าพร้อมสนับสนุนประเทศไทยให้แก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้เพราะสารพิษในแม่น้ำไม่ได้สร้างผลกระทบเฉพาะคนไทยเท่านั้นแต่ยังกระทบไปถึงเพื่อนบ้านนับล้านคนซึ่งวันนั้นสถานทูตได้ให้คำมั่นกับพวกเรากลับมาว่าหากมีข้อมูลข้อเท็จจริงที่ทำให้เห็นว่าเหมืองที่เปิดอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านก่อให้เกิดมลพิษจริงและเป็นเหมืองที่มีการส่งออกนำเข้าไปยังประเทศจีนนะโดยจีนมีกฎหมายเข้มงวดในเรื่องการนำเข้าแร่เอิร์ธนะว่าต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมทางการจีนพร้อมเข้ามาจัดการเรื่องนี้เพราะเขาให้ความสำคัญเรื่องภาพลักษณ์ที่ไม่อยากให้สายตาของประชาชนชาวไทยและประชาคมโลกมองว่ารัฐบาลจีนสนับสนุนธุรกิจที่ไม่ถูกต้องคุณณัฐพลบอกว่าจากการดำเนินงานที่ผ่านมาตนเองและนายพัทรพงษ์ลีลาพัฒน์ส.ส.เชียงใหม่พรรคประชาชนนะครับได้เข้าพบทูตจีนเมื่อ14กรกฎาคมที่ผ่านมาที่สถานทูตแล้วก็รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่เป็นข้อเท็จจริงผลตรวจทางวิทยาศาสตร์ว่าสารพิษที่เกิดขึ้นอาจไม่ได้มีต้นทางมาจากประเทศไทยแต่มาจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งต้องขอบคุณท่านทูตที่ได้เน้นย้ำหลายครั้งว่าหลังจากได้รับข้อมูลแล้วจะส่งไปยังปักกิ่งและรัฐบาลจีน โดยตรงทีนี้สิครับคุณอภิรักษ์ครับมันมีประเด็นอันหนึ่งที่คุณพัทรพงศ์บอกว่าสิ่งหนึ่งที่จีนเรียกร้องกลับมายังรัฐบาลไทยขออภัยครับคือเรื่องนี้รัฐบาลจีนไม่สามารถแบกรับและแก้ไขเพียงคนเดียวได้ต้องมีรัฐบาลไทยและประเทศเพื่อนบ้านแก้ไขปัญหาร่วมกันซึ่งตนเชื่อมั่นว่าหากรัฐบาลไทยใช้การทูตที่ถูกต้องไทยในฐานะผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงถือธงนำในเรื่องนี้รัฐบาลจีนพร้อมสนับสนุนการทำงานทางการไทยเช่นเดียวกันและพร้อมตั้งคณะทำงานหลายฝ่ายประกอบด้วยจีนไทยเมียนมาและประเทศอื่นๆเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกันจริงๆเนี่ยเป็นปัญหามาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับคุณเป็นเรื่องของตั้งแต่สมัยรองนายกภูมิธรรมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะถึงขั้นมีดำริว่าเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราไม่สามารถที่จะไปจัดการปัญหาที่ต้นทางได้เพราะมันเป็นพื้นที่ของชนกลุ่มน้อยที่เขามีอิทธิพลอยู่เจรจากับรัฐบาลพม่าก็ไม่ได้นะฮะเราก็จะต้องสร้างเขื่อนขึ้นมาป้องกันตัวเราเองไว้ก่อนนั่นคือในช่วงสั้นๆที่ท่านกลับเข้ามาแต่วันนี้ปัญหานี้ยังอยู่ทั้งแม่น้ำกกแม่น้ำอะไรทั้งหลายที่จะไหลลงไปสู่แม่น้ำโขงแม่น้ำสายแม่น้ำร่วงนะก็มีสารปนเปื้อนตรงนี้ที่มีต้นทางมาจากประเทศเพื่อนบ้านที่ทำเหมืองทองแล้วก็ทำให้สารต่างๆนั้นไหลมาที่บ้านเราเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่านายกจะไปเมืองจีนพรุ่งนี้และฝ่ายค้านเขาก็มาแถลงเรื่องนี้ก็ไม่แน่ใจว่านะจะให้นายกตรีได้หนีปัญหานี้ไปพร้อมๆกันด้วยหรือเปล่าครับคุณพิรักษ์ครับ
4: เขาก็เหมือนกับแอบเด็บเรานิดหน่อยนะว่าไทยต้องมีการพูดที่ถูกต้องประโยคนี้ก็ถือว่าผมฟังแล้วก็ขีดเส้นใต้ทีนี้เมื่อสักครู่ครับผมก็ไปนั่งไล่เลียงเจอนอกเหนือจากคุณแนนบุญธิดาสมชัยจะมาโต้กับสีฟ้าแล้วเนี่ยมีความชัดเจนครับเนชั่นเขาลงเอาไว้ครับพลพีสวนการดีเดือดถูกเหน็บลูกเทพบอกผลงานเพียบย้ำรัฐบาลเดินหน้าเพิ่งทำงานมา2เดือนขอรอดูผลงาน 15-30 วันโต้เลยบอกนี่ประชาธิปัตย์เนี่ยไม่มีผลงานเป็นที่จดจำเนี่ยการแก้ภาพไฟการแก้ปัญหาโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยเป็นผลงานของรัฐบาลชุดปัจจุบันลูกเทพไม่ใช่ปัญหาแต่คือฝีมือทำงานชี้การบูรณาการหลายกระทรวงทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้จริงก็เป็นเหมือนผมว่าเขานัดกันมานะคุณมนตรี
5: ค
4: ือนัดกันมาโต้ในประเด็นท่านที่ถูกเรียกว่าลูกเทพทั้งหลายเนี่ยออกมาตอบโต้กันภายในวันเดียวกันเนี่ยหลายคนเลยทีเดียวครับคุณมนตรี
5: ดูเหมือนต้องใส่ดอกจันแล้วมีนัยยะทางการเมืองแน่ๆและเที่ยวนี้ต้องบอกว่าประชาธิปัตย์เองก็เปิดพื้นที่เปิดหน้าแล้วก็ให้อีกฝั่งหนึ่งนั้นเนี่ยทั้งคุณกลวีที่คุณรักพูดถึงในตอนต้นจนกระทั่งมาถึงคุณพลพีแล้วก็คุณแนนบุญธิดาสมชัยอ่ะพรุ่งนี้พรรคประชาธิปัตย์ตั้งหลักแล้วนะจะโต้กลับยังไงถือว่าเป็นการ อุ่นเครื่องก่อนนะฮะในช่วงปิดสมัยประชุมแล้วก็รอการเปิดสมัยประชุมครับคุณพิรักษ์ครับ
4: หมดเวลาของคุณมนตรีและผมนะครับเจอกันในวันพรุ่งนี้กับข่าวเด่นนะครับ

0: thinkingradio.mcot.net ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
1: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเหล่านักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
0: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net

0: 95.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบเบิ่มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม2 ชั้น 1 หน้าชาร์ลส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
9: M-Cord Connect แอปนี้

0: เพราะวันนี้จะฟังThinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอมอรัลรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเจเดล

0: 18นาฬิกากับอีก6นาทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World วันพุธที่15กรกฎาคมครับอยู่กับผมวารินสัจเดลก็พบกันเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์18นาฬิกาหลังเคารพธงชาติครับวันนี้ครับที่ตลาดหุ้นบ้านเราติดเพิ่มขึ้นมา 4.18 จุดครับมูลค่าการซื้อขายก็ไม่ทิ้งจากเมื่อวานสักเท่าไหร่นะครับ 86,236.86 ล้านบาทครับตลาดปิดไปที่ 1,630.21 จุดการซื้อขายวันนี้นะครับดัชนีปรับตัวขึ้นเคลื่อนไหวในแดนบวกตลอดทั้งวันนะครับจุดสูงสุด 1,642.14 จุดและจุดต่ำสุด 1,627.19 จุดครับวันนี้หลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น240หลักทรัพย์ลดลง205หลักทรัพย์และไม่เปลี่ยนแปลง213หลักทรัพย์นะครับเราจะมาพูดคุยฟังมุมมองกับนักวิเคราะห์ของเราในวันนี้คุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งสายงานตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดนะครับคุณสุเชษฐ์สวัสดีครับ
1: ครับคุณวรินทร์ครับสวัสดีท่านฟังท่านชมผมตลาดนี่มีปัจจัยที่แย้งโดยสิ้นเชิงนะฮะเป็นเพราะว่าสถานการณ์ของสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมันส่งผลทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยเบนซ์เองขึ้นไปถึง85เหรียญนะกับ WTI เนี่ยขึ้นมา80เหรียญนะก็ขึ้นค่อนข้างแรงนะฮะแล้วก็ในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ค่อยได้เห็นการขึ้นอย่างขนาดนี้นะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยที่เราออกอากาศเนี่ยทางยุโรปเองเนี่ยมีความเป็นห่วงเรื่องสงครามมาอย่างตลอดนะฮะดัชเองลง195จุดในฝรั่งเศสลง14ในลอนดอนลง22ในตัวอิตาลี249เมื่อวานก็เป๋เหมือนกันนะในอิตาลีนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจทางสหรัฐอเมริกาแย่ลงปัจจัยทำให้ตัวตลาดหุ้นในสหรัฐอเมริกาในที่ต่างที่เพิ่มขึ้นนะในขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้เนี่ยกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดในญี่ปุ่นในเกาหลีในไต้หวันในทิศทางที่เพิ่มขึ้นทำให้ตลาดหุ้นของไทยเราเนี่ยสามารถยืนอยู่ได้ข้อน่าสังเกตอย่างหนึ่งก็คือในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณการซื้อขายในบ้านเราเกิดขึ้นจากช่วงบ่ายนะเกิดขึ้นจากตัวฟอร์เรนเป็นแรงซื้อนะแล้วก็นี่คงต้องพูดอย่างมีความรู้สึกจริงๆว่าพอเลนที่เข้ามาซื้อเนี่ยคงจะไปเล่นที่ตัวของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มากกว่านะครับแล้วก็เป็นหุ้นตัวใหญ่ๆที่อยู่ในเซ็ต50นะฮะแต่ที่ผมบอกว่ามันมีปัญหาอย่างสิ้นเชิงก็คือผมยกตัวอย่างอันหนึ่งก็แล้วกันฮะตัวของวันนี้เนี่ยตัวของตัวแอดวานซ์ขึ้นไปแตะที่384นะครับพอหักหัวลงเนี่ยทิ้งแบบกระจุยกระจายเลยลงมาปิด374ลงมาถึง10บาทนะฮะอันเนี้ยสถานการณ์เนี้ยนะฮะเป็นสถานการณ์หนึ่งละแต่การที่2คือแบงค์เนี่ยก็โอเคขึ้นมาเยอะแล้วล่ะนะอย่างค่าประกาศผลการงานมารอบนี้แล้วเนี่ยไม่รู้ว่าแบงค์เนี่ยจะยังคงสามารถยืนได้อยู่ระดับราคานี้หรือเปล่าฝากอย่างนี้เพื่อเตือนเพื่อนนักลงทุนนะครับอย่าพึ่งฮึกเหิมเอาเงินเข้าสู่ตลาดนะฮะมันมีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะมากภาวะสงครามเนี่ยราคาเป็นข้อน่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งที่ผมเพี้ยนๆไปนะว่าผมคงเพี้ยนเองนะว่ามีภาวะสงครามเกิดขึ้นราคาทองเนี่ยยืนอยู่4031ไม่ยอมขึ้นไปข้างบนวันนี้เนี่ยอยู่ที่4031ลบมา21เหรียญ นะครับลินซินเวอร์ลบ70เหรียญ นะฮะด้วย 0.70 เท่านั้นเองปัญหาผมคือมันเหมือนกับตลาดอาจจะยอมรับในแง่สงครามว่ามันคงเป็นอย่างเงี้ยนะฮะแต่ในยุโรปเองนั้นกลัวการยืดเยื้อนะกลัวการยืดเยื้อมีแรงขายไปวันนี้ค่าบาทเนี่ยอยู่ที่ 33.5080 ทบต.ประกาศนะขณะที่เรียลไทม์ตอนนี้อยู่ที่ 33.62 เป็นลักษณะของการอ่อนค่านะครับตัวบิตคอยน์ในแง่ของตัวบิตคอยน์เองก็เป็นลักษณะของการอ่อนตัวนะครับออกขอประทานโทษครับเปลี่ยนใหม่แล้ว564755บวกขึ้นมา40เหรียญนะครับถามว่าอุตสาหกรรมไหนที่มา ผมยังคง recommendation ในแง่ของการถือนะฮะไม่ซื้อเพิ่มในกลุ่มแบงค์ฮะเพราะว่าในสัปดาห์นี้นะจนถึงวันที่25เนี่ยผลการงานของกลุ่มอุตสาหกรรมแบงค์คงออกมามีตัวอย่างของกลุ่มผลการงานกลุ่มอุตสาหกรรมแบงค์ก็คือตัวทิสโก้ออกผลการมาแล้วนะฮะค่อนข้างดีนะแล้วก็พอออกผลการงานมาค่อนข้างดีแล้วเซโรแฟกก็เป็นลักษณะของการอ่อนตัวลงอย่างไรก็ตามผมยังเชื่อในเครดิตของแบงค์3แบงค์นะฮะเป็นไม่ว่าจะเป็นในตัวKBankนะครับซึ่งมีปริมาณการซื้อขายค่อนข้างที่จะหนาแน่นนะครับแต่ช่วงหลังๆเนี่ยไทยพาณิชย์ขึ้นมาตีบ้านอยู่แล้วนะกรุงไทยแบงค์ฮะลักษณะการที่ภาครัฐยังต้องพึ่งพากรุงไทยในแง่ของการทำงานอยู่แล้วก็ตัว KKP ฮะ K3K เนี่ยใน KKP นั้นผมคิดว่าเขาทำดิวต่างๆค่อนข้างประสบความสำเร็จนะครับปีที่แล้วเนี่ยเขามีการบันทึกบัญชีน้อยกว่านะเพราะต้องตั้งสำรองปีนี้เนี่ยการบันทึกบัญชีคงเต็มที่เพราะนั้นกำไรจากปีแล้วคงดีขึ้นฮะ K3K เป็นหุ้นแบงค์ที่โดดเด่นกลุ่มอุตสาหกรรมอีกกลุ่มหนึ่งที่หนีไม่พ้นเลยนะฮะฟิเทปปตท.ไทยออยล์บางจาก NPRC ทุกนี้ทำนิวไฮกันหมดวันนี้แบบสนุกสนานเฮฮาแล้วนะเกรงว่าถ้าราคาน้ำมันลงแล้วจะเป็นลักษณะการแกว่งตัวชุดสุดท้ายเลยนั้นก็คงเป็นพระเอกของผมฮะพวกเดลต้าฮานาภูมิเจริญแคลคอมนะสามกลุ่มนี้ฮะเป็นสามกลุ่มที่ยังมีอิทธิพลกับตัวตลาดอยู่ครับอย่างไรก็ตามนะครับกลุ่มไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวกัฟตัว GPSC นะครับตัววาอัพที่มีลักษณะการขยับในต่างนี้เพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันบีกิมดูแรงมากในขณะที่ซันกุลขึ้นมาทำนิวไฮแล้วที่5บาทก็ลดความเสี่ยงหน่อยนะครับบากปากเพื่อนคุณว่าเพิ่มความระมัดระวังครับซื้อดีกว่าเพิ่มน้ำหนักนะครับแล้วก็ดูให้ชัดเจนอีกทีว่าไม่รู้ว่าสงครามจะจบลงเมื่อไหร่นะฮะแต่ค่อนข้างแน่ใจในระดับหนึ่งว่าถ้าผลการงานแบงก์ออกมาแล้วเนี่ยนะครับอาจจะตลาดอาจจะมีลักษณะของการพักตัวยังไงก็ตามยังเชื่อว่าดัชนีนั้นยังทะลุผ่านระดับ1650ได้นะครับหวังว่าคงจะได้เจอกันในทุกหน้าที่1650ครับคุณวรินทร์ครับวันนี้ลาครับ
0: ครับผมขอบพระคุณมากเลยนะครับ
1: โอ้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งสายงานตราสารคุณและตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดนะครับวันนี้เนี่ยตลาดบ้านเราปรับเพิ่มขึ้นซึ่งมีแรงซื้อหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มที่อิงราคาน้ำมันเนี่ยมันหนุนตลาดต่อเนื่องเลยนะครับโดยเฉพาะ PTT และช็อปนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากแรงซื้อเก็งกำไรงบไตรมาส2ปี69และปัจจัยหนุนจากราคาน้ำมันที่กลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นและบอนด์ยิลด์ของสหรัฐก็ปรับตัวลงนะครับวันพรุ่งนี้นะครับก็ยังมีเซนติเมนต์หนุนตลาดตามตลาดหุ้นต่างประเทศครับที่ปรับตัวขึ้นตามกันนะครับจากรายงานตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐเดือนมิถุนายนที่ออกมาต่ำกว่าคาดทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรหรือบอนด์ยิลด์สหรัฐนั้นปรับตัวลงแม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนั้นจะยังคงมีความกังวลที่ทางเงินเฟ้อในระดับสูงอยู่ก็ตามนะครับแนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันพรุ่งนี้เนี่ยคาดว่าจะแกว่งตัวไซด์เวย์ครับทีนี้ต้องติดตามการรายงานดัชนีราคาผู้ผลิตนะครับ Producer Price Index PPI เดือนมิถุนายนของสหรัฐนะครับทางด้านของคุณชาญชัยพันธาธนากิจครับจาก Maybank เนี่ยนะครับก็ให้แนวรับแนวต้านไว้ที่แนวต้าน 1,650 จุดและแนวรับ 1,620 จุดนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้วันนี้ตลาดของบ้านเรานะครับบวกขึ้นมา 4.18 จุดครับคิดเป็น 0.26% ติดไปที่ 1,630.21 จุดนะครับในขณะที่ภูมิภาคนะครับ15กรกฎาคมไล่ไปทีละตลาดเลยนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนวันนี้ติดลบครับหลังจากทางการจีนเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอซึ่งก็รวมถึงผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศกับ Gross Domestic Product GDP ที่ขยายตัวในอัตราต่ำสุดในรอบกว่า3ปีครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดไปที่ 3,955.58 จุดลดลงไป 11.55 จุดคิดเป็น 0.29% นะครับ หางเซ็งฮ่องกงวันนี้ปิดพุ่งขึ้นครับหลังจากที่สหรัฐเผยดัชนีราคาผู้บริโภค CPI ครับ Consumer Price Index ที่ต่ำกว่าคาดซึ่งก็ทำให้นักลงทุนมีความหวังว่าเฟดนั้นจะไม่เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะใกล้นะครับโดยนักลงทุนนั้นมองข้ามปัจจัยลบอย่างความตึงเครียดในตะวันออกกลางรวมถึง GDP ของจีนที่ขยายตัวในอัตราต่ำสุดในรอบกว่า3ปีไปเลยนะครับหางเซ็งปิดไปที่ 24,681.10 จุดเพิ่มขึ้นมา340กว่าจุดครับคิดเป็น 1.4% นิกเกอิโตเกียววันนี้ปิดทะยานขึ้นกว่า 1,000 จุดเลยนะครับเนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวลหลังจากที่อัตราเงินเฟ้อในสหรัฐชะลอตัวลงประกอบกับความเชื่อมั่นในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ช่วยกระตุ้นแรงซื้ออย่างคึกคักครับนิกเกอิปิดไปที่ 68,751.51 จุดเพิ่มขึ้นมา 1,000 กับอีก 8 จุดนะครับคิดเป็น 1.49% Cost Speed ครับคุณโปรสิตเกาหลีใต้พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันนี้นะครับมีแรงหนุนจากหุ้นเทคโนโลยีรายใหญ่ที่ทะยานขึ้นขนาดเดียวกันเนี่ยตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐที่ต่ำกว่าคาดก็ทำให้นักลงทุนมีความหวังว่าเฟดนั้นจะไม่เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะใกล้นี้นะครับแม้ว่านักลงทุนจะยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดในตะวันออกกลางก็ตามครับคอสปีติดไปที่ 7,284.41 จุดเพิ่มขึ้นมา 427.58 จุดครับคิดเป็น 6.24% ออสเตรเลียก็ปิดบวกนะครับ S&P ASX 200หลังจากที่สหรัฐนั้นเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ต่ำกว่าคาดซึ่งก็ทำให้นักลงทุนมีความหวังว่าเฟดนั้นจะไม่เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะใกล้นะครับS&P ASX 200วันนี้ปิดไปที่ 8,841.10 จุดเพิ่มขึ้นมา 32.60 จุดคิดเป็น 0.30% เช่นเดียวกันกับดัชนี All Ordinaries ที่ปิดไปที่ 9,034.60 จุดเพิ่มขึ้นมา 33.30 จุดเป็นเปอร์เซ็นต์เดียวกันเลยนะครับ 0.37% มีข่าวประชาสัมพันธ์ฝากกันนะครับในช่วงนี้สำหรับท่านที่สนใจอยากจะเป็นเศรษฐีห้ามพลาดโอกาสนี้นะครับถือว่าเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วนะครับในการเป็นเศรษฐีเงินล้านแจกหนักครั้งสุดท้ายครับรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษจำนวนทั้งสิ้น113ล้านบาทนะครับเราแจกไปแล้ว2ครั้งนะครับครั้งที่1เมื่อ16พฤษภาคม69ครั้งนั้นเนี่ย13ล้านบาทครั้งที่2แจกไปเมื่อ16มิถุนายนที่ผ่านมาครับ30ล้านบาทและโอกาสลุ้นรางวัลครั้งสุดท้ายจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ครับรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทรางวัลละ10ล้านบาท7รางวัลนะครับนี่คือรางวัลของคนชอบออมที่ช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายและยังได้มีสิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่นะครับลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มและลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีนะครับที่ยังไม่ครบอายุทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติได้ในแต่ละงวดครับพร้อมกับรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดที่สำคัญครับบุคคลธรรมดาเนี่ยรับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีนะครับมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้วตอนนี้เลยนะครับวันนี้วันสุดท้ายนะครับสาขาน่าจะปิดแล้วครับยกเว้นในห้างหรือกดซื้อด้วยตัวเองยังทันอยู่นะครับแอปพลิเคชัน MyMo วันนี้วันสุดท้ายนะครับ15กรกฎาคม2569นะครับเงื่อนไขอื่นก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะครับเข้าไปโหลดแอปพลิเคชัน MyMo นะครับ MYMO ย่อจาก My Money เนี่ยนะครับ MyMo วันนี้วันสุดท้ายนะครับลุ้นเป็นเศรษฐีกันนะครับส่วนท่านที่อยากจะอัพสกิลเรื่อง Artificial Intelligence โอกาสนี้มาถึงแล้วนะครับกับ AI for Life ปีที่3ครับในตอนที่มีชื่อว่า Click and Create and Create นะครับ1สิงหาคมนี้ครับวันเสาร์วัยเก๋าไม่ต้องกลัว AI อีกแล้วนะครับเราจะเปลี่ยนมือถือให้เป็นเครื่องมือสร้างความสุขแค่ใช้เครื่องเดียวที่มีอยู่นี่แหละครับ Thinking Radio อยากชวนพี่ๆวัย 40 plus 50 plus นะครับ40 50 plus และผู้ที่กำลังเกษียณมาร่วมเวิร์กช็อปสุดพิเศษแบบจับมือทำครับ AI for Life ปีที่3ตอน Click and Create วัยเก่าเล่าภาพด้วย AI ครับเรียนง่ายสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานนะครับสิ่งที่วัยเก่าจะได้เรียนรู้ในงานนี้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งใช้มือถือเพียงแค่เครื่องเดียวหรือแท็บเล็ตเพียงแค่เครื่องเดียวเท่านั้นนะครับ เนรมิตภาพถ่ายครับเปลี่ยนรูปธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นเรื่องราวสุดปังสร้างวิดีโอสุดล้ำครับตัดต่อคลิปเก๋ๆไว้ส่งต่อและโพสต์ปวดลูกหลานนะครับเพื่อนๆก็ได้ครับหลายท่านอาจจะซิงเกิลอยู่นะครับฝึกทำบันทึกชีวิตด้วย AI ไว้แบ่งปันเพื่อนๆในงานเลี้ยงคุณหนุ่มก็น่าสนใจนะครับไฮไลท์ของงานนะครับเราจะเรียนกันกับอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ครับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุซึ่งท่านมีประสบการณ์มานานเกือบ30ปีนะครับดูแลใกล้ชิดด้วยทีมสตาฟทั้ง10คนคอยประกบแบบจับมือทำรายละเอียดกิจกรรมนะครับงานนี้ย้ำอีกครั้งมีวันเสาร์ที่1สิงหาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาครับราคาพิเศษเพียงท่านละ 3,900 บาทต่อท่านสุดคุ้มเลยนะครับรับคู่มือ1ชุดดูคลิปย้อนหลังได้1เดือนเต็มและอิ่มอร่อยกับอาหารว่าง2เบรกนะครับและบุฟเฟ่ต์มื้อกลางวันเติมไม่อั้นครับแต่ว่าต้องด่วนนิดนึงนะครับรับจำนวน50ท่านเท่านั้นนะครับ50ที่นั่งเท่านั้นวิธีสมัครนะครับง่ายๆครับแอดไลน์เข้ามาเลยครับมาที่ official line account ของ Thinking Radio นะครับ @thinking radio มี @ sign ด้านหน้านะครับ @thinking radio พิมพ์ติดกันนะครับเราพบกันในวันที่1สิงหาคมนี้ครับวันนี้ความเคลื่อนไหวในบ้านเราที่น่าสนใจนะครับ CIMB เตือนถ้าไม่เร่งปรับโครงสร้างเนี่ยไทยเตรียมขึ้นเขียงเศรษฐกิจโตต่ำ 2-2.5% ยาว5ปีเลยครับดร.มอเทพจาวลานะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนได้พูดถึงไตรมาส3ปีนี้ครับเริ่มเห็นแสงสว่างมากขึ้นแล้วครับหลังจากที่ผ่านช่วงอ่อนแรงสุดของปีในไตรมาสที่2ปัจจัยบวกเนี่ยมาจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงมากสหรัฐอิหร่านลงนามสัญญาพักรบชั่วคราวแม้จะมีโอกาสกลับมาสู้รบกันใหม่คือตอนนี้ล่าสุดก็คือฉีกทิ้งไปแล้วนะครับ MOU ที่ลงนามกันไปเนี่ยนะครับการส่งออกของไทยก็เป็นแรงหนุนสำคัญครับรวมถึงมาตรการภาครัฐที่ช่วยประคองกำลังซื้อก็เป็นแฟกเตอร์ที่ดร.มอเทพนั้นนำมาใช้ในการวิเคราะห์เหมือนกันนะครับโดยท่านพูดถึงแนวโน้มเศรษฐกิจไทยไตรมาส3ประเมินนะครับว่าเศรษฐกิจไทยนั้นกำลังเผชิญกับจุดเปลี่ยนและปัจจัยท้าทายสำคัญ5ด้านเลยครับซึ่งส่งสัญญาณการฟื้นตัวท่ามกลางความผันผวนของปัจจัยภายนอกประเทศนะครับ1เลยคือสถานการณ์พลังงานโลกครับก็คาดว่าราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยจะอยู่ราว80ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลลดลงจากไตรมาสที่2ที่เคยทะลุ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแม้จะมีความตึงเครียดในอิหร่านอยู่นะครับแต่ก็คาดว่าไม่น่าจะลุกลามไปสงครามใหญ่ครับก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันที่ทรงตัวในระดับดังกล่าวนั้นเป็นปัจจัยบวกต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยนะครับข้อที่2ครับทิศทางนโยบายการเงินก็คาดว่าเฟดนั้นน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ 3.75% ตลอดปีครับเนื่องจากเงินเฟ้อมีแนวโน้มชะลอลงตามราคาพลังงานและก็ไม่ได้เกิดจากอุปสงค์ที่ร้อนแรงนะครับขณะที่แบงก์ชาติเราเองก็มีแนวโน้มคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1% เช่นกันเพราะว่าแรงกดดันเงินเฟ้อของไทยนั้นยังมาจากฝั่งต้นทุนเป็นหลักนะครับมากกว่าการขยายตัวของอุปสงค์ในประเทศครับข้อที่3สงครามการค้าครับแม้ว่าจะมีความเสี่ยงด้านพลังงานที่เริ่มคลี่คลายแล้วแต่ครึ่งปีหลังเศรษฐกิจโลกยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากสงครามการค้ารอบใหม่โดยเฉพาะการที่ทรัมป์เนี่ยจะนำมาตรา301กลับมาใช้กดดันประเทศผู้ค้าซึ่งก็อาจจะกระทบต่อการค้าโลกและภาคการส่งออกของไทยนะครับก็ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดข้อที่4คือค่าเงินบาทและเศรษฐกิจไทยครับคาดว่าเงินบาทนั้นจะแข็งค่ามาอยู่ที่ราว33บาท10สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสที่3จากกระแสเงินทุนไหลเข้าและทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐที่ส่งตัวพร้อมกับประเมินนะครับว่า GDP ไทยปี69นั้นจะเติบโต 2% โดยมีการลงทุนภาคเอกชนเป็นแรงขับเคลื่อนหลักครับแทนการบริโภคและข้อที่5คือนโยบายภาครัฐนะครับรัฐบาลเนี่ยควรจะเร่งสร้างความเชื่อมั่นดึงดูดการลงทุนและรักษาวินัยการคลังเพื่อลดการขาดดุลงบประมาณโดยคาดว่าหนี้สาธารณะจะยังไม่แตะเพดาน 70% ต่อ GDP ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้านี้นะครับก็ช่วยรักษาอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศพร้อมกับเสนอให้เน้นการลงทุนร่วมภาครัฐและเอกชนนะครับและการลงทุนใหม่เพื่อสร้างงานและรายได้ระยะยาวมากกว่ามาตรการแจกเงินระยะสั้นที่ให้ผลเพียงชั่วคราวเพราะว่า จากข้อมูลที่ผ่านมานั้นหลังมาตรการจบการบริโภคนั้นมักจะกลับมาสุดตัวจึงอยากเห็นตัวขับเคลื่อนหลักที่มาจากมาตรการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนมากกว่านะครับคุณมอนเทบอกว่าแม้มาตรการระยะสั้นไม่ว่าจะเป็นการแจกเงินหรือสวัสดิการทั่วไปในอดีตจะช่วยประคองสถานการณ์ค่าครองชีพสูงไม่ว่าจะเป็นไทยช่วยไทยพลัสที่เข้าช่วยพยุงค่าครองชีพประชาชนในไตรมาสที่2และ3ได้นั้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับความน่ากังวลคือมาตรการลักษณะนี้เนี่ยมันขาดความยั่งยืนในการสร้างรายได้ระยะยาวและจะเห็นว่าการบริโภคนั้นมักจะแผ่วลงหลังหมดมาตรการดังนั้นเนี่ยข้อเสนอแนะก็คืออยากให้เน้นมาตรการช่วยเหลือเฉพาะจุดแทนการหว่านแหและควรจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างงานสร้างอาชีพนะครับเช่นทางสาธารณูปโภคในภาคเกษตรต่างจังหวัดเพื่อกักเก็บน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งหรือซูเปอร์เอลนีโญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้นะครับซึ่งจะช่วยพยุงและขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคการเกษตรได้อย่างยั่งยืนมากกว่านะครับคือแกบอกแกเป็นห่วงมาตรการภาครัฐนะครับเรื่องแจกเงินเนี่ยแม้ว่าจะเป็นความหวังในการประคองสถานการณ์แต่ว่าในช่วงที่ค่าครองชีพเพิ่มขึ้นสูงในไตรมาสที่2และต่อเนื่องในไตรมาสที่3มันก็โอเคแต่ว่าเรามักจะเห็นว่าหลังหมดมาตรการเนี่ยคนไม่ได้หยิบมาใช้จ่ายตลอดนะครับการบริโภคนั้นก็จะเริ่มแผ่วลงเพราะว่ายังขาดความยั่งยืนในการสร้างรายได้ในระยะยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะฝากว่าอาจจะเป็นมาตรการเฉพาะจุดดีไหมมากกว่าการวางแผนนะครับเพราะว่าคนที่มีความจำเป็นและต้องได้รับความช่วยเหลือจริงๆซึ่งก็ประมาณที่จำกัดจะสามารถช่วยประคองสถานการณ์ให้ไปต่อได้นะครับคือแม้ว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่3จะมีสัญญาณฟื้นตัวเนี่ยแต่ว่าการบริโภคภาคเอกชนยังทรงตัวครับจากรายได้ที่มันเติบโตช้าและค่าครองชีพที่ยังสูงโดยมาตรการภาครัฐนั้นจะช่วยพยุงการใช้จ่ายในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคขณะที่พวกสินค้าคงทนอย่างรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้ามันยังมีความเสี่ยงชะลอตัวจากกำลังซื้อและความเชื่อมั่นที่มันอ่อนแอนะครับการลงทุนเอกชนก็ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ครับแม้ว่าจะมีเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนะครับ FDI Foreign Direct Investment ไหลเข้าสู่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ Data Center แต่ก็ยังไม่ได้กระจายไปสู่ภาคอื่นครับขณะที่ภาคการก่อสร้างก็ยังคงซบเซานะครับด้านการส่งออกก็ยังขยายตัวและช่วยหนุนภาคเกษตรและอุตสาหกรรมแม้ว่าผลบวกต่อเศรษฐกิจโดยรวมยังถูกจำกัดจากการพึ่งพาการนำเข้าสูงและด้านนโยบายการเงินนะครับก็มองว่าแบงก์ชาติมีแนวโน้มคงอัตราดอกเบี้ยที่ 1% ตลอดปีครับเนื่องจากเงินเฟ้อเกิดจากปัจจัยด้านอุปทานครับหากราคาน้ำมันปรับตัวลดลงเงินเฟ้อก็จะชะลอตามนะครับขณะที่ค่าเงินบาทก็มีโอกาสแข็งค่ากลับไปอยู่ที่ราว33.10 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสที่3จากกระแสเงินทุนไหลเข้าและคาดการณ์ว่าเฟดนั้นจะยังไม่เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะเผชิญกับความเสี่ยงโตแค่ 2-2.5% แบบนี้ไปอีก 3-5 ปีมีโอกาสน้อยมากครับที่จะกลับมาโตเหนือ 3% นะครับยกเว้นจะมีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจที่ชัดเจนมากกว่านี้ซึ่งตรงนี้นี่แหละครับจะเป็นปัญหาสำหรับเศรษฐกิจไทยที่ยังคงโตต่ำในระยะยาวค่ะไม่ได้รับการแก้ไขนะครับไตรมาส2เนี่ยคาดว่า GDP ขยายตัว 1.8% เมื่อเทียบกับปีก่อนแต่ปรับตัว 0.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหลังจากปรับฤดูกาลนะครับ quarter on quarter seasonal adjustment นะครับ SA จากผลกระทบของสงครามอิหร่านแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับคาดว่าเศรษฐกิจนั้นจะไม่เข้าสู่สภาวะถดถอยทางเทคนิคต่อเนื่องในไตรมาส3ปัจจัยกดดันสำคัญมาจากราคาน้ำมันที่พุ่งทะลุ100 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลทำให้ไทยนั้นนำเข้าน้ำมันเพิ่มและขาดบัญชีเดินสะพัดขณะที่ค่าครองชีพสูงขึ้นก็ส่งผลให้การบริโภคชะลอลงแม้ว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐในช่วงปลายไตรมาสที่2จะช่วยพยุงการใช้จ่ายได้บางส่วนแต่ก็ยังไม่พอครับการบริโภคภาคเอกชนนั้นยังคงขยายตัวขณะที่การลงทุนภาคเอกชนได้รับผลกระทบหนักจากต้นทุนที่สูงและความเชื่อมั่นที่อ่อนแอลงนะครับนี่คือบุกบอกจากคำเตือนจาก CIMB นะครับดร.หมอเทพจาวลาครับที่ถ้าไม่เร่งปรับโครงสร้างเนี่ยก็อยู่อย่างนี้กันไปครับอีก5ปี 2-2.25 2-2.5% นะครับสอทอครับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยชี้ไทยยังพึ่งน้ำมันนำเข้า 90% หนุนใช้เงินกู้ 200,000 ล้านผลักดัน EV พวกไฮบริดนะครับสมาพันธ์ SME เตรียมจัดเวทีฟังความเห็น 24-26 กรกฎาคมนี้ครับทำสมุดปกน้ำเงินชงข้อเสนอต่อรัฐบาลนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมเพิ่ม5มอกอีวีคุมหัวชาร์จตู้ชาร์จมาตรฐานการชนดันฐานผลิตยานยนต์อาเซียนนะครับในขณะที่อีกข่าวนึงจากสอทอก็เชื่อมั่นนะครับว่ารัฐบาลนั้นรับมือกับน้ำมันผันผวนดูแลค่าครองชีพและประคองต้นทุน SME ได้ดีแน่นอนนะครับส่วนความเคลื่อนไหวในต่างประเทศที่น่าสนใจในวันนี้นะครับพนักงานเมตาออกมาแฉครับบริษัทเนี่ยใช้ AI เลือกคนลาคลอดคนป่วยคนพิการเลิกจ้างระลอกใหญ่นะครับพนักงาน26คนของ Meta นะครับออกมายื่นฟ้องต่อศาลรัฐบาลกลางสหรัฐครับกล่าวหาว่าบริษัทนั้นใช้ระบบ AIวิเคราะห์ข้อมูลการทำงานและจัดลำดับพนักงานเพื่อคัดเลือกผู้ถูกเลิกจ้างส่งผลให้ผู้พิการผู้ลาป่วยผู้ลาคลอดและผู้ที่ลาหยุดเพื่อดูแลครอบครัวนั้นได้รับผลกระทบอย่างไม่เป็นธรรมขณะที่เมตาก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาและยืนยันนะครับว่าการตัดสินใจทั้งหมดนั้นดำเนินการโดยมนุษย์ไม่ใช่ AI นะครับนี่เป็นหนึ่งในข่าวที่อยู่ในกระแสวันนี้นะครับจากภูมิภาคข้าราชการกรุงโตเกียวสลัดสูตรทิ้งครับหันมาใส่กางเกงขาสั้นทำงานสู้คลื่นความร้อนเอาบ้างไหมครับคุณอนุทินสาราว่าการกรุงโตเกียวผ่อนปรนกฎระเบียบการแต่งกายครับสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถสวมกางเกงขาสั้นเขาเรียกกันว่าเบอร์มิวดาช็อตส์นะครับเบอร์มิวดาช็อตส์กางเกงขาสั้นเสื้อยืดรองเท้าผ้าใบฮะใส่มาเลยมาทำงานเลยครับโครงการนี้มีชื่อว่า Tokyo Cool Biz Cool Biz BIZ หรือ BIZ นะครับ Tokyo Cool Biz ก็เพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่มันร้อนจัดและลดการใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศครับสร้างกลางอุณหภูมิในเมืองหลวงที่พุ่งทะลุ35องศาเซลเซียสโชว์เอ็นดูไปอยู่กรุงเทพสิครับจะใส่สูทกันจังนะครับพวกเอ็กซ์แพทญี่ปุ่นที่ทำงานที่เมืองไทยเนี่ยแต่งตัวกันเกินที่กัดอุณหภูมิกรุงเทพนะครับคงอยากกลับไปอยู่โตเกียวกันนะครับขาสั้นได้ช่วงนี้นะครับโตเกียวคูบิสรอยเตอร์แฉเศรษฐีกัมพูชาปล่อยเช่าตึกให้ชาวจีนใช้เป็นฐานแก๊งคอลเซ็นเตอร์และค้ามนุษย์ครับไงดีครับกับเพื่อนบ้านของเราสำนักข่าวรอยเตอร์สเปิดเผยผลการสืบสวนพบว่ากลุ่มธุรกิจของมหาเศรษฐีกัมพูชาผู้มีอิทธิพลเนี่ยปล่อยเช่าอาคารภายในพื้นที่เดียวกันกับคาสิโน Royal Hill ในเมืองโอสเมตบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาครับให้ชาวจีนในราคาสูงถึง $200,000ต่อเดือนครับก่อนถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติและเครือข่ายค้ามนุษย์ขนาดใหญ่แม้ยังไม่พบหลักฐานว่าบริษัทมีส่วนร่วมโดยตรงกับอาชญากรรมดังกล่าวนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในข่าวที่ตอนนี้อยู่ในกระแสเช่นเดียวกันในขณะที่ตอนนี้นะครับสหรัฐผ่านร่างกฎหมายกำหนดเวลาออมแสงถาวรครับยกเลิกแล้วนะครับการปรับนาฬิกาปีละ2ครั้ง fall back กับ spring ahead นะครับ daylight saving เนี่ยนะครับโอ้โหนี่คงทำให้การทำงานหรือการปรับเวลานี่ง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องงงว่าจะตกลงจะห่างกัน11ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงกับ east coast นะครับสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในลงมติเห็นชอบผ่านร่างกฎหมาย sunshine protection actSunshine Protection Act เพื่อกำหนดให้ใช้เวลาออมแสงหรือ Daylight Saving Time เป็นเวลามาตรฐานถาวรตลอดทั้งปีแล้วครับซึ่งจะถือเป็นการยุติธรรมขออภัยครับถือเป็นการยุติธรรมเนียมปฏิบัติที่ชาวอเมริกันนั้นต้องปรับนาฬิกาเพิ่มและลด1ชั่วโมงปีละ2ครั้งที่ดำเนินมาตั้งแต่ทศวรรษ1960เลยนะครับโอ้เป็นเรื่องที่ชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะเลยครับเป็นงั้นเนี่ยนะครับตุลาคมปีนึงครับที่ต้อง fall back ต้องปรับนาฬิกาถอยหลัง1ชั่วโมงนะครับแล้วพอกลับมาเป็นช่วง spring มีนาคมนะครับ21มีนาคมที่ก็เข้าสู่ spring เนี่ยก็ต้อง spring ahead ก็ต้องหมุนเวลาให้มันเร็วขึ้น1ชั่วโมงหมดแล้วครับด้วย Sunshine Protection Act เพื่อยุติเรื่องของ daylight saving time นะครับพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาปิดท้ายกันนะครับวันนี้ใครที่สนใจเรื่องของ Lindsey Graham เซนเจอร์ของสหรัฐนะครับที่เสียชีวิตไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากเดินทางกลับจากเคียฟยูเครนนะครับแล้วก็โซเชียลมีเดียเนี่ยจัดหนักมากนะครับไม่ได้ไว้อะไรกับการจากไปของเพื่อนฝั่งที่อยู่ตรงข้ามของเขานะครับเพราะเขาเนี่ยเป็นฆาตกรเป็นผู้ที่หิวสงครามลินซี่แกรมกับการจากไปในครั้งนี้นะครับอาจารย์สมภพมีมุมมองอย่างไรบ้างช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะครับในช่วงก่อนเศรษฐกิจพักสักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรม

0: ห้ามพลาด
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: ฮะเสียงอะไรอ่ะ
3: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
2: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
3: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ไลน์ @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
4: สนับสนุนโดยยางโอตานิเค 4,000 รันแฟลตขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดต่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได
5: ้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเจเดล

0: 18:40กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงที่2ของข่าวเด่นประเด็นร้อนอีกทั้งโลกครับช่วงเกาะติดเศรษฐกิจวันพุธก็อยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์นะครับแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกับดร.สมภพนะครับมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ AI จากเรื่องความคิดมาฝากกันครับ AI for Life ปี3ตอนที่มีชื่อว่า AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังครับโอกาสทองของ Silver Gen วัยเก่าที่จะเปลี่ยนมือถือเป็นหน้าร้านออนไลน์ปังด้วย AI ภายในเวลาเพียงแค่1 วันนะครับอยากขายของออนไลน์แต่กลัวทำไม่เป็นไม่ต้องกังวลแล้วนะครับงานนี้เนี่ยเราเน้นจับมือครับตั้งแต่ติดลบวิ่งผ่านศูนย์จนหายเป็นนะครับกับงาน AI for Life ปี3ตอน AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังครับไฮไลท์เด็ดๆที่ทุกท่านจะได้พบเจอนะครับเราจะสอนใช้ AI คิดคำคมเขียนแคปชั่นขายของแทนเราโดยไม่ต้องมานั่งปวดหัวคิดเองนะครับสอนถ่ายภาพและแต่งรูปสินค้าให้สวยพรีเมียมน่าซื้อด้วยมือถือเครื่องเดียวมีเคล็ดลับนำกลับบ้านไปกับคู่มือเปิดใช้ได้24ชั่วโมงนะครับดูแลทั่วถึงโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์และทีมสตาฟประกบจับมือทำไม่เป็นไม่ให้กลับบ้านนะครับปักหมดเลยครับพบกันวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาราคาท่านละ 4,500 บาทเรียนเต็มวันอิ่มอร่อยกับอาหารบุฟเฟ่ต์ของโรงแรมนะครับแต่ว่ารับเพียงแค่50ท่านเท่านั้นช้าหมดกดอัพสกิลหารายได้กันเลยนะครับสมัครด่วนครับแอดไลน์กันเข้ามาที่ @thinking radio นะครับมีแอดไซน์ข้างหน้าคำว่า thinking radio พิมพ์ติดกันนะครับนั่นคือประตูสู่ official line account ของคลื่นความคิดนะครับ @thinking radio สอบถามกันเข้ามานะครับแล้วพบกันในวันที่2สิงหาคมครับช่วงนี้เรามาปิดท้ายกันนะครับช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
2: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.distalsoftwaregroup.com
0: กับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรองศาสตร์นะครับซึ่งอยู่กับเราเป็นประจำทุกๆวันพุธในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจอาจารย์สมภพสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณรลินครับ
0: ครับอาจารย์ครับนักการเมืองเนี่ยนะครับเขาผมอยากใช้คำว่าฮิปโปคริตเลยนะครับหลายคนแล้วครับที่ผมเห็นแบบว่าด่าทรัมป์หนักมากนะครับแต่สุดท้ายนี่พอทรัมป์ได้เป็นผู้นำเนี่ยก็อวยแบบชนิดที่แบบไม่ลืมหูลืมตานะครับลินซี่แกรมสว.ที่เพิ่งเสียชีวิตไปด้วยหัวใจวายฉับพลันหลังจากเดินทางกลับมาจากเคียฟไปพบกับทางเซเลนสกี้มาแล้วก็ย้ำนะครับว่าจะล็อบบี้ทางเดโมแครตทางรีพับลิกันให้กดดันรัสเซียแล้วจบสงครามนี้ได้แน่นอนครับสุดท้ายก็หัวใจวายซะก่อนนะครับก็เป็นอีกคนนึงครับที่ผมก็เคยเห็นคลิปที่เขาเนี่ยก็ด่าทรัมป์เหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายก็มาอวยทรัมป์ทำไมนักการเมืองอเมริกาก่อนจะไปเลนซี่แกรมนะครับมันเป็นเรื่องปกติเป็นนิวนอร์มครับที่พวกเขาจะฮิปโปคริตหน้าไหว้หลังหลอกแบบนี้ครับหรือนี่คือสปีชีส์นักการเมืองครับ
3: คงขึ้นอยู่กับเป็นคนๆไปมั้งฮะกรณีของลินซี่แกรมเนี่ยนะฮะในสมัยแรกของทรัมป์เนี่ยนะฮะก็เรียกว่าอยู่คนละค่ายกันแม้ว่าอยู่ในพรรคเดียวกันนะฮะ นะครับเพราะว่าแกรมนี่เขาจะสนิทสนมกับจอห์นแมคเคนนะจอห์นแมคเคนนี่คุณวรินทร์คงจะจำที่ได้แม่นนะฮะ
0: จำได้ครับ
3: นักการเมืองชื่อดังนะ
0: ของของเทลินนะตอนนั้น
3: ฮะเคยเป็นคู่แข่งลงสมัครแข่งประธานาธิบดีรู้ที่จะสู้กับโอบามานะ
0: ใช่ครับใช่คร
3: ับ แล้วก็พ่ายแพ้ไปใช่ไหมนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยและขนาดเดียวกันจอห์นแมคเคนเองก็เป็นไม่เบื่อไม่เมาอย่างหนักกับโดนัลด์ทรัมป
0: ์อ
3: ย่างที่เรารับรู้กันอยู่นะฮะนะครับก็เรียกได้ว่าโอ้โหเรียกได้ว่าแทบไม่มองหน้ากันเลยนะครับนะถึงแม้จะอยู่พรรคเดียวกันนะนะครับดังนั้น
0: ทรัมป์เคยไปดูถูกจอห์นแมคเคนเรื่องความเป็นวอร์ฮีโร่ของเขาใช่ไหมครับผมจำได
3: ้ครับครับแล้วข้อสำคัญคือจอห์นแมคเคนกับแบ็คกราวด์ของจอห์นแมคเคนกับลินซี่แกรมเนี่ยก็คล้ายคลึงกันนะคนหนึ่งเป็นทหารอากาศมาก่อนอีกคนหนึ่งเป็นทหารเรือมาก่อนจอห์นแมคเคนเนี่ยเป็นทหารเรือนะครับนะแล้วก็รับราชการอยู่ยาวนานเคยไปรบในเวียดนามเคยถูกเวียดนามเหนือจับไปนะในระหว่างที่รบอยู่ในเวียดนามเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นวีรบุรุษสงครามนะแล้วก็รับราชการจนเป็นตำแหน่งกัปตันนะฮะในกองทัพเรือกัปตันนี่ก็เป็นน่าจะเป็นเรือเอกใช่ไหมฮะกัปตันเนี่ยนะ นะ
0: ครับแต่ไม่ยอมรับวีรสตรีอาจารย์เพราะว่าเป็นเกย์ไม่ใช่เหรอครับแต่ไม่ยอมรับ
3: ครับครับครับดังนั้นเมื่อฉะนั้นสองคนนี้ก็แบกเอาคล้ายคลึงกันแต่ว่าจอห์นแมคเคนนี่ซีเนียร์กว่ามากคือเป็นทั้งสสและสวมาก่อนนะคือลินซี่แกรมเองก็เคยเป็นสสอยู่4สมัย8ปีนะฮะแล้วก็มาตามด้วยเป็นวุฒิสภาเนี่ยนะวุฒิสภาชี้เนี่ยก็4สมัยเหมือนกัน24ปีกำลังจะครบอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแล้วก็จะต้องลงสมัครใหม่แต่ว่าก็เสียชีวิตไปซะก่อนนะครับนะการตอนนี้ก็เรียกว่าหาตัวกันวุ่นพอสมควรเลยว่าใครจะเป็นผู้สมัครลงแทนในฐานะตัวแทนของพรรครีพับลิกันนะครับนะ
0: ผม
3: ครับก็กล่าวได้เลยว่าเป็นนักการเมืองขวาจัดเรียกว่าเหี่ยวนี่เรียกเหี่ยวตัวใหญ่ๆเนี่ยน่าจะเรียกพี่ได้เลยนะ
0: เหี่ยวเรียกพ่อ
3: นะครับเรียกพ่อได้นะครับนะ
0: สหายสงครามมาก
3: ครับเพราะว่าไอ้ล่าสุดเนี่ยเดินทางกลับจากไอ้ยูเครนนี่นะฮะคุณโรนลินจำได้ว่าเขาเดินทางไปยูเครนถึงกี่ครั้งครับในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่นะฮะ
0: โอ้ไม่ได้นับครับอาจารย
3: ์10ครั้งครับ
0: ครับ
3: และครั้งที่10เนี่ยกลับมาบ้านได้เพียงแค่วันเดียวนะฮะนะก็คือกลับมาที่วอชิงตันดีซีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองแล้วคืนวันเสาร์ก็เสียชีวิต
0: ครับ
3: และก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยก็ยังต่อสายโทรศัพท์คุยกับทรัมป์อยู่ยาวพอสมควรนะฮะประมาณสัก6:30ถึงทุ่มหนึ่งแถวนี้นะฮะนะครับ
0: คร
3: ับ คุยกันเล่าเรื่อง
0: ว่าไอ้แกนอดดายใช่ไหมฮะว่ายังตายไม่ได
3: ้ครับครับแล้วก็บอกแล้วขนาดเดียวกันเนี่ยก็ทรัมป์ก็บอกเนี่ยก็ยังเห็นว่ายังปกติดีแต่ว่าเสียงนี่เหนื่อยอ่อนก็เนื่องจากว่าเดินทางกลับมาเพิ่งจะเดินทางกลับมาก็คงจะเจ็ตแลกบ้างอะไรบ้างใช่ไหมครับนะครับแต่หลังจากคุยกันเสร็จก็เล่าเรื่องว่าไปพบยูเครนยังไงจะมีปฏิบัติการภารกิจ3-4เรื่องที่เขาให้ความสำคัญมากว่าจะต้องว่าไอ้แคนาดายังตายไม่ได้ถ้าทำไม่สำเร็จเลยนะฮะ เรื่องแรกก็คือจะจัดการกับปูตินยังไง จะมีการแซงชั่นรัสเซียต่อยังไงนะครับนะแล้วก็ใครไปซื้อน้ำมันจากรัสเซียก็จะต้องถูกแซงชั่นต่างๆนะครับก็ไปคุยกับเซเลนสกี้เอาไว้นะครับอย่างดิบดีนะครับนะเรื่องที่สองก็คือจะจัดการกับอิหร่านยังไงนะและทรัมป์เองระหว่างที่คุยโทรศัพท์กับแกรมนี่แหละก็บอกว่าเนี่ยจะจัดหนักอิหร่านอีกชุดหนึ่งนะครับ อย่างที่ทำอยู่ในขณะนี้นะครับนะและเรื่องที่สามที่แกรมต้องการทำมากก็คือเลยครับก็คือเป็นตัวเชื่อมนะครับติดต่อระหว่างซาอุดิอาระเบียกับอิสราเอลให้กลับมาคืนดีกันด้วยมี normalizationก็คือกลับมามีความสัมพันธ์แบบปกติคือมีความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันนะครับนะเพราะว่าสวีอาระเบียเองไม่ยอมเข้าไปร่วมอยู่ในอับราฮัมแอคคอร์ดตั้งแต่งวดที่แล้วนะครับสมัยทรัมป์1.0นะครับฉะนั้น3-4เรื่องเนี่ยเป็นภารกิจสำคัญนะฮะที่เขาต้องการที่จะผลักดันนะจนกระทั่งกล่าวว่า I cannot die นี่นะครับนะครับแต่ในสุดแล้วก็หลังจากคุยกับทรัมป์ได้เพียงแค่ประมาณสักผมมันไม่น่าจะเกินสัก2ชั่วโมงนะฮะประมาณสัก2ชั่วโมงสัก3ทุ่มเศษนี่ก็เริ่มมีอาการไม่ดีนะครับนะ
0: uh-huh.
3: แต่ว่าก่อนนั้นก็เริ่มมีอาการไม่ดีแล้วแหละแล้วที่ปรึกษาผู้ช่วยเนี่ยก็คงจะกล่าวว่าน่าจะพบหมอด่วนนะครับน่าจะไปโรงพยาบาลนะครับนะ แต่ว่าแกบอกว่ายังไปพอคิดว่ายังเพราะพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเขาจะต้องมีสัมภาษณ์กับ NBC ไอ้รายการ Meet the Press นะฮะเพราะช่วงเช้าวันอาทิตย์มันจะมีรายการที่อยู่เป็นรายการที่คนติดตามอยู่มากในสถานการณ์นะฮะพอหลังจากที่ไปออกรายการ Meet the Press แล้วก็คงจะไปหาหมอล่ะนะครับแต่ว่าพอมาถึง 3:30 เนี่ยก็อาการก็อยู่ในภาวะย่ำแย่ล่ะนะก็เลยมีการติดต่อให้รถฉุกเฉินจากโรงพยาบาลเนี่ยมารับตัวนะครับและในสุดก็สัก 4:00 กว่าก็เสียชีวิตนะฮะครับอันนี้คือคร่าวๆนะครับนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยนอกจากจอห์นแม็กนอกจากลินซี่แกรมแล้วนะครับก็มีนักการเมืองอีกบางคนนะครับที่ตอนนี้ก็สุขภาพย่ำแย่นะครับนะ
0: มิชแมคคอนเนล
3: มิชแมคคอนเนลใช่ครับนะ ครับคือถ้าเราดูวัยของสวและสสของสหรัฐนี่นะฮะนะครับมันค่อนไปทางสูงอายุเนี่ยมากเลยนะฮะนะครับปรากฏว่าประมาณสัก ร้อยคนของสวนี่นะครับอเมริกามีสวอยู่มาสักร้อยคนใช่ไหมครับนะปรากฏว่าอายุกลางๆหรือว่า average age เนี่ยฮะ 65.1 ปีนะครับ median age อายุคือส่วนใหญ่ของสสเนี่ยจะอยู่ที่วัย66ปีนะฮะ
0: ครับ
3: แล้ววัยนะครับเกินกว่า70ตั้งแต่70ปีขึ้นไปเนี่ยมีถึง36คนแต่ใน100คนจะมี36คนนะฮะนะครับแล้วก็อยู่ในวัย60ถึง69ปีเนี่ย33คน
0: ครับ
3: ดังนั้นแล้วเนี่ยกว่า2ใน3นี่แหละครับของสวเนี่ยก็อายุเกินกว่า60ปีนะนะครับครับแล้วก็อายุวัย50ถึง59ปีเนี่ยมีแค่22คนแล้ววัย40ถึง49ปีก็มีแค่8คนนะฮะแล้วก็สวอายุสูงสุดนี่แหละครับก็อายุ92ปีครับพรรครีพับลิกันจากไอโอวานะครับ
0: ครับ
3: ก็คือชักกราสรีนะฮะนะครับแล้วมิดเนี่ยเขาแนวเองก็ไม่เบานะฮะก็อายุมากอันดับ3นะฮะก็คือ84ปีที่ตอนนี้กำลังยังอยู่ในโรงพยาบาลอยู่นี่นะครับนะเพราะว่าป่วยหนักนะครับนะครับแต่ว่าเขาก็ป่วยแบบนี้มาหลายครั้งแล้วก็คือหกล้มนะแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นนิวโมเนียด้วยเขาบอกที่หกล้มบ่อยเนี่ยก็เพราะว่าสมัยเด็กๆเนี่ยเคยเป็นโรคไอโปลิโอนะฮะนะครับร่างกายมันก็เลยไม่แข็งแรงนะฮะนะครับครับแต่ว่าก็เข้าโรงพยาบาลแล้วก็มีข่าวลือต่างๆมาเยอะแยะมากมายว่าโอ้โหอาการคงจะย่ำแย่นะฮะแต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยภรรยาของมิตรมคอยแนวนี่นะครับก็เป็นคนไต้หวันนะฮะ
0: ครับ
3: แล้วก็เป็นคนเอเชียคนเดียวนะครับนะที่มีตำแหน่งในครม.ที่ไม่เคยมีคนอื่นสามารถทำได
0: ้
3: ภรรยาของมิตรมคอยแนวนี่นะชื่ออาเรนเชานะครับนะก็เคยเป็นรัฐมนตรีประจำกระทรวงเลเบอร์เนี่ยกระทรวงแรงงานในสมัยของจอร์ดบูยูบุตเนี่ยถึง2สมัย
0: โอ้ครับ
3: นะครับและพอมาสมัยของทรัมป์ 1.0 นี่นะฮะทําสมัยแรกเนี่ยก็เป็นรัฐมนตรีกับกระทรวงทรานสปอร์ตเทชั่นกระทรวงคมนาคมก็แสดงว่าต้องมีอิทธิพลสูงมากนะครับนะและระหว่างที่มิตรมคแนวป่วยอยู่โรงพยาบาลเนี่ยอาเรนชาวก็เดินทางไปเมืองจีนครับนะครับไปเพื่องานพวกบริจาคเพื่อการกุศลอะไรต่างๆตามที่เป็นข่าวที่ประกาศออกมานะครับนะแล้วก็ได้มีโอกาสไปพบกับผู้นำจีนขั้นสูงเนี่ยหลายคนโดยว่าอย่างยิ่งไปพบกับรองประธานาธิบดีหันเจิ้งด้วยก็แสดงว่าจะต้องมีคอนเนคชั่นดีนะครับนะกับเพราะว่าธุรกิจที่ตระกูลของเธอทำอยู่ก็คือธุรกิจเกี่ยวเรื่องของโลจิสติกเรื่องการขนส่งทางเรืออะไรพวกนี้นะครับนะฉะนั้นก็คงจะต้องมีอะไรต่างที่ติดต่อกับจีนมากล่ะเพราะว่าจีนเป็นโรงงานแห่งโลกนะนำเข้าส่งออกมากที่สุดในโลกใช่ไหมครับนะ
0: ครับ
3: ฉะนั้นแต่ตอนนี้ก็กำลังอยู่ในการทำกายภาพบำบัดอยู่ในโรงพยาบาลนะ84 ปีแต่ว่าคนที่สูงอายุอันดับ2นี่นะครับเป็นนักเป็นสวไม่สังกัดพรรคนะฮะแต่ว่าโดยทางพิธีใดแล้วก็อยู่กับเดโมแครตนะฮะอันดับ2นี่ก็คือเบอร์นี่แซนเดอร์ส
0: ใช่
3: 84ปีเหมือนกันนะครับนะเวอร์มอนต์แต่คนนี้ยังแข็งแรงมากนะครับโอ้โหเวลาปลาใสนี่ยังเข้มแข็งดูเดือดมากนะครับครับฉะนั้นคนที่อยู่วัย80ปีขึ้นไปเนี่ยจนถึง92ปีเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ยเกือบ10คนนะครับแล้วขณะเดียวกันก็หลายๆคนแม้แต่ดังๆนะครับเท่าที่เราพอรู้จักชื่อเนี่ยอลิซาเบธวอร์เรนเนี่ยแหละครับก็77ปี
0: อือหือ
3: นะครับชักชูเมอร์นะฮะก็75ปีนะครับทั้งคู่นี่เป็นดิโมแครตนะครับนะก็แสดงให้เห็นนะว่านักการเมืองของสหรัฐอเมริกาทั้งสวแล้วก็สสเนี่ยก็ค่อนไปทางสูงอายุมากเลยนะเพราะว่ามันไม่มีกำหนดเรื่องการกำหนดว่าอายุแค่ไหนแล้วคุณเป็นต่อไม่ได้ไงฮะนะเหมือนกรณีของบางประเทศอย่างของจีนเนี่ยเขากำหนดไว้เลยว่าถ้าคุณเป็นนักการเมืองจนกระทั่งอายุ68-69ปีแล้วเนี่ยครับถ้าคุณอยู่ในระดับของคาบิเนตเมมเบอร์เนี่ยคุณก็ไม่สามารถเป็นต่อได้แล้วนะครับนะเขาจะให้เกษียณนะของอเมริกาก็เคยมีการถกเถียงกันว่าด้วยเรื่องนี้เหมือนกันนะแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีใครดำเนินการต่อนะครับมันก็เลยทำให้สามารถดำรงอยู่ได้จนตลอดไปนะครับถ้ายังมีการสมัครแล้วยังมีการเลือกอยู่นะครับนะ
0: เป็นวัยชน
3: เอาละครับนะ ครับนี่คือโครงสร้างคร่าวๆนะครับนะส่วนกรณีของสสเองเนี่ยนะครับซึ่งมี435คนเนี่ยก็อายุกลางๆก็อยู่ที่58ปี
0: ครับ
3: นะครับก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับนะ
0: ครับ
3: แต่ว่าสวสูงกว่าก็คืออยู่ประมาณสัก65 66ปีนะครับนะ
0: ครับอาจารย์ครับในเมื่อลินซี่แกรมเนี่ยเป็นคนที่กระหายสงครามมากแล้วก็ชัดเจนมากนะครับว่าโอ้โหโปรอิสราเอลสุดๆนะครับถล่มมันไปเลยกาซาเนี่ยให้มันราบไปเลย
3: ครับ
0: ฮิโรชิมานางาซากิเรายังถล่มได้เลยทำไมจะถล่มกาซาให้มันแฟลตไม่ได้ให้มันเรียบไม่ได้นะครับนี่คือแบบสิ่งที่ตอนนี้โซเชียลแชร์กันเยอะมากกับความกระหายสงครามของเขานะครับจนแทนที่จะเป็นการแสดงความเสียใจกับการจากไปเนี่ยเป็นการเฉลิมฉลองซะด้วยซ้ำนะครับมันจะเปลี่ยนนโยบายของสหรัฐได้ไหมครับกับการที่เขาไม่อยู่แล้วตอนนี้เนี่ย
3: ผมว่าคงเปลี่ยนไม่ได้หรอกครับเพราะยังมีลักษณะที่อยู่อีกจำนวนไม่ใช่น้อยล่ะนะฮะที่เป็นสสสายเหี่ยวไม่ว่าจะเป็นพรรครีพับลิกันหรือว่าพรรคเดโมแครตนะฮะแต่รีพับลิกันนี่จะชัดเจนกว่านะฮะหลายๆคนนะฮะผมว่าคงยากที่จะเปลี่ยนนะครับและยิ่งกรณีของลินซี่แกรมเองความจริงเขามาจากครอบครัวระดับล่างมากเลยนะฮะแล้วก็ต่อสู้ตินทิพย์กัดอย่างหนักเลยนะเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่ที่เขาอายุประมาณสัก20ปีนะครับนะ20ต้นๆเนี่ยนะครับนะแล้วก็เสียชีวิตไล่เรียกันเลยนะครับแม่ก็เสียชีวิตไปก่อนหลังจากนั้นอีก15เดือนก็เสียชีวิตด้วยโรคที่คล้ายคลึงกับที่ลินซี่แกรมเสียชีวิตนะก็คือหัวใจวายนะก็คือกรณีของลินซี่แกรมเนี่ยก็คือเส้นเลือดใหญ่มันแตกนะฮะพอมันแตกปั๊บเนี่ยโอ้โหมันยากมากคือแม้แต่จะป้องกันยังไงก็ป้องกันลำบากถ้ามันเป็นแล้วนี่ครับฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ดูมาหนึ่งแล้วเนี่ยผมคิดว่าไอ้การลดละในเรื่องของการมีนโยบายที่แข็งกร้าวอย่างที่แกรมเขาทำอยู่เนี่ยผมว่าคงไม่สามารถเปลี่ยนได้ง่ายๆนะครับนะถึงแล้วนะฮะแต่ก็กล่าวได้เลยว่าแสงสะท้อนออกมาในกรณีการเสียชีวิตของลินซี่แกรมเนี่ยนะครับผมว่าไม่น่าจะมีนักการเมืองมากคนนะครับเท่าที่ผมตามเรื่องนี้มาเป็นสิบปีนะฮะผู้วิพากษ์วิจารณ์ทั้งบวกและลบเนี่ยมากเท่ากับลินซี่แกรมหลังจากที่ได้เสียชีวิตไปนะครับนะ
0: โอ้โหตอนนี้สื่อครับ
3: โอ้สื่อออกมาดิผมว่ามันแทบจะรอบโลกนะครับนะ
0: ที่มาเพราะโซเชียลมีเดียด้วยไงฮะแล้วมันเสียชีวิตในช่วงสงครามด้วยไงฮะอาจารย์
3: ใช่ครับนะฮะแล้วมันก็แล้วก็ด้านบวกก็ออกมาสรรเสริญกันยันโอ้โหยังสุดกูเหมือนกันนะฮะส่วนด้านลบเดี๋ยวก็ออกมาถล่มกันนะครับทั้งเรื่องส่วนตัวว่าไปขุดคุยว่าลินซี่แกรมเป็นคนโสดมาตลอดชีวิตไม่เคยแต่งงานไม่มีครอบครัวเลยนะครับนะแล้วก็มีพฤติกรรมทางเพศยังไงก็ไปขุดคุยมากันโอ้โหก็ว่ากันระเลงกันมากมายนะฮะ
0: เรียกว่าเป็นแกรมก็ได้มีเรียกเลดี้แกรมมาฮะไม่ใช่ลินซ
3: ี่ครับเลดี้จีใช่ไหมฮะนะครับ
0: เลดี้จีใช่
3: ครับก็เรียกได้ว่าโอ้โหก็เรียกว่าเป็นนักการเมืองที่เรียกว่าโด่งดังจริงๆนะไม่ว่าจะทางด้านเนกาทีฟหรือว่าโพซิทีฟนะครับแบบที่เป็นข่าวอยู่ในขณะนี้ครับ
0: ครับ rest in peace นะครับ

0: วารินทร์สัจเดว
1: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
2: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและไปชิดความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: บ้านหรูของคุณไม่ควรมีแค่ความสวยงามแต่ต้องฉลาดปลอดภัยและประหยัดพลังงานอย่างเหนือระดับยกระดับบ้านของคุณสู่ Smart AI Green Luxury House ด้วย AI CCTV Hik Vision ดูแลความปลอดภัยอัจฉริยะ Smart Home Broadlink ควบคุมไฟแอร์ม่านและอุปกรณ์ภายในบ้านพร้อมโซล่ารูฟท็อปหัวเว่ยเพื่อการใช้พลังงานสะอาดอย่างคุ้มค่าสนใจติดต่อ02-136-8989หรือ LINE @digitalfocus
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรร

0: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook M-Cord Academy หรือ LINE @M-Cord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์

0: และไฮไลท์เด็ดๆ Econ Beats ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Beats บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econ Beats กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับเราจะพบกันจันทร์ถึงพฤหัสบดีในแต่ละสัปดาห์กันนะครับทุ่มเศษโดยประมาณถึง2ทุ่ม1ชั่วโมงเต็มๆนะครับสำหรับการพูดคุยเรื่องราวนะฮะเรื่องของกระแสที่น่าสนใจทางด้านเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศและเก็บตกข่าวสารกันตลอดทั้งวันในแง่ของเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนกันด้วยนะครับแล้ววันนี้เรามาถึงกลางสัปดาห์กันแล้วนะครับก็คือวันที่15กรกฎาคมนะครับเมื่อวานวันอังคารขออภัยนะฮะไม่ได้จัด1วันนะครับเนื่องจากว่าติดภารกิจเลยนะครับแต่วันนี้กลับมาเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้นะครับสัญญาณที่การพูดคุยกันก็คงให้น้ำหนักกับเรื่องนี้ครับเพราะว่าวันนี้ก็มีข่าวระดับบิ๊กๆวงการเศรษฐกิจระดับโลกเนี่ยนะฮะอยู่2เรื่องด้วยกันนะครับก็คือเศรษฐกิจของประเทศจีนนะฮะมีการประกาศไตรมาส2ออกมาแล้วปรากฏว่าโหแผ่วเลยครับแผ่วทั้งไม่แผ่วแบบไม่ตรงเป้าแผ่วแบบตกเป้าไม่ว่าจะเป็นทั้งไตรมาสที่2แล้วก็ตลอดทั้งปีนะครับเชื่อมั้ยครับว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยโตแผ่วแย่ที่สุดในรอบ3ปีนะฮะส่วนข่าวที่2เนี่ยนะฮะมันมาตั้งแต่ตอนช่วงเช้ามืดตอนเช้าวันนี้และเมื่อสักครู่เนี่ยแหละครับตอนประมาณ 5:00 นเป้งๆเลยนะฮะกองทัพสหรัฐเปิดฉากยิงกันจะไก่โฮเลยนะครับคือเวลาเนี่ยมันคือ6:00 นของกรุงวอชิงตันดีซีก็ไก่โฮเลยถูกไหมฮะแต่มันจะตรงกับเวลาตอน5:00 นประเทศไทยแล้วมันจะตรงกับบ่าย2ของอิหร่านปรากฏว่ากองทัพสหรัฐอเมริกาเปิดฉากยิงเป็นวันที่5ติดต่อกันแล้วนี่นะครับวันสองข่าวนี้มันมาประดังกันในวันนี้ทำให้นึกถึงเศรษฐกิจไทยเนี่ยเหมือนกับขนมปังแซนด์วิชแล้วนะครับข้างซ้ายของขนมปังเนี่ยนะฮะมันคือเศรษฐกิจใหญ่เบอร์2เพราะว่าอะไรเราก็ค้าขายกับจีนเยอะนะครับส่วนข้างขวาของขนมปังตอนนี้คือเหตุการณ์ในตะวันออกกลางนะครับทำให้วันนี้น่าพูดคุยกันอย่างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นก่อนจะไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญกันดูราคาทองคำกันก่อนนะครับวันนี้ทองคำสำหรับกลางสัปดาห์นะครับเปิดปิดขึ้นบวกได้นะครับบวก350บาทปรับทั้งหมด12รอบอันนี้เป็นราคาปิดที่ยังไม่รับข่าวการโจมตีครั้งที่5ที่เกิดขึ้นไก่โฮระหว่างอเมริกากับอิหร่านนะครับในขณะเดียวกันนี่นะครับสำหรับราคาปิดใช่ไหมต้องคำแจ้งรับซื้อ 64,000 ขายออก 64,200 รูปพรรณนะครับขายออกแตะ 65,000 ทุ่นๆไม่มีทอนไม่มีเกินนะครับส่วนหุ้นไทยวันนี้ครับบวก 4.18 จุดปิด 1,630 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายสุทธิ 86,236 ล้านบาทนะครับเอาละครับเพราะฉะนั้นไทยแซนด์วิชกับเหตุการณ์วันนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเศรษฐกิจของประเทศไทยครึ่งหลังของปีนี้แล้วว่ากันว่าเลยโอกาสทีเนี้ยจะทบทวนกันไหมใครที่ขึ้นเป้าไปแล้วสูงๆจะกลับมาอีกหรือเปล่านะครับพูดคุยกับดร.อมรเทพจาวราครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยนะครับสวัสดีครับดร.อมรเทพครับ
2: สวัสดีครับคุณบัญชา
1: ครับดร.อมรเทพครับผมพูดถูกไหมฮะว่าตอนนี้เราเหมือนแซนด์วิชแล้วนะครับกับสถานการณ์วันนี้เนี่ยนะครับ
2: โอ้ชอบมากเลยครับคำนี้แซนด์วิชเห็นภาพเลยว่าโดนประกบทั้งสองด้านที่เข้มข้นจริงๆนะครับตอนนี
1: ้ครับแล้วอาการมันจะเป็นยังไงฮะเท่าที่ประเมินสถานการณ์ข่าวสารวันนี้กันล่าสุดกับเศรษฐกิจไทยนี่นะครับ
2: ฟังดูแล้วมันเป็นสองเรื่องที่น่ากังวลทั้งคู่เลยนะครับเรื่องแรกก็อย่างที่คุณบัญชาบอกว่าเศรษฐกิจจีนเราเห็นภาพโตไตรมาส2ตัวเลขออกมาเนี่ย 4.3 ซึ่งถือว่าต่ำมากนะครับปกติเราจะคุ้นกับจีนโตได้ 5% และโดยเฉพาะรัฐบาลของเขาก็ตั้งเป้าจริงๆว่าอยากจะโตได้5 4.5 ถึง5อันนี้เผลอมาว่าจะต่ำกว่านะครับเป้าขึ้นมาเนี่ยคนก็เริ่มกังวลกันว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจจีนหรือว่ามันจะเป็นภาพชะลอหรือเปล่านะครับเดี๋ยวคงต้องมาเจาะรายละเอียดกันอีกทีนึงนะครับแต่ก็น่ากังวลเพราะว่าเราเองทั้งไทยทั้งอาเซียนเนี่ยพึ่งพากับเศรษฐกิจจีนมากทั้งการส่งออกของเราก็มีเรื่องการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีหลากหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเพราะฉะนั้นการที่เศรษฐกิจจีนส่งสัญญาณแบบนี้กระทบกับเราค่อนข้างจะมากทีเดียวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวลงมารายละเอียดกันแต่ทีนี้แซนด์วิชอีกอันนึงซึ่งแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วนะครับแต่มาเจอเรื่องราคาพลังงานที่พุ่งสูงในช่วงไตรมาส2ราคาน้ำมันวิ่งขึ้นไปทะลุ100จะ120เหรียญต่อแบเรลเรากำลังใจชื้นกันในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาว่าราคาน้ำมันกำลังลงดิ่งเพราะว่าเซ็น MOU กันไปแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาก็อย่างที่เห็นนะครับว่าคุณทรัมป์เองก็ถล่มเขาไปอีกราคาน้ำมันก็วิ่งกลับขึ้นมาน้ำมันดิบเบรนท์วิ่งขึ้นมาทะลุ100ทะลุ85ลงไปประมาณสัก70กว่าๆเรากำลังจะดีใจว่าเศรษฐกิจไทยกำลังจะมีโอกาสแล้วค่าของชีพกำลังลดลงราคาน้ำมันวิ่งกลับขึ้นมาอันนี้ก็ต้องมาดูกันอีกว่าจะกระทบกับบรรยากาศการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการใช้ชีวิตกันอย่างไรเพราะฉะนั้น สองเรื่องหลักๆที่คุณบัญชาบอกถูกต้องเลยครับเรานำทุกๆอย่างเนี่ยมาประมวลเศรษฐกิจไทยกันว่าจะรับมือกันได้แค่ไหนนะครับ
1: ครับเพราะว่าถ้าหลายคนเคยประเมินไว้ก่อนหน้านี้ก็จะไม่ได้จับตัวเลขปัจจัยเศรษฐกิจจีนเข้าไปเท่าไหร่แต่ปรากฏว่าการที่วันนี้มันเป็นข่าวใหญ่โตไปทั่วไปเพราะว่าไตรมาสที่1เขาโตตั้ง 5% ไตรมาสนี้มัน4ปิ่นปิ่นนิดนึงเนี่ยนะฮะแล้วพอบวกกันครึ่งแรกของปีนี้จีนก็หลุดเป้าอีกต่างหากนะครับถ้าเราดูแกะเนื้อหาของเศรษฐกิจจีนที่จะกระทบใครในช่วงครึ่งหลังของปีนี้เนี่ยดร.อมรเทพให้น้ำหนักมากน้อยแค่ไหนครับ
2: ครับเพราะว่าเรื่องจีนเป็นเรื่องหลักใกล้ตัวเราด้วยถูกไหมครับแล้วเกี่ยวข้องการค้าการลงทุนหลากหลายส่วนเลยที่บอกว่าโตได้เพียง 4.3 เป็นๆเนี่ยเขาจะตั้งเป้าตั้ง 4.5 ถึง 5แต่ว่าสอบตกหรือเปล่านะครับซึ่งการที่จีนกำหนดนโยบายเอาไว้แล้วไปไม่ถึงเนี่ยเป็นเรื่องที่หาดูได้ยากมากนะครับทีนี้อยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้าไปดูไส้ในลึกๆจริงๆเนี่ยผมยังไม่ได้กังวลกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนมากนักใช้คำนี้นะครับว่าไม่ได้กังวลมากนักเพราะอะไรเพราะว่าถ้าไปดูจริงๆในส่วนของจีนนะครับที่เราห่วงก็คือว่าถ้าการบริโภคของจีนการบริโภคนะครับชะลอนั่นหมายความว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยน่าห่วงทีนี้เราไปดูว่าตัวเลขไส้ในไม่ว่าจะเป็นตัวเลขค้าปลีกนะครับหรือว่าการใช้จ่ายของคนจีนโดยทั่วไปมันยังเติบโตได้ราคาสินค้ามันไม่ใช่ภาวะเงินฝืดที่แปลว่าสินค้าราคาลงนะครับตัวเลขของเขาแม้ว่าจะโดนราคาพลังงานเข้ามาแต่นั่นหมายความว่าต้นทุนต่างๆมันพร้อมที่จะขยับขึ้นได้นะครับตรงนั้นเองก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนว่าเศรษฐกิจจีนยังไม่ได้มีภาวะที่ย่ำแย่สักขนาดนั้นแต่ตัวที่แย่ยังเป็นตัวเดิมนะครับนั่นคือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์อันนี้ก็จะเป็นโจทย์หลักที่จีนต้องแก้ครับเพราะการลงทุนภาคอสังหาริมทรัพย์ของเขายังหดตัวต่อเนื่องและหดตัวแรงการก่อสร้างยังมีปัญหาแต่ก็เป็นเรื่องที่เรารู้กันดีนะครับแต่ว่าถ้ามองตรงนี้เนี่ยผมว่าอาจจะต้องมาดูครับว่าเขาจะมีมาตรการทางด้านการเงินการคลังทำอย่างไรที่จะพอให้เศรษฐกิจสามารถฟื้นตัวได้ดีขึ้นในขณะเดียวกันคงไม่ได้บอกว่าต้องไปฟื้นการก่อสร้างเพราะเดี๋ยวจะทำให้เกิดภาวะฟองสบู่กลับไปเหมือนในอดีตแต่ปล่อยให้มันชะลอตัวซึมไปแต่ไม่ได้ขยายตัวเป็นวงกว้างดีกว่านะครับแล้วก็การคาดการณ์ของเราก็มองครับว่าครึ่งหลังเดี๋ยวก็จะกลับมาไม่ได้กลับมา 5% นะครับแต่เหนือ 4.5 นั่นหมายความว่ายังเชื่อว่าเป้าที่เขาวางไว้ 4.5 ถึง 5ยังสามารถที่จะยืนได้นะครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องว่าด้วยครึ่งหลังของปีนี้จีนว่าจะเข้าเป้าอย่างที่เขาเซตเอาไว้หรือเปล่านะฮะแต่ไอ้เป้าที่เขาเซตเนี่ยมันก็เป็นเป้าที่เขาโตต่ำสุดใน35ปีนะครับดร.ครับ
2: แม้แต่ 4.5 ถึง 5ต่ำครับเราจะคุ้นกับจีนโตได้ 5% 6% มาตลอดใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าเศรษฐกิจจีนตอนนี้ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาและเศรษฐกิจที่ใหญ่ขนาดนี้โตได้4% นะครับก็ถือว่าใหญ่มากๆโดยปกตินักเศรษฐศาสตร์จะบอกว่ายิ่งเศรษฐกิจใหญ่นะครับคนมีรายได้สูงขึ้นการเติบโตนะครับมันจะไม่ได้สูงตามเพราะมันจะมีเรื่องของหลายๆอย่างไปจะปัจจัยนะครับไม่สามารถจะกระโดดได้เร็วนะครับอย่างดูสหรัฐอเมริกาประเทศอันดับหนึ่งของโลกโตได้เหนือ 2% นี่ก็ถือว่าดีมากนะครับจีนโตได้เป็น 4% นี่ก็ถือว่าใช้ได้เลยแต่ว่าต้องบอกนะครับว่าอย่าเพิ่งสบายใจว่าเพราะเขาเคยโตได้ 5% 6% ถูกไหมครับวันนี้สัญญาณแล้วว่าจะลงมา 4.5 ถึง 5หลังจากนี้ไปไม่เกิน5ปีก็มีโอกาสครับที่จะโตได้ต่ำกว่า 4% นะครับแต่ว่านั่นหมายความว่ากว่าจะไปถึงวันนั้นเศรษฐกิจเขาต้องใหญ่กว่าวันนี้การพัฒนาต้องมีมากกว่าวันนี้เกิดการลงทุนการจ้างงานแล้วก็ภาคบริการที่เติบโตได้มากกว่านี้แต่วันนี้ระดับนี้ก็ยังเรียกว่าเป็นการปรับตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปการดำเนินนโยบายต้องระวังนะครับจะไปเร่งให้แรงอยากจะให้โตได้ 5% ถามว่าทำได้ไหมทำได้ครับเดี๋ยวมีการอัดฉีดเงินดูเรื่องดอกเบี้ยดูเรื่องสภาพคล่องแต่อย่าลืมว่าต้องเติบโตอย่างยั่งยืนเพราะเวลาเราดูเศรษฐกิจจีนทำกันได้ใช่ไหมครับในอดีตเราห่วงว่าฟองสบู่อสังหากำลังมานะครับปัญหาภาคการเงินกำลังมีแต่วันนี้ถ้าเกิดว่าเขาสามารถที่จะดูแลจุดนี้ให้เป็นการปรับตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับไม่ได้เกิดภาวะช็อกในวงกว้างเนี่ยผมว่าตรงนั้นเองจีนก็ยังมีเสน่ห์และความน่าสนใจอยู่แต่แน่นอนมันมีปลายทางมันมีอะไรที่น่ากังวลเช่นวันนี้เราคุยกันเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรือเราจะคุยกันเรื่องการลงทุนทางด้านเทคของจีนใช่ไหมครับที่วันนี้เราบอกว่า AI บับเบิ้ลหรือเปล่าจีนจะโดนผลกระทบตรงนี้ไหมนะครับหรือจะมองว่าสงครามการค้านะครับระหว่างสหรัฐกับทั่วโลกเลยโดยเฉพาะกับจีนเนี่ยเดี๋ยวคุณทรัมป์ก็จะมาเล่นงานกันต่อจีนจะชะลอหรือเปล่าซึ่งตรงนั้นเองจะกระทบกับไทยแน่ๆนะครับ
1: ครับเพราะน้ำหนักมันก็จะถูกเทไปตรงที่ความขัดแย้งรุนแรงในตะวันออกกลางช่องแคบฮอร์มุซรอบใหม่ใช่ไหมฮะทีเนี้ย
2: ใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเรามองเรื่องของ

0: ความเสี่ยงเศรษฐกิจไทยว่าอะไรที่จะกระทบมากเนี่ยอย่างที่เราเห็นกันเรื่องของราคาน้ำมันที่พุ่งสูงในช่วงไตรมาส2เนี่ยเศรษฐกิจไทยยืนไม่อยู่นะครับใช้คำนี้ได้เลยยืนไม่อยู่จริงๆที่บอกว่ายืนไม่อยู่ก็คือว่าการฟื้นตัวเศรษฐกิจจากการคาดการณ์ของเราในช่วงไตรมาส2ซึ่งตัวเลขจะประกาศกันเดือนสิงหาคมนะครับจากสภาพัฒน์แต่ว่าตัวเลขของการคาดการณ์ของเราเนี่ยเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ก็เชื่อว่าจะโตต่ำมากๆเหมือนกันนะครับและที่มองก็คือว่าการฟื้นตัวของเราเนี่ยมีทั้งในด้านของการบริโภคที่แน่นอนแล้วครับวันนี้อาศัยมาตรการของภาครัฐในการประคองนะครับเพราะกำลังซื้อเองก็อ่อนแอรายได้โตไม่ทันรายจ่ายค่าของชีพพุ่งขึ้นสูงมากวันนี้มีมาตรการภาครัฐคนละครึ่ง plus อย่างที่เห็นนะครับไทยช่วยไทย plus เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะพอที่จะประคองสถานการณ์แต่แน่นอนกระทบไหมกระทบความเชื่อมั่นก็โดนผลกระทบจากเรื่องของปัญหาสงครามในตะวันออกกลางการลงทุนภาคเอกชนก็อาจจะหายไปบ้างนะครับการท่องเที่ยวชัดเจนว่าค่าตั๋วก็แพงคนเองก็ระมัดระวังในเรื่องการท่องเที่ยวปัจจัยเหล่านั้นครับกระทบกับเศรษฐกิจไทยค่อนข้างมากก็เลยอาจจะเห็นนะครับว่าจุดนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่แม้ว่าราคาน้ำมันไม่ได้วิ่งไป120ถูกไหมครับแต่วันนี้มันก็ไม่ได้กลับไปเหมือนก่อนสงครามมันกำลังเด้งกลับขึ้นมานั่นหมายความว่าสิ่งที่เราคิดว่าจะสบายใจได้ดีขึ้นในช่วงไตรมาส3ก็อาจจะไม่ได้สบายใจสักทีเดียวนะครับแต่ว่าก็ยังต้องพยายามที่จะประคองสถานการณ์กันก่อนเพราะฉะนั้นในเรื่องของตะวันออกกลางกระทบกับไทยเพราะเราเป็นประเทศนำเข้าสุทธิน้ำมันราคาน้ำมันที่พุ่งสูงกระทบกับเราค่อนข้างมากและอาจจะมีการกระจายในเรื่องของเงินเฟ้อทั่วโลกได้นะครับ
1: แนวโน้มอย่างเงี้ยราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกในช่วงของ6เดือนหลังนะฮะและนับจากสถานการณ์วันนี้ที่อเมริกาก็โจมตีแบบล็อกเป้าหมายมา5วันติดกันเนี่ยนะฮะมันมีโอกาสจะกลับไปถึงแตะระดับ100ดอลลาร์อีกครั้งหนึ่งไหมครับ
0: อะไรก็เกิดขึ้นได้ใช้คำนี้ดีกว่าครับแต่ว่าที่เราเห็นกันก็คือว่าหลังจากมีการถล่มกันในตะวันออกกลางในอิหร่านนะครับแล้วเรื่องของช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยต้องมาดูว่าจะมีการสัญจรกันผ่านไปแบบนี้จะได้กันแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองต้องยอมรับครับว่าในเรื่องของอุปทานน้ำมันที่อาจจะมีการช็อกเกินขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยอันนี้อาจจะทำให้ราคาน้ำมันวิ่งกลับขึ้นไป100ได้นะครับแต่ว่าถ้ามองภาพอีกด้านหนึ่งก็คือวันนี้ขยับก็จริงแต่ยังไม่ถึงระดับนั้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ามองดูก็คือว่ามันมีเรื่องของการปรับตัวนะที่เราเห็นในช่วงไตรมาส2นะฮะตั้งแต่มีนาเมษามาที่ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นสูงตอนนี้ผมเชื่อว่าผู้ประกอบการเองก็ปรับตัวค่อนข้างมากนะครับคนเองที่มีสต็อกน้ำมันอยู่ก็ยังใช้ไปก่อนนะครับแล้วก็เราเชื่อว่าถ้าที่ผ่านมารุนแรงกว่านี้ยังอุตส่าห์หาทางลงในการเซ็น MOU ได้นั่นหมายความว่าถ้ามีความรุนแรงขึ้นอีกก็ยังเชื่อว่าสุดท้ายก็กลับไปที่โต๊ะเจรจาเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้มองว่าคุณทรัมป์จะส่งทหารภาคพื้นดินนะครับเข้าไปยึดพื้นที่หรือว่าจะมีความรุนแรงอะไรที่มันรุนแรงแต่เชื่อว่าจะใช้ในโต๊ะเจรจาในการที่จะรบไปเจรจาไปในแบบนั้นมากกว่าซึ่งจะเชื่อว่าความรุนแรงมันไม่วิ่งขนาดนั้นทีนี้กลับมามุมมองว่าแล้วนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คิดอย่างไรกับราคาน้ำมันเราเชื่อว่ามี2 ส่วนครับคุณบัญชาครับ1ก็คือด้านของอุปทาน2ก็คืออุปสงค์ถ้าเรามองว่าด้านอุปทานวันนี้ไม่ได้มีการชะงักงานเหมือนกับที่เราเห็นในช่วงต้นไตรมาส2นะครับแล้วก็มีการผ่อนคลายที่มากขึ้นนะครับตรงนั้นเองน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะเห็นน้ำมันออกมาในตลาดโลกได้มากกว่าเดิม2ก็คืออุปสงค์เพราะว่าเราเห็นว่าอย่างที่บอกเศรษฐกิจจีนเห็นสัญญาณที่แบบไม่ได้โตได้โดดเด่นยังโตอยู่แต่ไม่ได้เร่งแรงที่จะมีอุปสงค์น้ำมันวิ่งขึ้นมาขนาดนั้นหลายประเทศเองก็ยังเติบโตได้แต่ก็ไม่ได้เร่งแรงเพราะฉะนั้นถ้าเป็นภาพแบบนี้นะครับก็อาจจะเห็นว่าราคาน้ำมันเองก็น่าจะอยู่นิ่งๆแบบนี้แหละครับที่เราเชื่อว่าอยู่ราวสัก80เหรียญต่อแบเรลในช่วงไตรมาส3และอาจจะปรับตัวย่อลงก็ได้อย่าลืมว่าช่วงปลายมิถุนายนเราก็ช่วงเดือนมิถุนายนที่มีการเซ็น MOU กันไปราคาน้ำมันก็ลงมาสัก70เพราะฉะนั้นอาจจะเห็นภาพแบบนั้นในช่วงไตรมาส4ก็ได้นะครับ
1: โอ้ปรับมาเพราะฉะนั้นถ้าหาดูจากน้ำหนักทั้งหมดแล้วถ้าเราเจาะลงไปเป็นตอนนี้เราอยู่ในช่วงต้นไตรมาสที่3เนี่ยดร.มนเทพคิดว่าไอ้สิ่งที่เราคุยปัจจัยเบื้องต้นเช่นราคาน้ำมันก็ดีแล้วก็การไม่เกิดผลขยายรบวงกว้างก็ดีแล้วก็ลบไปคุยไปเนี่ยนะฮะไตรมาส3เนี่ยนอกเหนือนั้นมีปัจจัยอะไรที่มันจะมาลุ่มล้อมเศรษฐกิจไทยไหมครับ
0: ถ้าดูปัจจัยนอกประเทศใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอิหร่านซึ่งอาจจะรบไปคุยไปแต่ว่าราคาน้ำมันไม่ได้วิ่งขึ้นไปมากนักหรือบางช่วงเองอาจจะกระทบกับเรื่องของความเชื่อมั่นก็ว่าไปแต่เราก็คุ้นชินไปแล้วเพราะฉะนั้นเราผ่านไตรมาส2มาได้ไตรมาส3เราก็ยืนได้เรื่องของจีนที่ชะลอนะครับตรงนั้นเองก็จะเป็นอะไรที่เราต้องติดตามกันต่อแต่จีนเนี่ยจะมีมากกว่าแค่เศรษฐกิจในประเทศของเขาเพราะฉะนั้นอีกเรื่องนึงที่จะต้องฝากระมัดระวังกันก็คือเรื่องของคุณทรัมป์เรื่องสงครามการค้ามาตรา301นะครับที่เอามาหยิบยกกันมาใช้ว่าจะมีการเจรจาการค้ากันสหรัฐต้องการจะส่งออกเปิด ให้ตลาดประเทศอื่นเนี่ยเปิดตลาดให้สหรัฐส่งออกมาประเทศเขามากขึ้นเกิดการลงทุนมากขึ้นมีการลงทุนด้านบริการมากขึ้นกลุ่มพวกนี้นะครับอาจจะต้องมาดูว่าคุณทรัมป์เขาจะทำอย่างไรจะมีการเก็บภาษีเพิ่มเติมหรือเปล่านะอันนี้ก็จะเป็นโจทย์หนึ่งที่จะต้องอยู่ในเรื่องการเจรจาซึ่งยังไม่จบนะครับก็คงต้องติดตามสถานการณ์ตรงนี้กันต่อไปนะครับหรือเรื่องของทะเลจีนใต้นะครับที่เราบอกว่าปัญหาความไม่แน่นอนนะจีนไต้หวันเกาหลีใต้ตัวพวกนี้เองก็จะมีความตึงเครียดกันได้นะครับเพราะฉะนั้นแม้ว่าวันนี้โอกาสเกิดจะน้อยนะครับแต่ว่าความไม่แน่นอนมันก็เกิดขึ้นได้ซึ่งบ้านเราเองในอาเซียนเองเราก็พึ่งพาการค้าการลงทุนในภูมิภาคนี้ค่อนข้างมากนะครับก็เป็นอะไรที่ต้องติดตามแต่ว่าผมว่าโจทย์ใหญ่วันนี้เราก็ให้น้ำหนักเรื่องภูมิรัฐศาสตร์นะครับแต่ว่าถ้าจะเกี่ยวข้องกับในประเทศเพราะเมื่อสักครู่ที่เกี่ยวข้องกับนอกประเทศหมดเลยแล้วในประเทศมันมีความเสี่ยงอะไรที่ต้องติดตามในช่วงไตรมาส3ผมว่าหลักๆนะครับมันก็มีอยู่เช่นวันนี้เราบอกว่ายุโรปร้อนมากนะครับเราก็รู้กันเรื่องของซูเปอร์เอลนีโญนะภัยแล้งรุนแรงมากเกี่ยวข้องกับบ้านเรายังไงเพราะว่าเรื่องของอาหารนะครับราคาสินค้าเกษตรเองอาจจะพุ่งสูงเพราะผลผลิตอาจจะปรับตัวลดลงก็ได้นะตัวนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับกำลังซื้อระดับล่างเรื่องที่2ครับคือการบริโภคของเราวันนี้เราบอกว่าการบริโภคของเราเองยังพอประคองตัวได้ก็มาจากมาตรการภาครัฐในการสนับสนุนแต่ถ้าหมดมาตรการภาครัฐไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นโดยปกติหลังหมดมาตรการการบริโภคเองไม่ได้เร่งแรงต่อนะครับอาจจะปรับตัวลดลงได้หากรายได้โตไม่ทันรายจ่ายและไม่ได้มีการสร้างงานอย่างยั่งยืนอันนี้ก็ต้องมาติดตามครับว่าสุดท้ายอะไรจะเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสุดถ้าเรามองจริงๆก็คือเรื่องของการลงทุนนะครับแต่ต้องดึงดูดต่างชาติให้เข้ามาลงทุนเกิด FDI ให้ชัดเจนผมว่าโตพวกนั้นจะเป็นตัวที่พอประคองสถานการณ์เศรษฐกิจไทยได้บ้างนะครับ
1: ถ้าให้น้ำหนักแบบนี้เนี่ยในทุกๆปีที่เราคุยกันมาตลอดเนี่ยนะฮะน้ำหนักของปี2026หรือว่าครึ่งหลังของปีเนี่ยมันมีเรียกว่าเนี่ยเป็นความเปราะบางหรือขนาดของผลกระทบเนี่ยแตกต่างจากในช่วงไตรมาสก่อนหน้านี้หรือครึ่งแรกของปีนี้มากน้อยแค่ไหนครับ
0: ผมว่าสิ่งที่เราเจอกันในช่วงครึ่งหลังเนี่ยผมว่าก็จะเป็นอะไรที่สานต่อจากไตรมาส2ก็คือเรื่องของพลังงานนะครับผมว่าตัวนั้นจะเป็นตัวกดดันเศรษฐกิจไทยได้อยู่นะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นประเทศไทยโดนผลกระทบมากกว่าประเทศอื่นนะครับเพราะว่าเราต้องนำเข้าน้ำมันมากในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับตัวพวกนั้นเองจะโดนผลกระทบค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นก็เลยเรียนตามตรงว่าเศรษฐกิจไทยค่อนข้างจะเปราะบางกับราคาพลังงานเราจะมีการนำเข้าสูงนะครับพอนำเข้าสูงเงินเฟ้อกลับมาเงินบาทก็อ่อนเพราะว่าเราต้องมีรายจ่ายนอกประเทศนะครับขาดดุลบัญชีเดินสะพัดแบบนี้อาจจะดูเสถียรภาพเราดูไม่ค่อยดีปัจจัยพวกนี้ก็ค่อนรุนแรงนะครับแต่ว่าเราก็จะมองนะครับว่าถ้าราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวย่อลงหรือนิ่งได้หรือไม่ได้วิ่งไป120เหมือนในอดีตนะครับก็พอที่จะเห็นการประคองสถานการณ์ได้อยู่เพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าความเสี่ยงจะอยู่ที่นอกประเทศมากกว่าในประเทศนะครับ
1: โอ้เป็นความเสี่ยงที่อยู่ภายนอกมากกว่าในประเทศใช่ไหมฮะความเสี่ยงนอกประเทศเนี่ยเอาถ้าว่ากันตรงๆมากกว่าเนี่ยน่าจะเกินถึงจุด 70% เลยไหมครับ
0: ก็ผมว่าแน่นอนแหละครับแต่อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องพลังงานอย่างเดียวนะครับวันนี้ถ้ามองความเสี่ยงมีอะไรบ้างเวลาคุยกับนักเศรษฐศาสตร์ชอบบอกความเสี่ยงตลอดเลยนะครับแต่ว่าเราจะได้ถ้าเรารู้ความเสี่ยงเราจะได้ประเมินได้ถูกแล้วก็ตั้งรับได้ดีถูกไหมครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องของจีนนะครับเราพูดถึงเรื่องของตะวันออกกลางนะครับเราพูดถึงอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของสงครามการค้ามาตรา301เพราะอะไรเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเศรษฐกิจไทยวันนี้ฟื้นได้ด้วยตัวอะไรการท่องเที่ยวการส่งออกใช่ไหมครับการลงทุนจากต่างประเทศที่มีความเชื่อมั่นจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นปัจจัยต่างประเทศก็กดดันเศรษฐกิจไทยอีกด้านหนึ่งนะครับที่จะต้องติดตามก็คือเรื่องของการค้าการลงทุนนะวันนี้เราบอกว่าตลาดหุ้นอเมริกาวิ่งขึ้นได้ดีนะฮะเศรษฐกิจกำลังขับเคลื่อนด้วย AI ใช่ไหมครับเรื่องเทคโนโลยีแต่อย่าลืมนะครับถ้าเรามาดูกันเนี่ยบทเรียนในอดีตเราก็เคยเห็นช่วง .com นะครับว่าราคาสินทรัพย์ที่มันพุ่งขึ้นสูงแล้ว valuation หรือการประเมินคุณค่าเนี่ยของสินทรัพย์เนี่ยถ้ามันไม่ได้สอดรับอาจจะมีการปรับตัวได้เพราะฉะนั้นเวลาตลาดหุ้นมีการเทขายแรงตัวพวกนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับ fund flow ก็คือเงินไหลเข้าไหลออกนะครับอันนี้ก็จะกระทบกับบ้านเราได้ที่ต้องติดตามเรื่องของmarket correction หรือตลาดหุ้นที่อาจจะมีการปรับฐานนะครับหรืออาจจะมีภาวะอะไรก็แล้วแต่จากเรื่องการประเมินในเรื่องของ AI อันนี้ก็ต้องมาดูกันเหมือนกันว่าเราเองแม้ว่าเราจะได้อานิสงส์ของเรื่อง AI เรื่องเทคโนโลยีเพราะเราส่งออกครับชิปเซมิคอนดักเตอร์นะครับหรือว่าฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนประกอบตัวพวกนี้ก็มีส่วนเหมือนกันที่เห็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยตามเศรษฐกิจโลกตามวัฏจักร AI แต่ถ้ามันมีความเสี่ยงขึ้นมาตัวนี้เราก็โดนเช่นกันเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าปัจจัยต่างประเทศอย่างที่คุณบัญชาบอกว่า 70% เนี่ยผมว่าก็น่าจะเป็นตัวนึงที่กดดันเศรษฐกิจไทยนะครับ
1: ครับทีนี้พอน้ำหนักจากต่างประเทศเยอะมากกว่าในประเทศเอาวันนี้ถ้าดูตรงๆเนี่ยนะหมายความว่าไอ้ภูมิคุ้มกันก็ดีหรือว่าไอ้โครงสร้างยืดหยุ่นของเศรษฐกิจไทยเนี่ยรับแรงกระแทกอย่างเงี้ยได้มากน้อยแค่ไหนและยาวนานแค่ไหนครับ
0: เราเห็นกันแล้วนะครับบทเรียนไตรมาส2เวลาปัจจัยความเสี่ยงต่างประเทศมาเนี่ยอย่างที่บอกเลยว่าส่วนใหญ่นักเศรษฐศาสตร์จะคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาส2โตต่ำมากนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่โตต่ำเทียบกับปีที่แล้วโตต่ำลงนะครับหรือเรียกว่าหดตัวเทียบกับไตรมาส1ซะด้วยซ้ำนะครับนั่นแปลว่าอะไรแปลว่ามีแรงกระแทกจากต่างประเทศเนี่ยเราเซทันทีนะครับเรายืนไม่อยู่เลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าภูมิคุ้มกันจากข้างในมีอะไรการบริโภคภาคเอกชนการลงทุนของภาคเอกชนหรือแม้แต่การใช้จ่ายภาครัฐตัวพวกนี้เองเนี่ยไม่สามารถที่จะเพียงพอในการประคองเศรษฐกิจได้เรามาดูกันนะครับอย่างเช่นภาครัฐวันนี้แม้ว่าจะมีเงินนี่ก็มาใช้จ่ายแต่ก็เริ่มจำกัดถูกไหมครับเรื่องของกรอบของงบประมาณเรื่องของการลงทุนภาคเอกชนวันนี้เราบอกว่าการลงทุนภาคเอกชนจะมีการขับเคลื่อน FDI หรือคนไทยเข้ามาลงทุนมากมายแต่แน่นอนตัวพวกนี้เองถ้าผลกระทบจากต่างประเทศเขามีเงินแต่เขาอาจจะ wait and see กันก่อนนะครับก็คือรอไปก่อนนะครับตัวนี้ยังอาจจะโดนผลกระทบได้ในด้านการก่อสร้างนะครับอสังหาริมทรัพย์เองเราก็รู้กันดีว่าตอนนี้โดนผลกระทบค่อนข้างมากเอกชนก็ชะลอในเรื่องของโครงการนะครับยอดขายเองก็อาจจะดูไม่ดีนักเพราะฉะนั้นภาคการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์เองก็โดนผลกระทบก็เหลืออยู่ตัวการบริโภคนี่แหละครับที่ก้อนใหญ่มากเลยนะครับราวสัก 60% ของ GDP จะเป็นแรงขับเคลื่อนได้สักแค่ไหนถ้าเป็นในอดีตเราหวังได้นะครับเพราะว่าการบริโภคเองเนี่ยต้องเข้าใจว่าคนไทยเองเนี่ยนี่ตอนสมัยนั้นเนี่ย10กว่าปีก่อนนี่ไม่ได้สูงถูกไหมครับมีแรงกระตุ้นเข้ามาคนเองก็กล้าใช้จ่ายวันนี้เองเนี่ยตัวการบริโภคเองก็เหนื่อยนะครับนี่หัวเรือนต่อ GDP ก็วิ่งขึ้นไปค่อนข้างมากนะครับการจะไปกู้ทีเนี่ยการปฏิเสธสินเชื่อก็สูงเพราะว่ามีหนี้อยู่แล้วนะครับหรือว่ารายได้โตไม่ทันรายจ่ายก็มีการประเมินความเสี่ยงตามสถานการณ์ตัวพวกนี้เองอาจจะเป็นตัวกดดันครับที่อาจจะเห็นว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่จะไปหวังการกระตุ้นในประเทศอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอได้นะครับ
1: ครับถ้าว่าด้วยเรื่องของการกระตุ้นนะมันก็น่าสนใจกับเม็ดเงินที่ผ่านการพิจารณาของทางศาลออกมาเป็นที่เรียบร้อยเพราะฉันก็แบ่ง2ก้อนก้อนแรกนั้นเงินชุดที่ไม่มีปัญหาไม่มีผลกระทบแต่ทีนี้พอเงินชุดแรกมันหมดเนี่ยนะฮะและสถานการณ์ของความเปราะบางน้ำหนักจากต่างประเทศที่มีสูงถึง 70% เนี่ยแล้วดร.มองว่าที่สุดเนี่ยมันก็คืออำนาจกำลังซื้อของภาคการใช้จ่ายประชาชนและเอกชนไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีสัญญาณของการฟื้นตัวได้แค่ไหนในไตรมาสที่3หรือมองยาวถึงสิ้นปีเนี่ยครับ
0: เวลามาตรการภาครัฐออกมาประคองเศรษฐกิจนะครับเราจะเห็นการบริโภคยังพอเติบโตได้ถูกไหมครับอย่างวันนี้คนออกมาใช้จ่ายกันกล้าที่จะใช้จ่ายแน่นอนมันมีความจำเป็นในช่วงที่มีความเปราะบางทางเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะกำลังซื้อเองอาจจะอ่อนแอรายได้โตไม่ทันรายจ่ายค่าของชีพพุ่งขึ้นสูงภาครัฐถึงต้องออกมาประคองสถานการณ์แต่วันนี้ถ้ามองต่อไปว่าถ้าหมดมาตรการไม่สามารถใช้ตลอดลากยาได้ถูกไหมครับเมื่อหมดมาตรการอย่างเช่นไปกันยายนก็แล้วแต่หลังจากนั้นไปถ้าไม่มีมาตรการต่อการบริโภคก็จะกลับมาสู่ภาวะปกติปกติคืออะไรคนมีเงินแค่ไหนเขาก็ต้องประเมินตัวเขาเองว่าเขาจะใช้จ่ายเท่าไหร่ถูกไหมครับในอดีตมาตรการเรื่องของการประคองค่าครองชีพหรือว่าอัดฉีดเงินนะครับหรือลดหย่อนภาษีไม่ใช่มีครั้งแรกมีในอดีตในหลากหลายรัฐบาลเราจะเห็นครับตัวเลขเศรษฐกิจว่าหลังหมดมาตรการคนเองเนี่ยเขาปรับตัวเขาจะยังไม่บริโภคมากเหมือนกับช่วงเดือนก่อนหน้านั่นหมายความว่าสิ่งที่เราเตือนก็คือในช่วงต้นของไตรมาส4นะครับอาจจะต้องมาดูกันเหมือนกันว่าการบริโภคเองเนี่ยอาจจะเริ่มแผ่วลงแผ่วลงก็คือว่าถ้ารายได้โตไม่ทันรายจ่ายหรือเศรษฐกิจไม่ได้ฟื้นเต็มที่นะจุดนั้นนะครับแต่โชคดีในช่วงเดือนตุลาอาจจะเป็นนักท่องเที่ยวกลับมาก็ได้นะครับภาพอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดแต่ถ้าเกิดว่าสถานการณ์ในต่างประเทศยังมีความไม่แน่นอนกันอยู่ความเชื่อมั่นยังไม่ได้ฟื้นเต็มที่นะครับหลังหมดมาตรการตัวพวกนั้นก็จะเป็นโจทย์หนึ่งที่ต้องติดตามครับว่าการบริโภคเองอาจจะเห็นสัญญาณครับที่ยังไม่เห็นการฟื้นตัวที่ดีนักนะครับ
1: นะมันก็เป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับเพราะว่าสัญญาณของการฟื้นตัวโดยเฉพาะการบริโภคเป็นความหวังมาแต่ไหนแต่ไรแต่ว่ามันก็มีไอ้ตัวทั้งหลุมกับดักชนักเกี่ยวกับเรื่องของหนี้ครัวเรือนหนี้เสียซึ่งก็ยังไม่มีสัญญาณที่จะที่ดีขึ้นเท่าไหร่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับแต่อย่างน้อยเองเนี่ยก็มองว่ามีสัญญาณบ้างนะครับอย่างน้อยเราเห็นหนี้ครัวเรือนต่อ GDP เนี่ยเริ่มปรับตัวลดลงนะครับตัวของสินเชื่อเองเนี่ยก็มีความเข้มงวดนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยเองเนี่ยก็อยู่ระดับที่ต่ำเพราะจริงๆแล้วสถานการณ์เนี่ยอย่างน้อยประคองกันอยู่ค่อยๆปรับตัวกันอยู่ นะครับแต่ว่าก็คงเป็นอะไรที่บอกว่าเราไม่อยากจะกลับไปเหมือนในอดีตที่นี่ครัวเรือนต่อ GDP วิ่งขึ้นไป 90% นะครับหรือว่าคนเองก็ใช้จ่ายจนเกินตัวแล้วเดี๋ยวเป็นหนี้ระยะยาวสุดท้ายก็ปรับตัวไม่ได้ผมว่าวันนี้เราดูแลสถานการณ์กันก่อนแล้วก็หามาตรการในการสร้างรายได้สร้างอาชีพนะครับให้คนเนี่ยเขาพร้อมที่กล้าใช้จ่ายแล้วก็มีเม็ดเงินในการใช้จ่ายได้อย่างยั่งยืนผมว่าโจทย์เนี่ยจะเป็นตัวในการสนับสนุนการฟื้นตัวเศรษฐกิจไทยได้มองอีกมุมนึงนะครับวันนี้เราห่วงกันเรื่องของการบริโภคเราเข้าใจกันนี้ว่ากำลังซื้อระดับกลางล่างนะครับหรือระดับล่างเนี่ยค่อนข้างจะอ่อนแอนี่ก็สูงรายได้โตไม่ทันรายจ่ายจะต้องเข้าใจนะครับว่าคนไทยมีเงินนะครับคนไทยที่ระดับกำลังซื้อระดับกลางบนถึงระดับบนเนี่ยแม้ว่าจำนวนไม่มากแต่มูลค่าทางเศรษฐกิจเขาสูงคนกลุ่มนี้เขารอใช้จ่ายนะครับแต่เขาอาจจะรอก็ได้ว่าถ้าเขามีความเชื่อมั่นนะครับเขาอาจจะกล้าใช้เงินนะครับเขาอาจจะมีทำกิจกรรมเศรษฐกิจอะไรได้มากกว่านี้เพราะฉะนั้นจริงๆเราก็ต้องอยู่ที่รัฐบาลด้วยนะครับในการที่จะไปเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้ได้ถ้ามองว่าเศรษฐกิจไทยสามารถจะเติบโตได้ไม่ใช่แค่มองแค่ 2% นะครับแต่มองในอนาคตจะโตได้มากกว่านี้และมีโครงการภาครัฐที่สร้างความเชื่อมั่นโครงการลงทุนขนาดใหญ่มีปัจจัยอะไรที่มันชัดเจนมากกว่านี้ผมเชื่อครับว่าทั้งคนไทยที่อยู่ในประเทศคนต่างชาติที่พร้อมจะนำเม็ดเงินเข้ามาลงทุนตรงนั้นน่าจะมีความหวังสำหรับเศรษฐกิจไทยได้นะครับ
1: ครับอีกปัจจัยหนึ่งที่น่าสนใจและบังเอิญมันเราเพิ่งได้เห็นประมาณตัวเลขเมื่อไม่เกิน24ชั่วโมงที่ผ่านมานี่ก็คือเงินเฟ้อของอเมริกาทั้งเงินเฟ้อแบบทั่วไปและเงินเฟ้อพื้นฐานเอ้าทำไปทำมาเนี่ยโอ้โหมันวูบลงเยอะเลยเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็กลายเป็นว่าแรงกดดันเรื่องของการจะขึ้นดอกเบี้ยในอเมริกาในขณะที่เราบอกว่ายังไงก็จะไม่ขึ้นในช่วงที่เหลือปีนี้มันจะมีความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจยังไงครับ
0: อันนี้น่าสนใจครับเพราะว่าตัวเลขสดๆร้อนๆเลยนะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็จะมาบอกครับว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยอาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเงินเฟ้ออยู่ระดับที่สูงนะครับแล้วทางด้านการประชุมออกก่อนหน้าเองก็ค่อนข้างที่จะมองครับว่าเขาค่อนข้างจะห่วงเงินเฟ้อนะครับก็คนก็จะบอกว่าเดี๋ยวจะมีการขึ้นดอกเบี้ยแต่ไม่ใช่รอบการประชุมในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้นะครับส่วนใหญ่จะมองว่าอาจจะเป็นในรอบการประชุมเดือนกันยานะครับแต่ทีเนี้ยเขามองภาพแบบเนี้ยตั้งแต่เงินเฟ้อตอนก่อนหน้ามันวิ่งขึ้นไป 4% กว่าตอนนี้ล่าสุดเงินเฟ้อออกมาเนี่ยนะครับติดลบเดือนต่อเดือนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราไม่ค่อยเห็นภาพเงินเฟ้อที่ปรับตัวลงเทียบเดือนต่อเดือนนะครับแต่เดือนล่าสุดเนี่ยเราเห็นภาพในเดือนมิถุนายนเพราะอะไรเพราะว่าราคาพลังงานก็ปรับตัวลงค่อนข้างแรงถูกไหมครับที่เราบอกว่าราคาน้ำมันเคยวิ่งไป100ลงมาสัก90กว่าเดือนที่แล้วลงมาเฉียด 20% ในตลาดโลกเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็ส่งผลเหมือนกันทำให้ราคาพลังงานราคาค่าใช้จ่ายในส่วนของสหรัฐเองก็ปรับตัวลดลงแต่ต้องบอกว่าเงินเฟ้อยังน่ากังวลไหมในสหรัฐยังน่ากังวลครับนั่นหมายความว่าอะไรเพราะว่าเงินเฟ้อสหรัฐวันนี้ยังเฉียด3ยังเหลือ 3% นะครับกรอบของเขายังอยู่ที่ 2% นั่นหมายความว่าเงินเฟ้อยังเกินกว่าระดับเป้าหมายของเขาเองก็ต้องหมอบส่งสัญญาณครับจะไปบอกว่าเงินเฟ้อสบายใจได้แล้วคงไม่ใช่ในธนาคารกลางจะมาพูดแบบนี้หรอกครับแต่คงจะบอกว่าเขายังเฝ้าระวังเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวคนจะมาบอกว่าไม่กลัวแล้วเดี๋ยวเงินเฟ้อจะกลับมาการใช้จ่ายต่างๆก็เองก็จะกลับมาวันนี้เงินเฟ้อสหรัฐที่เราเรียกว่ายังน่าห่วงอยู่ก็จะมีตัวอะไรบ้างอย่างเช่นที่เกี่ยวข้องกับด้านบริการค่าเช่าบ้านบ้างนะครับเรื่องของการใช้จ่ายโดยทั่วไปของคนอเมริกันบ้างและตรงนั้นเองก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ผมเชื่อว่าการตึงดอกเบี้ยแบบนี้เอาไว้นะครับหรือส่งสัญญาณแบบนี้เอาไว้ก็ยังพอที่จะประเมินสถานการณ์ได้ก่อนแต่ผมยังลึกๆผมยังมองว่าไม่จำเป็นถึงขั้นจะต้องกลับไปขึ้นดอกเบี้ยหรอกครับเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้เงินเฟ้อเองก็เห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นแต่ต้องมาดูเรื่องพลังงานอีกทีนะครับว่าสงครามในอิหร่านเองจะทวีความรุนแรงกลับไปเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือวันนี้จะรบไปคุยไปแล้วลงทุนก็สามารถปรับตัวได้ผมเชื่อว่าตรงนั้นเองอาจจะเป็นสัญญาณที่พอจะปรับตัวได้แล้วก็ต้องมาดูตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐต่อเนื่องครับเพราะวันนี้เราบอกแต่เงินเฟ้ออย่างเดียวแต่จริงๆเศรษฐกิจสหรัฐวันนี้ต้องบอกนะครับว่าเขายังแข็งแรงนะครับปีนี้ตัวเลขล่าสุดก็ปรับดีขึ้นวันนี้เชื่อว่าสหรัฐปีนี้คงจะโตได้ 2.3% นะครับซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ดีนะครับสำหรับสหรัฐเองมีการลงทุนด้าน AI การจ้างงานเองก็ยังถือว่าพอประคองไปได้อัตราว่างงานเองยังต่ำนะครับแต่แน่นอนอาจจะไม่ได้สวยหรูเหมือนที่เคยคิดกันไว้นะครับเพราะว่าเขาก็โดนผลกระทบจากค่าของชีพเหมือนกันแต่ก็ต้องมาดูครับว่าภาพแบบนี้ไปแล้วในเรื่องของทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐเป็นแบบนี้ไปแล้วเนี่ยว่าจะขึ้นหรือเปล่าหรือจะคงซึ่งก็มีความไม่แน่นอนอยู่ทีนี้เกี่ยวข้องอะไรกับเราเพราะว่าเวลาเขาจะขึ้นจะคงมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของค่าเงินครับเวลาสหรัฐเขาจะขึ้นดอกเบี้ยขึ้นมาเนี่ยเงินบาทก็จะเห็นนะครับว่าอ่อนค่าค่อนข้างแรง วิ่งไป33บาทกว่าต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับวันนี้เองก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของต้นทุนต่างๆของเราเหมือนกันที่เราต้องใช้ดอลลาร์สหรัฐแต่ถ้าเกิดเขาบอกเขาไม่ขึ้นละนะครับหรือตัวเลขอย่างที่บอกออกมาว่าเงินเฟ้อเริ่มชะลอลงอันนี้ก็จะเห็นว่าความต้องการดอลลาร์สหรัฐเองก็ปรับตัวลดลงบาทเองก็จะกลับมาแข่งค่าที่ดอลลาร์สหรัฐได้เพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจกันต่อไปครับว่าจะเกี่ยวข้องกับทิศทางทางด้านของการกำหนดนโยบายการเงินสหรัฐอย่างไรนะครับ
1: โอ้วันนี้ก็ชัดเจนนะเพราะฉะนั้นโดยแนวคิดที่มองกันไกลๆว่าแบงค์ชาติไม่ขึ้นดอกเบี้ยอันนี้ก็ยิ่งจะเป็นการตอกย้ำชัดนะเพราะว่าเรื่องสภาวะเงินเฟ้อมันไม่แรงเหมือนตอนต้นไตรมาส2แล้วก็พอจะคุมได้ใช่ไหมครับประมาณนี้
0: ถูกต้องครับเราคงต้องติดตามว่าทางด้านของเฟดเขาจะสื่อสารอย่างไรด้วยเพราะผมเชื่อว่าเขาเองก็คงต้องแบ่งรับแบ่งสู้แหละครับคงไม่ได้บอกว่าเงินเฟ้อหายไปแล้วความกังวลเงินเฟ้อหายไปคงยังมีอยู่แต่ต้องมาดูว่าจะใช้เครื่องมืออะไรอย่างอื่นได้บ้างนะครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับอันนี้ที่เราคุยกันถึงไตรมาส3ก็มองไปในช่วงของปัจจัยทั้งหมดสำหรับ 4-5 ข้อในไตรมาส3แล้วก็จะเป็นปัจจัยนอกประเทศที่มีน้ำหนักสูงถึง 70% กับแรงกระแทกของเราเนี่ยนะฮะแล้วก็เช่นกันถ้าเราถอยกลับมาดูนิดนึงว่าผลสงครามที่มันเกิดไตรมาสที่2ตอนเนี้ยหลายประเทศก็แถลงผลตรงนั้นออกมาแล้วนะฮะเวียดนามเนี่ยไป 8% สิงคโปร์เนี่ยมา 5% หลังจากที่ไตรมาส1ก็แก้ไขตัวเลขโหขึ้นไปตั้ง 6% นะฮะก็มีจีนนี่แหละครับตกลงมาขนาดนี้เนี่ยนะฮะดร.มองมั้ยครับว่าในไตรมาสที่2ซึ่งก็น่าจะประกาศเร็วๆนี้ของบ้านเราเนี่ยมันจะเป็นไตรมาสที่แย่กว่าไตรมาสที่1มั้ยฮะหรือว่าพอทรงๆกัน
0: เจ้าหอนี่น่าสนใจครับเพราะว่าเวลาเราดูแต่ละประเทศเนี่ยเวลาเราดูสถานการณ์ที่มีความผิดปกติผิดปกติก็คือปัญหาสงครามในตะวันออกกลางที่อาจจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจเนี่ยเวลาดูตัวเลขถ้าดูเทียบกับปีก่อนหน้านะครับมันจะโต 5% 6% 8% เนี่ยส่วนนี้เองก็สามารถดูได้แต่อยากแนะนำว่าให้ดูเทียบไตรมาสต่อไตรมาสด้วยนะครับอย่างจีนอย่างเงี้ยที่บอกว่า 4.3 แต่ถ้าบอกว่าดูตัวเลขแล้วเขายังโตไหมถ้าเทียบกับไตรมาส1ยังเป็นบวกถูกไหมครับหลายประเทศเองที่เราเห็นก็ยังโตถ้าเทียบกับไตรมาสก่อนนะแต่กลับมาที่ไทยที่ตัวเลขสภาพัฒน์จะรายงานกันในช่วงสักกลางเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับผมยังมองครับว่าไตรมาส2เนี่ยหลายสำนักเองผมเชื่อว่าก็คล้ายกันคือจะดูการเติบโตเศรษฐกิจไทยนิวถ้าดูตัวเลขเทียบกับปีที่แล้วเราเชื่อว่าต่ำ2ก็คือเราคาดการอยู่ที่ 1.8% นะครับเทียบกับปีที่แล้วแต่ตัวที่น่าสนใจกว่าแล้วค่อนข้างจะเรียกว่าทำให้นักเศรษฐศาสตร์กังวลนะครับก็คือตัวที่เทียบกับไตรมาส1ก็คือว่าเทียบไตรมาสต่อไตรมาสเนี่ยเราค่อนข้างจะดูว่าอาจจะหดตัวนะครับราว 0.5% ซึ่งไม่ค่อยเห็นในประเทศอื่นนะครับแต่ประเทศไทยเป็นประเทศที่อาจจะพิเศษนิดนึงเพราะว่าเราพึ่งพาพลังงานค่อนข้างมากนะครับเรามีการนำเข้าค่อนข้างสูงแล้วเราก็พึ่งพาการท่องเที่ยวที่โดนผลกระทบค่อนข้างรุนแรงจากเรื่องของปัญหาสงครามและตัวผู้นี้ก็อาจจะกระทบกับเศรษฐกิจไทยแต่เราไม่ได้บอกนะครับว่าโหมันจะรุนแรงแล้วก็ลากยาวทำให้มันมีความต่อเนื่องจนเศรษฐกิจไทยแย่ไม่หรอกครับเพราะว่าเราก็ยังมองว่าเป็นเหตุการณ์พิเศษในช่วงไตรมาส2และเชื่อว่าไตรมาส3เองน่าจะฟื้นตัวได้นะครับ
1: แสดงว่าไตรมาสที่1ตัวไตรมาสที่2เนี่ยถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้วก็มีโอกาสจะต่ำขณะที่เทียบกับไตรมาสที่1ของปีนี้ก็อาจจะมีหล่นนิดๆมันจะออกมาแบบนี้ใช่ไหมฮะอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับใช่ครับซึ่งเวลาเราดูว่ามันชะลอเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าเนี่ยก็เป็นอะไรที่เราค่อนข้างกังวลนะครับว่าเห็นการฟื้นตัวเป็นแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับคนที่เดินเซครับว่าถ้าเซต่อเนื่องยาวมันก็ดูไม่ดีนะครับแต่ถ้าเซแล้วฟื้นได้เนี่ยก็จะเป็นภาพที่เรายังพอที่จะกลับมามีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจได้อีกครั้งนะครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทาง CIMB ไทยก็ยังไม่ไปทบทวนตัวเลข GDP แต่อย่างใดจากวันนี้ที่เราคุยกันว่าปัจจัยแซนด์วิชของ2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับ
0: โอ้ครับเราเพิ่งจะปรับการคาดการเศรษฐกิจนะครับก่อนที่จะมีเรื่องของ2ปัญหานี้นะครับแต่จริงๆแล้วเราก็มองนะครับว่าวันนี้เรามองการคาดการเศรษฐกิจไทยในปีนี้เราเชื่อว่าโตได้ 2% นะครับ 2% เนี่ยก็ถือว่าโตต่ำนะครับแต่ว่า 2% เนี่ยมาจากเรื่องของราคาพลังงานนะครับที่เราเชื่อว่าไตรมาส3ที่เราดูอยู่กันณปัจจุบันเนี่ยเราก็ไม่ได้มองนะครับว่าไตรมาส3ราคาน้ำมันจะวิ่งกลับไป100แล้วเราก็ไม่ได้มองว่าราคาน้ำมันจะวิ่งกลับไปที่60เหมือนก่อนสงครามเราก็มองว่าอยู่ราวสัก80เหรียญต่อแบเรลซึ่งในช่วงวัน2วันก่อนหน้าที่มีการรบกันราคาน้ำมันก็กลับมาในระดับเหนือกว่านี้แล้วแต่เราเชื่อว่าจะกลับมาเจรจาได้แต่ก็ยังมีปัญหากันอยู่เพราะฉะนั้นราคาน้ำมันก็ไม่ได้วิ่งลงไปเร็วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นเองก็อยู่ในวิสัยทัศน์ที่เราเชื่อว่ามันมีความเสี่ยงอยู่เราไม่ได้มองด้านบวกจนเกินไปในขณะเดียวกันเราก็ไม่มองด้านลบเกินไป ในขณะที่เรามองว่าในช่วงหลังจากนี้น่าจะเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นได้นะครับก็อาจจะมองว่าตัวเลขนี้นะครับก็ยังอยู่ในระดับที่เราน่าจะเห็นสัญญาณการฟื้นตัวได้สำหรับเศรษฐกิจไทยนะครับ
1: มีโอกาสมากกว่า 2% มั้ยฮะ
0: โอ้ชัดเจนครับถ้าเกิดว่านะครับความเสี่ยงด้านปัจจัยต่างประเทศที่เราห่วงกันมากๆที่พูดกันมาทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในวิสัยทัศน์ที่น่าจะพัฒนาได้เชิงบวกมากขึ้นเช่นการส่งออกที่เราบอกว่าโตได้เนี่ยจะยังโตต่อเนื่องนะครับความเสี่ยงสงครามการค้าไม่ได้รุนแรงนะครับหรือแม้แต่มาตรการที่จะมากระตุ้นความเชื่อมั่นถูกไหมครับด้านการลงทุนภาคเอกชนนะครับการใช้จ่ายของเอกชนเนี่ยตัวพวกนั้นก็จะเป็นความหวังได้อยู่สำหรับการฟื้นตัวเศรษฐกิจไทยแต่ต้องเรียนคุณบัญชาอย่างนี้ครับว่าจะฟื้นได้สักแค่ไหนเหลือ 2% แต่คุณบัญชาไม่ได้บอกว่าจะเหลือ 2.5 หรือเปล่าหรือจะขาดไป 3% หรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะว่าเราเห็นช่องว่างตัวนี้สำหรับเศรษฐกิจไทยค่อนข้างมากว่าเราก็จะอยู่ประมาณเนี่ยครับสัก 2% หรือ 2% ต้นๆแต่มองหลังจากนี้ไปสัก3ปี5ปีเนี่ยเราก็ต้องมานั่งดูแล้วว่าเราจะพอใจตัวเลขนี้หรือเปล่าหรือเราอยากจะกลับไปยืนได้เหนือ 3% หรือเราจะเป็นแบบเนี้ยนะครับลุ้นว่าจะเหนือ2หรือเปล่าแต่ถ้ามองซ้ายมองขวาก็จะต่ำที่สุดในภูมิภาคกันอีกครั้งนะครับ
1: นั่นแหละครับคือตัวน่ากังวลมากเพราะว่าแบงก์ชาติเขาก็บอกเขายังไม่พอใจนะขนาด 2.3% นะฮะใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับผมเชื่อว่าตัวเลขที่แบงก์ชาติคาดการณ์ที่ปีนี้ 2.3 นะครับผมเชื่อว่าทุกคนไม่พอใจแล้วครับว่าตัวเลขของไทยเองยังโตต่ำและยิ่งมองปีหน้าถ้าเขามองปีนี้ 2.3 ปีหน้าเขาต่ำ 2ถูกไหมครับเพราะมีฐานที่สูงขึ้นก่อนหน้าหรือมาตรการที่รัฐบาลใช้จ่ายไปในช่วงนี้ช่วงหน้าเองก็อาจจะไม่ได้มีมากนะซึ่งภาพแบบเนี้ยมันอาจจะดูไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าถ้าเศรษฐกิจไทยยังโตต่ำแบบนี้และยังไม่มีการปรับโครงสร้างอย่างยั่งยืนปรับโครงสร้างเราได้ยินคำนี้บ่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหาทักษะแรงงานแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานนะครับสังคมสูงวัยจะทำอย่างไรให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้มากขึ้นนะครับเรื่องของหนี้ครัวเรือนที่สูงคนเองยังไม่กล้าใช้จ่ายกลุ่มพวกนี้ครับเป็นปัญหาอะไรที่เราบอกว่ามันยังต้องแก้ค่อนข้างจะยากครับแต่ว่าถ้าทำได้เนี่ยเราจะสามารถปลดล็อกพันธนาการที่เราเห็นภาพการเติบโตได้เพียง 2% นะครับ
1: ครับโอ้ชัดเจนครับสำหรับวันนี้นะฮะปัจจัยแซนด์วิชขนาดประเทศไทยทั้งจีนโตต่ำแล้วก็ส่วนของการกลับมาโจมตีระลอกใหม่แล้วก็ลบไปคุยไปนะฮะอย่างที่วันนี้คุยกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณครับดร.อมรเทพจาวราผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยด้วยนะครับขอบคุณครับดร.อมรเทพครับ
0: ยินดีครับสวัสดีครับ
1: กลับมาวันนี้เราเกาะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันใกล้ที่สุดเนี่ยฟังอีคอนบิสกับผมเนี่ยมันจะไม่ไปไหนไกลกันเลยนะฮะเพราะทุกนาทีทุกข้อมูลนั้นถือว่าทันและก็ล้ำสถานการณ์ซะด้วยซ้ำไปนะครับเอาก่อนที่จะเบรกกันนะครับตอนนี้ทุ่ม41นาทีก็ย้ำกันอีกครั้งนะฮะ AI for Life ปี3นะครับตอน AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังนะฮะย้ำนะฮะว่า AI เนี่ยมันเป็นเรื่องเข้ามาตอนเนี้ยเหมือนกับคนรอบตัวกันไปแล้วนี่นะครับเพราะฉะนั้นอยู่ช้าไม่ได้นะฮะยิ่งโดยเฉพาะเป็นวัยสูงอายุเขาจะเรียกอะไรก็แล้วแต่จะ Baby Boomer จะ X จะ Silver Generation เนี่ยอย่าทำตัวให้แบบเก่านะฮะมันต้องวัยเก่าจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นทุกคนมีมือถืออยู่แล้วโดยเฉพาะวัยเก่าเนี่ยเปลี่ยนมือถือเลยให้กลายเป็นหน้าร้านนะฮะยิ่งถ้ารู้เรื่อง AI ได้แล้วเราก็ค้าขายได้อีกไหมมีรายได้ด้วยตัวเองในช่วงวัยเก่าๆก็ดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการนี้นะฮะเขาจะสอน AI ชนิดที่แบบว่าคิดคำคมก็ทำได้เขียนแคปชั่นนะแทนตัวเราก็ให้ไอ้มันเขียนได้ด้วยนะครับไม่ต้องมานั่งโอ้โหคิดแล้วลบแล้วลบอีกถามคนอื่นดีไม่ดีคมไม่คมนะฮะแล้วนอกจากนี้เนี่ยครับก็จะสอนถ่ายภาพแล้วก็แต่งรูปสินค้าให้สวยแบบระดับเกรดพรีเมียมเนี่ยดูแล้วน่าเชื่อถือนะครับภายในมือถือเครื่องเดียวด้วยนะฮะนอกจากนี้แล้วนี่นะครับก็มีเคล็ดลับเนี่ยนำกลับไปบ้านไปกับคู่มือด้วยนะฮะเปิดใช้ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับนั้นก็จะมีทีมงานครับนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์แล้วก็ทีมสตาฟเนี่ยนะครับเขาใช้วิธีสอนแบบไหนรู้ไหมจับมือทำนะเอาจับมือทำเลยฮะถ้าไม่เป็นไม่ต้องกลับบ้านนะฮะเว้นโครงการนี้ดีโปรเจกต์นี้ดีนะครับรีบสมัครกันเข้ามานะครับก็จะมีการสอนกันในวันที่2สิงหาคมที่โรงแรม The Emerald ถนนรัชดานะครับก็ค่าใช้จ่ายนิดหน่อยฮะ 4,500 บาทเรียกว่าเรียนเต็มวันเลย2สิงหาเนี่ยมีอิ่มอร่อยกับอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมจัดให้พร้อมนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ทุกคนเรียนได้นะฮะเพราะเขารับแค่50คนเท่านั้นสมัครช้าอดหมดและอย่าบ่นนะฮะเรียกว่าอันนี้เป็นสกิลนะเป็นสกิลสำคัญยุคนี้ต้องรีบรีสกิลกันทุกวัยนะครับงั้นสมัครได้ยังไงล่ะครับมีมือถือใช่ไหมเปิด LINE ขึ้นมาเลยครับแล้วพิมพ์เครื่องหมาย @sign ต่อด้วยคำว่า thinking radio พิมพ์ติดกันนะฮะ @sign thinking radio เท่านั้นแหละครับถ้าคุณทัน1ใน50คนแรกแสดงความยินดีด้วยนะครับโปรเจกต์ดีๆอย่างเงี้ยมีไม่มากนะฮะอ่ะเดี๋ยวพักสักครู่ครับกลับมาต่อช่วงหน้า Econ Biz กันนะครับ
2: Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวศ
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับยา

0: ามแก่ไอมะแวงราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
1: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซิคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม2 ชั้น 1 หน้าชาร์ลส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซิคอนโทร1391
2: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
3: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสน easy ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
4: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AIท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1 สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดีเอมเมอรัลด์รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinking radio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
5: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
7: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวศ
8: 1ทุ่ม47นาทีนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอยู่ที่คลื่น 96.5 เมกะเฮิรตซ์ของอสมทคลื่นความคิดครับกับ Econbiz ผมบัญชาชุมชัยเวศนะครับอ้าวถ้าเปิดทำการกันในตอนเวลานี้แล้วก็ดูเหมือนว่าสัญญาณการลงทุนในต่างประเทศนี่นะครับโดยเฉพาะตลาดหุ้นนิวยอร์กสหรัฐเนี่ยก็ยังใสๆอยู่นะครับเปิดตอนนี้แล้วก็ดาวโจนส์เนี่ยบวกขึ้นมาแคบๆนะ 9.63 จุดนะครับจะวิ่งกันอยู่ที่52,508จุด S&P 500นะครับถ้าเปิดอีกประมาณ45นาทีข้างหน้าก็จะบวก28จุดนะครับ 7,543 จุดนะครับเป็นจุดที่เคลื่อนไหวส่วนที่ว่าไปเยอะไปไกลจริงๆเนี่ยคือดัชนีหุ้น Nasdaq ครับถ้าเปิดตอนนี้ก็พุ่ง233จุดอยู่ที่ 26,107 จุดนะครับราคาน้ำมันดิบเป็นยังไงนะฮะเพราะว่ามีการโจมตีของทางด้านกองทัพสหรัฐอเมริกาในวันที่5ติดต่อกันเมื่อตอน5โมงเย็นตามเวลาประเทศไทยของบ้านเราเนี่ยนะครับในวันนี้ปรากฏว่าราคาน้ำมันดิบ Brent อังกฤษทะเลเหนือเนี่ยนะครับซื้อขายกันกรุงลอนดอนไออังกฤษขณะนี้เนี่ยบวก49เซนต์ก็ดูแล้วแสดงว่าไม่ได้พุ่งเยอะนะครับหรือที่ประมาณ 0.58% นะครับหรือว่าตอนนี้วิ่งอยู่ที่ 85.21 เซนต์ต่อบาร์เรลในขณะที่ราคาน้ำมันดิบนิวยอร์กสหรัฐเนี่ยนะฮะอีกประมาณเกือบ40นาทีข้างหน้าเปิดทำการก็ขึ้นแค่50เซนต์ต่อบาร์เรลคือไม่ได้ขึ้นเป็นเหรียญเลยนะครับก็เป็นสัญญาณที่เขาคงมองเขาป้าปฏิบัติการเมื่อตอน5โมงเย็นเนี่ยมันจบเพียงแค่90นาทีเท่านั้นเองนะฮะขึ้นมาประมาณ 0.63% ครับสำหรับราคาน้ำมันในเม็กซิโกนิวยอร์กสหรัฐขึ้นไปที่ 79.84 เซนต์ต่อบาร์เรลครับไปดูทองคำกันหน่อยนะฮะเนี่ยเห็นไหมทองคำซื้อขายล่วงหน้าโกลฟิวเจอร์เนี่ยก็ไม่ได้ตกแบบเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่ากลับขึ้นมาด้วยแต่ก็ไม่ได้ขึ้นเยอะนะฮะเหรียญ80เซนต์นะฮะวิ่งอยู่ที่ 4,072เหรียญ60เซ็นต์ต่อออนซ์ด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นสัญญาณที่แสดงว่าปฏิบัติการรอบล่าสุดเนี่ยอาจจะเป็นวงจำกัดก็เป็นไปได้ถ้าหากว่าใครยังไม่ทราบเดี๋ยวผมย้อนเล่าให้ฟังนิดนึงนะฮะคือตอนประมาณ5โมงเย็นตรงบ้านเราเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเวลาประเทศไทยแต่มันจะตรงกับเวลาในอิหร่านคือตอนบ่าย2ตรงแล้วมันจะตรงกับเวลากรุงวอชิงตันดีซีเวลา6โมงเช้าตรู่เลยของวันนี้นะฮะศูนย์บัญชาการกลางของกองทัพสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เปิดปฏิบัติการโจมตีเลยนะครับใช้เวลาจาก6โมงเช้าตามเวลาของกรุงวอชิงตันดีซี90นาทีเต็มๆคือโจมตีเรื่อยๆจนกระทั่งถึงประมาณ7โมงครึ่งของกรุงวอชิงตันดีซีเนี่ยเขาก็แถลงออกมาเมื่อสักครู่นะฮะว่าปฏิบัติการของเขาก็สิ้นสุดใช้เวลา90นาทีนะครับก็โจมตีทั้งคลังขีปนาวุธนำวิถีนะครับระบบเกี่ยวกับเรื่องของเรดาร์ตามชายฝั่งของอิหร่านนะฮะแล้วก็ล่าสุดอันนี้เป็นเป้าหมายที่ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่เพิ่งจะมาบอกวันนี้ฮะคือเป้าหมายที่มีชื่อว่าเกาะทุนนะฮะเกาะทุนจะมาเป็นเกาะเชิงยุทธศาสตร์ก็เลยมาเป็นเกาะเชิงยุทธศาสตร์ใกล้กับช่องแคบฮอร์มุสนะปรากฏว่าเนี่ยเพิ่งเคยได้ยินวันนี้นะแล้วก็มีการโจมตีว่าที่เกาะทุนด้วยนี่นะครับเพื่อที่ทั้งหมดเป้าหมายฮะลดอำนาจทางทหารในการโจมตีในภูมิภาคของตะวันออกกลางโดยเฉพาะช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยนะครับนี่ครับเป็นความคืบหน้าล่าสุดที่มากันนะครับทีนี้ถ้ากลับก็มาดูบ้านเราเนี่ยนะครับเอ้ามาตามนัดนะแยกค่าไฟสาธารณะให้ออกจากบินค่าไฟฟ้าประชาชนที่ไปเรียกเก็บกันนะครับคือเรื่องนี้ท่านผู้ชมติดตามข่าวสารมาตลอดก็จะพบว่าไอ้ค่าไฟที่ส่งไปให้ชาวบ้านชาวช่องทุกวันนี้นี่นะฮะถ้าไปทำมาไอ้ค่าไฟตรงนั้นเนี่ยมันก็จะแยกเป็นรายจ่ายรายละเอียดยิบย่อยออกมาถูกไหมเสร็จแล้วก็ไปรวมกันเป็นก้อนๆทีนี้รายจ่ายที่มันยิบย่อยตรงนั้นเนี่ยมันมีค่าไฟตามถนนหนทางซึ่งเป็นค่าไฟที่แปลกๆเนาะทำไมบ้านเราอยู่ตรงนี้ต้องไปจ่ายค่าไฟตามถนนหนทางหรือว่าไฟส่องสว่างตามถนนด้วยเนี่ยนะครับเรื่องนี้ก็ปรากฏว่าคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยก็พูดเลยนะครับเพราะวันนี้เขามีการประชุมกพช.นะฮะคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเนี่ยนะครับปรากฏว่ามติที่ออกมาชัดเลยนะฮะแยกค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบินผู้ใช้ไฟฟ้าประชาชนทั่วไปนะครับเพราะมันต้องเอาให้ชัดเนี่ยฮะแล้วมันต้องลดภาระค่าไฟฟ้าได้นะคือที่ประชุมเห็นชอบเลยเขาไปแยกต้นทุนค่าไฟฟ้าสาธารณะเช่นไฟส่องสว่างตามถนนนะฮะออกจากอัตราค่าเรียกเก็บผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปแล้วก็ไปเป็นการกำหนดเป็นอัตราใหม่นะฮะโดยเฉพาะมอบให้กับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่าเลกูเลเตอร์เนี่ยไปปรับปรุงกฎหมายซะนะปรับปรุงระเบียบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าซะนะฮะเพื่อให้จัดเก็บเงินเข้ากองทุนแหล่งใหม่เพิ่มเติมซึ่งก็ได้แต่ผู้ใช้ไฟฟ้าศูนย์ data center อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่า data center ที่ใช้ไฟเยอะนะครับใช้ไฟไม่ใช่เยอะอย่างเดียวเยอะมหาศาลเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันต้องมีการเก็บค่าไฟฟ้าเรทอัตราเฉพาะ data centerแล้วก็เป็นเรื่องของการใช้ไฟตรงไม่ใช่มันใช้ร่วมกับไฟของชาวบ้านชาวช่องอันนี้ก็ไม่ได้นะครับส่วนมติที่ออกมาข้อที่2นี่ก็ลดค่าไฟฟ้าบ้านที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็ปรับปรุงนิยามค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยใหม่ซะนะฮะมันชัดเจนเนี่ยนะครับที่ประชุมก็เห็นชอบนะฮะปรับอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยไอ้ที่เขาเห็นชอบนี่ขึ้นตั้งแต่หน่วยที่1ถึง200หน่วยแรกเนี่ยนะครับเหลือ3บาทต่อหน่วยนะครับแต่พอหน่วย201ขึ้นไปแต่ไม่เกิน400และตั้งแต่401ขึ้นไปเนี่ยอัตราเดิมนะครับเพราะฉะนั้นใครใช้200หน่วยแรกเนี่ยนะครับก็ปรับลดไปเหลือ3บาทต่อหน่วยนอกนั้นถ้าเพิ่มเติมก็คิดกันต่อไปนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ชัดนะฮะแยกค่าไฟแบบสาธารณะที่ผมเองเพิ่งรู้เนี่ยครับว่าเราจ่ายค่าบินไฟฟ้าบ้านส่วนตัวนี้ต้องไปแบกค่าไฟสาธารณะกับเขาทั่วทีนี้นะครับส่วนทั้งนั้นของโครงการที่เรียกว่าไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหม60-40เนี่ยตอนนี้มันมาได้เดือนครึ่งแล้วสำหรับการซื้อหาสินค้าข้าวของบริโภคทั่วๆไปแต่ล่าสุดวันนี้ครับไทยเที่ยวไทยพลัสมาจนได้นะครับก็เรื่องนี้ฮะเป็นแนวคิดที่ออกมาและในที่สุดนี่นะครับคือการประชุมกรออด้านการท่องเที่ยวนัดแรกกรออคือภาคร่วมเอกชนแล้วก็ยักษ์ใหญ่ของทางภาคเอกชนกับรัฐบาลเนี่ยนะครับคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะฮะก็เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนกรออด้านการท่องเที่ยวซึ่งเป็นการประชุมนัดแรกนะฮะประชุมกันเสร็จบอกว่าเสนอร่วมกันเลยนะให้กระทรวงท่องเที่ยวเนี่ยแหละครับและกีฬาเนี่ยนะฮะออกมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวใน3โครงการนะฮะเพื่อของบกลางมา 2,450 ล้านบาทเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเสนอต่อที่ประชุมกรออชุดใหญ่อันนี้มันชุดเล็กเสร็จแล้วก็เสนอชุดใหญ่เสร็จแล้วถ้าชุดใหญ่โอเคก็จะส่งต่อไปที่คณะรัฐมนตรีให้ไฟเขียวนะครับทีนี้ไอ้3โครงการทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันก็จะมีโครงการที่เรียกว่าไทยเที่ยวไทยพลัสนะไทยเที่ยวไทยพลัสชื่อบอกอยู่แล้วพลัสเพราะฉะนั้นแสดงว่าต้องมีร่วมจ่าย แนวคิดคืออย่างนี้ฮะคือให้รัฐบาลเนี่ยไปสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวแบบร่วมจ่ายคนละครึ่งรัฐช่วย50ประชาชนจ่าย50นะนี่จะไม่เหมือนกันนะฮะคือไอ้ไทยเที่ยวไทยพลัส60 40เนี่ยใช้กับของกินของใช้อะไรก็ว่าไปแต่ว่าภาคการท่องเที่ยวเขาบอกเอาคนละครึ่งตรงๆเลยคือ50 50นะครับอาจจะเริ่มใช้สิทธิ์เมื่อไหร่ปลายปี69ให้มันตรงกับช่วงไฮซีซั่นนะครับเสร็จแล้วครอบคลุมอะไรบ้างล่ะค่าโรงแรมที่พักค่าร้านอาหารค่าแหล่งท่องเที่ยวค่าสินค้าโอท็อปบริการเช่นค่าสปาค่านวดเพื่อสุขภาพแพ็คเกจทัวร์เที่ยววันเดียวจบค่ารถเช่าสาธารณะเรือเช่าอันนี้ให้มันใช้ได้โคเพย์เมนต์50 50นะครับใช้ได้ทุกจังหวัดทั่วไทยนะฮะสิทธิ์มีเท่าไหร่ล่ะ500,000สิทธิ์นะครับและนักท่องเที่ยวรับสิทธิ์สูงสุด50ต่อคนนะครับสนับสนุนค่าโรงแรมที่พักไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์คูปองใช้ไม่เกิน500บาทต่อสิทธิ์ตรงเนี้ยเฉพาะโครงการแรกเนี่ยใช้เม็ดเงิน 1,750 ล้านบาทนะครับอันนี้โครงการแรกโครงการ2ฮะ Fly Thai All The Feeling อันนี้ก็สนับสนุนส่วนลดค่าบัตรโดยสารบินภายในประเทศนะครับเพื่อจะส่งเสริมไปเที่ยวเมืองรองกันเยอะๆนะครับ 400,000 ที่นั่นโอ้โหถ้าเป็นเงื่อนไขเมืองหลักเนี่ยลดราคา400บาทต่อเที่ยวบินส่วนเมืองรองเนี่ยลดเยอะหน่อย600บาทต่อเที่ยวบินใครมาก่อนได้สิทธิ์ก่อนครับ First Come First Serve นะฮะอันนี้ก็ใช้งบ200ล้านบาทนะครับก็คาดว่าจะกระตุ้นการเดินทางได้กว่า 200,000 คนนะครับโครงการที่3นะเป็นโครงการ Thailand Air Connect คือเขาจัดสนับสนุนเที่ยวบินเช่าเหมาลำนะแบบชาร์เตอร์ไฟท์นะฮะแล้วก็เที่ยวบินประจำเชิงพาณิชย์เป็นคอมเมอร์เชียลไฟท์บินจากต่างประเทศนะครับอันนี้ขอรับการจัดสรรงบสัก500ล้านบาทนะฮะก็จะมีนักท่องเที่ยวเช่าเหมาลำไม่น้อยกว่า 87,000 คนอันนี้ก็คาดการไว้นะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวจากการส่งเสริมร่วมสายการบินพาณิชย์ปฏิทินไม่ต่ำกว่า 400,000 รวมทั้งหมดก็จะมีนักท่องเที่ยวกันเนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่า 487,000 คนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เขาลุ้นๆกันมาอ่ะรอดูครับว่าโครงการเนี่ยจะไปต่อกันได้ไหมมากน้อยแค่ไหนกันนะครับแล้วก็นี่คุณผู้ชมจำไหม Mark and Spencer เนี่ยร้านขายปลีกชื่อดังที่อยู่ในไทยมาตั้งเท่าไหร่เนี่ย31ปีเนี่ยสุดท้ายตัดสินใจนะฮะปิดกิจการในประเทศไทยครับปิดหน้าร้านสาขาปิดขายออนไลน์หลังจากอยู่ในไทยมาถึง31ปี Mark and Spencer หรือเรียกว่า M&S เนี่ยนะฮะอุ๊ยคนไทยรู้จักนะฮะนี่เป็นแบรนด์สินค้าของผู้ดีเมืองอังกฤษในยุคสมัยตั้งแต่นู่นฮะ Baby Boomer นี่นะฮะปรากฏว่าบอกโบกมือลาเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมครับนะอ่ะก็เหมือนกันพอพูดถึงเรื่องต่างประเทศเนี่ยนะครับไอ้เรื่องนี้สำคัญนะครับเพราะว่ามีการเตือนๆกันมาและก็ยังเป็นเรื่องที่แบบเราจะเจอกันต่อไปตลอดทั้งชีวิตเลยก็ว่าได้นะปราบเท่าไหร่ก็เหมือนดอกเห็ดผุดอยู่เรื่อยเลยนี่นะครับคือสำนักงานกสทช.เนี่ยเขาให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังนะฮะถ้าต่อไปนี้คุณได้รับโทรศัพท์เข้ามาที่มือถือแล้วขึ้นต้นด้วยบวก697หรือบวก698คือไอ้สองเบอร์เนี่ยมันเป็นเบอร์โทรจากต่างประเทศทีนี้มันก็จะมี2กลุ่มคือกลุ่มที่ไม่มีญาติไม่มีเพื่อนเลยทำไมมีเบอร์จากต่างประเทศขึ้นต้นด้วยบวก697กับบวก698โทรมาส่วนอีกกลุ่มนึงคืออาจจะมีญาติมีน้องมีลูกมีหลานมีทำธุรกิจต่างประเทศอันนี้คนกลุ่มนี้ก็อาจจะไม่แปลกใจเพราะมันจะเป็นเบอร์ขึ้นต้นด้วยบวก697กับบวก698โทรมามันจะแยกเป็น2กลุ่มนะฮะกลุ่มที่ไม่มีญาติไม่มีอะไรไม่เคยทำธุรกิจในต่างประเทศแต่ถ้าเจอเบอร์2เบอร์นี้หมายถึงว่าขึ้นต้นด้วย2เบอร์นี้เข้ามาเนี่ยนะครับอย่ารับนะฮะเพราะเป็นเบอร์ที่มาจากพวกที่เข้าขายว่าจะเป็นสแกมเมอร์นะครับส่วนคนที่มีญาติกับธุรกิจติดต่อต่างประเทศแล้วเห็น2เบอร์ที่ขึ้นต้นด้วยบวก697กับบวก698เนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยตรวจสอบด้วยตัวเองด้วยนะฮะแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามีสายโทรศัพท์ออกมาอย่างนี้เนี่ยอย่ารับให้เป็นดีที่สุดต่อให้คุณจะมีธุรกิจต่างประเทศก็ตรวจสอบด้วยตัวเองก่อนนะครับและที่สำคัญก็มายืนยันนะครับว่าไอ้เบอร์ที่ขึ้นต้นด้วยบวก697กับบวก698เนี่ยนะฮะไม่มีหมายเลขนี้มาจากหน่วยงานรัฐในไทยด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจกรมสรรพากรธนาคารไปรษณีย์หน่วยงานราชการอื่นๆเนี่ยนะครับและพอทำเป็นอ้างว่าโทรมาจากกลุ่มพวกนี้บอกว่าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีมีพัสดุตกค้างหรือว่าหลอกให้โอนเงินนะฮะให้สันนิษฐานได้เลยว่าเป็นมิจฉาชีพนะครับไม่ว่า2เบอร์นี้จะโทรเข้ามาอย่างไรก็แล้วแต่นี่นะครับดังนั้นได้ยินแล้วช่วยๆบอกต่อกันไปด้วยนะฮะให้ระวังเบอร์ที่ขึ้นต้นด้วยบวกทั้ง2เบอร์นี้ก็คือเดี๋ยวอีกทีบวก697กับบวก698นะครับอ่ะวันนี้เวลาหมดเวลาสำหรับ Econbiz กันนะครับกลับมาเจอกันได้ใหม่นะครับทุ่มถึง2ทุ่มกับผมบัญชาชุมเชเว่น Econbiz จันทร์ถึงพฤหัสบดีทาง 96.5 MHz ขึ้นความคิดอสมทวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
9: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
10: าไหมไทยทอด้วยมือมีความละเอียดอ่อนประณีตสวยงามชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีและมีเอกลักษณ์แตกต่างจากผ้าไหมของประเทศอื่นๆ
11: ดีใจที่ชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทย
12: ภูมิใจ

0: เสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2569คณะบุคคลองค์กรและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.กลุ่มสยามกุลการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดวรนาถบรรพตวัดจันเสนวัดนครสวรรค์วัดใส่ใต้วัดพัทรสิทธารามจังหวัดนครสวรรค์วัดป่าธรรมโสพลจังหวัดลพบุรีและวัดโพทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทเทคโทรนิกส์จำกัดบริษัทโตเกียวมารีนประกันภัยประเทศไทยจำกัดมหาชนมูลนิธิรักป่าพยุงไทยพยุงธรรมเพื่อแผ่นดินบริษัทต้าตี้เอ็ดดูกรุ๊ปจำกัดและบริษัทพัสราคอลเลกทีฟจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระธาตุพนมวัดมหาธาตุวัดศรีสงครามวัดน้อยโพคำวัดศรีคุณเมืองวัดศรีชมพูวัดสว่างสุวรรณารามวัดโพชัยวัดทรายดำและวัดหัวดอนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกรมแพทย์ทหารอากาศเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดคงคารามวัดพระพุทธไสยญาติจังหวัดเพชรบุรีวัดสำรังจังหวัดพิษณุโลกวัดชัยมงคลจังหวัดอุตรดิตถ์วัดไถ่กุสินาราเฉลิมราชประเทศอินเดียวัดภูมิรินทร์กุดีทองวัดดาวดึงวัดจุฬามณีวัดสวนแก้วอุทยานและวัดบางแคน้อยจังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวงจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้างจังหวัดศรีสะเกษสวนหนองนุชพัทยาและวิทยาลัยการตำรวจกรุงเทพมหานครเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรผ่านโครงการศิลปาชีพการอนุรักษ์ผ้าไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงโครงการพระราชดำริเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลให้มีความมั่นคงและยั่งยืน

0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิด

0: และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
2: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
4: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงน่ะเหรอ
5: ต้องเลิกไปเลยคร
6: ับเฮ้ยเดี๋ยว
4: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
7: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
8: อย่าลืมกดติดตามกด subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: รองศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดอิยาสยะปรังร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญพรสุนทรธรรมและวิรศักดิ์ขอบเขตร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
9: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเวทีความคิดนะครับในค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์วันนี้พุธที่15กรกฎาคม2569เป็นพุธกลางสัปดาห์แล้วก็เป็นพุธกลางเดือนพอดีด้วยนะครับอยู่กับผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับหายตาหายหน้าหายตาหายซุ้มหายเสียงไป2สัปดาห์ต้องขออภัยนะครับพอดีมีภารกิจเอาเป็นว่าวันนี้กลับมาพบคุณผู้ฟังแล้วชวนคุยประเด็นที่ดูเหมือนจะเบาแต่มันก็ไม่เบาดูเหมือนว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องง่ายๆนำมาทำไหมเรื่องของความสุขเดี๋ยวช่วง2เราคุยกันนะครับเรื่องของความสุขเรื่องของสุขภาวะอะไรต่างๆที่จะจัดสรรเรื่องของทั้งเอาเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องงบประมาณจากการจ่ายเนี่ยมาเป็นการทำอย่างไรที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของกิจกรรมสุขมาราธอนได้นะครับเดี๋ยวลองมาคุยกันดูเอ๊ะสุขมาราธอนนี้มันคืออะไรมันจะสุขจากสิ่งรอบข้างได้ไหมหรือมันจะเป็นแค่นามธรรมเท่านั้นเดี๋ยวเราคุยกันในช่วงที่2นะครับส่วนช่วงแรกเรามาคุยเรื่องของประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจกันซะหน่อยนะครับแน่นอนที่สุดในสถานการณ์แบบนี้หลายๆฝ่ายก็บอกว่าการที่เราจะเป็นผู้ประกอบการอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ท้าทายเหมือนกันในภาวะที่ต้องติดตามทั้งสถานการณ์โลกในภาพรวมใหญ่ๆโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานทางตะวันออกกลางขณะที่เรื่องของเศรษฐกิจปากท้องต้นทุนหลายอย่างที่มันสูงขึ้นจากเรื่องของพลังงานการที่เราจะแข่งขันในตลาดได้จะอยู่รอดได้เนี่ยบางคนว่าสายป่านต้องยาวขณะที่ถ้าเป็นธุรกิจขนาดเล็กหน่อยเนี่ยอาจจะมองว่าเอ๊ะถ้าเกิดเป็นแบบนี้แล้วเนี่ย เราจะเป็นธุรกิจแบบเล็กเหมือนเดิมหรือว่าจะเข้าสู่ระบบดีไหมพอเข้าสู่ระบบแล้วภาษีจะกลับมาเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าเศรษฐกิจในขณะนี้ธุรกิจรายย่อยนั้นน่าจะเดินไปในทิศทางไหนแล้วทำไมถึงหลายๆคนไม่ค่อยอยากที่จะเข้าสู่ระบบกันสักเท่าไหร่นอกจากเรื่องของภาษีเราจะมีอะไรอีกไหมคุยกันครับในช่วงแรกนี้เลยนะครับเราจะพูดคุยในประเด็นนี้กับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญพรสุนทรธรรมนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการมองอนาคตและผู้อำนวยการสถาบันอนาบริเวณศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับสวัสดีครับอาจารย์ธัญพรครับ
5: ครับสวัสดีครับคุณวิรศักดิ์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ
9: จ้าสบายดีนะครับไม่ได้เจอกัน
5: สบายดีครับ
9: หลายสัปดาห์
5: ไม่ได้คุยกัน2สัปดาห์นะครับ
9: อาจารย์วันนี้ชวนคุยในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของเศรษฐกิจกันหน่อยเรื่องของธุรกิจ SME อาจจะเล็กกว่าสมอลนะเป็นไมโครที่ขนาดเล็กลงไปมากกว่าเดิมอีกมันก็ต้องภาพรวมของเศรษฐกิจคือคนกลุ่มนี้อย่างเขาบอก SME เนี่ยเป็นรากฐานสำคัญของในส่วนของเศรษฐกิจไทยเลยนะเพราะรวมๆกันแล้วเนี่ย30กว่าเปอร์เซ็นต์เห็นจะได้ถ้าเล็กลงไปหน่อยของ SME เนี่ยมันจะมีไมโครแต่ใน SME มันก็มีไมโครบรรจุอยู่ในนั้นด้วยเช่นเดียวกันที่ผู้ประกอบการขนาดเล็กนะครับผู้ประกอบการขนาดเล็กผู้ร่วมทุนขนาดเล็กเงินทุนไม่เกินเท่าไหร่อันนี้มันก็อยู่ในกลุ่มนั้นเหมือนกันกลุ่มนี้ก่อนที่จะไปถามกันว่าเอ๊ะอนาคตจะเป็นอะไรมองดูว่าโอกาสในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจโลกเป็นแบบเนี้ยแล้วบ้านเราเรื่องของมันตึงตัวหลายๆอย่างโดยเฉพาะวัตถุดิบอะไรต้นทุนต่างๆที่สูงขึ้นอาจารย์มองพอจะมองเห็นอนาคตที่ดูจะสดใสบ้างไหมสำหรับกลุ่มนี้
5: ก็ผมคิดว่าตอนเนี้ยก็เหนื่อยกันหมดเนาะเพียงเหนื่อยกันหมดนะฮะตั้งแต่ระดับไมโครระดับสมอลนะฮะผมก็เรียนว่าพอดีผมเนี่ยเคยเกี่ยวข้องนะกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยก็จะมีกลุ่มที่เหมือนกับขาดแคลนทุนทรัพย์อะไรเงี้ยนะครับเพราะคือผมเคยทำงานอยู่เนาะช่วยนักศึกษากลุ่มนี้อยู่เนาะปรากฏว่าผมก็เคยคุยกับเขานะนักศึกษาบางคนเนี่ยเป็นธุรกิจขนาดหมายถึงที่บ้านเขานะเป็นธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางอะไรเงี้ยนะแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยยังไม่รู้ตัวเลยว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาจะไม่มีเงินเขาจะไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมอะไรอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าก็คงเหนื่อยกันหมดนะครับในระดับอะไรครอบครัวนักศึกษาเองอะไรเงี้ยนะครับก็เรียนว่าช่วงนี้คงต้องปรับตัวนะครับไม่ว่าธุรกิจขนาดเล็กนะระดับไมโครระดับเล็กอะไรเงี้ยนะครับผมวันนี้จริงๆแล้วอยากจะชวนคุยว่าเวลาโลกเราเนี่ยมันขยับไปสู่ทิศทางของเศรษฐกิจดิจิตอลนะครับมันก็ต้องปรับตัวกันถูกไหมแล้วระบบแล้วธุรกิจที่เป็นขนาดไมโครคือขนาดอะไรเรียกว่าขนาดจิ๋วแล้วกันนะขนาดจิ๋วเซลล์เอ็มพลอยขนาดที่เป็นจ้างตัวเองทำงานนะเขาเรียกเซลล์เอ็มพลอยพวกเนี้ยเหมือนกับขายข้าวแกงอยู่ในแผงในตลาดหรืออะไรอย่างเงี้ยในปากซอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะเรียกเขาว่าเป็นเซลล์เอ็มพลอยหรือว่าเป็นไมโครบิสเนสไมโครเอ็นเตอร์ไพรส์นะครับเนี่ยพอเวลาโลกของเราเนี่ยมันพัฒนาไปนะเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิตอลไปเนี่ยมันต้องปรับตัวอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยขออนุญาตมาชวนคุยเรื่องนี้กันนะครับ
9: ครับก็อย่างที่บอกไปคือมันเป็นความท้าทายเยอะนะทั้งเรื่องของราคาเรื่องของพลังงานเรื่องของต้นทุนต่างๆที่มันสูงขึ้นด้วยแล้วอย่างมาเรื่องของดิจิทัลเรื่องของ AI ที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยมากๆเนี่ยมันสู้รบกันหลายทางเลยนะอาจารย์ธัญพรสำหรับการที่จะเป็นเจ้าของกิจการสักกิจการหนึ่งเนี่ยอนาคตมันดูที่จะมันต้องออกแรงเยอะกว่าเดิมเยอะเลยอาจารย์มองอย่างนี้ไหม
5: ครับก็เห็นด้วยอย่างที่เรียนไปนะนักศึกษาบางคนเนี่ยคุยกับผมเนี่ยตัวเขาเนี่ยบางคนเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าจะช่วยอะไรจะช่วยที่บ้านหาเงินมาจ่ายค่าเทอมในเทอมต่อไปอย่างไรนะบางคนเนี่ยบ้านเคยตอนรับเข้ามาเรียนบอกว่าโอ้บ้านผมทำธุรกิจเนาะอีก3เดือนต่อมาเพิ่งจะรู้ตัวว่าวันนี้ล้มละลายไปละอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าคงเหนื่อยกันหมดนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่ายังเศรษฐกิจระดับไมโครอาจจะยิ้มได้ขึ้นมาหน่อยนะเพราะว่ามีมาตรการอะไรนะไทยช่วยไทยเข้ามาช่วยหน่อยใช่ไหมแต่ทีนี้ดีเบตก็คุยกันอยู่นะบางคนก็บอกไอ้มาตรการนี้เนี่ยกลับกลายเป็น ทำให้ฝั่งหนึ่งคึกคักแล้วแต่อีกฝั่งหนึ่งกลับกลายเป็นเงียบลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
9: ยังไงอาจารย์ถ้าเป็นอย่างนี้มันมีโอกาสไหมยังมีโอกาสอยู่ไหมคนที่เป็นเจ้าของกิจการแบบเนี้ย
5: มีคือผมนี้คือถ้าเกิดเรามองตัวเลขผลการวิจัยนะเขาบอกว่าถ้าเรามองการคาดการณ์อะไรอีกสัก10 ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับบอกว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นบนโลกไปเนี่ยประมาณ 70% นะครับมันจะอยู่ในแพลตฟอร์มทางดิจิตอลแปลว่าอะไรฮะแปลว่าธุรกิจขนาดเล็กนะขนาดจิ๋วขนาดกลางต่างๆก็คงต้องเรียนรู้อ่ะแล้วก็เข้าไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่มันขับเคลื่อนด้วยแพลตฟอร์มดิจิตอลนะครับก็คือในอนาคตเนี่ยเศรษฐกิจมันทางดิจิตอลมันจะเติบโตเร็วกว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านอื่นๆของโลกนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเราถ้ามันดังนั้นแล้วเนี่ยพวกธุรกิจพวกแรงงานเนี่ยที่วันเนี้ยเราเรียกว่ากลุ่มที่แบบ informal economy หรือว่าธุรกิจขนาดเล็กแรงงานขนาดเล็กเนี่ยที่อยู่นอกระบบเนี่ยจำนวนมากเนี่ยคนเหล่านี้แหละนะครับก็คือต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้าไปสู่ไอ้แพลตฟอร์มดิจิตอลพวกเนี้ยนะครับแล้วคนกลุ่มนี้แหละถ้าเกิดปรับตัวได้ทันปรับตัวได้เร็วนะครับก็จะได้ประโยชน์กับเศรษฐกิจดิจิตอลที่มันจะโตที่มันจะเติบโตเร็วมากในอนาคตเนี่ยเข้าไปด้วยนะครับอย่างเช่นพ่อค้าแม่ค้าตอนเนี้ยที่ออนไลน์เปิดเพจเล็กๆกันนะคนขับรถรับจ้างส่งของผ่านแอปต่างๆกันอะไรเงี้ยร้านอาหารริมข้างทางอะไรเงี้ยคือคนเหล่านี้กลุ่มคนเหล่านี้นะครับถ้าเกิดเกาะไปกับความเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอลได้นะครับแล้วก็เข้ามาอยู่ในระบบเนี่ยมันก็จะช่วยให้เข้าถึงตลาดขนาดใหญ่ได้นะครับจริงมันมีรายงานตัวหนึ่งนะครับของ APEC Business Advisory Council นะครับตัวเนี้ยเขาเรียกว่า e-formalization ก็คือพูดถึงว่า Digital Economy เนี่ยนะหรือว่าไอ้พวกแพลตฟอร์มทางดิจิตอลเหล่านี้มันจะมีส่วนอะไรส่วนช่วยกลุ่มคนที่เป็นไมโครและ small enterprise ได้อย่างไรนะครับก็เนี่ยผมก็ไปสรุปรายงานเหล่านี้แล้วเอาประเด็นที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังวันนี้ครับ
9: ครับแต่ว่าจริงๆแล้วคนกลุ่มนี้ถ้าถามเขาว่าเขาเข้าระบบไหมหลายๆคนก็ไม่อยากเข้านะอาจารย
5: ์อืมครับก็ผมว่าจริงๆมันก็คงมีปัญหา 2-3 เรื่องนะฮะเรื่องแรกเนี่ยผมว่ามันต้นทุนในการที่จะปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยเผลอๆมันสูงนะสำหรับคนที่บอกว่าโอ้วันนี้ฉันเนี่ยเดิมเนี่ยไม่ต้องทำบัญชีนะไม่ต้องทำบัญชีรายเดือนมาเลยวันหนึ่งพอบอกว่าจะต้องเข้าระบบปุ๊บเนี่ยใช่ไหมก็อาจจะต้องจ้างคนมาดูแลระบบบัญชีอะไรต่างๆใช่ไหมครับอันเนี้ยมันก็คือเราอาจจะมองว่าเป็นจ้างคนมาทำเรื่องการเงินบัญชีรายงานไปเนี่ยมันเล็กๆน้อยๆนะแต่สำหรับร้านค้าขนาดจิ๋วขนาดเล็กเนี่ยก็ไม่น้อยนะครับอีกประเด็นผมว่านอกจากเรื่องต้นทุนในการปฏิบัติตามกฎระเบียบแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องขั้นตอนของระบบภาครัฐเนี่ยที่มันใช้เวลานะครับคืออาจจะต้องเวลาถ้าอยากจะไปจดทะเบียนทำอะไรขั้นตอนให้ถูกต้องเนี่ยอาจจะต้องเตรียมเอกสารนู่นเอกสารนี่นะไปรอที่สำนักงานใช่ไหมบางคนก็มองว่าโอ้มันเสียเวลาเขามากและสู้เขาทำแบบเดิมดีกว่าใช่ไหมครับแล้วก็ปัญหาหนึ่งผมว่าปัญหาคลาสสิกนะมันเป็นเรื่องความเชื่อมั่นต่อภาครัฐนะคือผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยมีความเชื่อมั่นมากน้อยแค่ไหนบางคนอาจจะบอกว่าวันนี้ถ้าเขายอมเข้าระบบไปแล้วปีหนึ่งนะยอมจ่ายอะไรนะจ่ายเงินผ่านแพลตฟอร์มผ่าน QR code อะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะโดนตรวจสอบก็ได้อันนี้มันก็เป็นความเชื่อมั่นไงใช่ไหมบางทีจะเห็นนะเดี๋ยวนี้เราไปซื้อของเนี่ยเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วทุกคนแฮปปี้หมดเลยนะใช้เงินอะไรนะผ่านอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะคนละครึ่งใช่ไหมคนละครึ่งพลัสตอนนี้มาเป็นไทยช่วยไทยใช่ไหมวันนี้จะมีบางกลุ่มบอกว่าไม่ยอมเขาไม่อยากเข้าระบบตรงนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องความเชื่อใจความเชื่อมั่นเนี่ยในหน่วยงานภาครัฐในส่วนหนึ่งอาจจะกลัวโดนตรวจสอบอะไรด้วยนะครับ
9: ครับ
5: แต่ผมว่าหัวใจนะของการแก้ปัญหาเรื่องที่คนไม่อยากเข้าสู่ระบบดิจิตอลพวกเนี้ยก็เพราะว่าเขากลัวเรื่องพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหัวใจที่จะทำให้เขาเข้ามาสู่ระบบแล้วก็ได้รับประโยชน์จากเศรษฐกิจดิจิตอลเศรษฐกิจแพลตฟอร์มนี่จริงๆคือต้องทำให้เขาเห็นว่า ผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากการเข้าสู่ระบบเหล่านี้มันคุ้มค่ามากกว่าต้นทุนที่เขาต้องจ่ายออกไปนะครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็ต้องทำให้เขาเห็นชัดเจนว่าเขาจะได้สิทธิ์กู้เงินทุนดอกเบี้ยที่ต่ำลงใช่ไหมได้เข้าถึงซอฟต์แวร์ฟรีอะไรบางอย่างนะ มีความคุ้มครองทางกฎหมายบางอย่างหรือพอมีประวัติที่เข้ามาใช้ระบบดิจิตอลพวกนี้แล้วมันมีเรคคอร์ดหรือเชื่อมโยงไปถึงสวัสดิการทางสังคมบางอย่างผมว่าพวกนี้มันก็จะเป็นหัวใจของการที่ดึงกลุ่มไมโครกลุ่มสมอลเหล่านี้นะครับให้ยินดีเข้าไปในระบบพวกนี้ได้ครับ
9: ผมว่ามันต้องแรงจูงใจเยอะมากๆอ่ะอาจารย
5: ์
9: เพราะว่าอย่างที่เรื่องความกลัวอะไรหลายด้านอย่างที่อาจารย์บอกกลัวการตรวจสอบกลัวเรื่องของระบบภาษีกลัวเรื่องของเราอยู่ดีๆของเราต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการทำบัญชีอะไรหลายอย่างคือมันต้องมีแรงจูงใจมากๆพอสมควรขณะที่ในความเติบโตของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันก็เข้ามามีส่วนมากๆเหมือนกันดังนั้นคือนอกจากเราต้องทลายกำแพงตรงนี้ให้ได้นะสำหรับผู้ประกอบการที่เป็นไมโครเนี่ยการเอาดิจิทัลเข้ามาช่วยเนี่ยผมว่ามันก็จะสามารถช่วยดันงานหรือว่าทำให้งานเนี่ยมันออกจากไปในทางที่น่าจะช่วยในการส่งเสริมมากกว่าด้วยอาจารย์มองไหมครับตรงนี
5: ้เห็นด้วยนะคือดิจิทัลเนี่ยมันก็ช่วยให้กลุ่มsmall กลุ่มไมโครเนี่ยเข้าถึงระบบแล้วก็ยินดีจะเข้าสู่ระบบพวกนี้ได้มากขึ้นนะคืออย่างแรกเลยนะแทนที่จะต้องเดินไปที่สำนักงานนะหน่วยงานของรัฐนะกรอกเอกสารนู่นนี่ถ้าเกิดลดความซับซ้อนเนี่ยนะตรงนี้เอาระบบสมาร์ทโฟนมาจดทะเบียนใช่ไหมจดทะเบียนต่างๆผ่านแอปเสร็จใน5นาที10นาทีอ่ะอย่างเงี้ยย่นระยะเวลาทุกอย่างใช่ไหมทำให้ง่ายขึ้นใช่ไหมที่เขาเรียกว่า ease of doing business ใช่ไหมความง่ายในการทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าสมมติเราเอาหลักการเดียวกันมาใช้กับไมโครและ small enterprise เนี่ยนะครับลดความซ้ำซ้อนซับซ้อนของระบบในการจดทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะทำให้เขามันก็ถือเป็นการเอาเทคโนโลยีเอาดิจิตอลอะไรเนี่ยเข้ามาช่วยในการทำให้เข้ามาสู่ระบบมากขึ้นอีกอย่างนึงเนี่ยคือผมคิดว่าอาจจะต้องทำให้เขาเห็นประโยชน์นะสมมติว่าเขาเข้ามาในระบบแล้วเนี่ยเขาอาจจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่าเดิมเนี่ยพวกคนกลุ่มเนี่ยอาจจะไม่ได้มีประวัตินะไม่ได้มีประวัติการอะไรนะเรื่องการเงินที่ชัดเจนถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยมาทำให้เขากู้ยากถูกไหมไม่มีสเตทเมนต์นะแต่พอเขาเข้ามาสู่ระบบ e-wallet นะถูกไหมสมมติเอาระบบ e-wallet เข้ามามีประวัติการอะไรนะรับเงินการโอนเงิน QR ผ่านหน้าร้านอะไรเงี้ยเนี่ยธนาคารถ้าธนาคารเอาข้อมูลสถิติข้อมูลดิจิตอลเหล่านี้มาประเมินเครดิตได้นะมันอาจจะทำให้เขาเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากแบงก์จากธนาคารได้ง่ายขึ้นอาจจะได้รับเงินกู้ได้ง่ายขึ้นก็ได้นะครับนอกจากนี้ก็อาจจะหมายอาจจะเทคโนโลยีก็อาจจะช่วยให้เขาเข้าถึงพวกตลาดที่มันกว้างขึ้นใช่ไหมครับอีคอมเมิร์ซสมมติเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าถ้าเกิดร้านอย่างเช่นร้านผ้าไหมอะไรเงี้ยนะเดิมอาจจะอยู่ในชุมชนขายกันเองใช่ไหมหรือว่าต้องขายผ่านคนพ่อค้าคนกลางแม่ค้าคนกลางใช่ไหมวันนี้ร้านผ้าไหมชุมชนร้านผ้ามัดย้อมชุมชนเข้าถึงลูกค้าต่างชาติได้ละผ่านแพลตฟอร์มดิจิตอลต่างๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็เป็นบทบาทของเทคโนโลยีนะครับถ้าเกิดเราจะขับเคลื่อนกันอย่างจริงจังครับที่จะเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้เขายอมเข้ามาสู่ระบบลดอุปสรรคต่างๆให้กับกลุ่มไมโครเอ็นเตอร์ไพรส์เหล่านี้ได้ครับ
9: คือจริงๆแล้วนั้นหน่วยงานสำคัญผมว่านะอาจารย์น่าจะเป็นเรื่องของรัฐบาลมากด้วยส่วนหนึ่งสำคัญเลยนะว่าจะผลักดันยังไงมันอาจจะมีเราเห็นหลายๆประเทศในต่างประเทศนะอาจารย์เขาจะมีเป็นรัฐบาลในการเป็นแบบคล้ายๆกับเรื่องของ e-government ก็คือมันจะกลายลักษณะของคือเป็นรัฐบาลดิจิทัลอ่ะที่เป็นรัฐบาลดิจิทัลเต็มตัวที่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยทำผ่านระบบดิจิทัลหมดในการให้การติดต่อมันก็เลยง่ายสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นบ้านเราโอกาสมีไหมอาจารย์ถ้าเป็นแบบเนี้ย
5: ผมคิดว่าเราก็พยายามทำกันอยู่เนาะผมคิดว่าเราก็ก้าวหน้ากันไปพอสมควรนะครับอาจจะเห็นในภาคการเงินเนี่ยผมคิดว่าอย่างที่รัฐบาลทำเนี่ยแอปเป๋าตังค์ผมว่าเป็นความก้าวหน้าแล้วเป็นความสำเร็จของประเทศไทยอย่างมากเลยนะครับ นะฮะอาจจะยกตัวอย่างให้เห็นว่ามันก็มีความพยายามในประเทศอื่นๆเช่นกันนะครับที่จะปรับเปลี่ยนบริการของภาครัฐเนี่ยให้เป็นในดิจิตในรูปแบบดิจิตอลนะครับคือภาษาอังกฤษเรียกว่า digitally deliver public service นะแปลว่าการบริการภาครัฐเนี่ยแหละที่การบริการว่ารัฐการให้บริการของภาครัฐโดยผ่านดิจิตอลนะครับอ่ะอย่างในประเทศบรูไนนะครับเขามีระบบที่เรียกว่า e-Darussalam account มันคือระบบเหมือนกับ single sign-on เหมือนบัญชีเดียวนะครับมีบัญชีเดียวเลยบัญชีเดียวประชาชนร้านค้าจดทะเบียนครั้งเดียวนะจดทะเบียนครั้งเดียวนะครับมีบัญชีเดียวเข้าถึงบริการของรัฐทุกอย่างเลยนะตั้งแต่จ่ายค่าน้ำค่าไฟใช่ไหมไปจนถึงยื่นภาษีธุรกิจอะไรเงี้ยไม่ต้องใช้หลายระบบอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นความอะไรนะความก้าวหน้าของประเทศดูไบที่เขาทำสำเร็จนะครับอย่างในเม็กซิโกก็มีนะฮะในเม็กซิโกอันนี้ก็เป็นภาคบังคับเลยก็บอกว่าเขาใช้ระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ภาคบังคับแปลว่าอะไรแปลว่าการซื้อขายบนระบบออนไลน์ทั้งหมดเนี่ยนะครับเขาบังคับให้ออก e-invoice นะครับแล้วมันส่งผลให้อะไรพอเขาบังคับแบบนี้มันแปลว่ากรอกภาษีปลายปีเนี่ยสิ่งที่มันธุรกรรมออนไลน์เนี่ยก็มันก็ถูกบันทึกเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ข้อดีของมันมีไหมมีคือร้านค้าเนี่ยที่ค้าขายออนไลน์เนี่ยก็ไม่ต้องไปอะไรไม่ต้องไปกรอกภาษีเองนะไม่ต้องออกภาษีไม่ต้องไปแสดงข้อมูลเองแต่ว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันถูกเชื่อมโยงในระบบคิดภาษีปลายปีของที่รัฐบาลเขาสรุปตัวเลขมาให้นะครับ
9: อ
5: ันเนี้ยมันก็ในกรณีของเม็กซิโกก็ใช้วิธีอะไรอะใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์แบบภาคบังคับไปเลยก็มันก็เหมือนกับกึ่งฟอร์สนะพยายามกึ่งบังคับนะแต่มันก็มีผลดีนะครับมันก็ทำให้ธุรกิจหลายธุรกิจเนี่ยเขายินดีที่จะลดความยุ่งยากนะเราก็มาenjoy กับความสะดวกสบายที่ภาครัฐมอบให้อะไรเงี้ยแล้วก็ยินดีเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบหลากหลายล้านหลายเลยนะครับนะจากรายงานนะครับที่ผมอ่านมา
9: แต่บ้านเรามันต้องยอมรับว่ามันอาจจะไม่เหมือนต่างประเทศสักเท่าไหร่อาจารย์มันยังมีคนที่มีสมาร์ทโฟนมีแท็บเล็ตถูกไหมแต่บางคนเนี่ยอาจจะมีแค่โทรศัพท์ที่โทรได้โทรเข้าโทรออกรับส่งข้อความเท่านั้นบางคนอาจจะมีแต่ว่าข้อจำกัดในเรื่องของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมันก็มีเพราะว่าเราต้องยอมรับมันยังไม่ครบเบอร์ทั้งหมดอ่ะยังไม่ทั่วถึงทั้งหมดอ่ะมันก็เป็นความเหลื่อมล้ำตรงนี้เหมือนกันนะอาจารย์มันต้องยอมรับประเด็นนี้ด้วย
5: ก็เห็นด้วยนะครับคือถึงแม้ไอเดียจะดีนะมีแพลตฟอร์มดิจิตอลรองรับนะแต่ถ้าคนของประเทศจำนวนหนึ่งเนี่ยถ้าเขาเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีเลยมันก็เป็นความเหลื่อมล้ำเกิดขึ้นนะครับคือเรื่องนี้ผมว่ามันมีความสำคัญนะแล้วจริงๆแล้วมันก็ต้องฝากรัฐบาลนะให้แก้ปัญหานะครับคือผมว่าหลักๆถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำทางดิจิตอลที่มันอาจจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็คงต้องดูพวกดิจิตอลอินฟราสตรักเจอร์นะหรือโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิตอลเนี่ยอะอย่างเช่นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสัญญาณ 5G มันครอบคุมไปถึงหมู่บ้านที่อยู่ในชนบทห่างไกลไหมนะครับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดในชุมชนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ในราคาแพงหรือราคาถูกอะไรอย่างเงี้ยปัจจัยพวกนี้มันคือโครงสร้างพื้นฐานถ้าเราต้องการจะผลักดันให้ไมโครเอ็นเตอร์ไพรส์เนี่ยเข้ามาสู่ในระบบนะครับต้องไปดูด้วยต้นทุนที่เขาต้องจ่ายไปแพงแค่ไหนนะครับอันนั้นคือเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนะอีกส่วนหนึ่งนะผมคิดว่ามันต้องไปดูทักษะทางดิจิตอลหรือดิจิตอลสกิลนะครับตัวอย่างนะครับทำยังไงให้คุณลุงคุณป้าในชุมชนตามตลาดนะรู้จักวิธีค้าขายเปิดร้านค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะครับสอนให้เขารู้จักวิธีไลฟ์สดไลฟ์ขายของได้ไหมอันเนี้ยสอนให้เขารู้จักใช้แอปกระเป๋าแอปเป๋าตังอย่างปลอดภัยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยผมว่าคีย์เวิร์ดเนี่ยคือปลอดภัยเนาะคือเขาคงรู้แล้วว่ามันมีแต่บางคนไม่กล้าใช้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าทักษะดิจิตอลเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญไม่งั้นมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ enjoy นะไปเติบโตไปพร้อมกับ ระบบเศรษฐกิจดิจิตอลระบบแพลตฟอร์มเนี่ยในขณะอีกกลุ่มนึงเนี่ยเขาเข้าไม่ถึงหรือทักษะทางดิจิตอลไม่เพียงพอแล้วก็กลัวแล้วก็ไม่เข้าแล้วก็ไม่อยากจะเข้ามาใช้
9: ดังนั้นถ้าเกิดว่าท้ายสุดถ้าเราสรุปว่าโอ้ในเรื่องของดิจิทัลมันก็มีข้อดีเยอะมันการดึงคนเข้ามาเข้าสู่ระบบมันก็มีข้อดีแต่มันต้องมีแรงจูงใจมากพอสมควรทั้งสองเรื่องเนี่ยถามว่าเป็นเรื่องยากไหมยากทั้งคู่แต่ทำอย่างไรก็ได้ที่จะดึงให้กลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นระดับไมโครเนี่ยเข้ามาสู่ในระบบให้มากที่สุดเพราะมองว่าถ้าเกิดว่าเป็นดิจิทัลเอ๊ะเดี๋ยวข้อมูลฉันจะรั่วไหมอาจจะมีการส่งต่อข้อมูลหรือเปล่าอันนี้หลายๆคนก็กลัวก็วิตกเหมือนกันในเรื่องการจะเข้ามาดิจิทัลเต็มรูปแบบรวมไปถึงการที่จะเข้าสู่ระบบด้วยเช่นเดียวกันถ้าเป็นแบบนี้อยากจะบอกอะไรสำหรับผู้ประกอบการอาจารย์อยากจะฝากไปว่าเอ๊ะทำยังไงถึงให้เขาเข้าสู่ระบบได้หรือว่าสิ่งที่เขากำลังมีเลือกอย่างคาใจว่าเอ๊ะเข้าหรือไม่เข้าช่างใจอยู่เนี่ยเอายังไงดีอาจารย์ที่จะดึงได้คนกลุ่มเนี่ย
5: ครับคือผมว่ามันก็มีทั้งมันหนึ่งมันต้องร่วมแรงร่วมใจกันเนาะคือภาครัฐผลักดันคงเดียวคงไม่ไหวก็ต้องเอาเอกชนเข้ามาร่วมกันนะครับทีนี้ผมคิดว่าอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องความปลอดภัยเนาะคือพอเข้ามาในระบบแล้วก็คงกลัวนะเรื่องการรั่วไหลของข้อมูลกลัวเรื่องความเป็นส่วนตัวข้อมูลส่วนตัวต่างๆเนี่ยจะหลุดไปหรือเปล่าอันนี้มันเป็นเรื่องความเชื่อมั่นเป็นเรื่อง trust นะของผู้ใช้งานกับระบบที่ภาครัฐสร้างขึ้นมาให้ใช้ถูกไหมคือผมว่าผู้ประกอบการเนี่ยกลัวว่าถ้าลงทะเบียนไปใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้แล้วเนี่ยข้อมูลส่วนตัวบัญชีธนาคารยอดขายเนี่ยจะไปถึงภาครัฐหรือไปถึงสู่รายที่แย่ที่สุดก็คือไปถึงข้อมูลเหล่านี้มันหลุดไปสู่มิจฉาชีพผมคิดว่าก็รัฐจำเป็นเนี่ยต้องยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับให้มันเป็นระบบที่มันปลอดภัยสูงนะครับระบบคลาวด์ภาครัฐที่ปลอดภัยสูงมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA เนี่ยที่มันแบบเข้มงวดเนี่ยตรวจสอบได้จริงๆเนี่ยว่าใครเป็นคนเข้าถึงข้อมูลนะครับแล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการให้ชัดเจนว่าข้อมูลของท่านเนี่ยมันจะเอาถูกไปใช้เพื่ออะไรนะมีข้อจำกัดอะไรนะเอาไปใช้เพื่อการออกนโยบายเท่านั้นนะเอาไปใช้เพื่อการเอาไปวิเคราะห์แล้วก็ออกนโยบายที่เป็นสิทธิประโยชน์ทางการค้าของท่านเท่านั้นนะอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจกันนะครับแต่ว่าขอทิ้งท้ายอีกนิดว่าคือผมมองว่าถ้าสมมติมันมีจุดนั้นมันเกิดขึ้นจริงๆนะครับข้อมูลธุรกรรมทางธุรกิจข้อมูลธุรกรรมด้านดิจิตอลเนี่ยมันถูกเก็บเอาไว้จริงๆเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นต่อไปคือการขับเคลื่อนการบริหารภาครัฐยุคใหม่เนี่ยมันจะไม่ใช่ยิงนโยบายแบบเหวี่ยงแหยิงนโยบายแล้วมั่วๆเท่านะครับมันจะกลายเป็นว่าการบริหารเนี่ยมันจะเป็นการขับเคลื่อนแบบขับเคลื่อนนโยบายด้วยข้อมูลหรือว่า data driven policy นะเวลาเกิดวิกฤตอะไรมาทีเนี่ยมาตรการช่วยเหลือแต่เดิมมักจะเหวี่ยงแหนะให้หลายๆกลุ่มได้ไปแต่ถ้าเกิดมันมีข้อมูลเหล่านี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าการยิงมาตรการเยียวยามาตรการอุดหนุนค่าน้ำมันค่าวัตถุดิบอะไรพวกเนี้ยมันจะมีข้อมูลว่าใครคือกลุ่มคนที่ภาครัฐควรจะไปเยียวยาการจัดสรรงบประมาณต่างๆมันก็จะแม่นยำขึ้นแล้วก็มันจะไม่ทำให้การยิงไอ้งบกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันสูญเปล่าครับ
9: ครับก็คงต้องอยู่ที่ภาคธุรกิจไมโคร SME เองนะลองชั่งใจดูสิ่งที่อาจารย์ธัญพรได้พยายามอธิบายณขณะนี้ขณะที่หน่วยงานภาครัฐเองก็ต้องหามาตรการในการที่จะกระตุ้นแล้วก็ดึงในส่วนของภาคไมโคร SME เนี่ยเข้าสู่ระบบให้ได้มากที่สุดวันนี้ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ธัญพรครับ
5: ครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ
9: ครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญพรสุนทรธรรมครับผู้เชี่ยวชาญด้านการมองอนาคตและผู้อำนวยการสถาบันอาณาบริเวณศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับแต่เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าคุยประเด็นเรื่องของความสุขที่ใครๆก็อยากมีความสุขแต่บางทีอยู่ๆสุขมันก็ไม่มาทุกข์มันจะมาซะนะครับแต่ยังไงก็ตามมีทุกข์ก็ต้องมีสุขเดี๋ยวมาคุยกันในช่วงหน้าเรื่องของสุขมาราธอนครับ
6: รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์มูฮัมหมัดอิลยาสยะปรังร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ธัญพรสุนทรธรรมและวิรศักดิ์ขอบเขตร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
0: 92.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซิคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาร์ลส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซิคอนโทร1391
10: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: M-Cod Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cod Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cod ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cod ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cod Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: เสียงอะไรอ่ะ
2: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี้
1: ฟังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
2: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ฟัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆรองศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดอิลยาสแจ่ปรังร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญพรสุนทรธรรมและวิรศักดิ์ขอบเขตร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
5: กลับมาคุยกันในช่วงสุดท้ายของเวทีความคิดในค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์วันนี้และพุธกลางเดือนด้วยนะครับ15กรกฎาคม2569อยู่กับผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับคุณฟังครับอย่างที่เกริ่นไปเรื่องของสุขบางทีเราก็อยากจะสุขนะแต่บางทีความทุกข์ต่างๆมันเข้ามาจริงๆเรื่องความสุขเนี่ยมันมีหลายๆปัจจัยทีเดียวที่เราเห็นได้ในชีวิตประจำวันว่าเอ๊ะอะไรมันจะสุขอะไรมันจะทุกข์แต่บางทีอยู่ๆเนี่ยสภาวะแวดล้อมบ้างเรื่องของความเหลื่อมล้ำต่างๆที่อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างเรื่องของโซเชียลอิมแพคบ้างนะครับเยอะแยะมากมายเลยที่ล้วนจะเป็นปัจจัยเหมือนกันที่การสร้างสุขของเราบางทีมันจะมีตัวบั่นทอนได้เหมือนกันแต่เราพูดถึงความสุขอะไรมันเหมือนนามธรรมอ่ะมันจับต้องไม่ได้เวลาคุยกันเอ๊ะเราจะสร้างสุขได้อย่างไรเราจะเป็นเมืองแห่งความสุขได้ไหมอะไรแบบเนี้ยสุขซิตี้มันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าพูดคุยกันนะครับในค่ำคืนนี้ในช่วงที่สองนะครับกับกิจกรรมสุขมาราธอนครั้งที่2สุขซิตี้เมืองสุขที่สร้างได้จริงจากความเหลื่อมล้ำสู่การลงทุนนะครับเพื่อผลลัพธ์ของประเทศไทยเราจะพูดคุยกับแพทย์หญิงดวงดาวศรียากูลครับรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ครับคุณหมอดวงดาวสวัสดีครับคุณหมอดวงดาวครับ

0: เดี๋ยวเรากำลังต่อสายไปที่คุณหมอดวงดาวอยู่นะครับอย่างที่บอกไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของความสุขมันเป็นนามธรรมแต่ว่าเออเราจะทำยังไงที่จะผลักดันวิธีการทำงานแบบใหม่ให้สามารถลดความเหลื่อมล้ำและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนแล้วก็สร้างความคุ้มค่าในการลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนอย่างที่บอกไปมันมีหลายปัจจัยทีเดียวนะครับในการที่จากความสุขของเราอยู่ดีๆบางทีก็บอกว่าเอ๊ะก็สุขของฉันอยู่ดีๆแต่พอประเด็นนี้เข้ามาอ้าวกลับกลายเป็นว่าจากสุขมาเป็นเหนื่อยแล้วสุดท้ายกลายเป็นทุกข์ด้วยซ้ำเนี่ยนะครับการขจัดความเหลื่อมล้ำต่างๆในบริบทที่อยู่แวดล้อมเราเนี่ยน่าจะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้สร้างความสุขกันได้นะครับมีงานดีๆที่น่าสนใจคือเขามีการจัดงานนะครับเรื่องของกิจกรรมสุขมาราธอนนี่แหละคุณผู้ฟังฮะเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆแล้วก็เขาบอกว่ากิจกรรมดังกล่าวเนี่ยมันจะสามารถพูดถึงเรื่องของนวัตกรรมแล้วก็กลไกในการขยายผลในส่วนของการที่จะทำให้อย่างไรก็ได้ที่มันจะทำให้พวกโซเชียลอิมแพคเนี่ยแล้วเราก็ก้าวข้ามมันมาได้อย่างไรเรามองไปถึงเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำของสุขภาวะด้วยนะครับที่มองว่ามันวัดยากพอมันวัดยากแบบนี้เนี่ยมันจะไปในแนวทางไหนกันต่อมันก็เป็นสิ่งที่น่าคิดและน่าติดตามกันทีเดียวนะครับเพราะว่าเขาจะมีการจัดงานขึ้นที่สำนักงานมิตรทาวน์ครับ 17-18 กรกฎาคมนี้ก็เขาจะมีส่วนร่วมสำคัญคือว่าตัวไหนมันจะเกิด K4 Success นะครับเพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนประเทศไทยได้แน่นอนเป้าหมายสูงสุดก็คือสร้างสุขซิตี้คือความสุขเมืองแห่งความสุขเนี่ยนะครับที่สร้างได้จริงจากความเหลื่อมล้ำสู่การเป็นการลงทุนเพื่อผลลัพธ์ของประเทศไทยมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เขาน่าจะเอามาพูดอย่างที่บอกไปความสุขมันเป็นนามธรรมแต่ถ้าเกิดเราจับต้องเป็นรูปธรรมและสร้างเป็นผลลัพธ์และผลสำเร็จได้มันก็จะช่วยสร้างนวัตกรรมใหม่ๆได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันในวันนี้ในช่วงที่สองนี้กับเวทีความคิดนะครับซึ่งก็เป็นประเด็นที่อยากจะชวนคิดชวนคุยกับคุณผู้ฟังกันนะครับตอนนี้เรากำลังรอสายอยู่ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราชวนคุยในประเด็นที่ไม่คิดไม่แน่ใจว่าอันนี้จะเป็นการสร้างสุขหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆคือณขณะนี้หลายๆอย่างที่เข้ามาเนี่ยมันอาจจะมีการบั่นทอนในเรื่องของตัวเลขของรายได้ตัวเลขของสิ่งต่างๆได้เหมือนกันนะครับในเรื่องของการทำงานคุณหมอดวงดาวมาแล้วครับสวัสดีครับคุณหมอดวงดาวครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับเมื่อสักครู่คุยเรื่องของมันก็มีบางทีเราก็อยากจะสุขนะแต่บางครั้งหลายๆอย่างที่มันมากระทบกับเราเนี่ยมันทำให้สุขเราลดลงบางทีกลายเป็นความทุกข์ด้วยมันมีปัจจัยหลายอย่างทีเดียวแต่พอพูดถึงเรื่องของความสุขเนี่ยมันวัดได้ยากเหมือนกันนะคุณหมอมันเป็นนามธรรมกันพอสมควรเยอะเหลือเกินเนี่ยคุณหมอยังไงดีฮะ
1: ใช่ค่ะถ้าพูดความสุขของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันเนาะ
0: ใช
1: ่บางคนก็คือเหมือนกับเรียกว่าไงทานอาหารก็ได้มั้งคะก๋วยเตี๋ยวชามเดียวกันเนี่ยคนเรากินก็อร่อยไม่เท่ากันบางคนบอกว่าชามนี้อร่อยแต่บางคนทานนี้บอกยังไม่แซ่บเลยเนี่ยดังนั้นเนี่ยมันก็บอกยากนะคะแต่ที่แน่ๆเนาะมันมีอยู่อย่างนึงค่ะที่คล้ายกันคือความทุกข์ถ้าสุขส่วนใหญ่มันจะไม่ทุกข์และถ้าเรามองในมุมกลับมันก็เหมือนสีขาวขาวมันขาวไม่เท่ากันแต่มันไม่ใช่ดำหรือมันไม่ใช่เทาคำนองเนี้ยค่ะไม่รู้พอจะเป็นคำตอบหรือเปล่า
0: จริงๆแล้วคือถ้าเราบอกแบบออกสเกลอะที่อาจารย์บอกว่าคือบางคนบอกว่าแค่นี้ฉันก็สุขแล้วถูกไหมคือมันไม่เท่ากันเกณฑ์มันวัดไม่เท่ากันของอร่อยบางทีเราบอกอร่อยคุณบอกอาจจะไม่ชอบก็ได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีอาหารหลากหลายประเภทอาหารแบบนี้เราชอบมากอู้ท่านบอกว่าโอ้กินไปได้ยังไงของแบบเนี้ยแต่บางคนนี่อร่อยแทบตายมันก็มีเหมือนกันนะอาจารย์นะคุณหมอนะเพราะมันก็เลยกลายเป็นที่ว่าพอมันวัดกันไม่ได้ในความสุขแบบเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าถ้ามันวัดกันไม่ได้แล้วแหละมันสเกลแต่ละคนต่างกันแต่ถ้าเรามองว่าถ้าเกิดภาพรวมๆที่คนเห็นตรงกันแล้วว่าอ้าวนี่แหละคือความสุขมันก็ต้องมีบ้างเหมือนกันถูกไหมคุณหมอดวงดาว
1: ค่ะใช่ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะมันจะมีความสุขเจืออยู่ในนั้นมากบ้างน้อยบ้างเท่ากันบ้างไม่เท่ากันบ้างแต่ที่แน่ๆโดยภาพรวมมันคือความสุขมันไปทางเดียวกัน
0: ครับแล้วอย่างงานที่เราจะจัดเนี่ยเรา เราพูดเรื่องอะไรฮะคุณหมอเวทีการแบบสุกมาราธอนเนี่ยทำยังไงถึงจะสุกได้ว่าต้องมาราธอนนะสุกไปเรื่อยๆก็ได้คุณหมอตรงเนี้ยเราชวนคิดชวนคุยในประเด็นไหนครับในการจัดกิจกรรมคราวเนี้ย
1: โอเคพอพูดว่าสุกมาราธอนมันดูแปลกๆเนาะมาราธอน
0: สุกด้วยเหนื่อยด้วยไหมอ่ะเพราะมาราธอนนี่มันเหนื่อยนะ
1: มันดูเหมือนจะเหนื่อยนะแต่คนที่ยังชอบมานะเขาบอกว่ามีอย่างคนที่รู้สึกว่าโอ้อยากที่จะเข้าแข่งขันมาราธอนเขาก็จะรู้สึกมันเห็นภาพเนาะว่าอาจจะเป็นวิ่งก็ได้เป็นเดินก็ได้แต่อยู่บนทางเนี้ยแล้วก็ไปด้วยกันเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนไปบางคนอาจจะเร็วกว่าหน่อยบางคนอาจจะช้ากว่าหน่อยอาจจะพักบ้างนิดนึงแต่ว่ามันอยู่บนเส้นทางที่ไปสู่ความสุขแต่มันไม่ใช่สุขสั้นๆอ่ะไม่ใช่แป๊บเดียวแล้วก็จะจบแต่มันเป็นความสุขที่มันอยู่ยาวนานความสุขที่จะเรียกว่าไงดีมันยั่งยืนไม่ได้ฉาบฉวยมันเป็นที่ไปได้เรื่อยๆแล้วก็มีเพื่อนร่วมทางที่จะเดินไปพร้อมๆกับเราค่ะ
0: อย่างนั้นสัมมนาคราวนี้มันมีอะไรที่เราจะมาดึงดูดบ้างอะฮะคนที่เขาจะกิจกรรมที่เราจะจัดขึ้นเนี่ยคุณหม
1: อค่ะคืออย่างที่บอกนะคะการทำงานที่ว่าในสุขมาราธอนเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของการทำงานของเราซึ่งมันไม่ใช่เหมือนวิ่งไม่ใช่วิ่งระยะสั้นแต่มันระยะยาวเราตั้งใจว่าจะสร้างสุขที่ยั่งยืนให้สังคมไทยค่ะปีนี้นี่จริงๆสุขครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะคะงานสุขครั้งที่สองปีนี้คือสุขซิตี้เราตั้งใจสื่อว่าเป็นเมืองที่ผู้คนมีความสุขแล้วก็เท่าเทียมกันอยู่ด้วยกันแล้วอยากบอกว่ามันสร้างได้ถ้าสมมติว่าเราตั้งใจจะสร้างมันแล้วเรามาร่วมไปด้วยกันอาจจะลงขันกันเพื่อที่จะสร้างความสุขขอเพียงแค่ลงขันหรือลงทุนให้ถูกจุดก็สามารถจะสร้างสุขร่วมกันได้ค่ะทีนี้ค่ะงานเราจัด2วันค่ะวันแรกเนี่ยเราตั้งชื่อว่า See the Cost Cost ที่แปลว่าต้นทุนนะคะจะชวนคนเข้ามาร่วมงานแล้วก็มาเห็นซิว่าไอ้ต้นทุนที่มันซ่อนอยู่ภายใต้สังคมที่เรามีคนทำงานอยู่มากมายเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เกิดความเหลื่อมกันอยู่บ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลหรือว่าเรื่องของคุณภาพชีวิตเรื่องของการสร้างศักยภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอยากจะให้พาเข้ามาเห็นว่าเอ๊ะถ้าหากว่าทำในรูปแบบเรียกว่าดั้งเดิมก็ได้นะคะกับรูปแบบที่เราชวนที่จะไปดูเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันยังไงแล้วจริงๆแล้วไอ้ความแตกต่างเนี้ยถ้าเราอยากฝังให้มันลงทุนน้อยเราได้เยอะๆมันควรจะทำยังไงเพราะถ้าหากว่าเราไม่เปลี่ยนภาระที่มันเกิดขึ้นที่สังคมกำลังจ่ายอยู่ทุกวันเนี่ยมันเป็นแบบไหนซึ่งเราอาจจะไม่รู้ตัวเลยก็ได้ว่าที่เราจริงๆเรายังแต่กำลังจ่ายมันอยู่นะอันนี้คือวันแรกค่ะส่วนวันที่สองเนี่ยมันคือการ scale the impact หมายความว่าจริงๆเรามีต้นแบบอยู่นะเราต้องการแล้วเราพิสูจน์มาแล้วด้วยพิสูจน์โดยคนที่เป็นบุคคลที่3ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการประเมินผลลัพธ์ว่าวิธีการทำงานเพื่อคุณภาพชีวิตของคนหรือเรื่องสุขภาพเนี่ยทำแบบนี้มันเห็นผลจริงแล้วเราก็ลองขยายไปแล้วนะคะซึ่งเราจะมาคุยกันว่าขยายจากเดิมเนี่ยในปีหนึ่ง2ปีที่ผ่านมาเป็นโครงการนำร่องมันจะไปสู่การเปลี่ยนแปลงระดับประเทศได้ยังไงกันค่ะก็เป็นธีมว่า Scale the Impact ประมาณนี้ค่ะงานนี้เป็นเวทีค่ะพาคนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่มาเจอกับผู้กำหนดนโยบายแล้วก็แหล่งทุนที่เป็นทั้งภาครัฐและเอกชนประมาณนี้ค่ะ
0: ครับก็คือให้มาเจอกันในงานนี้และมีโอกาสมาฟังกันถูกไหมคุณหมอฟังว่าตกลงเนี่ยพระ
1: ค่ะ
0: เชิญฮะ
1: มาฟังมาเห็นหรือบางกิจกรรมอาจจะได้ร่วมลงแรงลงมือลองเล่นๆอะไรกันในกิจกรรมที่มีเลยค่ะหรือมาสัมผัสอะไรทำนองเนี้ยค่ะ
0: เช่นอะไรมาคุณหมออย่างสมมติว่าแบบ social impact partnership เนี่ยเราจะทำยังไงอย่างกิจกรรมแบบเนี้ย
1: ชื่อมันฟังแล้วมันนำมาทำเนาะ
0: ใช่
1: โซเชียลก็คือสังคมใช่ไหมคะอิมแพคก็คือผลกระทบพอรวมกันโซเชียลอิมแพคคือผลกระทบทางสังคมอันนี้ตรงไปตรงตัวเนาะโซเชียลอิมแพคพาร์ทเนอร์ชิพคือผู้ร่วมเรียกว่าอะไรพาร์ทเนอร
0: ์หุ้นส่วน
1: หุ้นส่วนผู้มีส่วนร่วมอะไรทำนองนั้นทีนี้ขออนุญาตเล่าเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมแล้วกันนะคะในเอายกตัวอย่างดีกว่าด้วยความเป็นหมอแล้วก็อยู่ในการทำงานระดับปฐมภูมิปฐมภูมินี่คือทำอะไรที่เป็นเชิงป้องกันทำอะไรที่การรักษาพยาบาลในขั้นต้นยังไม่ซับซ้อนยังไม่ต้องใช้เครื่องมือเยอะและทำเรื่องของส่งเสริมคุณภาพชีวิตป้องกันโรคเนี่ยค่ะเราก็จะต้องดูทุกกลุ่มวัยตั้งแต่คันมันดาจนถึงเชิงตะกอนเนี่ยหมอยกตัวอย่างหนึ่งเรื่องเด็กวัยรุ่นอันนี้ตัวเองถนัดเด็กวัยรุ่นเนี่ยเรารู้ว่าถ้าลองถามคุณว่าตอนนี้ถ้ามองภาพเด็กวัยรุ่นกับปัญหาที่มีสถานการณ์บ้านเราคิดถึงเรื่องอะไรบ้างคะ
0: คิดถึงอย่างแรกคือเรื่องของเด็กวัยรุ่นกับดิจิทัลนะถ้าผมมองนะอันนี้น่าสนใจ
1: ถ้าเราคิดถึงเนาะมันแวบเข้ามาเลยว่าวัยรุ่นมีเรื่องดิจิทัลมามีเรื่องโซเชียลที่เป็นใช่ไหมคะเป็นพวกเขากำลังเข้าสังคมเขาเข้าถึงเทคโนโลยีมันก็มาทั้งแง่ดีแล้วก็แง่ลบใช
0: ่
1: ไหมคะถ้าสมมุติว่าเขามี literacy ในการใช้ไอ้พวก ITD รู้จักใช้ทั้งโซเชียลที่เป็นโซเชียลจริงๆอ่ะอยู่กับตัวตนจริงๆกับเวอร์ชวลอะไรแบบนี้เขารู้จักมันเป็น literacy ก็ถือว่าเป็นแง่บวกแต่ถ้าไม่ล่ะเขาอาจจะไปเจอเรื่องอะไรก็ได้หมอเคยเจอคุณแม่ท่านหนึ่งวิ่งเข้ามาหาบอกว่าคุณหมอช่วยด้วยลูกโดนคนใน Facebookหลอกไปวันนี้เลยแล้วหายไปจากบ้าน
0: oh.
1: วันสองวันอ่ะแล้วก็โอเคละช่วยกันในที่สุดเราตามหาแล้วเจอเพราะลูกเขาก็ไปผ่านชีวิตมาสายหายไปสัปดาห์หนึ่ง
0: oh.
1: แล้วก็กลับเข้ามาค่ะไอ้อย่างเงี้ยเราก็เคยเจอแล้วมันตามมาด้วยกว่าที่เขาจะฟื้นตัวได้เนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในใจเขาเราก็ต้องไปแก้ไข mm. เรื่องในจิตใจซึ่งเรื่องอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องยากมากเนาะกว่าจะแก้ได้ถ้ามันไปแล้วจากนั้นสิ่งที่หมอก็ไปทำก็คือมีโครงการชื่อโครงการครูนางฟ้า
0: ไป
1: ช
0: ื
1: ่อแล้วครูนางฟ้าแต่เรารู้ว่าเรื่องนี้ทำมา10 กว่าปีครูกับนักเรียนเนี่ยมันจะอยู่กันในโรงเรียนด้วยความสัมพันธ์เชิงอำนาจคือครูมีอำนาจมากกว่านักเรียนครูก็มักจะเชิงแนวสั่งและสอนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่จริงๆด้วยความหวังดีของคุณครูแต่คุณครูเนี่ยสอนมาทั้งชีวิตเลยอ่ะพอพูดอะไรออกไปก็อดไม่ได้ที่จะสอนไอ้เด็กพอเป็นวัยรุ่นก็ไม่อยากจะฟังเท่าไหร่หรือบางคนมีปัญหาอะไรก็ไม่รู้สะสมมาจากบ้านพอมาอยู่ที่โรงเรียนก็มาเจออีกอะไรทำนองเนี้ยนะคะก็เป็นที่มาของการปรับปรุงวิธีการดูแลกับคุณครูใหม่เอาแง่มุมเชิงจิตวิทยาสังคมให้คุณครูโดยใช้เครื่องมือง่ายๆเข้าไปให้คุณครูเปิดใจเด็กเป็นช่วยเหมือนเพื่อนในวันที่อยู่ในห้องเรียนครูก็สอนไปเถอะแต่พอออกมาจากห้องเรียนคุณครูเป็นเพื่อนอะไรทำนองนี้โดยใช้เครื่องมืออย่างง่ายแล้วก็สกรีนนิ่งเด็กว่าเด็กคนไหนที่มีความเปราะบางทางอารมณ์เยอะบางคนไปถึงขั้นปัญหาเชิงพฤติกรรมในโรงเรียนหรือกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าไปเป็นโค้ชชิ่งเพื่อที่จะช่วยแก้ครูมีหน้าที่เป็นโค้ชเป็นฟ้าให้เด็กเป็น facilitator สนับสนุนเขาให้จัดการตัวเองเข้าสังคมรูปแบบใหม่อะไรทำนองนี้อันนี้ซึ่งเราก็มีวิธีการเป็น intervention ที่พิสูจน์แล้วด้วยการทำงานวิจัยที่มีหลายๆโรงเรียนเข้ามาร่วมในงานวิจัยให้เห็นภาพใหญ่ๆว่าถ้า general แล้วเนี่ยไอ้ intervention อย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้จริงในโรงเรียนของประเทศไทยเราก็จะเอามาโชว์ในงานซึ่งตรงนี้ค่ะมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนระหว่างหมอระหว่างทีมนักจิตวิทยาและจริงๆโปรแกรมนี้ก็มีผู้ร่วมทุนที่เป็นนักลงทุน ก็ขออนุญาตเอ่ยเลยละกันก็

0: คือชมรมนักลงทุนที่มุ่งเน้นคุณค่าหรือ Thai VI เนี่ยก็ให้ทุนสำหรับการขยายงานนี้ไปก็2ปีแล้วประมาณ100กว่าโรงเรียนแล้วก็มีคุณครูที่รับรู้ความรู้เรื่องจิตวิทยาสังคมและ practice ทักษะเรื่องนี้เอาไปใช้กับเด็กๆแล้วอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะอยู่ในงานค่ะ
1: มาให้ก็แสดงว่างานนี้ไม่ได้เฉพาะแค่ในเรื่องของสังคมทำงานจริงเราผู้ปกครองกับบุตรหลานอันนี้ก็สามารถที่จะมางานได้ถูกไหมฮะมันก็เป็นการสร้างความสุขได้อย่างหนึ่งในสังคมถูกไหมคุณหมอได้เป็นแบบนี้ถ้ามาในงานของเรา
0: ได้ค่ะใช่เลยก็เรามีธีมในงานของเราเนี่ยมีประเด็นตั้งแต่เด็กเล็กถ้าเรามองภาพในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพเนี่ยเราก็จะเห็นโรงเรียนดีๆเป็นแบบมีมอนเตสซอรี่มีหลักสูตรการเรียนรู้แบบอะไรต่อมีอะไรที่แบบ play and learn อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยแต่ต่างจังหวัดล่ะต่างจังหวัดซึ่งเด็กส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในพื้นที่ตำชนบทซึ่งเป็นศูนย์เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทางอปท.องค์การบริหารส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเป็นผู้ลงทุนสร้างเพื่อให้เด็กมีได้รับการดูแลซึ่งเขาก็ทำมาอย่างดีเลี้ยงดูดูแลให้กินอาหารนมตามโภชนาการแต่เราเติมสิ่งที่เรียกว่าการดูแลบวกกับการสร้างสมองส่วนหน้าเพื่อให้เขามีทักษะในการใช้สมองส่วนหน้าในการวางแผนการจัดการตัวเองการจัดการการเข้าสังคมใส่เข้าไปในศูนย์เด็กเล็กแล้วทำให้ยกระดับการดูแลเด็กขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะเข้ามาดูได
1: ้
0: ก็ตั้งแต่วัยเด็กเล็กมาเป็นวัยเรียนแล้วก็มีเรื่องของวัยทำงานซึ่งวัยทำงานก็จะเป็นสถานการณ์อีกแบบนึงจะเป็นเรื่องโรคเรื่องความเครียดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตามมาด้วยวัยสูงอายุแม้กระทั่งในงานปีนี้วัยระยะท้ายที่เราบางท่านผู้สูงอายุที่รู้ตัวดีว่าเขากำลังเหมือนสู้ชีวิตมาเต็มที่แล้วตอนนี้เหลือห่วงสุดท้ายถ้าห่วงสุดท้ายเขาจะออกแบบชีวิตตัวเองยังไงให้อยู่ในบ้านปลายอย่างสงบแล้วมีความสุขบางคนเจ็บป่วยแต่ไม่ต้องการไปสู้กับชีวิตในโรงพยาบาลที่จะต้องเจอสายนู่นท่อนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีวิธีการที่จะเลือกได้ไหมก็จะอยู่ในนี้เช่นกันค่ะ
1: ครับก็ถือว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่คุณหมอบอกนะครับแต่จริงๆแล้วยังมีอะไรหลายๆอย่างอีกเยอะทีเดียวนะครับเวลาน้อยครับคุณหมอฮะตอนนี้ เชิญชวนกันหน่อยละกันนะครับงานที่จะมีขึ้น 17-18 กรกฎาคมนี้ครับคุณหมอ
0: ค่ะก็จะว่าไงดีอยากชวนค่ะถ้าใครสนใจลองเข้ามาดูค่ะบางคนอาจจะสนใจในมุมที่ว่าเอาไปใช้กับตัวเองเอาไปใช้กับคนในครอบครัวเอาไปใช้กับเพื่อนฝูงหรือบางคนอาจจะเป็นคนทำงานที่อยู่ในระดับหัวหน้างานอยากจะเอาไปใช้กับคนในองค์กรก็มาดูได้หรือบางคนอยากที่จะรู้ว่าตอนนี้สังคมมันมีมิติอะไรที่มันเคลื่อนไปเอ๊ะมีแบบนี้อยู่ด้วยเหรอก็เข้ามาดูได้หรือบางคนที่เป็นนักลงทุนทางสังคมกำลังมองหาว่าอย่างอยากจะทำ CSR ให้กับร้านรวงตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราคิดว่าจริงๆแล้วงานของเรามีหลากหลายพอเพราะว่าเราดูคนทุกมิติแล้วก็ดูทุกกลุ่มวัย
1: ครับ
0: ที่การเราก็สามารถนะคะที่จะมาช้อปปิ้งแล้วดูว่าเอ๊ะมีอะไรที่จะเลือกให้เขานำไปใช้หรือไปประกอบอาชีพอะไรอย่างนี้ก็ยังได้ค่ะ
1: ครับผมเชิญชวนนะครับ 17-18 กรกฎาคมนี้ที่สัมย่านมิตรทาวน์นะครับในสุขมาราธอนครั้งที่2ในธีมคือสุขซิตี้ขอบพระคุณคุณหมอดวงดาวมากครับ
0: ค่ะยินดี
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับแพทย์หญิงดวงดาวศรียากุลรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ครับหมดเวลาเวทีความคิดค่ำคืนนี้แล้วผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
2: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา21 นาฬิกา

0: รีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเมียนมาและรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสืบเนื่องจากนโยบายของไทยที่ต้องการกลับไปมีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อนำเมียนมากลับเข้ามาสู่อาเซียนโดยใช้ Dual Track Approach หรือแนวทาง2ขาคือการพูดคุยกับเมียนมาว่าสถานการณ์มีความคืบหน้าอย่างไรขณะเดียวกันทางเมียนมาก็ต้องตอบสนองการมีปฏิสัมพันธ์ของอาเซียนในการตอบข้อกังวลต่างๆโดยเฉพาะตามที่อาเซียนได้มีฉันทามติ5ข้อเพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ทางการเมืองในเมียนมาอาทิการยุติความรุนแรงการลดระดับความรุนแรงการมีกระบวนการพูดคุยหารือกับกลุ่มต่อต้านต่างๆไปจนถึงการเพิ่มและขยายความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในการนี้ทั้ง2ฝ่ายได้หารือกันอย่างตรงไปตรงนายศรีหศักดิ์กล่าวต่อว่าในประเด็นที่มีความห่วงใยกรณีนางองซานซูจีนั้นในการประชุมได้บอกกับเมียนมาว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญและทางเมียนมายืนยันว่ามีการดูแลอย่างดีสามารถเข้าถึงการอำนวยความสะดวกต่างๆที่จำเป็นรวมถึงการดูแลสุขภาพอย่างไรก็ตามได้ร้องขอและหวังว่าในการเยือนของรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ในฐานะผู้แทนพิเศษของอาเซียนจะได้เข้าพบนางองซานซูจีด้วยแนนสมชัยซัดกลับโดนยามครม.ลูกเทพลั่นหยุดผลิตวาทกรรมเสียทียันบ้านหลังเก่าไม่ได้ผิดอะไรนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโฆษกพรรคภูมิใจไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแนนสมชัยว่าดีแต่พูดโดยใช้พื้นสีฟ้าพร้อมระบุว่าครม.ลูกเทพไม่ได้มีความสามารถเอ่ยข้าวแกงกุ้งมังกร40บาทเอ่ยหยุดผลิตวาทกรรมดีแต่พูดเสียทีไม่คิดหรือว่าเพิ่งทำงาน3เดือนผลงานกำลังผลิตออกมาเรื่อยๆตอนทำ AI พาสปอร์ตก็ขบวนด่าเรื่องโกงสอบท้องถิ่นประกาศชัดเจนฟันไม่เลี้ยงใครผิดจัดการหมดวันนี้สดๆร้อนๆทำค่าไฟถูกลงไปอีกเลิกสัญญาทาสที่ไม่มีรัฐบาลไหนกล้าทำโดยนางสาวแดนระบุว่าพวกเราผ่านงานผ่านการเป็นส.ส.มาหลายสมัยทำงานลงพื้นที่และรับผิดชอบในฐานะส.ส.เขตมาโดยตลอดรู้และเข้าใจว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต้องการอะไรซึ่งไม่ต่างจากทุกพื้นที่ทั่วประเทศไม่ใช่พวกพูดมากแต่เป็นพวกพูดแล้วทำหลังๆทำแล้วยังไม่พูดซึ่งก็มีอีกเยอะบ้านหลังเก่าที่เคยอยู่ไม่ได้ผิดอะไรแต่บุคลากรบางคนในยุคปัจจุบันต้องเรียนรู้ข้อผิดพลาดจากอดีตด้วยคำว่าดีแต่พูดหลอกหลอนมานานเท่าไหร่แล้วที่2คืนนี้เชียร์อังกฤษพบอาร์เจนตินาใครชนะเข้าชิงแชมป์ฟุตบอลโลก2026กับสเปนการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคู่ที่2คืนนี้เวลา 2:00 นที่แอตแลนต้าสเตเดียมทีมสิงโตคำรามอังกฤษอดีตแชมป์โลกปี1966พบทีมฟ้าขาวอาร์เจนตินาแชมป์เก่าและแชมป์โลก3สมัยโทมัสทูเคิลกุนซือทีมชาติอังกฤษยังคงมีปัญหาตำแหน่งแบ็คขวาโดยจาเรลควอนซาติดโทษแบนต่อเนื่องขณะที่ลิสเจมส์ที่บาดเจ็บบ่อยอาจจะยังไม่ถูกส่งลงสนามเป็นตัวจริงส่วนแนวรุกยังนำโดยแฮร์รี่เคนที่เตรียมลงเล่นทีมชาตินัดที่121ขณะที่จูดเบลลิงแฮมกำลังอยู่ในฟอร์มร้อนแรงหลังยิงได้2นัดติดต่อกันและมีผลงานรวม6ประตูในฟุตบอลโลกครั้งนี้เทียบเท่าแฮร์รี่เคนด้านอาร์เจนตินาน่าจะยึดผู้เล่นชุดเดิมเป็นหลักนำโดยเลียวเนลเมสซี่ดาวยิงกัปตันทีมวัย39ปีที่นำเป็นดาวซันโวของทัวร์นาเมนต์ที่8ประตูและยังเป็นหัวใจสำคัญของทีมสถิติการพบกัน14ครั้งอังกฤษชนะ6ครั้งเสมอ5ครั้งอาร์เจนตินาชนะ3ครั้งส่วนการพบกันในฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย5ครั้งอาร์เจนตินาเอาชนะ2ครั้งคือรอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกปี1986ที่มีเหตุการณ์แฮนด์ออฟก็อดของดิเอโก้มาราโดน่าและรอบ16ทีมสุดท้ายปี1998ขณะที่อังกฤษเอาชนะได้3ครั้งและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ผมไม่มี

0: ต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: ไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
4: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
2: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
3: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: Love.

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ
2: ์สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพมาพบกันอีกนะครับทุกวันพุธเวลา 3:00 ถึง 4:00 ช่วงเวลาประสาประสานเพื่อที่จะนำเสนอสิ่งที่มีคุณค่าสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่จะให้เนี่ยคิดมุมมองรวมทั้งเป็นพลังในการที่จะทำให้เกิดความถูกต้องในบ้านในเมืองแห่งนี้ซึ่งเรารับรู้กันอยู่ว่ามีปัญหาเยอะแยะมากมายนะแล้ววันนี้เป็นเรื่องดีครับเพราะว่าทาง 96.5 บอกเล่าประสาประสานได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจากรองศาสตราจารย์ดร.ต่อตระกูลยมนาถอดีตนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยอาจารย์ต่อตระกูลเข้าสายแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
3: เข้าสายแล้วครับครับสวัสดีครับภาษาไม่เรียกพิทักษ์ครับ
2: ครับขอบคุณมากที่กรุณาเข้าร่วมรายการแล้วน่าจะได้พูดคุยกันในสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็สอดคล้องกับยุคสมัยจังครับตั้งหัวข้อวันนี้ว่ามหกรรมโกงกินประเทศไทยเนี่ยมันมโหฬารพันลึกมากเลยนะครับบอกว่ามหกรรมโกงกินเนี่ยทำไมถึงมันยิ่งใหญ่เลยฮะหรือมันแผ่ไพศาลหรือมันเกรียงไกรหรือมันมากล้นหรือยังไงถึงต้องบอกว่าเป็นมหกรรมในยุคนี้ครับอาจารย์ครับ
3: ครับมันเหมือนแผลเชื้อโรคเชื้อสุกต่างๆในร่างกายคนเราเนี่ยมันมีเยอะแยะมันยังไม่ได้ผุพองเป็นฝีออกมาทั่วร่างกายเหมือนวันนี้ครับความจริงมันซ่อนอยู่นานแล้วแต่วันนี้เมื่อมาถึงจุดที่ว่าเราพึ่งใครไม่ได้เลยทุกคนมีโอกาสโกงกันหมดนะครับแล้วก็แถมอีกผมก็เพิ่งได้รับฟีดแบ็กมานี้ผมบอกว่าผมทำอะไรเนี่ยผมไม่ได้หวังว่าจะมีผลตอบแทนนะครับผมทำเพราะว่าผมอยากทำเขาก็บอยไว้จ้ะเขาก็วิจารณ์มาบอกว่าไม่จริงอ่ะไม่เชื่อว่าจะมีใครทำอะไรโดยไม่เห็นแก่เงิน
2: ครับซึ่งความจริงแล้วคนที่เขามีอุดมคติแล้วเขาก็ตั้งใจทำงานคนอย่างอาจารย์ดร.ป่วยอึ้งภากรนี่นะฮะอันนี้เป็นแบบอย่างความซื่อสัตย์ที่เป็นแบบอย่างได้นะคือพูดกระทำเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างนี้เป็นต้นหลายคนนะครับคุณอนันต์ปัญญรชุนนะครับอาจารย์วิชามหาคุณนะครับในอาจารย์ในแพทย์ประเวศวสีในแพทย์เสมพิงพวงแก้วบุคคลเหล่านี้นับถือได้ทั้งนั้นนะครับว่ามีความซื่อสัตย์ที่พ้นไปจากประโยชน์ส่วนตัวอาจารย์คิดยังไงครับ
3: ว่าสิ่งสำคัญก็คือแนวคิดของคนเนี่ยนะครับถ้าคนคิดว่าทำอะไรต้องมีสิ่งตอบแทนนะครับแล้วก็ทำเพื่อมีสิ่งตอบแทนเนี่ยจะทำอะไรก็ได้นะครับขอให้ได้เงินขอให้ได้มีหน้ามีตาในสังคมแล้วก็คนก็จะยอมรับคนก็จะนับถือมีอำนาจนอกจากมีอำนาจแล้วก็ยังมีเงินมีทุกสิ่งทุกอย่างถ้าความคิดแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในสังคมไหนสังคมนั้นก็เรียกว่าถึงจุดเสื่อมนะครับแล้วเรื่องแบบนี้ในประวัติศาสตร์โลกก็มีเกิดขึ้นนะครับประเทศที่ civilization ศูนย์เสียไปศูนย์หายไปเนี่ยนะครับอย่างหน้าอเนกอนาถเนี่ยก็เป็นเพราะคนนั่นแหละครับ
2: ครับอาจารย์ครับตะกี้นี้อาจารย์บอกว่ามันเกิดเยอะแยะเกิดมากมายมันเป็นเชื้อโรคแล้วเราก็หวังพึ่งใครไม่ได้อาจารย์มองไปผมก็เห็นปปช.ผมก็เห็นผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นศาลรัฐธรรมนูญเห็นศาลปกครองเห็นอัยการเห็นศาลแผนกคดีอาญาเรื่องการทุจริตอะไรต่างๆนี่ สถาบันเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มีบทบาทสำคัญในการที่จะสกัดหรือยับยั้งคอร์รัปชันหรืออย่างไรครับอาจารย์ครับ
3: เคยมีบทบาทสำคัญนะครับในการที่จะเป็นด่านท้ายสุดนะแล้วก็มีอำนาจสูงสุดที่จะสกัดเรื่องพวกนี้เรื่องที่ไม่ดีนะครับในระดับเรียกล่างๆลงไปเนี่ยได้นะครับมาถึงยุคนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าจะเห็นตัวอย่างนะครับเห็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนก็คือว่าในการสอบเพื่อเข้าเป็นข้าราชการนะครับมีคนประมาณ 5,000 ถึง 6,000 คนเนี่ยยินดีจ่าย 350,000 บาทถึง 800,000 บาทเพื่อให้ได้รับตำแหน่งโดยที่ไม่ต้องมีความรู้เลยนะครับจ่ายเงินไปจ่ายเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับไม่ต้องดูหนังสือไม่ต้องไปแข่งขันอะไรนะขีดเขียนอะไรก็ไม่ได้ในใบสมัครสอบในใบคำตอบนะครับแล้วก็จะมีคนมาแก้ให้นะครับถ้าคุณจ่ายตังค์นะครับอันนี้มันเป็นเรื่องที่แต่ก่อนมันก็มีนะครับซื้อตำแหน่งครับบางตำแหน่งนะครับการสอบมีการโกงสอบนะครับแต่ไม่เคยมีถึงขั้นที่ว่าไม่ต้องทำอะไรเลยเข้าไปนั่งเฉยๆเนี่ยแล้วจริงๆแล้วก็ไม่ต้องเขียนคำตอบอะไรเลยสักคำตอบหนึ่งนะครับก็จะได้นะคะแนนมาอันดับหนึ่งเลยได้เพราะว่าแก้คะแนนให้ได้กระดาษเปล่าๆนี่มันแก้ให้ได้ง่ายกว่าที่จะไปแก้คะแนนที่มันทำไว้ผิดๆครับอันนี้ก็คือหมดแล้วครับคือเราเริ่มรู้สึกเรื่องพวกนี้ในผมขอเปรียบเทียบในยุคที่ผมจบมหาวิทยาลัยนี่นะครับ
2: ครับ
3: งานข้าราชการนี่เป็นที่ปรารถนาของทุกคนนะครับที่คณะวิศวะนี่เพื่อนๆผมเนี่ยจาก400คนที่จบเนี่ยนะครับ
2: ครับ
3: เกินกว่า200คนน่ะไปเป็นข้าราชการถือว่าเป็นความภูมิใจถือว่าเป็นงานที่มีเกียรตินะครับรู้ว่าเงินเดือนน้อยนะครับแต่ก็ไปเป็น
2: ไปอยู่
3: งานที่มีเกียรติ
2: ธิการไปอยู่เร่งรัดพัฒนาชนบทไปอยู
3: ่ใช
2: ่มั้ยครับ
3: ใช่ครับครับก็มีเหมือนกันที่บางคนอยากไปทำงานกทม.นะฮะก็เงินเดือนน้อยแต่เขาบอกว่ารายได้ดีหรือไปทำงานในราชการบางอันก็บอกว่าเงินเดือน 5,000 ตอนนั้นข้าราชการนี่ก็ประมาณสตาร์ทในรุ่นผม50ปีที่แล้วเนี่ยประมาณ 2,500 นะครับทำราชการ 2,500 เขาบอกว่าทำ 2,500 แต่มันมีรายได้พิเศษอีก 2,500 นะเท่าตัวเลยนะผมว่ามันได้ยังไงเขาบอกผู้ร่มหน่อยเป็นประจำถ้าอยู่ในกระทรวงกรมนี้อะไรต่างๆเนี่ยครับ
2: ครับ
3: คือในยุคหนึ่งเนี่ยคนยังคนที่เก่งๆแล้วก็เรียกว่าปันสมองระดับแนวหน้านี่นะครับก็เห็นว่างานราชการเป็นสิ่งที่มีเกียรติน่าภาคภูมิใจเข้าไปทำงานเพราะฉะนั้นในยุคต้นๆนี่นะครับผมขอเล่าอย่างนี้ว่าคุณอนันต์ประชาชนก็เล่าให้พวกที่เป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษารุ่นแรกที่ท่านอนันต์เป็นประธานเนี่ยนะพูดว่าเดี๋ยวนี้ลูกเราเลยไปหวังให้คนรุ่นใหม่ไปทำราชการเลยเพราะว่าเขาไม่สนใจนะครับเขาไม่สนใจอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองก็คือเขามีงานให้เลือกเยอะแยะคนยิ่งคนเก่งยิ่งมีงานเลือกเยอะแยะไม่จำเป็นต้องเป็นข้าราชการนะครับที่เขาจะทำงานถ้าอยากมีเงินก็สามารถมีเงินได้ตัวเองนะครับ
2: ครับ
3: ซึ่งอันนี้ท่านเองก็บอกว่าเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงประเทศไทยนะครับผมก็รับฟังไว้แต่มาเห็นผลตอนที่ไม่ว่ารัฐมนตรีจะดีจะเก่งแค่ไหนสมมุติเราได้นักการเมืองที่ดีนะเป็นรัฐมนตรีที่ดีที่เก่งนะครับถ้ารัฐมนตรีนั้นในเดิมอดีตนะฮะในอดีตเนี่ยรัฐมนตรีนี่ถ้าขอให้เป็นคนที่ดีก็แล้วเท่านั้นนะไม่ต้องคิดอะไรมากคิดแต่ประโยชน์ว่านโยบายที่ข้าราชการส่งมาเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวมไหมนะครับก็ช่วยประเทศ ที่ประเทศชาติผ่านมาได้หลายสมัยนะครับนะครับในหลายยุคเนี่ยที่เจริญโอ้ก้าวหน้ามากเพราะว่าข้าราชการดีครับคือนักการเมืองเนี่ยไปนั่งเฉยๆนะครับอาจจะกินบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ข้าราชการเป็นตัวรันประเทศแต่ตอนนี้ไม่มีครับจะเห็นตัวอย่างผมไม่อยากยกตัวอย่างนะผมสงสารข้าราชการรัฐมนตรีที่ดีๆที่ทำธุรกิจเอกชนได้ดีเนี่ยนะครับเข้ามาทำในบางกระทรวงเนี่ยซึ่งราชการเสนอแต่เรื่องที่อะไรเรื่องตลกแล้วท่านก็ยอมทำนะแล้วตอนนี้ท่านก็ยอมรับว่าไม่ไหวแล้วการเมืองนี่มันท่านบอกการเมืองนะว่าคิดว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามคอยโจมตีแต่ผมคิดว่าคนหัวหน้าที่เก่งแต่ทหารที่จะออกรบเนี่ยนะครับไม่ได้ฝึกมาเลยนะครับหลอกแหละไม่มีความคิดนะครับรบที่ไหนก็แพ้หมดนะครับประเทศไทยก็เป็นอย่างนั้นแล้วจะเป็นอย่างนี้ต่อไปนานเลย
2: จริงบางยุคบางสมัยนะครับอย่างยุคพลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นนายกเนี่ยนะฮะต่อเนื่องกัน 7-8 ปีหรือยุคคุณอนันต์ปัญญารชุนเนี่ยก็รัฐบาลครม.นี่ก็ดีมทีมเป็นครม.ที่เลือกสรรน่ะเพราะฉะนั้นแต่ละคนน่ะคุณสนอุณากูลใครแต่ใครเนี่ยล้วนแต่คุณไพกิจเอื้อทวีกุลเนี่ยยุคคุณอนันต์ปัญญารชุนนะครับสมัยพลเอกเปรมก็เช่นกันก็เลือกเอาบุคคลเข้ามาก็แสดงว่าถ้าเผื่อฝ่ายการเมืองหมายความว่าฝ่ายที่เป็นรัฐบาลเขายืนได้มั่นเนี่ยนะครับสิ่งที่เรียกว่าคอร์รัปชันหรือทุจริตมันก็ทำไม่ได้หัวไม่สายหางไม่กระดิกอาจารย์อย่างนี้ไหมครับ
3: ใช่เลยครับคือสมัยนั้นก็ไม่อยากพูดแบบว่าเหมือนกับว่าเป็นคนแก่เห็นแต่เรื่องโบราณแล้วก็จะให้เป็นแบบโบราณแต่บางอย่างมันเป็นหัวใจของการทำงานไม่ว่าเอกชนผมจะเล่าให้

0: ครูสารฟังว่าตอนนี้คนก็พูดกันว่ามันโกงกันหมดครับอาจารย์ในบริษัทเอกชนที่โกงกันบริษัทเอกชนที่ใหญ่ๆที่เราบอกโอ้โหนี่เขาคงเก่งนะเขาถึงมีเครือข่ายมหาศาลเขาขยายกิจการไปได้เรื่อยเนี่ยนะครับ
1: แม้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็ตาม
0: ในตลาดหลักทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่เนี่ยบางทีลูกโกงพ่อลูกไม่ทำตามอย่างที่พ่อทำพ่อทำมาแทบตายเพราะที่พ่อทำมันรวยช้านะครับไปทำอย่างอื่นที่ผิดกฎหมายด้วยนะ
1: ตอนนี้ลูกก็ติดคุกอยู่ครับ
0: ก็ผมก็เข้าใจนะเยอะมากเลยที่เป็นอย่างนี้ครับ
1: ทีนี้อย่างที่ตะกี้อาจารย์ยกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยมันมโหฬารพันลึกนะมันทั่วประเทศนะแล้วมันผู้ต้องหาเนี่ย 6,000 คนนะครับแล้วมันมีทั้งเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ย22รายนะฮะอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีทั้งเนี่ย2คนนะครับเป็นอดีตอธิบดีเป็นรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นใครต่อใครนะครับโอ้เยอะแยะมากมายนะครับแล้วยังมีกลุ่มในหน้าผู้แก้ไขคะแนนอีก33รายมีการยกตัวอย่างด้วยนะครับเอ่ยชื่อขึ้นมาเลยนะครับอัศวินโพพนังหรือพิชิตดร.พิชิตทั้งพรมอะไรต่างเนี่ยนี่เป็นกรณีศึกษาที่ผมรู้สึกว่ามันมโหฬารพันลึกมากชนิดที่ว่ามันไม่น่าจะทำได้ขนาดนี้แต่ก็เราก็เห็นกันขึ้นมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นหรือไงฮะ
0: ก็เห็นบอกว่าเป็นเรื่องที่แม้กระทั่งนักการเมืองก็ทราบแล้วพยายามจะแก้ไขนะครับก็บอกว่าแต่เดิมนี่เขาสอบกันเองนะในแต่ละอบต.อบจ.นี่เขาสอบกันเองนะครับก็คือให้อำนาจอิสระนะครับเพราะว่าโดยความเชื่อว่าการกระจายอำนาจไปประชาชนย่อมรู้ดีว่าใครดีใครเลวนะครับใครจะทำประโยชน์ต่อท้องถิ่นก็ควรจะเลือกคนดีๆเข้าไปนะครับ
1: ครับ
0: เข้าไปแต่ปรากฏว่าคนดีสู้หน้าเงินไม่ได้ครับในบางท้องที่ที่มีรายได้สูงนะจากการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับไม่อยากพูดเลยนะแต่ก็รู้กันที่ถ้าว่าในปนเกาะต่างๆอะไรที่มีรายได้ดีเนี่ยแล้วประชาชนมีน้อยนะฮะประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยมีน้อยเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นมีอำนาจในนั้นน่ะเขาซื้อกันหัวละ4-5,000บาทก็ได้นะ
1: คร
0: ับนั่นก็เริ่มแล้วนะครับผมเคยถามผมเคยอบรมเจ้าหน้าที่โยธานะครับอบต.อะไรเนี่ยนะครับผมบอกผมดีใจมากเลยผมได้คุยผมจะบอกว่าพวกท่านเนี่ยสำคัญนะครับถ้าท่านทำเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นเนี่ยท่านทำอะไรได้ดีต่อท้องถิ่นมากๆเลยนะครับท่านสามารถตัดถนนให้มันดีกว่าถนนในกรุงเทพซึ่งมันไม่ได้วางแผนนะครับมันตัดไปยั่วเยี่ยวรถมันติดแล้วก็ต้องสร้างวิธีแก้ปัญหาก็แพงมาก ต้องไปสร้างทางลอยฟ้าเพราะมันไม่มีพื้นที่แต่ถ้าคุณเป็นอบจ.อบต.
1: บุญ
0: สร้างถนนไปเลยกว้างแบบที่ผมเห็นในประเทศเครือของรัสเซียตัดถนนไปทะเลทรายนี่ก็ตัดถนนกว้าง50เมตรถนนเพราะว่าทะเลทรายคุณจะตัดกว้างเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็สองข้างทางก็ห้ามมาสร้างห้องแถวนะครับให้ไปสร้างไกลๆโอ้โหนะฮะแล้วรถก็ไม่มีติดนะฮะรถก็ไม่มีติดเลยแล้วไม่ต้องมาสร้างรถไฟฟ้าไม่ต้องมาสร้างรถใต้ดินไม่ต้องมาสร้างทางสะพานค่ะสะพานรถทางด่วนอะไรต่างๆเนี่ยครับเราก็เห็นในสิ่งที่ดีของการที่คนที่มีวิชาชีพเนี่ยสามารถทำได้นะครับแต่ผมก็ถามเขาว่าทุกครั้งที่ผมเจอพวกนี้นะครับผมถามว่าอบต. 8,000 แห่งเนี่ยที่ดีๆอยู่อ่ะ คนที่ได้เป็นพอนายกอบต.อะไรเนี่ย

0: มี
1: คร
0: ส
1: ั
0: ับ กกี่เปอร์เซ็นต์มีถึงครึ่งไหมเขาบ
1: ค
0: อ
1: ร
0: ก
1: ับ
0: ไม่ถึงครึ่งนะครับม
1: อ
0: ี
1: ่า
0: แค่30%ก็ดีแล้วก็นับไปเยอะ
1: ค
0: แล
1: ร
0: ้
1: ั
0: ว
1: บ
0: นะครับโอ้สา
1: อ
0: ม
1: ่
0: สิบ
1: า
0: เปอร์เซ็นต์นอกนั้นนี่มันนอกนั้นนี่เอาเงินซื้อมาเพื่อที่จะได้มีอำนาจหาเงินต่อไปน
1: ค
0: ะ
1: ร
0: ค
1: ับ
0: รับอันนี้มันน่าเศร้าใจมากเพราะว่ามันเป็นนโยบายที่ดีนะต้องกระจายอํานาจเนี่ยพลเอกชวลิตเนี่ยนะครับต้องกระจายอํานาจแต่การกระจายอํานาจนี่กลายเป็นกระจายการโกงกินไปทั่วประเทศนะ
1: กระจ
0: เป
1: า
0: ็
1: ย
0: นอย่าง
1: อ
0: นั้น
1: ำน
0: ครั
1: า
0: บ
1: จกลายเป็นการกระจายการโกงกินไปทั่วประเทศก็เลยต้องมารวมศูนย์สอบโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้จัดจะ
0: ใช่
1: จ้า
0: ค
1: ง
0: รับ
1: ใครก็เป็นและสุดแท้แต่ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: อ่า
0: แล้ว
1: พอมาจ้างมาเป็นเรื่องของส่วนกลางส่วนกลางก็ไปจ้างหมดสวมั
0: ค
1: น
0: รับ
1: ก็โกงกินกันได้อีกอาจารย์ว่าไง
0: มันโกงกินกันยิ่งได้มากกว่าให้ท้องถิ่นเขาทำอันนี้ประโยชน์ของการกระจายการโกงนะเลยรวมอำนาจ
1: ยิ
0: ก
1: ่
0: างรโกงนะครับ
1: รวมศ
0: เพร
1: ู
0: าะ
1: นย์อำนาจไงรวมศูนย์อำนาจแล้วโกงได้ยิ่งใหญ่กว่านะ
0: ครับแล้วเสียเงินเยอะกว่าด้วยนะฮะอุตส่าห์จ้างค่าจ้างเนี่ยให้คนไปจัดสอบเนี่ยนะครับแล้วก็ประกาศหามหาวิทยาลัยต่างๆเข้ามาเนี่ยตั้งร้อยกว่าล้านนะแล้วมหา
1: ร้
0: ว
1: อ
0: ิท
1: ย
0: ยาก ลั
1: ว
0: ย
1: ่าน
0: ั้น
1: ล้
0: ท
1: าน
0: ำยังไงครับ
1: ใช่
0: ตอนนี้
1: ใช่
0: ออกมาว่ามหาวิทยาลัยก็ไปสับเหมือนกับที่เป็นว่าผู้รับเหมาไปสับคอนแทคนะฮะ
1: ครับ
0: แต่
1: ค
0: ผ
1: ร
0: ู
1: ั
0: ้
1: บ
0: รับเหมาเขาสับคอนแทคได้นะฮะเพราะว่า
1: ครับ
0: เขาต้องการความเชี่ยวชาญผู้รับเหมาเนี่ยเขาสมมติว่าจะต้องติดตั้งระบบแอร์เขาไม่มีช่างแอร์เองนะฮะ
1: ครับ
0: ถ้า
1: คร
0: ม
1: ับ
0: ูดก็ต้องไปเดินเขาต้องติดกระจกนะครับใหญ่ๆนะฮะอาคารที่มีกระจกขนาดใหญ่ล้อมรอบเนี่ยมันมีผู้เชี่ยวชาญนะทำได้ไม่กี่บริษัทในประเทศไทยเขาเป็นผู้ชำนาญนะครับ
1: อ๋อ
0: เขารักษาคุณภาพด้วยนะครับ
1: ครับครับ
0: แต่การจัดสอบเนี่ยมันเป็นทั้งความลับความเชื่อถือ
1: ครัน บ
0: ะครับสอบไปสอบมาปรากฏว่ามีไปสับให้เอกชนทำนอกจากพิมพ์ข้อสอบแล้วนอกจากพิมพ์ข้อสอบแล้วยังให้เก็บข้อสอบตรวจข้อสอบเองด้วยนะอ้างว่าตรวจข้อสอบเองก็คือจริงๆแล้วการตรวจข้อสอบเนี่ยมันควรจะเป็นเรื่องที่ต้องมีความปลอดภัยสูงนะฮะควรจะมีเครื่องตรวจข้อสอบอยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับก็มาอะไรก็ไม่ลงทุน
1: เอ้ที่จ
0: น
1: ริ ง
0: ง
1: ที่จริงอันนี้มันมสวเขาเด็ดเสร็จเลยไม่ใช่เลยครับแล้วเขาก็ส่งผลมาให้ที่มันเรียบร้อยไปแล้ว
0: ตอนเรานึกว่าอย่างนั้นไงตอนหลังนี่กรรมธิการเขาก็สรุปมาว่าตกลงสับไปเยอะเลยสับเรื่องสำคัญด้วยนะครับแล้วก็ไอเขาเรียกว่าเงื่อนไขการจ้างเนี่ยก็ประหลาดนะคือการถ้าเราถ้าในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยหรือแม้กระทั่งมหาวิทยาลัยเอกชนนะอำนาจการตรวจและการให้คะแนนเนี่ยเป็นของอาจารย์ผู้สอนนะนะครับผมเคยมีเคสหนึ่งนะครับอาจารย์ผู้สอนเนี่ยเขาร้องเรียนมาที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะถือว่าเป็นที่พึ่งของวิศวกรเขาบอกว่าอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเอกชนเนี่ยมาแก้คะแนนที่เขาบอกว่านักเรียนเนี่ยที่มันได้20%นี่มันไม่รู้เรื่องเลยสักนิดหนึ่งแต่20%นี้เรียกว่าถ้าคำถามคำตอบแบบmultiple choice นะกขพงนี่นะที่ถูกหลับหูหลับตาขีดขอไข่ไปหมดทุกข้อเนี่ยก็จะได้20%นะต้องถูก20%ไม่ต้องรู้อะไรเลยครับที่อำนาจนี้กลายเป็นว่าให้มหาวิทยาลัยทำนะทำโดยให้มหาวิทยาลัยทำก็ถูกแล้วแต่กลายเป็นว่าต้องส่งไปให้ทางราชการเนี่ยเป็นคนประกาศ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยประกาศไปยังไงนะครับทางสถาบันนั้น

0: ก็รู้ว่าไม่ตรงกับที่ตัวเองโปรดไว้
1: ครับ
0: ก็เงียบผมว่าความเงียบนี่ก็ไม่ถูกนะครับ
1: ผู้สอบผ่านได้รับการแก้ไขกระดาษคำตอบมี 5,959 รายนะผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยมีรวม 6,014 ราย
0: ครับ
1: แล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐ22รายในหน้าผู้ร่วมแก้ไขคำตอบเนี่ย33รายนี่คือความเกี่ยวข้องของผู้คนทั้งหลายครับก็เป็นเรื่องน่าเศร้ามากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได
0: ้ครับตอนแรกผมยังนึกว่าอาจจะมีโควต้าให้สำหรับคนจ่ายเงินเนี่ยสัก 2-3,000 รายครึ่งโอเคครึ่งหนึ่งของตำแหน่งที่มีอยู่ 6,000 ตำแหน่งเนี่ยนะ
1: ครับครับ
0: โกงสัก 3,000 รายก็เยอะแล้วนะ
1: ครับ
0: อันนี้มันขายดีมากนะคนอยากจ่ายเงินเนี่ยนะครับคนที่จ่ายเงินเนี่ยมี 5,000 กว่ารายนั่นตอนนี้
1: ครับ
0: ครับผมต้องพูดว่าอาจจะมีบางคนเนี่ยเขาบอกว่าบางคนก็คะแนนสูงอยู่แล้วนะ
1: ครับ
0: คะแนนสูงอยู่แล้วก็แปลว่าบางคนนี่เขาก็ด้วยตัวเขาก็ได้อยู่แล้วแต่อาจจะเป็นพ่อแม่บอกว่าลูกจะเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีของตระกูลนะเพราะฉะนั้นพ่อแม่ขอไปวิ่งเต้นให้เพราะว่าเขาต้องการแค่350,000พ่อแม่ให้ได้ก็มีเหมือนกันก็อาจจะมีเหมือนกันอันนี้ก็เป็นยิ่งน่าเสียใจอีกไปอีกคนพวกนี้ที
1: ่
0: พ่อแม่ไปวิ่งเต้นให้หรือว่านักการเมืองไปวิ่งเต้นให้เขาอาจจะเก่งอยู่แล้วควรจะได้อยู่แล้วนะไปบางหน่วยถึงออกมาว่าโอ้โหประกาศมาเนี่ยที่1ถึงที่50นี่มีชื่อญาติโยมญาติโยมทั้ง
1: อาจารย
0: ์เมือง
1: อาจารย์จะอธิบายยังไงแรงจูงใจเนี่ยนะเงินเดือนประมาณ15,000นะเข้าไประดับแรกปริญญาตรีแล้วจ่าย350,000ยังต่ำบางคนจ่าย800,000อย่างเงี้ยตกลงแรงจูงใจที่เขากล้าจ่ายอย่างเนี้ยมันคืออะไรครับสวัสดิการของความเป็นข้าราชการหรือว่าอะไรที่เป็นเหตุสำคัญทำให้เขากล้าจ่ายหมายถึงคนที่
0: เขากล้าจ่ายเนี่ยเขาไม่ได้คิดจากเงินเดือนนะเขาคิดจากรายได้พิเศษนะเขาคำนวณได้เลยว่าจากงบประมาณของอบต.นี้นะครับคือที่ราคาที่แตกต่างกันเนี่ยคืออบต.ที่มีเงินเยอะนะครับ
1: อ
0: บต.ที่มีเงินเยอะค่าตำแหน่งพวกนี้นะครับตำแหน่งเท่ากัน16,000เนี่ยจะสูงแล้วก็อยู่ที่ตำแหน่งด้วยนะครับถ้าตำแหน่งเล็กๆเนี่ยถ้าไปเกี่ยวข้องกับการอนุมัติงานก่อสร้างเนี่ยก็คิดได้เลยว่าสมมติว่างบประมาณก่อสร้างของท้องถิ่นเนี่ยนะครับปีหนึ่งเนี่ยในรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องแบ่งเงินรายได้ของรัฐเนี่ย 25% กระจายไปให้ทั่วประเทศเพื่อให้แน่ใจว่าทั้งประเทศเนี่ยได้กระจายนะครับความเจริญไปนะครับก็ประมาณสมัยก่อนผมเคยคิดตัวเลขไว้ประมาณว่าปีละประมาณ500,000ล้านเนี่ยนะ500,000ล้านเนี่ยกินกัน 30% ไว้สบายเลยบางแห่งกินมัน 50% เลยบางแห่งเนี่ยกินกันแบบเสายกตัวอย่างเช่นเสากินรีซึ่งประกาศไปแล้วเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: อบต.นั้นน่ะได้เงินจากกิจกรรมของสนามบินสุวรรณภูมินะฮะเป็นธุรกิจที่อยู่ในเขตไม่รู้จะตังค์ไปใช้ทำอะไรเสากินรีเนี่ยลูกชายผมไปซื้อมาต้นหนึ่งมาปักไว้หน้าออฟฟิศเขานะเพื่อให้เห็นว่าเนี่ยมัน 5,000 เนี่ยมันก็ซื้อได้นะ
1: ครับ
0: แต่ในอบต.นี่ไปซื้อกันเป็นแสนนะ 5,000 บาท
1: กลาย
0: เป็น
1: แสนกว่าเกือบแสนอ่ะเสาต้นละเกือบแสนจริงๆมัน 5,000 เองนะ
0: มันกินกันไม่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์นะคิดไหมมันกี่เท่าตัวนะโอ้แล้วก็เดี๋ยวผมขอเล่านิดนึงที่มันน่าเสียใจก็คือว่านายกอบต.คนนั้นอ่ะขณะที่มีเรื่องแบบนี้

0: ที่คนเห็นชัดเลยนะฮะ
1: ค
0: นบอกว่าแบบนี้มันโกงกินแน่นอนนะครับแกลงเลือกตั้งอีกประชาชนก็เลือกอีกครับไม่ว่าอะไรไม่ว่าอะไรหรือมีอะไรไปอุดปากก็ไม่รู้นะก็เลือกเข้าไปอีกครับแต่ในที่สุดก็ติดคุกครับนี่นะครับ
1: ตอนนี้
0: โอ้โหเพราะว่าเป
1: ็
0: น
1: สาร
0: ตำแหน่งเป็นถ้าเป็นนายกคือต่อไปเนี่ยคนที่เป็นนายกอบต.เนี่ยก็คำนวณได้เลยว่าเขาจะได้ผลประโยชน์จากการก่อสร้างนายกอบต.ในต่างจังหวัดเนี่ยครับส่วนใหญ่เป็นอดีตผู้รับเหมานะก็เห็นชัดว่าคือเขาก็เป็นผู้มีอาชีพในนั้นนะแล้วก็เห็นชัดว่ามันจะมีงบเข้ามาเยอะแล้วถ้าเขาเป็นนายกอบต.ด้วยเขาจะมีผลประโยชน์ส่วนแบ่ง
1: ครับ
0: นะครับ
1: ครับอาจารย์ครับขอโทษทีขอเบรกกลางสัก5-6นาทีเดี๋ยวกลับมาผมจะตั้งคำถามตรงไปสู่เนื้องานทุจริตที่อาจารย์ต่อตระกูลมีประสบการณ์ตรงไม่ใช่ประสบการณ์ตรงหมายความว่าร่ำเรียนมาเนี่ยครับไม่ว่าตึกสตง.ถล่มไม่ว่าสะพานพระราม2สะพาน100ปีหรือยังไงเนี่ยฮะไอ้ถนนตรงนั้นอะไรเนี่ยฮะเดี๋ยวค่อยต่อกันอีกทีนึงครับอาจารย์ครับ
0: โอเคครับเนี่ยผมเลยนะ
1: ครับ
0: ผมสั้นตรงๆครับ
1: ครับขอเบรกสัก5นาทีครับ
2: บอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิชัก
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจาก Shopmania ซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
6: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
7: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
8: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจ

0: ำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอมอรัลรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ
2: ์ครับมาพบกันอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับกับอาจารย์จอดตระกูลยมราชแต่ผมขอแทรกนิดนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องเศรษฐีเงินล้านแจกหนักครั้งสุดท้ายรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทที่จริงรวมทั้งสิ้นเนี่ยมา113ล้านบาทแต่ว่าผ่านไป2ครั้งแล้วลุ้นรางวัลครั้งสุดท้ายครั้งที่3วันพรุ่งนี้ครับ16กรกฎาคมเนี่ยกรกฎาคมรางวัลพิเศษตรงนี้70ล้านบาทรางวัลละ10ล้านบาทรวม7รางวัลเป็นรางวัลของคนที่ชอบออมนะครับทำให้ออมอย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายมีสิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่ลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มและลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีที่ยังไม่ครบอายุทั้งในแบบใบสลากและสลากดิจิตอลยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากและมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดนานบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน MyMo MYMO นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะครับอาจารย์ต่อตระกูลครับในช่วงเวลาหรืออีกประมาณ16นาทีเนี่ยนะครับผมถือโอกาสถามรวมๆนะครับประสบการณ์ตรงหรือว่าที่อาจารย์ได้สัมผัสมานะเรื่องของงานก่อสร้างแล้วเกี่ยวคอร์รัปชันนะครับไม่ว่าเรื่องสตง.ตึกถล่มนะฮะไม่ว่าเรื่องสะพานถนนพระราม2อะไรต่างๆเนี่ยรวมทั้งมุมมองของอาจารย์เป็นการปิดท้ายไปด้วยว่าเอ๊ะเรามีองค์กรเยอะแยะมากมายที่ผมเอ่ยชื่อไปแล้วแล้วยังในสภาก็ยังมีกรรมาธิการตรวจสอบการทุจริตนะครับอย่างนี้เป็นต้นภาคประชาชนก็มีองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันนะดร.มนัสนิมิตมงคลมีตัวบุคคลนะครับคุณรสนาโตสิทธิกูลคุณวีระสมความคิดใครต่อใครที่เป็นคนที่ยื่นเรื่องเพื่อให้ตรวจสอบการทุจริตเนี่ยแต่มันไม่ได้ผลมันไม่เป็นมรรคเป็นผลที่เป็นจริงนะครับอันเนี้ยอาจารย์คิดยังไงว่าเอ๊ะมันจะต้องทำอะไรมากกว่านี้หรือมันจะต้องระดมพลังอะไรกันมากกว่านี้ยังไงอาจารย์ช่วยแถมท้ายด้วยครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
3: ครับมันยากที่ปริมาณที่คนมาร่วมกันต่อต้านคอร์รัปชันมันก็เพิ่มขึ้นนะครับแต่ปริมาณของโจรนะมันเพิ่มทวีคูณครับ
2: เ
3: จอเยอะไปหมดนะครับเพราะนั้นในขณะนี้เนี่ยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยผมก็เป็นกรรมการอยู่คนหนึ่งนะครับตั้งแต่เริ่มตั้งมาเนี่ยครับ
2: ครับ
3: ก็เคยติดทางองค์กรนี้เขาก็ติดตามนะครับว่าแต่ละปีเนี่ยคนไทยเนี่ยเปลี่ยนแปลงความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตโกงชาติเนี่ยจากเดิมที่เคยบอกว่าโกงไม่เป็นไรเอามาแบ่งกันกินเนี่ยนะ
2: ครับ
3: มันก็ดูว่าดีขึ้นเรื่อยๆนะครับดูว่าดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ผลการเลือกตั้งเนี่ยก็ปรากฏว่ายิ่งใช้เงินเพื่อการซื้อเสียงอะไรเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้ผลซะด้วยนะครับ
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นผมเวลาที่คนพูดว่าก็ถ้าประเทศคนในประเทศเป็นยังไงก็ได้ผู้ปกครองแบบนั้นล่ะนะครับเพราะฉะนั้นเราบอกประชาธิปไตยมันก็เสียงส่วนใหญ่ไงเสียงส่วนใหญ่เขาพอใจว่า ถ้าเขาแจกเงินเยอะๆแล้วเขาจะไปกินแรงเขาก็เป็นเรื่องของเขาเราก็ได้เงินแล้วตอนนี้ก็ซื้อเสียงกันมากขึ้นแล้วไปถึงกับเขาไม่เรียกซื้อเสียงเขาบอกซื้อเสียงนี่มันเสี่ยงมันเป็นซื้อทีละคนสู้ซื้อทั้งหน่วยได้ผลกว่าอันนี้คนขับรถผมบอกเขาเป็นประชาชนที่ติดตามเรื่องการเมืองเขาบอกว่าซื้อมาทั้งหน่วยเลยนั่นน่ะแน่ใจกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นหน่วยนับคะแนนประหลาดๆนะเอาแผ่นนับคะแนนเนี่ยซ้อนก่อนเวลาไปขีดเนี่ยเอามุดเข้าไปที่ในระหว่างแผ่นที่มันซ้อนๆกันแล้วไปขีด
2: คร
3: ับเราก็เห็นกันนะครับก
2: ็ครับ
3: ผมเคยเป็นกรรมการในชุดของพลเอกประยุทธ์นะครับซึ่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านทุจริตแห่งชาตินะท่านเป็นประธานเองนะครับท่านประธานเองนะครับก็ฟิตมากเลยนะในปีแรกเนี่ยบอกผมมีอำนาจแล้วคุณอยากต้องการอะไรนะครับจะทำอะไรพวกคุณเนี่ยผมเอามาหมดแล้วมาเลยมาช่วยคิดเลยว่าจะทำยังไงต่อต้านคอร์รัปชันนะครับผมก็เสนอว่าต้องทำเรื่องความโปร่งใสนะครับท่านนายกบอกว่าไม่รู้จักคำว่าโปร่งใสรู้แต่ว่าไอ้พวกหูรุนแรงเนี่ยมันชอบมาให้ทหารต้องเปิดเผยงบประมาณทหารไว้ซื้ออะไรท่านก็ไม่ชอบมากเลยนะครับก็ครับแต่เรื่องที่เป็นส่วนความโปร่งใสส่วนหนึ่งก็คือท่านให้เมื่อกรรมการเสนอว่าให้การประมูลนะครับการจัดจ้างเนี่ยนะครับต้องร่างระเบียบจัดจ้างใหม่ที่มันควบคุมการทุจริตได้ดีขึ้นและให้มีภาคเอกชนเนี่ยเข้าไปนั่งสังเกตการนะครับในการร่างสเปคในการประมูลในการควบคุมงานนะครับให้ภาคเอกชนเนี่ยส่งตัวแทนเข้าไปผู้ทรงคุณวุฒิเข้าไปนั่งฟังเท่านั้นนะฮะครับเพื่อที่จะไปเรียกผู้สังเกตการอิสระในศัพท์ทางกฎหมายเราเรียกว่าระบบข้อตกลงคุณธรรมนะครับ
2: ครับ
3: คุณธรรม
2: ซึ่งปฏิบัติแล้วใช่ไหมครับผมฟังจากรุตเตอร์มานะก็คือมี
3: ใช่ครับก็ได้ผลอย่างยิ่งนะได้ผลอย่างยิ่งก็คือไอ้ที่จะล็อกสเปคไอ้ที่เราจะไปมั่วๆกันประชุมกัน อนุมัติให้ผู้รับเหมาเปลี่ยนสัญญาได้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็หายไปนะครับหายไปจนนักการเมืองนี่บอกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วเราต้องหยุดไอ้พวกนี้ครับ
2: ครับ
3: ในตอนนี้เนี่ยงบประมาณเนี่ยที่จะคนที่จะสนับสนุนเรื่องนี้นะโดนตัดครับครับแล้วก็ส่วนที่โดนตัดแล้วได้ผลมากที่สุดก็คือได้ผลเสียหายก็คือตึกสตง.เนี่ยนะครับตอนนั้นตึกขนาด 2,000 ล้านเนี่ย
2: ครับ
3: ไม่มีงบหมดครับไม่มีงบสำหรับให้ผู้สังเกตการเดือนละ 5,000 บาทนี่ไม่มีครับ 2,000 ล้านนะครับ
2: อ๋อ
3: ครับมีครับแต่ผมเนี่ยในช่วงที่เขาได้ผู้ร่วมเหมาได้ผู้ควบคุมงานแล้วนะครับเขาเลือกมาเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราไปนั่งดูในช่วงก่อสร้างนะครับเราก็เห็นอะไรมีอะไรที่แปลกๆเยอะนะครับแล้วก็ที่เห็นที่เราเตือนไปก็คือว่าการไปแก้แบบเนี่ยที่บอกว่าไปแก้ผนังอะไรเนี่ยนะคือก็แก้ได้ครับแต่การแก้เนี่ยวิศวกรผู้ออกแบบต้องอนุมัตินะเขาก็ไปอนุมัติกันเองนะครับผู้ควบคุมงานไปอนุมัติกันเองนะครับโดยไปเอามือเซ็นมือรับจ้างเซ็นวิศวกรเนี่ยนะครับที่รับจ้างเซ็น
2: ครับ
3: ก็ส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญเลยที่ทำให้อาคารพัง แต่ผมอยากเล่าให้ฟังว่าแม้กระทั่งสตง.เนี่ยก็โดนการทุจริตทนการให้เงินใต้โต๊ะไม่ได้ไม่น่าเชื่อผมก็ไม่เคยเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นแต่ไอ้บริษัทจีนที่มาเนี่ยนะครับบริษัทที่จีนที่เข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นสาขาของบริษัทก่อสร้างของจีนที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกคือสร้างรถไฟความเร็วสูงเนี่ยได้เป็นพันกิโลในระยะเวลาสั้นที่สุด
2: ร
3: ู้ที่สุดแล้วก็ฝรั่งยังต้องจ้างจีนไปสร้างทางรถไฟอังกฤษยังไปสร้างให้จีนไปสร้างรถไฟใต้ดินเลยนะครับตอนนี้เป็นคนแรกของโลกที่ทำรถไฟใต้ดินนะครับ
2: แล้วจีนเข้ามารับทำที่เป็นสตง.นี่เหรอครับชุดเดียวกันเหรอ
3: ใช่ครับ
2: เดียวกัน
3: ครับแต่เข้ามาที่นี่เนี่ยเขาไม่เอาวิศวกรมาเลยนะเอานักแจกเงินนะครับมาแล้วก็เอาเงินมาจากจีนมาเนี่ยมานะครับมายัดเงินต้องพูดเลยก็ได้คือได้งานมาไม่ใช่เฉพาะตึกสตง.ได้ทั่วประเทศ7ปีที่ตึกพังเนี่ยมีงานทั่วประเทศอยู่ 7,000 ล้านครับไม่ต้องมีวิศวกรสักคนเลยเก่งมากครับเอาเงินมาที่สตง.เนี่ยก็มีบอกว่าใช้งบ100ล้านนะ
2: ครับ
3: ไม่ต้องไปอาศัยความสามารถอะไรเลยยัดเงิน100ล้านยัดเงิน100ล้านให้ใครก็ยังคนก็รู้กันน่ะอย่าพูดเลยครับ
2: ครับ
3: ไม่ใช่เจ้าหน้าที่สตง.ประจำแต่เป็นทหาร
2: ครับ
3: โอเคแล้วก็เขาใหญ
2: ่
3: 100ล้านนี่เขามอบให้ไปตัดควบคุมงานที่เขาบอกว่าเขาจะวิ่งเต้นได้นะครับเพื่อนเขาก็จะได้ไปตัดควบคุมงานเขาก็จะได้ผลที่จะมากรรมการตรวจรับนะครับบางคณะนะครับแล้วเขาก็ไม่ต้องงานได้ไปเนี่ยเขาก็เอาไปสับให้คนอื่นเถ่าต่อไปอีกนะครับเขาก็เอาเงินส่วนหนึ่งไปบอกอิตาเลียนไทยว่ามาเป็นพาร์ทเนอร์กันนะผมอยากได้ผลงานคุณ
2: ครับ
3: นะครับเข้าใจว่าเขาคงจะจ่ายเงินให้นะครับคุณไม่ต้องทำอะไรหรอกคุณเอาชื่อมาร่วมกันเป็นจอยเวนเจอร์ทำให้ผมมีสิทธิ์ผมไม่เคยสร้างตึกสูงเกิน10ชั้นเลยในประเทศไทยแต่ผมจะมาสร้าง50ชั้นเลยนะครับก็ได้เข้าไปนะครับอันนี้ก็แปลว่าโอประเทศไทยเนี่ยมันมีชื่อนะว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างจีนนี่เขามีความดีความเก่งนะระดับโลกนะครับแต่เขาไม่ต้องมาใช้ที่ประเทศไทยมันง่ายกว่านะเอาเงินมายัดเนี่ยผมเข้าไปประชุมอยู่3ปีนะ
2: ไม่แปลกใจอันดับความโปร่งใสเป็นลำดับที่107 108เนี่ยนะฮะหน้าไทยหน้าที่สุดในโลก
3: ครับแล้วประเทศไทยก็เคยโกรธกับไอ้องค์กรนี้ว่ามันมายุ่งอะไรกับประเทศไทยเลยบอกว่าไม่ต้องงั้นเราไม่ต้องมีองค์กรไอ
2: ้ครับครับ
3: สาขาของไทย InternationalTransparency International Thailand เนี่ยไม่ต้องมี
2: ฟังอาจารย์ต่อตระกูลพูดแล้วก็เห็นภาพเลยว่าในโปรเจกต์เดียวเนี่ยมันใช้เงินกันนะควบคุมงานก็ต้องจ่ายตรวจสอบก็ต้องจ่ายวัสดุก็ต้องจ่ายอะไรตรงนี้มันโกงกันไปทุกขั้นทุกตอนนะทั้งที่เป็นโครงการเดียวเนี่ยอย่างนั้นใช่ไหมแสดงว่ามันทำเป็นระบบมากเลย
3: ใช่ครับแล้วมันก็คุ้มค่ามากนะจ่าย 30% ได้งานมาเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะครับเขาก็ไปบีบคนสับคอนแทคเตอร์บีบคุณภาพงานบีบของนะครับไปเปลี่ยนใช้อำนาจที่ว่ามีในคณะกรรมการเนี่ยไป ไปเปลี่ยนสเปคนะครับเขียนไว้สูงๆแต่

0: ถ้าทำจริงเปลี่ยนสเปคนะครับใช้ของคุณภาพต่ำนะครับที่สอนอนี่เห็นชัดเลยคอนกรีตเนี่ยตั้งไว้คุณภาพสูงมากนะผมเองเนี่ยผมก็สร้างตึกสูงนะผมยังไม่กล้าใช้นะผมไม่กล้าใช้ไม่ใช่ว่าไม่เชื่อว่าประเทศไทยผลิตบริษัทผลิตคอนกรีตนี่จะผลิตคอนกรีตแรงสูงไม่ได้แต่ผมไม่เชื่อเวลาที่ทำงานรายละเอียดเนี่ยถ้าเกิดแอบเติมน้ำไอ้ช่างมันห่วยเนี่ยฟอร์แมนมันเดี๋ยวนี้มันไม่มีโรงเรียนช่างก่อสร้างแล้วนะครับมันไม่รู้เราก็ผมต้องเรียกมันเลยนะเพราะไม่ใช่ช่างอ่ะมันบอกว่าไอ้คอนกรีตก็เติมน้ำเข้าไปสิมันจะแห้งแล้วเติมน้ำเข้าไปเพราะว่าให้ไหนที่สุดน้ำมันก็แห้งใช่ไหมแต่ในทางวิศวกรรมเนี่ยเติมน้ำเนี่ยจะเป็นส่วนที่ทำให้คุณภาพคอนกรีตมันลงไปอย่างน่าใจหายเนี่ยครับส่วนหนึ่งที่มัน
1: แพงมากเนี่ยหรือเปล่าที่สะพานถล่มหรือคนโดนถล่มที่พระราม2
0: อ่ะไอ้ที่ถล่มเพราะที่ถล่มพระราม2เนี่ยผมไปติดตามแล้วบอกว่าไอ้คนคุมงานวิศวกรผู้คุมงานที่ตายนะเกือบทุกแห่งเลยที่ไปยืนคุมอยู่เนี่ย
1: ครับ
0: ถ้าเป็นวิศวกรอ่ะเขาจะไม่ไปยืนหรอกครับเพราะว่ามันอันตรายมากเนี่ยว่าจ้างถูกใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพปลอมนะครับหรือก็รู้อยู่นะครับก็ไม่มีพวกนี้ก็ไม่รู้เรื่องนะครับ
1: คร
0: ับ ก็แล้วก็ทำงานช่วยนะครับพอพังแล้วก็จะมีคนมาวิศวกรชอบหาแสงเนี่ยนี่นะครับมาบอกโอ้ยมันเป็นเหตุสุดวิสัยดินเมืองไทยมันอ่อนมันก็ต้องพังแบบนี้แหละจบทุกคนไม่ต้องรับผิดชอบนะครับผมสงสารรัฐมนตรีสุริยะนะแกจบวิศวกรอุตสาหการที่เบอร์เกลนะก็เป็นมหาวิทยาลัยวิศทางวิศวกรรมที่เรียนยากนะเข้ายากแกก็จบปริญญาตรีมาแกสั่งอะไรพวกนี้ไม่ฟังเลยผมก็สงสัยทำไมไม่ฟังเพราะว่าเขามีอำนาจเขามีลูกพี่นักการเมืองใหญ่กว่าคุณสุริยะไง
1: อ่า
0: แล้วตอนนี้ก็ส่งมีอำนาจเยอะแล้วตอนนี้ออกจากกรมทางหลวงนี่ไปเป็นศาลแล้วนะครับ
1: อ๋อครับ
0: แล้วเขาใหญ่จริงครับ
1: ครับ
0: ที่ผมจะพูดอย่างนี้นะครับ
1: เดี๋ยว
0: จะลืมประเด็นสำคัญผมจดไว้แล้วว่าต้องพูดคือวิชาชีพเนี่ยมันต้องมีจรรยาบรรณนะครับจรรยาบรรณต่างๆสำคัญหมอก็มีจรรยาบรรณวิศวกรมีจรรยาบรรณหมอนี่เรียกว่ามีจรรยาบรรณเขาไม่ยอมอำนาจอะไรทั้งสิ้นนะจะเห็นว่าสภาแพทย์สภานี่เข้มแข็งมากนะครับ
1: เข้มแข็งใช่ครับ
0: ครับทางพวกวิศวกรบอกว่าหมอเนี่ยนะครับยังไงก็ทำคนตายได้ไม่เกินทีละหนึ่งคน
1: ครับ
0: แต่วิศวกรถ้าไม่มีจรรยาบรรณเนี่ยทำให้คนตายได้ทีเป็นร้อย
1: เป็น
0: คนก็ได้นะครับ
1: นึกภาพออกเลยนะครับอาจารย์ครับขอโทษทีหมดเวลาแล้วก็ที่จริงยังมีประเด็นที่น่าศึกษาจากอาจารย์อีกเยอะเลยต้องขอโทษด้วยที่หมดเวลาแล้วก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์ดร.ต่อตระกูลยมนาครับที่กรุณาให้เวลาและให้แง่คิดมุมมองรวมทั้งความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังเราจะได้ช่วยกันนะครับนะออกแรงออกเนื้อออกแรงช่วยกันถ้าเห็นอะไรไม่ชอบมาพากลก็ต้องหาทางสื่อสารสาธารณะหรือแจ้งกับคนที่รับผิดชอบนะครับช่วยกันคนละไม้ละมือสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ต่อตระกูลยมนาคและขอบคุณท่านผู้ฟังที่กรุณาติดตามฟังโดยตลอดครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater

0: ดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ังหูไว้หูจาก M-Cord HD หมายเลข30
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองค่ะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์นะคะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการฟังหูไว้หูของเราจะพูดคุยในประเด็นหลักที่อยู่ในความสนใจนั่นก็คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะรายการของเราก็ได้รับเกียรติอย่างสูงจากโฆษกกระทรวงการคลังวันนี้ขอต้อนรับนะคะท่านวินิจวิเศษสุวรรณภูมิค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสด
3: ี
2: คร
3: ับ
2: ค
3: ุ
2: ณช
3: ิน
2: มาคร
3: ับ สวัสดีคร
1: ับ
3: ท่
1: าน
3: ว
1: ินิจเนี่ยดำรงตำแหน่งทั้งเป็นโฆษกกระทรวงการคลังและเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังด้วยคนนี้แม่นยำเรื่องของตัวเลขมากๆแล้วก็มีทักษะในการสื่อสารที่แม่นยำมากๆวันนี้ที่เชิญท่านมาเนี่ยนะคะคือแฟนคลับรายการฟังหูไว้หูของเราอะค่ะก็จะมีกรุ๊ปปิ้งหนึ่งหรือฐานคนดูฐานนึงค่ะที่เขาอะอยู่ในกลุ่มของคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยและหลายคนก็ส่งคำถามกันเข้ามาในช่วงถามมาต่อไปอาจารย์วีระก็บอกว่าคนที่จะตอบได้ดีที่สุดอะก็คือต้องผู้บริหารของกระทรวงการคลังเนี่ยแหละค่ะวันนี้เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อยเข้าที่ประชุมครม.ประเด็นที่เข้าไปในสู่การประชุมเนี่ยคือประเด็นอะไรบ้างคะและมติออกมาว่าไงบ้างคะ
2: ครับมี3เรื่องนะครับเรื่องที่เข้าครม.นะครับการท่านชี้มานะครับเรื่องที่1ก็คือเรื่องของเกณฑ์ในเรื่องของการหักค่าลดหย่อนนะครับซึ่งผู้เราเคยเสนอไว้เดิมว่าถ้าผู้รับบัตรสวัสดิการมีลูกนะครับไปหักค่าลดหย่อนในฐานะที่เป็นบิดาหรือมารดาเนี่ย เราอาจจะตัดสิทธิ์นะครับเกณฑ์นี้ก็สังคมมีความไม่สบายใจเยอะนะครับเราก็เลยตัดสินใจว่าครั้งนี้จะยังไม่นำมาใช้นะครับก็เป็นเรื่องที่1นะครับก็เป็นการฟังเสียงของพี่น้องประชาชนเกณฑ์ที่2ครับเรากำหนดไว้ในเรื่องของหนี้สินนะครับหนี้สินเนี่ยเรากำหนดไว้ก็คือมีวงเงินสินเชื่อ 100,000 บาทนะครับก็มีข้อทักท้วงกับทางจากธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อตอนเราเข้าครม.ในเรื่องเกณฑ์คราวที่แล้วว่าอาจจะมีประเด็นในเรื่องเกณฑ์ของหนี้สินภาคเกษตรถามว่าหนี้สินภาคเกษตรต่างจากหนี้สินทั่วไปอย่างไรหรือสินเชื่อทั่วไปอย่างไรเนี่ยบางครั้งหนี้สินภาคเกษตรเนี่ยเกิดจากภัยพิบัติภัยพิบัติเนี่ยเป็นภัยพิบัติที่ทำลายต้นทุนชีวิต บ้านเรือนนะครับเครื่องมือทำมาหากินทำให้มีการช่วยเหลือด้วยผ่านวงเงินสินเชื่อเนี่ยมากกว่า 100,000 บาทได้ในหลายครั้งนะครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเรื่องนี้จะเกิดความไม่สบายใจอีกนะครับแล้วก็ทางธนาคารในประเทศไทยก็กรุณาให้ข้อสังเกตเนี่ยเรื่องนี้เราก็เลยตัดออกไปก่อนนะครับก็เป็น2เรื่องเรื่องที่3สำคัญที่สุดนะครับขั้นตอนการลงทะเบียนในครั้งนี้ครับต่างจากครั้งที่ผ่านมาต้องเรียนว่า2ครั้งที่ผ่านมานะครับช่วงปี 61-62 กับปี 65 เนี่ยการลงทะเบียนเป็นการเปิดลงทะเบียนเป็นการทั่วไปใครรู้ว่าตัวเองมีรายได้น้อยลำบากเปราะบางที่สุดนะครับมาลงทะเบียนมาลงทะเบียนครั้งนี้เราเปลี่ยนครับเพราะว่าเราได้ข้อสังเกตจากหลายฝ่ายบอกว่าการที่เปิดให้คนที่เข้าถึงการลงทะเบียนมาได้ด้วยตัวเองเนี่ยแปลว่าเขาก็ไม่ใช่คนลำบากที่สุดหรอกเพราะว่าคนลำบากที่สุดเนี่ยบางครั้งติดเตียงไม่ได้เข้าถึงสื่อไม่รู้เรื่องต่างๆเปลี่ยนครับ 1. กลุ่มแรกให้คนที่อยู่ในกรอบเดิมเนี่ยมาแจ้งนะครับก็มีญาติโยมมีอะไรมาช่วยกันแจ้งได้ถ้าลำบากกลุ่มที่2เอารายชื่อมาจากกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงพม.นะครับเป็นกลุ่มเปราะบางมีอยู่ประมาณ 1,500,000 รายนะครับลงพื้นที่นะครับไปดูกลุ่มแรกเนี่ยมีเดิมอยู่ 13.18 นะครับแล้วก็ส่งทางทีมของมหาดไทยนะฮะต้องเรียนว่ามหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปดูพื้นที่เพื่อไปตามหาว่า 1,500,000 คนที่มีอยู่ในรายชื่อเนี่ยที่เป็นกลุ่มเปราะบางของทั้ง2หน่วยงานนะครับเป็นอย่างไรวันนี้ยังต้องการความช่วยเหลือไหมไม่ได้อยู่ในกรอบเดิมของบัตรสวัสดิการระหว่างไปลงพื้นที่จริงเนี่ยก็ต้องยอมรับความจริงว่าในตัวเลขก็อาจจะสำรวจไปเก่าก็ไปเจอคนเพิ่มครับไปเจอคนเพิ่มก็ฝ่ายปกครองประชาคมในชุมชนก็จะบอกว่ามีคนมาเพิ่ มขอให้เอาเข้าได้รับสิทธิ์ได้ไหมเป็นคนที่น่าจะได้รับความช่วยเหลือเป็นกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะในภาวะวิกฤตอย่างนี้ได้ตัวเลขมา 5.4 ล้านรายครับ
4: เดี๋ยวผมทวนนิดนึง
2: ครับ
4: ตัวเลขแรกคือคนที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยจากการลงทะเบียนมาก่อนหน้านี้ซึ่งเราไม่ได้มีการประชับนะไม่ได้มีการอัปเดต
2: คือกรอบใหญ
4: ่13 ล้าน 180,000 คน
2: ครับ
4: อันนี้คือก้อนที่1
2: ก้อนที่1
4: ก้อนที่2เนี่ยคือที่เป็นตัวเลขของทางกระทรวงพม.
2: พม.
4: กับกระทรวงมหาดไทย 1,500,000 คน
2: ครับ
4: แล้วอันที่3ที่เราเร่งรัดจำได้ว่าให้กำนันผู้ใหญ่บ้านไปทำประชาคมไปสำรวจมาอันนี้ได้มา 5.4 ล้านคน
2: ครับแต่ขอทวนกลุ่มแรกครับกลุ่มแรกเนี่ย 13.18 เนี่ยมาลงทะเบียนจริง 12.7
4: ค่ะนะครับว่าตอนที่ให้มายืนยันสิทธิ์เนี่ย
2: ใช่ครับ
4: หายไปซึ่งอันนี้เราก็ตัดไปละ
2: ตั ัดไป
4: ต้องตัดอัตโนมัติเพราะว่าไม่รู้อะไรเป็นอะไร
2: ครับแต่ว่าส่วนหนึ่งก็เสียชีวิตนะครับ
4: 12เสียชีวิตเหลือ 12.7
2: ครับ12.7 ครับ
1: จาก 13.18
2: นะครับและ 1,500,000 เนี่ยเข้าใจว่าเช่นเดียวกันนะฮะเป็นตัวเลขที่ทำไว้สะสมไว้สักพักนึงนะครับก็อาจจะมีที่เสียชีวิตไปนะครับก็ลงมาเหลือประมาณ 740,000
4: โอเคนี่คือตัวจริงนะที่มาลงโอเค
2: แล้วก็พอบวกด้วย5,400,000ครับ
4: โอเคก็เท่ากับ6,100,000บวกกับ12,700,000ก็คือ 18,800,000 คน
1: ค่ะ
2: ครับใช่ครับ
4: 18.8 ล้านคน
2: ใช่ครับอ
4: ันนี้คือตัวเลขทั้งหมดที่เรารวบรวมมาที่เรามาจะมาทดสอบคุณสมบัติเข้าตามเกณฑ์ที่เรากำหนดไหม
2: ครับ
1: ต้องแยกให้ออกนะคะฟังคำของอาจารย์ดีๆนะคะว่า 18,800,000 คนอันนี้คือตัวเลขที่รวบรวมมาก่อน
2: ครับ
4: พอเสร็จแล้วเนี่ยกรรมวิธีวันนี้ผมเข้าใจว่าที่กระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีไปก็คือว่ากรอบในการที่จะพิจารณาคุณสมบัติซึ่งก่อนหน้านี้คนก็รู้แล้วล่ะ
2: ใช่คร
4: ับส่วนใหญ่ก็รู้กันหมดแล้วแล้วก็แต่ว่าจะมีประเด็นปัญหา2อันซึ่งเราก็ยกเลิกไป
2: แล้ว
4: โอเคงั้นก็จบเพราะฉะนั้นประเด็นขนาดนี้ก็คือว่าเมื่อผ่านครม.แล้วมันยังไม่จบ
2: ครับ
4: เพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้คัดกรอง
2: ใช่ครับ
4: ตามไอ้ที่เราทำเป็นเกณฑ์เอาไว้เนี่ยซึ่งเกณฑ์อันนี้มีการปรับเรียบร้อยครม.รับรองเรียบร้อย
2: ครับ
4: จริงๆคณะรัฐมนตรีเนี่ยอนุมัติผู้ได้สิทธิ์ไม่ได้ใช่ไหมครับ
2: ไม่ได้ครับเป็นเรื่องครับเป็นเรื่องของคณะกรรมการ
4: อีกชุดนึง
2: อีกชุดนึงนะครับซึ่งเป็นกรรมการตามกฎหมายของบัตรประชารัฐนะครับก็ชื่อสั้นๆก็เรียกว่าเป็นคณะกรรมการด้านบัตรประชารัฐแล้วกันนะครับ
4: คณะกรรมการประชารัฐเศรษฐกิจฐานราก
1: คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนุ่นจบทุกวัน
4: อันนี้มีพรบเฉพาะ
2: คร
4: ับแล้วก็มีคณะกรรมการอยู่ชุดนึง
2: ใช่ครับ
4: คณะกรรมการชุดนี้รัฐมนตรีครับเป็นประธาน
2: ใช่ครับ
4: แล้วใครเป็นเลขา
2: ฝ่ายเลขาก็จะเป็นสำนักงานปลัดกระทรวงการคล
4: ังสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังโอเคคณะนี้เมื่อได้มติครม.แล้วคณะนี้ก็จะเอาทั้งหมดเนี่ยมาประชุมกัน
2: มาประชุมกันครับประมวลผลข้อมูลครับ
4: คราวนี้ประชุมกันนี่ประชุมวันไหน
2: ประชุมวันนี้กำหนดไว้วันที่16ครับวันพฤหัส
4: ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเราถึงจะรู้ว่าคนที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีจำนวนเท่าไหร่
2: ใช่ครับ
4: เราไม่มีตัวเลขล่วงหน้าเอาตามเกณฑ์แล้วมันออกมาเท่าไหร่ก็เป็นเท่านั้น
2: ใช่ครับตอนนี้ก็กำลังดำเนินการประมวลผลกันนะครับแล้วก็6โมงเช้าวันที่17ครับมีตัวเลขออกมา
4: ตัวเลขออกมาคราวนี้ก่อนจะไปถึงตรงนั้นวันที่16เนี่ย
2: ครับ
4: วันที่16พอเข้ากระบวนการอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ในเบื้องต้นใช่ไหมครับว่าใครได้ใครหลุด
2: ใช่ครับ
4: วันนั้นพอจะบอกได้เลยไหม
2: บอกได้ครับบอกจำนวนภาพรวมได้ครับ
4: ว่าใครได้สมมุติว่าคนที่ไม่คนที่ได้กลุ่มแรกกี่คนคนที่ได้กลุ่ม2กี่คนคนที่ได้กลุ่ม3กี่คน
2: บอกได้ครับ
4: บอกได
2: ้
4: อะส่วนว่ามันไม่ได้เพราะอะไรเนี่ยนะอันนี้แล้วแต
2: ่รายบุคคลเป็นอย่างนี้ครับรายบุคคลก็จะบอกนะครับในการที่ไปตรวจเช็คค
4: นก็จะเห็นใช่ครับเอาวันที่16ก่อน
1: ในการประชุมของคณะกรรมการคณะกรรมการประชุมวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้ตอนกี่โมงคะ
2: ช่วงเช้าครับ
4: ช่วงเช้า
2: คาดว่าเที่ยงเสร็จแน่นอนครับ
4: ถ้าเที่ยงเสร็จแน่นอนเนี่ยผมพูดแทนคนดูนะว่าท่านช่วยบอกตอนแถลงข่าวที่กระทรวงว่าเนี่ยทั้งหมด18,800,000คนที่เราไปคัดมาเนี่ยตกลงมีคนผ่านเกณฑ์ที่เราตั้งไว้กี่คน
2: ครับ
4: แล้วก็ไม่ผ่านกี่คนนะอันนี้คงจะอยากรู้แค่นี้คราวนี้สำหรับรายบุคคลเนี่ยอาจจะพูดว่าคร่าวๆว่าที่ไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะอะไรหลักๆนิดๆหน่อยๆพอเป็นไอเดียเพราะแต่ละคนจะทราบ
2: ใช่ครับ
4: พอวันที่17 6โมงเช้าอันนี้ผมถามต่อ17 6โมงเช้าใครไปลงทะเบียนที่ไหนก็ไปตรวจที่นั่นอันนี
2: ้ช่องทางไม่เป็นไรครับลงทะเบียนช่องทางไหนก็ไปตรวจช่องทางอื่นได้ช่องทางหลักมีอยู่4ช่องทาง1ทางเว็บไซต์
4: ใช้ชื่อ
2: เกี่ยวกับเรื่องบัตรสวัสดิการ
4: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มี
1: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เลยค่ะ okay. พิมพ์ได้เลย
2: ครับ
4: คือเข้าไปใน Google แล้วก็เขียนตรงนี้ปั๊บมันก็จะพาไป
2: ใช่ครับ
4: พอพาไปปั๊บเนี่ยสิ่งที่เขาจะเห็น
2: ใส่เลขบัตรประชาชนนะครับสิ่งที่เห็นจะเห็นมีการยืนยันตัวตนใส่เลขบัตรประชาชนคือผลว่าได้หรือไม่ได้เพราะเหตุใด
4: เป็นสั้นๆหรือยาวๆครับ
2: อธิบายขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
4: ไม่คือผมเข้าใจอย่างนี้น
1: ะ
4: เวลามันผ่านไปต้อง 6-7 ปีจากที่เขานั่นบางคนนี่อาจจะเรียกว่ามีรายได
2: ้ครับ
4: หรืออาจจะไปทำอะไรทำให้มันเกิดคุณสมบัติอาจจะหลายข้อด้วยซ้ำไปใช
1: ่
4: คนนึงอาจจะเจอหลายข
1: ้
4: อเขาจะแจ้งให้หมดเลยใช่ไหม
2: แจ้งให้หมดครับ
4: เพราะฉะนั้นทุกคนก็จะมีข้อมูลของตัวเองว่าทำไมไม่ได้
2: ใช่ครับ
4: เพราะคนที่ได้ไม่ต้องไปพูด
2: ใช่ครับ
4: คนที่พอไม่ได้ปั๊บสมมุตินะผมไม่ได้ปั๊บผมก็แคปหน้าจอ
2: ครับ
4: แล้วผมก็มาฟ้องประชาชนเลยฟ้องคนอื่นเลยนะ
1: เอาโพสต์ในโซเชียล
4: โพสต์ในโซเชียลเนี่ยผมไม่ได้เพราะคิดว่าเขาจะขับผม
2: อันนี้ก็ต้องเรียนว่าเป็นสิทธิ์นะครับแต่ว่าคงไม่ได้มีแค่เกณฑ์มีบอกว่าติดต่อแล้วเนี่ยไม่มั่นใจข้อมูลอันไหนเนี่ยก็ติดต่อกับหน่วยงานนั้นๆได้
4: ไม่คราวนี้เวลาเข้าไปอย่างในมือถือ
2: ครับ
4: ถ้ามันมีลงทะเบียนทางมือถือใช่ไหม
2: ครับ
4: อันนี้ก็ขึ้นมาเหมือนกัน
2: ขึ้นมาครับ
4: ทุกช่องทาง
2: ทุกช่องทางฮะก็มือถือก็จะมี2แอปพลิเคชันนะครับแอปเป๋าตังกับแอปทางรัฐนะครับไม่มั่นใจทั้ง2ระบบสะดวกไปเจอก็ไปที่ธนาคาร5แห่งที่ไปลงทะเบียนไว้นะครับ
4: จะได้สิ้นวิจิกิจฉาเลิกสงสัย
1: อาจารย์แต่คือในวันที่17กรกฎาคมก็คือวันศุกร์อะค่ะที่เขาจะประกาศรายชื่อค่ะ
4: ว่า
1: ใครได้รับสิทธิ์อันนี้ต้องขยายความเพิ่มเติมค่ะเพราะว่าถ้าแบ่งหลักๆแล้วอะก็จะมีกลุ่มคนที่เขาได้กับกลุ่มคนที่เขาไม่ได้เดี๋ยวอันนี้ต้องขยายความให้ฟังแต่ทีนี้เราย้อนกลับมาก่อนว่าในการทบทวนครั้งนี้ค่ะที่เราบอกว่าเฮ้ยมาตรการมันต้องใช้เงินใช้ทองงบประมาณของแผ่นดินนะคะเราก็อยากได้คนที่เขาลำบากจริงๆอ่ะ
2: ครับ
1: แล้วเวลาที่เราจะให้คำนิยาม
4: เกณฑ์ของคนที่ลำบากคือผมพยายามหลีกเลี่ยง2อย่างนะอันที่1เนี่ยคือที่จริงก็พูดแล้วมันง่ายที่สุดเนี่ยคือบัตรคนจน
2: ครับ
4: แต่คือพูดไปแล้วคือถ้าพูดอย่างเงี้ยมันง่ายแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นไปบูลลี่เขา
2: ครับ
4: เราก็ไม่ใช้คราวนี้บัตรของผู้มีรายได้น้อยคราวนี้คำว่ารายได้น้อยเนี่ยมันน้อยขนาดไหนมันถึงจะเรียกว่ามันควรจะได้รับความช่วยเหลือเพราะบางคนก็บอกผมก็มีรายได้น้อยนะแค่เดือนละ15,000เท่านั้นเองปีนึงก็ไม่มากเลยแค่ 180,000 ผมก็รายได้น้อยเนี่ยก็ใช้หมดเลยไม่เหลือเลยเราต้องมีคำจำกัดความว่าผู้มีรายได้น้อยที่เราพูดถึงเนี่ยที่เราจะให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องทุกเดือนมีงานมีสิทธิ์ที่ไปซื้อของได้รับค่าลดหย่อนไม่ต้องจ่ายเงินค่าพาหนะใช้ไฟฟรีเท่านั้นเท่านี้ใช้ก๊าซฟรีเท่านั้นเท่านี้พวกนี้เราใช้เกณฑ์ยังไง
2: เกณฑ์เนี่ยนะครับต้องเรียนว่าตามกฎหมายเขียนว่าผู้มีรายได้น้อยที่อยู่ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้กระทรวงการคลังมองภาพอย่างไรนะครับคือกลุ่มที่เปราะบางที่สุดในสังคมในโดยเฉพาะในวันที่เรามีภาวะวิกฤตพลังงานอย่างนี้กลุ่มเปราะบางที่สุดคือใครนะครับคือคนที่ลำบากที่สุดนั่นแหละ
4: okay.
2: นะครับผมต้องเรียนว่าวันนี้ทุกคนอยู่ในวิกฤตปากท้องวิกฤตพลังงานเนี่ยลำบากทุกคนครับไม่มีใครไม่ลำบากแต่ลำบากที่สุดคือใครล่ะคนที่ลำบากที่สุดง่ายๆก็คือว่าได้300แล้วเขาจะพอประทังชีวิตทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นได้บ้าง
4: okay.
2: ถามว่าแล้วเกณฑ์เนี่ยมาจากไหนมาจากอย่างนี้ครับขั้นที่หนึ่งเราดูเส้นความยากจนของเมืองไทยอยู่ที่ประมาณ 40,000 บาท
4: ใครที่มีรายได้ต่อปีต่ำกว่า 40,000 บาทเนี่ยถือว่าต่ำกว่าเส้นความยากจน
2: ใช่ครับ
4: คืออันนี้จนแง่ๆจนจริงๆนะ
2: จนจริงๆ
4: สุดยอดเลยอันนี้จนสุดยอด
2: ใช่ครับแล้วก็เรามาดูต่อครับว่าถ้าดูวันทำงานแล้วได้ค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยเงินจะได้อยู่ประมาณเท่าไหร่แล้วต้องต่ำกว่านั้นวิธีคิดเนี่ยตัวเลขก็คือใช้ 337

0: าทต่อวันคูณด้วย294ออกมา 90,000 กว่า 99,000 ก็จะเป็นตัวเลขแสน
1: หนึ่งหยุดงานเสาร์อาทิตย์เหลือเฉพาะวันทำงาน52สัปดาห์แล้วคิดว่าน่าจะได้ค่าแรงขั้นต่ำวันที่ทำงานโดยไม่เจ็บไม่ป่วยเนี่ยได้ประมาณ 9,000 กว่า
0: 90,000 กว่า
1: 90,000 กว่าต่อปี
0: ต่อปี 99,000 ต่อปีเราก็ยกไปเป็นแสนหนึ่งนะครับนี่คือเกณฑ์ที่ถามว่าที่มาที่ไปอย่างไรนะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยมี2ครั้งที่ผ่านมานะครับปี6162กับปี65ปี6162เนี่ยช่วงนั้นมีคนลงทะเบียน 18.7 นะครับมากันเองต่อมาเนี่ยปี65มีคนลงทะเบียน 22.4 นะครับแล้วก็ผลเดี๋ยวค่อยเล่ากันแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือครั้งแรกเราใช้เกณฑ์บุคคลก็มีปัญหาว่ามีการโต้แย้งบอกว่าบุคคลเนี่ยจริงๆเนี่ยตัวคู่สมรสเขาก็มีแล้วมีเด็กก็มีปัญหานี่เยอะเลย
1: ตัวอย่างนี้คลาสสิกมากคือแม่บ้าน
0: ครับ
1: ไม่มีรายได
0: ้ครับ
1: แต่ว่ามีเงิน
2: ได้จากไหนคะคุณผู้ชาย
1: คุณผู้ชายให้บ้างลูกให้บ้างอะไรไม่รู้แต่ว่าเขาจริงๆไอเนี่ยมันจะเตะตามากตามหมู่บ้านตามตำบลที่ต่างจังหวัดเพราะเขารู้ว่าบ้านนี้มันไม่จนแล้วคนนี้ที่ได้ก็ต้องไม่จนเนี่ยอันเนี้ยที่มันพูดกันมาโดยตลอด
2: เขากระซิบกันเหรอ
1: ไม่ต้องไม่ต้องกระซิบ
2: เลยชาวบ้านเขาลือกันง
1: ั้นเหรอคะไอคนที่ไม่ได้เนี่ยแล้วเขาคิดว่าเขาจนกว่าเนี่ยเขามีปัญหา
0: ใช่ครับ
1: อันเนี้ยมันแล้วเราไม่มีการกรองที่ผ่านมาเนี่ยผ่านมา4ปีนะก็มีแต่คนบ่น
0: คือที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เลยครั้งแรกเลยเนี่ยเป็นเกณฑ์บุคคลครับอาจารย์พอครั้งต่อมาเป็นเกณฑ์ครอบครัว
1: อันนี้เอาเป็นรายได้เฉลี่ย
0: เป็นรายได้เฉลี่ย
1: มีคนอยู่4คนในบ้านถ้ารายได้รวมกันเกิน 400,000 เราก็บอกว่าเฮ้ยคุณไม่ได้ไได้
0: ครับ
1: ซึ่งก็เลยทำให้มันลดลงไปจำนวนหนึ่ง
0: ครับแต่มีปัญหาอีกครับเพราะว่ากลายเป็นว่าหลายท่านเนี่ยมีคู่สมรสเพราะคู่สมรสอยู่แล้วเนี่ยมีการจดทะเบียนสมรสแต่อยู่ด้วยกันจริงๆมั้ยไม
1: ่
0: แล้วก็ต้องพิสูจน์ปรากฏว่าในทางทะเบียนกับทางข้อมูลไปเจอว่าคู่สมรสฝ่ายหนึ่งมีรายได้สูงแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่มีรายได้ฝ่ายที่ไม่มีรายได้มาขอแล้วก็บอกว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันนานแล้วหากันไม่เจ
1: อ
0: ก็ต้องไปหากันว่าแสดงตัวว่ามีการยินยอมนะว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วตามจริงปรากฏว่าการพิสูจน์มีปัญหาครับ
1: อันนี้คู่สมรสจะเป็นฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงก็ได้คนนึงไม่มีรายได้คนนึงมีรายได้
0: ใช่ครับ
1: แต่ในข้อเท็จจริงเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ด้วยกัน
0: ไม่ได้อยู่ด้วยกันครับ
1: แต่ว่าเขาก็มาบอกเขาไม่ได้อยู่ด้วยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าของเขาประหารไม่ได้นะ
0: ครับ
1: ประมาณนั้นอันนี้พิสูจน์ยาก
0: พิสูจน์ยากครับจะต้องให้มีการเซ็นหนังสือกันไม่ได้บังคับให้ไปหย่ากันนะครับแต่ว่าให้เซ็นหนังสือยินยอมปรากฏว่ากระบวนการยากมากมีการ
1: สามีเขาไม่ยอมสามีเขาไม่ยอมนี่ผมได้เจ็บประสบการณ์จริงเลยมันไม่ถูกกันไปแล้วมันจะเซ็นเซ็นมันเป็นเรื่องโอ้มันเป็นเรื่องบาดใจนะ
0: ครับ
1: เราอะถ้าเป็นผู้หญิงอะจะต้องไปขอให้อดีตสามีที่ยังจดทะเบียนอยู่นะ
2: ชายตา
1: แต่ว่าเขาไปมีอะไรกับคนอื่นเรียบร้อยแล้วนี่นะ
0: ครับ
1: มันยากมาก
0: ใช่ครับ
2: มองหน้ากันไม่ติด
1: โอเคโอเคอันนี้ก็เลยเราก็ไม่เอาก
0: ลับมาเที่ยวนี้ล่าสุดเลยเป็นเกณฑ์บุคคลใหม
1: ่
0: นะครับเป็นเกณฑ์บุคคลใหม่ด้วยวิธีคิดที่ว่าเราก็จะเลยต้องปรับเกณฑ์เพื่อให้สะท้อนอะไรครับเพื่อให้สะท้อนว่าคนที่ลำบากจริงคือใครหาให้เจอแล้วดูแลให้เต็มที
1: ่เพราะฉะนั้นเกณฑ์ที่ท่านเป็นเกณฑ์ค่าแรงขั้นต่ำคูณจำนวนคือแสนหนึ่งเนี่ย
0: แสนหนึ่งยังอยู่ครับ
1: เราไม่ใช้ครอบครัวแล้วนะตอนนี
0: ้ไม่ใช่ครอบครัว
1: เราไม่ใช่ครอบครัวเฉลี่ยแล้ว
0: ครับ
1: โอเคอ่ะแต่เรามีเกณฑ์อื่นที่มันจะต้องอาจจะไปติเกณฑ์อื่น
0: ใช่ครับ
1: โอเคอ่ะประมาณนี้
2: เกณฑ์เนี่ยก็เรื่องหนึ่งใช่ไหมคะแต่นุ่นสงสัยว่าครั้งนี้ค่ะวิธีการกรองของกระทรวงการคลังอ่ะเขากรองส่องมอนิเตอร์ค่ะได้ขนาดไหนแล้วไปรู้ได้อย่างไรว่าคนนี้จะผ่านคุณสมบัติคนนี้ไม่ผ่านคุณสมบัติและที่สำคัญค่ะพอคนมาลงทะเบียนแล้วมีการตั้งข้อสังเกตอะไรที่น่าสนใจเราคุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยค่ะ
1: อย่างนี้คุณชุติมา
2: จ๋า
1: คือการมาลงทะเบียนเนี่ยอันหนึ่งเนี่ยที่ผมสนใจจริงๆนะ
2: ha.
1: เพราะว่าครั้งคือครั้งที่แล้วมันมีเรื่องนักเรียนนักศึกษาเลยด้วยเนี่ยคือผมสนใจในแง่ว่าจำนวนผู้ลงทะเบียนเนี่ยที่มี18ล้าน8แสนคนเนี่ยถ้าเราแจกแจงเป็นอายุอ่ะเราทำได้ไหมครับ
0: ทำได้ครับเรามีการทำข้อมูลไว้ครับ
1: แล้วผลมันออกมาประมาณไหน
0: ผลออกมาน่าสนใจนะครับก็คือว่าช่วงอายุเนี่ยเฉลี่ยอยู่เลยครับช่วงที่มากที่สุดเนี่ยจะเป็นช่วงอายุ60เอ็ดปีขึ้นไปเนี่ยนะครับประมาณ6ล้านประมาณ
1: ผมไล่อย่างนี้ดีไหม
0: ได้ครับอาจารย
1: ์18ล้าน8แสนคนเนี่ยคนที่มีอายุ71ปีขึ้นไป
0: ครับ
1: 3ล้านคนเอาตัวเลขกลมๆ
0: ใช่ครับ
1: นะครับ60ถึง70เท่าไหร่ครับท่าน
0: ประมาณ3ล้าน9แสนคน
1: 3ล้าน9แสนคน
0: ครับ
1: อันนี้คือคนแก่เนาะ
0: ครับ
1: ซึ่งผมอยู่ในนี้แต่ผมไม่ได้ไปลงทะเบียน
2: ครับ
1: ถัดจากนั้นเนี่ยคือคนอายุ51ถึง60อันนี้มี
0: 4ล้าน
1: 4ล้านคน
0: 41
1: ถึง50
0: ครับ
1: 2ล้าน
0: 8
1: ครับ30ถึง40 2ล้านเนาะ
0: ครับ
1: 18ถึง30 2ล้าน6
0: 2ล้าน6
1: ผมถามท่านอย่างนี้อันนี้เป็นข้อมูลที่เขาลงทะเบียนต้องวันเดือนปีเกิดอ่ะผมไม่ได้คนที่อายุ18ถึง30ซึ่งมีประมาณ2ล้าน6ที่ท่านพูดเนี่ยคิดเป็น 14% เนี่ยแสดงว่าเขาไม่ได้ทำงานใช่ไหม
0: ไม่ได้ทำงานครับอย่างน้อยเนี่ยคนที่มาลงทะเบียนเนี่ยเรายังไม่รู้ผลนะครับแต่แสดงว่าเขามีปัญหาแน่ๆแล้วเขาก็คิดว่าเขาลำบากนะถ้ามองในแง่ดีนะครับ
1: แล้วเราก็จะเราจะไม่รู้มันเข้าเกณฑ์อื่นหรือเปล่า
0: เข้าเกณฑ์อื่นหรือเปล่าแล้วเราคงจะต้องดูว่าการแยกข้อมูลตรงนี้เป็นสิ่งที่กระทรวงการคลังอยากทำคือเราคงต้องรู้จักเราคงไม่ได้คิดอะไรเป็นก้อนๆ
1: ตอนนี้เรารู้ชื่อนามสกุล
0: รู้ชื่อนามสกุลแต่เราต้องหาข้อมูลเพิ่มแล้วพอเราเห็นแบบนี้เนี่ยใครลำบากอยู่ตอนนี้บ้างนะครับเครื่องมือแรกก็คือเราก็ใช้บัตรสวัสดิการด้วยกันนี่แหละแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่ากลุ่มเป้าหมายที่เราห่วงก็คือกลุ่มที่ผู้สูงอายุนะครับอันนี้ก็มาเป็นสัดส่วนมากนะครับคนอายุ50ปีขึ้นไปถ้าเราตีว่าคนอายุ50ปีขึ้นไปเนี่ยก็เป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นก้อนใหญ่เลย
1: ก้อนใหญ่สุดเนาะ50ถึง60เนี่ย4ล้านคน 21%
0: ครับ
1: 60ถึง70เนี่ย 20%
0: ครับ
1: 70ขึ้นไปเนี่ย 16%
0: ครับ
1: ถ้ารวม3กลุ่มนี้อายุก็ประมาณสัก57เป็น
0: เกือบ
1: 57-58%
0: ใช่ครับ
1: อันเนี้ย อาจจะมีปัญหาได
0: ้ครับ
1: แต่ไอ้ข้างล่างลงไปนี่ที่เป็นวัยทำงานนี่อีกเรื่องนึง
0: ครับ
1: อ่ะโอเคครับ
0: ซึ่งพอเห็นภาพนี้เราก็จะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งนึงที่เราก็ต้องเดินต่อก็คือเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุผู้สูงอายุเนี่ยเราก็จะมีมาตรการนึงก็คือเรื่องเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ
1: 600ไม่เกี่ยว
0: 600นะครับก็แปลว่าเราก็ดูแลอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่สูงอายุและมีรายได้น้อยเป็นกลุ่มเปราะบางก็จะมีการได้รับการดูแล
1: ก็ถ้าเกิดเป็นตามเกณฑ์เดิมนะ600บวก300
0: ใช่ครับ
1: 600เป็นเงินสด300คือไปซื้อของ
0: ใช่ครับ
1: เอาไปแลกเป็นของแต่ตอนนี้เป็น1,000นะช่วงข่าวเราให้ 1,000
0: ครับ
1: เท่ากับอย่างน้อยเอาเงินไปซื้อของได้ 1,000
0: ครับ
1: แล้วก็ได้600แน่ๆ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ก็เป็นเกณฑ์ประมาณนี้
0: ใช่ครับแล้วถ้าป่วยนะฮะป่วยก็ยังจะมีอีกนะครับป่วยถึงขั้นพิการเนี่ยนะครับก็จะมีอีกต่อเดือนอีกเดือนละ800หรือ 1,000 ถ้าบวกกับบัตรสวัสดิการนะครับ
1: ถ้าเกิดผมแจ็คพอต3อย่าง4อย่างนี่ผมก็รับพอสมควรเน
0: า
1: ะ
0: ก็พยายามดูแลให้ได้นี่คือสิ่งที่เราพยายามอย่างนี้ครับต้องเรียนอาจารย์ว่าสิ่งที่เราพยายามทำคือกลุ่มที่เปราะบางที่สุดเนี่ยเราต้องดูแลแล้วต้องหา
1: ประม
0: า
1: ณไป
0: ด
1: ู
0: แลให้ได้มากที่สุดนะครับ
1: ผู้พิการก็มีได้สิทธิ์800 พันนึงก็ใส
0: ่ครับ
1: นะ300ที่ไม่มีรายได้ก็ใส
0: ่ครับ
1: ถ้าเป็นอายุมากแล้วได้600เพราะเป็นยูนิเวอร์ซัลใครๆก็ได้ถึงผมมีรายได้ผมก็ได้นะ600
0: ใช่ครับ
1: ทุกวันที่10ผมก็ต้องกดติ้งดูไอ้มันจัง
2: ยังไม่เคยเบิกออกมาใช้เลยค่ะสะสมเป็นยอดเยอะละมั้ง
1: โอเคคราวนี้เอาอย่างนี้คราวนี้เวลาเราจะสแกนนะตอนเนี้ยมันมีอะไรที่มันเป็นการค้นพบที่น่าสนใจบ้างครับท่าน
0: ผมว่าวันนี้การค้นพบที่น่าสนใจคือเรื่องรายได้ก่อนครับกฎหมายเขียนเรื่องรายได้100,000บาทเนี่ยในอดีต
1: ใครเกินใครมีรายได้เกิน 100,000 อันนี้ไม่ได้
0: โอเ
1: ค
0: นะครับก็อย่างที่เรียนอาจารย์ว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรในอดีตครับเวลาเราดูรายได้เราดูข้อมูลจากกรมสรรพากรแต่เป็นข้อมูลฝั่งที่ผู้เสียภาษี
1: ไปยื่นแบบใช่
0: นะครับครั้งนี้ไม่ได้เปลี่ยนเกณฑ์ใช้เกณฑ์เดิมแต่ข้อมูลเปลี่ยนไปเพราะกรมสรรพากรมีข้อมูลชุดใหม่คือข้อมูลหักหน้าที่จ่ายซึ่งเป็นข้อมูลจากฝั่งผู้จ่ายนะครับไปรับทำงานต่าง
1: ๆเราบังคับผู้จ่ายเงินเนี่ยจะต้องทำการหักหน้าที่จ่ายอย่างเช่นไปรับเหมาไปจ้างทำอะไรเนี่ยต้องหักหน้าที่จ่ายถึงแม้ว่าเขาจะไม่ไปยื่นแบบรายการแสดงการเสียภาษีเพราะรายได้ทั้งปีไม่ถึงที่จะไปยื่นอะไรนะเงินได้พึงประเมินไม่ถึงหักแล้วอะไรแล้วเนี่ยซึ่งอันนั้นมันตกประมาณ200,000กว่าบาทเท่าที่ผมจำได้
0: ใช่ครับ
1: แต่มันมีการหักหน้าที่จ่ายไว้
0: ใช่ครับ
1: เราก็ไปดูตรงนั้น
0: รวมหักหน้าที่จ่ายด้วยนะครับตรงนี้คือสิ่งเป็นข้อมูลใหม่ซึ่งเกณฑ์ไม่ได้เปลี่ยนแค่เพิ่มวิธีการแล้วก็เป็นแหล่งเดิมด้วยเป็นแหล่งจากข้อมูลเสียภาษี
1: แทนที่เราจะดูจากผู้ไปยื่นเราไปดูจากผู้หัก
0: ครับ
1: โอเคผล
0: ก็ตัวเลขก็จะแม่นยำมากขึ้นผมใช้คำนี้ว่าแม่นยำมาก
1: เราสามารถสกรีนคนที่มีรายได้เกิน 100,000
0: ครับ
1: ด้วยวิธีนี้ออกไปได้จำนวนหนึ่ง
0: ใช่ครับ
1: ผมพูดอันนี้ก็แล้วกัน
0: ครับมันจะมากขึ้น
1: ซึ่งเจ้าตัวไม่รู
0: ้ครับ
1: เพราะเขายื่นไปแล้วเขาโดนหักหน้าที่จ่ายไปแล้วเขาไม่ได้ไปยื่นแต่บริษัทนะต้องส่งเพราะไม่ส่งสรรพากรเล่นงานเพราะเวลาเขาลงบัญชีเขาต้องลงว่าเขามีการหักหน้าที่จ่ายอ่ะอันนี้อันที่หนึ่งละผมไม่ถามว่าจำนวนเท่าไหร่นะเพราะท่านต้องเป็นคนไปเฉลยเอง
0: ครับ
1: อ่ะแล้วมีเรื่องไหนอีกครับที่น่าสนใจ
0: ผมว่าเที่ยวนี้เราก็ยังกลับไปว่าแล้วรายได้กลับไปถึงสู่ทรัพย์สินได้อย่างไร
1: okay.
0: นะครับก็ต้องบอกว่ามีมติครม.บอกว่าให้หาคนที่มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงหรือเปราะบางอย่างแท้จริงเราก็จะ พาดไปถึงว่าเขามีทรัพย์สินอย่างเช่นมีที่ดินนะครับซึ่งเป็นเกณฑ์ที่มีอยู่เดิมนะครับ
1: ใช่เกณฑ์อสังหาริมทรัพย์มันมีอยู่แล้วนี
0: ่ใช่ครับอันนี้ก็เป็นการตรวจก็ต้องบอกว่าวันนี้กรมที่ดินก็เป็นข้อมูลออนไลน
2: ์
0: ก็สะดวกมากขึ้น
1: แม้กับห้องชุดไม่เกิน35ตารางเมตรถ้าเป็นเกษตรมีอะไรเนี่ยมันมีรายละเอียดซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้ว
0: ใช่ครับแล้วก็วันนี้ก็ต้องเรียนว่าข้อมูลแม่นยำขึ้นรวดเร็วขึ้นเพราะว่าหน่วยงานทางมหาไทยก็ปรับข้อมูลเป็นออนไลน์หมด
1: ซึ่งแสดงว่าเดี๋ยวนี้คอมพิวเตอร์กระทรวงการคลังกับคอมพิวเตอร์กระทรวงมหาดไทยนี่คุยกันรู้เรื่องแล้วใช่ไหม
0: คุยกันรู้เรื่องครับ
2: แสดงว่าเขาลิงก์กันแล้ว
0: ลิงก์กันแล้วครับ
2: ลิงก์กันแล้ว
1: อันนี้ก็อีกอันนึง
0: ครับ
1: ก็จะมีคนที่มีเกณฑ์ทรัพย์สิน
0: ครับ
1: เกิน
0: ครับ
1: แต่เมื่อก่อนตรวจไม่เจอ
0: ใช่ครับ
1: โอเคโอ้มาใหม
0: ่แล้วก็อันนึงที่เราพยายามพูดและให้ทำความเข้าใจกับคนก็คือเรื่องบัตรเครดิตหลายคนที่ข้อมูลเก่าที่เราพบก็คือว่าท่านรับเงินบัตรสวัสดิการแต่ปรากฏว่าท่านได้รับอนุมัติให้มีบัตรเครดิต
1: โอ้
0: อันนี้ก็แปลกนะครับเพราะว่าจริงๆการมีบัตรเครดิตเนี่ยอย่างทุกคนทราบต้องมีเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาทเราก็เลยบอกว่าเอาเกณฑ์นี้มาดูกันสักหน่อยดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นอาจจะช่วงระหว่างที่ตรวจครั้งนั้นกับครั้งนี้ก็อาจจะมีรายได้เพิ่มก
1: ็
0: เอ
1: าม
0: า
1: อันนี้ผมถามเป็นความรู้นิดนึงเกณฑ์เรื่องบัตรเครดิตซึ่งมันมีทั้งบัตรเครดิตธนาคารบัตรเครดิตที่เป็นบริษัทที่เขาทำพวกนี้ที่ไม่ใช่ธนาคารไอ้ตรงนี้เราลิงก์ข้อมูลยังไงเราถึงจะรู
0: ้เราเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดครับ
1: การมีบัตรตอนนี้เอาอย่างนี้เลย
0: ได้ครับได้หมดแล้วครับเห็นหมดแล้ว
1: คราวนี้คนที่ใช้บัตรเครดิตก็มีประเภทหนึ่งประเภทที่เคยมีเราตั้งแต่สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศที่เคยมีนี่เอาทุกคนเลยหรือว่าเอาเฉพาะที่มันแอคทีฟ
0: แอคทีฟอยู่ครับ
1: ยังใช้บัตรเครดิตอยู่
0: ใช่ครับ
1: โอเคงั้นเคลียร์โอเคงั้น
0: ครับ
1: เพราะงั้นมันไม่แฟร์บางคนเนี่ยเขาเลิกใช้บัตรเครดิตไปแล้
2: ว
1: แล้วบางคนเนี่ยถูกฟ้องอยู่มีบังคับคดีอันนี้เราไม่เอา
0: จริงๆในทางปฏิบัติเราใช้คำว่ามีบัญชีบัตรเครดิตอยู่ในปัจจุบัน
1: ซึ่งยังแอคทีฟอยู
0: ่แอคทีฟครับ
1: โอเคอันนี้ก็ต้องหนีไปจำนวนหนึ่ง
0: ก็
1: ต้องหลุดไปจำนวนหนึ่ง
0: หลุดไปจำนวนหนึ่งแล้วกันนะครับ
1: นอกจากเกณฑ์รายได้ดูจากการทำหน้าที่จ่ายดูเกณฑ์ทรัพย์สินดูบัตรเครดิตแล้วมีอันไหนครับที่ว่าน่าสนใจ
0: ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเราเพิ่มเกณฑ์เนี่ยต้องเรียนทั้งหมดก่อนว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ตั้งใจว่าจะมากันคนออกแต่เราต้องหาคนที่จนอย่างแท้จริง
1: okay.
0: คนที่ลำบากจริง แล้วก็คือวันนี้เนี่ยกลุ่มอื่นเนี่ยเรารู้นะครับทุกคนลำบากคนมีบัตรเครดิตไม่ใช่ไม่ลำบาก คนมีที่ดินไม่ใช่ไม่ลำบากลำบากกันทุกคนอย่างที่อาจารย์ กรุณากล่าวแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราก็ต้องไปหาต่อว่าใครลำบากจริงแล้วให้เงินก้อนนี้เราก็จะไปต่อไปในเรื่องของหนี้ครับบัตรเครดิตกับการมีวงเงินสินเชื่อเน้นนะครับคือการมีวงเงินสินเชื่อเช่นเดียวกันก่อนที่ท่านจะมีวงเงินสินเชื่อได้นะครับท่านต้องมีรายได้ในการชำระ
1: ต้องมีการรับรองได้ระดับนึงว่ามีรายได้ไม่งั้นสถาบันการเงินหรือว่าคนให้กู้เขาไม่ให้กู้หรอ
0: ใช่ครับซึ่งวันนี้ก็ตัดเรื่องของสินเชื่อภาคเกษตรออกอย่างที่ได้นำเรียนนะครับอันใหม่ที่มีคนถามเยอะว่าทำไมอยู่ดีๆกระทรวงการคลังอันนี้กำหนดคุณสมบัติว่าต้องไม่เป็นกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้นบริษัทหรือว่ากรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทอยู่ดีๆกระทรวงการคลังเอาข้อมูลทำไมในเรื่องเขารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องเรียนว่าเราไปลองทดสอบดูของเก่าครับมีจริง
1: ๆเดี๋ยวผมเข้าใจว่าถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: ครับแต่เป็นกรรมการบริษัท
1: กรรมการบริษัท
0: ครับ
1: โอ้ยแล้วมีบัญชีหลักทรัพย์ด้วยมีบัญชีเล่นหุ้นอย่างเงี้ยเหรอ
0: เป็นกรรมการบริษัทส่วนนึงนะครับและอีกส่วนนึงเราก็พบว่ามีตัวกลุ่มตัวอย่างที่มีบัญชีหลักทรัพย์มีบัญชีเล่นหุ้นมีการถือหุ้นถือหลักทรัพย
1: ์อ
0: ันนี้ก็มีอยู
1: ่ไม่ครั้งที่แล้วเราตรวจไม่เจอขนาดนี้
0: อันนี้ก็ต้องเรียนว่าเราอาจจะไม่ได้เอาเกณฑ์นี้ขึ้นมาพิจารณา
1: แต่เกณฑ์ทั้งหมดที่ท่านพูดเนี่ยเป็นเกณฑ์ที่ทุกคนทราบนะตอนที่เราออกประกาศครั้งสุดท้าย
0: มี
1: ผ่านครม.เรียบร้อยทุกคนทราบ
0: ครับ
1: โอเค
0: ถูกครับ
1: อันนี้เป็นเหตุหนึ่งที่ให้บางคนเนี่ยเขาไม่มายืนยันสิทธิ์เขารู
0: ้ใช่ครับ
1: โอเคโอเค
2: แล้วคนมีรถมีราอย่างเงี้ยคะ
0: คนมีรถต้องอย่างนี้ครับคนมีรถเนี่ยเป็นเรื่องที่หลายคนก็สงสัยกันว่าทำไมเราดูเรื่องนี้ยืนยันนะครับกระทรวงคลังเข้าใจดีว่าคนมีรถก็ลำบากได้แต่ต้องนึกนะครับว่าเงิน
1: ก็ลำบากน้อยกว่าคนอื่น
0: ลำบากน้อยกว่าคนที่ลำบากที่สุด
1: okay.
0: เพราะว่าท่านมีรถนะครับแล้วก็การดูแลรถเนี่ยก็ยังต้องใช้เงิน300ไปเนี่ยสิ่งที่ผ่านมาก็คือว่าคนที่ได้300ไปสถิติที่ผ่านมาเนี่ยจำเป็นจริงๆเพราะอะไรครับ5วันแรกเงินส่วนใหญ่หมดไปกับร้านธงฟ้าเลยครับ
1: อันนี้ผมถามงี้อันนี้ผมเข้าใจแต่นี่โทรศัพท์มาในรายการผมเลยนะ
2: เขาว่าไงคะ
1: รถเก่าซื้อมาตั้ง20ปีแล้ว
0: ครับ
1: เออทำไมแต่ไม่มีรายได้นะแต
0: ่
1: มีชื่ออยู่ในรถนั้นแล้วใช้มา20ปีบอกเขามาบอกว่าเอาเกณฑ์ที่ไม่ใช่รถเก่าได้ไหม
2: ก็ตอนนี้เขาลำบาก
1: อะไรประมาณนั้น
0: โอเคแต่เดี๋ยวนี้มีนิดนึงครับรถจักรยานยนต์ครับต้องเข้าใจว่าในสังคมไทยรถจักรยานยนต์เนี่ย
2: มอเตอร์ไซค์เนี่ย
0: มอเตอร์ไซค์คือราคาถ้าเทียบกับรถยนต์ไม่ได้แพงถามว่ามีได้ไม่มีได้ครับแต่ว่าเราขออนุญาต กำหนด CC ว่าไม่เกิน 300cc
1: โอเค
0: บิ๊กไบค์ไม่ได
1: ้
0: ต้องยอมรับว่าคราวที่แล้วมีหนังสือร้องเรียนมาบอกว่าขับบิ๊กไบค์ไปร้านธงฟ้าไปใช้เงินทุกสัปดาห์ทุกเดือน
1: กระบอกสูบไม่เกิน 300cc กรรมสิทธิ์ในรถประเภทจักรยานยนต์ต้องไม่เกิน 300cc รถสำล้อรถสี่เล็กรถจ้างใช้การเกษตรอันนี้ต้องมีแต่ว่ามีได้ไม่เกินคันนึง
0: ใช่ครับ
1: อันนี้มันอยู่ในเกณฑ์ทั้งหมดนะที่ผมอ่านอยู่
0: ใช่ครับแล้วก็มีได้ครับแต่ไม่เกินคันนึงนะรถรับจ้างต่างๆก็มีได้
1: ไรเดอร์ไรเดอร์ไรเดอร์ไรเดอร์ได้นะ
0: ได้ครับได้ครับแต่ซีซีด้วยนะครับอาจารย์ซีซีด้วย
2: แต่คำถามที่สำคัญคือทุกคนนะคะที่เขาคิดว่าเขาน่าจะได้รับสิทธิ์เนี้ยแล้วรอการประกาศอย่างเป็นทางการคือวันศุกร์ที่จะถึงนี้
1: คุณรู้ไหมว่านี่เป็นการสอบเอ็นทาน
2: หรอคือการประกาศที่ว่านี้ค่ะวิธีการประกาศผลและแน่นอนค่ะว่าจะต้องมีคนที่เขาได้และคนที่เขาไม่ได้
1: จะต้องทำไง
2: ถูกต้อง เดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบให้ฟังนะคะคุยกับท่านโฆษกกระทรวงการคลังกันต่อนะคะสมมุติในวันนี้เป็นวันศุกร์ที่17กรกฎาคม
1: 6โมงเช้า
2: 6โมงเช้าค่ะ ต้องมีการประกาศรายชื่อและคนที่จะได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อยค่ะเอาเริ่มต้นก่อนว่าเขาเข้าไปเช็คตรงไหนได้บ้างคะย้ำอีกที
0: 4ช่องทางครับ1ก็คือทางเว็บไซต์นะครับพิมพ์ว่าบัตรสวัสดิการเลยนะครับก็จะขึ้นเว็บไซต์ก็มีขั้นตอนแสดงในเว็บไซต์2นะครับคือแอปพลิเคชัน2แอปพลิเคชันครับแอปพลิเคชันที่1ก็คือเป๋าตังค์ที่ทุกคนคุ้นเคยกันนะครับ2ก็คือเรื่องของทางรัฐนะครับ3ไปที่ธนาคารเลยครับธนาคารเนี่ยมี5แห่งนะครับไปที่ธนาคารกรุงไทยนะครับคุ้นเคยกันเยอะนะครับสาขาเยอะที่สุด
1: ออมสิน
0: ออมสินนะครับธนาคารธกส.ซึ่งมีสาขาอยู่ในต่างจังหวัดไกลๆเยอะ
1: 3ที่ก็หมด
0: ครับแล้วก็ยังมีอีก2ที่ครับมีธอส.และธนาคารอิสลามครับ
2: ค่ะ
0: นะครับรวม5แห่งครับที่ไปได
1: ้วันศุกร์มันแบงค์ยังเปิดอยู่ถ้าเสาไม่ได้เนาะเสาต้องไปสาขาย่อย
0: ที่ตามห้าง
1: โอเค
0: ได้ครับ
1: ค่ะคราวนี้
2: ไปกลุ่มคนที่ได้ไปยังไง
1: เดี๋ยวช้าๆช้าๆอันนี้ต้องช้าๆเลยนะ
2: โอเค
1: คนเราแบ่งกันเป็น3กลุ่ม
0: ครับ
1: เอากลุ่มแรกก่อน
0: ครับ
1: คือเขามีบัตรสวัสดิการเดิม
0: ครับ
1: มีคนได้จบไปเอาคนได้เขาก็ได้ใช้สิทธิ์ตามไปตามปกติที่เขาได้พันหนึ่งที่ได้เนี่ยก็ว่ากันไปเรื่อยๆจนถึงกันยาก
0: ันยาครับ
1: ปัญหาคือคนที่ไม่ได้ครับ
0: คนที่ไม่ได้คนที่ลงทะเบียนแล้วไม่ได้เนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์ในการที่จะไปต่อด้วย60 40 2เดือนครับ
1: ไทยช่วยไทยพลัส
0: ไทยช่วยไทยพลัส60 40
1: เขาจะต้องไปทำอะไรใหม่ไหม
0: ไปเดี๋ยวเราจะเอารายชื่อใส่ไว้ให้ในระบบไปยืนยันว่าจะรับสิทธิ์ไม่ต้องไปลงแข่งไม่ต้องตื่นมาตั้งแต่6โมงเช้า
1: อันนี้คือพวกอันนี้คือพวก 12.7 ล้านอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: 12ล้าน7กลุ่มแรกก
0: ็
1: จะมี2พวก
0: ครับตรงนี้มีเพิ่มนิดนึงครับอาจารย์13.18 เนี่ยมาลง12ล้าน7ส่วนหนึ่งเสียชีวิตครับส่วนหนึ่งไม่มาลง
1: okay.
0: ส่วนหนึ่งไม่มาลงเนี่ยอาจจะเข้าใจในเรื่องเงื่อนไขแล้วจริงๆตรงนี้ต้องเรียกว่าต้องกระทรวงการต้องขอบคุณที่เข้าใจ
1: 400,000 คนเท่าที่ผมทราบ
0: ถ้าท่าน
1: อยู่ในกลุ่มนี้
0: อยู่ในกลุ่มนี้ก็จะเปิดให้ด้วยนะครับไม่ได้แปลว่าแปลต้องไปลงแล้วไม่ได้สิทธิ
1: ์ okay.
0: กลุ่มนี้ไม่มาลงก็เป็นสิทธิ์ที่เราจะใส่ให้ถ้าท่าน
1: ไทยช่วยไทยพาส
0: ไทยช่วยไทยพาสให้ได้ด้วย
1: ได้ 2,000
0: ได้ 2,000
1: ครับได้ 2,000 ก็เพราะว่าจะจบโครงการวันที่30กันยายนอันนี้ง่ายละ
0: ครับ
1: กลุ่มที่2คือกลุ่มพม.กับกระทรวงมหาดไทย
0: ครับ
1: ก็จะมีคนที่ได
0: ้ครับ
1: กับคนที่ไม่ได
0: ้ครับ
1: คนที่ไม่ได้ก็มาไทยช่วยไทยพาสมั้ย
0: คนที่ไม่ได้เนี่ยต้องมาดูก่อนว่าปกติเนี่ยท่านอยู่60 40แล้วหรือยัง
1: ถ้าอยู่ไม่ต้องไป
0: ไม่ต้องอยู่ก็ไปเรื่อยๆครับ
1: เพราะมันมีบางคนคราวนี้คนที่ได
0: ้ครับ
1: ก็ยังไม่ได้อะไรใช่มั้ยหรือได้แล้ว
0: ให้เริ่ม1ตุลาครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยได้ไทยช่วยไทยพาสอยู่แล้วครับ
1: ส่วนคนที่ไม่ได้เลยก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ต้องไปรอเข้าคิวกัน
0: ใช่ครับ
1: ไปเข้าจุดสตาร์ทวันที่1ตุลา
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวค่อยอธิบายอีกทีนึง
0: ได้ครับ
1: กลุ่มที่3 5ล้านคน
0: ครับ
1: อันเนี้ยก็จะมีทั้งได้กับไม่ได้
0: ครับ
1: คนที่ได้ก็จะไปรวมกับคนที่กลุ่มเมื่อกี้นี้ไอ้คนที่ไม่ได้ยังไง
0: คนที่ไม่ได้ถ้ายังไม่ได้อยู่ในไทยช่วยไทยพาส60 40ก็เดี๋ยวจะจัดการให้ได้ด้วย
1: ออโตเมติก
0: ครับออโตเมติกครับ
1: ทั้ง 18.8 ล้านคนที่ไม่ได้ตัดทอนออกไปแล้วเนี่ยไม่ต้องไปลงทะเบียนใหม
0: ่ครับ
1: ใช้วิธีที่เราจะใช้โปรแกรมที่จะว่าไปต่อ
0: ใช่ครับ
1: อ่ะคราวนี้ผมกลับมาอย่างนี้ไอ้คนที่ไม่ได้แล้วไปต่อได้ก็คือไม่ได้ได้เดือนละ 1,200 ครั้ง
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็จบกัน
0: ครับ
1: บายบายเราไม่ต้องมาเจอกันอีกแล้วเพราะคุณไม่ใช่เป็นผู้แบบไม่ได้สิทธิ์เรื่องเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแล้ว
2: ครับ
0: แต่สิทธิ์อื่นยังมีถ้าอายุมากก็ได้บัตรผู้สูงอายุนะครับถ้าพิการก็ยังมี
1: อันนั้นไม่เกี่ยวอัน
0: นี้ก็เป็นอีกอันนึงครับ
1: คราวนี้คนที่ได้ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของเดิมแล้วเขาได้ไปต่อเขาก็ได้ พันหนึ่งที่เป็นวงเงินซื้อธงฟ้ากับอื่นก็ไปจนถึงวันที่30กันยาก็ไปรอที่จุดสตาร์ตรงนั้น
0: ใช่ครับ
1: ไอ้คนที่ได้อีก2กลุ่มเนี้ยระหว่างทางก็ไปไทยช่วยไทยพัดแล้วก็ไปรอ
0: ครับ
1: วันที่30กันยาเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นคนที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐชุดใหม่ออกสตาร์ทพร้อมกัน1ตุลาปีงบประมาณ2570
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งตอนนี้เรายังจ่าย300เหมือนเดิมยัง
0: เหมือนเดิมครับ
1: ไม่เปลี่ยนนะ
0: ไม่เปลี่ยนครับ
1: โอเคไอ้ที่ว่าก็คือวงเงิน300ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค
0: ใช่ครับร้าน
1: ธงฟ้าที่ร้านธงฟ้า
0: ครับ
1: แล้วก็ค่าอะไรมันเดี๋ยวนี้มันจะมีรายการอะไรล่ะ
0: ค่าเดินทางนะ
1: ค่าเดินทางรวมๆกันหลายๆอย่างเนี่ยเดือนละ750
0: ค่าน้ำ
1: ค่าน้ำค่าน้ำ101อะไรเงี้ยนะค่าไฟฟ้าอันนี้คนที่เขาได้อยู่เขารู้อยู
0: ่ครับใช่ครับ
1: เพียงแต่ว่าคือมีคนถามอันนี้ผมก็ตอนที่ไปประชุมกรรมาธิการผมก็บอกว่าไอ้300เนี่ยถ้าทำได้ผมอยากให้เพิ่มแต่อาจจะลดทอนบางอื่นอันอื่นลงไปอันนี้ไว้ modify ในอนาคต
0: ใช่ครับใช่ครับซึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่ดีนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราคัดกรองแล้วแยกได้จริงเนี่ยเราได้คนลำบากออกมาเนี่ยเรางบประมาณเราจัดการได้เราอยากดูแลกลุ่มนี้เพราะกลุ่มนี้ได้รับผลกระทบวันนี้เราอยู่ในวิกฤตน้ำมันแพงซึ่งถูกไปพักหนึ่งนี่กลับขึ้นมาแล้วนะครับไม่รู้จะเป็นยังไงแล้วก็ของก็แพงของแพงคนขายของไม่ได้แต่ไม่มีเงิน
2: อ
0: ันเนี้ยเราห่วงมากว่าคนกลุ่มนี้จะมีปัญหาต้องดูแลครับ
1: อีกอันนึงที่คนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทุนน้อยเนี่ยบ่นก็คือว่าข้อจำกัดในการซื้อ
0: ครับ
1: ร้านธงฟ้าอย่างเดียว
0: ครับ
1: ร้านธงฟ้าอย่างเดียวก็เขาบอกว่าร้านธงฟ้าราคาแพง
2: มีแบบนั้นด้วยเหรอ
1: เฮ้ยโถผมใกล้ชิดกับคนผมเนี่ยรู้จักกับคนร้านธงฟ้าไปแล้วไปต่างจังหวัดผมก็ถามเขาไปเทียบราคานี่เราไม่พูดถึงว่าเขาซื้อไม่จริงนะอันนี้ช่างมันนะมันเราไม่พูดถึงเนี่ยอันนี้มันมีทางที่เราจะเอาที่เราเนี่ย
2: ของร้านไทยช่วยไทยพลัสเข้ามาอยู่ในธงฟ้าก
0: ำลังดำเนินการครับกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงคลังกำลังคุยกันอยู่นะครับเพราะว่าหลักเรื่องนี้เนี่ยเราก็ต้องดูว่าร้านไทยช่วยไทยพลัสหรือว่าคนละครึ่งเดิมเนี่ยมีข้อจำกัดบางร้านเนี่ยเป็นรถเข็นเป็นร้านขนาดเล็กขายบูปิ้ง
1: อ
0: ะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: มันจะมีระบบแตะเตอะอะไรกันยากหน่อยใช่ไหม
0: ก็จริงๆเนี่ยกำลังพยายามอยู่ในเรื่องของการที่ดูแลเรื่องนี้เพราะว่ากระบวนการเนี่ยจะต้องเป็นกระบวนการที่ใช้บัตรประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทะเบียนรอบใหม่ครั้งนี้เนี่ยจะมีแอปพลิเคชันให้ใช้ผ่านเป๋าตังค์ได้ด้วยเดิมใช้บัตรประชาชนอย่างเดียวอาจจะมีต้นทุนเรื่องเครื่องเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยวันนี้กำลังจะจัดการฝั่งคนที่ไม่มีมือถือแบบสมาร์ทโฟนนะครับกับคนที่มีประชาชนเนี่ยเราเพิ่มร้านไปอย่างไรเนี่ยให้สอดคล้อง
2: อันนี้เราเห็นภาพรวมแล้วแต่นุ่นนะคะขอลงรายละเอียดตรงนี้นิดนึงค่ะว่าอ่ะโอเคเราประกาศรายชื่อแล้วปุ๊บก็จะมีกลุ่มคนหนึ่งอ่ะที่เขารู้สึกว่า
1: ไม่แฟร์เว้ย
2: ไม่แฟร์
1: ไม่จริง
2: เขาต้องได้แต่ทำไมเขาไม่ได้อย่างเงี้ยเขาอยากขอทบทวนสิทธิ์อ่ะได้ไหมคะ
0: ได้ครับอันนี้ถึงบอกว่าเวลาที่เราประกาศเนี่ยเราจะบอกเลยว่าเหตุนะครับหรือว่าเกณฑ์ที่ติดเนี่ยของแต่ละท่านเนี่ย
1: เป็นอะไร
0: และมีเบอร์ติดต่อวิธีการติดต่อในแต่ละเรื่องให้อยู่ในนั้นเลยนะครับอย่างที่ท่านสงสัยว่าทำไมท่านมีรายได้เกินนะครับก็ต้องยอมรับว่าท่านก็ต้องไปติดต่อกรมสรรพากร
1: อาจจะจำไม่ได้
0: อาจจะจำไม่ได้นะครับ
1: แล้วถ้าพูดถึงตรงนี้เราใช้เกณฑ์หักหน้าที่จ่ายเนี่ยย้อนหลังหรือว่าเป็นปีไหนอะไรยังไง
0: ใช้ปีปัจจุบันเลยครับ
1: ใช้ปีปัจจุบันเลยเหรอ
0: ปี68เลยครับปี68เลยนี
2: ่
1: สดๆร้อนๆเลยนะทุกคนที่โดนหักหน้าจ่ายเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: โอ้ยอย่างนี้โอเคไม่อย่างนี้แฟร
0: ์
1: ผมอาจจะโดนหักหน้าที่จ่ายเมื่อ10ปีที่แล้วแล้วผมลืมไป
0: ไม่ได้
1: โอเคเขาปีที่แล้วโอเคจบแล้ว
2: ค่ะเวลาขอทบทวนสิทธิ์อะค่ะทางโปรแกรมอะคือเขาก็จะมีเลยค่ะว่าให้กดยืนยันการขอทบทวนสิทธิ์อย่างนั้นถูกไหมคะ
0: ใช่ครับ
2: ซึ่งวิธีก็สะดวกมากๆแต่การขอทบทวนสิทธิ์เรามีกรอบเวลาไหมคะว่าได้แค่ไหน
0: ตั้งใจว่าจะทำข้อมูลทุกอย่างให้เสร็จภายใน30กันยานะครับเราก็ตั้งใจว่าจะให้ก่อน30กันยาด้วยนะครับเพื่อให้ทุกคนได้เริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกัน
1: เขาจะได้ออกสตาร์ทพร้อมกับเพื่อน
0: ๆใช่ครับใช่ครับ
2: แล้วเราพิจารณานานไหมคะ
0: แต่ละเรื่องขึ้นอยู่ว่าแต่ละเรื่องครับในการดูข้อมูลทบทวนสิทธิ์ต้องเรียนว่าอย่างนี้ครับต้องเป็นกรณีที่ข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยไม่ใช่ข้อมูลจริงนะครับอาจจะชื่อซ้อนตัวตนอ
1: าจจะมีใช่ชื่อนามสกุลเดียวกันมันมีนะ
0: มี
1: แต่ว่าคนละอายุคนละอย่างวันเกิดคนละวันเกิดมีชื่อซ้อน
0: ก็ในอดีตก็ต้องยอมรับนะครับว่ากรมสรรพากรก็เคยพบว่าถูกเอาชื่อไปเป็นลูกจ้างปลอม
1: okay. อ
0: ันนี้ต้องยอมรับว่ามีอยู่จริง
2: การขยับของกระทรวงการคลังเนี่ยจริงๆเขาทำหลายมิติด้วยกันนะคะแล้วก็เชื่อมโยงกับเรื่องของงบประมาณเอาเฉพาะแค่ตรงนี้อย่างเดียวอะค่ะสิ่งที่เป็นข้อสังเกตของอาจารย์ที่ว่าเขาปูพรมแล้วก็วางระบบอะค่ะส่องรายละเอียดให้มากยิ่งขึ้นตรงนี้มันเป็นนิมิตหมายอันดีของประเทศไทย
1: ไม่มันแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆอะคนที่ ผมคือตอนนี้ผู้ยิงภาครัฐเนี่ยนะก็มีปัญหาเรื่องสวัสดิการในหลายๆกลุ่มข้าราชการเองก็มีปัญหาจำนวนเงินที่มันใช้มันเยอะมากงบรายจ่ายประจำนี่มันสูงเพราะนั้นถ้าเกิดเราจะช่วยคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆเนี่ยช่วยเท่าไหร่ไม่มีใครว่าหรอกแต่ขอให้เดือดร้อนจริงๆอันนี้ผมว่าก็แล้วถ้าเกิดแม้แต่ออกมานะตังที่เขาตั้งไว
2: ้
1: ผมเป็นงบกรรมาธิการผมรู
2: ้
1: ไอ้งบไอ้นี่ประมาณ 42,000 ล้านถ้ามันไม่พอเพราะคนมันมากกว่าที่เราคิดก็ไปใช้งบกลางได
0: ้ครับ
1: ถ้าไม่พอก็ยังไปใช้เงินคงค้างได้มันมีสเต็ปไม่ต้องห่วงเพียงแต่ว่าผลออกมาถ้ามันเป็นยังไงก็ให้ยอมรับกันก็แล้วกัน
0: ยอมรับครับเพราะว่าก็ไม่มีการตั้งธงอย่างที่อาจารย์บอกนะครับแล้วก็ดูตัวเลขเฉลี่ยเราก็รับได้นะครับที่ผ่านมาก็มี18ล้านมี22ล้านเที่ยวนี้ก็18ล้านกว่าก็รับได้ไม่ได้เอางบประมาณตั้งถามว่ากลไกทำไมตั้งไว้ 40,000 กว่าก็อันนี้ก็เป็นวิธีการในการงบประมาณว่าก็ตั้งไว้เฉลี่ยครับ
1: ปีที่แล้ว 30,000
0: ครับ
1: ปีที่แล้ว 30,000 ล้านแล้วไม่พอต้องมาขอเพิ่ม
0: ครับ
1: ปีนี้ขนาดตั้งไว้เนี่ยตั้ง 30,000 ล้านของปี69เนี่ยเนา
2: ะ
1: ไม่พอยังต้องมาใช้เงินพลกร
0: ใช่คร
2: ับ ซึ่งจริงๆทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือเขาก็อยากช่วยแต่ช่วยอย่างไรให้มีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆอยากคุยกับคุณวินิจเนี่ยอีกหลายเรื่องเลยเนี่ยนะคะเอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวเชิญมาใหม่ค่ะ
1: เอาไว้เรื่องสำคัญ
2: ทั้งเรื่องของการคลังก็อยากคุยการประชุม IMF World Bank ก็อยากคุยเช่นเดียวกันเดี๋ยวเชิญในโอกาสถัดไปวันนี้ขอบคุณเป็นอย่างสูง
1: ค่
2: ะ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณมากครับ
2: เวลาแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีครับ
4: ฟังหูไว้หูจาก MCOT HD หมายเลข30
5: ก้าวสู่จุด5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Sozo ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
8: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแรงอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆสายตรงสุทธิชัยยุ่น
6: กลับลำอีกแล้วครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพียงชั่วข้ามคืนจากเดิมประกาศว่าจะเก็บค่าผ่านทางช่องแคบโฮมุสหลังจากอเมริกาเข้าไปคุม 20% ของมูลค่าสินค้าที่ผ่านเรือพาณิชย์บอกว่าอเมริกาต้องเข้าไปคุมแต่ต้องเก็บค่าธรรมเนียมเพราะว่าต้องมีค่าใช้จ่ายผ่านไปไม่ถึง24ชั่วโมงแน่นอนครับคนที่ต้องทักท้วงหนักแต่ต้องทักท้วงเงียบๆนะครับก็ต้องเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของทรัมป์เองมาร์โคโรบิโอซึ่งออกมาประกาศซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าช่องแคบทั่วโลกต้องเป็นหน้าน้ำเสรีตามกฎหมายระหว่างประเทศและตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลห้ามประเทศไหนเก็บค่าผ่านทางสำหรับช่องแคบแล้วทำไมอยู่ดีๆประธานาธิบดีทรัมป์เองเป็นคนประกาศไม่มีคำอธิบายครับมีแต่คำประกาศเมื่อคืนนี้ เวลาบ้านเราผ่านไปเพียง24ชั่วโมงทรัมป์ออกข้อความในทรูโซเชียลยาวเหยียดเลยครับหลักๆคือเลิกครับไม่เก็บ 20% ก็ต้องมีทางออกครับเรื่องอย่างนี้อยู่ดีๆถอยไปไม่ได้เสียศักดิ์ศรีก็เลยบอกว่าแทนที่จะเก็บ 20% ก็จะให้ประเทศในอ่าวเปอร์เซียนี่แหละมาแห่กันลงทุนในสหรัฐอเมริกาซึ่งทำให้อเมริกามีรายได้มหาศาลนี่คือทางออกของทรัมป์เมื่อจนมุมแต่ข้อความยาวเหยียดนั้นบอกว่าน้ำมันกำลังไหลเวียนมากกว่าที่เคยมีมาต้องขอบคุณอำนาจอันยิ่งใหญ่ของกองทัพสหรัฐทรัมป์บอกว่าผมขอแสดงความชื่นชมเป็นพิเศษต่อรัฐมนตรีสงครามพีทเฮกเซตต่อประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมแดนเคนและผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางสหรัฐแบรดคูเปอร์เพราะว่าพวกเขานั้นรวมถึงกำลังพลทุกนายของกองทัพทรงพลังที่สุดในโลกช่องแคบโฮมุสจึงเปิดให้เรือทุกชาติผ่านได้ยกเว้นอิหร่านทั้งหมดเป็นเพราะผู้นำอิหร่านโกหกใช้ความรุนแรงมีเจตนาร้ายซึ่งกำลังจะพาประเทศอิหร่านไปสู่ความพินาศย่อยยับทรัมป์บอกว่าเราจะใช้มาตรการปิดล้อม full blockade นะครับกลับไปปิดล้อมเต็มที่อีกครั้งหนึ่งแต่จะใช้เฉพาะกับเรือที่เดินทางเข้าออกท่าเรืออิหร่านหรือเรือที่บรรทุกสินค้าที่เกี่ยวกับอิหร่านเท่านั้นหลังจากนั้นทรัมป์บอกว่ามีการหารืออย่างมีประสิทธิภาพ กับผู้นำตะวันออกกลางทรัมป์บอกว่าผมหารือเสร็จได้ตัดสินใจยกเลิกค่าธรรมเนียมชดเชย 20% เปลี่ยนเป็นการทำข้อตกลงด้านการค้าและการลงทุนโดยประเทศอ่าวอาหรับจะเข้ามาลงทุนในสหรัฐนี่คือทางออกของทรัมป์เพราะว่าปกติก็ได้เจรจากับประเทศต่างๆทั่วโลกในการที่จะมาลงทุนในอเมริกาอยู่แล้วบันไดปีนลงนี่ก็ต้องอาศัยประเทศในอาหรับอ่าวอาหรับอีกครั้งหนึ่งทรัมป์บอกว่าการลงทุนเหล่านี้มีมูลค่ามหาศาลจะเป็นผลดีอย่างยิ่งต่อทั้งประเทศเหล่านั้นเองและต่ออนาคตของพวกเขาทรัมป์ให้เข้ามาลงทุนแล้วยังอ้างบุญคุณนะครับว่าคุณมาลงทุนในประเทศผมเนี่ยคุณจะดีเองทรัมป์บอกว่าสหรัฐมีเงินลงทุนไหลเข้ามามากที่สุดในประวัติศาสตร์อยู่แล้วทุกสิ่งที่ทรัมป์ทำนั้นต้องใหญ่ที่สุดยิ่งใหญ่และมากกว่าทุกครั้งในประวัติศาสตร์ทรัมป์บอกว่าการลงทุนชุดใหม่นี้จะทำให้ตัวเลขสูงขึ้นไปอีกจะเห็นโรงงานเห็นเครื่องจักรและโครงการใหม่ๆเกิดขึ้นทั่วประเทศในระดับประวัติการต้องมีคำว่าประวัติศาสตร์และประวัติการครับทรัมป์บอกว่าจะสร้างงานที่มีรายได้สูงให้คนอเมริกันอีกหลายล้านตำแหน่งอเมริกากำลังจะกลับมาชนะอีกครั้งหนึ่งชนะอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนี่ประโยคสำทับของทรัมป์บอกได้ว่ายุคที่อิหร่านสังหารผู้คนนับแสนรวมทั้งผู้ประท้วง 52,000 คนสิ้นสุดลงแล้วสำคัญที่สุดคืออิหร่านจะไม่มีวันมีอาวุธนิวเคลียร์แล้วทรัมป์ก็ลงชื่อประธานาธิบดีเจโดนัลด์ทรัมป์อ่านเสร็จแล้วผมก็นั่งคิดว่าเออทรัมป์นี่สุดยอดเวลารุกก็รุกชนิดที่ไม่หันมามองข้างหลังเวลาถอยนี่ก็ถอยกราวรูดได้โดยไม่รู้สึกเสียหน้าขอให้มีอะไรอ้างอิงเล็กๆน้อยๆแต่ว่าถ้าอ่านข้อความนี้ก็ต้องตีความครับว่าฮอร์มุซอยู่ใต้การควบคุมสหรัฐในทางปฏิบัติถึงแม้ไม่ได้ใช้คำว่ายึดครองแต่ว่าข้อความของทรัมป์ตรงนี้ที่บอกว่าช่องแคบโฮมุสนั้นเปิดสำหรับจราจรทางเรือทั้งหมดยกเว้นอิหร่านก็หมายถึงว่าทรัมป์กำลังประกาศว่าสหรัฐเป็นผู้ค้ำประกันเสรีภาพในการเดินเรือทุกประเทศสามารถผ่านได้ยกเว้นอิหร่านพูดอีกอย่างหนึ่งก็คืออเมริกากำลังทำหน้าที่คล้ายกับผู้บังคับใช้กฎในช่องแคบโฮมุสซึ่งอิหร่านจะยอมไหมแล้วกติกาสากลจะยอมให้เกิดเรื่องเช่นนี้หรือไม่เพราะว่ากติกาสากลนั้นไม่มีประเทศไหนที่อยู่ดีๆจะมาประกาศว่าฉันคุมช่องแคบนี้ช่องแคบนั้นแม้แต่อิหร่านเองถ้าประกาศว่าฉันเป็นเจ้าของช่องแคบก็ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศนะครับฉะนั้นทรัมป์ใช้อำนาจอะไรนั่นเป็นคำถามใหญ่ประเด็นที่สองที่อ่านข้อความเมื่อคืนตอนดึกของทรัมป์ก็คือเปลี่ยนจากการเก็บค่าผ่านทาง 20% เป็นการลงทุนโดยประเทศอ่าวอาหรับเพราะว่าก่อนหน้านี้ทรัมป์บอกว่าจะต้องทรัมป์ใช้คำว่า reimbursement fee คือค่าชดเชย 20% จากผู้ใช้เส้นทางแต่โพสต์ล่าสุดนี้ทรัมป์ประกาศว่าขอยกเลิกค่าธรรมเนียมเปลี่ยนเป็นประเทศอ่าวอาหรับลงทุนในสหรัฐแทนซึ่งเกี่ยวกันตรงไหนก็ตีความยากอย่างยิ่งเป็นการเปลี่ยนจากการเก็บเงินตรงเป็นการแลกกับเม็ดเงินลงทุนระยะยาวซึ่งลดแรงต้านทานและต่อต้านจากพันธมิตรในภูมิภาคได้มากกว่าชัดๆแต่ประเด็นที่3อ่านแล้วตีความได้ว่าเป็นการใช้การปิดล้อมเฉพาะอิหร่านกลับไปสู่การกดดันเพราะว่ายังโจมตีอยู่นะครับทั้งโจมตีทั้งปิดล้อมและทั้งกดดันไม่ให้ขายน้ำมันและไม่ให้เคลื่อนไหวได้แต่มีเงื่อนไขว่าเปิดช่องแคบโฮมุสนั้นเปิดเฉพาะประเทศที่ไม่เกี่ยวกับอิหร่านถ้าเกิดขึ้นจริงก็จะเป็นการกดดันเศรษฐกิจอิหร่านอย่างหนักอีกรอบหนึ่งคือพยายามลดผลกระทบต่อประเทศอื่นและตลาดน้ำมันโลกแต่เอาเข้าจริงๆเรือขนน้ำมันเรือขนสินค้าก็ยังลังเลอย่างยิ่งเจ้าของเรือหลายลำออกมาบอกว่าไม่มีวันที่ช่องแคบโฮมุสจะกลับมาสู่ภาวะปกติได้อีกไม่ว่าอเมริกาจะประกาศเข้าไปคุมเองไม่เก็บค่าผ่านทางแต่ใครจะมั่นใจได้ว่าอิหร่านซึ่งมีฐานยิงขีปนาวุธในบริเวณใกล้ๆกับช่องแคบโฮมุสหลายจุดอาจจะยิงใส่เมื่อไหร่ก็ได้มีเรือเร็วที่ติดระเบิดก็สามารถวิ่งชนอะไรต่อมีอะไรก็ได้การเผชิญหน้าเช่นนี้ ไม่ว่าทรัมป์จะประกาศอย่างไรอิหร่านก็ยังยืนตระหง่านอยู่ตรงนั้นพร้อมที่จะตอบโต้ตลอดเวลาฉะนั้นภาวะนี้คือความสุ่มเสี่ยงรอบใหม่ที่มาอีกรูปแบบหนึ่งที่ทรัมป์ประกาศถอยแต่ยังยืนอยู่ตรงนั้นและเผชิญหน้ากับอิหร่านเต็มรูปแบบครับ
5: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
7: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
9: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
10: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่ง

0: ับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจาก Shockmania ซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shockmania
1: M-Cod Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cod Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cod ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cod ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cod Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
1: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันก็แป๊บเดียวก็ครึ่งเดือนอีกแล้วนะครับเราเพิ่งคุยกันว่าหมดครึ่งปีแรกไปเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะครับนี่หมดครึ่งเดือนของครึ่งปีที่เริ่มต้นเดือนครึ่งปีหลังอีก6เดือนสุดท้ายของปี2019หลายสถานการณ์มีความเปลี่ยนแปลงครับเราก็พยายามที่จะอัปเดตเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับทั้งผู้ประกอบการทั้งเจ้าของธุรกิจนายจ้างลูกจ้างมีอะไรที่คิดว่าเหมาะสมควรจะอัปเดตให้ฟังนะครับก็จะเรียนเชิญผู้รู้ผู้ที่มีความชำนาญหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆมาพูดคุยกันครับเช่นเดียวกับวันนี้ครับล่าสุดทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติไฟเขียวเห็นชอบหลักเกณฑ์ที่ชื่อว่าการคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่สูตรแคร์ครับหรือที่เรียกกันว่า Career Average Revalued Earnings ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับประกันสังคมครับซึ่งหลายคนอาจจะได้ติดตามความเคลื่อนไหวของเรื่องนี้หลายคนอาจจะยังไม่ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของเรื่องนี้แต่ว่าเกี่ยวข้องกับทุกคนแน่นอนครับใครที่ทำประกันสังคมส่งประกันสังคมนั้นเตรียมได้เลยครับจะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อมีผลบังคับใช้ในเร็วๆนี้ครับและแน่นอนครับเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจและอยากจะมาขยายความให้คุณผู้ฟังได้ทราบว่าเรื่องนี้คืออะไรรูปแบบที่บอกว่าบำนาญสูตรแคร์นั้นเป็นอย่างไรนะครับมีผลและสามารถนำมาปรับใช้กับเราเรื่องราวนี้เป็นอย่างไรการคำนวณ นั้นมันคืออะไรครับวันนี้จะมาพูดคุยกันครับกับท่านอดีตกรรมการประกันสังคมและสัดส่วนผู้ประกันตนครับรองศาสตราจารย์ดร.สัทธรัมธรรมบุตรดีครับท่านอยู่กับเรานะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: ครับสวัสดีครับผม
2: ได้ยินเสียงชัดเจนนะครับ
3: ชัดเจนดีครับชัดเจนครับ
2: ผมครับเรามาย้อนความทำความเข้าใจกันเรื่องนี้กันก่อนนะครับอย่างที่ผมเห็นตามข่าวที่บอกว่าทางคณะรัฐมนตรีนั้นมีไฟเขียวเห็นชอบหลักเกณฑ์การคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือว่าสูตรแคร์ขอคำอธิบายแล้วก็ที่มาที่ไปของบำนาญสูตรแคร์นิดนึงได้ไหมครับว่ามันคืออะไรเราจะได้เริ่มต้นทำความเข้าใจเรื่องนี้กันง่ายๆครับอาจารย์เรียนเชิญครับ
3: ครับผมคือย้อนกลับไปเนี่ยประกันสังคมเนี่ยมีสิทธิประโยชน์ด้านบำนาญครั้งแรกเนี่ยก็คือในปี2542นะครับแต่ว่าวิธีการคำนวณสูตรบำนาญของประกันสังคมแบบดั้งเดิมเนี่ยซึ่งตอนนี้ผมจะเรียกว่าเป็นสูตรเก่านะครับก็คือจะใช้เงินเดือน5ปีสุดท้ายของที่เราสมทบมาทั้งหมดไม่ว่าในอดีตเนี่ยเราส่งมา20ปี15ปีเราจะไม่สนใจจะใช้เพียงแค่5ปีสุดท้ายมาคำนวณเช่น5ปีสุดท้ายเราได้15,000ก็เอา15,000 5ปีสุดท้ายเป็น 8,000 9,000 ก็เอามาเฉลี่ยกันนี่คือเป็นสูตรเก่าเพราะว่าประกันสังคมเนี่ยมีสมมติฐานว่า5ปีสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่คนได้รับเงินเดือนเยอะที่สุดนะครับก็คือเป็นคิดแบบข้าราชการเพราะว่าถ้าเราคิดแบบข้าราชการใช่ไหมครับก็คือ5ปีสุดท้ายเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นช่วงที่เงินเดือนเยอะสุดนะครับแต่ว่าพอเวลาผ่านไปเนี่ยพอมีคนคนแรกในประกันสังคมได้รับบำนาญคือส่งครบ15ปีจากปี2542บวก15ไปก็คือ2557เนี่ยมันเริ่มมีตัวเลขออกมาแบบแปลกๆละมันกลายเป็นว่า5ปีสุดท้ายของคนทำงานในระบบการจ้างงานไทยเนี่ยมันไม่ใช่เป็นช่วงที่ได้เงินเดือนเยอะที่สุดและส่วนใหญ่กลับกลายเป็นช่วงที่เงินน้อยลงนะครับเงินน้อยลงมีหลายแบบเช่นเคยทำงานอยู่ในภาคอุตสาหกรรมย้ายมาอยู่ในภาคบริการในช่วงอายุเยอะอายุ51 52หรือว่าบางคนเนี่ยถูกเลย์ออฟออกจากงานนะครับแล้วมาส่งมาตรา39เดิมเคยส่งฐานเงินเดือน 15,000 มานะครับในช่วง 3-4 ปีสุดท้ายมาส่งมาตรา39ฐานเงินเดือนเป็น 4,800 บาทดังนั้นเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าสูตรบำนาญที่ประกันสังคมใช้อยู่เนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าคนส่งมากกับได้น้อยนะครับคือจะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่ส่งนานขึ้นนานขึ้นแต่การส่งของเขาเนี่ยกลับทำให้เขาได้บำนาญน้อยลงกว่าการไม่ส่งเสียอีกเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมีตัวเลขมีการฟ้องร้องฟ้อง สารรายงานกันมาตั้งแต่ปี2557ใกล้มานะครับเป็นระยะเวลานานมีปัญหาประกันสังคมเองก็พยายามที่จะศึกษาเรื่องนี้แล้วก็มีผลการศึกษาแล้วว่าสูตรบำนาญที่ควรเป็นเนี่ยมันคือควรจะเป็นสูตรบำนาญที่ใช้เงินเดือนเฉลี่ยทั้งชีวิตแต่ว่าไม่ได้เป็นเพียงแค่เอามาบวกกันนะหานะครับต้องเอาไอ้ค่าเงินในอดีตเช่นถ้าเราเคยได้ 7,000 บาทในปี2542ถ้าเราเกษียณปี67เนี่ย 7,000 บาทเนี่ยมันต้องถูกคิดเป็น 15,000 มันจะได้ไม่มีการเสียเปรียบเรื่องค่าเงินนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประกันสังคมศึกษากันมาสักพักหนึ่งแต่ว่าต้องเรียนว่าเนื่องจากว่าคณะกรรมการประกันสังคมเนี่ยมาจากการสรรหาส่วนหนึ่งนะครับแล้วพอปี57เนี่ยช่วงที่มันมีปัญหามากๆเนี่ยเป็นช่วงรัฐประหารบอร์ดประกันสังคมมาจากการแต่งตั้งโดยคสช.คือพูดง่ายๆว่าไม่มีแรงจูงใจในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะครับไม่มีแรงจูงใจและบอร์ดที่แต่งตั้งโดยคสช.เนี่ยอยู่มาตั้งแต่ปี57นะครับอยู่มาตั้งแต่ปี57ยาวมาจนกระทั่งถึงการเลือกตั้งในปี66นะครับ อยู่มา9ปีอันนี้คือทำให้เกิดช่องโหว่ตัวนี้นะครับทีนี้พอปี66เนี่ยมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับเราทีมประกันสังคมก้าวหน้าบอร์ดที่มาจากการเลือกตั้งก็พยายามผลักดันประเด็นตัวนี้ผลักดันวาระของการเอาสูตรบำนาญสูตรใหม่เข้ามาซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ต้องบอกว่าก็ไม่ราบรื่นสักเท่าไหร่เพราะว่ามันมีการเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบ่อยครั้งแล้วก็จนมาจบในรัฐมนตรีท่านที่4คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะครับก็เอาเข้าครม.นะครับร่างกฎกระทรวงซึ่งก็จะประกาศในราชกิจจาก็มีผลบังคับใช้ซึ่งโดยสรุปแล้วนะครับสูตรตัวนี้จะทำให้คนที่รับบำนาญอยู่ประมาณ 800,000 คนนะครับตอนนี้มีคนรับบำนาญอยู่ประมาณ 800,000 กว่าคนนะครับประมาณเกือบ 600,000 คนจะได้รับบำนาญเพิ่มขึ้นทันทีนะครับส่วนที่เหลือก็อาจจะเป็นคนที่ได้รับเงินบำนาญในฐานสูงสุดของตัวเองอยู่แล้วก็ส่วนนี้ก็จะไม่ได้ก็จะไม่ได้รับการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ในอนาคตตัวสูตรนี้ก็จะเหมาะกับในช่วงที่จะเหมาะกับกลุ่มคนที่มีรายได้ไม่แน่นอนในช่วงท้ายก็จะทำให้มีการคิดการเฉลี่ยของรายได้ที่ตัวเองเคยสมทบมาทั้งหมดที่เคยสมทบมาฐานเงินเดือนฐานเพดานสูงสูงจะไม่โดนปัดทิ้งว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้คนได้รับบำนาญเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ 10% นะครับและในปัจจุบันเนี่ยมีคนที่ได้รับบำนาญมากกว่า 3,000 บาทต่อเดือนในประกันสังคมเนี่ยมีเพียงแค่ประมาณ 40% นะครับแต่ว่าพอสูตรแคร์บังคับใช้เนี่ยจะทำให้คนประมาณ 60% มีบำนาญมากกว่า 3,000 บาทต่อเดือนนะครับนี่คือเป็นหลักการของตัวสูตรแคร์นะครับครับผม
2: ครับวิธีการแบบนี้หมายความว่าการคำนวณจะไม่ได้เอาเฉพาะแค่5ปีสุดท้ายแล้วจะย้อนหลังกลับไปแล้วก็ทั้งหมดของที่คุณรับมาตลอดเลยไหมฮะหรือว่ามันจะถอยกลับไปยาวกี่เดือนกี่ปี
3: ก็เริ่มต้นก็คือตั้งแต่มีบำนาญประกันสังคมคือปี2542เนาะ
2: ตั้งแต่42เลย
3: ก่อนหน้านั้นครับก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่มีจะไม่มีการหักเงินเข้าสู่ในส่วนของบำนาญทีนี้ในปี2542ตามที่ผมเรียนไปนะครับหลายท่านเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดว่าเอ๊ะตอนนั้นฉันเงินเดือนน้อยฉันเงินเดือนน้อยมันจะเอามาถ่วงไหมตอนนี้ฉันเงินเดือนเยอะ
2: มันจะมาดึงกันไหม
3: ต้องเรียนว่ามันเป็นการปรับค่าเงินนะครับเป็นการปรับค่าเงินในอดีตดังนั้นเนี่ยโดยที่เราจะใช้ฐานเพดานปัจจุบัน 17,500ดังนั้นเนี่ยผมต้องเรียนว่าคนที่ได้ 7,000 บาทเมื่อปี2542เนี่ยมันไม่ได้คูณเป็นเพียงแค่ 15,000 เนาะนะครับ 7,000 เนี่ยถูกคิดไปถึง 17,500 บาทนะครับ 7,000 ในปี42ถ้าคุณเกษียณวันนี้ 7,000 บาทมีค่า 17,500 บาท 7,000 ในปี2542ต้องถูกปรับมาแบบนี้ปรับมาแบบนี้เพราะฉะนั้นหมายความว่าผมเรียนสั้นๆนะครับถ้าเกิดว่าประมาณครึ่งหนึ่งของการที่คุณสมทบมาเนี่ยคุณสามารถสมทบได้เต็มเพดานนะครับหรือว่าประมาณ 7-8 ปีเท่านั้นนี่เองประมาณ 7-8 ปีคุณสมทบด้วย ฐานเพดานสูงสุดของในแต่ละช่วงเนี่ยก็จะทำให้คุณได้รับบำนาญแม็กซ์บำนาญสูงสุดฐานบำนาญสูงสุดไปแล้วนะครับดังนั้นมันจะตัดความกังวลว่าเอ๊ะถ้าเกิดมีบางช่วงชั้นเงินเดือนน้อยไม่ว่าช่วงต้นช่วงกลางช่วงท้ายจะเป็นปัญหาไหมคำตอบคือสูตรแพ้เนี่ยได้ถูกออกแบบมาว่าเฮ้ยถ้าโดยส่วนมากของคุณเนี่ยคุณสมทบอยู่ในสัดส่วนที่สูงเนี่ยคุณก็จะได้รับฐานบำนาญแบบเต็มเข้าไปเลยครับ
2: แล้วการประกาศที่บอกว่าจะมีการประกาศราชกิจจานุเบกษาเร็วๆนี้นี่คือเมื่อไหร่พอจะประมาณได้เวลาได้ไหมครับมีไทม์ไลน์ไหมครับ
3: ก็ผมโดยทั่วไปนะครับการแก้ไขกฎกระทรวงเนี่ยพอเข้าพอผ่านครม.แล้วเนี่ยก็เป็นกระบวนการที่ไม่เกิน30วันนะครับประกาศในราชกิจจาซึ่งต
2: ั
3: วเนี้ยถ้าตามมติครม.ที่ออกมาคืออ่ะนับไป6เดือนนับจากประกาศในราชกิจจานะครับก็คือก็น่าจะบวกไปตรงนี้6เดือนแล้วก็จะเงินบำนาญเส้นใหม่ก็จะเข้าในสัดส่วนของผู้ประกันตนนะครับ
2: คนที่จะได้รับอย่างที่เรียนบอกเมื่อสักครู่นี้แปดแสนกว่าได้จะได้ประมาณสักหกแสนพอรายเนี่ยมันมีช่วงแปลกเปลี่ยนผ่านไหมครับคนที่กำลังจะรับบำนาญแล้วตามสูตรใหม่ต่ำกว่าสูตรเดิมแล้วก็จะมีเงินชดเชยอะไรให้เห็นว่าจะมีช่วงเปลี่ยนผ่านเยียวยารองรับด้วยใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับผมต้องเรียนว่าอันนี้เป็นนโยบายสาธารณะนะครับเป็นนโยบายสาธารณะซึ่งกระทบ
2: กับ
3: คนนับล้านคนมันก็ต้องมีgrace period เนาะต้องมีกระบวนการในช่วงการเปลี่ยนผ่านแต่ว่าผมย้ำนะครับคนที่รับบำนาญอยู่แล้วถ้าคนที่รับบำนาญอยู่แล้วตัวนี้เคลียร์คัทเลยก็คือจะไม่มีใครได้น้อยลงนะครับคือมีแต่เพิ่มขึ้นอย่างเดียวสำหรับคนที่รับบำนาญอยู่แล้วถ้าคนที่รับอยู่ 1,300 1,400 1,500 พอสูตรแค่มาปุ๊บคำนวณได้ 3,500 คุณได้ 3,500 เดินไปข้างหน้าเลยนะครับส่วนคนที่อาจจะมีคนกลุ่มที่วางแผนที่จะเกษียณนะครับกลุ่มคนที่วางแผนที่จะเกษียณเนี่ยก็จะมีช่วงเปลี่ยนผ่านอย่างในช่วง1ปีปฏิทินแรกสมมุติว่าตัวเนี้ยมีผลผมดูตามไทม์ไลน์เนี่ยผลเนี่ยน่าจะไปบังคับใช้ในปีแต่ปี70นะครับไปบังคับใช้ในปี70เนี่ย
2: นับไป6เดือนใช่ไหมประมาณนั้น
3: ใช่ครับนับไปอีก6เดือนเนี่ยถึงปี70เนี่ยเริ่มต้นปี70เพราะฉะนั้นตลอดปีปฏิทิน70ถึงต้นปี71เนี่ยก็คนที่รับบำนาญใหม่ก็ชดเชย 100% นะครับคนที่รับบำนาญใหม่ชดเชย 100% เพราะฉะนั้นถึงปี71ก็จะไม่มีใครที่ได้รับผลกระทบในเชิงลบนะครับแต่ทีนี้พอปี72ไปสัดส่วนการชดเชยก็จะชดเชย 80% เช่นพอคำนวณออกมาก็มันมีผลต่างสมมุติว่าต่างละจากสูตรเก่าสูตรเดิมเพราะอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านลดลง100บาทนะครับประกันสังคมก็จะชดเชยให้80บาทลดหลั่นไปจนกระทั่งถึงปี2575นะครับก็คือจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านครับเปลี่ยนผ่านระยะ5ปีซึ่งผมต้องเรียนว่าถ้าโดยในลักษณะเนี่ยพอสูตรแคร์ออกมาเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันจะเป็นการจูงใจให้เกิดการสมทบด้วยอัตราเงินเดือนที่แท้จริงถ้าเราสมทบด้วยอัตราเงินเดือนที่แท้จริงต่อเนื่องเนี่ยเต็มเพดานเป็นระยะเวลา5ปีพอพ้นจากช่วงนั้นไปเนี่ยช่วงจากปี2575ไปก็ต้องเรียนว่าก็จะไม่มีผลความต่างเนี่ยในทางคณิตศาสตร์ในภาพรวมเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์นะครับและประกันสังคมเองผมต้องย้ำนะครับตัวนี
2: ้
3: ไม่ได้เป็นการเพิ่มบำนาญแต่เป็นการคำนวณบำนาญใหม่ให้คนที่สมทบมาอย่างเหมาะสมก็ให้ได้ตามสัดส่วนที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นการเพิ่มนะครับเราจะเห็นได้ว่าสูตรเก่าเนี่ยมันจะมีปัญหาจะสามารถมีคนที่สมทบจ่ายเงินเข้าประกันสังคมเนี่ยสมมุตินะ104แต่ได้รับบำนาญ 1,800 แต่บางคนสมทบแค่ 70,000 แต่ได้บำนาญ 4,000 อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในระบบเก่ามันเกิดขึ้นได้เพราะว่าบางคนเนี่ยตั้งใจสมทบน้อยๆๆๆมาตลอด5ปีสุดท้ายมาสมทบเต็มเพดาน
2: บวกเต็มที่เลย
3: เข้าประกันสังคมเนี่ยใช่แค่6-7 หมื่นแต่ได้บำนาญ 4,000 บางคนสมทบเต็มเพดานมา20ปีแต่5ปีสุดท้ายเงินเดือนเขาน้อยเขาได้น้อยกว่าคนที่จ่าย
2: ได้ไม่เต็มหน่วย
3: แต่ว่าสูตรแคร์จะไม่มีปัญหาตัวนี้ครับสูตรแคร์ตัดปัญหาตัวนี้หมดเลย เราได้ตามที่เราได้สมทบจริงเรามีการคิดแฮนดิแคปในอดีตเพิ่มเติมขึ้นมาม
2: ันไม่ได้หมายความว่านอกจากไม่ได้หมายความว่าเราเพิ่มเงินให้มากขึ้นแล้วเนี่ยแต่ว่าเราปรับสูตรนี้เพื่อปรับให้มันได้ตามความเป็นจริงที่เหมาะสมแล้วไม่ได้หมายความว่าเราเอาเงินจากกองทุนประกันสังคมมาโปมากขึ้นไม่ใช่ใช่ไหมฮะ
3: ก็คือจริงๆแล้วเงินที่เราเอามาใช้เนี่ยผมต้องเรียนว่าก็คือเงินผู้ประกันตนนั่นเองเงินของผู้ประกันตนที่เขาสมทบมาซึ่งผมต้องเรียนว่าความเป็นธรรมของสูตรบำนาญเนี่ยผมคิดง่ายๆเนาะก็คือประมาณ5ปีเนี่ยคุณควรจะได้ถอนทุนคืนจากการที่คุณสมทบไปทั้งหมดเนาะถ้าคุณเกษียณตอนอายุ55คุณรับประมาณไปเดือนละ 4,000 เนี่ยนะครับ5ปีมันควรจะเท่าทุนอันนี้คือความเป็นธรรมการเทียบแบบนี้เนาะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสูตรเก่าเนี่ยบางคนต้องใช้เวลา12ปีถึงจะคืนทุนเพราะสูตรมันคิดมาแบบประหลาดนะครับหรือบางคนแบบ3ปีคืนทุนนะครับตอนนี้ภาพมันจะใกล้เคียงกันคือประมาณ 4-5 ปีคืนทุนถามว่าเป็นเงินของใครก็คือเงินที่เราสมทบไปนั่นเองนะครับเงินที่เราสมทบไปนั่นเองกลายมาเป็นส่วนที่กลับเข้าสู่การเป็นเงินบำนาญของเราถามว่าประกันสังคมใช้เงินเพิ่มขึ้นไหมใช้เพิ่มขึ้นแต่ก็คือเงินที่เขาสมทบไปนะครับเงินไม่ว่าจะสมทบในฐานะมาตรา33มาตรา39ก็คือเป็นเงินที่เราสมทบเข้าไปเองนั่นเองครับ
2: คือถ้าใครอยากทำความคือเอางี้มันมีอยู่2ขั้นตอนนะผมฟังแบบนี้นะคือโปรเซสหลังบ้านน่ะที่มันเป็นที่มาที่ไปของเรื่องนี้มันคือแบบนี้แล้วก็กระบวนการในการปรับเรื่องของเงินมันคืออีกเรื่องนึงส่วนอีกเรื่องนึงคือผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นท้ายที่สุดแล้วของเรื่องนี้มันเป็นผลดีต่อทุกคนเพื่อให้ลดการเหลื่อมล้ำกันแล้วก็ให้มันอยู่ในความเหมาะสมมันถึงมีสูตรนี้ขึ้นมาอย่างนั้นถูกไหมฮะ
3: ใช่ครับแล้วผมอยากชวนจินตนาการถึงสภาพตลาดแรงงานในปัจจุบันเนี่ยที่เราจะเผชิญกับความไม่แน่นอนในการจ้างงานมากเพราะฉะนั้นรายได้ของคนเนี่ยจะกระโดดไปกระโดดมาไม่ว่าจะกระโดดระหว่างเซกเตอร์เนาะเซกเตอร์อุตสาหกรรมเซกเตอร์บริการหรือแม้กระทั่งกระโดดไประหว่างมาตรา33 39กับมา33 39ตัวนี้ก็จะไม่มีปัญหาในภาพตัวนี้คุณส่งจำนวนเดือนที่คุณส่งมากขึ้นจะทำให้คุณได้รับบำนาญเพิ่มขึ้นเสมอไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนเท่าไหร่นะครับแต่จะไม่มีเลยการส่งมากขึ้นแล้วทำให้บำนาญคุณน้อยลงซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่มันแย่มากๆในสูตรเก่านะครับบางคนเป็นซึมเศร้าบางคนโกรธตัวเองมากเลยว่าฉันส่งเดือนละ432บาทมาตรา39
2: ครับ
3: 5ปีหมดไปประมาณ20,000-30,000 บาทแต่ฉันส่งเพื่อให้ฉันได้บำนาญน้อยลงถ้าฉันไม่ส่งฉันได้บำนาญ 4,000 แต่ว่าพอฉันส่งแล้วฉันเหลือบำนาญเพียงแค่พันกว่าบาทอันนี้คือความเศร้าที่เกิดขึ้นครับมันมีคำพิพากษาเป็นศาลฎีกาออกมาแล้วนะครับว่าการใช้สูตรเก่าแบบนี้มันผิดการที่สำนักงานประกันสังคมวางเงื่อนไขให้คนสมทบมากแต่ได้น้อยลงอันนี้มันผิดถึงขั้นเป็นคำพิพากษาศาลฎีกามาแล้วแต่มันผูกพันเฉพาะบุคคลเราจะให้ประชาชนไปนั่งไล่ฟ้องทีละคนไม่ได้ก็เลยเป็นที่มาส่วนหนึ่งของการแก้ไขเรื่อง

0: สูตรแคทตัวนี้ด้วยนะครับ
1: คือมันคือผมก็จะเรียนถามย้อนกลับไปว่าแล้วมันเป็นปัญหาอย่างนี้มาได้ยังไงจนมีคดีความจนโอ้โหผมเพิ่งทราบว่าถึงขนาดมีคนซึมเศร้าขนาดนั้นแล้วก็ทุกข์ใจขนาดนี้คือสถานการณ์ของการทำงานหรือว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงไปจนเรามีความรู้สึกว่าตอนแรกเราเข้าใจว่าคนควรจะได้เงินมากขึ้นเมื่ออายุงานมากขึ้นสถานการณ์มันเปลี่ยนไปมันเลยทำให้เกิดเรื่องนี้ใช่ไหมครับเหตุของเรื่องมันคือแบบนี้ใช่ไหม
0: ก็ที่จริงแล้วเนี่ยผมคิดว่าโดยสถานการณ์ของโครงสร้างค่าจ้างไทยเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าเป็นว่าช่วงท้ายได้เงินเยอะมาตั้งนานแล้วเรานึกถึงภาพแม้กระทั่งในสังคมอุตสาหกรรมแบบเดิมก็คุณอายุ50คุณก็โดนเลย์ออฟคุณก็มาเปิดร้านคาแคร์ของคุณเองคุณก
1: ็
0: หรือไม่ก็มาทำงานร้านอาหารกับเพื่อนหรือว่าอะไรต่างๆคือโครงสร้างเป็นแบบนี้มานานแล้วแต่ว่าการออกแบบสูตรเนี่ยคือก็ต้องเรียนว่าตอนนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนว่าราชการไทยเนี่ยก็ไม่มีจินตนาการว่าตลาดแรงงานจะหน้าตาเป็นยังไงในปี2542คนที่
1: ทำงานเขาเอาตัวเขาเป็นตัวตั้งต้นมั้งข้าราชการทำงานมันก็ไม่มีตกงานเงินเดือนก็จะปรับขึ้นตามสถานการณ์อย่างนั้นหรือเปล่า
0: ใช่ครับไปตั้งต้นแบบนั้นมันก็เลยเป็นปัญหาแต่ผมก็ย้ำนะว่าที่มันไม่ได้รับการแก้ไขเนี่ยก็เพราะว่าบอร์ดในช่วงปี57ถึงปี66ซึ่งเป็นช่วงที่ปัญหามันเริ่มแดงขึ้นมาเนี่ยมันเป็นบอร์ดที่มาจากการแต่งตั้งโดยคณะรัฐประหารใช้คำนี้เลยก็เลยทำให้ไม่มีแรงจูงใจจะไปแก้ไขอะไรต่างๆก็ถูกแต่งตั้งกันมาแต่ว่าพอช่วงปี67เนี่ยที่บอร์ดชุดใหม่มาจากการเลือกตั้งก็มีแรงจูงใจในเรื่องการจัดการปัญหา
1: เพื่อประชาชน
0: นะครับ
1: เอ๊ะในสากลละโลกเนี่ยที่เขาทำกันเนี่ยมันเป็นแบบนี้ไหมฮะหรือว่าเราใช้หลักเกณฑ์นี้เราปรับเปลี่ยนเราประยุกต์ใช้ตามที่ประเทศอื่นเขาทำไหมหรือยังไงฮะเรียนถามมีความรู้หน่อยสิครับ
0: อ๋อครับอันนี้ชัดเจนครับคือมันไม่ได้มาจากสุญญากาศแน่นอนก็เป็นสูตรที่ใช้ในเยอรมนีต้นแบบของประกันสังคมเนาะแล้วก็ในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียกลุ่มประเทศนอร์ดิกนะครับก็เป็นระบบแบบนี้ในกรณีของเยอรมันเนี่ยเขาจะมีการปรับมูลค่าอะไรที่ละเอียดมากกว่านี้ด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้ของเราเป็นเซตเริ่มต้นก่อนอย่างเช่นของเยอรมันในช่วงไหนที่เศรษฐกิจตกต่ำเขาก็จะมีการคำนวณโอทวีคูณให้หรือว่าช่วงไหนที่คุณลาข้อช่วงไหนที่คุณว่างงานปีไหนที่คุณแบบเกิดวิกฤตปัญหาในชีวิตเขาก็จะมีตัวทวีคูณเงินเดือนในอดีตให้แต่ว่าของเราเนี่ยปรับตัวทวีคูณเอาแค่ตามค่าเงินตามปีก่อนอันนี้คือเป็นส่วนที่เราต้องบอกว่าเราก็ไปพยายามก๊อปปี้ในส่วนของเยอรมันมานะครับ
1: อ๋อโอ้โหเขาละเอียดขนาดแบบดูเป็นคล้ายๆกับดูเป็นปีต่อปีดูเป็นแต่ละสถานการณ์อย่างนั้นเลยเหรอฮะโอ้โห
0: ใช่ครับในก็ดูเป็นรายบุคคลซึ่งผมก็ต้องบอกว่าจริงๆฐานข้อมูลของประกันสังคมเราก็พร้อมเนาะพร้อมในแง่ที่ว่าเราก็ทราบว่าปีนี้คนนี้ว่างงานเนาะปีนี้คนนี้ท้องปีนี้คนนี้มีลูกซึ่งผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยเราก็สามารถปรับให้มันมีความสมดุลได้ช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่คุณมีค่าใช้จ่ายเยอะในชีวิตเราก็ปรับตัวทวีคูณของตัวฐานเงินเดือนในอดีตเพิ่มเติมขึ้นมาให้ได้นะครับซึ่งอันเนี้ยผมว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะว่าสูตรแคร์เนี่ยมันมีความยืดหยุ่นสูงในการปรับนะครับในการปรับเปลี่ยนสูตรเก่าเนี่ยมันค่อนข้างแข็งทื่อและเราต้องคอยมาเป็นระยะเวลาถึง15ปี
1: ถ้ามองแบบนี้แล้วมีต้นแบบจากประเทศที่เขาพัฒนาแล้วสูงๆนะอย่างที่อาจารย์พูดถึงคือเยอรมนีก็ดีประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวียหรือนอร์ดิกเนี่ยคือโดยเฉพาะกลุ่มสแกนดิเนเวียเนี่ยเท่าที่ผมทราบนี่เขาโอ้โหสวัสดิการประกันสังคมโซเชียลเซคูริตี้อะไรนี่เขาดีมากๆเลยเราอนาคตเราจะไปถึงจุดนั้นได้ใช่ไหมฮะทั้งที่ประเทศเราอาจจะเขาเรียกว่าอะไรนะในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของค่าครองชีพมันไปเทียบกับเขาคงจะไกลเต็มที
0: ก็ผมต้องเรียนว่าประกันสังคม
1: ผมก็เลยเรียนถามแบบว่าเราไม่ได้เอาเขามาเปรียบเทียบกับเราเพื่อจะไปถึงจุดเขาที่เราไกลเกินตัวใช่ไหมมันเป็นไปได้ใช่ไหมผมเรียนถามตรง
0: อ๋อคือผมคิดว่าเรื่องสวัสดิการสำหรับประชาชนคงไม่มีคำว่าไม่มีคำว่าไกลเกินไปนะครับหมายความว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรได้รับอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเด็กเงินบำนาญเงินว่างงาน

0: มนุษย์ทุกคนผมว่าไม่ว่าอยู่ที่ไหนของโลกเนี่ยเราก็คู่ควรต่อการมีชีวิตที่ดีมันมีสแตนดาร์ดพื้นฐานที่แบบมนุษย์ทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติหรือว่าอยู่ในสภาพเศรษฐกิจแบบไหนควรจะได้รับซึ่งเราก็พิสูจน์ให้เห็นในประกันสังคมได้เหมือนกันว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยประเทศนี้มันมีทรัพยากรที่เพียงพอเนาะประกันสังคมก็มีทรัพยากรที่เพียงพอในการสร้างความเป็นธรรมเรื่องสูตรแท้เนี่ยผมคิดว่าก็เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการที่พิสูจน์ให้เห็นว่าเฮ้ยต้องมีทรัพยากรเพียงพอขอเพียงแค่มีการจัดการที่ดีความเป็นธรรมก็จะกำเนิดขึ้นครับ
1: โอ้โหฟังดูนี่แบบเป็นเขาเรียกว่าแสงสว่างของผู้ทำประกันตนเลยนะฮะถ้าฟังแบบนี้คือคุณควรจะได้รับความเป็นธรรมต่อสิ่งที่คุณต่อความเหมาะสมความคู่ควรที่จะได้เวลาเราคำนวณว่าการส่งเงินเข้าสู่กองทุนประกันสังคมหรือส่งตัวเองไม่ว่าจะเป็น33หรือจะเป็น39เนี่ยตัวเลขเนี่ยกี่ร้อยบาทเนี่ยมันมีวิธีคำนวณตามค่าครองชีพตาม GDP ตามเศรษฐกิจประเทศด้วยใช่ไหมครับ
0: อ๋อใช่ครับหมายถึงว่าถ้าคำนวณเป็นสูตรบำนาญสูตรแคร์เนี่ยมันก็จะมีตัวที่เราเอามาเป็นตัวทวีคูณในแต่ละปีก็จะขึ้นอยู่กับค่าจ้างเฉลี่ยของในแต่ละปีนั้นนะครับนั่นหมายความว่าถ้าสมมติว่าคุณได้ 7,000 ในปี2542เนี่ยตอนนั้นค่าจ้างเฉลี่ยของทั้งระบบสมมตินะครับประมาณ 5-6,000 อันนี้ก็เทียบเหมือนสัดส่วนเป็นคะแนนออกมาว่าคุณได้คะแนนเท่านี้ได้ออกมา 1.3 คะแนน 1.3 คะแนนปี42ก็เทียบเท่ากับ 1.3 คะแนนที่เป็นเงินเดือน 17,500 บาทในปี6869อันนี้ก็เป็นตัวอย่างครับผมเป็นการเทียบ
1: ผมถามนอกเรื่องจากสูตรแคร์นิดนึงนะฮะที่อาจารย์ก็อยู่ในประกันสังคมแล้วก็เป็นกรรมการด้วยเพื่อเป็นอดีตกรรมการเนี่ยถ้าพูดถึงระบบประกันสังคมในบ้านเราในปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสมทบเงินเข้าไม่ว่าจะเป็นการปรับสูตรแคร์เพื่อให้เหมาะสมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลผู้ประกันตนที่เข้าสู่ระบบนี้แล้วมีเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลนู่นนี่นั่นเนี่ยในบ้านเราตอนนี้เชื่อว่าสถานการณ์มันเหมาะสมแล้วหรือไม่มีอะไรที่เป็นความท้าทายต้องปรับปรุงเพิ่มเติมในอนาคตจากนี้ไปนอกจากเรื่องของการปรับสูตรชราภาพนี้ไหมครับ
0: ก็ผมคิดว่าเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นนโยบายของทีมประกันสังคมก้าวหน้าสำหรับการเลือกตั้งที่จะถึงในวันที่27กันยายนนี้นะครับก็คือเราคิดว่า1สวัสดิการเนี่ยต้องมีการขยายสู่กลุ่มคนในครอบครัวมากขึ้นแล้วก็ตัวสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการว่างงานเนี่ยตัวนี้ต้องมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเพราะว่าปัจจุบันสวัสดิการการว่างงานเนี่ยก็คือยังมองแบบทรดิชันแบบดั้งเดิมคือคุณจะใช้ได้เมื่อคุณออกจากงานเนาะนะครับก็คือจะลาออกหรือว่าโดนเลิกจ้างแต่ว่าในสภาพการทำงานปัจจุบันเนี่ยมันสามารถมีช่วงแก๊ปมันท์มีช่วงที่คนสามารถออกไปรีสกิลไปพัฒนาตัวเองแล้วก็สามารถที่จะกลับมาทำงานอยู่ในเซกเตอร์เดิมหรือว่าในตำแหน่งที่สูงขึ้นเนี่ยเราก็ผมคิดว่าเนี่ยนโยบายสำคัญด้านหนึ่งก็คือการพยายามนำตัวเงินกองว่างงานเนี่ยให้ผู้ประกันตนเนี่ยสามารถใช้ในการพัฒนาทักษะตัวเองหรือแม้กระทั่งมีเวลาว่างในช่วงเปลี่ยนผ่านเพราะว่าช่วงนี้ก็ด้านหนึ่งก็คือคนต้องมีการรีสกิลที่ในอัตราที่สูงมากนะครับปรับทักษะตัวเองและในอีกด้านหนึ่งเนี่ยเราก็เผชิญกับภาวะความกดดันโรคซึมเศร้าอะไรต่างๆการที่เราจะมีช่วงเวลาว่างสักประมาณ2อาทิตย์หรือเดือนนึงโดยที่ประกันสังคมมีส่วนนี้เข้ามาสนับสนุนเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นรอยต่อที่สำคัญให้คนสามารถประคองชีวิตในตลาดแรงงานที่มันมีความผันผวนมากๆได้ครับ
1: เอ้ยผมเห็นมีอยู่เรื่องนึงที่อาจารย์มีการเปิดเวทีรับฟังไว้ก่อนหน้านั้นคือเรื่อง recreational welfare การปฏิรูปการสื่อสารของสำนักงานประกันสังคมเนี่ยมันคือเรื่องนี้มันคือเรื่องอะไรผมคิดว่าน่าสนใจเหมือนกันนะอาจารย์ในฐานะที่ผมเป็นสื่อเหมือนกันนะครับ
0: ครับก็ recreational welfare ก็คือเป็นผมใช้คำง่ายๆนะครับก็เหมือนกับเป็นสวัสดิการเพื่อการพักผ่อนสวัสดิการเพื่อพักผ่อนหย่อนใจสวัสดิการเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจและร่างกายของตัวเองซึ่งเดิมทีเนี่ย ประกันสังคมก็ผมก็ต้องเรียนว่าก็คิดแบบดั้งเดิมว่าก็เจ็บป่วยไปโรงพยาบาลแต่ว่าถ
1: ้
0: าเราย้อนเทียบไปดูในหลายประเทศที่มีระบบประกันสังคมไม่ว่าจะเยอรมันหรือว่าสวีเดนเนี่ยสิ่งที่เขาพยายามสร้างออกมาเนี่ยก็คือเป็นภาพว่าถ้าคนเนี่ยได้ไปดูหนังถ้าคนได้ไปเที่ยวถ้าคนได้ไปพักผ่อนมันก็ถือว่าเป็นสวัสดิการหนึ่งที่ทำให้ฟื้นฟูร่างกายและจิตใจของเขาซึ่งมันมีความหลากหลายมากกว่าการที่คุณต้องไปเจอหมอไปรับยาต้านเศร้านะครับแต่ว่ามันสามารถมีคูปองให้คนสามารถไปชมภาพยนตร์ได้มีวอชเชอร์ที่สมมติว่าวินิจฉัยว่าคุณเป็นภูมิแพ้แล้วหมอบอกว่าให้คุณไปเที่ยวพักผ่อนนะครับหรือว่าให้คุณซื้อฟูกที่นอนใหม่ไปจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อในต่างประเทศเนี่ยเขาซัพพอร์ตกันถึงขั้นนี้เลยว่าให้ตั๋วรถไฟหรือไม่ก็ตั๋วเครื่องบินตั๋วที่พักไปเที่ยวไปพักผ่อนเพื่อให้กลับมาได้นะครับผมคิดว่าตัวนี้เป็นส่วนที่เราจะมุ่งเน้นพัฒนาเราต้องพยายามมองให้ออกว่าสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้ประกันตนเนี่ยมันมีมากกว่าเพียงแค่การไปโรงพยาบาลรับยาตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะพยายามออกแบบครับ
1: โอ้โหมันเป็นไปได้ใช่ไหมครับที่จะไปไกลถึงจุดนั้นนะครับมันเป็นไปได้ใช่ไหม
0: ครับผมว่าเป็นไปได้คือก่อนหน้านี้ผมเทียบกับในของสปสช.เนาะสปสช.เนี่ยสามารถรับยาใกล้บ้านได้สามารถเข้าคลินิกนวดกายภาพได้อันนี้คือตัวอย่างของการที่มันมีการรักษานอกโรงพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมว่าถ้าเชื่อมกันได้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลพยายามส่งเสริมอุตสาหกรรมการบันเทิงเนาะในฝ่ายของผู้ผลิตอะไรต่างๆแต่ว่าปัญหาของไทยคือมีคนทำหนังแต่ไม่มีคนดูหนังเพราะว่าคนทำงานหนักคนยุ่งคนไม่มีเงินคือถ้าตรงนี้มามิกซ์กันได้เนี่ยผมคิดว่ามันก็จะดีคือเป็นสวัสดิการให้คนได้ไปพักผ่อนหย่อนใจท่องเที่ยวดูหนังนะครับฟื้นฟูร่างกายจิตใจขณะเดียวกันก็สนับสนุนซัพพลายเชนของผู้ผลิตด้านอุตสาหกรรมการบันเทิงด้วยครับอันนี้เป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาคู่กันได
1: ้ผมฟังดูนี่เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าคือเงินที่เราสมทบเข้าไปแทนที่เอามารักษาเจ็บป่วยแล้วเข้าโรงพยาบาลเท่านั้นเนี่ยมันสามารถยกระดับขึ้นไปสู่เรื่องของการดูแลจิตใจเยียวยาจิตใจได้มากกว่าแค่ไปฉีดยาไปให้ยาเนาะถ้าฟังแบบนี้อย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับแล้วก็ใช้เงินน้อยกว่าเยอะมากเลยนะครับใช้เงินน้อยกว่าเยอะมากเรานึกถึงว่าต้นทุนของการที่เราไปหาหมอครั้งนึงในโรงพยาบาลเนี่ยประมาณพันกว่าบาทนะครับที่ประกันสังคมจ่ายแต่ว่าถ้าเราออกมาเป็นตั๋วหนังวอชเชอร์หรืออะไรต่างๆเนี่ยจะใช้แค่กับ100บาทนะครับใช้แค่กับ100แล้วก็สามารถส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตอะไรต่างๆได้เยอะมากเลย
1: ไอ้ผมถามแบบเป็นความรู้นิดหนึ่งสิว่ามันสามารถจะปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการให้บริการสำหรับคนที่เข้าโรงพยาบาลหรือดูแลรักษาพยาบาลโดยใช้สิทธิประกันสังคมกว่านี้ได้ไหมมีคนชอบเปรียบเทียบคือผมเคยใช้แต่ผมก็มีความรู้สึกถ้าผมมีเงินนะผมไม่ใช้เงินผมไม่ใช้ประกันสังคมก็ได้มั้งถ้าผมจะหาหมอมีความรู้สึกมันเหลื่อมล้ำกันมากเกินไปสถานการณ์นี้ในบ้านเรามันยังเป็นอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์
0: ก็
1: จ่ายเงินเองเลี้ยวซ้ายประกันสังคมเลี้ยวขวาได้ยาคุณภาพที่ต่ำกว่าราคาที่ควรจะที่มันควรจะเป็นบ้านเรายังเป็นอยู่ใช่ไหมจ๊ะ
0: ยังเป็นอยู่ครับก็ด้านหนึ่งเนี่ยประกันสังคมก็ถ้าเทียบกับสปสช.ที่ก็เป็นหน่วยงานรัฐด้วยกันเป็นหลักเนาะนะครับแต่ว่าประกันสังคมเนี่ยมันคือกลไกการบริหารสัญญาซึ่งครึ่งนึงก็คือโรงพยาบาลเอกชนนะครับก็คือประกันสังคมก็จะไม่ได้มีอำนาจไปบังคับบัญชาเหมือนกับสปสช.หรือว่ากระทรวงสาธารณสุขในการเรื่อง QC คุณภาพและการบริการเพราะฉะนั้นปัญหาตัวนี้ที่เราเกิดขึ้นก็คือเราเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเราพยายามที่จะปรับให้การบริหารสัญญามันมีความชัดเจนเช่นคุณต้องไม่เลือกปฏิบัตินะคุณต้องมีไอ้คุณภาพของยาต้องเป็นแบบนี้และขนาดเดียวกันก็ตัวเรื่องของการเก็บค่ารักษาพยาบาลส่วนต่างก็มีส่วนที่เป็นข้อห้ามในส่วนนี้ นะครับก็ในระยะยาวเนี่ยผมคิดว่ามันมีส่วนที่มันซ้อนกันระหว่างบัตรทองกับประกันสังคม
1: ผม
0: คิดว่าเราสามารถทำได้ก็คือส่วนไหนที่บัตรทองดีกว่าเนี่ยก็ให้มาครอบคลุมในส่วนของผู้ประกันตนนะครับเพื่อที่ว่าส่วนที่ประกันสังคมสามารถเซฟส่วนนี้ไปได้ก็จะได้เอาไปพัฒนาค่าชดเชยส่วนอื่นมากขึ้นมากขึ้นนะครับ
1: มันจะได้ไม่ทับซ้อนกันนะผมว่า
0: ใช่ครับอันนี้มันทับซ้อนกันอยู่ในตัววงเงินที่สูงทีเดียวนะครับปีหนึ่งน่าจะเป็นหลักหมื่นล้านที่ซ้อนกันอยู
1: ่โอ้โหอันนั้นคงเป็นความท้าทายในอนาคตที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ่ะกลับมาท้ายที่สุดแล้วเรื่องประกันสังคมส่วนแคร์มันก็ออกมาแล้วแล้วก็คนที่ควรจะได้รับความดูแลอย่างเหมาะสม 5-6 แสนคนอย่างที่บอกก็คงจะมีความพึงพอใจและสบายใจมากขึ้นช่วงท้ายมีอะไรจะฝากถึงเรื่องราวหรือว่ากฎกติกาที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแบบนี้ในแง่ของเห็นว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมใช่ไหมจ๊ะ
0: ใช่ครับก็สูตรแคร์เนี่ยก็เป็นดอกผลของการที่ประกันสังคมมีการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ซึ่งเดือนกันยายนนี้จะมีการเลือกตั้งครั้งที่2ในประวัติศาสตร์นะครับแต่ว่าการเลือกตั้งประกันสังคมเนี่ยไม่เหมือนกับการเลือกตั้งอื่นคือต้องมีการลงทะเบียนก่อนนะครับใครที่เป็นผู้ประกันตนมีแอปพลิเคชันประกันสังคมเนาะสามารถที่จะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมได้เลยนะครับต้องลงทะเบียนก่อนลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเลือกว่าเราจะใช้สิทธิ์ที่อำเภอไหนจังหวัดไหนแล้วก็ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งในวันที่27กันยายนนะครับอันนี้เป็น2ปีมี1ครั้งนะครับ2ปีมี1ครั้งเป็นการเลือกตั้งที่ใหญ่อันดับ2ของประเทศนี้นะครับคนมีสิทธิ์กว่า10ล้านคนครับผม
1: ครับผมก็ไปลงต้องลงทะเบียนก่อนภายในวันไหนไหมครับอาจารย์เห็นว่าวัน
0: ภายในวันที่20นี้นะครับภายในวันที่20นี้รัฐบาลขยายให้ครับผม
1: โอเคจากเดิมเห็นว่าวันที่15ใช่ไหมครับเป็นภายในวันที่20นะครับไปลงทะเบียนก่อนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง
0: ใช่ครับแต่ว่าทำแป๊บเดียวคือใครฟังอยู่เอาแอปพลิเคชันประกันสังคมมาหรือไม่ก็ไปโหลดแอปผมใช้เวลาไม่เกิน2นาทีนะครับคลิกเหมือนคลิกตอนคนละครึ่งพลัสนะครับไม่กี่คลิกนะ
1: ครับสะดวกง่ายแล้วก็นี่คือสิทธิ์ของคุณที่เขาจะเข้าไปดูแลนะครับสิทธิประโยชน์ต่างๆให้มีความเหมาะสมมีความท้าทายอีกหลายเรื่องมากที่จะเป็นต้องมีการปรับปรุงพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะครับวันนี้นะครับรบกวนเวลาอาจารย์ประมาณเท่านี้ก่อนนะครับอาจารย์ขอบคุณมากที่ให้ความรู้และก็คำแนะนำนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะไม่ได้ติดตามแต่มันคือสิทธิ์ของคุณนะคุณจ่ายเงินทุกเดือนเนี่ยมันคือสิทธิประโยชน์ของคุณเลยนะครับกับรองศาสตราจารย์ดร.สัทธารามธรรมบุตรดีครับอดีตกรรมการประกันสังคมสัดส่วนผู้ประกันตนนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกความรู้ใหม่ด้วยนะบางทีเราอาจจะไม่ทราบนะครับมันต้องมีเรื่องราวที่ต้องอัปเดตกันนิดนึงนะครับว่ามันควรจะมีความเหมาะสมอย่างไรแล้วผมชื่นชมว่าเป็นการนำทฤษฎีและการปฏิบัติจากประเทศที่เขาพัฒนาแล้วก็ประเทศที่มีความเหมาะสมมีต้นแบบที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นจากเยอรมนีจากสแกนดิเนเวียหรือประเทศนอร์ดิกคือประเทศเหล่านี้เขาสวัสดิการเขาดีมากต้องใช้คำนี้นะครับรัฐเองดูแลดีแต่ว่าการที่รัฐจะดูแลดีได้เนี่ยเขาก็ต้องเปลี่ยนผ่านหลายยุคหลายสมัยก็มีความท้าทายที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่พอสมควรเหมือนกันบ้านเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจอ่ะก่อนปิดเบรกนะครับใครกำลังผ่อนบ้านอยู่ฟังทางนี้นะครับย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินครับดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ไวกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านนะครับจากสถาบันการเงินนะครับใครที่นะครับจะรีไฟแนนซ์เพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงและผ่อนบ้านหมดไวขึ้นแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินดอกเบี้ยครึ่งคงที่นะครับปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีครับพิเศษออมสินสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 200,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับสำหรับผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์บ้านสามารถยื่นกู้ได้ถึงวันที่15กรกฎาคมนี้นะฮะเท่านั้นนะครับผ่านแอปพลิเคชันง่ายๆคือ MyMo หรือเว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
1: กับเข้าสู่ช่วงที่2ของ CEO Vision Plus นะครับผมมาอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจนะครับสำหรับใครที่อยากหาความรู้เรื่องการซื้อขายสินค้าออนไลน์ครับมาอีกแล้วปี3แล้วครับ AI for Life ปี3ครับตอนปีนี้ใช้ชื่อตอนว่า AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังครับอายุเยอะแล้วอยากขายออนไลน์ให้ AI เป็นเลขาหาเงินแทนคุณครับเป็นแฟนรายการถามกันมาเยอะครับว่าอายุเยอะแล้วแต่อยากขายของออนไลน์จะเริ่มยังไงกลัวทำไม่เป็นลบความกังวล นั้นทิ้งไปได้เลยครับไม่ว่าคุณจะวัยเก่าแค่ไหนขอแค่มีสินค้าและใจที่พร้อมลุยคุณก็ปั้นแบรนด์ให้ปังได้แน่นอนครับ Thinking Radio ขอเชิญวัยรุ่นรุ่นใหญ่นะฮะมาร่วมอัพสกิลในกิจกรรมสุดพิเศษ AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังสิ่งที่พี่ๆจะได้เรียนรู้ครับทำง่ายๆด้วยมือถือหรือ iPad เครื่องเดียว AI เลขาส่วนตัวช่วยคุณคิดคำคมเขียนแคปชั่นโดนๆโพสต์ปุ๊บขายปังปั๊บเนรมิตรูปสวยสอนเทคนิคถ่ายภาพและออกแบบรูปสินค้าให้สวยสะดุดตาน่าซื้อทำง่ายแค่ปลายนิ้วลบคำว่าทำไม่เป็นออกไปได้เลยครับเรียนแบบจับมือทำไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนำทีมโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุพร้อมทีมงานชุดใหญ่คอยดูแลใกล้ชิดงงตรงไหนถามได้ทันทีครับงานนี้จัดขึ้นนะครับวันเสาร์ที่2สิงหาคมนะครับเต็มวันเลยนะครับที่โรงแรมดิเอมเมอรัลรัชดาค่าลงทะเบียนเพียง 4,500 บาทต่อท่านคุ้มค่าเรียนจบพร้อมเปิดร้านได้เลยครับเรียนจบปุ๊บโพสต์ขายของได้ทุนคืนทันทีนะฮะต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยนะด่วนนะครับรับจำนวนจำกัดเพียง50ที่นั่งเท่านั้นเต็มแล้วเต็มเลยนะครับเท่าที่ทราบคือ50ที่นั่งนี่มันจะได้เรียกว่าใกล้ชิดกันเวลาสอนเวลาทำเวลาปฏิบัตินะครับมันจะได้ดูแลกันได้อย่างใกล้ชิดก็รับแค่50ที่นั่งนะครับใครสนใจสมัครก็แอดไลน์ได้เลยครับที่ @ thinking radio นะครับอย่าลืมนะครับมีแอดไซด์ด้วยนะครับ @ thinking radio นะครับมาเปลี่ยน AI ให้เป็นเครื่องมือหาเงินแล้วสนุกไปด้วยกันนะครับผมใครสนใจก็ลงทะเบียนได้เร็วๆนี้นะครับผม ผมเห็นเมื่อวานนี้มีรายการของพี่หนุ่มกัญชัยเนาะเราก็พูดได้ว่ารายการเขาดังอยู่ละโหนกระแสเขาก็ออกเชิญน้องเนเน่กับคุณพ่อมาออกรายการเออผมชื่นชมนะมีเวลาก็เลยขออนุญาตชื่นชมอีกรอบหนึ่งได้คุยกับพี่เจนะครับคุณเจษฎาพรหมจารย์เมื่อวันเสาร์ก็เรื่องน้องเนเน่เรื่องความสามารถของเด็กไทยวัยแค่16ปีเนาะแล้วก็สามารถจะสร้างชื่อเสียงระดับโลกแล้วตอนนี้คืออยากให้ภาครัฐทุกภาคส่วนเมื่อวานนี้ก็มีการเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนำโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวก็พาไปพบแล้วก็เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องที่จะต้องซัพพอร์ตในการที่จะเข้ารอบลึกๆต่อไปการเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาอีกครั้งในการที่จะไปแข่งขันในรอบต่อไปเนี่ยก็เห็นว่าทางภาครัฐเองก็จะดูแลทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายค่าตั๋วเครื่องบินค่าที่พักค่าใช้จ่ายอะไรที่เกี่ยวข้องก็จะซัพพอร์ตเต็มที่เพราะถือว่าเป็นเหมือนกับการสร้างชื่อเสียงเป็นแบรนด์อิมเมจของประเทศไทยคืออีกนิดเดียวผมว่าดีละที่ทำเนี่ยที่ทำตอนนี้ดีละอบอุ้มน้องดูแลครอบครัวน้องแล้วก็พยายามผลักดันให้กลายเป็นเหมือนกับชื่อเสียงประเทศไทยจะได้กระจายกระจายไปผมไม่อยากใช้คำว่าซอฟต์พาวเวอร์พร่ำเพรื่อแต่ว่าโอเคถ้าคิดว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็ไม่มีปัญหาแต่ซอฟต์พาวเวอร์มันควรจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้ปรุงแต่งหรือว่าเซตอัพขึ้นมาซึ่งอันนี้ถือว่าเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของความสามารถน้องแล้วก็คุณพ่อแล้วก็ครอบครัวผลักดันอีกนิดเดียวคือตอนที่เราควรจะมีสเกลเซอร์ไหมถ้าไปคิดเป็นทีมฟุตบอลนะทีมฟุตบอลเนี่ยเขาจะมีสเกลเซอร์สเกลเซอร์คือคนที่ไปควานหาคนเก่งคนมีความสามารถตั้งแต่เป็นเยาวชนตั้งแต่อายุยังน้อยผมเห็นรายการในบ้านเราหลายๆรายการนะครับมีการนำเด็กหรือนำเยาวชนหรือเชิญเยาวชนหรือเด็กอาจจะมาสมัครเองมาแสดงออกในความสามารถแต่ละเรื่องแต่ละด้านซึ่งบางทีโอ้โหผมดูรายการนี้ว้าวมากว้าวมากมีความสามารถมากผมขออนุญาตเอ่ยชื่อรายการซุปเปอร์เทนของทางพี่ซุปเนี่ยทำมาเป็น10ปีแล้วคือเด็กเหล่านี้ถ้าเกิดเราไม่จำเป็นต้องไปหาควานหาที่ไหนเขามีควานหามาแสดงความสามารถให้ถ้าภาครัฐเห็นภาครัฐน่าจะเข้าไปอบอุ้มดูแลตั้งแต่ยังเป็นเยาวชนเด็กๆเลยเนี่ยผมว่ามันจะผลักดันไปได้ไกลกว่านี้แล้วจะเก่งกว่านี้จะดีกว่านี้ผมจะชื่นชมและจะนำมาออกสื่อด้วยจะยินดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คิดสิ่งที่อยากจะให้สนับสนุนเพิ่มเติมคือสนับสนุนย้อนกลับไปตั้งแต่น้องยังเป็นเยาวชนอยู่ด้วยประมาณสัก7-8ขวบหรือว่า9ขวบซึ่งเด็กไทยตอนนี้เก่งมากเราเห็นตามเวทีหลายเวทีเพื่อที่จะบ่มเพาะถ้าเป็นนักฟุตบอลก็คือบ่มเพาะแต่ยังเป็นทีมเยาวชนแล้วพอปั้นเขาระดังระดับสากลระดับโลกเนี่ยเขาจะได้แข็งแกร่งเขาจะได้เป็นทีมชาติที่มีความรู้มีความสามารถแล้วสามารถนำพาชื่อเสียงของประเทศไทยกระจายไปไกลได้ในทุกๆวงการไม่ใช่เฉพาะดนตรีที่น้องเก่งนะครับก็ฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยก็แล้วกันแต่ก็ชื่นชมก็ขอให้น้องประสบความสำเร็จใครที่สามารถโหวตนะให้คะแนนน้องได้ก็ทำได้ก็ทำเลยสำหรับคนไทยที่อยู่ที่ LA ที่สหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับผมอ่ะก็หมดเวลาครับ CEO Vision Plus พรุ่งนี้พบกับคุณวิชัยวรธานีวงศ์นะครับเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
9: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
10: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
11: อธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมาก

0: 92.5 FM The Gate Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
2: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชครับเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้มีข่าวที่

0: ใหม่ๆขึ้นมาอาจจะไม่มากนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นความคืบหน้าอย่างกรณีเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นวันนี้ก็อาจจะเป็นฉากที่สื่อหลายๆแห่งก็เป็นภาพควบคุมตัวมีการปิดหน้าปิดตามีการเดินผ่านนายกรัฐมนตรีใส่หน้ากงใส่หน้ากากอะไรก็ว่ากันไปครับคุณพิชิตคุณอัศวินผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับฝากขังศาลอาญานายกรัฐมนตรีก็กำชับนะครับส่วนท่านปลัดก็ต่อเนื่องกรณีที่สอบได้นะครับมติของกสทก็สั่งพ้นท้องถิ่นนะครับก็ต้องไล่เลียงกันออกมาว่าตกลงแล้วกระบวนการทั้งหลายนั้นจะแก้ไขจะถอดสมการที่มันค้างกันอยู่ยังไงเพราะว่ามันก็จะมีทั้งคนที่คิดว่าได้จริงคิดว่าหลอกลวงนะครับก็มีความเห็นนะครับส่งชื่อให้คณะกรรมการกลางพิจารณาเพิกถอนการบรรจุนะครับขณะเดียวกันครับก็มีข่าวเรื่องผู้ช่วยผู้แทนนะครับทีนี้มันก็มีข่าวที่มันกระจายออกไปแล้วอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างแต่ว่าที่ยืนยันก็คือว่ายกเลิกระเบียบการขึ้นเงินเดือนมันไม่ได้หมายถึงการยกเลิกผู้ช่วยส.ส.ส.ว.อันนั้นยังคงมีอยู่นะครับทีนี้เรื่องของการสอบท้องถิ่นถ้าถอยไปก็ยังจะมีการจับกุมด็อกเตอร์วินนะครับวันนี้เขาไปเร่งตรวจสอบการขยายผลที่ออฟฟิศไม่เจอข้อมูลสำคัญครับเพราะว่าไฟล์ถูกลบไปหมดแล้วเรื่องนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะบุคคลคนนี้เคยเป็นทำงานคณะทำงานคณะที่ปรึกษาของทางรัฐมนตรีผมใช้คำว่าหลายคนในรัฐบาลนี้ก็แล้วกันอย่างน้อย 2-3 คนที่มีชื่อกันอยู่เมื่อวานก็เป็นข่าวไปแล้วอ่ะคุณพัฒนาพร้อมพันธ์พร้อมพัฒน์นี่ก็บอกมาแล้วว่าอยู่ในรายชื่อแต่ก็ไม่ได้รู้จักมักจีเคยเจอกันหนเดียวคนที่มาใกล้ชิดนักการเมืองหลายคนผมใช้คำอย่างนี้นะครับก็อยากจะมาติดสอยให้ตามหลายคนต้องเรียกว่าเป็นมือเป็นไม้เป็นมือทำงานแทนคนที่เป็นก็มีคนที่เป็นมืออาชีพแบบนี้บ่อยๆที่คอยรับงานรับหน้าแบบนี้เนี่ยแล้วก็ทำเป็นเนี่ยก็มีเยอะบางครั้งบางทีอาจจะใช้คำว่าขายโครงการก็ได้รู้ว่าจะหาอะไรกันตรงไหนยังไงก็เสนอตัวเข้าไปสู่นักการเมืองบ้างข้อต่อนักการเมืองบ้างแบบนี้มีอยู่เยอะนะครับขณะเดียวกันเรื่องของเครือข่ายพ่อทิพย์นอกจากประเด็นที่มีการจับได้เมื่อวานจนถึงวันนี้สสปิยรัตน์จงเทพสสโตโต้เนี่ยท่านบอกมีเป็นขบวนการนะครับตั้งแต่โรงพยาบาลร่วมมือจนถึงเจ้าหน้าที่เขตขอให้ทางคุณอนุทินท่านผู้ว่ามีการดำเนินการจัดการเมื่อวานก็มีการเปิดแย้มออกมาแล้ววันนี้ก็ตามต่อนะครับเพราะว่าถ้าโรงพยาบาลถ้าเขตยอมโดยที่ไม่มีการสอบสวนทวนความสุภาพสตรีชาวจีนมาคลอดในไทยแล้วก็ชี้หน้าจะเป็นคุณมนตรีจะเป็นผมหรือใครบอกเป็นพ่อผมรับสมอ้างเป็นพ่อโดยที่ไม่มีการตรวจสอบนี่ง่ายไปไหมขณะเดียวกันครับวันนี้ทางฝ่ายค้านก็ขยับทั้งในแง่ของประชาชนวันนี้เขาก็ไปพบสถานทูตจีนครับไปประสานเรื่องของสารปนเปื้อนในลำน้ำขณะเดียวกันประชาธิปัตย์คุณชัยชนะเดชเดโชวันนี้เปิดหลายเรื่องครับทั้งเรื่องของร้านผมใช้คำว่าผับก็แล้วกันผับนี่แหละที่จดเป็นร้านอาหารมีดนตรีได้มีหลายพื้นที่เป็นกลุ่มทุนจีนมีหลายที่ดัดแปลงอาคารไม่มีทางหนีไฟแล้วก็เมื่อวานจนมาถึงวันนี้เนี่ยผมเห็นทางทีมข่าวซีทรูเขาไปนั่งเช็คกันดูเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตที่เขาไปตรวจเนี่ยเขาไปตรวจจริงอ่ะตรวจเมษาแล้วเขาก็ยอมรับด้วยว่าตรวจก่อนไปก็บอกก่อนอ้าวแล้วนักข่าวเขาก็ถามว่าแล้วไม่มีการตรวจแบบสุ่มเหรออาจจะมีสิ่งแวดล้อมมีสำนักสิ่งแวดล้อมอะไรก็ว่ากันไปตกลง ยังไงแบบไหนแล้วที่สำคัญก็คือเมื่อวานก็มีนักข่าวออกมาโพสต์กันมีหลายสื่อก็ออกมาโพสต์กันนะก็นายกรัฐมนตรีท่านก็บริภาษเอ๊ะทำไมนักดนตรีถึงเล่นดนตรีได้เพียงเที่ยงคืนอ่ะหลายคนก็งงว่าท่านนายกไม่รู้แต่ผมเข้าใจว่าถ้าหากท่านนายกถามท่านรัฐมนตรีมหาดไทยน่าจะพอรู้เพราะมันเป็นกติกาที่อยู่ในขอบที่มีการกำหนดเรื่องโซนนิ่งเรื่องอะไรต่อมีอะไรแบบนี้อยู่แล้วส่วนถ้าจะเป็นปัญหาแล้วไปแก้กฎหมายตามหลังผมว่าก็ต้องดูกันไปว่าจะออกมาในทรงแบบนี้ด้วยหรือเปล่าวันนี้ผมอยู่คุณมนตรีจอมพันธ์กับคุณมนตรีครับ
1: สวัสดีครับคุณนายรักสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับนะกวาดสายตาดูข่าวแล้วเนี่ยค่อนข้างจะโอ้ละเอียดยิบแล้วก็ตัวละขออภัยนะฮะรายชื่อบุคคลสำคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะประธานกสทนะที่คุณวันชัยจันพรนะได้ออกจะบอกว่าเป็นการเปิดใจนะก็คงจะไม่ผิดเพราะแจกแจงค่อนข้างจะละเอียดยิบเลยทีเดียวนะผมนะพยายามอ่านแบบเร็วๆเนี่ยนะปริ้นเอกสารออกมาเกือบ3หน้ากระดาษ A4ประธานกสทยันบริสุทธิ์ใจส่ง 5,428 รายชื่อที่มีผลคะแนนผิดปกติให้ปปช.พิสูจน์ท้าตรวจกระดาษคำตอบตัวจริงแล้วก็ย้ำว่าการทำงานยึดตาม TOR นะยุ่งเกี่ยวกับคะแนนไม่ได้และไฮไลท์สำคัญน่าจะผมเห็นไม่ต่ำกว่า2พารากราฟนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คู่สัญญาต้องไปดำเนินการนะคู่สัญญาหมายถึงใครครับก็จะต้องเป็นสอถอนะและอีกฝ่ายหนึ่งก็คือมสวคือสถาบันการศึกษาที่ได้รับนะเลือกให้เป็นผู้จัดสอบในครั้งนี้เอาเป็นว่าการประชุมวันนี้ได้รับการจับตามองอย่างมากและนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะเดินทางไปประเทศจีนเข้าใจว่าเป็นวันพรุ่งนี้นะคุณอภิลักษ์รำก็นะมีการประชุมทั้งเกี่ยวกับเรื่องพลังงานเรื่องของการทุจริตและวงทุจริตสอบท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะไปแม้กระทั่งในส่วนที่เป็นส่วนของตำรวจที่คุณนภิรักษ์เรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่ว่าเดินสวนไม่เดินสวนไม่เห็นไหมผมสรุปสั้นๆนิดเดียวก่อนที่จะไปแตะในรายละเอียดอื่นเอาเป็นว่าที่ประชุมกสทนะครับกสทหรือคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีปลัดอันสิทธิ์สัมพันธรัฐเป็นประธานในวันนี้นะครับก็มีมตินะให้กกลางนะฮะคือถ้าเป็นชาวบ้านทั่วๆไปอาจจะงง
0: แต่เราในฐานะใช่ไหมเป็นฝ่ายบุคคลสูงสุดของหน่วยงานใช่ไหม
1: คือตอนแรกเราก็คิดว่ามีกสทแต่ก็มีการพูดถึงกันต่อเนื่องกันมาหลายวันแล้วนะก็มีอีกกอหนึ่งก็คือกอกลางนะกอกลางที่ว่าหมายถึงคณะกรรมการกลางข้าราชการกลางและพนักงานส่วนท้องถิ่นจะมีกออกอจกออบตกอทศอย่างหลังเนี่ยเทศบาลคุณเวลาก็เอาเป็นว่าวันนี้กสทตามที่ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานก็มีมติเสนอให้นะกกลางเพิกถอนการบรรจุข้าราชการท้องถิ่น3กลุ่มรวม 5,814 คนผมพาไปดูเร็วๆ
0: นะคุณมนตรีเรื่องนี้ถ้าเราง้างกันไปง้างกันมาก่อนอันนี้เขาเถียงกันว่าตกลงจะให้ถอนไม่ให้ถอนถอนอะไรกันยังไงเนี่ยอันนั้นมันตกลงคืองัดข้อกันจบแล้วใช่ไหมฮะว่ายังไง
1: ครับวันนี้ย้อนกลับมาที่จุดเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็มีดำรินะครับบอกไว้ว่าถ้าอย่างเนี้ยมันก็ต้องยกเลิกนะฮะแต่มติของกอกลางณเวลานั้นนะฮะกสทนะฮะขออภัยนะก็บอกว่าเพื่อปกป้องนะรักษาสิทธิ์ของผู้ที่บริสุทธิ์นะฮะอย่างที่เราคุยกันว่าโดยหลักแล้วเนี่ยต่อให้ปล่อยคนผิดไปร้อยคนอย่าไปจับคนไม่ผิดคนเดียวเข้าคุกนะเพราะนั้นก็ต้องรักษาสิทธิ์ของคนที่ได้รับ พิจารณาหรือสอบผ่านโดยสุจริตเอาไว้ก่อนก็ไม่มีการเพิกถอนเดินหน้าแต่ตอนหลังก็ชะลอนะคุณอภิรักษ์ครับและสุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะในรายที่จะบรรจุ1กรกฎาคมที่ผ่านมาการไปตรวจพบว่ามีนะครับการบรรจุไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้มาถึงจุดที่จะต้องเพิกถอนการบรรจุข้าราชการท้องถิ่น3กลุ่มรวม 5,814 คน3กลุ่มนี้ท่านปลัดอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะครับจำแนกออกเป็น3กลุ่มที่ว่าได้แก่กลุ่มแรกเนี่ยนะเป็นกลุ่มที่เข้าตรวจสอบแล้วคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนประมาณ3ไม่ต้องประมาณจำนวน 3,621 รายกลุ่มที่2เป็นผู้ที่มีคะแนนดีอยู่แล้วแต่คะแนนเพิ่มขึ้นอีกนะผิดปกติอันนี้มี 1,713 รายและกลุ่มที่3เป็นผู้ที่คะแนนต่างกันเพียง1คะแนนแต่เอกสารกระดาษคำตอบไม่ชัดเจนนะประมาณอีกแล้วนะก็480รายที่ประชุมเห็นควรส่งรายชื่อทั้ง 5,814 รายให้คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นวงเล็บกกลางซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมายเป็นผู้พิจารณาว่าจะดำเนินการเพิกถอนการบรรจุหรือไม่นะยังมีคำว่าหรือไม่นะโดยย้ำว่ากกลางเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องนี้คุณลักษณ์ลองคิดตามเร็วๆนะครับว่าปฏิกสทออกมาอย่างนี้และให้กกลางเป็นผู้พิจารณาดำเนินการเพราะเป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าจะเพิกถอนการบรรจุหรือไม่ก็ยังถือว่าเป็นมติแต่ก็เป็นอำนาจของกกลางทีนี้แหละต้องรอวัดใจกกลาง
0: เป็นมติที่ใช้เวลาพอใช้เวลาเสร็จปุ๊บก็ให้ไปให้ตัวกกลางแล้วกกลางก็ไปคิดกันอีกทีนึงอย่างนี้จะจบเมื่อไหร่คุณมนตรีถ้าเป็นซีรีส์นี่ก็ใช้เวลาเหมือนกันหรือว่านี่คือระเบียบมันต้องเดินตามอย่างนั้นเลยนี่ผมถามเหมือนชาวบ้านที่แบบเอ๊ะมันเหมือนก็ต้องโยนกันไปเป็นทอดได้แต่ละทอดที่โยนเนี่ยมันจะมีตกหล่นด้วยหรือเปล่าเพราะว่าโดยเฉพาะยอดใหญ่นี่เราก็เห็นแค่2เองมั้ง5แล้วก็มาผู้ต้องหาในที่เป็นผู้ถูกกล่าวหาวันนี้คือ2ยังมีอีกหลายคนยังออกเยอะแยะเลยไม่ใช่คุณมนตรีฮะ
1: มันยังมีอีกหลายขั้นตอนนักข่าวถามว่าการประชุมกกลางทั้ง3กกกลาง3กที่ผมเรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่กอบจกเทศบาลคือทศและกอบตในวันที่23กรกฎาคมนี้จะมีมติเพิกถอนเลยหรือไม่ปลัดอันสิทธิ์ท่านย้ำชัดๆขึ้นอยู่กับการพิจารณาของที่ประชุมหลังได้รับข้อมูลทั้งหมดขณะที่คำสั่งเพิกถอนในขั้นสุดท้ายจะต้องดำเนินการโดยนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้สอบแต่ละรายได้รับการบรรจุนะยังไม่จบแค่กกลางยังต้องไปต่อที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้สอบแต่ละรายได้รับการบรรจุนะฮะก็ผมคิดว่าจะจบแค่กกลางยังไปที่กกลางก็จะต้องไปเสนอไปที่นายกอบจนายกอบตนายกเทศบาลก็หลายขั้นตอนอยู่ครับคุณอภิรักษ์ครับ
0: ก็ไม่ต้องคิดมากนะเพราะขนาดเรื่องที่หลายคนก็เห็นข้อมูลกันชัดๆแล้วเนี่ยชุดที่26ยังมีชุดที่36ได้เลยคุณมนตรีเพราะอะไรแบบนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แต่คุณมนตรีครับเรื่องนี้เนี่ยฝ่ายบ้านเมืองเรามีหลายส่วนที่เข้ามาช่วยทำงานครับอย่างวันนี้นอกเหนือจากท่านปลัดให้สัมภาษณ์แล้วเนี่ยรีพอร์เตอร์ก็ลงท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับท่านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรเนี่ยก็พูดถึงความคืบหน้าเรื่องของการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินผู้ต้องหาณตอนนี้เนี่ยอันนี้เราตีคู่นะครับผู้ต้องหากับคนที่อยู่ในกระบวนการโกงไม่โกงซื้อจ่ายตังค์ไม่จ่ายตังค์เนี่ยนะครับท่านผู้บัญชาการแห่งชาติบอกว่ากระบวนการตอนนี้ปกติตอนนี้ต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินเส้นทางการติดต่อสื่อสารเพื่อ นำมาเป็นพยานหลักฐานทีนี้นักข่าวถามว่าโยงถึงนักการเมืองหรือตัวการใครบ้างเปิดเผยได้ไหมท่านบอกว่ายังเปิดเผยไม่ได้ก็อยู่ในสำนวนสอบสวนยังไม่เหมาะที่จะออกมาเปิดเผยในตอนนี้นักข่าวถามหนักใจไหมเพราะว่าก็เชื่อว่าผู้ต้องหาหลายรายใกล้ชิดกับนักการเมืองท่านกิตติรัตน์บอกว่าผมเนี่ยใกล้ชิดกับนายกรัฐมนตรีมากกว่า แล้วก็บอกว่าไม่รู้สึกหนักใจเพราะนายกกำชับให้ดำเนินการทุกอย่างตรงไปตรงมาเช่นเดียวกับทางปปท.ก็มีแนวทางที่สอดคล้องกันท่านกิตติรัตน์บอกว่า อันนี้นักข่าวไม่ได้ถามนําอ่ะก็บอกว่าผู้บริหารหลายฝ่ายเห็นตรงกันว่าการทุจริตเนี่ยเป็นเรื่องน่ารังเกียจเสียหายต่อประเทศตอนนี้เราแยกเป็น2ส่วน1ก็คือตรวจสอบข้อเท็จจริงทางวินัยและดําเนินคดีอาญาถ้าเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐก็จะเป็นอํานาจของปปช.ส่วนอาญาก็จะอยู่ในตํารวจสอบสวนกลางท่านผบ.ท่านบอกว่านายกขอข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้องนำไปประกอบการพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ขณะเดียวกันคณะกรรมการก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยได้ในระดับหนึ่งแล้วอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อเท็จจริงและกฎหมายไม่หนักใจอะไรในการดำเนินคดีในครั้งนี้ก็ไม่หนักใจครับคุณมนตรีแต
1: ่
0: เรื่องของเรื่องเอ๊ะตกลงส้มกับกริบถามกันไปถามกันมาตกลงโดนอะไรบ้างยังคุณมนตรี
1: ส้มกับกริบนั้นดูเหมือนจะ
0: เป็นแค่เสียงในเทปเหรอ
1: เป็นเสียงในเทปที่จะบอกว่าเป็นคู่กรณีหรือเป็นประเด็นกับใครเนี่ยท่านรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีท่านบอกไม่ได้อันนั้นกลายเป็นอีกคู่หนึ่งแต่ไม่ได้เป็นผู้ที่อยู่ในเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตไม่ว่าของปปช.นะหรืออะไรนะ CIB ที่คุณวิรักษ์พูดถึงเมื่อสักครู
0: ่มันต้องอยู่ไหมคุณมนตรีเพราะว่าถ้าเอาเป็นว่าเสียงนั้นเนี่ยมันต้องไปถูกตรวจสอบด้วยหรือเปล่าว่าเป็นนายหน้าเป็นตัวกลางเป็นหน้าที่ในการที่จะเชื่อมโยงด้วยหรือเปล่านี่ผมถามแบบคนที่ไม่รู้กฎหมายว่ามันต้องถูกเข้าไปเกี่ยวด้วยไหมหรือว่าไม่ต้องเกี่ยวเลยเหรอหรือ
1: ค
0: ุณรี
1: คือตอนแรกเนี่ยสังคมก็เฝ้าจับตาไปว่าน่าจะเป็นตัวละครสำคัญนะเพราะเสียงในคลิปทั้งกริดกับส้มนั้นเนี่ย
0: แล้วเขายืนยันว่าเป็นตัวเขาน
1: ะเป็นที่สนอกสนใจอย่างมากนะครับและคิดว่าน่าจะเป็นกุญแจสำคัญนะฮะแต่เสร็จแล้วเนี่ยพอมาถึงเวลาจริงๆเนี่ยก็กลายเป็นคู่กรณีเฉพาะกับท่านรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีที่ไปเอ่ยชื่อท่านเท่านั้นในจำนวน 6,000 กับ14รายนะครับในที่ยื่นไปที่ปปช.ปปช.ตรวจสอบก็ไม่มีในส่วนของตำรวจก็ไม่มีในส่วนของวินัยคงไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าไม่ได้เป็นข้าราชการก็เอาเป็นว่าทุกที่ยกเว้นที่เดียวก็คือเป็นคู่กรณีกับท่านรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีเพราะไปเอ่ยชื่อท่านเท่านั้นเองครับคุณวิรักษ์ครับ
0: ไม่แล้วในคลิปเนี่ยทรงศักดิ์ส้มกับกริชเขาก็กล่าวหาไปถึงท่านรัฐมนตรีทรงศักดิ์เสียหายอ่ะจะไม่เอากริชกับส้มมาคุยกันหน่อยเหรอว่าออกมาแค่บอกว่าโอ้ท่านรัฐมนตรีไม่เกี่ยวแค่นั้นแล้วก็คือจบเลยเหรอในความเป็นจริงเกี่ยวไม่เกี่ยวคือเรื่องนึงแล้วส้มกับกริชเนี่ยไปกล่าวหาเขาด้วยตัวเองเนี่ยมีอะไรอยู่ในเรื่องก็เรื่องหนึ่งแต่กลายเป็นว่าก็ตัดตอนเรื่องนี้ออกไปก็จบก็เป็นคำถามที่น่าสนใจที่ผมก็ขออนุญาตมาโน้ตไว้เป็นครั้งสุดท้ายก็แล้วกันครับว่าเอ๊ะเรื่องนี้มันต้องข้ามไปอย่างนั้นเลยเหรอฮะครับ
1: เอาเป็นว่าสื่อสงสัยชาวบ้านก็ตั้งคำถามแต่ในแง่ของคนที่เขาตรวจสอบเรื่องนี้นะ
0: ก็ไปตรวจที่อื่น
1: นะก็ไปตรวจที่อื่นที่อาจจะเป็นกุญแจหรือว่าเป็นจุดสำคัญนะอาจจะมองเห็นว่าตรงนี้มันเป็นเพียงแค่คลิปแล้วก็มีการกล่าวหาเท่านั้นหรือเปล่านะท
0: ่
1: านรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีท่านติดใจท่านก็จะต้องไปดำเนินคดีก็ซึ่งไปแจ้งความกันไปแล้วคุณวิรักษ์ก่อนที่จะออกจากเรื่องนี้นะครับก็ถือว่าเป็นคนที่อยู่ในข่าวเป็นบุคคลในข่าวแล้วก็ถูกพูดถึงอย่างมากวันนี้ให้พื้นที่กับท่านนิดหนึ่งนะนายวันชัยจันพรประธานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทในข่าวบอกหลังการประชุมกสทวันนี้นะท่านก็ได้ชี้แจงยาวเลยนะเริ่มต้นตั้งแต่บอกว่าตนขอเรียนว่ากสทและคณะกรรมการกลางข้าราชการกลางและพนักงานส่วนท้องถิ่นวงเล็บกกลางเป็นคนละส่วนกันนะคืออย่าเอาไปรวมนะตอนแรกเราอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะกสทกกลางตอนนี้ท่านออกมาบอกชัดเจนเป็นคนละส่วนกันในส่วนของตนที่เป็นคณะกรรมการนะกสทนะทั้ง17คนเราพยายามทำขั้นตอนนี้ให้ดีที่สุดและบริสุทธิ์ยุติธรรมมีคนสมัคร 438,227 คนซึ่งถือว่ามีจำนวนมากตนเองกับคณะกรรมการประชุมกันถึง20ครั้งเพราะอยากให้การสอบในครั้งนี้เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ต้องการให้คนที่คดโกงต่างๆมาบริหารราชการซึ่งเขาบรรจุอายุ24ปี อายุราชการไม่ต่ำกว่า30ปีเราอยากให้เขาเข้ามาแล้วอยากได้คนที่บริสุทธิ์ยุติธรรมจริงๆซึ่งในขั้นตอนต่างๆเรากำกับดูแลกันครบหมดแล้วแต่ปรากฏว่าไปเจอตอนนี้ไปเจอตรงนี้นะฮะจุดตรงไหนนะฮะท่านก็ย้ำว่าขอให้ลองคิดดูตอนที่จับได้ใครที่ไปจับตัวกระดาษที่เฉลยและแก้ข้อมูลอยู่ท่านชี้เป้านะฮะ ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้ไปอยู่ที่เราซึ่งอยู่ที่คู่สัญญาผมใส่ดอกจันคำว่าคู่สัญญา
0: แต่นี้เป็นป้อมหาลัยใช่ไหมคุณ
1: มาเป้ามหาลัยกับสท
0: เ
1: พราะท่านเป็นกสทนะท่านไม่ใช่สทนะต้องไปดำเนินการที่เราจะต้องไปดูว่าข้อบกพร่องต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะท่านตั้งเป็นประเด็นด้วยนะครับว่าคู่สัญญาเกิดอะไรขึ้นนะทีนี้นักข่าวถามว่าถูกเป็นหนึ่งในรายชื่อนะของกสทที่ปปชเรียกไต่สวนคุณประชัยก็บอกว่ากสททั้ง17คนขณะนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ผู้ถูกกล่าวหาท่านย้ำนะเป็นคนที่ถูกปปชเชิญไปให้ข้อมูลเรายังไม่ได้ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาเพราะก็จริงเลยครับเพราะยังต้องไต่สวนพอไต่สวนแล้วพบข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วก็จะตั้งต้องตั้งข้อกล่าวหาและเชิญไปแก้ข้อกล่าวหานะท่านก็ให้เห็นเป็นขั้นเป็นตอนนะเรายังไม่ได้เป็นผู้ถูกกล่าวหาซึ่งคณะกรรมการสอบแข่งขันก็ต้องอยู่ในกลุ่มที่ถูกเชิญไปให้ข้อมูลอยู่แล้วเพราะเป็นคนที่กำกับควบคุมการสอบทางปปช.จึงอยากได้ข้อมูลว่าขั้นตอนและกระบวนการเป็นอย่างไรเรากำกับดูแลแล้วเป็นอย่างไรข้อบกพร่องเกิดจากตรงไหนแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นจะดำเนินการอย่างไรเราก็ต้องไปชี้แจงกับปปช.เมื่อถามว่าขณะนั้นพบพิรุธหรือไม่เนื่องจากก่อนหน้านี้ก็มีการบอกว่าคู่สัญญาทั้งมหาวิทยาลัยและสท.เนี่ยมีการส่งข้อมูลกลับมาโดยไม่มีการท้วงติงเรื่องข้อพิรุธและมีการประกาศผลนักข่าวถามยาวเลยนะครับคุณชัยเขาบอกว่าก่อนที่จะมีการประกาศคณะกรรมการกสท.ประชุมถึง2ครั้งเพื่อตรวจทานความถูกต้องของผลคะแนนได้ดูคะแนนต่างๆที่มีความผิดปกติรวมทั้งที่ตามข่าวสารเรื่องการทุจริตว่ามีหรือไม่ซึ่งประชุมกันถึง6ชั่วโมงจะพิจารณาเห็นชอบได้ซึ่งมหาวิทยาลัยคู่สัญญาบุคคลที่มาชี้แจงเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากอธิการบดีนั่นหมายความว่าตัวอธิการบดีเป็นผู้มาชี้แจงว่าภาคกภาคขและภาคคผลเป็นอย่างไรตำแหน่งที่เราตอบที่เราสอบมีเยอะถึง105ตำแหน่งทั่วประเทศแล้วเราได้ให้ตัวแทนมหาวิทยาลัยคู่สัญญามาชี้แจงกระบวนการที่จะทำมาต่างๆถูกต้องสมบูรณ์โดยเฉพาะสัญญาจ้างและ TOR ผู้รับจ้างซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยคู่สัญญาจะต้องทำตามขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงกระบวนการสุดท้ายนะก็เอาเป็นว่าท่านเน้นไปที่คู่สัญญาทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยและก็ในส่วนของสท.ซึ่งไม่รู้ว่านะในส่วนของปปช.ที่ท่านได้รับเชิญไปชี้แจงนั้นเนี่ยปปช.จะเห็นด้วยเห็นต่างอย่างไรเอาเป็นว่าวันนี้ท่านได้ออกมาสื่อสารเป็นครั้งแรกแล้วก็แจกแจงในเรื่องที่ผมนำมาเรียนพอเป็นเบื้องต้นแบบนี้ก็จะได้เห็นชัดว่าท่านเองนะก็มั่นอกมั่นใจนะได้ดำเนินการไปแต่ประเด็นปัญหาในสายตาของท่านมองว่ามันไปเกิดที่คู่สัญญาครับคุณพิรักษ์ครับ
0: พักสักครู่นะครับจุดที่ไปเจอก็คือไปอยู่ที่ระหว่างคู่สัญญาเนี่ยแหละว่าทางกรมปกครองท้องถิ่นกับทางมหาวิทยาลัยเนี่ยตรงไหนรั่วทุกคนก็ถ้าดูจากข่าวก็รออยู่ตรงจุดตรงนี้แล้วแหละพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: FM 30 Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
7: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
6: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
7: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
8: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
9: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 น.ถึง 7:30 น.นะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งสานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
10: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
11: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับอีกหนึ่งคดีที่เราอาจจะมองเป็นประเด็นว่าการเมืองหรือไม่การเมืองแต่ว่าไม่ไปยังไม่ถึงคุณป้อมคุณภาวุฒิเนี่ยวันนี้มีความคืบหน้าของทาง DSI จับกุมตัวโค้ชเจมส์ธีรพงศ์นะครับผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีซื้อขายฟอเร็กซ์นะครับไม่ได้รับอนุญาตทาง DSI ก็ตำรวจตม.ร่วมกับตม.จับกุมได้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อผ่าน14ที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานเนี่ยวันนี้ครับทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ควบคุมตัวโค้ชเจมออกจากทางตึกดีเอสไอไปฝากขังที่ศาลอาญาทีนี้ครับนักข่าวก็มีโอกาสได้ถามแล้วก็กลายเป็นว่าลงในลักษณะว่ามีการเปิดใจเดี๋ยวบอกว่าปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาขอความเป็นธรรมเดี๋ยวบอกว่าหลักการที่สอนเนี่ยมีการสอนการเทรดให้ความรู้ด้านการลงทุนส่วนเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับบริษัทอีเทอร์เวลและบริษัท HF Marketเป็นเงินที่มีการฝากเพื่อ นำไปเทรดเนี่ยประเด็นตรงนี้น่าสนใจใครที่รับฝากเทรดนู่นนี่นั่นเนี่ยไม่รู้จะโดนอะไรตรงนี้หรือเปล่าคุณธีรพงศ์บอกว่าไม่เคยการันตีผลตอบแทนและก็ไม่เคยมีการแนะนำให้ผู้ลงทุนขายทรัพย์สินส่วนตัวขายบ้องขายบ้านมาลงทุนแต่เป็นการกล่าวถึงการนำกำไรที่ได้มาบริหารในพอร์ตแล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาสอนฟรีแล้วก็ให้ความรู้เป็นหลักไม่เคยเข้าข่ายชักชวนให้ลงทุนจนสูญเสียทรัพย์สินผมดอกจันตรงนี้นะครับไอ้กลุ่มที่เชิญชวนกรณีดีไอคอนเนี่ยไปแค่ชุดหนึ่งนี่ชุดอื่นนี่ข่าวอื่นมากลบนิ่งเงียบกันไปแล้วนะครับทีนี้ดีไซน์ก็บอกว่าธีรพงศ์เนี่ยมีบทบาทเหมือนกับเทรดระยะสั้นที่มีคนติดตามเยอะทีนี้นอกเหนือจากเป็นกูรูที่สอนแล้วเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นบรกเกอร์ให้กับบริษัทอีเทอร์เวลด้วยรวมไปถึงบริษัท HF Market อันนี้ข้อกล่าวหาของทางดีไซน์นอกจากนี้ก็เชิญชวนให้มีการลงเทรดเงินต่างประเทศโดยแนะนำให้ได้ผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบี้ยที่ธนาคารหรือตามสถาบันการเงินมีการกำหนดพนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อกล่าวหา1ก็คือช่อโกง2ก็คือกู้เงินเป็นการช่อโกงประชาชนร่วมประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาตไม่มีใบนึงแล้วก็ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้จดทะเบียน ร่วมกันนำเข้าคอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยทำให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนสมคบและร่วมกันกระทำความผิดฐานฟอกเงินอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าแกผิดหรือไม่ผิดแต่ว่ามันมีไอ้เรื่องธุรกิจแบบนี้คุณมนตรีคุณผู้ชมคร
1: ับ
0: มันมีการแบ่งงานกันทำมันมีในหน้าแท้ในหน้าเถื่อนมันมีคนบางคนที่อุปโลกขึ้นมาก็เขาก็ไปถามหาคนนี้เนี่ยแหละที่เป็นกูรูที่ดังจะมาแนะนำมานี่หน่อยไหมจะนี่แนะนำหน่อยไหมถ้าใครก็อยากซื้อก็ส่งมาที่ประตูนั้นประตูนี
1: ้
0: ผลตอบแทนก็ได้มากน้อยแตกต่างกันไปอันนี้เป็นรูปแบบหนึ่งว่าผลตอบแทนก็จะมากน้อยแตกต่างกันไปหรือจะให้เงินค่าพูดค่าไม่ได้ค่าน้ำอ่ะแต่ได้ค่าโฆษณาไอ้ก็เหมือนกับไอ้กรณีดิไอคอนนั่นแหละว่า
1: ครับ
0: มันมีส่วนไหนที่ได้ค่าบริหารได้เปอร์เซ็นต์หรือว่าได้แค่ค่าโฆษณาด้วยจริงๆมันมีอีกแบบนึงเนาะวันก่อนก็มีโดนจับไปคนหนึ่งแต่เห็นจริงๆมันมีหลายคนนะครับที่เป็นกูรูกีฬาออนไลน์อ่ะแล้วถึงเวลานอกเหนือจากการเป็นกูรูกีฬาออนไลน์เนี่ยมันก็มีติดปลายนวมแนะนำช่องทางในการลงทุนในการพนันออนไลน์อ่ะเห็นโดนไปเจ้าเดียวนะแต่จริงๆมีอีกหลายเจ้าที่พูดแบบนี้ ที่พูดแบบนี้เนี่ยด้วยความเข้าใจว่าคนทำข่าวกีฬาก็จะมีคนมาแนะนำให้สปอนเซอร์นู่นนี่นั่นทีนี้ช่องทางที่หมิ่นเมย์บางทีก็ระวังกันหน่อยก็แล้วกันเพราะผลกระทบมันมีถึงประชาชนด้วยครับคุณมนตรี
1: ครับเมื่อตอนต้นนะครับคุณไปรักพูดถึงตอนแรกผมเอ๊ะนะฮะเรื่องที่ทางท่านประธานโสพลสารัมนะแรกๆผมเห็นข่าวก็งงเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับการนำเสนอข่าวเรื่องที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศระเบียบรัฐสภายกเลิกระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของรัฐสภาพูดง่ายก็คือเป็นการลงนามของประธานโสพลสารัมในการยกเลิกนะครับระเบียบฉบับที่4พ.ศ.2568นะฮะก็พอเห็นห้วนๆเอ๊ะแล้วยกเลิกนี่จะทำให้สิ้นสุดลงไปหมดหรือเปล่าทั้งผู้ช่วยทั้งอะไรในส่วนของส.ส.ส.ว.นะแต่พอไปดูในรายละเอียดในส่วนของคุณสิโรจน์แพทย์พันธ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์นะเกี่ยวกับเรื่องของการยกเลิกระเบียบดังกล่าวแล้วอ๋อคือมันของเดิมตั้งแต่สมัยอาจารย์วันนอนะที่ทำมาไว้เกี่ยวกับเรื่องของการเพิ่มค่าตอบแทนให้กับผู้ช่วยส.ส.ส.ว.และก็ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายแหล่นั้นเนี่ยก็จะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมตามนะปฏิทินงบประมาณที่จะมีขึ้นแต่ต่อมาเนี่ยหลังจากที่คุณหมอวรงเดชกิจวิกรมได้ออกมาทักท้วงเกี่ยวกับเรื่องของจำนวนและก็ไม่เห็นด้วยกับการที่จะต้องมีการเพิ่มค่าตอบแทนอีก 20% ที่ว่านะก็ทางท่านประธานโสพลสารัมก็รับโจทย์นั้นไปและในวันนี้ก็ได้มีการประกาศยกเลิกนะระเบียบฉบับดังกล่าวไปเรียบร้อยนั่นก็คือหมายถึงว่าให้ระงับเกี่ยวกับเรื่องของการขึ้นค่าตอบแทนตามที่ได้มีการประกาศล่วงหน้าเอาไว้นะก็เอาเป็นว่า1ตุลาคมนี้ก็จะไม่มีการขึ้นค่าตอบแทนนะจนกว่าที่จะต้องมีการออกระเบียบใหม่กันอีกครั้งถ้าเห็นควรนะครับในรายละเอียดที่ทางเลขาสิโรจน์ท่านได้แจกแจงเอาไว้เนี่ยท่านก็บอกว่านะก็เป็นแต่ท่านบอกว่าเป็นดำริของประธานโสพลสารัมนะเมื่อนายโสพลสารัมเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรได้มีดำริว่าการขึ้นค่าตอบแทนให้ผู้ช่วยส.ส.ส.ว.คณะทำงานทางการเมืองและที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการต่างๆยังไม่สอดคล้องกับบริบททางการเงินของประเทศไทยประกอบกับปัจจัยต่างๆจึงขอให้ชะลอและยกเลิกระเบียบในการเพิ่มค่าตอบแทนออกไปก่อนที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการสามัญรัฐสภาจึงได้เห็นชอบให้ยกเลิกระเบียบนะตัวเพิ่มเงินค่าตอบแทนดังนั้นในปีงบประมาณที่จะถึงนี้คือปี70เนี่ยทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจึงไม่มีการของงบประมาณในส่วนนี้ ก็เอาละก็เป็นการจบกันแล้วก็ไม่มีการขึ้นแต่ตำแหน่งต่างๆยังอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่ายังได้ค่าตอบแทนในอัตราเดิมก่อนหน้าที่จะมีการประกาศขึ้นคือได้ที่ได้ปัจจุบันเนี้ยก็ยังได้อยู่ต่อไปครับคุณพิรักษ์ครับ
0: ครับก็ไม่แน่ใจนะครับว่าข้อมูลที่ออกมานี่มีตรงไหนที่คลาดเคลื่อนนะครับแต่ว่าก็อาศัยว่ามีท่านเลขาน่าจะออกมาช่วยอธิบายอะไรต่อมีอะไรได้เยอะหน่อยคุณมนตรีครับวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็อัปเดตอย่างเป็นทางการครับมีการเลือกท่านอุดมสิทธิวิรัตธรรมนะครับเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญแทนอาจารย์นครินทร์เมตไตรรัตน์นะครับอาจารย์ก็เรียกได้ว่านั่งเกินเวลามาช่วยมานาน
1: อย่าเรียกว่า12ปีคุณวิรัตน์อ่ะ
0: จะช่วยเดี๋ยวหาผมไม่เชียร์นั่นท่านก็ต้องนั่งอ่ะเพราะว่าพอมันไม่มี
1: ท่านก็ต้องนั่งยังไม่มีคนใหม่มา
0: ท่านก็ต้องนั่งตรงนั้นกันไปวันนี้ที่ประชุมร่วมกันระหว่างบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒินะครับให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกับตุลาการที่ยังไม่พ้นจากตำแหน่งวันนี้มีมติเลือกนายอุดมสิทธิวิรัตธรรมนะครับท่านตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญอันนี้ก็สืบเนื่องนะครับหลังจากที่มีการเห็นชอบให้มีการดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจากนั้นศาลรัฐธรรมนูญก็มีการจัดให้ดำเนินการประชุมร่วมกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ยังไม่พ้นจากตำแหน่ง8คนไล่เรียงกันมามีท่านอุดมสิทธิวิรัตธรรมท่านวิรุณแสงเนียนแสงเทียนท่านเจรนิติหวานนท์คุณนพดลเทพพิทักษ์ท่านบรรจงศักดิ์วงปราศท่านอุดมรัตน์อมฤตท่านสุเมธรอยคุณเจริญนายสราวุธท่านสราวุธทรงศรีวิไลเพื่อเลือกกันเองนะครับให้คนหนึ่งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญสุดท้ายนี้ก็ศาลรัฐธรรมนูญก็จะมีการส่งหนังสือแจ้งผลการเลือกประธานไปยังสำนักเลขาธิการวุฒิสภานะครับเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับก็เป็นมติท่านอาจารย์ท่านอุดมนะครับมีประสบการณ์ในวงการกฎหมายวงการศาลนะครับท่านเริ่มต้นจากการเป็นนายทหารพระธรรมนูญกองทัพเรือปี2519ถึง2524แล้วก็เริ่มเข้าสู่สายงานเป็นท่านผู้พิพากษาจากการเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาและขึ้นเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในหลายจังหวัดนครสวรรค์หลังสวนอุทัยธานีกำแพงเพชรนะครับก่อนที่จะเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกาในปี56-57ประธานศาลอุทธรณ์ภาค5 57ถึง59ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา59ถึง61ประธานแผนกคดีคำสั่งส่งคำร้องและขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกาปี61ถึง63ก็ถือได้ว่าเป็นอัปเดตล่าสุดนะครับนี่ก็เส้นทางของการที่จะมีตุลาการรัฐธรรมนูญนี่ที่ผ่านมานี่ก็กระท่อนกระแท่นมาโดยตลอดก็ได้จบได้ครบณตอนนี้เวลานี้ครับคุณมนตรี
1: ก็ครบถ้วนแล้วก็ได้ประธานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะยังมีบางท่านที่จะครบเทอมครบวาระต่อจากนี้อีกหรือเปล่าหรือว่า น่าจะเต็มแม็กหมดแล้วนะคุณอภิรักษ์นะคร
0: ับตอนนี้เต็มแม็กหมดแล้วถ้าดูจากตัวเลขคร
1: ับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีคดีที่จะต้องรอ1นะพระราชกำหนดผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะมติ7-2นะครับทีนี้ที่หลายคนเฝ้าจับตาดูอยู่ก็จะมีเรื่องของบัตรเลือกตั้งนะครับที่มี QR code มีบาร์โค้ดนะตกลงเนี่ยจะมีปัญหาหรือไม่มีปัญหานอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมาไม่ถึงศาลรัฐธรรมนูญยังอยู่ที่กกต.อยู่ก็คือเรื่องของคำร้องให้ยุบพรรคการเมืองนะอีกแล้วนะครับเพราะว่ามีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการยุบพรรคที่ร้องไปที่กกต.โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพรรคประชาชนตั้งแต่กรณีเกี่ยวกับเรื่องของปมสเปกเตอร์4จนกระทั่งล่าสุดกรณีของประเด็นเรื่องคุณภาวุฒินะก
0: ็
1: จะมีผู้ติดใจสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของเงินบริจาคที่ผ่านมาแต่ก็อย่างหลังเนี่ยผมส่วนตัวนะ
0: ไม่แปลกไหม
1: ไม่น่าจะแปลกนะฮะไม่น่าจะแปลกและนะถ้าจะเอามาเป็น ประเด็นเรื่องนี้ก็ต้องมองย้อนไปในยุคพรรคพลังประชารัฐที่กกต.ก็เคยยกคำร้องกรณีที่นะตู้ห่าวนะนะมีชื่อมีอะไรที่โยงมาถึงตรงพรรคการเมืองอยู่ด้วยและถัดมากรณีของพรรคภูมิใจไทยที่ใครต่อใครบอกว่าโอ้โหนี่ไปถึงยุบพรรคแน่กรณีคุณศักดิ์สยามชิดชอบนะครับที่ถือหุ้นนอมินีในหอจกบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นและคุณศักดิ์สยามก็เป็นเลขาธิการพรรคแล้วก็มีการบริจาคเงินจากหจก.ดังกล่าวนี้ให้กับพรรคการเมืองด้วยแต่ปปช.ก็ชี้มูลก็สรุปว่ายกเพราะนะฮะมันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถที่จะอะไรคือแรกๆเนี่ยท่านก็จะบอกว่ามันไม่ได้มีอำนาจที่จะให้ท่านไปดูเส้นทางที่มาของเงินนะไม่มีกฎหมายเปิดรองรับอำนาจเอาไว้และถัดมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการบริจาคซึ่งพรรคการเมืองถ้ารับมาโดยอะไรคือมันตรวจสอบอะไรไม่ได้ตอนนั้นก็ดูเหมือนเป็นเรื่องที่ก็ไม่ได้เป็นประเด็นอีกต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าเอาบทสรุปหรือบรรทัดฐานของทั้งภูมิใจไทยแล้วก็พลังประชารัฐที่เคยเกิดขึ้นในอดีตสมัยที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเป็นเลขาธิการพรรคนะมาเทียบเคียงกับกรณีเงินบริจาคเงินอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมันก็น่าจะเทียบเคียงกันพอที่จะอนุมานให้เห็นว่าน่าจะไม่ได้แตกต่างกันแต่กรณีของที่ยุบพรรคอนาคตใหม่ณเวลานู้นนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการให้พรรคยืมสตังค์นะคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจที่ให้พรรคกู้ยืมเงินแต่ในพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองเนี่ยเขาก็จะไปไล่ดูว่าที่มาของรายได้พรรคการเมืองมาจากตรงไหนบ้าง1 2 3ก็ปรากฏว่าไม่ได้มีเกี่ยวกับเรื่องของการไปกู้เงินมาใช้อันนี้แหละคือถ้าจะเหมือนจะต่างกันก็พอเทียบเคียงได้อย่างนี้ครับคุณไปละครับ
0: คือจริงๆคุณภาวุฒิเนี่ยมันมีแง่มุมหลายมุมนะถ้าฝ่ายที่ไม่ชอบทางสีส้มหรือคุณภาวุฒิน่ะแต่ผมก็เห็นสื่อที่ไปดูประเด็นว่าบริษัทแกมีการโอนหรือตัวแกมีการโอนเข้าบัญชีเนี่ยผมก็ยังนึกแปลกใจคือแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็คงจะเป็นสไตล์ที่ฝ่ายชอบกับฝ่ายไม่ชอบก็หาประเด็นกันขึ้นมาโดยจริงๆแล้วตัวแง่ไขเงื่อนไขของข้อกฎหมายแล้วก็คำวินิจฉัยเนี่ยมันก็มีรูปแบบมันก็มีขั้นตอนมีอะไรของมันอยู
1: ่
0: ทีนี้เมื่อสักครู่ครับคุณมนตรีผมพูดถึงการควบคุมตัวหนึ่งในคนนั้นเนี่ยก็คือโค้ชเจมส์แล้วก็มาถึงคุณถูกโยงมาถึงคุณภาวุฒในส่วนของดร.วินกับจ่าพิชิตครับวันนี้เนี่ยก็ถูกควบคุมตัวโดย2คนครับดร.วินหรือนายอัศวินนี่ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับ นี่คือตัวสำคัญเลยที่ไปทำงานจะเรียกว่าช่วยงานท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์แล้วก็อีกหลายกระทรวงนั่นแหละที่ต้องออกมาตอบไม่ได้ก็ไม่ได้รู้ก็เคยเจอกันครั้งเดียวแบบนี้มีเยอะครับแม้กระทั่งนักการเมืองอะไรที่เคยไปเป็นผู้สมัครอะไรก็ตอนนี้กลายเป็นว่านักการเมืองหลายคนนี่เจอครั้งเดียวกันเยอะมากเลยครับอีกคนหนึ่งด็อกเตอร์พิชิตหรือจ่าพิชิตรุ่มในการกองยุทธศาสตร์ก็ประมาณวิเชียรบุรีที่เพชรบุรีก็สื่อมวลชนก็พยายามสอบถามนะครับแต่ปรากฏว่าทั้งสองคนก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆทีนี้ครับผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนเนี่ย3รายครับมีคนหนึ่งคือสัตวพรหรือจ๋าที่ถูกนำตัวฝากขังไปเมื่อวานนี้เนี่ยปฏิเสธข้อกล่าวหาตลอดส่วนดร.พิชิตใช้สิทธิ์ปฏิเสธการให้ปากคำใดๆทั้งสิ้นในชั้นสอบสวนถ้ามองแบบหนังครับคุณมนตรี
1: ครับ
0: สามคนนี้ถ้าเป็นผมกำชับก็บอกว่าอย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะ เอากันเท่านี้เนี่ยจะได้เคลียร์กันแบบจบๆแต่ในความเป็นจริงเนี่ยหลายคนอยากได้คำตอบอยากจะแกะอยากจะให้มันได้ลึกไปกว่านี้ครับคุณมนตรีครับ
1: คืออย่างที่ผมนำการให้สัมภาษณ์ของประธานกสทเมื่อสักครู่นะครับมาเรียนให้ท่านผู้ฟังเนี่ยก็จะทำให้เห็นทิศทางต่อจากนี้ได้ไม่น้อยหนึ่งนะรายชื่อที่อยู่ในมืออันนี้ผมวกมาที่เรื่องนี้นะฮะแต่จะได้เห็นว่าการให้สัมภาษณ์นะประเด็นเรื่องของกสทเนี่ยคือทั้ง อะไรจ่าพิชิตและใครต่อใครเนี่ยที่แมทก่อนหน้านี้ใครต่อใครก็ตั้งคำถามนะคุณพิรักษ์เอ๊ะหายไปไหนทำไมไม่เจอไม่จับไม่อะไรเนี่ยแต่พอสักพักหนึ่งดูใหญ่จะบอกผมคิดมากเลยนะคุณพิรักษ์นะเมื่อกี้ทุกอย่างมันได้เวลาอ้าวออกมาได้แล้วอย่างนี้หรือเปล่านะก็เลยมากันพอมากันวันนี้ปุ๊บนะครับ
0: คุณมนตรีกำลังจะบอกว่าถ้าสคริปต์เสร็จนักแสดงก็เล่นอย่างนั้นเหมือนหนังใช่ไหมพ่วงกับบอกอันนี้ผมคิดเองนะ
1: แล้วพอมาเสร็จสับปุ๊บนะฮะก็ไม่ต้องให้การอะไรมากมายนะฮะหนึ่งเวลาก็จะเป็นตัวที่ทำให้ทุกอย่างมันได้คลี่คลายสองก็คือพอทั้ง 5,000 กว่าคนเนี่ยไปถึงกอกลางและกอกลางนั้นเนี่ยก็ยังมีสิทธิ์ในการที่จะใช้ดุลพินิจว่าจะเห็นด้วยหรือเห็นต่างกับกสทพอกอกลางเห็นเป็นอย่างไรแล้วก็ยังจะต้องส่งต่อไปให้นายกท้องถิ่นที่กำกับดูแลภายใต้สังกัดที่รับบรรจุดูแลบุคคลนั้นๆอีกอันเนี้ยมันค่อนข้างจะมีระยะเวลาที่ยาวพอสมควรเสร็จแล้วย้อนกลับไปที่ประธานกสทคุณวันชัยเมื่อสักครู่นะครับที่บอกว่าต้องทำความเข้าใจนะมันมี2กอของท่านคือกสทและกกลางไม่ได้เกี่ยวกับท่านนะและท่านก็ชี้เป้าไปที่คู่สัญญาแล้วก็ย้ำว่าท่านไม่ใช่ยังไม่ใช่เป็นผู้ถูกกล่าวหานะนะแต่เป็นนะผู้ที่ปปช.เชิญไปให้ข้อมูลเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านนึกเร็วๆเนี่ย 6,000 กับ14คนนะแยกเป็นสกสทเป็นเจ้าหน้าที่22นะเป็นผู้ที่เขาเรียกว่าเป็นนายหน้าเป็นอะไรก็ตามตรงนั้นเนี่ยอีก33รวมแล้วเป็นนะเท่าไหร่55นะและที่เหลือเป็นผู้ที่สอบหรือว่าซื้อเข้ามานะทั้ง 6,000 กับ14คนเนี่ยนะฮะผมนึกถึงเรื่องของคดีหัวสวครับคุณอภิรักษ์
0: คร
1: ับ นะ229รายและตอนนี้กำลังอยู่ที่กกต7ท่านพิจารณาว่านะจะเห็นด้วยกับอนุชุดที่26หรืออนุชุดที่36บางคนก็บอกคงออกตรงกลางไม่ใช่ทั้งหมดนะของทั้งที่ชี้มาเอาเป็นว่างานเนี้ยคงจะมีเหมือนกับคดีเดียวกันเนี้ยฟอกเงินอ้างยี่ที่ DSI สุดท้ายดูเหมือนจะส่งฟ้องไป7คนนะหรืออย่างไรเนี่ยจากทั้งหมด229นะคุณวิรักษ์นะแล้วพอส่งไปแล้วทางอัยการก็ตีกลับมาอีกทีนั่นคือในซี่ของ DSIที่ทำคดีเกี่ยวกับเรื่องของอังยี่ซ่องโจรนะทีนี้วกกลับมาที่ของกกต.เนี่ยก็รอดูว่าพอถึงเดือนกันยายนแล้ว229คนนะจะส่งฟ้องไม่ส่งจะส่งไปศาลฎีกานะทั้งหมดหรือบางส่วนและบางส่วนนั้นจะเท่าไหร่เช่นเดียวกับที่ปปช. 6,000 กับ14คนเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะเห็นร่องรอยว่าคงจะไม่มีการยกเข่งนะครับคุณพิรักษ์ครับ
0: ครับหมดเวลาของคุณมนตรีและผมนะครับเจอกันในวันพรุ่งนี้กับข่าวเด่นนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
12: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: 92.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์มอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพ มานะ รังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ Worldอยู่กับผมวารินสัจเดลก็พบกันเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับกับวันนี้ครับที่ตลาดหุ้นบ้านเราปิดเพิ่มขึ้นมา 4.18 จุดครับมูลค่าการซื้อขายก็ไม่ทิ้งจากเมื่อวานสักเท่าไหร่นะครับ 86,236.86 ล้านบาทครับตลาดปิดไปที่ 1,630.21 จุดการซื้อขายวันนี้นะครับดัชนีปรับตัวขึ้นเคลื่อนไหวในแดนบวกตลอดทั้งวันนะครับจุดสูงสุด 1,642.14 จุดและจุดต่ำสุด 1,627.19 จุดครับวันนี้หลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น240หลักทรัพย์ลดลง205หลักทรัพย์และไม่เปลี่ยนแปลง213หลักทรัพย์นะครับ

0: เราจะมาพูดคุยฟังมุมมองกับนักวิเคราะห์ของเราในวันนี้คุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งสายงานตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดนะครับคุณสุเชษฐ์สวัสดีครับ
1: ครับคุณดารินครับสวัสดีท่านฟังท่านชมผมตลาดนี่มีปัจจัยที่แย้งโดยสิ้นเชิงนะฮะเป็นเพราะว่าสถานการณ์ของสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมันส่งผลทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยเบนซ์เองขึ้นไปถึง85เหรียญนะกับ WTI เนี่ยขึ้นมา80เหรียญนะฮะก็ขึ้นค่อนข้างแรงนะฮะแล้วก็ในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ค่อยได้เห็นการขึ้นอย่างขนาดนี้นะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยที่เราออกอากาศเนี่ยทางยุโรปเองเนี่ยมีความเป็นห่วงเรื่องสงครามมาอย่างตลอดนะฮะดักเองลง195จุดในฝรั่งเศสลง14ในลอนดอนลง22ในตัวอิตาลี249เมื่อวานก็เป๋งเหมือนกันนะในอิตาลีนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจทางสหรัฐอเมริกาแย่ลงกับตายทำให้ตัวตลาดหุ้นในสหรัฐอเมริกาในที่ต่างนี่เพิ่มขึ้นนะในขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้เนี่ยกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดในญี่ปุ่นในเกาหลีในไต้หวันปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นทำให้ตลาดหุ้นของไทยเราเนี่ยสามารถยืนอยู่ได้ข้อน่าสังเกตอย่างหนึ่งก็คือในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณการซื้อขายในบ้านเราเกิดขึ้นจากช่วงบ่ายนะเกิดขึ้นจากตัวพอลเลนเป็นแรงซื้อนะแล้วก็มีคงต้องพูดปะต้องพูดอย่างมีความรู้สึกจริงๆว่าพอเลนที่เข้ามาซื้อเนี่ยคงจะไปเล่นที่ตัวของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จะมากกว่านะครับแล้วก็เป็นหุ้นตัวใหญ่ๆที่อยู่ในเซ็ต50นะฮะแต่ที่ผมบอกว่ามันมีปัญหาอย่างสิ้นเชิงก็คือผมยกตัวอย่างอันหนึ่งก็แล้วกันฮะตัวของวันนี้เนี่ยตัวของตัวแอดวานขึ้นไปแตะที่384นะครับพอหักหัวลงเนี่ยทิ้งแบบกระจุยกระจายเลยลงมาปิด374ลงมาถึง10บาทนะฮะอันเนี้ยสถานการณ์เนี้ยนะฮะเป็นสถานการณ์หนึ่งละสถานการณ์ที่2คือแบงค์เนี่ยก็โอเคขึ้นมาเยอะแล้วล่ะนะอย่างค่าประกาศผลการงานมารอบนี้แล้วเนี่ยไม่รู้ว่าแบงค์เนี่ยจะยังคงสามารถยืนได้อยู่ระดับราคานี้หรือเปล่าฝากอย่างนี้เพื่อเตือนเพื่อนักลงทุนนะครับอย่าพึ่งหรือเขิมเอาเงินเข้าสู่ตลาดนะฮะมันมีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะมากภาวะสงครามเนี่ยราคาเป็นข้อน่าสังเกตอีกอันหนึ่งที่ผมเพี้ยนไปนะว่าผมคงเพี้ยนเองนะว่ามีภาวะสงครามเกิดขึ้นราคาทองเนี่ยยืนอยู่4031ไม่ยอมขึ้นไปข้างบนวันนี้เนี่ยอยู่ที่4031ลบมา21เหรียญ นะครับนินซินเวอร์ลบ70เหรียญ นะฮะด้วย 0.70 เท่านั้นเองปัญหาผมคือมันเหมือนกับตลาดอาจจะยอมรับในแง่สงครามว่ามันคงเป็นอย่างเงี้ยนะฮะแต่ในยุโรปเองนั้นกลัวการยืดเยื้อนะกลัวการยืดเยื้อมีแรงขายไปวันนี้ค่าบาทเนี่ยอยู่ที่ 33.5080 ทบต.ประกาศนะขณะที่เรียลไทม์ตอนนี้อยู่ที่ 33.62 เป็นลักษณะของการอ่อนค่านะครับตัวบิตคอยน์ในแง่ของตัวบิตคอยน์เองก็เป็นลักษณะของการอ่อนตัวนะครับออกขอประทานโทษครับเปลี่ยนใหม่แล้วฮะ64755บวกขึ้นมา40เหรียญ นะครับถามว่าอุตสาหกรรมไหนที่มาผมยังคง recommendation ในแง่ของการถือนะฮะไม่ซื้อเพิ่มในกลุ่มแบงค์ฮะเพราะว่าในสัปดาห์นี้นะจนถึงวันที่25เนี่ยผลการงานของกลุ่มอุตสาหกรรมแบงค์คงออกมามีตัวอย่างของกลุ่มผลการงานกลุ่มอุตสาหกรรมแบงค์ก็คือตัวทิสโก้ออกผลการมาแล้วนะฮะค่อนข้างดีนะแล้วก็พอออกผลการงานมาค่อนข้างดีแล้วเซโรแฟกก็เป็นลักษณะของการอ่อนตัวลงอย่างไรก็ตามผมยังเชื่อในเครดิตของแบงค์3แบงค์นะฮะเป็นไม่ว่าจะเป็นในตัวKBank นะครับซึ่งมีปริมาณการซื้อขายค่อนข้างที่จะหนาแน่นนะครับแต่ช่วงหลังๆเนี่ยไทยพาณิชย์ขึ้นมาตีบ้างอยู่แล้วนะกรุงไทยแบงค์ฮะลักษณะการที่ภาครัฐยังต้องพึ่งพากรุงไทยในแง่ของการทำงานอยู่แล้วก็ตัว KKP ฮะ K3K เนี่ยใน KKP นั้นผมคิดว่าเขาทำดิว ต่างๆค่อนข้างประสบความสำเร็จนะครับปีที่แล้วเนี่ยเขามีการบันทึกบัญชีน้อยกว่านะเพราะต้องตั้งสำรองปีนี้เนี่ยการบันทึกบัญชีคงเต็มที่เพราะนั้นกำไรจากปีที่แล้วคงดีขึ้นฮะ K3K เป็นหุ้นแบงค์ที่โดดเด่นกลุ่มอุตสาหกรรมอีกกลุ่มนึงที่หนีไม่พ้นเลยนะฮะฟิเทพปตท.ไทยออยล์บางจาก NPRC ทุกนี้ทำนิวไฮกันหมดวันนี้แบบสนุกสนานเฮฮาแล้วนะเกรงว่าถ้าราคาน้ำมันลงแล้วจะเป็นลักษณะการแกว่งตัวชุดสุดท้ายเลยนั้นก็คงเป็นพระเอกของผมฮะพวกเดลต้าฮานาพวงเจริญแคลคอมนะสามกลุ่มนี้ฮะเป็นสามกลุ่มที่ยังมีอิทธิพลกับตัวตลาดอยู่ครับอย่างไรก็ตามนะครับกลุ่มไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวกัฟตัว GPSC นะครับตัววาอัพที่มีลักษณะการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันบิกิมดูแรงมากในขณะที่ตังกุลขึ้นมาทำนิวไฮแล้วที่5บาทก็ลดความเสี่ยงหน่อยนะครับฝากเพื่อนทุกคนว่าเพิ่มความระมัดระวังครับซื้อดีกว่าเพิ่มน้ำหนักนะครับแล้วก็ดูให้ชัดเจนอีกทีว่าไม่รู้ว่าสงครามจะจบลงเมื่อไหร่นะฮะแต่ค่อนข้างแน่ใจในระดับหนึ่งว่าถ้าผลการงานแบงก์ออกมาแล้วเนี่ยนะครับอาจจะตลาดอาจจะมีลักษณะของการพักตัวยังไงก็ตามยังเชื่อว่าดัชนีนั้นยังทะลุผ่านระดับ1650ได้นะครับหวังว่าคงจะได้เจอกันในอาทิตย์หน้าที่1650ครับคุณวรินทร์ครับวันนี้ลาครับ
0: ครับผมขอบคุณมากเลยนะครับ
1: โอ้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุเชษสุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งสายงานตราสารคุณและตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดนะครับวันนี้เนี่ยตลาดบ้านเราปรับเพิ่มขึ้นซึ่งมีแรงซื้อหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มที่อิงราคาน้ำมันมันหนุนตลาดต่อเนื่องเลยนะครับโดยเฉพาะ PTT และ TOP นะครับส่วนหนึ่งก็มาจากแรงซื้อเก็งกำไรงบไตรมาส2ปี69และปัจจัยหนุนจากราคาน้ำมันที่กลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นและบอนด์ยิลด์ของสหรัฐก็ปรับตัวลงนะครับวันพรุ่งนี้นะครับก็ยังมีเซนติเมนต์หนุนตลาดตามตลาดหุ้นต่างประเทศครับที่ปรับตัวขึ้นตามกันนะครับจากรายงานตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐเดือนมิถุนายนที่ออกมาต่ำกว่าคาดทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรหรือบอนด์ยิลด์สหรัฐนั้นปรับตัวลงแม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนั้นจะยังคงมีความกังวลที่ทางเงินเฟ้อในระดับสูงอยู่ก็ตามนะครับแนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันพรุ่งนี้เนี่ยคาดว่าจะแกว่งตัวไซด์เวย์ครับทีนี้ต้องติดตามการรายงานดัชนีราคาผู้ผลิตนะครับ Producer Price Index PPI เดือนมิถุนายนของสหรัฐนะครับทางด้านของคุณชาญชัยพันธาธนากิจครับจากเมย์แบงค์เนี่ยนะครับก็ให้แนวรับแนวต้านไว้ที่แนวต้าน 1,650 จุดและแนวรับ 1,620 จุดนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้วันนี้ตลาดของบ้านเรานะครับปิดบวกขึ้นมา 4.18 จุดครับคิดเป็น 0.26% ติดไปที่ 1,630.21 จุดนะครับในขณะที่ภูมิภาคนะครับ15กรกฎาคมไล่ไปทีละตลาดเลยนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนวันนี้ติดลบครับหลังจากทางการจีนเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอซึ่งก็รวมถึงผลิตภัณฑ์รวมภายในประเทศครับ Gross Domestic Product GDP ที่ขยายตัวในอัตราต่ำสุดในรอบกว่า3ปีครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตติดไปที่ 3,955.58 จุดลดลงไป 11.55 จุดคิดเป็น 0.29% นะครับทางเซ็งฮ่องกงวันนี้ติดพุ่งขึ้นครับหลังจากที่สหรัฐเผยดัชนีราคาผู้บริโภค CPI ครับ Consumer Price Index ที่ต่ำกว่าคาดซึ่งก็ทำให้นักลงทุนมีความหวังว่าเฟดนั้นจะไม่เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะใกล้นะครับโดยนักลงทุนนั้นมองข้ามปัจจัยลบอย่างความตึงเครียดในตะวันออกกลางรวมถึง GDP ของจีนที่ขยายตัวในอัตราต่ำสุดในรอบกว่า3ปีไปเลยนะครับทางเสียงปิดไปที่ 24,681.10 จุดเพิ่มขึ้นมา 340 กว่าจุดครับคิดเป็น 1.4% นิกเคอิโตเกียววันนี้ปิดทะยานขึ้นกว่า 1,000 จุดเลยนะครับเนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวลหลังจากที่อัตราเงินเฟ้อในสหรัฐชะลอตัวลงประกอบกับความเชื่อมั่นในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ช่วยกระตุ้นแรงซื้ออย่างคึกคักครับนิกเคอิปิดไปที่ 68,751.51 จุดเพิ่มขึ้นมา 1,000 กับอีก 8 จุดนะครับคิดเป็น 1.49% คอสปีครับ คุณโปรสิตเกาหลีใต้หุ้นขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันนี้นะครับมีแรงหนุนจากหุ้นเทคโนโลยีรายใหญ่ที่ทะยานขึ้นขนาดเดียวกันเนี่ยตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐที่ต่ำกว่าคาดก็ทำให้นักลงทุนมีความหวังว่าเฟดนั้นจะไม่เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะใกล้นี้นะครับแม้ว่านักลงทุนจะยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดในตะวันออกกลางก็ตามครับคอสปีปิดไปที่ 7,284.41 จุดเพิ่มขึ้นมา 427.58 จุดครับคิดเป็น 6.24% ออสเตรเลียก็ปิดบวกนะครับ S&P ASX 200หลังจากที่สหรัฐนั้นเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ต่ำกว่าคาดซึ่งทำให้นักลงทุนมีความหวังว่าเฟดนั้นจะไม่เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะใกล้นะครับ S&P ASX 200วันนี้ปิดไปที่ 8,841.10 จุดเพิ่มขึ้นมา 32.860 จุดคิดเป็น 0.30% เช่นเดียวกันกับดัชนี All Ordinaries ที่ปิดไปที่ 9,034.60 จุดเพิ่มขึ้นมา 33.30 จุดเป็นเปอร์เซ็นต์เดียวกันเลยนะครับ 0.37% มีข่าวประชาสัมพันธ์ฝากกันนะครับในช่วงนี้สำหรับท่านที่สนใจอยากจะเป็นเศรษฐีห้ามพลาดโอกาสนี้นะครับถือว่าเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วนะครับในการเป็นเศรษฐีเงินล้านแจกหนักครั้งสุดท้ายครับรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษจำนวนทั้งสิ้น113ล้านบาทนะครับเราแจกไปแล้ว2ครั้งนะครับครั้งที่1เมื่อ16พฤษภาคม69ครั้งนั้นเนี่ย13ล้านบาทครั้งที่2แจกไปเมื่อ16มิถุนายนที่ผ่านมาครับ30ล้านบาทและโอกาสลุ้นรางวัลครั้งสุดท้ายจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ครับรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทรางวัลละ10ล้านบาท7รางวัล นะครับนี่คือรางวัลของคนชอบออมที่ช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายและยังได้มีสิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่นะครับลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มและลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากของสิน1ปีหรือ2ปีนะครับเพื่อนไม่จบอายุทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติได้ในแต่ละงวดครับพร้อมกับรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดที่สำคัญครับบุคคลธรรมดาเนี่ยรับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีนะครับมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้วตอนนี้เลยนะครับวันนี้วันสุดท้ายนะครับสาขาน่าจะปิดร้านครับยกเว้นในห้างหรือกดซื้อด้วยตัวเองยังทันอยู่นะครับแอปพลิเคชัน MyMo วันนี้วันสุดท้ายนะครับ15กรกฎาคม2569นะครับเงื่อนไขอื่นก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะครับเข้าไปดูแอปพลิเคชัน MyMo นะครับ MYMO ย่อจาก My Money เนี่ยนะครับ MyMo วันนี้วันสุดท้ายแล้วครับลุ้นเป็นเศรษฐีกันนะครับส่วนท่านที่อยากจะ upskill เรื่อง artificial intelligence โอกาสนี้มาถึงแล้วนะครับกับ AI for Life ปีที่3ครับในตอนที่มีชื่อว่า Click and Create หรือ Create นะครับ1สิงหาคมนี้ครับวันเสาร์ไวเก๋าไม่ต้องกลัว AI อีกแล้วนะครับเราจะเปลี่ยนมือถือให้เป็นเครื่องมือสร้างความสุขแค่ใช้เครื่องเดียวที่มีอยู่นี่แหละครับ Thinking Radio อยากชวนพี่ๆวัย 40 plus 50 plus นะครับ40 50 plus และผู้ที่กำลังเกษียณมาร่วมเวิร์กช็อปสุดพิเศษแบบจับมือทำครับ AI for Life ปีที่3ตอน Click and Create วัยเก่าเล่าภาพด้วย AI ครับเรียนง่ายสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานนะครับสิ่งที่วัยเก่าจะได้เรียนรู้ในงานนี้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งใช้มือถือเพียงแค่เครื่องเดียวหรือแท็บเล็ตเพียงแค่เครื่องเดียวเท่านั้นนะครับเนรมิตภาพถ่ายครับเปลี่ยนรูปธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นเรื่องราวสุดปังสร้างวิดีโอสุดล้ำครับตัดต่อคลิปเก๋ๆไว้ส่งต่อและโพสต์ปวดลูกหลานนะครับเพื่อนๆก็ได้ครับหลายท่านอาจจะซิงเกิลอยู่นะครับฝึกทำบันทึกชีวิตด้วย AI ไว้แบ่งปันเพื่อนๆในงานเลี้ยงแล้วคุณก็น่าสนใจนะครับไฮไลท์ของงานนะครับเราจะเรียนกันกับอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ครับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุซึ่งท่านมีประสบการณ์มานานเกือบ30ปีนะครับดูแลใกล้ชิดด้วยทีมสตาฟนับ10คนคอยประกบแบบจับมือทำรายละเอียดกิจกรรมนะครับงานนี้ย้ำอีกครั้งมีวันเสาร์ที่1สิงหาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาครับราคาพิเศษเพียงท่านละ 3,900 บาทต่อท่านสุดคุ้มเลยนะครับรับคู่มือ1ชุดดูคลิปย้อนหลังได้1เดือนเต็มและอิ่มอร่อยกับอาหารว่าง2เบรกนะครับและบุฟเฟ่ต์มื้อกลางวันเติมไม่อั้นครับแต่ว่าต้องด่วนนิดนึงนะครับรับจำนวน50ท่านเท่านั้นนะครับ50ที่นั่งเท่านั้นวิธีสมัครนะครับง่ายๆครับแอดไลน์เข้ามาเลยครับมาที่ official line account ของ Thinking Radio นะครับ at Thinking Radio มี at sign ด้านหน้านะครับ at Thinking Radio พิมพ์ติดกันนะครับเราพบกันในวันที่1สิงหาคมนี้ครับวันนี้ความเคลื่อนไหวในบ้านเราที่น่าสนใจนะครับ CIMB เตือนถ้าไม่เร่งปรับโครงสร้างเนี่ยไทยเตรียมขึ้นเขียงเศรษฐกิจโตต่ำ 2-2.5% ยาว5ปีเลยครับดร.มอนเทพจาวลานะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนได้พูดถึงไตรมาส3ปีนี้ครับเริ่มเห็นแสงสว่างมากขึ้นแล้วครับหลังจากที่ผ่านช่วงอ่อนแรงสุดของปีในไตรมาสที่2ปัจจัยบวกนี้มาจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงมากสหรัฐอิหร่านลงนามสัญญาพักรบชั่วคราวแม้จะมีโอกาสกลับมาสู้รบกันใหม่คือตอนนี้ล่าสุดก็คือฉีกทิ้งไปแล้วนะครับ MOU ที่ลงนามกันไปเนี่ยนะครับการส่งออกของไทยก็เป็นแรงหนุนสำคัญครับรวมถึงมาตรการภาครัฐที่ช่วยประคองกำลังซื้อก็เป็นแฟกเตอร์ที่ดร.มอนเทพนั้นนำมาใช้ในการวิเคราะห์เหมือนกันนะครับโดยท่านพูดถึงแนวโน้มเศรษฐกิจไทยไตรมาส3ประเมินนะครับว่าเศรษฐกิจไทยนั้นกำลังเผชิญกับจุดเปลี่ยนและปัจจัยท้าทายสำคัญ5ด้านเลยครับซึ่งส่งสัญญาณการฟื้นตัวท่ามกลางความผันผวนของปัจจัยภายนอกประเทศนะครับ1เลยคือสถานการณ์พลังงานโลกครับก็คาดว่าราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยจะอยู่ราว80ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลลดลงจากไตรมาสที่2ที่เคยทะลุ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแม้จะมีความตึงเครียดในอิหร่านอยู่นะครับแต่ก็คาดว่าไม่น่าจะลุกลามไปสงครามใหญ่ครับก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันที่ทรงตัวในระดับดังกล่าวนั้นเป็นปัจจัยบวกต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยนะครับข้อที่2ครับทิศทางนโยบายการเงินก็คาดว่าเฟดนั้นน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ 3.75% ตลอดปีครับเนื่องจากเงินเฟ้อมีแนวโน้มชะลอลงตามราคาพลังงานและก็ไม่ได้เกิดจากอุปสงค์ที่ร้อนแรงนะครับขณะที่แบงก์ชาติเราเองก็มีแนวโน้มคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1% เช่นกันเพราะว่าแรงกดดันเงินเฟ้อของไทยนั้นยังมาจากฝั่งต้นทุนเป็นหลักนะครับมากกว่าการขยายตัวของอุปสงค์ในประเทศครับข้อที่3สงครามการค้าครับแม้ว่าจะมีความเสี่ยงด้านพลังงานที่เริ่มคลี่คลายแล้วเนี่ยแต่ช่วงปีหลังเศรษฐกิจโลกยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากสงครามการค้ารอบใหม่โดยเฉพาะการที่ทรัมป์เนี่ยจะนำมาตรา301กลับมาใช้กดดันประเทศคู่ค้าซึ่งก็อาจจะกระทบต่อการค้าโลกและภาคการส่งออกของไทยนะครับก็ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดข้อที่4คือค่าเงินบาทและเศรษฐกิจไทยครับคาดว่าเงินบาทนั้นจะแข็งค่ามาอยู่ที่ราว33.10 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสที่3จากกระแสเงินทุนไหลเข้าและทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐที่ส่งตัวพร้อมกับประเมินนะครับว่า GDP ไทยปี69นั้นจะเติบโต 2% โดยมีการลงทุนภาคเอกชนเป็นแรงขับเคลื่อนหลักครับแทนการบริโภคและข้อที่5คือนโยบายภาครัฐนะครับรัฐบาลเนี่ยควรจะเร่งสร้างความเชื่อมั่นดึงดูดการลงทุนและรักษาวินัยการคลังเพื่อลดการขาดดุลงบประมาณโดยคาดว่าหนี้สาธารณะจะยังไม่แตะเพดาน 70% ต่อ GDP ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้านี้นะครับก็ช่วยรักษาอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศพร้อมกับเสนอให้เน้นการลงทุนร่วมภาครัฐและเอกชนนะครับและการลงทุนใหม่เพื่อสร้างงานและรายได้ระยะยาวมากกว่ามาตรการแจกเงินระยะสั้นที่ให้ผลเพียงชั่วคราวเพราะว่าจากข้อมูลที่ผ่านมานั้นหลังมาตรการจบการบริโภคนั้นมักจะกลับมาสุดตัวจึงอยากเห็นตัวขับเคลื่อนหลักที่มาจากมาตรการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนมากกว่านะครับคุณมอนเทพบอกว่าแม้มาตรการระยะสั้นไม่ว่าจะเป็นการแจกเงินหรือสวัสดิการทั่วไปในอดีตจะช่วยประคองสถานการณ์ค่าครองชีพสูงไม่ว่าจะเป็นไทยช่วยไทยพลัสที่เข้าช่วยพยุงค่าครองชีพประชาชนในไตรมาสที่2และ3ได้นั้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับความน่ากังวลคือมาตรการลักษณะนี้เนี่ยมันขาดความยั่งยืนในการสร้างรายได้ระยะยาวและจะเห็นว่าการบริโภคนั้นมักจะแผ่วลงหลังหมดมาตรการดังนั้นเนี่ยข้อเสนอแนะก็คืออยากให้เน้นมาตรการช่วยเหลือเฉพาะจุดแทนการหว่านแหและควรจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างงานสร้างอาชีพนะครับเช่นทางสาธารณูปโภคในภาคเกษตรต่างจังหวัดเพื่อกักเก็บน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งหรือซูเปอร์เอลนีโญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้นะครับซึ่งจะช่วยพยุงและขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคการเกษตรได้อย่างยั่งยืนมากกว่านะครับคือแกบอกแกเป็นห่วง มาตรการภาครัฐนะครับเรื่องแจกเงินเนี่ยแม้ว่าจะเป็นความหวังในการประคองสถานการณ์แต่ว่าในช่วงที่ค่าครองชีพเพิ่มขึ้นสูงในไตรมาสที่2และต่อเนื่องในไตรมาสที่3มันก็โอเคแต่ว่าเรามักจะเห็นว่าหลังหมดมาตรการเนี่ยคนไม่ได้หยิบมาใช้จ่ายตลอดนะครับการบริโภคนั้นก็จะเริ่มแผ่วลงเพราะว่ายังขาดความยั่งยืนในการสร้างรายได้ในระยะยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะฝากว่าอาจจะเป็นมาตรการเฉพาะจุดดีไหมมากกว่าการวางแผนนะครับเพราะว่าคนที่มีความจำเป็นและต้องได้รับความช่วยเหลือจริงๆซึ่งก็ประมาณทุนจำกัดจะสามารถช่วยประคองสถานการณ์ให้ไปต่อได้นะครับคือแม้ว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่3จะมีสัญญาณฟื้นตัวเนี่ยแต่ว่าการบริโภคภาคเอกชนยังทรงตัวครับจากรายได้ที่มันเติบโตช้าและค่าครองชีพที่ยังสูงโดยมาตรการภาครัฐนั้นจะช่วยพยุงการใช้จ่ายในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคขณะที่พวกสินค้าคงทนอย่างรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้ามันยังมีความเสี่ยงชะลอตัวจากกำลังซื้อและความเชื่อมั่นที่มันอ่อนแอนะครับการลงทุนเอกชนก็ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ครับแม้ว่าจะมีเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนะครับ FDI Foreign Direct Investment ไหลเข้าสู่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ Data Center แต่ก็ยังไม่ได้กระจายไปสู่ภาคอื่นครับขณะที่ภาคการก่อสร้างก็ยังคงซบเซานะครับด้านการส่งออกก็ยังขยายตัวและช่วยหนุนภาคเกษตรและอุตสาหกรรมแม้ว่าผลบวกต่อเศรษฐกิจโดยรวมยังถูกจำกัดจากการพึ่งพาการนำเข้าสูงและด้านนโยบายการเงินนะครับก็มองว่าแบงก์ชาติมีแนวโน้มคงอัตราดอกเบี้ยที่ 1% ตลอดปีครับเนื่องจากเงินเฟ้อเกิดจากปัจจัยด้านอุปทานครับหากราคาน้ำมันปรับตัวลดลงเงินเฟ้อก็จะชะลอตามนะครับขณะที่ค่าเงินบาทก็มีโอกาสแข็งค่ากลับไปอยู่ที่ราว 33.10 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสที่3จากกระแสเงินทุนไหลเข้าและคาดการณ์ว่าเฟดนั้นจะยังไม่เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะเผชิญกับความเสี่ยงโตแค่ 2-2.5% แบบนี้ไปอีก 3-5 ปีมีโอกาสน้อยมากครับที่จะกลับมาโตเหนือ 3% นะครับยกเว้นจะมีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจที่ชัดเจนมากกว่านี้ซึ่งตรงนี้นี่แหละครับจะเป็นปัญหาสำหรับเศรษฐกิจไทยที่ยังคงโตต่ำในระยะยาวหากไม่ได้รับการแก้ไขนะครับไตรมาส2เนี่ยคาดว่า GDP ขยายตัว 1.8% เมื่อเทียบกับปีก่อนแต่ปรับตัว0.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหลังจากปรับฤดูกาลนะครับ quarter on quarter seasonal adjustment นะครับ SA จากผลกระทบของสงครามอิหร่านแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับคาดว่าเศรษฐกิจนั้นจะไม่เข้าสู่สภาวะถดถอยทางเทคนิคต่อเนื่องในไตรมาส3ปัจจัยกดดันสำคัญมาจากราคาน้ำมันที่พุ่งทะลุ$100 ต่อบาร์เรลทำให้ไทยนั้นนำเข้าน้ำมันเพิ่มและขาดบัญชีเดินสะพัดขณะที่ค่าครองชีพสูงขึ้นก็ส่งผลให้การบริโภคชะลอลงแม้ว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐในช่วงปลายไตรมาสที่2จะช่วยพยุงการใช้จ่ายได้บางส่วนแต่ก็ยังไม่พอครับการบริโภคภาคเอกชนนั้นยังคงขยายตัวขณะที่การลงทุนภาคเอกชนได้รับผลกระทบหนักจากต้นทุนที่สูงและความเชื่อมั่นที่อ่อนแอลงนะครับนี่คือบุกบอกจากคำเตือนจาก CIMB นะครับดร.อมรเทพจาวลาครับถ้าไม่เร่งปรับโครงสร้างเนี่ยก็อยู่อย่างนี้กันไปครับอีก5ปี 2-2.25 2-2.5% นะครับสอทครับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยชี้ไทยยังพึ่งน้ำมันนำเข้า 90% หนุนใช้เงินกู้ 200,000 ล้านผลักดัน EV พวกไฮบริดนะครับสมาพันธ์ SME เตรียมจัดเวทีฟังความเห็น 24-26 กรกฎาคมนี้ครับทำสมุดปกน้ำเงินชงข้อเสนอต่อรัฐบาลนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมเพิ่ม5มก. EV ปุ่มหัวชาร์จตู้ชาร์จมาตรฐานการชนดันฐานผลิตยานยนต์อาเซียนนะครับในขณะที่อีกข่าวนึงจากสอทอก็เชื่อมั่นนะครับว่ารัฐบาลนั้นรับมือกับน้ำมันผันผวนดูแลค่าครองชีพและประคองต้นทุน SME ได้ดีแน่นอนนะครับส่วนความเคลื่อนไหวในต่างประเทศที่น่าสนใจในวันนี้นะครับพนักงานเมตาออกมาแฉครับบริษัทเนี่ยใช้ AI เลือกคนลาคลอดคนป่วยคนพิการเลิกจ้างระลอกใหญ่นะครับพนักงาน26คนของเมตานะครับออกมายื่นฟ้องต่อศาลรัฐบาลกลางสหรัฐครับกล่าวหาว่าบริษัทนั้นใช้ระบบ AIวิเคราะห์ข้อมูลการทำงานและจัดอันดับพนักงานเพื่อคัดเลือกผู้ถูกเลิกจ้าง ส่งผลให้ผู้พิการผู้ลาป่วยผู้ลาคลอดและผู้ที่ลาหยุดเพื่อดูแลครอบครัวนั้นได้รับผลกระทบอย่างไม่เป็นธรรมขณะที่เมตาก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาและยืนยันนะครับว่าการตัดสินใจทั้งหมดนั้นดำเนินการโดยมนุษย์ไม่ใช่ AI นะครับนี่เป็นหนึ่งในข่าวที่อยู่ในกระแสวันนี้นะครับจากภูมิภาคข้าราชการกรุงโตเกียวสลัดสูตรทิ้งครับหันมาใส่กางเกงขาสั้นทำงานสู้คลื่นความร้อนเอาบ้างไหมครับคุณอนุทินสาราว่าการกรุงโตเกียวผ่อนปรนกฎระเบียบการแต่งกายครับสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถสวมกางเกงขาสั้นเขาเรียกกันว่าเบอร์มิวดาช็อตส์นะครับเบอร์มิวดาช็อตส์กางเกงขาสั้นเสื้อยืดรองเท้าผ้าใบฮะใส่มาเลยมาทำงานเลยครับโครงการนี้มีชื่อว่า Tokyo Cool Biz Cool Biz BIZ หรือ BIZ นะครับ Tokyo Cool Biz ก็เพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่มันร้อนจัดและลดการใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศครับสร้างกลางอุณหภูมิในเมืองหลวงที่พุ่งทะลุ35องศาเซลเซียสโชว์เอ็นดูไปอยู่กรุงเทพสิครับก็ใส่สูทกันจังนะครับพวกเอ็กซ์แพทญี่ปุ่นที่ทำงานที่เมืองไทยเนี่ยแต่งตัวกันเกินพิกัดอุณหภูมิกรุงเทพนะครับคงอยากกลับไปอยู่โตเกียวกันมั้งครับขาสั้นได้ช่วงนี้นะครับโตเกียวคูบิสรอยเตอร์แฉเศรษฐีกัมพูชาปล่อยเช่าตึกให้ชาวจีนใช้เป็นฐานแก๊งคอลเซ็นเตอร์และค้ามนุษย์ครับไม่ดีครับกับเพื่อนบ้านของเราสำนักข่าวรอยเตอร์สเปิดเผยผลการสืบสวนพบว่ากลุ่มธุรกิจของมหาเศรษฐีกัมพูชาผู้มีอิทธิพลเนี่ยปล่อยเช่าอาคารภายในพื้นที่เดียวกันกับคาสิโนรอยัลฮิลล์ในเมืองโอสเมตบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาครับให้ชาวจีนในราคาสูงถึง$200,000ต่อเดือนครับก่อนถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติและเครือข่ายค้ามนุษย์ขนาดใหญ่นะฮะยังไม่พบหลักฐานว่าบริษัทมีส่วนร่วมโดยตรงกับอาชญากรรมดังกล่าวนะครับมันก็เป็นหนึ่งในข่าวที่ตอนนี้อยู่ในกระแสเช่นเดียวกันในขณะที่ตอนนี้นะครับสหรัฐผ่านร่างกฎหมายกำหนดเวลาออมแสงถาวรครับยกเลิกแล้วนะครับการปรับนาฬิกาปีละ2ครั้ง fall back กับ spring ahead นะครับ daylight saving เนี่ยนะครับโอ้โหนี่คงทำให้การทำงานหรือการปรับเวลานี่ง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องงงว่าจะตกลงจะห่างกัน11ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงกับ east coast นะครับสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเนี่ยลงมติเห็นชอบผ่านร่างกฎหมาย sunshine protection act sunshine protection act เพื่อกำหนดให้ใช้เวลาออมแสงหรือ daylight saving timeเป็นเวลามาตรฐานถาวรตลอดทั้งปีแล้วครับซึ่งจะถือเป็นการยุติธรรมขออภัยครับถือเป็นการยุติธรรมเนียมปฏิบัติที่ชาวอเมริกันนั้นต้องปรับนาฬิกาเพิ่มและลด1ชั่วโมงปีละ2ครั้งที่ดำเนินมาตั้งแต่ทศวรรษ1960เลยนะครับโอ้เป็นเรื่องที่ชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะเลยครับเป็นงั้นเนี่ยนะครับตุลาคมปีนึงครับที่ต้อง fall back ต้องปรับนาฬิกาถอยหลัง1ชั่วโมงนะครับแล้วพอกลับมาเป็นช่วง spring มีนาคมนะครับ21มีนาคมที่ก็เข้าสู่ spring เนี่ยก็ต้อง spring ahead ก็ต้องหมุนเวลาให้มันเร็วขึ้น1ชั่วโมงหมดนะครับด้วย Sunshine Protection Act เพื่อยุติเรื่องของ daylight saving time นะครับพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาปิดท้ายกันนะครับวันนี้ใครที่สนใจเรื่องของ Lindsey Graham Senator ของสหรัฐนะครับที่เสียชีวิตไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากเดินทางกลับจากเคียฟยูเครนนะครับแล้วก็โซเชียลมีเดียเนี่ยจัดหนักมากนะครับไม่ได้ไว้อะไรกับการจากไปด้วยฝั่งที่อยู่ตรงข้ามของเขานะครับเพราะเขาเนี่ยเป็นฆาตกรเป็นผู้ที่หิวสงครามLindsey Grahamกับการจากไปในครั้งนี้นะครับอาจารย์สมภพมีมุมมองอย่างไรบ้างช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะครับในช่วงก่อนเด็ดเศรษฐกิจพักสักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชภักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ.WTO
3: เท
5: พราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: ครับผมสุปันธ์รักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง 10:00 น.ถึง 12:00 น.ทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
7: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: หลังเคารพธงชาติ 6:00 น.เย็นทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
8: ปัทมาภรณ์หาญชันชัยรอมแก้วชัยกฤต
2: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
8: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
2: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ 6:00 น.เย็นมาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพ มานะ รังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
4: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงที่2ของข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ครับช่วงปกติเศรษฐกิจวันพุธก็อยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์นะครับแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกับดร.สมภพนะครับมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ AI จากคลื่นความคิดมาฝากกันครับ AI for Life ปี3ตอนที่มีชื่อว่า AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังครับโอกาสทองของ Silver Gen วัยเก่าที่จะเปลี่ยนมือถือเป็นหน้าร้านออนไลน์ปังด้วย AI ภายในเวลาเพียงแค่1วันนะครับอยากขายของออนไลน์แต่กลัวทำไม่เป็นไม่ต้องกังวลแล้วนะครับงานนี้เนี่ยเราเน้นจับมือทำตั้งแต่ติดลบวิ่งผ่านศูนย์จนขายเป็ดนะครับกับงาน AI for Life ปี3ตอน AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังครับไฮไลท์เด็ดๆที่ทุกท่านจะได้พบเจอนะครับเราจะสอนใช้ AI คิดคำคมเขียนแคปชั่นขายของแทนเราหรือไม่ต้องมานั่งปวดหัวคิดเองนะครับสอนถ่ายภาพและแต่งรูปสินค้าให้สวยพรีเมียมน่าซื้อด้วยมือถือเครื่องเดียวมีเคล็ดลับนำกลับบ้านไปกับคู่มือเปิดใช้ได้24ชั่วโมงนะครับดูแลทั่วถึงโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์และทีมสตาฟประกบจับมือทำไม่เป็นไม่ให้กลับบ้านนะครับปักหมดเลยครับพบกันวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาราคาท่านละ 4,500 บาทเรียนเต็มวันอิ่มอร่อยกับอาหารบุฟเฟ่ต์ของโรงแรมนะครับแต่ว่ารับเพียงแค่50ท่านเท่านั้นช้าหมดกดอัพสกิลหารายได้กันเลยนะครับสมัครด่วนครับแอดไลน์กันเข้ามาที่ at thinking radio นะครับมีแอดไซน์ข้างหน้าคำว่า thinking radio พิมพ์ติดกันนะครับเพราะนั่นคือประตูสู่ official line account ของคลื่นความคิดนะครับ at thinking radio at สอบถามกันเข้ามานะครับแล้วพบกันในวันที่2สิงหาคมครับช่วงนี้เรามาปิดท้ายกันนะครับช่วงก่อนปิดเศรษฐกิจครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World ก่อติดเศรษฐกิจโลก
4: รองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์นะครับซึ่งอยู่กับเราเป็นประจำในช่วงก่อติดเศรษฐกิจอาจารย์สมภพสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณรายลินครับ
4: ครับอาจารย์ครับนักการเมืองเนี่ยนะครับเขาผมอยากใช้คำว่าฮิปโปคริตเลยนะครับหลายคนแล้วครับที่ผมเห็นแบบว่าด่าทรัมป์หนักมากนะครับแต่สุดท้ายนี่พอทรัมป์ได้เป็นผู้นำเนี่ยก็อวยแบบชนิดที่แบบไม่ลืมหูลืมตานะครับลินซี่แกรมสวที่เพิ่งเสียชีวิตไปด้วยหัวใจวายฉับพลันหลังจากเดินทางกลับมาจากเคียฟไปพบกับทางเซเลนสกี้มาแล้วก็ย้ำนะครับว่าจะล็อบบี้ทางเดโมแครตทางรีพับลิกันให้กดดันรัสเซียแล้วจบสงครามนี้ได้แน่นอนครับสุดท้ายก็หัวใจวายซะก่อนนะครับ ก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่ผมก็เคยเห็นคลิปที่เขาเนี่ยก็ด่าทรัมป์เหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายก็มาอวยทรัมป์ทำไมนักการเมืองอเมริกาก่อนจะไปเรนซี่แกรมนะครับมันเป็นเรื่องปกติเป็นนิวนอร์มแบบครับที่พวกเขาจะฮิปโปคริตหน้าไหว้หลังหลอกแบบนี้ครับหรือนี่คือสปีชีส์นักการเมืองครับ
5: คงขึ้นอยู่กับเป็นคนๆไปมั้งครับกรณีของลินซี่แกรมเนี่ยนะฮะในสมัยแรกของทรัมป์เนี่ยนะฮะก็เรียกว่าอยู่คนละค่ายกันแม้ว่าอยู่ในพรรคเดียวกันนะฮะนะครับเพราะว่าแกรมนี่เขาจะสนิทสนมกับจอห์นแมคเคนนะจอห์นแมคเคนนี่คุณวรินทร์คงจำที่ได้แม่นนะ
4: ฮะจำได้ครับ
5: นักการเมืองชื่อดังนะ
4: ของเคลินตอนนั้น
5: นะเคยเป็นคู่แข่งลงสมัครแข่งประธานาธิบดีรู้ที่จะสู้กับโอบามานะฮะ
4: ใช่ครับใช่คร
5: ับ แล้วก็พ่ายแพ้ไปใช่ไหมนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยและขนาดเดียวกันจอห์นแมคเคนเองก็เป็นไม่เบื่อไม่เมาอย่างหนักกับโดนัลด์ทรัมป
4: ์
5: อย่างที่เรารับรู้กันอยู่นะฮะนะครับก็เรียกได้ว่าโอ้โหเรียกได้ว่าแทบไม่มองหน้ากันเลยนะครับนะถึงแม้จะอยู่พรรคเดียวกันนะครับดังนั้น
4: ทรัมป์เคยดูถูกจอห์นแมคเคนเรื่องความเป็นวอร์ฮีโร่ของเขาใช่ไหมครับผม
5: ครับครับแล้วข้อสำคัญคือจอห์นแมคเคนกับแบ็คกราวของจอห์นแมคเคนกับลินซี่แกรมเนี่ยก็คล้ายคลึงกันนะคนหนึ่งเป็นทหารอากาศมาก่อนอีกคนหนึ่งเป็นทหารเรือมาก่อนจอห์นแมคเคนเป็นทหารเรือนะครับนะแล้วก็รับราชการอยู่ยาวนานเคยไปรบในเวียดนามเคยถูกเวียดนามเหนือจับไปนะในระหว่างที่รบอยู่ในเวียดนามเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นวีรบุรุษสงครามนะฮะแล้วก็รับราชการจนเป็นตำแหน่งกัปตันนะฮะในกองทัพเรือกัปตันนี่ก็เป็นน่าจะเป็นเรือเอกใช่ไหมฮะกัปตันเนี่ยนะแต่แ
4: ค่ตั้งแต่นั้นวีรบุรุษวีรสตรีครับอาจารย์เพราะว่าเป็นเกย์ไม่ใช่เหรอครับแต่ไม่ยอมรับ
5: ครับครับครับดังนั้นเมื่อฉะนั้นสองคนเนี่ยก็แบ็คกราวคล้ายคลึงกันแต่ว่าจอห์นแมคเคนนี่ซีเนียร์กว่ามากคือเป็นทั้งสสและสวมาก่อนนะคือลินซี่แกรมเองก็เคยเป็นสสอยู่4สมัย8ปีนะฮะแล้วก็มาตามด้วยเป็นวุฒิสภาเนี่ยนะวุฒิสภาชี้เขียก็4สมัยเหมือนกัน24ปีกำลังจะครบอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแล้วก็จะต้องลงสมัครใหม่แต่ว่าก็เสียชีวิตไปซะก่อนนะครับนะการตอนนี้ก็เรียกว่าหาตัวกันวุ่นพอสมควรเลยว่าใครจะเป็นผู้สมัครลงแทนในฐานะตัวแทนของพรรครีพับลิกันนะครับนะ
4: ผม
5: ครับก็กล่าวได้เลยว่าเป็นนักการเมืองขวาจัดเรียกว่าเหี่ยวนี่เรียกเหี่ยวตัวใหญ่ๆเนี่ยน่าจะเรียกพี่ได้เลยนะ
4: เหี่ยวเรียกพ
5: ่อนะครับเรียกพ่อได้นะครับนะ
4: ก็หายสงครามมา
5: ครับเพราะว่าไอ้ล่าสุดเนี่ยเดินทางกลับจากไอ้ยูเครนนี่นะฮะคุณวรินทร์คุณจำได้ว่าเขาเดินทางไปยูเครนถึงกี่ครั้งครับในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ
4: โอ้ไม่ได้นับครับอาจารย
5: ์10ครั้งครับ
4: ครับ
5: และครั้งที่10เนี่ยกลับมาบ้านได้เพียงแค่วันเดียวนะฮะนะก็คือกลับมาที่วอชิงตันดีซีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองแล้วคืนวันเสาร์ก็เสียชีวิต
4: ครับ
5: และก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยก็ยังต่อสายโทรศัพท์คุยกับทรัมป์อยู่ยาวพอสมควรนะฮะประมาณสัก6:30ถึงทุ่มหนึ่งแถวนี้นะฮะนะครับ
4: คร
5: ับ คุยกันเล่าเรื่อง
4: ว่าไอ้แคนดายใช่ไหมฮะว่ายังตายไม่ได
5: ้ครับครับแล้วก็บอกแล้วขนาดเดียวกันเนี่ยก็ทรัมป์ก็บอกเนี่ยก็ยังเห็นว่ายังปกติดีแต่ว่าเสียงนี่เหนื่อยอ่อนก็เนื่องจากว่าเดินทางกลับมาเพื่อจะเดินทางกลับมาก็คงจะเจ็ตแลกบ้างอะไรบ้างใช่ไหมครับนะครับแต่หลังจากคุยกันเสร็จก็เล่าเรื่องว่าไปพบยูเครนยังไงจะมีปฏิบัติการภารกิจ3-4เรื่องที่เขาให้ความสำคัญมากว่าจะต้องว่าไอ้แคนาดายังตายไม่ได้ถ้าทำไม่สำเร็จเลยนะฮะ เรื่องแรกก็คือจะจัดการกับปูตินยังไง จะมีการแซงชั่นรัสเซียต่อยังไงนะครับนะแล้วก็ใครไปซื้อน้ำมันจากรัสเซียก็จะต้องถูกแซงชั่นต่างๆนะครับก็ไปคุยกับเซเลนสกี้เอาไว้นะครับอย่างดิบดีนะครับนะเรื่องที่สองก็คือจะจัดการกับอิหร่านยังไงนะและทรัมป์เองระหว่างที่คุยโทรศัพท์กับแกรมนี่แหละก็บอกว่าเนี่ยจะจัดหนักอิหร่านอีกชุดหนึ่งนะครับ อย่างที่ทำอยู่ในขณะนี้นะครับนะและเรื่องที่สามที่แกรมต้องการทำมากก็คือเลยครับก็คือเป็นตัวเชื่อมนะครับติดต่อระหว่างซาอุดิอาระเบียกับอิสราเอลให้กลับมาคืนดีกันด้วยมี normalization ก็ค ็คือกลับมามีความสัมพันธ์แบบปกติคือมีความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันนะครับนะเพราะว่าซาอุดิอาระเบียเองไม่ยอมเข้าไปร่วมอยู่ในอับราฮัมแอคคอร์ดตั้งแต่งวดที่แล้วนะครับสมัยทรัมป์1.0นะครับฉะนั้น3-4เรื่องเนี่ยเป็นภารกิจสำคัญนะฮะที่เขาต้องการที่จะผลักดันนะจนกระทั่งกล่าวว่า I cannot die นี่นะครับนะครับแต่ในสุดแล้วก็หลังจากคุยกับทรัมป์ได้เพียงแค่ประมาณสักผมมันไม่น่าจะเกินสัก2ชั่วโมงนะฮะ2ประมาณสัก2ชั่วโมงสัก3ทุ่มเศษเนี่ยก็เริ่มมีอาการไม่ดีนะครับนะ
6: uh-huh.
5: แต่ว่าก่อนนั้นก็เริ่มมีอาการไม่ดีแล้วแหละแล้วที่ปรึกษาผู้ช่วยเนี่ยก็คงจะกล่าวว่าน่าจะพบหมอด่วนนะครับด่วนน่าจะไปโรงพยาบาลนะครับนะ
6: uh-huh.
5: แต่ว่าแกมบอกว่ายังไปพอคิดว่ายังเพราะพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเขาจะต้องมีสัมภาษณ์กับ NBC ไอ้รายการ Meet the Press นะฮะเพราะช่วงเช้าวันที่มันจะมีรายการที่อยู่เป็นรายการที่คนติดตามอยู่มากในสถานการณ์นะฮะบอกหลังจากที่ไปออกรายการ Meet the Press แล้วก็คงจะไปหาหมอล่ะนะครับแต่ว่าพอมาถึง3ทุ่มครึ่งเนี่ยก็อาการก็อยู่ในภาวะย่ำแย่ล่ะนะก็เลยมีการติดต่อให้รถฉุกเฉินจากโรงพยาบาลเนี่ยมารับตัวนะครับและในสุดก็สัก4ทุ่มกว่าก็เสียชีวิตนะฮะครับอันนี้คือคร่าวๆนะครับนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยนอกจากจอห์นแม็กนอกจากลินซี่กรามแล้วนะครับก็มีนักการเมืองอีกบางคนนะครับที่ตอนนี้ก็สุขภาพย่ำแย่นะครับนะ
6: มิชแมคคอนเนล
5: มิชแมคคอนเนลใช่ครับนะ ครับคือถ้าเราดูวัยของสวและสสของสหรัฐนี่นะฮะนะครับมันค่อนไปทางสูงอายุเนี่ยมากเลยนะครับปรากฏว่าประมาณสักร้อยคนของสวนี่นะครับอเมริกามีสวอยู่มาสักร้อยคนใช่ไหมครับนะปรากฏว่าอายุกลางๆหรือว่า average age เนี่ยนะ 65.1 ปีแต่ median age อายุคือส่วนใหญ่ของสสเนี่ยจะอยู่ที่วัย66ปีนะฮะ
6: ครับ
5: แล้ววัยกันครับเกินกว่า70ตั้งแต่70ปีขึ้นไปเนี่ยมีถึง36คนแต่ในร้อยคนจะมี36คนนะครับแล้วก็อยู่ในวัย60-69ปีเนี่ย33คน
6: ครับ
5: ฉะนั้นแล้วเนี่ยกว่า2ใน3นี่แหละครับของสวเนี่ยก็อายุเกินกว่า60ปีนะครับ
6: uh-huh.
5: ครับแล้วก็อายุวัย50-59ปีเนี่ยมีแค่22คนแล้ววัย40-49ปีก็มีแค่8คนนะฮะแล้วก็สวอายุสูงสุดนี่แหละครับก็อายุ92ปีครับพรรครีพับลิกันจากไอโอวานะครับ
6: ครับ
5: ก็คือชักกราสรีนะฮะนะครับแล้วมิดเนี่ยเขาแนวเองก็ไม่เบานะฮะก็อายุมากอันดับ3นะฮะก็คือ84ปีที่ตอนนี้กำลังยังอยู่ในโรงพยาบาลอยู่นี่นะครับนะเพราะว่าป่วยหนักนะครับแต่ว่าเขาก็ป่วยแบบนี้มาหลายครั้งแล้วก็คือหกล้มนะแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นนิวโมเนียด้วยเขาบอกที่หกล้มบ่อยเนี่ยก็เพราะว่าสมัยเด็กๆเนี่ยเคยเป็นโรคไอโปลิโอนะฮะแต่ครับร่างกายมันก็เลยไม่แข็งแรงนะฮะนะครับครับแต่ว่าก็เข้าโรงพยาบาลแล้วก็มีข่าวลือต่างๆมาเยอะแยะมากมายว่าโอ้โหอาการคงจะย่ำแย่นะฮะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยภรรยาของมิสมาคอนเนลนี่นะครับก็เป็นคนไต้หวันนะฮะ
6: ครับ
5: แล้วก็เป็นคนเอเชียคนเดียวนะครับนะที่มีตำแหน่งในครม.ที่ไม่เคยมีคนอื่นสามารถทำได
6: ้
5: ภรรยาของมิสมาคอนเนลนี่นะชื่ออาเรนเชาว์นะครับนะก็เคยเป็นรัฐมนตรีประจำกระทรวงเลเบอร์เนี่ยกระทรวงแรงงานในสมัยของจอร์จ บุชยูบุชเนี่ยถึง2สมัย
6: โอ้ครับ
5: นะครับแล้วพอมาสมัยของทรัมป์ 1.0 นี่นะฮะทำสมัยแรกเนี่ยก็เป็นรัฐมนตรีกับกระทรวงทรานสปอร์ตเทชันกระทรวงคมนาคมก็แสดงว่าต้องมีที่ที่บนสูงมากนะครับนะและระหว่างที่มิสมาคอนเนลป่วยอยู่โรงพยาบาลเนี่ยอาเรนชาวก็เดินทางไปเมืองจีนครับนะครับไปเพื่องานพวกบริจาคเพื่อการกุศลอะไรต่างๆตามที่เป็นข่าวที่ประกาศออกมานะครับนะ
6: บ
5: แล้วก็ได้มีโอกาสไปพบกับผู้นำจีนขั้นสูงเนี่ยหลายคนโดยว่าอย่างยิ่งไปพบกับรองประธานาธิบดีหันเจิ้งด้วยก็แสดงว่าจะต้องมีคอนเนคชั่นดีนะครับนะกับเพราะว่าธุรกิจที่ตระกูลของเธอทำอยู่ก็คือธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของโลจิสติก รื่องการขนส่งทางเรืออะไรพวกนี้นะครับนะฉะนั้นก็คงจะต้องมีอะไรต่างที่ติดต่อกับจีนมากล่ะเพราะว่าจีนเป็นโรงงานแห่งโลกนะนำเข้าส่งออกมากที่สุดในโลกใช่ไหมครับนะ
6: ครับครับ
5: ครับฉะนั้นแต่ตอนนี้ก็กำลังอยู่ในการทำกายภาพบำบัดอยู่ในโรงพยาบาลนะ84ปีแต่ว่าคนที่สูงอายุอันดับ2นี่นะครับเป็นนักเป็นสวไม่สังกัดพรรคนะฮะแต่ว่าโดยทางพฤติไนแล้วก็อยู่กับเดโมแครตนะฮะอันดับ2นี่ก็คือเบอร์นี่แซนเดอร์ส
6: ใช่
5: 84ปีเหมือนกันนะครับนะเวอร์มอนต์แต่คนนี้ยังแข็งแรงมากนะโอ้โหเวลาปราศัยนี่ยังเข้มแข็งรุนแรงมากนะครับครับฉะนั้นคนที่อยู่วัย80ปีขึ้นไปเนี่ยจนถึง92ปีเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ยเกือบ10คนนะครับแล้วขณะเดียวกันก็หลายๆคนแม้แต่ดังๆนะครับเท่าที่เราพอรู้จักชื่อเนี่ยอลิซาเบธวอร์เรนเนี่ยนะครับก็77ปีนะครับชักชูเมอร์นะฮะก็75ปีนะครับทั้งคู่นี่เป็นเดโมแครตนะครับนะก็แสดงให้เห็นได้ว่านักการเมืองของสหรัฐอเมริกาทั้งสวแล้วก็สสเนี่ยก็ค่อนไปทางสูงอายุมากเลยนะเพราะว่ามันไม่มีกำหนดเรื่องการกำหนดว่าอายุแค่ไหนแล้วคุณเป็นต่อไม่ได้ไงฮะนะเหมือนกรณีของบางประเทศอย่างของจีนเนี่ยเขากำหนดไว้เลยว่าถ้าคุณเป็นนักการเมืองจนกระทั่งอายุ68 69ปีแล้วเนี่ยครับถ้าคุณอยู่ในระดับของคาบิเนตเมมเบอร์เนี่ยคุณก็ไม่สามารถเป็นต่อได้แล้วนะครับนะเขาจะให้เกษียณนะของอเมริกาก็เคยมีการถกเถียงกันว่าด้วยเรื่องนี้เหมือนกันนะแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีใครดำเนินการต่อนะครับมันก็เลยทำให้สามารถดำรงอยู่ได้จนตลอดไปนะครับถ้ายังมีการสมัครแล้วยังมีการเลือกอยู่นะครับนะ
6: เป็นวัย
5: คนเอาละครับนะครับนี่คือโครงสร้างคร่าวๆนะครับนะส่วนกรณีของสสเองเนี่ยนะครับซึ่งมี435คนเนี่ยก็อายุกลางๆก็อยู่ที่58ปี
6: ครับ
5: นะครับก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับนะ
6: ครับ
5: แต่ว่าสวสูงกว่าก็คืออยู่ประมาณสัก65 66ปีนะครับนะ
6: ครับอาจารย์ครับในเมื่อลินซี่แกรมเนี่ยเป็นคนที่กระหายสงครามมากแล้วก็ชัดเจนมากนะครับว่าโอ้โหโปรอิสราเอลสุดๆนะครับถล่มมันไปเลยกาซาเนี่ยให้มันราบไปเลย
5: ครับ
6: ฮิโรชิมานางาซากิเรายังถล่มได้เลยทำไมจะถล่มกาซาให้มันแฟลตไม่ได้ให้มันเรียบไม่ได้นะครับนี่คือแบบสิ่งที่ตอนนี้โซเชียลแชร์กันเยอะมากกับความกระหายสงครามของเขานะครับจนแทนที่จะเป็นการแสดงความเสียใจกับการจากไปเนี่ยเป็นการเฉลิมฉลองซะด้วยซ้ำนะครับมันจะเปลี่ยนนโยบายของสหรัฐได้ไหมครับกับการที่เขาไม่อยู่แล้วตอนนี้เนี่ย
5: ผมว่าคงเปลี่ยนไม่ได้หรอกครับเพราะยังมีลักษณะอยู่อีกจำนวนไม่ใช่น้อยล่ะนะแต่ที่เป็นสสสายเหี่ยวไม่ว่าจะเป็นพรรครีพับลิกันหรือว่าพรรคเดโมแครตนะฮะแต่รีพับลิกันนี่จะชัดเจนกว่านะฮะหลายๆคนนะผมว่าคงยากที่จะเปลี่ยนนะครับและยิ่งกรณีของลินซี่แกรมเองความจริงเขามาจากครอบครัวระดับล่างมากเลยนะฮะแล้วก็ต่อสู้ติมทิบังกัดอย่างหนักเลยนะเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่ที่เขาอายุประมาณสัก20ปีนะครับนะ20ต้นๆเนี่ยนะครับนะแล้วก็เสียชีวิตไล่เรียกันเลยนะครับแต่แม่ก็เสียชีวิตไปก่อนหลังจากนั้นอีก15เดือนก็เสียชีวิตด้วยโรคที่คล้ายคลึงกับที่ลินซี่แกรมเสียชีวิตนะตื้อหัวใจวายนะก็คือกรณีของลิซี่แกรมเนี่ยก็คือเส้นเลือดใหญ่มันแตกนะฮะถ้ามันแตกปั๊บเนี่ยโอ้โหมันยากมากคือแม้แต่จะป้องกันยังไงก็ป้องกันลำบากถ้ามันเป็นแล้วนี่กรรมฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ดูเป็นหนึ่งแล้วเนี่ยผมคิดว่าไอ้การลดละในเรื่องของการมีนโยบายที่แข็งกร้าวอย่างที่แกรมเขาทำอยู่เนี่ยผมว่าคงไม่สามารถเปลี่ยนได้ง่ายๆนะครับนะจริงแล้วนะฮะแต่ก็กล่าวได้เลยว่าแสงสะท้อนออกมาในกรณีการเสียชีวิตของลินซี่แกรมเนี่ยนะครับผมว่าไม่น่าจะมีนักการเมืองมากคนนะครับเท่าที่ผมตามเรื่องนี้มาเป็น10ปีนะฮะที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ทั้งบวกและลบเนี่ยมากเท่ากับลินซี่แกรมหลังจากที่ได้เสียชีวิตไปนะครับนะ
6: โอ้โหตอนนี้
5: สื่อออกมาดิผมย่อมันแทบจะรอบโลกนะครับนะ
6: ที่มาเพราะโซเชียลมีเดียด้วยไงฮะแล้วมันเสียชีวิตในช่วงสงครามด้วยไงฮะอาจารย์
5: ใช่ครับนะฮะแล้วมันก็แล้วก็ด้านบวกก็ออกมาสรรเสริญกันยันโอ้โหยังสุดกูเหมือนกันนะฮะส่วนด้านลบเดี๋ยวก็ออกมาถล่มกันนะครับทั้งเรื่องส่วนตัวว่า ไปขุดคุยว่าลินซี่แกรมเป็นคนโสดมาตลอดชีวิตไม่เคยแต่งงานไม่มีครอบครัวเลยนะครับนะแล้วก็มีพฤติกรรมทางเพศยังไงก็ไปขุดคุยมากันโอ้โหก็ว่ากันละเลงกันมากมายนะ
6: เรียกว่าเป็นแกรมก็เรียกเลดี้แกรมฮะไม่ใช่ลินซี่แกรม
5: ครับเลดี้จีใช่ไหมฮะนะครับ
6: เลดี้จีใช่
5: ครับก็เรียกได้ว่าโอ้โหก็เรียกว่าเป็นนักการเมืองที่เรียกว่าโด่งดังจริงๆนะไม่ว่าจะทางด้านเนกาทีฟหรือว่าโพซิทีฟนะครับแบบที่เป็นข่าวอยู่ในขณะนี้ครับ
6: ครับ rest in peace นะครับลินซี่แกรมหมดเวลาของรายการแล้วครับอาจารย์สมภพ ปานรังสรรค์ผมวารินสัตย์ธีรทินงานลาไปก่อนสวัสดีนะครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับ
5: สวัสดีครับครับสวัสดีครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพ มานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินสัจเดล
7: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
9: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
10: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shop Mania
1: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับเปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา5 นาฬิกา

สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันนะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์นะครับวันนี้เข้ารายการนี่วันนี้ใจไม่ดีเลยไม่ใช่อะไรคือเมื่อคืนเนี้ยนะผมก็ออกตัวแรงไปสักนิดนึงใช่มั้ยใช่ไหมโอ้เชียร์ฝรั่งเศสใครถามฝรั่งเศสเจอกับสเปนโอ้พอกลับไปนั่งดูสถิติย้อนหลังนะโอ้ฝรั่งเศสนี่แพ้สเปนมาตั้งแต่ยูโรตั้งแต่ไอ้เนชั่นลีกอะไรน่ะนะโอ้แพ้มาแบบรอบรองทั้งนั้นเลยสกอร์ก็ประมาณนี้เลย 2-0-2-1 แล้วผู้จัดการทีมคนนี้แหละเดชองผมนี่แหละก็แพ้ฝรั่งเศสไอ้ทำฝรั่งเศสแพ้สเปนมาตลอดเหมือนกันแม่เราก็ลืมคิดเนาะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเราชอบนี่ทำไงได้เราก็เชียร์ฝรั่งเศสนะเมื่อคืนนี้เลยตื่น

ขึ้นมาดูไอ้รอบ4ทีมสุดท้ายตอน 14:00 ใช่มั้ยฝรั่งเศสเจอกับสเปนนะตอนแรกผมก็ตั้งใจว่าอ่ะเดี๋ยวจะดูครึ่งหลังดีกว่าเพราะว่าครึ่งแรกมันจะบอลมันจะหนืดๆหน่อยบอลมันจะแบบดูทรงกันก่อนนะแต่ก็คิดไปคิดมาตื่นเร็วขึ้นมาสักนิดนะก็ตั้งนาฬิกาปลุกตอน 20:00 อ่ะ 20:00 นี่ตั้งไว้ก่อนนะ 02:00 2นาทีอ่ะเราก็โอเคตี 2:00 นาทีเราจะตื่นขึ้นมาอ่ะพอกลางดึกนะผมนอนไปตอนประมาณสัก 4:00 4:00 กว่าพอกลางดึกเที่ยงคืนนิดๆตื่นขึ้นมารอบนึงนะอันนี้มันตื่นเองโดยอัตโนมัติก็แน่นอนฮะคนตื่นกลางดึกอย่างเงี้ยมันจะเหลืออะไรล่ะนะตื่นมาก็ทานน้ำนะแล้วก็เข้าห้องน้ำอะไรพวกเนี้ยนะแล้วผมก็เอ๊ะมันเที่ยงคืนแล้วจะอยู่รอดีมั้ยก็เลยตัดสินใจว่าไม่อยู่รอแต่เปลี่ยนใจเปลี่ยนใจว่าจากตี 2:02 นาทีมากดใหม่เอาเป็นตี 2:22 นาทีตั้งนาฬิกาปลุกเลยนะตี 2:22 นาทีพอตี 2:22 นาทีปุ๊บนะไอ้โทรศัพท์มือถือมันก็ดังถูกไหมมันเป็นนาฬิกาปลุกเนี่ยมันก็ดังพอดังเสร็จผมก็เปิดทีวีเลยฮะเปิดไปปุ๊บคุณผู้ฟังครับ เหมือนจะเป็นใจสิ่งแรกที่เห็นเลยคือสเปนได้จุดโทษสเปนได้จุดโทษนาทีที่22ไอ้จังหวะที่กองหลังของฝรั่งเศสอ่ะไปเตะเข้ายามาวอ่ะนะผู้ตัดสินก็เป่าจุดโทษเลยนะผมก็เอานะสวยแล้วนาทีที่22ฝรั่งเศสโดนสเปนนำไปก่อน 1-0 หลังจากนั้นก็เขาพยายามดูนะโอ้โหตั้งแต่ครึ่งแรกทรงบอลนี่แบบสู้สเปนไม่ได้เลยอ่ะคือหลักคิดของผมคืออย่างนี้นะผมต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนว่าฟุตบอลเนี่ยมันแพ้ชนะเนี่ยมันชัดเจนว่ามันอยู่ที่ผลต่างประตูได้เสียถูกไหมฮะหรือว่าใครยิงประตูได้มากกว่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะฝากความหวังไว้ที่กองหน้าผมเชื่อว่าถ้ากองหน้าดีกองหน้าคมกองหน้ามีจังหวะมีโอกาสเนี่ยนะโอกาสที่ทีมนั้นจะชนะมากกว่าเกมที่ทีมไหนก็ตามทีเน้นเกมรับนี่มันอุดยังไงถ้ามันยิงไม่เข้ายังไงมันก็ไม่ได้ประตูนะผมก็เลยอ่ะถ้าอย่างนั้นยังไงก็ฝรั่งเศสละวะยังคิดว่ายังไงก็ยังต้องเชียร์ฝรั่งเศสถึงแม้ว่ารู้นะว่าละกลางเขาดีกว่านะหลังนี่ก็ถ้าดูจากเมื่อคืนนี้ก็ต้องบอกว่าหลังก็ดีกว่านะแล้วกลางฝรั่งเศสนี่เล่นไม่ได้เลยโอกาสเก็บบอล2ไม่มีนะเสียหมดนะคือไม่รู้ว่าตื่นเต้นหรืออะไรหรือว่าเพิ่งลงสนามครั้งแรกกันไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเหมือนกันแต่เล่นไม่ดีต้องยอมรับว่าเล่นไม่ดีเลยนะไอโอที่เคยมาเป็นเต็ง1นี่ไม่ได้เรื่องเลยอ่ะนะโหไม่เข้าท่าใช้คำนี้เลยนะอ่ะครึ่งหลังเราก็เอาโอเคน่าจะมีการประชุมตอนพักครึ่งนะก็ยังหวังใจลึกๆว่าน่าจะมีโอกาสกลับมาได้แต่จริงได้ตีเสมอได้เร็วเมื่อไหร่นะมันจะสนุกมากขึ้นนะพอเปิดมาครึ่งหลังเล่นไม่ได้อีก10นาทีผมก็โอ้ต้องเล่นอย่างนี้สงสัยจะโดนต่อแน่และหลังจากนั้นไม่นานนาทีที่เท่าไหร่50หรือ70เลยนั่นน่ะสเปนยิงนำ2ประตูต่อ0โอ้2-0แล้วแทบจะปิดทีวีดูละแต่ก็คิดในใจว่าอ่ะไหนๆเราเชียร์ฝรั่งเศสเราก็นั่งดูต่อแล้วกันนะถัดมาอีกประมาณสัก 2-3 นาทียาวมาหลุดไปยิงไป 3-0 นาทีนั้นนี่คือกลับมาไม่ได้แน่นอนไม่มีโอกาสกลับมาเลยจะไปแบบหวังเป็นอาร์เจนตินายิงนาทีที่84นาทีที่90นาทีที่105อะไรเงี้ยไม่มีโอกาสเลยจากบอลที่แบบไม่มีถึงหน้าเลยนะฮะคือถึงหน้าเนี่ยไม่มีโอกาสนะเพราะว่าถ้าอย่างอาร์เจนตินาเนี่ยตอนเจออียิปต์มันยังบอลมันจะไปถึงกองหน้านะแต่นี่ไม่ถึงเลยนะกองกลางก็ไม่ได้เก็บบอลไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นโอกาสทำประตูน้อยมากก็คิดว่ายังไงก็เสร็จแน่นอนยังดีนะลูกที่ยามาวยิงเข้าไปล้ำหน้าไปนิดเดียวน่าจะแบบประมาณสักนิดเดียวอ่ะผมไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรอ่ะนะหัวแม่โป้งเท้าแต่จริงๆมันเป็นไหล่ช่วงจังหวะไหล่กับมือของกองหลังของฝรั่งเศสนิดเดียวจริงๆนะก็เป็นออฟไซด์ไปเพราะฉะนั้นก็ทำให้สเปนเนี่ยยังนำอยู่2ประตูต่อ0นะและสุดท้ายจริงๆเห็นตอน 4-5 นาทีสุดท้ายตอนต่อเวลานะอ่ะฝรั่งเศสถึงจะมีโอกาสนะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้จริงๆนะหน้าก็ติดขัดๆเอ็มบัปเป้ที่เคยคมๆก็โอ้โหได้ลูกจุดอะไรล่ะ
เซตพีซก็ไม่ทำอะไรไม่ได้เลยนะก็เลยแพ้ไปนะ2ประตูต่อ0ก็ทำให้ผมใจห่อเหี่ยวซะหน่อยสำหรับวันนี้นะเออแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าผมเหมือนลิเวอร์พูลฮะคือเวลาเราเชียร์ทีมไหนก็ตามทีเราก็แบบเชียร์ทีมนั้นหลังจากนั้นจบแล้วก็หมดแล้วไม่มีเราก็ไม่ได้มีเชียร์ทีมอะไรเป็นพิเศษแล้วใครจะชนะใครจะแพ้เราก็ไม่ได้สนใจนะแต่ว่าสำหรับฟุตบอลโลกครั้งเนี้ยผมชอบอยู่2ทีมนะผมบอกเลยผมชอบฝรั่งเศสกับนอร์เวย์นอร์เวย์เนี่ยชอบเพราะว่าสไตล์การเล่นของฮาลันอย่างเดียวเลยแล้วก็อยากจะลุ้นให้เขาเข้าลึกๆชอบไอ้ไวกิ้งโลอ่ะดูมันเป็นแบบไอ้ศูนย์รวมความเชื่อมั่นศูนย์รวมกำลังใจดีอ่ะนะของนอร์เวย์แล้วก็อย่างที่เราเห็นนะชาติเขาก็โอ้มาให้กำลังใจเต็มที่เพราะนี่มันไม่ได้เข้ามาตั้งกี่ปีอ่ะนะแล้วเข้ามาถึงรอบ8ทีมนี่ก็เก่งมากนะนะเคปเวิร์ดอะไรนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงนะอันนั้นมันก็แฮปปี้ไปใช่ไหมอ่ะก็ไม่เป็นไรนะคืนนี้เดี๋ยวรอกันต่อว่าใครจะชนะระหว่างทางอาร์เจนตินากับทางอังกฤษผมก็ยังเหมือนเดิมนะแต่กองหน้าผมยังเชื่อว่าอาร์เจนตินาของกองหน้าดีกว่าผมก็แต่หลังอาร์เจนตินาเนี่ยอ่อนอันนี้บอกเลยหลังอาร์เจนตินาเนี่ยช้านะจะเจอกองหน้าอย่างจูดเบลลิงแฮมของอังกฤษเนี่ยก็มีโอกาสแหละแต่ว่าใครถามผมก็บอกอาร์เจนตินาเพราะผมชอบไม่มีปัญหาผมไม่ได้มีส่วนได้เสียอะไรนะไม่ได้ไปเล่นการพนันดูก็เพื่อความสนุกความเพลิดเพลินเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีปัญหานะนี่แล้วก็ปลาหมึกพอผมไปเจอแล้วนะพอเข้าไปเลือกอังกฤษนะโอ้ไปดูผลการแข่งขัน4-5นัดหลังสุดก็ใกล้เคียงกันนะอังกฤษกับทางอาร์เจนตินาเพราะฉะนั้นคู่นี้นะหลายสำนักพูดตรงกันหมดแมตช์หยุดโลกนะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันแต่ใจลึกๆเนี่ยถ้าถามว่าอยากให้ใครเข้า อยากให้อาร์เจนตินาเข้าเหตุผลคือนัดชิงจะได้เป็นยุโรปกับอเมริกาใต้นะฮะไม่ใช่ยุโรปกับยุโรปบอลมันเล่นสไตล์ใกล้เคียงกันไม่ได้แตกต่างกันมากนะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคืนนี้ลุ้นเอา อ่ะก็เรื่องหนึ่งนะครับส่วนเรื่องที่เป็นประเด็นอันนี้มาสาระแล้วนะเรื่องที่เป็นประเด็นนะอันนี้มีการประชุมคณะกรรมการพลังงานแห่งชาตินะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไฟฟ้าประเด็นสำคัญนะที่วันนี้ทางกพช.เขาประชุมนะมี3เรื่องคือจริงๆมีผลประชุมออกมาแล้วแหละนะมีการพูดถึงนโยบายต่างๆแล้วก็การขยายหรือว่าการไปดำเนินการต่อเป้าหมายที่จะดำเนินการต่อเนี่ยประมาณ 6-7 ข้อนะแต่ว่าเรื่องที่มันเกี่ยวกับเราโดยตรงส่วนใหญ่มันจะมีอยู่ 2-3 ประเด็นนะประเด็นที่1ก็คือค่าไฟ200หน่วยแรกเนี่ยสรุป3บาทไหมอันนี้ประเด็นที่1ถูกไหมประเด็นที่2ฮะก็คือค่าไฟฟ้าสาธารณะค่าไฟสาธารณะเนี่ยค่าไฟทางหลวงเนี่ยสรุปสุดท้ายแล้วกพช.จะคิดเห็นยังไงจะยังคำนวณแล้วก็เอาไปรวมเป็นในค่าไฟฐานให้ประชาชนจ่ายในแต่ละหน่วยอยู่ไหมหรือจะแยกออกมาให้เป็นต่างหากเลยปีหนึ่งประมาณ17,000 ล้านบาทจะไปให้ทางอะไรการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าฝ่ายผลิตไปบริหารจัดการนะไปจ่ายไปออกไปทำอะไรก็สุดแท้แต่ละนะแล้วไปหักเงินดังกล่าวเนี่ย 17,000 ล้านบาทมาเป็นส่วนที่หักออกจากค่าไฟฐานเนี่ยนะจะมีมติยังไงและอันที่3นะก็คือเรื่องของ data center บอกโอ้โห data center นี่ใช้ไฟเยอะใช้ไฟเยอะใช้น้ำเยอะใช่ไหมพอใช้ไฟเยอะปุ๊บบ้านเราพึ่งพิงหรือว่าพึ่งพาการนำเข้าพลังงานโดยเฉพาะ LNG นะพี่มาแล้วก็มาผลิตเป็นไฟฟ้าเนี่ยซึ่งมันเป็นต้นทุนและเป็นต้นทุนสูงจะให้ประชาชนไปแบกรับภาระกับเรื่องนี้ก็คงไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นมันจะเป็น3เรื่องหลักๆเรื่องอื่นๆโซล่าเซลล์โซล่าฟาร์มแอดเดอร์อะไรพวกอย่างเงี้ยไอ้นี่เป็นกระบวนการจัดการของทางการไฟฟ้าที่เขาจะไปพิจารณาไปดูไปคำนวณแล้วก็ไปเรียกคู่สัญญามาเพื่อจะมีการยกเลิกสัญญาหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงสัญญาให้มันเป็นธรรมมากขึ้นอันนั้นว่ากันไปเพราะฉะนั้น3เรื่องที่เกี่ยวกับประชาชน3เรื่องที่เกี่ยวกับเรา
เอาเรื่องแรกครับเรื่องไฟฟ้าสาธารณะนะทางคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานก็บอกผลการประชุมของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากปช.เนี่ยนะบอกว่าเรื่องแรกเลยให้แยกค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลของผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนที่ประชุมเนี่ยเห็นชอบนะฮะให้แยกต้นทุนค่าไฟฟ้าสาธารณะออกเช่นพวกไฟถนนออกจากอัตราที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟทั่วไปก็คือประชาชนทั่วไปที่ใช้ในแต่ละหน่วยเนี่ยเอาออกเลยนะและกำหนดเป็นอัตราใหม่โดยเฉพาะพร้อมกับมอบหมายให้กกพ.ไปปรับปรุงระเบียบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อให้จัดเก็บเงินเข้ากองทุนนะฮะอันนี้อันที่หนึ่งคือพูดง่ายๆแยกออกจะลดได้กี่สตางค์ต่อหน่วยมีตัวเลขกลมๆประมาณ10ถึง15สตางค์ต่อหน่วยถ้าเอาของที่สภานะที่เขามีการพิจารณากันของกรรมธิการเนี่ยแล้วเขาบอกมาเท่าที่ผมได้ข้อมูลมาก็ประมาณสัก12สตางค์ต่อหน่วยนะแต่เอากลมๆอ่ะมันอยู่ประมาณเนี้ยเรนจ์มันจะอยู่ที่10ถึง15สตางค์ต่อหน่วยนะครับอันนี้อันที่1ฮะอันที่2ครับลดค่าไฟฟ้าบ้านหรือว่าที่อยู่อาศัยพร้อมกับปรับปรุงนิยามค่าไฟฟ้าบ้านที่อยู่อาศัยนะอันนี้ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการปรับอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้าสำหรับผู้ใช้บริการนะหรือว่าผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่อยู่อาศัยเนี่ยโดยหน่วยที่1ถึง200อันนี้ปรับลดเหลือ3บาทนะแล้วก็หน่วยที่201ถึง400และตั้งแต่401ขึ้นไปยังเป็นอัตราคงเดิมโดยตัดต้นทุนค่าไฟฟ้าสาธารณะออกทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยทุกระดับการใช้ไฟฟ้าได้ประโยชน์จากการปรับโครงสร้างนี้นะและนอกจากนี้ก็มีการแก้หรือว่าขยายนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นยังไงก็ไปว่ากันนะครับอันที่3 data center data center เขามีการกำหนดนะฮะอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับกิจการนะสำหรับ data center เนี่ยที่ประชุมนะเห็นชอบให้มีการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าแยกต่างหากสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท data center เพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงในการจัดหาไฟฟ้าแล้วก็ลงทุนขยายโครงข่ายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นล่าสุดเนี่ยผมได้ตัวเลขมานะน่าจะอยู่ที่ประมาณ5ถึง6บาทต่อหน่วยสำหรับกลุ่ม data center ของเราเนี่ยของเราเริ่มต้นที่เท่าไหร่ 3.95 มั้งโดยเฉลี่ยนะแต่ว่าถ้าปรับใหม่รอบเนี้ยก็ทำให้1ถึง200หน่วยแรกอยู่ที่3บาทถูกไหมฮะและหลังจากนั้น201ถึง400ก็เป็นอีกอัตราหนึ่งและ401จนขึ้นไปก็เป็นอีกอัตราหนึ่งก็เป็นแบบขั้นบันไดนะอันเนี้ยเรื่องของกพช.ที่เกี่ยวกับเราโดยตรงส่วนมาตรการที่ให้ data center จะต้องไปทำสายส่งเองจะต้องไปทำนู่นทำนี่ไอ้พวกนี้เป็นรายละเอียดนะครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงก็ไปว่ากันนะเพราะฉะนั้นวันนี้กพช.ที่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงเนี่ยก็มีอยู่3เรื่อง3ประเด็นนะฮะส่วนประเด็นที่2หรือว่าเรื่องที่2นะที่อยากจะให้ตามกันสักนิดนึงนะฮะผมเห็นข่าวแวบๆนะว่าสำหรับเรื่องของนโยบายนะที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยเห็นข่าวแวบๆนะแต่ผมยังไม่ได้เห็นรายละเอียดของข่าวนะว่าสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยนะที่บอกว่าจะมีการแจกสิทธิ์นะ 500,000 สิทธิ์นะ3,000 บาทต่อสิทธิ์เที่ยวได้77จังหวัดอะไรพวกเนี้ยยังไม่เห็นรายละเอียดแต่มีความเป็นไปได้ว่าจะมีไทยเที่ยวไทยพลัสนะก็เหมือนกับไทยเที่ยวไทยอ่ะนะแล้วก็แจกคูปองอ่ะนะจะเป็นรูปแบบในการลดค่าที่พักจะเป็นรูปแบบยังไงเนี่ยอันนี้ผมยังไม่เห็นรายละเอียดแล้วจะไปใช้ได้วันไหนบ้างทุกวันไหมส่วนลดจะเป็นยังไงจะ60 40หรือจะเป็น50 50อะไรพวกเนี้ยนะจะครอบคลุมถึงการเดินทางไหมไอ้พวกนี้ยังผมยังไม่เห็นรายละเอียดแต่มีแนวโน้มนะว่าจะใช้มีส่วนนี้เร็วๆนี้นะจะเป็นปลายปีนะหรือว่าจะเป็นงบประมาณใหม่อันนั้นก็ว่ากันนะครับอันนี้เป็น
เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะที่มีการพูดถึงนะส่วนความคืบหน้าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไอ้เหตุการณ์เนี่ยนะอย่างกรณีของไฟไหม้ที่โรงเบียร์ลาดพร้าวเนี่ยล่าสุดนี้ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น32คนนะครับทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวอาจจะต้องมีการปรับโซนนิ่งหน่อยคือในกรุงเทพมหานครพื้นที่โซนนิ่งเนี่ยที่จะให้มีสถานบันเทิงเนี่ยนะสถานบริการสถานบันเทิงอะไรพวกนี้พวกเทคพวกผับพวกบาร์เนี่ยนะมันจะมีแล้วก็เปิดระยะเวลาที่มันยาวนานกว่าที่อื่นเนี่ยมันจะมีอยู่ที่3จุดนะเห็นเขาว่าก็จะมีที่ไหนล่ะมี RCA มีราชดามีสีลมนะมีอยู่3จุดก็บอกว่าเนี่ยมันอาจจะต้องมีการทบทวนมีการปรับมีพื้นที่ไหนมีความจำเป็นที่จะต้องโซนนงโซนนิ่งอะไรก็ว่ากันไปเพราะว่ากฎหมายหรือว่าการควบคุมการดูแลมันจะได้เข้าไปถึงในพื้นที่นะเราก็เห็นอยู่แล้วจริงๆเราเห็นอยู่แล้วแหละว่ามันอาจจะหลายที่ที่ไม่ถูกต้องอย่างไอโรงเบียร์นราธิพาวเนี่ยนะมีรายงานข่าวมาว่าจริงๆที่เนี่ยเขาอยู่นอกโซนนิ่งนะจริงๆมันก็ต้องเปิดไม่เกินเที่ยงคืนหรือว่าไม่เกินตีหนึ่งอะไรเนี่ยนะแต่นี่เขาเปิดถึงตีสี่นะเห็นรายงานข่าวมาบอกว่าเปิดถึงตีสี่หรือใครที่เคยไปเที่ยวตรงนี้ปุ๊บกลับมาต่อตรงเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยมันอยู่นอกเขตโซนนิ่งจริงมันไม่สามารถดำเนินการได้แล้วตัวเองก็ขอยื่นเป็นร้านอาหารที่มีดนตรีนะจริงๆแล้วสภาพมันมีคนตรงคนเต้นนะไอ้พวกนี้มันจะต้องเป็นสถานบริการเป็นสถานบันเทิงอ่ะนะไอ้ใบอนุญาตก็ผิดประเภทนะไม่ถูกต้องนะก็บอกว่าเดี๋ยวอาจจะต้องมีการควบคุมดูแลตรงเนี้ยโซนนิ่งนะแต่ว่าระยะต้นเนี่ยถือว่าเบื้องต้นนี่สั่งให้เขตทุกเขตไปตรวจสถานบริการสถานบันเทิงอะไรต่างๆเนี่ยพื้นที่ร้านอาหารเนี่ยผมก็เห็นโอ้ไปตรวจกันเต็มเลยบางคนก็ไปแถวไหนล่ะเห็นแวบๆนะไปตรงเขาเรียกอะไรอ่ะไอ้ตรงแม่ติดอยู่ที่ปากนะนักท่องเที่ยวมาเยอะๆถนนข้าวสารใช่ไหมตรงนั้นก็สถานบันเทิงเยอะใช่ไหมก็เห็นมีการไปตรวจแต่สำคัญก็ต้องดูฮะคือมันต้องแยกนะสองส่วนคือส่วนหนึ่งก็คือว่าการตรวจเนี่ยก็มันก็ตรวจทั่วไปแหละแต่คนที่จะไปตรวจเนี่ยผมเห็นทางสตช.สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่ามีการมอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติไปตรวจคำถามก็คือว่าคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยท่านแน่นอนฮะก็มีหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนแล้วก็ป้องปราบป้องกันและปราบปรามก็คือต้องป้องกันเหตุใช่ไหมต้องปราบปรามไม่ให้มันเกิดเหตุอะไรพวกนี้นะแล้วถ้ามันเกิดเหตุแล้วก็ต้องไปสืบสวนสืบเสร็จปุ๊บจะส่งฟ้องศาลก็ต้องสอบอะไรพวกนี้แต่อย่าลืมครับคือทุกอย่างจะเอาไปที่เขาหมดแล้วไม่ใช่ว่าคืออำนาจเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ความเข้าใจอ่ะผมใช้คำนี้ดีกว่าหรือว่าข้อมูลต่างๆว่าเฮ้ยอย่างกฎหมายควบคุมอาคารอย่างเงี้ยนะสตช.ไม่มีทางรู้ฮะถูกไหมเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีทางรู้เจ้าหน้าที่ตำรวจถามว่าเก่งเรื่องไหนต้องบอกว่าเก่งเรื่องจราจรแต่เข้าไปก็ดูได้เฮ้ยมันมีไฟไหมไฟทางหนีไฟเห็นชัดไหมก็อาจจะพอดูได้อย่างเงี้ยประตูทางหนีไฟอยู่ตรงไหนอ่ะมันปิดไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่มีหน้าที่หลักจริงๆอ่ะผมว่าต้องให้เขามีหน้าที่ไปตรวจนะคนไหนที่ควบคุมอาคารที่ดูเรื่องการประกอบการอย่างเงี้ยบางทีต้องให้เขาลงไปดูในพื้นที่ให้มันชัดวัสดุอุปกรณ์อย่างเงี้ยอาจจะต้องขอความร่วมมือกับใครสมาคมหรือว่าทางวิศวกรรมสถานหรืออะไรเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยมันถึงจะตรงจุดใช่ไหมมันถึงจะตรงจุดไม่ใช่ว่าโอ้โหอะไรก็ให้เข้าไปดูแต่ก็ไม่รู้รายละเอียดรู้แค่ว่ามีกี่ที่3ที่4ที่บางทีถ้าเอาแบบเข้มข้นเนี่ยต้องถึงขนาดว่าเอาใบอนุญาตก่อสร้างมากางดูนะว่ามันผิดจากแบบของเดิมยังไงถ้ามันผิดก็ต้องแก้ไขปรับปรุงผมว่ามันต้องถึงขนาดนั้นนะอันนี้ก็คือแต่ยังไงก็ตามทีนี่ก็เป็นการป้องปรามป้องกันไม่ให้มันเกิดเหตุทำให้มันถูกต้องมากที่สุดนะแต่ว่า
เหตุเนี่ยมันจะเกิดมันก็มีปัจจัยแวดล้อมถูกไหมฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะจะไปแก้กฎหมายจะไปดำเนินการยังไงนะอันนี้ก็รอดูอยู่ว่าจะคืบหน้ามากน้อยแค่ไหนนะครับอ่ะก็มีเรื่องอื่นๆไหมเดี๋ยวดูสักนิดหนึ่งวันนี้คุณวีระฝากผมไปด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยโอ้เมื่อวานนี้ผมเข้าไปต้องไปเอาอะไรที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอะนะผลการประชุมครม.ออกมาอ่านนะออกมาดูหน่อยว่าเออมันต่างจากของเดิมที่เคยขอไว้ไหมนะไอ้ข้อที่ผมเคยบอกคุณผู้ฟังเมื่อวานที่คุยกับคุณวีระแล้วก็ค้างเอาไว้บอกเนี่ยของเดิมผมจำได้ว่าผู้ถือบัตรใหม่เนี่ยนะมันต้องเหลือ2เดือนเนี่ยต้องไปยืนยันสิทธิ์เพื่อจะได้สิทธิ์2เดือนแต่เมื่อวานที่ประชุมครม.เขาตัดไปเลยนะครับใครที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่กิ๊กเลยนะไม่ใช่แบบไม่ใช่เป็น12ล้าน5แสนคนที่ไปยืนยันสิทธิ์ในฐานะที่ตัวเองเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยกลุ่มรายเดิมเนี่ยนะฮะไม่ใช่กลุ่มนี้นะถ้ากลุ่มนี้ได้ไปต่อเนี่ยสำหรับ300บาทที่เป็น 1,000 บาทเนี่ย2เดือนที่เหลือก็คือสิงหากันยาคุณได้ไปต่อแต่ถ้าหากเป็นกลุ่มที่ใหม่กิ๊กแล้วมาได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้จะไปเริ่มใช้จริงๆ1ตุลาคม2569นะครับเหตุผลมีนะเหตุผลมีเพราะกลุ่มนี้บางส่วนหรืออาจจะเกือบทั้งหมดเป็นกลุ่มที่ตกหล่นถูกไหมพอตกหล่นเนี่ยเขาไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ในการไปลงทะเบียน60 40เพราะฉะนั้นเขาจะมีสิทธิ์60 40ครับพอมีสิทธิ์ไทยช่วยไทยพัก60 40จะไปให้สวัสดิการให้ไอ้พวกอย่างเงี้ยซ้อนกันเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกต้องมันอาจจะไม่ถูกต้องเขาก็เลยให้รายใหม่ขยับมาเป็นอะไรเป็น1ตุลาคม2569นะอันนี้ผมว่าโอเคนะแต่ว่าก็ยังเหลือประเด็นนะเดี๋ยวผมจะลองดูสักนิดนึงเมื่อวานนี้เห็นคุณวีระคุยกับทางผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการคลังใช่ไหมนั่นผอ.วินิจนะก็เดี๋ยวจะดูซะหน่อยนะเผื่อเป็นประโยชน์คุณผู้ฟังอาจจะเอามาเปิดให้ฟังเพราะมันจะมีอีกประเด็นนึงคือคนที่ไม่ได้ไปต่อก็คือรายเดิมเนี่ยนะที่ไปยืนยันสิทธิ์แล้วไม่ได้ไปต่อออันนี้รัฐบาลเขาให้ไป60 40ได้ไหมผมยังไม่แน่ใจนะเดี๋ยวจะรอฟังสักนิดนึงก็ดีพร้อมกับคุณผู้ฟังไปด้วยดีไหมดีไหมดีไหมจริงๆรู้แหละนะแต่อยากให้คุณผู้ฟังได้ฟังเอาให้ชัดๆไปนะครับแต่ว่าตอนนี้นะ14นาฬิกา34นาทีนะเดี๋ยวเราพักกันก่อนดีไหมแล้วก็ช่วงหน้าเราเปิดสายนะใครที่จะโทรมาแซวผมนะเรื่องฝรั่งเศสนะช่วงหน้าเชิญเลยนะตามอัธยาศัยนะนะเพราะว่าแฟนฟุตบอลก็เยอะเหมือนกันนะช่วงนี้คุณผู้ฟังท่านอื่นอาจจะเอ๊ะทำไมคุยแต่เรื่องบอลโลกคุยแต่เรื่องฟุตบอลความสนใจหลายท่านเป็นแบบนั้นนะผมไม่ได้มีการกำหนดประเด็นนะคือท่านอยากจะโทรศัพท์มาคุยเรื่องอื่นก็ได้นะอย่างวันเนี้ยวันที่15กรกฎาคมใช่ไหมแต่ดีหน่อยประกันสังคมเนี่ยเขาต่อไปแล้วสำหรับใครที่จะไปลงทะเบียนเพื่อเลือกประกันสังคมต่อไปให้อีก5วันใช่ไหมผู้ประกันตนอะนะทั้งนายจ้างลูกจ้างอะไปลงทะเบียนไปเลือกตั้งหน่อยนะอันนี้ก็เขาต่อให้5วันนะพักสักครู่ครับ

0: 105.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
4: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ช่วงที่2นะฮะของคุยได้คุยดีนะก็เราเปิดสายคุยกันนะฮะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญนะครับเปิดสายตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะระหว่างที่รอสายเดี๋ยวผมแจ้งความคืบหน้าสักนิดหนึ่งนะนี่ล่าสุดปลัดกระทรวงมหาดไทยเผยมติของคณะกรรมการส่งเสริมปกครองท้องถิ่นนะเตรียมส่งคณะกรรมการกลางในการพิจารณาเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นที่ทุจริตสอบนะ 5,814 คนนะวันที่23กรกฎาคมนี้นะนี่ก็เป็นความคืบหน้านะอีกเรื่องหนึ่งนะคุณแจ็คสายสองสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณรัฐพงศ
0: ์ครับผม
1: เปลี่ยนปากกาหัก
0: หักโอ้ยหักทั้งนั้นฮะ
1: เละตอนแรกวันก่อนที่ผมดูผมโอ้ยตอนฝรั่งเศสยันตีหน้าเดจาวูเรียบร้อยเลย
0: โอ้แต่เมื่อคืนนี้มันสู้ไม่ได้จริงสู้
1: ไม่ได้จริงคุณรัฐพงศ์
0: ทุกประตูเลยทั้งหน้าทั้งกลางทั้งหลังประตูโอ๊ตคือสู้สเปนไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียว
1: ผมจะบอกว่าถ้าเปรียบเหมือนก็ถ้าเปรียบเป็นก๋วยเตี๋ยวก็ก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ใส่เครื่องปรุงงานแต่คุณรัฐพงศ์เมื่อคืนเนี้ย
0: โอ้มันแย่มันคือมันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะจริงๆเพราะว่านัดก่อนหน้านี้ทุกนัดที่ผ่านมาฝรั่งเศสดีมาตลอดนะ
1: ใช่ไม่ผมก็เลยนึกถึงไงว่าไอ้ผลงานในอดีตไม่ได้ประกันผลงานในอนาคต
0: โอ้อันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงไม่แต่พอเราไปดูสถิตินะย้อนหลังนะอย่างบอลยูโรเนชั่นลีกอะไรพวกเนี้ยมันรู้ทางกันแล้วสเปนชนะมา 2-1 2-0 2-1 2-0 ตลอดเดชองไม่เคยคุมทีมชนะเลยมั้งผมว่า
1: แล้วเมื่อวานเนี้ยเหมือนฝรั่งเศสเล่นแบบเล่นไม่เป็นเลย
0: ครับ
1: กลางนี้หายเลยมันขาดไปเลยตอนเข้ากลางปุ๊บเสร็จคือเหมือนกับเห็นสภาพอะถ้าแบบดูภาพรวมๆนะเห็นแต่บอลมันวิ่งไหลเข้าไปทาง
0: คลองบอลไม่ได้จ่ายบอลก็เสียครบทุกอย่าง
1: เละเลยแล้วก็หน้าก็อย่างวางจุดตีคลิกที่เคยยิงคมๆก็ไปไหนต่อไหนก็ไม่รู้เหมือนเขากดดันหรืออะไรสักอย่าง
0: ใ
1: จแต่ก็แพ้ทางกันจริงๆคุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ก็ว่ากันไปต้องไปดูจะพลิกอีกหรือเปล่าเนี่ย
0: ไอ้แต่ส่วนใหญ่เขาเท่าที่ผมดูนะเขาทำเปอร์เซ็นต์ออกมาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นอังกฤษนะ
1: อ
0: ังกฤษมีประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะเป็นมากกว่าที่จะมีผลชนะ
1: คร
0: ับ 54-46อะไรอย่างเงี้ย
1: ดูฟังดู
0: คนไทยเชียร์อังกฤษอยู่แล้ว
1: ใช่แฟนบอลอังกฤษอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: เพราะว่าเราดูแต่ฟุตบอลอังกฤษไงเป็นหลักเราไม่ได้ดูบอลอเมริกาใต้นี่ไม่ได้ดูโคป้าไม่ได้ดูอะไรพวกเนี้ย
1: มันโคป้าเขาไม่ค่อยมีถ่ายทอดให้ดูไง
0: ใช่ถูกแต่ผมกลัวอยู่คนหนึ่งนะจะมีอินฟลูเอนเซอร์อยู่ท่านหนึ่งนะที่เป็นผู้หญิง
1: ครับ
0: คือตัดชุดไหนใส่เสื้อตัวไหนมาแม่งตกรอบหมดเลยเมื่อวานเนี่ยเห็นใส่เสื้อฝรั่งเศสยังคิดอยู่ในใจเออสวยแน่ก่อนหน้านี้ใส่ตัดเลยโอ้โปรตุเกสโรนัลโดตัดนอร์เวย์ต่างหากโอ้โหเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะเข้าไปดูหน่อยว่าใส่เสื้อทีมอะไร
1: เหมือนแป้ง
0: ก็น่ารักดีตลกดี
1: เพราะพอเมื่อกี้มันมีนิดนึงเรื่องเกี่ยวกับค่าไฟกลับมาตาลานิดนึง
0: ครับ
1: ผมเห็นที่เขาตัดประเด็นคิดรูปของค่าไฟสาธารณะออกผมก็เลยสงสัยว่าจริงๆเขามีระบุไหมนะฮะว่าไอ้ค่าไฟสาธารณะในส่วนของค่าใช้จ่ายเนี่ยอันเนี้ยมันไปเรียกเก็บกับใคร
0: ว่ามันมีมันถูกรวมไว้ในค่าไฟฐานครับ
1: อ๋อก็คือโยกจากการที่มาเก็บมาคิดเป็นค่าไฟสาธารณะก็เอาไปแปะไว้ตรงค่าไฟฐานแทน
0: ใช่ใช่ใช่มันถูกรวมไว้ในนั้นก็คือเขาคิดรวมๆยังไงอะผมไม่ทราบอะแต่ว่าก็คงแบบดูว่ามันมีไฟกี่ดวงอะไรพวกเนี้ยรวมๆกันอะในแต่ละพื้นที่ในแต่ละอบต.ในอปท.อะไรอย่างเงี้ยมันมีบางส่วนที่จะต้องจ่ายก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะรวมมาปุ๊บแล้วก็ไปรวมในค่าไฟฐาน
1: เพราะอย่างค่าไฟทางหลวงอะไรที่มันเป็นกองกลางจริงๆเหมือนค่าส่วนกลางคุณ
0: ร
1: ัฐพงศ
0: ์ครับครับอันนั้นอะอยู่ในค่าไฟฐานซึ่งเราไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่ที่เขาไปศึกษากันมาเนี่ยมันตกประมาณสัก10-15สตางค์ต่อหน่วย
1: ผมก็ได้ยินว่าประมาณนั้น
0: ครับก็ย้ายอันนี้ออกเอาอันนี้ออกมาก็เพื่อทำให้ราคาค่าไฟฐานเราลดลง
1: ครับก็มันเสพคนเสพจนกินไปแล้วมันก็ยาก
0: ก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเขาไปทำของเขาเองนะ
1: โอเคขอบคุณครับ
0: ได้ครับขอบพระคุณสวัสดีครับคุณต้อยครับสายสาม
2: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ที่เคารพ
0: สวัสดีครับ
2: กับผมได้มีโอกาสโทรไป115ร้องทุกข์กสม.
0: ครับ
2: คุณณัฐพงษ์ที่เคารพครับบริการดีเหลือเกิน
0: ครับ
2: โอ้โหคนทุกข์ยากโทรไปแล้วช่วยเหลือดีเหลือเกินครับไปร้องทุกข์ให้อาจารย์ชัชชาติท่านช่วยเรื่องนี้นะหรือกระทั่งนายกอนุทินช่วย
0: เพราะงั้
2: น
0: ช่วยเราร้องทุกเรื่อง
2: เป็นบ้านบอกว่าหัวหน้าใหญ่ที่เขตดอนเมืองนะครับท่านบอกปีหน้าจะสร้างเขื่อนบริเวณริมคลองแถวตลาดใหม่ดอนเมืองนะครับใกล้ๆกับเขตนะครับท่านแล้วก็จะเอาปีคนเก่าแก่ขนาดไหนออกให้หมดท่านรัฐพงศ์ครับกับผมอายุ78ปีไอ้73ปีอยู่นี่ตั้งเด็กๆถ้าถึงขนาดนี้กับผมไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนแล้วเพราะคิดว่าบ้านไปที่จะขอตายตรงนี้ก็มีท่านเดียวที่จะช่วยได้คือท่านอนุทินหรือท่านอาจารย์ชัชชาติ
0: เราโทรไปที่เอกเบสใช่ไหม
2: ท่านก็ทำหมอครับท่าน
0: โทรไปแล้วเนาะ
2: ครับท่าน
0: เขารับเรื่องไว้เนาะ
2: รับเรื่องครับท่าน
0: โอเคโอเค
2: ก็มาขอความช่วยเหลือจากท่านอนุพงศ์นะท่านน่ะช่วยโทรไปหาผู้ใหญ่ที่ใหญ่ที่ในเขตดอนเมืองได้ไหมว่าให้อยู่ด้วยกันแบบว่าอย่าประชาชนเดือดร้อนเลยจะสร้าง
0: ความกัน
2: และ
0: กันนะเราร้องเรียนไปแล้วนี่เราร้องเรียนแล้วจะรอดูสิว่าเดี๋ยวเขาก็ดำเนินการถ้ามันช่วยได้เขาก็คงช่วยมั้งถ้ามันติดระเบียบขัดตรงไหนมันไม่ถูกต้องจะต้องดำเนินการก็ดำเนินการเราร้องเรียนแล้วนี่ถูกไหม
2: ครับท่าน
0: เออที่เหลือเราก็รอแล้ว
2: ครับท่านครับท่านครับท่าน
0: เนาะถูกไหม
2: นึกว่าอยากขอความเมตตาจากผู้ใหญ่ที่เขต
0: ตั้งก็คุณร้องเรียนไปแล้วนี่
2: ว
0: ่
2: าให้ประชาชนอยู่ริมคลองแบบสงบได้ไหม
0: นี่ไงก็คุณร้องเรียนไปแล้วไม่ใช่หรอก็คุณบอกคุณโทรศัพท์ไปร้องเรียนเขาแล้ว
2: ครับท่านครับกับผม
0: เออแล้วก็จบแล้วที่เหลือก็รอผล
2: ท่านว่าแล้วกันครับ
0: ครับขอบคุณ
2: มากครับอาจารย์ครับสวัสดี
0: ครับสวัสดีครับก็ร้องเรียนแล้วไงร้องเรียนแล้วที่เหลือเราก็รอผลรอติดตามนะเมื่อกี้ก็คือจะโทรมาเล่าว่าร้องเรียนไปแล้วนะคุณพงสายหนึ่งสวัสดีครับ
3: พงสายหนึ่งสวัสดีครับ
4: ครับ
0: คุณพงปิดวิทยุก่อนสิ
4: ครับได้ยินครับนะครับ
0: ปิดวิทยุยัง
4: ปิดแล้วครับ
0: โอเคเชิญ
4: ครับครับคุยเรื่องเมื่อคืน
0: ได
4: ้ว่าแล้วเห็นไหมล่ะผมเชียร์ฝรั่งเศส
0: โอ้ไม่จะว่าแล้วว่าหรือไม่เป็นไร
4: เห็นป๊อปเป้มันโดนบล็อกหมดเลย
0: เออ
4: ไม่จับไม่ได้เลยจับตั้ง4ตัว
0: เออจริง
4: จับพยายามไม่ได้เลย
0: จริงจริง
4: ไม่ได้ลูกเลยอ่ะผมเห็นได้ลูกได้เพียงครั้งเดียวแพ้ทาง
0: ครับ
4: ฝรั่งเศสแพ้ทางสเปนตลอดคุณดูคืนนี้นะ
0: ครับ
4: อาร์เจนตินาผมว่าอาร์เจนตินาจะแพ้ทางอังกฤษนะ
0: ก็เดี๋ยวรอดู
4: เออรอดู
0: ใช่ถูกต้อง
4: คุณนั่นก็คงจะเชียร์ใครอ่ะ
0: ผมเชียร์อาร์เจนตินาผมบอกแล้ว
4: เหรอ
0: เออ
4: เออเชียร์จิตแล้วกัน
0: ก็ตามสบายพี่ก็แล้วแต่พี่
4: แพ้ทาง
0: แต่แพ้ก็แพ้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหา
4: เป็นที่เรียก
0: ก็แล้วแต่เลยจะเชียร์ทีมไหนชอบทีมไหน
4: ก็เหมือนกันแหละ
0: อะไรนะครับ
4: ตี 2เจอกัน
0: ครับได้ครับ
4: เชียร์จิตแล้ว
0: ครับขอบคุณ
4: โอเคแค่นั้นแหละมาแซวเล่นเฉย
0: ครับขอบคุณสวัสดีครับได้ไม่มีปัญหาคือความสุขของคุณผู้ฟังนะทำเถอะนะไม่มีปัญหานะคือถ้าผลมันออกมาอังกฤษชนะก็ไม่เป็นปัญหานะผมไม่เป็นอะไรอยู่แล้วผมดูเพื่อความเพลิดเพลินนะผมต้องบอกก่อนนะไม่มีเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับการพนันการพนันนะแล้วก็ดูก็ถ้าตื่นดูไหวก็ดูถ้าดูไม่ไหวก็ไม่ดูนะเนี่ยฝรั่งเศสตกรอบไปแล้วนี่ยังคิดอยู่เลยนะจริงจะดูหรือเปล่าเพราะว่าเชียร์ทีมฝรั่งเศสอันนี้บอกเลยจริงๆเนี่ยที่คุยมาทั้งหมดเนี่ยที่คุณอาจจะไม่รู้หรอกว่าผมเชียร์ทีมไหนบางทีผมก็พูดไปผมชอบนอร์เวย์ผมชอบอาร์เจนตินาเล่นดีนะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ผมอะสำหรับปีนี้ผมเชียร์ฝรั่งเศสเออแล้วก็มันก็คือพอทีมที่เราชอบตกรอบไปแล้วอะนะบางทีเราก็ใจแป้วเหมือนลิเวอร์พูลอย่างเงี้ยนะเชียร์ลิเวอร์พูลพอลิเวอร์พูลดูแล้วไม่เป็นแชมป์เงี้ยเราก็แต่ถามว่าเรายังเชียร์อยู่ไหมก็เชียร์นะแต่ก็ดูไปอย่างนั้นอ่ะดูไปคู่อื่นก็เออดูไปก็มันจะสกอร์เป็นอะไรเราก็ไม่ได้สนใจนะถึงแม้ฝรั่งเศสจะได้ที่4นะ สำหรับปีนี้ก็ยังคิดว่าเขาก็อาจจะไม่เข้าเป้าอ่ะเพราะเขามาเขาตั้งใจมาเป็นแชมป์บอลโลกเนาะ ถูกไหมแต่ว่าผิดหวังไปสำหรับรอบ4ทีมสุดท้ายอ่ะคุณโกติสาย3สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ
0: ์เชิญครับ
5: เข้าตำราที่บอกว่าเซียนอยู่รูหมูอยู่ตึก
0: ใครล่ะใครเป็นเซียนน่ะ
5: ก็หมายความว่าคนชอบต่อทั้งหลายก็อยู่รูครับ
0: ไม่เกี่ยวเขาไม่ได้เขาไม่ได้มีต่อมีเตออะไรก็ดูว่าชอบทีมไหนก็ชอบทีมนั้น
5: ไม่ใช่ส่วนมากคุณณัฐพงษ์เพราะว่าคนไทยชอบต่อผมมีแต่ต่อแต่
0: ไม่จริงคนไทยอ่ะชอบรองคนไทยไม่ค่อยชอบมวยต่อคนไทยชอบมวยรองคุณ
5: ไม่ใช่วิเคราะห์มาส่วนมากมีแต่
0: เขาดูฟอร์มที่ผ่านเขาก็ดูฟอร์มที่ผ่านมาเขาก็เป็นอย่างนั้นใครก็คิดอย่างนั้นถ้าดูฟอร์มที่ผ่านมาฝรั่งเศสชนะมาทุกนัดนะพี่
5: ครับเข้าใจ
0: ดูแม่รัชนะมา3-2ไอ้30 32อะไร31อะไรอย่างงี้นะ3อะไร20อะไรอย่างงี้นะ
5: ครับ
0: เออใครวิเคราะห์เขาก็ต้องวิเคราะห์อย่างนั้นแหละ
5: พอสุดท้ายแล้วพูดไม่ออกกันเลยทีเนี้ย
0: ไม่ก็พูดออกนี่ผมยังพูดอยู่เนี่ยทุกวันฮะไม่เห็นเป็นไรเลยคุณมันผิดตรงไหนวะแล้วทายผิดเนี่ย
5: มากต่อกันทั้งนั้น
0: ไม่ใช่ทายผิดนี่มันผิดตรงไหนวะไหนลองบอกหน่อยสิ
5: อะไรนะ
0: ทายผลผิดนี่มันผิดตรงไหน
5: ไม่ผิดแต่ว่าส่วนมากเขาต่อเขาเล่นกันนี่ส่วนมากก็จะต่อกัน
0: ก็ไม่รู้ไงแต่เนี่ยทายผลผิดแล้วมันผิดตรงไหนใครก็พูดได้ทายผิดก็ผิดอ่ะ
5: คนทายเปล่าๆไม่ผิดหรอกแต่ว่าคนเล่นน่าจะผิดด้วยเพราะว่า
0: เอ้าเขาไม่ได้ให้เล่นนี่แล้วจะไปเล่นทำไมล่ะ
5: มันมีคุณณัฐพงษ
0: ์เอ้าก็เขาไม่ให้เล่นแล้วจะไปเล่นทำไม
5: โอ้ยในวงการนี้มันมีหรอก
0: ฮะ
5: มีอยู่
0: มีก็มีสิก็เขาไม่ให้เล่นแล้วจะไปเล่นทำไมล่ะเล่นไปไม่ผลไม่ได้ดังใจอ่ะมันจะเป็นต่อเป็นรองอ่ะยังไงอ่ะถ้ามันไม่ถูกต้องมันก็เสียไง
5: ครับก็เสียสิเพราะว่าผมก็บอกต้องบอกว่าเซียนอยู่รูหมูอยู่ตึก
0: ไม่เกี่ยวเซียนถ้าคนที่เป็นเซียนถ้าไม่ได้เล่นเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวเลยเขาไม่ได้เสียตังค์สักบาทคนที่แทงที่ตามเขานั่นทั้งเซียนทั้งหมูนั่นแหละอันนั้นเป็นหมูในอวยเลย
5: ก็นั่นแหละถึงบอกว่าเขาก็เชื่อเซียนไง
0: ไม่เกี่ยวบางคนเนี่ยอย่างคุณบอกคุณเชื่อหมูอย่างเงี้ยเล่นลองเงี้ยแต่คุณเชื่อหมูถ้าหมูแพ้ขึ้นมาเงี้ยใช่ไหมคุณก็เป็นหมูในอวยอยู่ดีเขาไม่ให้เล่น
5: แต่ก่อนเล่นตัวนี้ไม่เล่น
0: เออเขาไม่ให้เล่นนี่ไม่ดี
5: โอเคครับ
0: โอเคแซวเล่นนะแซวเล่น
5: ไม่เป็นไรครับผมว่าคืนนี้ผมว่าอังกฤษครับ
0: ตามสบายพี่เชียร์อังกฤษพี่ก็อังกฤษครับครับผมได้ขอบพระคุณสวัสดีครับอ่ะมาเอากันให้เต็มที่ฮะผมจะเปิดเบรกนี้เบรกเดียวนะสำหรับใครที่จะมาถล่มผมเนี่ยว่าผมทายผิดเนี่ยนะแหมคู่ทายถูกนี่ไม่เคยชื่นชมยินดีเลยเว้ยว่าทายผิดทีเดียวที่ไม่เอาเลยนะไม่ยอมอ่ะมาคุยกันเล่นๆนะสนุกนะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องอื่นก็ได้นะครับมีประเด็นอื่นที่อยากจะคุยอยากจะถามนะเรื่องไหนที่มันมีข่าวมีความคืบหน้านะหรือว่ามีเรื่องที่ผมจะพอตอบได้นะผมก็จะช่วยไขปัญหาให้นะครับอ่ะ02-248-1657 02-248-1657นะครับมาอ่ะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะมาฮะอะไรเนี่ยโอ้ผิดคาดนะเนี่ยผิดคาดนะ ผิดคาดนะแหมนึกว่าจะโทรมาแซวผมเยอะนะจริงๆก็ไม่มากเท่าที่ควรนะเนี่ยนะอ่ะมาไหมมาแล้วเดี๋ยวรอหน่อยมาคุณอะไรเอ่ยคุณธรครับสายสองสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับพี่ณัฐพงษ์
0: เชิญครับ
6: ไม่มีอะไรครับโทรมาจะถามพี่ณัฐพงษ์หน่อยพี่ณัฐพงษ์เชื่อเรื่องผีไหม
0: พี่ณัฐพงษ์เชื่อเรื่องผีไหมทำไมหรอมันเกิดอะไรขึ้นล่ะ
6: ไม่มีอะไรครับพอดีมีลูกค้า เรียกเป็นรับแล้วพอดีว่าก็เลยเขาเรียกอะไรนี่นะไม่เข้าใจว่าผีหรือไม่ผีครับพี
0: ่ไม่ผมไม่เข้าใจที่คุณพูดถึงคืออะไรอะไรคืออะไรมีลูกค้าที่เรียกไปรับไม่เข้าใจผีหรือไม่ผีคืออะไรมีอะไรที่ผมตามไม่ทันไหมมีอะไรที่ตามไม่ทันไหมมีไหมนะบางทีถ้าสับใหม่ๆสับแปลกๆนี่ผมตามไม่ทันนะผมบอกไว้ก่อนนะอย่างซิกเซเว่นนี่กว่าจะเข้าใจเนี่ยต้องเห็นหลานทำนะถึงจะรู้ว่าอะไรคือซิกเซเว่นนะเออแล้วมีสับแปลกๆโอ้คือภาษาเนี่ยมันดิ้นได้ตลอดนะแล้วมันก็มีการพัฒนาของมันนะในบางยุคเราอาจจะใช้คำหนึ่งซึ่งแปลความหมายเป็นแบบหนึ่งนะอีกยุคหนึ่งสมัยหนึ่งใช้อีกคำนะในการแปลความหมายที่มันเหมือนเดิมอย่างเงี้ยนะมันสามารถที่จะเป็นพัฒนาการมันมีวิวัฒนาการของมันนะภาษาเนี่ยนะผมก็เลยไม่รู้ว่าคืออะไรนะคุณธรกลับมาแล้วเชิญนะเชิญอะไรผีคือไม่ผีคืออะไรครับ
7: ฮัลโหล
0: ครับคุณธร
7: ครับ
0: ธรคนเดิมไหมเนี่ยใช่ไหม
7: สมพรครับ
0: สมพรสมพรมาสมพร
7: คุณนัทพงศ์ผมอยากคุยเรื่องหนักๆหน่อยครับ
0: เรื่องหนักๆอะไรเอ่ย
7: ในเคสที่ไฟไหม้ครับ
0: เคสไฟไหม้ทำไมครับ
7: มันเคยมีปรากฏการณ์ที่สวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมครับ
0: ปรากฏการณ์ที่สวิตเซอร์แลนด์คือ
7: เคสแบบนี้ครับ
0: ไม่รู้จำไม่ได
7: ้ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับเขาใช้157หมดเลยครับ
0: คืออะไรครับ
7: ใช้แบบว่า157ละเลยต่อการของเจ้าหน้าที่ทั้งหลายครับ
0: สวิตเซอร์แลนด์ผมไม่รู้ผมจำไม่ได้ว่าสวิตเซอร์แลนด์เขามีเคยเกิดเมื่อไหร่ยังไงผมจำไม่ได้แต่ว่าถ้ามันเกิดไฟไหม้ในผับเนี่ยมันไม่ได้เกิดที่ประเทศไทยที่เดียวที่อื่นก็เคยเกิดหลายประเทศทั่วโลกเกิดหมด
7: ใช้157ใช้ได้ไหมครับ
0: ใช้157คือ
7: เจ้าหน้าที่ที่ตรวจว่าอนุญาตครับ
0: ก็ต้องไปดูว่าเขามีเจตนาจงใจหรือประมาทเลินเล่อนะทำให้เกิดการทุจริตไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าต้องไปดูตรงนั้นนะ
7: เพราะว่าความรับผิดชอบมันใหญ่มากครับนะ
0: ไม่คือมันต้องไปดูเรื่องเจตนานะการที่เราจะบอกว่าคนนู้นผิดคนนี้ไม่ผิดเนี่ยในกฎหมายบ้านเราอ่ะโดยเฉพาะกฎหมายอาญาเรื่องสำคัญคือมันต้องดูเจตนาว่าเขามีเจตนาในการกระทำอันนั้นหรือเปล่า
7: เจตนาประมาทไหมครับ
0: เจตนากับประมาทไม่เหมือนกัน
7: อ๋อครับครับ
0: เจตนากับประมาทไม่เหมือนกันเจตนามีสองประเภทฮะมีประสงค์ต่อผลแล้วก็เล็งเห็นผล
7: อ๋อเอาไปรวมกันไม่ได้ใช่ไหมครับ
0: เจตนามันอันเดียวกันนะแต่ว่ามันมีสองประเภทครับประสงค์ต่อผลแล้วก็เล็งเห็นผลประมาทไม่ได้เป็นเรื่องของเจตนาเป็นคนละแบบกันครับ
7: ครับแค่นี้เข้าใจแล้วครับเรื่องที่ผมพูดก็หนึ่งโรงเรียนหนึ่งสระน้ำไม่ค่อยมีคนคุยเลยนะครับเนาะ
0: ก็แสดงว่าเขาไม่เอาเรื่องนี้ครับ
7: ครับผมโอเคขอบคุณมากครับ
0: ครับสวัสดีครับคุณตีสายสองสวัสดีครับ
8: ครับสวัสดีครับคุณนัทพงศ
0: ์เชิญครับ
8: ถึงเขาว่าจุดแคร์เขามีคนค้านเขาจะไม่ให้จุดแคร์เกิดอ่ะ
0: คืออะไรไม่เข้าใจ
8: ครับ
0: คืออะไรครับ
8: จุดแคร์ของประกันสังคมที่เขาจะคิดใหม
0: ่อ่ะเขาอนุมัติไปแล้วครม.ก็อนุมัติไปแล้ว
8: ไม่อนุมัติแต่ว่ามีคนในเฟซเขาบอกเขาหาเสียงอยู่ถ้าเขาได้เข้าไปเขาจะยับยั้งแล้วถ้ามีประกาศในมิจฉานุเบกษาอะไรเขาจะส่งสารปกครองว่าไม่ให้ไปได้เพราะว่างั้นเดี๋ยวม.ส.สาวเอกม.33เขาจะเงินเขาจะหายหมดเขาว่างั้น
0: ไม่รู้เลยไม่รู้จริง
8: ๆพอดีผมอยู่มาตรา39แล้วผมรับบำนาญไงมันน้อยไงผมก็เลยหวังตรงเนี้ยแต่ว่ามีคนเขาค้านอยู่ผมก็เลยเ
0: ออก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆตามมันยังไม่เกิดขึ้นนี่เขายังคัดเลือกอยู่เขายังมีการเลือกคณะกรรมการนี่ใช่ไหมคนนี้เขายังจะได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยใจเย็นๆใจเย็น
8: เสียงว่าถ้าเขาเข้าไปได้เขาจะคัดค้านที่สุดเลยว
0: ่าคุณตีมันไม่ทันแล้วผมต้องเบรกก่อนนะโทรศัพท์มาช่วงหน้าแล้วกันนะขอบพระคุณสวัสดีครับพักสักครู่ครับ

0: 95.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 MCOT HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา5 นาฬิกา

มงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็ยังอยู่กับผมนะฮะณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะครับวันนี้นะคุณวีระนะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะแจ้งกับผมนะว่าติดภารกิจนะสำหรับการประชุมกรรมาธิการงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยนะช่วงนี้บอกเข้มข้นเลยนะครับก็เลยขอว่าวันนี้คุณวีระเนี่ยจะไม่ได้เข้าสายสดนะเพื่อจะมาสรุปข่าวเพื่อจะมาคุยกับคุณผู้ฟังนะแต่ไม่ต้องคิดถึงกันครับเพราะว่าคุณวีระบอกว่าเมื่อวานเนี่ยที่รายการฟังหูไว้หูอะนะคุณวีระเนี่ยนะได้เชิญทางผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะเป็นแขกรับเชิญมาแล้วก็พูดถึงประเด็นสำคัญที่คุณผู้ฟังหลายท่านนะที่มีคำถามแล้วก็อยากรู้ว่าสำหรับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยนะที่ทางกระทรวงการคลังที่คณะรัฐมนตรีก็เพิ่งมีการพิจารณาเห็นชอบนะตามที่กระทรวงการคลังเสนอเมื่อวานเนี้ยและเตรียมที่จะมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเนี่ยนะเพื่อเศรษฐกิจและฐานรากเนี่ยหรือว่าสังคมเนี่ยนะในวันพรุ่งนี้16กรกฎาคมซึ่งวันพรุ่งนี้6โมงเย็นเนี่ยเขาจะมีการแถลงข่าวแล้วเราจะรู้ตัว

0: เลขละว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เนี่ยจะมีทั้งหมดกี่คนจากก้อนกลมๆ 18.8 ล้านคนที่เขาจะคัดกรองหลังจากที่ประชุมครม.ผ่านมติเมื่อวานนี้ที่คุยกันเบื้องต้นมีประเด็นเรื่องของค่าลดหย่อนบิดามารดาใช่ไหมฮะมีคุยกันว่ามีเรื่องของอะไรล่ะไอ้สินเชื่อเพื่อภาคการเกษตรเนี่ยไอ้คุณสมบัติเนี่ยที่ก่อนหน้านี้เคยกำหนดเอาไว้เนี่ยนะเขาไปทบทวนแล้วเขาก็ยกเลิกกฎเกณฑ์ดังกล่าวมันจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันยังไงแล้วก็การตรวจสอบการคัดกรองจะเสร็จเมื่อไหร่ประกาศผลยังไงรวมถึงหากว่าเราเนี่ยนะคนที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยรอบใหม่เนี่ยนะ18ล้าน19ล้านคนเนี่ยทั้งกลุ่มที่ยืนยันสิทธิ์รายเดิม12ล้าน5แสนแล้วก็กลุ่มใหม่ที่เป็นกลุ่มตกหล่นเนี่ยนะถ้าหากไม่ผ่านจะอุทธรณ์ได้ไหมเดี๋ยวผมให้ไปฟังสิ่งที่คุณวิระคุยกับท่านผอ.สสค.สำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะแล้วก็คุณชุติมานะในรายการฟังหูเมื่อวานเนี้ยคุณวิระฝากไว้ว่าเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังถ้ายังไงไปติดตามกันครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูให้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
2: สวัสดีครับคุณชุติมาครับ
1: แต่ละวันอาจารย์อ่านเอกสารทันเหรอคะเนี่ยช่วงนี้งานเยอะมากๆเลย
2: ก็เอาเท่าที่ได
1: ้
2: เอาเท่าที่ได
1: ้ค่ะ
2: อันไหนที่มันพักไว้ได้ก็พักไว
1: ้
2: ตอนนี้ก็หนังสือแทบไม่ได้อ่านเลย
1: แต่อ่านเอกสารไงก็คืองานหนังสือเหมือนกันไหม
2: ไอ้นี่มันงานแต่ว่าถ้าอ่านหนังสืออ่านนิยายอ
1: ่
2: านอะไรพวกนี้มันแทบไม่ได้ทำเลยหนังสือที่เป็นประเทืองปัญญามองไปข้างหน้านี่ก็ไม่มีเวลาได้อ่าน
1: อ๋ออยาก
2: ต้องจัดถ้าบุ๊กส
1: ์ค่ะ
2: ไอ้นี่มันนิวส์ใช่ไหมก็ทุกวันเก
1: ิ
2: ดขึ้นแล้วก็จบไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป
1: นี่ธรรมะมาด้วยเดี๋ยวอาจารย์ติดไม้ให้หน่อยค่ะโอเคแต่ในขณะเดียวกันค่ะอาจารย์หลายคนนะเขาบอกว่าในเมื่ออาจารย์ก็ทำหน้าที่หลายอย่างเอกสารน่ะมันก็มีหลายชุดพอเรื่องมันแตกต่างแบบนี้ค่ะอาจารย์มีวิธีในการจ
2: ั
1: ดกลุ่มจัดโฟลเดอร์ให้กับตัวเองยังไงคะ
2: ก็ต้องมีกรุ๊ปปิ้งว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องไหนเราก็มีแม้แต่จะต้องทำตารางงานก็ต
0: ้องเดี๋ยวคุณนิรมนลองหาให้หน่อยเมื่อกี้ผมเห็นอันนั้นอันแรกแล้วให้เขาเตรียมไว้ให้แล้วไม่แน่ใจนะไม่เป็นไรนะผิดวันต้องของเมื่อคืนนี้นะนะพอดีเห็นหน้าเพจเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะใน YouTube อ่ะนะเจอไหมเจอยังเจอแล้วเนาะโอเคไปติดตามกันครับ
1: ฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์นะคะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการฟังหูไว้หูของเราจะพูดคุยในประเด็นหลักที่อยู่ในความสนใจนั่นก็คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะรายการของเราก็ได้รับเกียรติอย่างสูงจากโฆษกกระทรวงการคลังวันนี้ขอต้อนรับนะคะท่านวินิจวิเศษสุวรรณภูมิค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับ
3: ค
1: ุ
3: ณชุติมาครับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ
4: อาจารย์ครับ
1: ท่านวินิจเนี่ยดำรงตำแหน่งทั้งเป็นโฆษกกระทรวงการคลังและเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังด้วยคนนี้แม่นยำเรื่องของตัวเลขมากๆแล้วก็มีทักษะในการสื่อสารที่แม่นยำมากๆวันนี้ที่เชิญท่านมาเนี่ยนะคะคือแฟนคลับรายการฟังหูไว้หูของเราอะค่ะก็จะมีกรุ๊ปปิ้งหนึ่งหรือฐานคนดูฐานหนึ่งค่ะที่เขาอะอยู่ในกลุ่มของคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยและหลายคนก็ส่งคำถามกันเข้ามาในช่วงถามมาต่อไปอาจารย์วีระก็บอกว่าคนที่จะตอบได้ดีที่สุดอะก็คือต้องผู้บริหารของกระทรวงการคลังเนี่ยแหละค่ะวันนี้เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อยเข้าที่ประชุมครม.ประเด็นที่เข้าไปในสู่การประชุมเนี่ยคือประเด็นอะไรบ้างคะและมติออกมาว่าไงบ้างคะ
4: ครับมี3เรื่องนะครับเรื่องที่เข้าครม.นะครับอาจารย์ท่านชิติมานะครับเรื่องที่1ก็คือเรื่องของเกณฑ์ในเรื่องของการหักค่าลดหย่อนนะครับซึ่งผู้เราเคยเสนอไว้เดิมว่าถ้าผู้รับบัตรสวัสดิการมีลูกนะครับไปหักค่าลดหย่อนในฐานะที่เป็นบิดาหรือมารดาเนี่ยเราอาจจะตัดสิทธิ์นะครับเกณฑ์นี้ก็ สังคมมีความไม่สบายใจเยอะนะครับเราก็เลยตัดสินใจว่าครั้งนี้จะยังไม่นำมาใช้นะครับก็เป็นเรื่องที่หนึ่งนะครับก็เป็นการฟังเสียงของพี่น้องประชาชน เกณฑ์ที่สองครับเรากำหนดไว้ในเรื่องของหนี้สินนะครับหนี้สินเนี่ยเรากำหนดไว้ก็คือมีวงเงินสินเชื่อ 100,000 บาทนะครับก็มีข้อทักท้วงกับทางจากธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อตอนเราเข้าครม.ในเรื่องเกณฑ์คราวที่แล้วว่าอาจจะมีประเด็นในเรื่องเกณฑ์ของหนี้สินภาคเกษตรถามว่าหนี้สินภาคเกษตรต่างจากหนี้สินทั่วไปอย่างไรหรือสินเชื่อทั่วไปอย่างไรเนี่ยบางครั้งหนี้สินภาคเกษตรเนี่ยเกิดจากภัยพิบัติภัยพิบัติเนี่ยเป็นภัยพิบัติที่ทำลายต้นทุนชีวิตบ้านเรือนนะครับเครื่องมือทำมาหากินทำให้มีการช่วยเหลือด้วยผ่านวงเงินสินเชื่อเนี่ยมากกว่า 100,000 บาทได้ในหลายครั้งนะครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเรื่องนี้จะเกิดความไม่สบายใจอีกนะครับแล้วก็ทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็กรุณาให้ข้อสังเกตเนี่ยเรื่องนี้เราก็เลยตัดออกไปก่อนนะครับก็เป็น2เรื่องเรื่องที่3สำคัญที่สุดนะครับขั้นตอนการลงทะเบียนในครั้งนี้ครับต่างจากครั้งที่ผ่านมาต้องเรียนว่า2ครั้งที่ผ่านมานะครับช่วงปี61 62กับปี65เนี่ยการลงทะเบียนเป็นการเปิดลงทะเบียนเป็นการทั่วไปใครรู้ว่าตัวเองมีรายได้น้อยลำบากเปราะบางที่สุดนะครับมาลงทะเบียนมาลงทะเบียนครั้งนี้เราเปลี่ยนครับเพราะว่าเราได้ข้อสังเกตจากหลายฝ่ายบอกว่าการที่เปิดให้คนที่เข้าถึงการลงทะเบียนมาได้ด้วยตัวเองเนี่ยแปลว่าเขาก็ไม่ใช่คนลำบากที่สุดหรอกเพราะว่าคนลำบากที่สุดเนี่ยบางครั้งติดเตียงไม่ได้เข้าถึงสื่อไม่รู้เรื่องต่างๆเปลี่ยนครับ1กลุ่มแรกให้คนที่อยู่ในกรอบเดิมเนี่ยมาแจ้งนะครับก็มีญาติโยมมีอะไรมาช่วยกันแจ้งได้ถ้าลำบากกลุ่มที่2เอารายชื่อมาจากกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงพม.นะครับเป็นกลุ่มเปราะบางมีอยู่ประมาณ 1,500,000 รายนะครับลงพื้นที่นะครับไปดูกลุ่มแรกเนี่ยมีเดิมอยู่ 13.18 นะครับเราก็ส่งทางทีมของมหาไทยนะฮะต้องเรียนว่ามหาไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปดูพื้นที่เพื่อไปตามหาว่า1,500,000คนที่มีอยู่ในรายชื่อเนี่ยที่เป็นกลุ่มเปราะบางของทั้ง2หน่วยงานนะครับเป็นอย่างไรวันนี้ยังต้องการความช่วยเหลือไหมไม่ได้อยู่ในกรอบเดิมของบัตรสวัสดิการระหว่างไปลงพื้นที่จริงเนี่ยก็ต้องยอมรับความจริงว่าในตัวเลขก็อาจจะสำรวจไปเก่าก็ไปเจอคนเพิ่มครับไปเจอคนเพิ่มก็ฝ่ายปกครองประชาคมในชุมชนก็จะบอกว่ามีคนมาเพิ่
1: ม
4: ขอให้เอาเข้าได้รับสิทธิ์ได้ไหมเป็นคนที่น่าจะได้รับความช่วยเหลือเป็นกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะในภาวะวิกฤตอย่างนี้ได้ตัวเลขมา 5.4 ล้านรายครับ
2: เดี๋ยวผมทวนนิดนึงเดี๋ยวผมทวนนิดนึง
4: ครับ
2: ตัวเลขแรกคือคนที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยจากการลงทะเบียนมาก่อนหน้านี้ซึ่งเราไม่ได้มีการประชับนะไม่ได้มีการอัปเดต
4: คือกรอบใหญ
2: ่13 ล้าน 180,000 คน
4: ครับ
2: อันนี้คือก้อนที่1
4: ก้อนที่1
2: ก้อนที่2เนี่ยคือที่เป็นตัวเลขของทางกระทรวงพม.
4: พม.
2: ก
4: ับ
2: กระทรวงมหาดไทย 1,500,000 คน
4: ครับ
2: แล้วอันที่3ที่เราเร่งรัดจำได้ว่าให้กำนันผู้ใหญ่บ้านไปทำประชาคมไปสำรวจมาอันนี้ได้มา 5.4 ล้านคน
4: ครับจะขอทวนกลุ่มแรกครับกลุ่มแรกเนี่ย 13.18 เนี่ยมาลงทะเบียนจริง 12.7
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับว่าตอนที่ให้มายืนยันสิทธิ์เนี่ย
4: ใช่ครับ
2: หายไปซึ่งอันนี้เราก็ตัดไปละ
4: ตัดไป
2: ต้องตัดอัตโนมัติเพราะไม่รู้อะไรเป็นอะไร
4: ครับแต่ว่าส่วนหนึ่งก็เสียชีวิตนะครับ
2: 12 เหลือ 12.7
4: ครับ 12.7 ครับ
1: จาก 13.18
4: นะครับและ 1,500,000 เนี่ยเข้าใจว่าเช่นเดียวกันนะฮะเป็นตัวเลขที่ทำไว้สะสมไว้สักพักนึงนะครับก็อาจจะมีที่เสียชีวิตไปนะครับก็ลงมาเหลือประมาณ 740,000
2: โอเคนี่คือตัวจริงนะที่มาลงโอเค
4: แล้วก็พอบวกด้วย 5.4 ครับ
2: โอเคก็เท่ากับ6.1 บวกกับ 12.7 ก็คือ18,800,000 คน
1: ค่ะ
4: ครับใช่ครับ
2: 18.8 ล้านคน
4: ใช่ครับอ
2: ันนี้คือตัวเลขทั้งหมดที่เรารวบรวมมาที่เรามาจะมาทดสอบคุณสมบัติเข้าตามเกณฑ์ที่เรากำหนดไหม
4: คร
1: ับ ต้องแยกให้ออกนะคะฟังคำของอาจารย์ดีๆนะคะว่า18,800,000คนอันนี้คือตัวเลขที่รวบรวมมาก่อน
4: ครับ
2: พอเสร็จแล้วเนี่ยกรรมวิธีวันนี้ผมเข้าใจว่าที่กระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีไปก็คือว่ากรอบในการที่จะพิจารณาคุณสมบัติซึ่งก่อนหน้านี้คนก็รู้แล้วล่ะ
4: ใช่ครับ
2: ส่วนใหญ่ก็รู้กันหมดแล้วแล้วก็แต่ว่าจะมีประเด็นปัญหา2อันซึ่งเราก็ยกเลิกไป
4: แล้ว
2: โอเคงั้นก็จบเพราะฉะนั้นประเด็นขนาดนี้ก็คือว่าเมื่อผ่านครม.แล้วมันยังไม่จบ
4: ครับ
2: เพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้คัดกรอง
4: ใช่ครับ
2: ตามไอ้ที่เราทำเป็นเกณฑ์เอาไว้เนี่ยซึ่งเกณฑ์อันนี้มีการปรับเรียบร้อยครม.รับรองเรียบร้อย
4: ครับ
2: จริงๆคณะรัฐมนตรีเนี่ยอนุมัติผ ผู้ได้สิทธิ์ไม่ได้ใช่ไหมครับ
4: ไม่ได้ครับเป็นเรื่องครับเป็นเรื่องของคณะกรรมการ
2: อีกชุดหนึ่ง
4: อีกชุดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นกรรมการตามกฎหมายของบัตรประชารัฐนะครับก็ชื่อสั้นๆก็เรียกว่าเป็นคณะกรรมการด้านบัตรประชารัฐแล้วกันนะครับ
2: คณะกรรมการประชารัฐเศรษฐกิจฐานราก
1: คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนุ่นจบทุกวัน
2: อันนี้มีพรบเฉพาะ
4: มีพรบเฉพาะ
2: แล้วก็มีคณะกรรมการอยู่ชุดหนึ่ง
4: ใช่ครับ
2: คณะกรรมการชุดนี้รัฐมนตรีครับเป็นประธาน
4: ใช่ครับ
2: แล้วใครเป็นเลขา
4: ฝ่ายเลขาก็จะเป็นสำนักงานปลัดกระทรวงการคล
2: ังสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังโอเคคณะนี้เมื่อได้มติครม.แล้วคณะนี้ก็จะเอาทั้งหมดเนี่ยมาประชุมกัน
4: มาประชุมกันครับประมวลผลข้อมูลครับ
2: คราวนี้ประชุมกันได้ประชุมวันไหน
4: ประชุมวันนี้กำหนดไว้วันที่16ครับวันพฤหัส
2: ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเราถึงจะรู้ว่าคนที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีจำนวนเท่าไหร่
4: ใช่ครับ
2: เราไม่มีตัวเลขล่วงหน้าเอาตามเกณฑ์แล้วมันออกมาเท่าไหร่ก็เป็นเท่านั้น
4: ใช่ครับตอนนี้ก็กำลังดำเนินการประมวลผลกันนะครับแล้วก็6โมงเช้าวันที่17ครับมีตัวเลขออกมา
2: ตัวเลขออกมาคราวนี้ก่อนจะไปถึงตรงนั้นวันที่16เนี่ย
4: ครับ
2: วันที่16พอเข้ากระบวนการอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ในเบื้องต้นใช่ไหมครับว่าใครได้ใครหลุด
4: ใช่ครับ
2: วันนั้นพอจะบอกได้เลยไหม
4: บอกได้ครับบอกจำนวนภาพรวมได้ครับ
2: ว่าใครได้สมมติว่าคนที่ไม่คนที่ได้กลุ่มแรกกี่คนคนที่ได้กลุ่ม2กี่คนคนที่ได้กลุ่ม3กี่คน
4: บอกได้ครับ
2: บอกได้อะส่วนตัวมันไม่ได้เพราะอะไรเนี่ยนะอันนี้แล้วแต
4: ่รายบุคคลเป็นอย่างนี้ครับรายบุคคลก็จะบอกนะครับในการที่ไปตรวจเช็ค
2: คนที่ไม่ใช่ครับเอาวันที่16ก่อน
1: ในการประชุมของคณะกรรมการคณะกรรมการประชุมวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้ตอนกี่โมงคะ
4: ช่วงเช้าครับ
2: ช่วงเช้า
4: คาดว่าเที่ยงเสร็จแน่นอนครับ
2: ถ้าเที่ยงเสร็จแน่นอนเนี่ยผมพูดแทนคนดูนะว่าท่านช่วยบอกตอนแถลงข่าวที่กระทรวงว่าเนี่ยทั้งหมด18,800,000 คนที่เราไปคัดมาเนี่ยตกลงมีคนผ่านเกณฑ์ที่เราตั้งไว้กี่คน
4: ครับ
2: แล้วก็ไม่ผ่านกี่คน
4: ครับ
2: นะอันนี้คงจะอยากรู้แค่นี้คราวนี้สำหรับรายบุคคลเนี่ยอาจจะพูดว่าคร่าวๆว่าที่ไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะอะไรหลักๆนิดๆหน่อยๆพอเป็นไอเดียเพราะแต่ละคนจะทราบ
4: ใช่ครับ
2: พอวันที่17 6โมงเช้าอันนี้ผมถามต่อ17 6โมงเช้าใครไปลงทะเบียนที่ไหนก็ไปตรวจที่นั่นอันนี
4: ้ช่องทางไม่เป็นไรครับลงทะเบียนช่องทางไหนก็ไปตรวจช่องทางอื่นได้ช่องทางหลักมีอยู่4ช่องทาง1ทางเว็บไซต์
2: ใช้ชื่อ
4: เกี่ยวกับเรื่องบัตรสวัสดิการ
2: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มี
1: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เลยค่ะ okay. พิมพ์ได้เลย
4: ครับ
2: คือเข้าไปใน Google แล้วก็เขียนตรงนี้ปั๊บมันก็จะพาไป
4: ใช่ครับ
2: พอพาไปปั๊บเนี่ยสิ่งที่เขาจะเห็น
4: ใส่เลขบัตรประชาชนนะครับสิ่งที่เห็นจะเห็นมีการยืนยันตัวตนใส่เลขบัตรประชาชนคือผลว่าได้หรือไม่ไม่ได้เพราะเหตุใด
2: เป็นสั้นๆหรือยาวๆครับ
4: อธิบายขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
2: ต่างๆคือผมเข้าใจอย่างนี้น
1: ะ
2: เวลามันผ่านไปต้อง 6-7 ปีจากที่เขานั่นบางคนนี่อาจจะเรียกว่ามีรายได
4: ้ครับ
2: หรืออาจจะไปทำอะไรทำให้มันเกิดคุณสมบัติอาจจะหลายข้อด้วยซ้ำไป คนหนึ่งอาจจะเจอหลายข
1: ้
2: อเขาจะแจ้งให้หมดเลยใช่ไหม
4: แจ้งให้หมดครับ
2: เพราะฉะนั้นทุกคนก็จะมีข้อมูลของตัวเองว่าทำไมไม่ได้
4: ใช่ครับ
2: เพราะคนที่ได้ไม่ต้องไปพูด
4: ใช่ครับ
2: คนที่พอไม่ได้ปั๊บสมมตินะผมไม่ได้ปั๊บผมก็แคปหน้าจอ
4: ครับ
2: แล้วผมก็มาฟ้องประชาชนเลยฟ้องคนทำอีกเลยนะ
1: เอาโพสต์ในโซเชียล
2: โพสต์ในโซเชียลเนี่ยผมไม่ได้เพราะคิดว่าเขาจะขับผม
4: อันนี้ก็ต้องเรียนว่าเป็นสิทธิ์นะครับแต่ว่าคงไม่ได้มีแค่เกณฑ์มีบอกว่าติดต่อแล้วเนี่ยไม่มั่นใจข้อมูลอันไหนเนี่ยก็ติดต่อกับหน่วยงานนั้นๆได้
2: ไม่คราวนี้เวลาเข้าไปอย่างในมือถือ
4: ครับ
2: จะมันมีลงทะเบียนทางมือถือใช่ไหม
4: ครับ
2: อันนี้ก็ขึ้นมาเหมือนกัน
4: ขึ้นมาครับ
2: ทุกช่องทาง
4: ทุกช่องทางฮะก็มือถือก็จะมี2แอปพลิเคชันนะครับแอปเป๋าตังกับแอปทางรัฐนะครับไม่มั่นใจทั้ง2ระบบสะดวกไปเจอก็ไปที่ธนาคาร5แห่งที่ไปลงทะเบียนไว้นะครับ
2: จะได้สิ้นวิกฤตกิจฉาเลิกสงสัย
1: อาจารย์แต่คือในวันที่17กรกฎาคมก็คือวันศุกร์อะค่ะที่เขาจะประกาศรายชื่อค่ะ
2: ว่า
1: ใครได้รับสิทธิ์อันนี้ต้องขยายความเพิ่มเติมค่ะเพราะว่าถ้าแบ่งหลักๆแล้วก็จะมีกลุ่มคนที่เขาได้กับกลุ่มคนที่เขาไม่ได้เดี๋ยวอันนี้นุ่งขยายความให้ฟังแต่ทีนี้เราย้อนกลับมาก่อนว่าในการทบทวนครั้งนี้ค่ะที่เราบอกว่าเฮ้ยมาตรการมันต้องใช้เงินใช้ทองงบประมาณของแผ่นดินนะคะเราก็อยากได้คนที่เขาลำบากจริงๆอ่ะ
4: ครับ
1: แล้วเวลาที่เราจะให้คำนิยาม
2: เกณฑ์ของคนที่ลำบากคือผมพยายามหลีกเลี่ยง2 อย่างนะอันที่1เนี่ย คือจริงๆถ้าพูดแล้วมันง่ายที่สุดเนี่ยคือบัตรคนจน
4: ครับ
2: แต่คือพูดไปแล้วคือถ้าพูดอย่างเงี้ยมันง่ายแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นไปบูลลี่เขา
4: ครับ
2: แล้วก็ไม่ใช้คราวนี้บัตรของผู้มีรายได้น้อยคราวนี้คำว่ารายได้น้อยเนี่ยมันน้อยขนาดไหนมันถึงจะเรียกว่ามันควรจะได้รับความช่วยเหลือเพราะบางคนเขาบอกผมก็มีรายได้น้อยนะแค่เดือนละ15,000เท่านั้นเองปีนึงก็ไม่มากเลยแค่18,000ผมก็รายได้น้อยเนี่ยก็ใช้หมดเลยไม่เหลือเลยเราต้องมีคำจำกัดความว่าผู้มีรายได้น้อยที่เราพูดถึงเนี่ยที่เราจะให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องทุกเดือนมีงานมีสิทธิ์ที่ไปซื้อของได้รับค่าลดหย่อนไม่ต้องจ่ายเงินค่าพาหนะใช้ไฟฟรีเท่านั้นเท่านี้ใช้ก๊าซฟรีเท่านั้นเท่านี้พวกนี้เราใช้เกณฑ์ยังไง
4: เกณฑ์เนี่ยนะครับต้องเรียนว่าตามกฎหมายเขียนว่าผู้มีรายได้น้อยที่อยู่ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้กระทรวงการคลังมองภาพอย่างไรนะครับคือกลุ่มที่เปราะบางที่สุดในสังคมในโดยเฉพาะในวันที่เรามีภาวะวิกฤตพลังงานอย่างนี้กลุ่มเปราะบางที่สุดคือใครนะครับคือคนที่ลำบากที่สุดนั่นแหละนะครับผมต้องเรียนว่าวันนี้ทุกคนอยู่ในวิกฤตปากท้องวิกฤตพลังงานเนี่ยลำบากทุกคนครับไม่มีใครไม่ลำบากแต่ลำบากที่สุดคือใครล่ะคนที่ลำบากที่สุดง่ายๆก็คือว่าได้300แล้วเขาจะพอประทังชีวิตทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นได้บ้าง ถามว่าแล้วเกณฑ์เนี่ยมาจากไหนมาจากอย่างนี้ครับขั้นที่หนึ่งเราดูเส้นความยากจนของเมืองไทยอยู่ที่ประมาณ 40,000 บาท
2: ใครที่มีรายได้ต่อปีต่ำกว่า 40,000 บาทเนี่ยถือว่าต่ำกว่าเส้นความยากจน
4: ใช่ครับ
2: คืออันนี้จนแง่แง่จนจริงๆนะ
4: จนจริงๆ
2: สุดยอดเลยอันนี้จนสุดยอด
4: ใช่ครับแล้วก็เรามาดูต่อครับว่าถ้าดูวันทำงานแล้วได้ค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยเงินจะได้อยู่ประมาณเท่าไหร่แล้วต้องต่ำกว่านั้นวิธีคิดเนี่ยตัวเลขก็คือใช้337บาทต่อวันคูณด้วย294ออกมา 90,000 กว่า 90,900 ก็จะเป็นตัวเลขแสน
2: หนึ่งหยุดงานเสาร์อาทิตย์เหลือเฉพาะวันทำงาน52สัปดาห์เราคิดว่าน่าจะได้ค่าแรงขั้นต่ำวันที่ทำงานโดยไม่เจ็บไม่ป่วยเนี่ยได้ประมาณ 9,000 กว่า
4: 90,000 กว่า
2: 90,000 กว่าต่อปี
4: 90,900 ต่อปีเราก็ยกไปเป็น 100,000 นะครับนี่คือเกณฑ์ที่ถามว่าที่มาที่ไปอย่างไรนะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยมี2ครั้งที่ผ่านมานะครับปี6162กับปี65ปี6162เนี่ยช่วงนั้นมีคนลงทะเบียน 18.7 นะครับมากันเองต่อมาเนี่ยปี65มีคนลงทะเบียน 22.4 นะครับแล้วก็ผลเดี๋ยวค่อยเล่ากันแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือครั้งแรกเราใช้เกณฑ์บุคคลก็มีปัญหาว่ามีการโต้แย้งบอกว่าบุคคลเนี่ยจริงๆเนี่ยตัวคู่สมรสเขาก็มีแล้วมีเด็กก็มีปัญหานี่เยอะเลย
2: ตัวอย่างนี่คลาสสิกมากคือแม่บ้าน
4: ครับ
2: ไม่มีรายได
4: ้ครับ
2: แต่ว่ามีเงิน
1: ได้จากไหนคะคุณผู้ชาย
2: ให้ผู้ชายให้บ้างลูกให้บ้างอะไรไม่รู้แต่ว่าเขาจริงๆไอเนี่ยมันจะเตะตามากตามหมู่บ้านตามตำบลที่ต่างจังหวัดเพราะเขารู้ว่าบ้านนี้มันไม่จนแล้วคนนี้ที่ได้ก็ต้องไม่จนเนี่ยอันเนี้ยที่มันพูดกันมาโดยตลอด
1: เขากระซิบกันเหรอ
2: ไม่ได้ไม่เขากระซิบ
1: เขาลือกันงั้นเหรอคะ
2: ไอคนที่ไม่ได้เนี่ยแล้วเขาคิดว่าเขาจนกว่าเนี่ยเขามีปัญหา
4: ใช่ครับ
2: อันเนี้ยมันแล้วเราไม่มีการกรองที่ผ่านมาเนี่ยผ่านมา4ปีนะก็มีแต่คนบ่น
4: คือที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เลยครั้งแรกเลยเนี่ยเป็นเกณฑ์บุคคลครับอาจารย์พอครั้งต่อมาเป็นเกณฑ์ครอบครัว
2: อันนี้เอาเป็นรายได้เฉลี่ย
4: เป็นรายได้เฉลี่ย
2: มีคนอยู่4คนในบ้านถ้ารายได้รวมกันเกิน 400,000 เราก็บอกว่าเฮ้ยคุณไม่ได้นะ
4: ครับ
2: ซึ่งก็เลยทำให้มันลดลงไปจำนวนหนึ่ง
4: ครับแต่มีปัญหาอีกครับเพราะว่ากลายเป็นว่าหลายท่านเนี่ยมีคู่สมรสเพราะคู่สมรสอยู่แล้วเนี่ยมีการจดทะเบียนสมรสแต่อยู่ด้วยกันจริงๆไหมไม
2: ่
4: แล้วก็ต้องพิสูจน์ปรากฏว่าในทางทะเบียนกับทางข้อมูลไปเจอว่าคู่สมรสฝ่ายหนึ่งมีรายได้สูงแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่มีรายได้ฝ่ายที่ไม่มีรายได้มาขอแล้วก็บอกว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันนานแล้วหากันไม่เจ
2: อ
4: ก็ต้องไปหากันว่าแสดงตัวว่ามีการยินยอมนะว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วตามจริงปรากฏว่าการพิสูจน์มีปัญหาครับ
2: อันนี้คู่สมรสจะเป็นฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงก็ได้คนหนึ่งไม่มีรายได้คนหนึ่งมีรายได้
4: ใช่ครับ
2: แต่ในข้อเท็จจริงเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ด้วยกัน
4: ไม่ได้อยู่ด้วยกันครับ
2: แต่ว่าเขาก็มาบอกเขาไม่ได้อยู่ด้วยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเอาของเข้ามาหารไม่ได้นะ
4: ครับ
2: ประมาณนั้นอันนี้พิสูจน์ยาก
4: พิสูจน์ยากครับจะต้องให้มีการเซ็นหนังสือกันไม่ได้บังคับให้ไปหย่ากันนะครับแต่ว่าให้เซ็นหนังสือยินยอมปรากฏว่ากระบวนการยากมากมีการ
2: สามีเขาไม่ยอมสามีเขาไม่ยอมนี่ผมได้เจ็บประสบการณ์จริงเลยมันไม่ถูกกันไปแล้วมันจะเซ็นกันมันเป็นเรื่องโอ้มันเป็นเรื่องบาดใจนะ
4: ครับ
2: เราอะถ้าเป็นผู้หญิงอะจะต้องไปขอให้อดีตสามีที่ยังจดทะเบียนอยู่นะ
1: ใช่
2: แต่ว่าเขาไปมีอะไรกับคนอื่นเรียบร้อยแล้วนี่นะ
4: ครับ
2: มันยากมาก
4: ใช่ครับ
1: มองหน้ากันไม่ติด
2: โอเคอันนี้ก็เลยเราก็ไม่เอาก
4: ลับมาเที่ยวนี้ล่าสุดเลยเป็นเกณฑ์บุคคลใหม
2: ่
4: นะครับเป็นเกณฑ์บุคคลใหม่ด้วยวิธีคิดที่ว่าเราก็จะเลยต้องปรับเกณฑ์เพื่อให้สะท้อนอะไรครับเพื่อให้สะท้อนว่า คนที่ลำบากจริงคือใครหาให้เจอแล้วดูแลให้เต็มที
2: ่เพราะฉะนั้นเกณฑ์ที่ท่านเป็นเกณฑ์ค่าแรงขั้นต่ำคูณจำนวนคือแสนหนึ่งเนี่ย
4: แสนหนึ่งยังอยู่ครับ
2: เราไม่ใช้ครอบครัวแล้วนะตอนนี
4: ้ไม่ใช่
2: ครอบครัวเราไม่ใช่ครอบครัวเฉลี่ยแล้ว
4: ครับ
2: โอเคอ่ะแต่เรามีเกณฑ์อื่นที่มันจะต้องอาจจะไปตีเกณฑ์อื่น
4: ใช่ครับ
2: โอเคอ่ะประมาณนี้
1: เกณฑ์เนี่ยก็เรื่องหนึ่งใช่ไหมคะแต่นุ่นสงสัยว่าครั้งนี้ค่ะวิธีการกรองของกระทรวงการคลังอ่ะเขากรองส่งมอนิเตอร์ค่ะได้ขนาดไหนแล้วไปรู้ได้อย่างไรว่าคนนี้จะผ่านคุณสมบัติคนนี้ไม่ผ่านคุณสมบัติและที่สำคัญค่ะพอคนมาลงทะเบียนแล้วมีการตั้งข้อสังเกตอะไรที่น่าสนใจ
0: เดี๋ยวให้ฟังแบบต่อเนื่องนะแต่ว่าพอช่วงนี้เบรกพอดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเบรกตามนะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยนะช่วงที่เหลืออีกประมาณสัก20นาทีกว่าๆ30นาทีเนี่ยนะอันนี้เข้าเนื้อหาแล้วที่นอกเหนือจากคุณสมบัติที่มีการปรับเปลี่ยนใช่มั้ยฮะแล้วก็อะไรที่มันเป็นติดขัดที่เขาคุยกันก่อนหน้านี้นะว่าเออที่ผ่านมามันเป็นยังไงเคยลงทะเบียนมาแล้ว2ครั้งเนี่ยนะแล้วมันเกิดปัญหาแล้วก็การพิจารณาว่าทำไมใช้ 100,000 บาทนะที่เป็นรายได้เนี่ยนะให้ไม่ให้เกินไม่สำหรับเกณฑ์ที่จะพิจารณาว่าเป็นผู้ที่ควรจะช่วยเหลือเนี่ยนะจะเอารายได้ขั้นต่ำนี่นะเงินค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยนะคูณ20วันต่อเดือนนะปีหนึ่งมันตกประมาณ 90,000 กว่าบาทเขาก็เลยขยับขึ้นมาเป็น 100,000 อันนี้เราก็ได้เข้าใจเพิ่มเติมว่าทางกระทรวงการคลังเขามีวิธีคิดยังไงนะแต่ว่าคุณสมบัติต่างๆแล้วถ้าผลออกมาเป็นยังไงช่วงหน้านะคุณวีระกับคุณชุติมาเนี่ยยังคุยกับท่านโฆษกกระทรวงการคลังอยู่นะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามตอนนี้พักสักครู่ครับ

0: 92.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับขมเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
4: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
5: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: งสุดท้ายนะครับก็ยังค้างอยู่นะสำหรับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะเมื่อวานนี้ในรายการฟังหูไว้หูนะคุณวิลาสกับคุณชุติมาเนี่ยคุยกับทางโฆษกกระทรวงการคลังนะแล้วก็เป็นผอ.สสค.นะสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะผอ.วินิจเนี่ยนะครับก็มาพูดถึงเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณสมบัตินะแล้วก็เกณฑ์ต่างๆที่จะมีการคัดเนี่ยคัดกรองจาก18,800,000 คนนะให้ได้เข้าเกณฑ์เนี่ยนะแล้วก็รัฐบาลจะช่วยเหลือเนี่ยในรอบถัดไปเนี่ยนะกำลังคุยกันได้น้ำได้เนื้อเลยนะแล้วก็มีเบรกสักครู่หนึ่งนะอันนี้ตามทีวีนะเราก็ต้องเบรกเหมือนกันนะเพราะว่าช่วงที่เหลือเนี่ยเราจะได้ฟังแบบเต็มอิ่มยาวๆนะไปติดตามกับคุณวิระแล้วก็คุณชุติมานะกันต่อครับ
1: เราคุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยค่ะ
2: อย่างนี้คุณชุติมา
1: จ๋า
2: คือการมาลงทะเบียนเนี่ยอันหนึ่งเนี่ยที่ผมสนใจจริงๆนะ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าครั้งคือครั้งที่แล้วมันมีเรื่องนักเรียนนักศึกษาเลยด้วยเนี่ยคือผมสนใจในแง่ว่าจำนวนผู้ลงทะเบียนเนี่ยที่มี18,800,000 คนเนี่ยถ้าเราแจกแจงเป็นอายุอ่ะเราทำได้ไหมครับ
3: ทำได้ครับเรามีการทำข้อมูลไว้ครับ
2: แล้วผลมันออกมาประมาณไหน
3: ผลออกมาน่าสนใจนะครับก็คือว่าช่วงอายุเนี่ยเฉลี่ยอยู่เลยครับช่วงที่มากที่สุดเนี่ยจะเป็นช่วงอายุ61 ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับประมาณ6 ล้านประมาณ
2: ผมไล่อย่างนี้ดีไหม
3: ได้ครับอาจารย
2: ์18,800,000 คนเนี่ยคนที่มีอายุ71 ปีขึ้นไป
3: ครับ
2: 3 ล้านคนเอาตัวเลขกลมๆ
3: ใช่ครับ
2: นะครับ60 ถึง 70เท่าไหร่ครับท่าน
3: ประมาณ3,900,000 คน
2: 3,900,000 คน
3: ครับ
2: อันนี้คือคนแก่เนาะ
3: ครับ
2: ซึ่งผมอยู่ในนี้แต่ผมไม่ได้ไปลงทะเบียน
1: ครับ
2: ถัดจากนั้นเนี่ยคือคนอายุ51 ถึง 60อันนี้มี
3: 4 ล้านคน
2: 41 ถึง 50
3: ครับ
2: 2 ล้าน 8 แสน30 ถึง 40 2 ล้านเนาะ
3: ครับ
2: 18 ถึง 30 2 ล้าน 6
3: 2 ล้าน 6
2: ผมถามท่านอย่างนี้อันนี้เป็นข้อมูลที่เขาลงทะเบียนต้องวันเดือนปีเกิดอ่ะเขาคงไม่ได้คนที่อายุ18 ถึง 30ซึ่งมีประมาณ2 ล้าน 6ที่ท่านพูดเนี่ยคิดเป็น 14% เนี่ยแสดงว่าเขาไม่ได้ทำงานใช่ไหม
3: ไม่ได้ทำงานครับอย่างน้อยเนี่ยคนที่มาลงทะเบียนเนี่ยเรายังไม่รู้ผลนะครับแต่แสดงว่าเขามีปัญหาแน่ๆแล้วเขาก็คิดว่าเขาลำบากนะถ้ามองในแง่ดีนะครับ
2: แล้วเราก็จะยังไม่รู้มันเข้าเกณฑ์อื่นหรือเปล่า
3: เข้าเกณฑ์อื่นหรือเปล่าแล้วเราคงจะต้องดูว่าการแยกข้อมูลตรงนี้เป็นสิ่งที่กระทรวงการคลังอยากทำคือเราคงต้องรู้จักเราคงไม่ได้คิดอะไรเป็นก้อนๆ
2: ตอนนี้เรารู้ชื่อนามสกุล
3: รู้ชื่อนามสกุลแต่เราต้องหาข้อมูลเพิ่มแล้วพอเราเห็นแบบนี้เนี่ยใครลำบากอยู่ตอนนี้บ้างนะครับเครื่องมือแรกก็คือเราก็ใช้บัตรสวัสดิการด้วยกันนี่แหละแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่ากลุ่มเป้าหมายที่เราห่วงก็คือกลุ่มที่ผู้สูงอายุนะครับอันนี้ก็มาเป็นสัดส่วนมากนะครับคนอายุ50ปีขึ้นไปถ้าเราตีว่าคนอายุ50ปีขึ้นไปเนี่ยก็เป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นก้อนใหญ่เลย
2: ก้อนใหญ่สุดเนาะ50ถึง60เนี่ย4ล้านคน 21%
3: ครับ
2: 60ถึง70เนี่ย 20%
3: ครับ
2: 70ขึ้นไปเนี่ย 16%
3: ครับ
2: ถ้ารวม3กลุ่มนี้อายุก็ประมาณสัก57เป็น
3: เกือบ
2: 57-58%
3: ใช่ครับ
2: อันนี้อาจจะมีปัญหาได
3: ้ครับ
2: แต่ข้างล่างลงไปเนี่ยที่เป็นวัยทำงานนี่อีกเรื่องนึง
3: ครับ
2: อ่ะโอเคครับ
3: ซึ่งพอเห็นภาพนี้เราก็จะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งนึงที่เราก็ต้องเดินต่อก็คือเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุผู้สูงอายุเนี่ยเราก็จะมีมาตรการนึงก็คือเรื่องเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ
2: 600ไม่เกี่ยว
3: 600นะครับก็แปลว่าเราก็ดูแลอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่สูงอายุและมีรายได้น้อยเป็นกลุ่มเปราะบางก็จะมีการได้รับการดูแล
2: ก็ถ้าเกิดเป็นตามเกณฑ์เดิมนะ600บวก300
3: ใช่ครับ
2: 600เป็นเงินสด300คือไปซื้อของ
3: ใช่ครับ
2: เอาไปแลกเป็นของแต่ตอนนี้เป็น1,000นะชั่วคราวเราให้1,000
3: ครับ
2: เท่ากับอย่างน้อยเอาเงินไปซื้อของได้1,000
3: ครับ
2: แล้วก็ได้600แน่ๆ
3: ใช่ครับ
2: อันนี้ก็เป็นเกณฑ์ประมาณนี้
3: ใช่ครับแล้วถ้าป่วยนะฮะป่วยก็ยังจะมีอีกนะครับป่วยถึงขั้นพิการเนี่ยนะครับก็จะมีอีกต่อเดือนอีกเดือนละ800หรือ1,000ถ้าบวกกับบัตรสวัสดิการนะครับ
2: ถ้าเกิดผมแจ็คพอต3อย่าง4อย่างนี่ผมก็รับพอสมควรเน
3: า
2: ะ
3: ก็พยายามดูแลให้ได้นี่คือสิ่งที่เราพยายามอย่างนี้ครับต้องเรียนอาจารย์ว่าสิ่งที่เราพยายามทำคือกลุ่มที่เปราะบางที่สุดเนี่ยเราต้องดูแลแล้วต้องหางบประมาณไปดูแลให้ได้มากที่สุดนะครับ
2: ผู้พิการก็มีได้สิทธิ์800,000นึงก็ใส
3: ่ครับ
2: นะ300ที่ไม่มีรายได้ก็ใส
3: ่ครับ
2: ถ้าเป็นอายุมากแล้วได้600เพราะเป็นยูนิเวอร์แซลใครๆก็ได้ ถึงผมมีรายได้ผมก็ได้นะ600
3: ใช่ครับ
2: ทุกวันที่10ผมก็ต้องกดติ้งดูไอ้มันจะ
1: ยังไม่เคยเบิกออกมาใช้เลยค่ะสะสมเป็นยอดเยอะแล้วมั้ง
2: โอเคคราวนี้เอาอย่างนี้คราวนี้เวลาเราจะสแกนนะตอนเนี้ยมันมีอะไรที่มันเป็นการค้นพบที่น่าสนใจบ้างครับท่าน
3: ผมว่าวันนี้การค้นพบที่น่าสนใจคือเรื่องรายได้ก่อนครับกฎหมายเขียนเรื่องรายได้100,000 บาทเนี่ยในอดีต
2: ใครเกินใครมีรายได้เกิน 100,000 อันนี้ไม่ได้
3: โอเคนะครับก็อย่างที่เรียนอาจารย์ว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรในอดีตครับเวลาเราดูรายได้เราดูข้อมูลจากกรมสรรพากรแต่เป็นข้อมูลฝั่งที่ผู้เสียภาษี
2: ไปยื่นแบบใช่
3: นะครับครั้งนี้ไม่ได้เปลี่ยนเกณฑ์ใช้เกณฑ์เดิมแต่ข้อมูลเปลี่ยนไปเพราะกรมสรรพากรมีข้อมูลชุดใหม่คือข้อมูลหักหน้าที่จ่ายซึ่งเป็นข้อมูลจากฝั่งผู้จ่ายนะครับไปรับทำงานต่างๆ
2: ซ
3: ึ่
2: งเราบังคับผู้จ่ายเงินเนี่ยจะต้องทำการหักหน้าที่จ่าย
3: ใช่ครับอ
2: ย่างเช่นไปรับเหมาไปจ้างทำอะไรเนี่ยต้องหักหน้าที่จ่ายถึงแม้ว่าเขาจะไม่ไปยื่นแบบรายการแสดงการเสียภาษีเพราะรายได้ทั้งปีไม่ถึงที่จะไปยื่นรายได้เงินได้คือพึงประเมินไม่ถึงหักแล้วอะไรแล้วเนี่ยซึ่งอันนั้นมันตกประมาณ200,000 กว่าบาทเท่าที่ผมจำได้
3: ใช่ครับ
2: แต่มันมีการหักหน้าที่จ่ายไว้
3: ใช่ครับ
2: เราก็ไปดูตรงนั้น
3: รวมหักหน้าที่จ่ายด้วยนะครับตรงนี้คือสิ่งเป็นข้อมูลใหม่ซึ่งเกณฑ์ไม่ได้เปลี่ยนแค่เพิ่มวิธีการแล้วก็เป็นแหล่งเดิมด้วยเป็นแหล่งจากข้อมูลเสียภาษี
2: แทนที่เราจะดูจากผู้ไปยื่นเราไปดูจากผู้หัก
3: ครับ
2: โอเคผล
3: ก็ตัวเลขก็จะแม่นยำมากขึ้นผมใช้คำนี้ว่าแม่นยำมาก
2: เราสามารถสกรีนคนที่มีรายได้เกิน 100,000
3: ครับ
2: ด้วยวิธีนี้ออกไปได้จำนวนหนึ่ง
3: ใช่ครับ
2: ผมพูดอันนี้ก็แล้วกัน
3: ครับแม่นยำมากขึ้น
2: ซึ่งเจ้าตัวไม่รู
3: ้ครับ
2: เพราะเขายื่นไปแล้วเขาโดนหักหน้าที่จ่ายไปแล้วแล้วเขาไม่ได้ไปยื่นแต่บริษัทนะต้องส่งเพราะไม่ส่งสรรพากรเล่นงานเพราะเวลาเขาลงบัญชีเขาต้องลงว่าเขามีการหักหน้าที่จ่ายอ่ะอันนี้อันที่หนึ่งละผมไม่ถามว่าจำนวนเท่าไหร่นะเพราะท่านต้องเป็นคนไปเฉลยเอง
3: ครับ
2: แล้วมีเรื่องไหนอีกครับที่น่าสนใจ
3: ผมว่าเที่ยวนี้เราก็ยังกลับไปว่าแล้วรายได้กลับไปถึงสู่ทรัพย์สินได้อย่างไร
2: okay.
3: นะครับก็ต้องบอกว่ามีมติครม.บอกว่าให้หาคนที่มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงหรือเปราะบางอย่างแท้จริงเราก็จะพาดไปถึงว่าเขามีทรัพย์สินอย่างเช่นมีที่ดินนะครับซึ่งเป็นเกณฑ์ที่มีอยู่เดิมนะครับ
2: ใช่เกณฑ์อสังหาริมทรัพย์มันมีอยู่แล้วนี
3: ่ใช่ครับอันนี้ก็เป็นการตรวจก็ต้องบอกว่าวันนี้กรมที่ดินก็เป็นข้อมูลออนไลน
1: ์
3: ก็สะดวกมากขึ้นแม่นยำ
2: ชุดไม่เกิน35 ตารางเมตรถ้าเป็นเกษตรมีอะไรเนี่ยมันมีรายละเอียดซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้ว
3: ใช่ครับแล้วก็วันนี้ก็ต้องเรียนว่าข้อมูลแม่นยำขึ้นรวดเร็วขึ้นเพราะว่าหน่วยงานทางมหาดไทยก็ปรับข้อมูลเป็นออนไลน์หมด
2: ซึ่งแสดงว่าเดี๋ยวนี้คอมพิวเตอร์กระทรวงการคลังกับคอมพิวเตอร์กระทรวงมหาดไทยนี่คุยกันรู้เรื่องแล้วใช่ไหม
3: คุยกันรู้เรื่องครับ
1: แสดงว่าเขาลิงก์กันแล้ว
3: ลิงก์กันแล้วครับ
1: ลิงก์กันแล้ว
2: อันนี้ก็อีกอันนึง
3: ครับ
2: ก็จะมีคนที่มีเกณฑ์ทรัพย์สิน
3: ครับ
2: เกิน
3: ครับ
2: แต่เมื่อก่อนตรวจไม่เจอ
3: ใช่ครับ
2: โอเคโอ้มาใหม
3: ่แล้วก็อันนึงที่เราพยายามพูดและให้ทำความเข้าใจกับคนก็คือเรื่องบัตรเครดิตหลายคนที่ข้อมูลเก่าที่เราพบก็คือว่าท่านรับเงินบัตรสวัสดิการแต่ปรากฏว่าท่านได้รับอนุมัติให้มีบัตรเครดิต
2: โอ้
3: อันนี้ก็แปลกนะครับเพราะว่าจริงๆการมีบัตรเครดิตเนี่ยอย่างทุกคนทราบต้องมีเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาทเราก็เลยบอกว่าเอาเกณฑ์นี้มาดูกันสักหน่อยดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นอาจจะช่วงระหว่างที่ตรวจครั้งนั้นกับครั้งนี้ก็อาจจะมีรายได้เพิ่มก
2: ็เอามาอันนี้ผมถามเป็นความรู้นิดนึงเกณฑ์เรื่องบัตรเครดิตซึ่งมันมีทั้งบัตรเครดิตธนาคารบัตรเครดิตที่เป็นบริษัทที่เขาทำพวกนี้ที่ไม่ใช่ธนาคารเนี่ยไอ้ตรงนี้เราลิงก์ข้อมูลยังไงเราถึงจะรู
3: ้เราเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดครับ
2: การมีบัตรตอนนี้เอาอย่างนี้เลย
3: ได้ครับได้หมดแล้วครับเห็นหมดแล้วครับ
2: คราวนี้คนที่ใช้บัตรเครดิตก็มีประเภทนึงประเภทที่เคยมีเราตั้งแต่สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศมันที่เคยมีนี่เอาทุกคนเลยหรือว่าเอาเฉพาะที่มันแอคทีฟ
3: อยู่ครับ
2: ยังใช้บัตรเครดิตอยู่
3: ใช่ครับ
2: โอเคงั้นเคลียร์โอเคงั้นครับเพราะงั้นมันไม่แฟร์บางคนเนี่ยเขาเลิกใช้บัตรเครดิตไปแล้ว
1: แล้
2: วบางคนเนี่ยถูกฟ้องอยู่มีบังคับคดีอันนี้เราไม่เอา
3: จริงๆในทางปฏิบัติเราใช้คำว่ามีบัญชีบัตรเครดิตอยู่ในปัจจุบัน
2: ซึ่งยังแอคทีฟอยู
3: ่แอคทีฟครับ
2: โอเคอันนี้ก็ต้องหนีไปจำนวนหนึ่ง
3: ก็
2: ต้องหลุดไปจำนวนหนึ่ง
3: หลุดไปจำนวนหนึ่งแล้วกันนะครับ
2: นอกจากเกณฑ์รายได้ดูจากการหักหน้าที่จ่ายด
3: ู
2: เกณฑ์ทรัพย์สินดูบัตรเครดิตแล้วมีอันไหนครับที่ว่าน่าสนใจ
3: ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเราเพิ่มเกณฑ์เนี่ยต้องเรียนทั้งหมดก่อนว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ตั้งใจว่าจะมากันคนออกแต่เราต้องหาคนที่จนอย่างแท้จริง
2: okay.
3: คนที่ลำบากจริง แล้วก็คือวันนี้เนี่ยกลุ่มอื่นเนี่ยเรารู้นะครับทุกคนลำบากคนมีบัตรเครดิตไม่ใช่ไม่ลำบาก คนมีที่ดินไม่ใช่ไม่ลำบากลำบากกันทุกคนอย่างที่อาจารย์ ดูนากล่าวแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราก็ต้องไปหาต่อว่าใครลำบากจริงแล้วให้เงินก้อนนี้เราก็จะไปต่อไปในเรื่องของหนี้ครับบัตรเครดิตกับการมีวงเงินสินเชื่อเน้นนะครับคือการมีวงเงินสินเชื่อเช่นเดียวกันก่อนที่ท่านจะมีวงเงินสินเชื่อได้นะครับท่านต้องมีรายได้ในการชำระ
2: ต้องมีการรับรองได้ระดับนึงว่ามีรายได้ไม่งั้นสถาบันการเงินหรือว่าคนให้กู้เขาไม่ให้กู้หรอก
3: ใช่ครับซึ่งวันนี้ก็ตัดเรื่องของสินเชื่อภาคเกษตรออกอย่างที่ได้นำเรียนนะครับอันใหม่ที่มีคนถามเยอะ ว่าทำไมอยู่ดีๆกระทรวงการคลังอันนี้กำหนดคุณสมบัติว่าต้องไม่เป็นกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้นบริษัทหรือว่ากรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทอยู่ดีๆกระทรวงการคลังเอาข้อมูลทำไมในเรื่องเขารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องเรียนว่าเราไปลองทดสอบดูของเก่าครับมีจริง
2: ๆเดี๋ยวผมเข้าใจว่าถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ครับแต่เป็นกรรมการบริษัท
2: กรรมการบริษัท
3: ครับ
2: โอ้ยแล้วมีบัญชีหลักทรัพย์ด้วยมีบัญชีเล่นหุ้นอย่างเงี้ยเหรอ
3: เป็นกรรมการบริษัทส่วนนึงนะครับและอีกส่วนนึงเราก็พบว่ามีตัวกลุ่มตัวอย่างที่มีบัญชีหลักทรัพย์มีบัญชีเล่นหุ้นมีการถือหุ้นถือหลักทรัพย
1: ์
3: อันนี้ก็มีอยู
2: ่ไม่ครั้งที่แล้วเราตรวจไม่เจอขนาดนี้
3: อันนี้ก็ต้องเรียนว่าเราอาจจะไม่ได้เอาเกณฑ์นี้ขึ้นมาพิจารณา
2: แต่เกณฑ์ทั้งหมดที่ท่านพูดเนี่ยเป็นเกณฑ์ที่ทุกคนทราบนะตอนที่เราออกประกาศครั้งสุดท้าย
3: มี
2: ผ่านครม.เรียบร้อยทุกคนทราบ
3: ครับ
2: โอเค
3: ถูกครับ
2: อันนี้เป็นเหตุนึงที่ให้บางคนเนี่ยเขาไม่มายืนยันสิทธิ์เขารู
3: ้ใช่ครับ
2: โอเคโอเค
1: แล้วคนมีรถมีราอย่างเงี้ยคะ
3: คนมีรถต้องอย่างนี้ครับคนมีรถเนี่ยเป็นเรื่องที่หลายคนก็สงสัยกันว่าทำไมเราดูเรื่องนี้ยืนยันนะครับกระทรวงการคลังเข้าใจดีว่าคนมีรถก็ลำบากได้แต่ต้องนึกนะครับว่าเง
2: ินลำบากน้อยกว่าคนอื่น
3: ลำบากน้อยกว่าคนที่ลำบากที่สุด
2: okay.
3: เพราะว่าท่านมีรถนะครับ mm-hmm. แล้วก็การดูแลรถเนี่ยก็ยังต้องใช้เงิน300ไปเนี่ยสิ่งที่ผ่านมาก็คือว่าคนที่ได้300ไปสถิติที่ผ่านมาเนี่ย จำเป็นจริงๆเพราะอะไรครับ5วันแรกเงินส่วนใหญ่หมดไปกับร้านธงฟ้าเลยครับ
2: okay. mm-hmm. อันนี้ผมถามงี้อันนี้ผมเข้าใจแต่นี่โทรศัพท์มาในรายการผมเลยนะ
1: เขาว่าไงคะ
2: รถเก่าซื้อมาตั้ง20ปีแล้ว
3: mm-hmm. ครับ
2: เออทำไมแต่ไม่มีรายได้นะแต
3: ่
2: มีชื่ออยู่ในรถนั้นแล้วใช้มา20ปีบอกเขามาบอกว่าเอาเกณฑ์ที่ไม่ใช่รถเก่าได้ไหม
1: ตอนนี้เขาลำบาก
2: ประมาณนั้น
3: ครับ
2: โอเคอันนี้คือ
3: แต่เดี๋ยวนี้มีนิดนึงครับรถจักรยานยนต์ครับต้องเข้าใจว่าในสังคมไทยรถจักรยานยนต์เนี่ย
1: มอเตอร์ไซค์เนี่ย
3: มอเตอร์ไซค์คือราคาถ้าเทียบกับรถยนต์ไม่ได้แพงถามว่ามีได้ไม่มีได้ครับแต่ว่าเราขออนุญาตกำหนด CC ว่าไม่เกิน300 CC
2: โอเค
3: บิ๊กไบค์ไม่ได
2: ้
3: ต้องยอมรับว่าคราวที่แล้วมีหนังสือร้องเรียนมาบอกว่าขับบิ๊กไบค์ไปร้านธงฟ้าไปใช้เงินทุกสัปดาห์ทุกเดือน
2: ก็บอกสูบไม่เกิน300 CC กรรมสิทธิ์ในรถประเภทจักรยานยนต์ต้องไม่เกิน300 CC รถสำล้อรถสี่เล็กรถจ้างใช้การเกษตรอันนี้ต้องมีแต่ว่ามีได้ไม่เกินคันนึง
3: ใช่ครับอ
2: ันนี้มันอยู่ในเกณฑ์ทั้งหมดนะที่ผมอ่านอยู
1: ่
3: ใช่ครับแล้วก็มีได้ครับแต่ไม่เกินคันนึงนะรถรับจ้างต่างๆก็มีได
1: ้ค
2: ่ะไรเดอร์ได้นะ
3: ได้ครับได้ครับแต่ CC ด้วยนะครับอาจารย์ CC ด้วย
1: แต่คำถามที่สำคัญคือทุกคนนะคะที่เขาคิดว่าเขาน่าจะได้รับสิทธิ์เนี้ยแล้วรอการประกาศอย่างเป็นทางการคือวันศุกร์ที่จะถึงนี
2: ้คุณรู้ไหมว่านี่เป็นการสอบเอ็นทาน
1: หรอคือการประกาศที่ว่านี้ค่ะวิธีการประกาศผลและแน่นอนค่ะว่าจะต้องมีคนที่เขาได้และคนที่เขาไม่ได้
2: จะต้องทำไง
1: ถูกต้องเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบให้ฟังนะคะคุยกับท่านโฆษกกระทรวงการคลังกันต่อนะคะสมมุติในวันนี้เป็นวันศุกร์ที่17กรกฎาคม
2: 6โมงเช้า
1: 6โมงเช้าค่ะต้องมีการประกาศรายชื่อและคนที่จะได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อยค่ะเอาเริ่มต้นก่อนว่าเขาเข้าไปเช็คตรงไหนได้บ้างคะย้ำอีกที
3: 4ช่องทางครับ1ก็คือทางเว็บไซต์นะครับพิมพ์ว่าบัตรสวัสดิการเลยนะครับก็จะขึ้นเว็บไซต์ก็มีขั้นตอนแสดงในเว็บไซต์2นะครับคือแอปพลิเคชัน2แอปพลิเคชันครับแอปพลิเคชันที่1ก็คือเป๋าตังค์ที่ทุกคนคุ้นเคยกันนะครับ2ก็คือเรื่องของทางรัฐนะครับ3ไปที่ธนาคารเลยครับธนาคารเนี่ยมี5แห่งนะครับไปที่ธนาคารกรุงไทยนะครับคุ้นเคยกันเยอะนะครับสาขาเยอะที่สุด
2: ออมสิน
3: ออมสินนะครับธนาคารธกส.และถึงมีสาขาอยู่ในต่างจังหวัดไกลๆเยอะ
2: 3ที่ก็หมด
3: ครับแล้วก็ยังมีอีก2ที่ครับมีธอส.และธนาคารอิสลามครับ
1: ค่ะ
3: นะครับรวม5แห่งครับที่ไป
2: ได้วันศุกร์มันแบงค์ยังเปิดอยู่ถ้าเสาไม่ได้เนาะเสาต้องไปสาขาย่อย
3: ที่ตามห้าง
2: โอเค
3: ได้ครับ
2: โอเคครั้นี้อ่ะไป
1: กลุ่มคนที่ได้ไปยังไง
2: เดี๋ยวช้า
1: อาทิตย์ละ
2: อันนี้ต้องช้าๆเลยนะ
1: โอเค
2: คนเราแบ่งออกเป็น3กลุ่ม
3: ครับ
2: เอากลุ่มแรกก่อน
3: ครับ
2: คือเขามีบัตรสวัสดิการเดิม
3: ครับ
2: มีคนได้จบไปเอาคนได้เขาก็ได้ใช้สิทธิ์ตามไปตามปกติที่เขาได้พันหนึ่งที่ได้เนี่ยก็ว่ากันไปเรื่อย
3: ๆ
2: จนถึงกันยาก
3: ันยาครับ
2: ปัญหาคือคนที่ไม่ได้ครับ
3: คนที่ไม่ได้คนที่ลงทะเบียนแล้วไม่ได้เนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์ในการที่จะไปต่อด้วย60 40 2เดือนครับ
2: ไทยช่วยไทยพลัส
3: ไทยช่วยไทยพลัส60 40
2: เขาจะต้องไปทำอะไรใหม่ไหม
3: ไปเดี๋ยวเราจะเอารายชื่อใส่ไว้ให้ในระบบไปยืนยันว่าจะรับสิทธิ์ไม่ต้องไปลงแข่งไม่ต้องตื่นมาตั้งแต่6โมงเช้า
2: อันนี้คือพวกอันนี้คือพวก 12.7 ล้านอ่ะ
3: ใช่ครับ
2: 12.7 ล้านกลุ่มแรกก
3: ็
2: จะมี2พวก
3: ครับตรงนี้มีเพิ่มนิดนึงครับอาจารย์ 13.18 เนี่ยมาลง12.7 ล้านส่วนหนึ่งเสียชีวิตครับส่วนหนึ่งไม่มาลงส่วนหนึ่งไม่มาลงเนี่ยอาจจะเข้าใจในเรื่องเงื่อนไขแล้วจริงๆตรงนี้ต้องเรียกว่าต้องกระทรวงการต้องขอบคุณที่เข้าใจ
2: 400,000 คนถ้าที่ผมทราบ
3: ถ้าท่าน
2: อยู่ในกลุ่มนี้
3: อยู่ในกลุ่มนี้ก็จะเปิดให้ด้วยนะครับไม่ได้แปลว่าแปรต้องไปลงแล้วไม่ได้สิทธิ
2: ์
3: กลุ่มนี้ไม่มาลงก็เป็นสิทธิ์ที่เราจะใส่ให้ถ้าท่าน
2: ไทยช่วยไทยพาส
3: ไทยช่วยไทยพาสให้ได้ด้วย
2: ได้ 2,000
3: ได้ 2,000 ครับ
2: ได้ 2,000 ก็เพราะว่าจะจบโครงการที
3: ่
2: 30กันยายนอันนี้ง่ายแล้ว
3: ครับ
2: กลุ่มที่2คือกลุ่มพม.กับกระทรวงมหาดไทย
3: ครับ
2: ก็จะมีคนที่ได
3: ้ครับ
2: กับคนที่ไม่ได
3: ้ครับ
2: คนที่ไม่ได้ก็มาไทยช่วยไทยพาสมั้ย
3: คนที่ไม่ได้เนี่ยต้องมาดูก่อนว่าปกติเนี่ยท่านอยู่60 40แล้วหรือยัง
2: ถ้าอยู่ไม่ต้องไป
3: ไม่ต้องอยู่ก็ไปเรื่อยๆครับ
2: เพราะมีบางคนคราวนี้คนที่ได
3: ้ครับ
2: ก็ยังไม่ได้อะไรใช่ไหมหรือได้แล้ว
3: ให้เริ่ม1ตุลาครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยได้ไทยช่วยไทยพาสอยู่แล้วครับ
2: ส่วนคนที่ไม่ได้เลยก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ต้องไปรอเข้าคิวกัน
3: ใช่ครับ
2: ไปเข้าจุดสตาร์ทวันที่1ตุลา
3: ใช่
2: ค่อยอธิบายอีกทีนึง
3: ได้ครับ
2: กลุ่มที่3 5ล้านคน
3: ครับ
2: อันเนี้ยก็จะมีทั้งได้กับไม่ได
3: ้ครับ
2: คนที่ได้ก็จะไปรวมกับคนที่กลุ่มเมื่อกี้นี้ไอ้คนที่ไม่ได้ยังไง
3: คนที่ไม่ได้ถ้ายังไม่ได้อยู่ในไทยช่วยไทยพาส60 40ก็เดี๋ยวจะจัดการให้ได้ด้วย
2: ออโตเมติก
3: ครับออโตเมติกครับ
2: ทั้ง 18.8 ล้านคนที่ไม่ได้ตัดทอนออกไปแล้วเนี่ยไม่ต้องไปลงทะเบียนใหม
3: ่ครับ
2: ใช้วิธีที่เราจะใช้โปรแกรมที่จะว่าไปต่อ
3: ใช่ครับ
2: อ่ะคราวนี้ผมกลับมาอย่างนี้ไอ้คนที่ไม่ได้แล้วไปต่อได้ก็คือได้เดือนละ 1,200 ครั้ง
3: ใช่ครับ
2: แล้วก็จบกัน
3: ครับ
2: บ๊ายบายเราไม่ต้องมาเจอกันอีกแล้วเพราะคุณไม่ใช่เป็นผู้แบบไม่ได้สิทธิ์เรื่องเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแล้ว
4: ครับ
3: แต่ส
4: ิ
3: ทธ
4: ิ์
3: แต่สิทธิ์อื่นยังมีถ้าอายุมากก็ได้บัตรผู้สูงอายุนะครับถ้าพิการก็ยังมี
2: โอเคอันนั้นไม่เกี่ยวอัน
3: นี้ก็เป็นอีกอันนึงครับ
2: คราวนี้คนที่ได้ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของเดิมแล้วเขาได้ไปต่อเขาก็ได้พันหนึ่งที่เป็นวงเงินซื้อธงฟ้ากับอื่นก็ไปจนถึงวันที่30กันยาก็ไปรอที่จุดสตาร์ตรงนั้น
3: ใช่ครับ
2: ไอ้คนที่ได้อีก2กลุ่มเนี้ยระหว่างทางก็ไปไทยช่วยไทยพัดแล้วก็ไปรอ
3: ครับ
2: วันที่30กันยาเหมือนกัน
3: ใช่ครับ
2: เพราะฉะนั้นคนที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐชุดใหม่ออกสตาร์ทพร้อมกัน1ตุลาปีงบประมาณ2570
3: ใช่ครับ
2: ซึ่งตอนนี้เรายังจ่าย300เหมือนเดิมยัง
3: เหมือนเดิมครับ
2: ไม่เปลี่ยนนะ
3: ไม่เปลี่ยนครับ
2: โอเคไอ้ที่ว่าก็คือวงเงิน300ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค
3: ใช่ครับร้าน
2: ทองฟ้าที่ร้านทองฟ้า
3: ครับ
2: แล้วก็ค่าอะไรไม่รู้เดี๋ยวเนี่ยมันจะมีรายการอะไรล่ะ
3: ค่าเดินทางนะ
2: ค่าเดินทางรวมๆกันได้หลายอย่างเนี่ยเดือนละ750
3: ค่าน้ำ
2: ค่าน้ำค่าน้ำ101อะไรเงี้ยแล้วก็ค่าไฟฟ้าอันนี้คนที่เขาได้อยู่เขารู้อยู่
3: ใช่ครับ
2: เพียงแต่ว่าคือมีคนถามคืออันนี้ผมก็ตอนที่ไปประชุมกรรมาธิการผมก็บอกว่าไอ้300เนี่ยถ้าทำได้ผมอยากให้เพิ่มแต่อาจจะลดทอนบางอื่นอันอื่นลงไปอันนี้ไว้ modify ในอนาคต
3: ใช่ครับใช่ครับซึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่ดีนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราคัดกรองแล้วแยกได้จริงเนี่ยเราได้คนลำบากออกมาเนี่ยเรางบประมาณเราจัดการได้เราอยากดูแลกลุ่มนี้เพราะกลุ่มนี้ได้รับผลกระทบวันนี้เราอยู่ในวิกฤตน้ำมันแพงซึ่งถูกไปพักหนึ่งนี่กลับขึ้นมาแล้วนะครับไม่รู้จะเป็นยังไงแล้วก็ของก็แพงของแพงคนขายของไม่ได้แต่ไม่มีเงิน
4: อ
3: ันนี้เราห่วงมากว่าคนกลุ่มนี้จะมีปัญหาต้องดูแลครับอ
2: ีกการหนึ่งที่คนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทุนมีเงินน้อยเนี่ยบ่น
5: ในไทยเนี่ยอีกไม่นานซิมมือถือกับค่าแพ็กเกจรายเดือน
0: ไม่เป็นไรนะเพราะว่าพอดีเราเปิดผ่านทางYouTube อ่ะนะเพราะว่านี้เขาลงไว้ในของรายการฟังหูไว้หูนะซึ่งก็ของ M-Cord นี่แหละนะแต่เราไม่ได้มี YouTube Premium เพราะฉะนั้นมันจะต้องมีโฆษณาแวบเข้ามานะแต่มันก็ชัดเจนแล้วแหละนะผมว่าเนื้อหาสาระก็น่าจะครอบคลุมเกือบทุกเรื่องแล้วนะครับว่าเกณฑ์ของการพิจารณานะแล้วก็ทำไมครั้งนี้

นะทางกระทรวงการคลังเนี่ยถึงโอ้โหเข้มงวดแล้วเขาสามารถที่จะดูข้อมูลนะเพื่อจะหาถึงผู้ที่ที่ควรจะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยอย่างแท้จริงนะกรมสรรพากรนอกจากเงินได้ที่ต้องยื่นภาษีแล้วเนี่ยนะเขาไปดูหักหน้าที่จ่ายอย่างเงี้ยนะอันนี้หลายคนอาจจะไม่ได้ยื่นเงินได้ไงใช่ไหมแต่ว่าถูกหักนะพี่ที่จ่ายเอาไว้อันนี้ก็จะถูกตัดสิทธิ์เนี่ยอันเนี้ยเนี่ยที่เขาไปดูแล้วเขาจะไปคำนวณดูว่าถูกหักนะที่จ่ายเท่าไหร่มันรวมเบ็ดเสร็จจำนวนเงินที่ควรจะได้เนี่ยมันเกินแสนบาทต่อปีไหมเนี่ยนี่แหละครับนี่แหละครับคือความเข้มข้นของการคัดกรองสำหรับรอบนี้นะส่วนอื่นๆเนี่ยคุณวีระกับคุณชุติมาก็ช่วยกันแงะนะมันจะเหลือสั้นๆประมาณสัก2นาที3นาทีนะแต่ว่ามันก็ไม่ต้องกังวล นะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยนะเราฟังท่านโฆษกกระทรวงการคลังเนี่ยนะพูดมาถึงเรื่องของเกณฑ์ต่างๆแล้วก็การได้รับนะจะต้องไปต่อยังไงนะที่ไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์จะไปต่อยังไงนะมันจะเหลืออีกหนึ่งช่องทางสำหรับผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะต้องยื่นอุทธรณ์ถ้าคุณต้องการอุทธรณ์นะยื่นอุทธรณ์ตั้งแต่วันนั้นแหละ17กรกฎาคมนะถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมเข้าใจว่าไม่เกิน31กรกฎาคมนะช่องทางก็คือช่องทางที่เขาประกาศผลก็จะบอกคุณว่าคุณถูกตัดสิทธิ์เพราะแล้วหลังจากนั้นคุณก็ยื่นอุทธรณ์เลยนะครับแล้วก็เอาพยานเอาเอกสารอะไรต่างๆก็ไปบอกเขาว่ามันไม่ได้มีอย่างที่ไปตรวจเจอนะอันเนี้ยที่จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะที่ยังค้างอยู่ผมก็สรุปให้ฟังเลยนะครับแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วด้วยนะวันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันนะผมณัฐพงษ์แล้วก็คุณวีระลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: 105.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
6: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คครับ
7: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
6: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คกับผมจอห์นวินเทจ
7: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
6: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
7: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
4: บอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์
8: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพมาพบกันอีกนะครับช่วงเวลาประสาประสานเพื่อที่จะนำเสนอสิ่งที่มีคุณค่าสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่จะให้เนี่ยคิดมุมมองรวมทั้งเป็นพลังในการที่จะทำให้เกิดความถูกต้องในบ้านในเมืองแห่งนี้ซึ่งเรารับรู้กันอยู่ว่ามีปัญหาเยอะแยะมากมายนะแล้ววันนี้เป็นเรื่องดีครับเพราะว่าทาง 96.5 บอกเล่าประสาประสานได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจากรองศาสตราจารย์ดร.ต่อตระกูลยมนาคอดีตนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยอาจารย์ต่อตระกูลเข้าสายแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
9: ครับเข้าสายแล้วครับครับสวัสดีครับประสานมฤคพิทักษ์ครับ
8: ครับขอบคุณมากที่กรุณาเข้าร่วมรายการและน่าจะได้พูดคุยกันในสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็สอดคล้องกับยุคสมัยแต่ครับตั้งหัวข้อ

0: ผมยังไม่ได้ผุพองเป็นฝีออกมาทั่วร่างกายเหมือนวันนี้ครับความจริงมันซ่อนอยู่นานแล้วแต่วันนี้เมื่อมาถึงจุดที่ว่าเราพึ่งใครไม่ได้เลยทุกคนมีโอกาสโกงกันหมดนะครับแล้วก็แถมอีกผมก็เพิ่งได้รับฟีดแบ็กวันนี้ผมบอกว่าผมทำอะไรเนี่ยผมไม่ได้หวังว่าจะมีผลตอบแทนนะครับผมทำเพราะว่าผมอยากทำเขาก็บอยไว้จ้ะเขาก็วิจารณ์มาบอกว่าไม่จริงอ่ะไม่เชื่อว่าจะมีใครทำอะไรโดยไม่เห็นแก่เงิน
1: ครับครับครับอืมซึ่งความจริงแล้วคนที่เขามีอุดมคติแล้วเขาก็ตั้งใจทำงานคนอย่างอาจารย์ดร.ป่วยอึ้งภาโกนี่นะฮะอันนี้เป็นแบบอย่างความซื่อสัตย์ที่เป็นแบบอย่างได้นะคือพูดกระทำเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างนี้เป็นต้นหลายคนนะครับคุณอนันต์ปัญญารชุนนะครับอาจารย์วิชามหาคุณเอ่ยนะครับในอาจารย์ในแพทย์ประเวศวสีในแพทย์เสมพึ่งพวงแก้วบุคคลเหล่านี้นับถือได้ทั้งนั้นนะครับว่ามีความซื่อสัตย์ที่พ้นไปจากประโยชน์ส่วนตัวอาจารย์คิดยังไงครับ
0: ว่าสิ่งสำคัญก็คือแนวคิดของคนเนี่ยนะครับถ้าคนคิดว่าทำอะไรต้องมีสิ่งตอบแทนนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ทำเพื่อมีสิ่งตอบแทนเนี่ยจะทำอะไรก็ได้นะครับขอให้ได้เงินขอให้ได้มีหน้ามีตาในสังคมแล้วก็คนก็จะยอมรับคนก็จะนับถือมีอำนาจนอกจากมีอำนาจแล้วก็ยังมีเงินมีทุกสิ่งทุกอย่างถ้าความคิดแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในสังคมไหนสังคมนั้นก็เรียกว่าถึงจุดเสื่อมนะครับแล้วเรื่องแบบนี้ในประวัติศาสตร์โลกก็มีเกิดขึ้นนะครับประเทศที่ civilization สูญเสียไปสูญหายไปเนี่ยนะครับอย่างหน้าอเนกอนาถเนี่ยก็เป็นเพราะคนนั่นแหละครับ
1: ครับอาจารย์ครับตะกี้นี้อาจารย์บอกว่ามันเกิดเยอะแยะเกิดมากมายมันเป็นเชื้อโรคแล้วเราก็หวังพึ่งใครไม่ได้อาจารย์มองไปผมก็เห็นปปช.ผมก็เห็นผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นศาลรัฐนูลเห็นศาลปกครองเห็นอัยการเห็นศาลแผนกคดีอาญาเรื่องการทุจริตอะไรต่างๆนี่สถาบันเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มีบทบาทสำคัญในการที่จะสกัดหรือยับยั้งคอร์รัปชันหรืออย่างไรครับอาจารย์ครับ
0: เคยมีบทบาทสำคัญนะครับในการที่จะเป็นด่านท้ายสุดนะแล้วก็มีอำนาจสูงสุดที่จะสกัดเรื่องพวกนี้เรื่องที่ไม่ดีนะครับในระดับเรียกล่างๆลงไปเนี่ยได้นะครับมาถึงยุคนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าจะเห็นตัวอย่างนะครับเห็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนก็คือว่าในการสอบเพื่อเข้าเป็นข้าราชการนะครับมีคนประมาณ 5,000 ถึง 6,000 คนเนี่ยยินดีจ่าย 350,000 บาทถึง 800,000 บาทเพื่อให้ได้รับตำแหน่งโดยที่ไม่ต้องมีความรู้เลยนะครับจ่ายเงินไปจ่ายเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับไม่ต้องดูหนังสือไม่ต้องไปแข่งขันอะไรนะขีดเขียนอะไรก็ไม่ได้ในใบสมัครสอบในใบคำตอบนะครับแล้วก็จะมีคนมาแก้ให้นะครับถ้าคุณจ่ายตังค์นะครับอันนี้มันเป็นเรื่องที่แต่ก่อนมันก็มีนะครับซื้อตำแหน่งครับบางตำแหน่งนะครับการสอบมีการโกงสอบนะครับแต่ไม่เคยมีถึงขั้นที่ว่าไม่ต้องทำอะไรเลยเข้าไปนั่งเฉยๆเนี่ยแล้วจริงๆแล้วก็ไม่ต้องเขียนคำตอบอะไรเลยสักคำตอบหนึ่งนะครับก็จะได้นะคะแนนมาอันดับหนึ่งเลยได้เพราะว่าแก้คะแนนให้ได้กระดาษเปล่าๆนี่มันแก้ให้ได้ง่ายกว่าที่จะไปแก้คะแนนที่มันทำไว้ผิดๆครับอันนี้ก็คือหมดแล้วครับคือเราเริ่มรู้สึกเรื่องพวกนี้ในใน ผมขอ

0: เปรียบเทียบในยุคที่ผมจบมหาวิทยาลัยนี่นะครับ
1: ครับ
0: งานข้าราชการนี่เป็นที่ปรารถนาของทุกคนนะครับที่คณะวิศวะนี่เพื่อนๆผมเนี่ยจาก400คนที่จบเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: เกินกว่า200คนน่ะไปเป็นข้าราชการถือว่าเป็นความภูมิใจถือว่าเป็นงานที่มีเกียรตินะครับรู้ว่าเงินเดือนน้อยนะครับแต่ก็รู้แต่ก็ไปเป็น
1: ก็ไปอยู่
0: งานที่มีเกียรติ
1: โยธาธิการไปอยู่เร่งรัดพัฒนาชนบทไปอยู
0: ่ใช
1: ่มั้ยครับ
0: ใช่ครับครับก็มีเหมือนกันที่บางคนอยากไปทำงานกทม.นะฮะก็เงินเดือนน้อยแต่เขาบอกว่ารายได้ดีหรือไปทำงานในราชการบางอันก็บอกว่าเงินเดือน 5,000 ตอนนั้นข้าราชการนี่ก็ประมาณสตาร์ทในรุ่นผม50ปีที่แล้วเนี่ยประมาณ 2,500 นะครับทำราชการ 2,500 เขาบอกว่าทำ 2,500 แต่มันมีรายได้พิเศษอีก 2,500 นะเข้าตัวเลยนะฮะผมว่ามันได้ยังไงก็บอกผู้ร่วมหน่วยเป็นประจำถ้าอยู่ในกระทรวงกรมนี้อะไรต่างๆเนี่ยครับ
1: ครับ
0: คือในยุคหนึ่งเนี่ยคนยังคนที่เก่งๆแล้วก็เรียกว่าฟันสมองระดับแนวหน้านี่นะครับก็เห็นว่างานราชการเป็นสิ่งที่มีเกียรติน่าภาคภูมิใจเข้าไปทำงานเพราะฉะนั้นในยุคต้นๆเนี่ยนะครับผมขอเล่าอย่างนี้ว่าคุณอนันต์ประชาชนก็เล่าให้พวกที่เป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษารุ่นแรกที่ท่านอนันต์เป็นประธานเนี่ยนะพูดว่าเดี๋ยวนี้ลูกเราเลยไปหวังให้คนรุ่นใหม่ไปทำราชการเลยเพราะว่าเขาไม่สนใจนะครับเขาไม่สนใจอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองก็คือเขามีงานให้เลือกเยอะแยะคนยิ่งคนเก่งยิ่งมีงานเลือกเยอะแยะไม่จำเป็นต้องเป็นข้าราชการนะครับที่เขาจะทำงานถ้าอยากมีเงินก็สามารถมีเงินได้ตัวเองนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งอันนี้ท่านเองก็บอกว่าเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงประเทศไทยนะครับผมก็รับฟังไว้แต่มาเห็นผลตอนที่ไม่ว่ารัฐมนตรีจะดีจะเก่งแค่ไหนสมมติเราได้นักการเมืองที่ดีนะเป็นรัฐมนตรีที่ดีที่เก่ง
1: ครับ
0: นะครับถ้ารัฐมนตรีนั้นในเดิมอดีตนะฮะในอดีตเนี่ยรัฐมนตรีนี่ถ้าขอให้เป็นคนที่ดีก็แล้วเท่านั้นนะไม่ต้องคิดอะไรมากคิดแต่ประโยชน์ว่านโยบายที่ข้าราชการส่งมาเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อประชาชนส
1: ่
0: วนรวมไหมนะครับก็ช่วยประเทศที่ประเทศชาติผ่านมาได้หลายสมัยนะครับนะครับในหลายยุคเนี่ยที่เจริญโอ้ก้าวหน้ามากเพราะว่าข้าราชการดีครับคือนักการเมืองเนี่ยไปนั่งเฉยๆนะครับอาจจะกินบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ข้าราชการเป็นตัวรันประเทศแต่ตอนนี้ไม่มีครับจะเห็นตัวอย่างผมไม่อยากยกตัวอย่างนะผมสงสารข้าราชการรัฐมนตรีที่ดีๆที่ทำธุรกิจเอกชนได้ดีเนี่ยนะครับเข้ามาทำในบางกระทรวงเนี่ยซึ่งข้าราชการเสนอแต่เรื่องที่อะไรเรื่องตลกแล้วท่านก็ยอมทำนะแล้วตอนนี้ท่านก็ยอมรับว่าไม่ไหวแล้วการเมืองนี่มันท่านบอกการเมืองนะว่าคิดว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามคอยโจมตีแต่ผมคิดว่าคนหัวหน้าที่เก่งแต่ทหารที่จะออกรบเนี่ยนะครับไม่ได้ฝึกมาเลยนะครับหลอกแหละไม่มีความคิดนะครับ
1: ร
0: บที่ไหนก็แพ้หมดนะครับประเทศไทยก็เป็นอย่างนั้นแล้วจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกนานเลย
1: จริงบางยุคบางสมัยนะครับอย่างยุคพลเอกเปรมจินตสุรานนท์เป็นนายกเนี่ยนะฮะต่อเนื่องกัน 7-8 ปีหรือยุคคุณอนันต์ปัญญารชุนเนี่ยก็รัฐบาลครม.นี่ก็ดีมทีมเป็นครม.ที่เลือกสรรน่ะเพราะฉะนั้นแต่ละคนน่ะคุณสนอุณากูลใครจะใครเนี่ยล้วนแต่คุณไพกิจเอื้อทวีกุลเนี่ยยุคคุณอนันต์ปัญญชุนนะครับสมัยพลเอกเปรมก็เช่นกันก็เลือกเอาบุคคลเข้ามาก็แสดงว่าถ้าเผื่อฝ่ายการเมืองหมายความว่าฝ่ายที่เป็นรัฐบาลเขาเป็นเขายืนได้มั่นเนี่ยนะครับสิ่งที่เรียกว่าคอร์รัปชันหรือทุจริตมันก็ทำไม่ได้หัวไม่สายหางไม่กระดิกอาจารย์อย่างนี้ไหมครับ
0: ใช่เลยครับคือ สมัยนั้นก็ไม่อยากจะพูดว่าไม่อยากพูดแบบว่าเหมือนกับว่าเป็นคนแก่เห็นแต่เรื่องโบราณแล้วก็จะให้เป็นแบบโบราณแต่บางอย่างมันเป็นหัวใจของการทำงานไม่ว่าเอกชนผมจะเล่าให้คุณโรสันฟังว่าตอนนี้คนก็พูดกันว่ามันโกงกันหมดครับอาจารย์ในบริษัทเอกชนที่โกงกันบริษัทเอกชนที่ใหญ่ๆที่เราบอกโอ้โหเนี่ยเขาคงเก่งนะเขาถึงมีเครือข่ายมหาศาลเขาขยายกิจการไปได้เรื่อยเนี่ยนะครับ
1: แม้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็ตาม
0: ในตลาดหลักทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่เนี่ยบางทีลูกโกงพ่อลูกไม่ทำตามอย่างที่พ่อทำพ่อทำมาแทบตายเพราะที่พ่อทำมันรวยช้านะครับไปทำอย่างอื่นที่ผิดกฎหมายด้วยนะ
1: ตอนนี้ลูกก็ติดคุกอยู่ครับ
0: ก็ผมก็เศร้าใจนะเยอะมากเลยที่เป็นอย่างนี้ครับ
1: ทีนี้อย่างที่ตะกี้อาจารย์ยกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยมันมโหฬารพันลึกนะมันทั่วประเทศนะแล้วมันผู้ต้องหาเนี่ย 6,000 คนนะครับแล้วมันมีทั้งเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ย22รายนะฮะอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีทั้งเนี่ย2คนนะครับเป็นอดีตอธิบดีเป็นรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นใครต่อใครนะครับโอ้เยอะแยะมากมายนะครับแล้วยังมีกลุ่มในหน้าผู้แก้ไขคะแนนอีก33รายมีการยกตัวอย่างด้วยนะครับเอ่ยชื่อขึ้นมาเลยนะครับอัศวินโพพนังหรือพิชิตดร.พิชิตทั้งพรมอะไรต่างเนี่ยนี่เป็นกรณีศึกษาที่ผมรู้สึกว่ามันมโหฬารพันลึกมากชนิดที่ว่ามันไม่น่าจะทำได้ขนาดนี้แต่ก็เราก็เห็นกันขึ้นมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นหรือไงฮะ
0: ก็เห็นบอกว่าเป็นเรื่องที่แม้กระทั่งนักการเมืองก็ทราบแล้วพยายามจะแก้ไขนะครับก็บอกว่าแต่เดิมนี่เขาสอบกันเองนะในแต่ละอบต.อบจ.นี่เขาสอบกันเองนะครับก็คือให้อำนาจอิสระไงครับเพราะว่าโดยความเชื่อว่าการกระจายอำนาจไปประชาชนย่อมรู้ดีว่าใครดีใครเลวนะครับใครจะทำประโยชน์ต่อท้องถิ่นก็ควรจะเลือกคนดีๆเข้าไปนะครับเข้าไปแต่ปรากฏว่าคนดีสู้อำนาจเงินไม่ได้ครับในบางท้องที่ที่มีรายได้สูงนะจากการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับไม่อยากพูดเลยนะแต่ก็รู้กันที่ถ้าว่าในปนเกาะต่างๆอะไรที่มีรายได้ดีเนี่ยแล้วประชาชนมีน้อยไงฮะประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยมีน้อยเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นมีอำนาจในนั้นน่ะเขาซื้อกันหัวละ 4-5,000 บาทก็ได้นะนั่นก็เริ่มละนะครับผมเคยถามผมเคยอบรมเจ้าหน้าที่โยธานะครับอบต.อะไรเนี่ยนะครับผมบอกผมดีใจมากเลยผมได้คุยผมจะบอกว่าพวกท่านเนี่ยสำคัญนะครับถ้าท่านทำเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นเนี่ยท่านทำอะไรได้ดีต่อท้องถิ่นมากๆเลยนะครับท่านสามารถตัดถนนให้มันดีกว่าถนนในกรุงเทพซึ่งมันไม่ได้วางแผนนะครับมันตัดไปยั่วเยี่ยวรถมันติดแล้วก็ต้องสร้างวิธีแก้ปัญหาก็แพงมาก ต้องไปสร้างทางลอยฟ้าเพราะมันไม่มีพื้นที่แต่ถ้าคุณเป็นอบจ.อบต.
1: ค
0: ุณสร้างถนนไปเลยกว้างแบบที่ผมเห็นในประเทศเครือของรัสเซียตัดถนนไปทะเลทรายนี่ก็ตัดถนนกว้าง50เมตรถนนเพราะว่าทะเลทรายคุณจะตัดกว้างเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็สองข้างทางก็ห้ามมาสร้างห้องแถวนะครับให้ไปสร้างไกลๆโอ้โหนะฮะแล้วรถเขาไม่มีติดนะฮะรถเขาไม่มีติดเลยแล้วไม่ต้องมาสร้างรถไฟฟ้าไม่ต้องมาสร้างรถใต้ดินไม่ต้องมาสร้างทางสะพานค่ะสะพานรถทางด่วนอะไรต่างๆนี่ครับเราก็เห็นในสิ่งที่ดีของการที่ คนที่มีวิชาชีพเนี่ยสามารถทำได้นะครับแต่ผมก็ถามเขาว่าทุกครั้งที่ผมเจอพวกนี้นะผมถามว่าอบต. 8,000 แห่งเนี่ยที่ดีๆอยู่อ่ะคนที่ได้เป็นนายกอบต.อะไรเนี่ยนะครับมีสักกี่เปอร์เซ็นต์มีถึงครึ่งไหมเขาบอกไม่ถึงครึ่งนะครับมีแค่ 30% ก็ดีแล้วก็ทำไปเยอะแล้วนะครับโอ้ 30% นอกนั้นนี่เอาเงินซื้อมาเพื่อที่จะได้มีอำนาจหาเงินต่อไปนะครับอันนี้มันน่าเศร้าใจมากเพราะว่ามันเป็นนโยบายที่ดีนะต้องกระจายอำนาจเนี่ยพลเอกชวลิตเนี่ยนะครับต้องกระจายอำนาจแต่การกระจายอำนาจนี่กลายเป็นกระจายการโกงกินไปทั่วประเทศนะ
1: เป็นอย่างนั้นครับกลายเป็นการกระจายการโกงกินไปทั่วประเทศก็เลยต้องมารวมศูนย์สอบโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้จัดแต่การไทยก็เป็นและสุดแท้แต่ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: พอมาจ้างมาเป็นเรื่องของส่วนกลางก็ไปจ้างสว.มันก็โกงกินกันได้อีกอาจารย์ว่าไง
0: มันโกงกินกันยิ่งได้มากกว่าให้ท้องถิ่นเขาทำอันนี้ประโยชน์ของการกระจายการโกงนะเลยรวมอำนาจการโกงนะครับ
1: รวมศูนย์อำนาจไงรวมศูนย์อำนาจแล้วโกงได้ยิ่งใหญ่กว่านะ
0: ครับเราเสียเงินเยอะกว่าด้วยนะฮะอุตส่าห์จ้างค่าจ้างเนี่ยให้คนไปจัดสอบเนี่ยนะครับแล้วก็ประกาศหามหาวิทยาลัยต่างๆเข้ามาเนี่ยตั้งร้อยกว่าล้านนะแล้วมหาวิทยาลัยนั้นทำยังไงครับตอนนี้ก็ออกมาว่ามหาวิทยาลัยก็ไปสับเหมือนกับที่เป็นว่าผู้รับเหมาไปสับคอนแทคนะฮะแต่ผู้รับเหมาเขาสับคอนแทคได้นะฮะเพราะว่าเขาต้องการความเชี่ยวชาญผู้รับเหมาเนี่ยเขาสมมติว่าจะต้องติดตั้งระบบแอร์เขาไม่มีช่างแอร์เองนะ
1: ครับ
0: ถ้ามุดเขาต้องไปเดินเขาก็ต้องติดกระจกนะครับใหญ่ๆนะอาคารที่มีกระจกขนาดใหญ่ล้อมรอบเนี่ยมันมีผู้เชี่ยวชาญนะทำได้ไม่กี่บริษัทในประเทศไทยเขาเป็นผู้ชำนาญนะครับ
1: อ๋อ
0: ต้องรักษาคุณภาพด้วยนะครับ
1: ครับ
0: แต่การจัดสอบเนี่ยมันเป็นทั้งความลับความเชื่อถือนะครับไอ้สอบไปสอบมาปรากฏว่ามีไปสับให้เอกชนทำนอกจากพิมพ์ข้อสอบแล้วนอกจากพิมพ์ข้อสอบแล้วยังให้เก็บข้อสอบตรวจข้อสอบเองด้วยนะอ้างว่าตรวจข้อสอบเองก็คือจริงๆแล้วการตรวจข้อสอบเนี่ยมันควรจะเป็นเรื่องที่ต้องมีความปลอดภัยสูงนะควรจะมีเครื่องตรวจข้อสอบอยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับก็มหาวิทยาลัยก็ไม่ลงทุน
1: เอ้ที่จริงอันนี้มันมสว.เขาเบ็ดเสร็จเลยไม่ใช่เหรอครับแล้วเขาก็ส่งผลมาให้ที่มันเรียบร้อยไปแล้ว
0: ตอนนึกก็อย่างนั้นไงตอนหลังนี่กรรมาธิการเขาก็สรุปมาว่าตกลงสับไปเยอะเลยสับเรื่องสำคัญด้วยนะครับแล้วก็ให้เขาเรียกว่าเงื่อนไขการจ้างเนี่ยก็ประหลาดนะคือการถ้าในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยหรือแม้กระทั่งมหาวิทยาลัยเอกชนนะอำนาจการตรวจและการให้คะแนนเนี่ยเป็นของอาจารย์ผู้สอนนะนะครับผมเคยมีเคสหนึ่งนะครับอาจารย์ผู้สอนเนี่ยเขาร้องเรียนมาที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะถือว่าเป็นที่พึ่งของวิศวกรเขาบอกว่าอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเอกชนเนี่ยมาแก้คะแนนที่เขาบอกว่านักเรียนเนี่ยที่มันได้ 20% นี่มันไม่รู้เรื่องเลยสักนิดนึงแต่ 20% นี้เรียกว่าถ้าคำถามตำตอบแบบmultiple choice นะกขพงเนี่ยนะขีดถูกหลับหูหลับตาขีดขอไข่ไปหมดทุกข้อเนี่ยก็จะได้ 20% นะต้องถูก 20% ไม่ต้องรู้อะไรเลยครับที่อำนาจนี้กลายเป็นว่าให้มหาวิทยาลัยทำนะทำโดยให้มหาวิทยาลัยทำก็ถูกแล้วแต่กลายเป็นว่าต้องส่งไปให้ ทางราชการเนี่ยเป็นคนประกาศ
1: ครับ
0: นะครับนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยประกาศไปยังไงนะครับทางสถาบันนั้นก็รู้ไม่ตรงกับที่ตัวเองโปรดไว
1: ้ครับ
0: ก็เงียบผมว่าความเงียบนี่ก็ไม่ถูกนะครับ
1: ผู้สอบผ่านได้รับการแก้ไขกระดาษคำตอบมี 5,959 รายนะผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยมีรวม 6,014 ราย
0: ครับ
1: แล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐ22รายในหน้าผู้ร่วมแก้ไขคำตอบเนี่ย33รายนี่คือความเกี่ยวข้องของผู้คนทั้งหลายครับก็เป็นเรื่องน่าเศร้ามากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได
0: ้ครับตอนแรกผมยังนึกว่าอาจจะมีโควต้าให้สำหรับคนจ่ายเงินเนี่ยสัก 2-3,000 รายครึ่งโอเคครึ่งหนึ่งของตำแหน่งที่มีอยู่ 6,000 ตำแหน่งเนี่ยนะ
1: ครับครับ
0: โกงสัก 3,000 รายก็เยอะแล้วนะ
1: ครับ
0: อันนี้มันขายดีมากนะคนอยากจ่ายเงินเนี่ยนะครับคนที่จ่ายเงินเนี่ยมี 5,000 กว่ารายนั่นตอนนี้ครับผมต้องพูดว่าอาจจะมีบางคนเนี่ยเขาบอกว่าบางคนก็คะแนนสูงอยู่แล้วนะ
1: ครับ
0: คะแนนสูงอยู่แล้วก็แปลว่าบางคนนี่เขาก็ด้วยตัวเขาก็ได้อยู่แล้วแต่อาจจะเป็นพ่อแม่บอกว่าลูกจะเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีของตระกูลนะเพราะฉะนั้นพ่อแม่ขอไปวิ่งเต้นให้เพราะว่าเขาต้องการแค่350,000พ่อแม่ให้ได้ก็มีเหมือนกันก็อาจจะมีเหมือนกันอันนี้ก็เป็นยิ่งน่าเสียใจไปอีกคนพวกนี้ที
1: ่
0: พ่อแม่ไปวิ่งเต้นให้หรือว่านักการเมืองไปวิ่งเต้นให้เขาอาจจะเก่งอยู่แล้วควรจะได้อยู่แล้วนะไปบางหน่วยถึงออกมาว่าโอ้โหประกาศมาเนี่ยที่1ถึงที่50นี่มีชื่อญาติโยมนักการเมือง
1: อาจารย
0: ์
1: จะอธิบายยังไงแรงจูงใจเนี่ยนะเงินเดือนประมาณ 15,000 นะเข้าไประดับแรกปริญญาตรีรับจ่าย 350,000 ยังต่ำบางคนจ่าย 800,000 อย่างเงี้ยตกลงแรงจูงใจที่เขากล้าจ่ายอย่างเนี้ยมันคืออะไรครับสวัสดิการของความเป็นข้าราชการหรือว่าอะไรที่เป็นเหตุสำคัญทำให้เขากล้าจ่ายหมายถึงคนที่
0: เขากล้าจ่ายเนี่ยเขาไม่ได้คิดจากเงินเดือนนะเขาคิดจากรายได้พิเศษนะเขาคำนวณได้เลยว่าจากงบประมาณของอบต.นี้นะครับคือที่ราคาที่แตกต่างกันเนี่ยคืออบต.ที่มีเงินเยอะนะครับอบต.ที่มีเงินเยอะค่าตำแหน่งพวกนี้นะครับตำแหน่งเท่ากัน16,000เนี่ยจะสูงแล้วก็อยู่ที่ตำแหน่งด้วยนะครับถ้าตำแหน่งเล็กๆเนี่ยถ้าไปเกี่ยวเครื่องเกี่ยวข้องกับการอนุมัติงานก่อสร้างเนี่ยก็คิดได้เลยว่าสมมติว่างบประมาณก่อสร้างของท้องถิ่นเนี่ยนะครับปีหนึ่งเนี่ยในรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องแบ่งเงินรายได้ของรัฐเนี่ย 25% กระจายไปให้ทั่วประเทศเพื่อให้แน่ใจว่าทั้งประเทศเนี่ยได้กระจายนะครับความเจริญไปนะครับก็ประมาณสมัยก่อนผมเคยคิดตัวเลขไว้ประมาณสักปีละประมาณ500,000ล้านเนี่ยนะ500,000ล้านเนี่ยกินกัน 30% สบายๆเลยบางแห่งกินมัน 50% เลย บางแห่งเนี่ยกินกันแบบเสายกตัวอย่างเช่นเสากินรีซึ่งประกาศไปแล้วเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: อบต.นั้นน่ะได้เงินจากกิจกรรมของสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยเป็นธุรกิจที่อยู่ในเขตไม่รู้จะตังค์ไปใช้ทำอะไรเสากินรีเนี่ยลูกชายผมไปซื้อมาต้นหนึ่งมาปักไว้หน้าออฟฟิศเขานะเพื่อให้เห็นว่าเนี่ยมัน 5,000 เนี่ยมันก็ซื้อได้นะ
1: ครับ
0: แต่ในอบต.นี่ไปซื้อกันเป็นแสนนะ 5,000 บาท
1: กลายเป็นแสนน่ะเสาต้นละเกือบแสน จริงๆมัน 5,000 เอง
0: ครับมันกินกันไม่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์นะคิดไหมมันกี่เท่าตัวนะครับโอ้แล้วก็เดี๋ยวผมขอเล่าอีกนิดนึงที่มันน่าเสียใจก็คือว่านายกอบต.คนนั้นน่ะขณะที่มีเรื่องแบบนี้คนเห็นชัดเลยนะคนบอกว่าแบบนี้มันโกงกินแน่นอนนะครับแกลงเลือกตั้งอีกประชาชนก็เลือกอีกครับไม่ว่าอะไรไม่ว่าอะไรหรือมีอะไรไปอุดปากก็ไม่รู้นะก็เลือกเข้าไปอีก
1: ครับ
0: แต่ในที่สุดก็ติดคุกครับนี่นะครับโอ้โหเพราะว่าเป็นตำแหน่งเป็นถ้าเป็นนายกคือต่อไปเนี่ยคนที่เป็นนายกอบต.เนี่ยก็คำนวณได้เลยว่าเขาจะได้ผลประโยชน์จากการก่อสร้างนายกอบต.ในต่างจังหวัดเนี่ยครับส่วนใหญ่เป็นอดีตผู้รับเหมานะก็เห็นชัดว่าคือเขาก็เป็นผู้มีอาชีพในนั้นนะแล้วก็เห็นชัดว่ามันจะมีงบเข้ามาเยอะแล้วถ้าเขาเป็นนายกอบต.ด้วยเขาจะมีผลประโยชน์ส่วนแบ่ง
1: ครับ
0: นะครับ
1: ครับอาจารย์ครับขอโทษทีขอเบรกกลางสัก5-6นาทีเดี๋ยวกลับมาผมจะตั้งคำถามตรงไปสู่เนื้องานทุจริตที่อาจารย์ต่อตระกูลมีประสบการณ์ตรงไม่ใช่ประสบการณ์ตรงหมายความว่าร่ำเรียนมาเนี่ยครับไม่ว่าตึกสตง.ถล่มไม่ว่าสะพานพระราม2สะพาน100ปีหรือยังไงเนี่ยฮะไอ้ถนนตรงนั้นอะไรเนี่ยฮะเดี๋ยวค่อยต่อกันอีกทีนะครับอาจารย์ครับ
0: โอเคครับเนี่ยผมเตือนนะครับขอสั้นตรงๆครับ
1: ครับขอเบรกสัก5นาทีครับ
2: บอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิชัก
3: 95 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
8: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
9: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หู ถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
8: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆบอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ
1: ์ครับมาพบกันอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับกับอาจารย์ตรอตระกูลยมราชแต่ผมขอแทรกนิดนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องเศรษฐีเงินล้านแจกหนักครั้งสุดท้ายรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทที่จริงรวมทั้งสิ้นเนี่ยมา113ล้านบาทแต่ว่าผ่านไป2ครั้งแล้วลุ้นรางวัลครั้งสุดท้ายครั้งที่3วันพรุ่งนี้ครับ16กรกฎาคมเนี่ยกรกฎาคมรางวัลพิเศษตรงนี้70ล้านบาทรางวัลละ10ล้านบาทรวม7รางวัลเป็นรางวัลของคนที่ชอบออมนะครับทำให้ออมอย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายมีสิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่ลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มและลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีที่ยังไม่ครบอายุทั้งในแบบใบสลากและสลากดิจิตอลยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากและมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดงานบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน MyMo MYMO นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะครับอาจารย์ต่อตระกูลครับในช่วงเวลาเหลืออีกประมาณ16นาทีเนี่ยนะครับผมถือโอกาสถามรวมๆนะครับประสบการณ์ตรงหรือว่าที่อาจารย์ได้สัมผัสมานะเรื่องของงานก่อสร้างแล้วเกี่ยวคอร์รัปชันนะครับไม่ว่าเรื่องสตง.ตึกถล่มนะฮะไม่ว่าเรื่องสะพานถนนพระราม2อะไรต่างๆเนี่ยรวมทั้งมุมมองของอาจารย์เป็นการปิดท้ายไปด้วยว่าเอ๊ะเรามีองค์กรเยอะแยะมากมายที่ผมเอ่ยชื่อไปแล้วแล้วยังในสภาก็ยังมีกรรมาธิการตรวจสอบการทุจริตนะครับอย่างนี้เป็นต้นภาคประชาชนก็มีองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันนะดร.มนัสนิมิตมงคลมีตัวบุคคลนะครับคุณรสนาโตศิตระกูลคุณวีระสมความคิดใครต่อใครที่เป็นคนที่ยื่นเรื่องเพื่อให้ตรวจสอบการทุจริตเนี่ยแต่มันไม่ได้ผลมันไม่เป็นมรรคเป็นผลที่เป็นจริงนะครับอันเนี้ยอาจารย์คิดยังไงว่าเอ๊ะมันจะต้องทำอะไรมากกว่านี้หรือมันจะต้องระดมพลังอะไรกันมากกว่านี้ยังไงอาจารย์ช่วยแถมท้ายด้วยครับขอบคุณแค่จังครับ
0: ครับมันยากที่ปริมาณที่คนมาร่วมกันต่อต้านคอร์รัปชันมันก็เพิ่มขึ้นนะครับแต่ปริมาณของโจรนะมันเพิ่มทวีคูณครับเจอเยอะไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นในขณะนี้เนี่ยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยผมก็เป็นกรรมการอยู่คนหนึ่งนะครับตั้งแต่เริ่มตั้งมาเนี่ย ครับ
1: ครับ

0: ก็เคยติดทางองค์กรนี้เขาก็ติดตามนะครับว่าแต่ละปีเนี่ยคนไทยเนี่ยเปลี่ยนแปลงความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตโกงชาติเนี่ยจากเดิมที่เคยบอกว่าโกงไม่เป็นไรเอามาแบ่งกันกินเนี่ยนะ
1: ครับ
0: มันก็ดูว่าดีขึ้นเรื่อยๆนะครับดูว่าดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ผลการเลือกตั้งเนี่ยก็ปรากฏว่ายิ่งใช้เงินเพื่อการซื้อเสียงอะไรเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้ผลซะด้วยนะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นผมเวลาที่คนพูดว่าก็ถ้าประเทศคนในประเทศเป็นยังไงก็ได้ผู้ปกครองแบบนั้นล่ะนะครับเพราะฉะนั้นเราบอกประชาธิปไตยมันก็เสียงส่วนใหญ่ไงเสียงส่วนใหญ่เขาพอใจว่าถ้าเขาแจกเงินเยอะๆแล้วเขาจะไปกินอะไรของเขาเขาเป็นเรื่องของเขาเราก็ได้เงินก็ตอนนี้ก็ซื้อเสียงกันมากขึ้นแล้วไปถึงกับเขาไม่เรียกซื้อเสียงเขาบอกซื้อเสียงนี่มันเสี่ยงมันเป็นซื้อทีละคนสู้ซื้อทั้งหน่วยได้ผลกว่าอันนี้คนขับรถผมบอกเขาเป็นประชาชนที่ติดตามเรื่องการเมืองเขาบอกว่าซื้อมาทั้งหน่วยเลยนั่นน่ะแน่ใจกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นหน่วยนับคะแนนประหลาดๆนะเอาแผ่นนับคะแนนเนี่ยซ้อนๆๆก่อนเวลาไปขีดเนี่ยเอามุดเข้าไปที่ในระหว่างแผ่นที่มันซ้อนๆกันแล้วไปขีด
1: คร
0: ับเราก็เห็นกันนะครับก
1: ็ครับ
0: ผมเคยเป็นกรรมการในชุดของพลเอกประยุทธ์นะครับซึ่งแต่งตั้งท่านกรรมการต่อต้านทุจริตแห่งชาตินะท่านเป็นประธานเองนะครับท่านประธานเองนะครับก็ฟิตมากเลยนะในปีแรกเนี่ยบอกผมมีอำนาจแล้วคุณอยากต้องการอะไรนะครับจะทำอะไรพวกคุณเนี่ยผมเอามาหมดแล้วมาเลยมาช่วยคิดเลยว่าจะทำยังไงต่อต้านคอร์รัปชันนะครับผมก็เสนอว่าต้องทำเรื่องความโปร่งใสนะครับท่านนายกบอกว่าไม่รู้จักคำว่าโปร่งใสรู้แต่ว่าไอ้พวกหูรุนแรงเนี่ยมันชอบมาให้ทหารต้องเปิดเผยงบประมาณทหารไว้ซื้ออะไรท่านก็ไม่ชอบมากเลยนะครับก็ครับแต่เรื่องที่เป็นส่วนความโปร่งใสส่วนหนึ่งก็คือท่านให้เมื่อกรรมการเสนอว่าให้การประมูลนะครับการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยนะครับต้องร่างระเบียบจัดซื้อจัดจ้างใหม่ที่มันควบคุมการทุจริตได้ดีขึ้นและให้มีภาคเอกชนเนี่ยเข้าไปนั่งสังเกตการนะครับในการร่างสเปคในการประมูลในการควบคุมงานนะครับให้ภาคเอกชนเนี่ยส่งตัวแทนเข้าไปผู้ทรงคุณวุฒิเข้าไปนั่งฟังเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะเรียกว่าผู้สังเกตการอิสระในศัพท์ทางกฎหมายเราเรียกว่าระบบข้อตกลงคุณธรรมนะครับ
1: ครับ
0: คุณธรรม
1: ซึ่งปฏิบัติแล้วใช่ไหมครับผมฟังจากรูเตอร์มอนนะก็คือมี
0: ใช่ครับก็ได้ผลอย่างยิ่งนะได้ผลอย่างยิ่งก็คือไอ้ที่จะล็อกสเปคไอ้ที่จะไปมั่วๆกันประชุมกันอนุมัติให้ผู้รับเหมาเปลี่ยนสัญญาได้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็หายไปนะครับหายไปจนนักการเมืองนี่บอกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วอ่ะเราต้องหยุดไอ้พวกนี้ครับ
1: ครับ
0: ในตอนนี้เนี่ยงบประมาณเนี่ยที่จะคนที่จะสนับสนุนเรื่องนี้นะโดนตัดครับครับแล้วก็ส่วนที่โดนตัดแล้วได้ผลมากที่สุดก็คือได้ผลเสียหายก
1: ็
0: คือตึกสตง.เนี่ยนะครับตอนนั้นตึกขนาด2,000 ล้านเนี่ยไม่มีงบ งบหมดครับไม่มีงบสำหรับให้ผู้สังเกตการเดือนละ 5,000 บาทนี่ไม่มีครับ 2,000 ล้านนะครับ
1: อ๋อ
0: ครับมีครับแต่ผมเนี่ยในช่วงที่เขาได้ผู้รับเหมาได้ผู้ควบคุมงานแล้วนะครับเขาเลือกมาเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราไปนั่งดูในช่วงก่อสร้างนะครับเราก็เห็นอะไรมีอะไรที่แปลกๆเยอะนะครับแล้วก็ที่เห็นที่เราเตือนไปก็คือว่าการไปแก้แบบเนี่ยที่บอกว่าไปแก้ผนังอะไรเนี่ยนะคือก็แก้ได้ครับแต่การแก้เนี่ยวิศวกรผู้ออกแบบต้องอนุมัตินะเขาก็ไปอนุมัติกันเองนะครับผู้ควบคุมงานไปอนุมัติกันเองนะครับโดยไปเอามือเซ็นมือรับจ้างเซ็นวิศวกรเนี่ยนะครับที่รับจ้างเซ็น
1: คร
0: ับ ครับก็ส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญเลยที่ทำให้อาคารพังแต่ผมอีกเล่าให้ฟังว่าแม้กระทั่งสตง.เนี่ยก็โดนการทุจริตทนการให้เงินใต้โต๊ะไม่ได้ไม่น่าเชื่อผมก็ไม่เคยเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นแต่ไอ้บริษัทจีนที่มาเนี่ยนะครับบริษัทที่จีนที่เข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นสาขาของบริษัทก่อสร้างของจีนที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกคือสร้างรถไฟความเร็วสูงเนี่ยได้เป็นพันกิโลในระยะเวลาสั้นที่สุด
1: คร
0: ับ โลที่สุดแล้วก็ฝรั่งยังต้องจ้างจีนไปสร้างทางรถไฟอังกฤษยังไปสร้างให้จีนไปสร้างรถไฟใต้ดินเลยนะครับตอนนี้เป็นคนแรกของโลกที่ทำรถไฟใต้ดินนะครับ
1: แล้วจีนเข้ามามารับทำที่เป็นสตง.นี่เหรอครับชุดเดียวกันนะ
0: ครับใช่ครับ
1: เดียวกัน
0: ครับแต่เข้ามาที่นี่เนี่ยเขาไม่เอาวิศวกรมาเลยนะเอานักแจกเงินนะครับมาแล้วก็เอาเงินมาจากจีนมาเนี่ยมานะครับมายัดเงินต้องพูดเลยก็ได้คือได้งานมาไม่ใช่เฉพาะตึกสตง.ได้ทั่วประเทศ7ปีที่ตึกพังเนี่ยมีงานทั่วประเทศอยู่ 7,000 ล้านครับไม่ต้องมีวิศวกรสักคนเลย
1: เอาเงิน
0: เก่งมากครับ
1: โอ้
0: เอาเงินมาที่สตง.เนี่ยก็มีบอกว่าใช้งบ100ล้านนะ
1: ครับ
0: ไม่ต้องไปอาศัยความสามารถเลยยัดเงิน100ล้านยัดเงิน100ล้านให้ใครก็ยังคนก็รู้กันนะจะอย่าพูดเลยครับ
1: ครับ
0: ไม่ใช่เจ้าหน้าที่สตง.ประจำแต่เป็นทหาร
1: ครับ
0: นะครับโอเคแล้วก็เขาจะ100ล้านนี่เขามอบให้ไปตัดควบคุมงานที่เขาบอกว่าเขาจะวิ่งเต้นได
1: ้
0: นะครับเพื่อนเขาก็จะได้ไปตัดควบคุมงานเขาก็จะได้คนที่จะมากรรมการตรวจรับนะครับบางคณะนะครับแล้วเขาก็ไม่ต้องงานได้ไปเนี่ยเขาก็เอาไปสับให้คนอื่นต่อไปอีกนะครับเขาก็เอาเงินส่วนหนึ่งไปบอกอิตาเลียนไทยว่ามาเป็นพาร์ทเนอร์กันนะผมอยากได้ผลงานคุณ
1: คร
0: ับนะครับเข้าใจว่าก็คงจะจ่ายเงินให้นะครับคุณไม่ต้องทำอะไรหรอกคุณเอาชื่อมาร่วมกันเป็นจอยเวนเจอร์ทำให้ผมมีสิทธิ์ผมก็ไม่เคยสร้างตึกสูงเกิน10ชั้นเลยในประเทศไทยแต่ผมจะมาสร้าง50ชั้นเลยนะครับก็ได้เข้าไปนะครับอันนี้ก็แปลว่าโอประเทศไทยนี่มันมีชื่อนะฮะว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างจีนนี่เขามีความดีความเก่งนะระดับโลกนะครับแต่เขาไม่ต้องมาใช้ที่ประเทศไทยมันง่ายกว่านะเอาเงินมายัดเนี่ยผมเข้าไปประชุมอยู่3ปีนะ
1: ไม่แปลกใจอันดับความโปร่งใสเป็นลำดับที่107 108เนี่ยนะฮะหน้าไทยหน้าที่สุดในโลก
0: ครับแล้วประเทศไทยก็เคยโกรธอ่ะโกรธกับไอ้องค์กรนี้ว่ามันมายุ่งอะไรกับประเทศไทยเลยบอกว่าไม่ต้องงั้นเราไม่ต้องมี ไม่ต้องมีองค์กรให
1: ้ครับครับ
0: สาขาของ International Transparency International Thailand เนี่ยไม่ต้องมี
1: ฟังอาจารย์ต่อตระกูลพูดแล้วก็เห็นภาพเลยว่าในโปรเจกต์เดียวเนี่ยมันใช้เงินกันนะควบคุมงานก็ต้องจ่ายตรวจสอบก็ต้องจ่ายวัสดุก็ต้องจ่ายอะไรตรงนี้มันโกงกันไปทุกขั้นทุกตอนนะทั้งที่เป็นโครงการเดียวเนี่ยอย่างนั้นใช่ไหมแสดงว่ามันทำเป็นระบบมากเลย
0: ใช่ครับแล้วมันก็คุ้มค่ามากนะฮะจ่าย 30% ได้งานมาเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะครับเขาก็ไปบีบคนสับคอนแทคเตอร์บีบคุณภาพงานบีบของนะครับไปเปลี่ยนใช้อำนาจที่ว่ามีในคณะกรรมการเนี่ยไปเปลี่ยนสเปคนะครับเขียนไว้สูงสูงแต่ว่าทำจริงเปลี่ยนสเปคนะครับใช้ของคุณภาพต่ำนะครับที่สอนอนี่เห็นชัดเลยคอนกรีตเนี่ยตั้งไว้คุณภาพสูงมากนะผมเองเนี่ยผมก็สร้างตึกสูงนะผมยังไม่กล้าใช้นะผมไม่กล้าใช้ไม่ใช่ว่าไม่เชื่อว่าประเทศไทยผลิตบริษัทผลิตคอนกรีตนี่จะผลิตคอนกรีตแรงสูงไม่ได้แต่ผมไม่เชื่อ เวลาที่ทำงานรายละเอียดเนี่ยถ้าเกิดแอบเติมน้ำไอ้ช่างมันห่วยเนี่ยฟอร์แมนมันเดี๋ยวนี้มันไม่มีโรงเรียนช่างก่อสร้างแล้วนะครับมันไม่รู้แล้วก็ผมต้องเรียกมันเลยนะเพราะว่ามันไม่ใช่ช่างอ่ะมันบอกว่าไอ้คอนกรีตก็เติมน้ำเข้าไปสิมันจะแห้งแล้วเติมน้ำเข้าไปเพราะว่าให้ไหนที่สุดน้ำมันก็แห้งใช่ไหมแต่ในทางวิศวกรรมเนี่ยเติมน้ำเนี่ยจะเป็นส่วนที่ทำให้คุณภาพคอนกรีตมันลงไปอย่างน่าใจหายเนี่ยครับส่วนหนึ่งที่มันแพงมาก
1: เหตุด้วยหรือเปล่าฮะที่สะพานถล่มหรือคนโดนถล่มที่พระราม2อะ
0: ไอ้ที่ถล่มเพราะที่ถล่มพระราม2เนี่ยผมไปติดตามแล้วบอกว่าไอ้คนคุมงานวิศวกรผู้คุมงานที่ตายนะเกือบทุกแห่งเลยที่ไปยืนคุมอยู่เนี่ย
1: ครับ
0: ถ้าเป็นวิศวกรอ่ะเขาจะไม่ไปยืนหรอกครับเพราะว่ามันอันตรายมากเพราะจ้างถูกใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพปลอมนะครับหรือก็รู้อยู่นะครับก็ไม่มีพวกนี้ก็ไม่รู้เรื่องนะครับ
1: คร
0: ับ ก็แล้วก็ทำงานช่วยนะครับพอพังแล้วก็จะมีคนมาวิศวกรชอบหาแสงเนี่ยนะครับมาบอกโอ้ยมันเป็นเหตุสุดวิสัยดินเมืองไทยมันอ่อนมันก็ต้องพังแบบนี้แหละจบทุกคนไม่ต้องรับผิดชอบนะครับผมสงสารรัฐมนตรีสุริยานะแกจบวิศวกรอุตสาหการที่เบิร์กลีย์นะก็เป็นมหาวิทยาลัยทางวิศวกรรมที่เรียนยากนะเข้ายากแกก็จบปริญญาตรีมาแกสั่งอะไรพวกนี้ไม่ฟังเลยผมก็สงสัยทำไมไม่ฟังเพราะว่าเขามีอำนาจเขามีลูกพี่ทางการเมืองใหญ่กับคุณสุริยะไง
1: เออ
0: แล้วตอนนี้ก็ส่งมีอำนาจเยอะแล้วตอนนี้ออกจากกรมทางหลวงนี่ไปเป็นศาลแล้วนะครับ
1: อ๋อครับครับ
0: แล้วเขาใหญ่จริงครับครับ
1: ครับ
0: นี่ผมอยากพูดอย่างนี้นะครับ
1: เดี๋ยวครับ
0: เดี๋ยวจะลืมประเด็นสำคัญผมจดไว้แล้วว่าต้องพูดคือวิชาชีพเนี่ยมันต้องมีจรรยาบรรณนะครับจรรยาบรรณต่างๆสำคัญหมอก็มีจรรยาบรรณวิศวกรมีจรรยาบรรณหมอนี่เรียกว่ามีจรรยาบรรณเขาไม่ยอมอำนาจอะไรทั้งสิ้นนะจะเห็นว่าสภาแพทย์สภานี่เข้มแข็งมากนะครับ
1: เข้มแข็งใช่ครับ
0: ครับทางพวกวิศวกรบอกว่าหมอเนี่ยนะครับยังไงก็ทำคนตายได้ไม่เกินทีละหนึ่งคน
1: ครับ
0: แต่วิศวกรถ้าไม่มีจรรยาบรรณเนี่ยทำให้คนตายได้ทีเป็นร้อย
1: เป็น
0: คนก็ได้นะครับ
1: นึกภาพออกเลยนะครับอาจารย์ครับขอโทษทีหมดเวลาแล้วก็ที่จริงยังมีประเด็นที่น่าศึกษาจากอาจารย์อีกเยอะเลยต้องขอโทษด้วยที่หมดเวลาแล้วก็ ต้องขอบพระคุณอาจารย์ดร.ต่อตระกูลยมนาครับที่กรุณาให้เวลาและให้แง่คิดมุมมองรวมทั้งความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังเราจะได้ช่วยกันนะครับนะออกแรงออกเนื้อออกแรงช่วยกันถ้าเห็นอะไรไม่ชอบมาพากลก็ต้องหาทางสื่อสารสาธารณะหรือแจ้งกับคนที่รับผิดชอบนะครับช่วยกันคนละไม้ละมือสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ต่อตระกูลยมนาคและขอบคุณท่านผู้ฟังที่กรุณาติดตามฟังโดยตลอดครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
3: บอกเล่า965 Kitting King Radio 96.5

สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท. FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท. FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
7: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
6: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏสวัสดิ์ค่ะ
7: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
8: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
9: เสียงอะไรอ่ะ
10: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
9: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
10: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
12: เนี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล

้ไป1-2เพราะอาร์เจนตินาก็จะไปทำสงครามกับสเปนนะครับในรอบชิงชนะเลิศบอลโลกแต่ว่าที่อิหร่านเนี่ยถ้านั่งนับจุดก็3, 6, 9, 10, 13, 16, 21 จุดนะครับตามแผนที่ของอัลจาซีเราะที่เรียกว่าเป็นสงครามเต็มรูปแบบแล้วขีปนาวุธรุ่นใหม่ของอิรักของอิหร่านก็เริ่มใช้นะครับใช้คำว่าเต็มรูปแบบก็อาจจะโดยพละการนะครับขออภัยมันเหมือนกับสงครามเต็มมันก็ใช่อะครับเป็นวุฒิหลีกเลี่ยงยังไงนะครับก็เอาเป็นว่าช่วยดูแลสุขภาพเศรษฐกิจส่วนตัวของไทยและของเราด้วยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าอ่าวเปอร์เซียจะปิดการเดินทางขนส่งน้ำมันมันก็จะลำบากยากเย็นอีกยาวนานผมก็ตั้งเป้าไว้ว่ามันน่าจะอยู่แถวปลายปีคือพฤศจิกายนเลือกตั้งกลางเทอมจะได้ลงสงบประธานดีนอร์ทัมก็ยังพูดจาโกหกพูดเท็จพูดหลอกล่อก้าวร้าวอยู่ต่อไปแล้วบอกว่าทำไมอิหร่านไม่ยอมมาตกลงเจรจาทำเงื่อนไขตกลงกันเอ้าก็ตกลงแล้วเถอะพี่ตกลงแล้วแล้วอยู่ไปยิงเขาทำไมอ่ะเขาก็แค่ยิงเรือ2-3 ลำแล้วอยู่ไปยิงเนี่ยครับไม่รู้กี่จุดในบริเวณชายฝั่งเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราจะเห็นข่าวสงครามทุกวันทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยยังไม่ทันได้สวัสดีอย่างเป็นทางการขอประทานโทษด้วยวันนี้วันพระฤหัสบดีที่16 กรกฎาคม 2569สวัสดีโลกยามเช้าในวันขึ้น2 ค่ำเดือน8 2 หนปีมะเมียนะครับ36วันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์แม้จะเสด็จสู่สวรรคาลัยไปแล้วตั้งแต่เวลา 19:48 น.พฤหัสบดีที่11 มิถุนายน 2569เป็นเจ้าหญิงของไทยในระดับสากลฝากรอยประทับไว้ในการดูแลสตรีในเรือนจำทั่วโลกเพื่อความเท่าเทียมกันในการดูแลในฐานะนักโทษและเพื่อความเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์พิเศษของความเป็นเพศหญิงผมก็เลยคุยและเรียบเรียงเล่าเรื่องBangkok Rule ที่มีทั้งหมด70 ข้อเรียกว่าข้อกำหนดกรุงเทพขององค์การสหประชาชาติโดย United Nations Office on Drug and Crime สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมที่ยอมรับเงื่อนไข70ข้อที่พระองค์พาทรงจัดให้กับพระพวกนักกฎหมายระหว่างประเทศที่ประชุมที่กรุงเทพนะครับผมก็ภูมิใจไม่รู้หายนี่เป็นคนไทยคนแรกครับที่เปลี่ยนแปลงโลกด้วยข้อกำหนดดูแลสตรีในเรือนจำหรือผู้ต้องโทษแล้วไม่ต้องนับว่าเป็นผู้หญิงคนแรกนะครับจริงๆก็คนไทยคนแรกไม่ว่าจะหญิงหรือชายที่ทำงานได้ในระดับนี้ถ้าเป็นสามัญชนรองลงมาผมก็จะเป็นดร.สุภชัยพานิชภักดิ์อาจารย์สุรินทร์พิศวรรณอยากเห็นคนรุ่นปัจจุบันและคนรุ่นหลังๆนั้นทำงานเพื่อโลกส่วนพวกที่ทำงานเพื่อประเทศก็คือคุณอนุทินท่านก็ทำไปเถอะนะครับทำดีเราก็ชมทำไม่ดีเราก็เสนอข้อเพิ่มเติมยกตัวอย่างเช่นในเรื่อง AI เนี่ยช้าหน่อยพี่ช้าช้าดูข้อดีข้อเสียอย่าเพิ่งเสียตังค์ซื้อของทิ้งเปล่าให้กับประชาชนที่ยังไม่พร้อมและยังไม่รู้จริงว่ามันมีอันตรายและมีผลบวกผลลบยังไงเรื่อง AI พาสปอร์ตอะไรเนี่ยคุณอนุทินช้านิดนึงนะทำงานเพื่อชาตินะครับฟังเทคโนโลยีที่มันยังไม่ลงตัวนะว่ามันจะไปเมื่อไหร่แล้วค่อยเสียตังค์จริงประชาชนเสียตังค์เองก็ได้นะครับนะหรือดูฟรีใช้ฟรีก็ได้กลับมาที่ข้อกำหนดกรุงเทพข้อ15ของพระองค์พานะครับของ UNOD ODC เมื่อวานเป็นข้อกำหนด14ว่าในเรื่องโรคเอดส์ที่นักโทษสตรีอาจจะได้รับการติดเชื้อแล้วก็ต้องดูแลสารพัดอย่างนะครับเมื่อวานกฎที่15หรือข้อกำหนดกรุงเทพหมายเลข15ว่าด้วยเรื่องการดูแลนักโทษสตรีที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดหรือยาเสพติดซึ่งอาจจะมีผลกระทบในทางอันตรายต่อสุขภาพอย่างรุนแรงและอาจจะเกี่ยวข้องกับลูกที่อยู่ในท้องหรือลูกที่คลอดแล้วและติดแม่อยู่ในเรือน

ำก็ได้หรือว่า Substance Abuse Treatment Program จะต้องมีเรือนจำต่างๆในโลกนี้ตามข้อกำหนดกรุงเทพที่15จะต้องมีโปรแกรมหรือว่าโครงการจะดูแลรักษาพยาบาลนักโทษสตรีที่มีอาการเกี่ยวข้องกับสารเสพติดบริการทางด้านสุขภาพในเรือนจำจะต้องมีพร้อมเพื่อจะให้การรักษาพยาบาลที่เป็นลักษณะพิเศษเฉพาะเพศหญิงที่ติดยาเสพติดหรือติดสารเสพติดทางตรงทางอ้อมมากน้อยก็แล้วแต่โดยจะต้องคำนึงถึง prior victimization ก่อนหน้านั้นหมายความว่าต้องคำนึงถึงว่าก่อนที่จะเข้าเรือนจำเนี่ยก็กลายเป็นผู้ได้รับโทษหรือรับเคราะห์กรรมจากการติดยาเสพติดหรือที่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดแล้วก็จะต้องมีความจำเป็นเป็นพิเศษสำหรับการดูแลสตรีในเรือนจำที่ตั้งครรภ์และสตรีในเรือนจำที่มีลูกติดมารวมทั้งอันนี้จะอธิบายว่ายังไงนะครับท่านนักกฎหมายและนักกระทรวงวัฒนธรรมช่วยด้วยแล้วกันนะ as well as their diverse cultural background โอ้เข้าใจละนะครับคือหมายความว่านอกเหนือจากที่พูดไปเมื่อกี้นะครับถ้าผู้หญิงต้องโทษเข้ามาในเรือนจำมีลูกติดมาหรือกำลังท้องอยู่หรือไม่มีลูกติดหรือไม่ท้องใดๆก็ตามนะครับลักษณะพิเศษเหล่านี้จะต้องได้รับการปฏิบัติดูแลรักษาปกป้องคุ้มครองเป็นอย่างดีจะต้องมีโปรแกรมมีโครงการมีบริการเหล่านี้ในเรือนจำให้เพียบพร้อมแล้วก็ตอนหลังนี่คือว่าโดยคำนึงถึงพื้นฐานทางวัฒนธรรมของนักโทษสตรีที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นถ้าผู้หญิงอยู่ในเรือนจำมีลูกติดหรือว่าจะมีท้องลูกอยู่ข้างในนะครับอยู่ในท้องหรือว่าไปตัวเปล่าก็ตามสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งผมจึงบอกว่าวานกระทรวงวัฒนธรรมช่วยดูแลกรมราชทัณฑ์ไทยด้วยนะครับคือว่าผู้หญิงในเรือนจำย่อมมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอาจจะเป็นผู้หญิงฝรั่งต่างชาติต่างๆต่างชาติต่างภาษาศาสนาไม่เหมือนกันหรือแม้กระทั่งผู้หญิงไทยที่อยู่ในเรือนจำก็อาจจะนับถือศาสนาหลากหลายเพราะฉะนั้นความจำเป็นที่จะต้องดูแลให้เขามีความสะดวกสงบงดงามเยือกเย็นในการใช้ชีวิตในเรือนจำโดยอาศัยธรรมแห่งศาสนาของตนพุทธคริสต์อิสลามซอโรสเตียนหรือว่าบาฮายอะไรก็แล้วแต่นะครับก็อันนี้สำคัญถ้าหากว่าท่านรัฐมนตรีวัฒนธรรมซึ่งเป็นลูกสาวคุณชาดาไทยเศรษฐ์เนี่ยคือคุณสมิดาไทยเศรษฐ์โทษทีครับผมก็จะนึกชื่อเห็นหน้าจำได้นะครับนึกถึงหน้าได้ผมว่าน่าจะเป็นรัฐบาลวัฒนธรรมที่มีความได้เปรียบอย่างมากอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นมุสลิมมันก็จะได้ดูแลชาวพุทธแล้วก็ทำให้พุทธกับมุสลิมเนี่ยมีความสมานสามัคคีกันมากยิ่งขึ้นแล้วชาวมุสลิมก็จะได้สบายใจมีตัวแทนทางศาสนาของเราดูแลวัฒนธรรมไทยเพราะว่าอิสลามก็คือวัฒนธรรมไทยนะครับประเทศไทยสยามตั้งแต่โบราณกาลเนี่ยเป็นแหล่งหลอมรวมวัฒนธรรมหรืออารยธรรมต่างชาติที่เดินทางผ่านแวะเข้ามาแล้วก็ตั้งถิ่นฐานอยู่ในแผ่นดินสยามแหลมทองสุวรรณภูมิสุวรรณทวีปแล้วแต่จะเรียกชื่อซึ่งอาจจะมีที่ตั้งต่างๆกันในดินแดนทวารวดีอาจจะเป็นคูบัวอู่ทองหรือจะไปที่เพชรบูรณ์ของเราเนี่ยครับสีเทพประเทศไทยแผนที่ไทยปัจจุบันก็คือดินแดนหลอมรวมของต่างวัฒนธรรมเมื่อคนต่างวัฒนธรรมยังคงเข้ามาในเมืองไทยอยู่อย่างล้นหลามทุกวันนี้ถ้าเกิดเขาต้องโทษและเป็นผู้หญิงก็ต้องดูแลแล้วก็ใส่ใจว่าเขามีวัฒนธรรมอะไรโอ้นี่เป็นความคิดที่ละเอียดอ่อนมากนะครับก็หวังว่าพี่น้องชาวราชทัณฑ์กับกระทรวงวัฒนธรรมจะมานั่งคุยกันแล้วก็รีบหาเสียงสร้างชื่อเสียงให้ประชาชนภูมิใจหาคะแนนให้กับพรรคการเมืองในรัฐบาลด้วยก็ได้นะครับว่าเขาปฏิบัติตามความหลากหลายทางวัฒนธรรมแม้กระทั่งในเรือนจำถ้าเรือนจำยังทำแล้วนอกเรือนจำเช่น 4-5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ทำไมเราจะไม่ทำ
ในที่สุดแล้วผมว่าอีก 4-50 ปีข้างหน้าคนไทยเนี่ยจะไม่มีความรู้สึกแตกแยกแตกต่างเพราะศาสนาทุกวันนี้ก็ไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ว่ามันเหมือนกับเอาความแตกต่างทางศาสนามาเป็นตัวแปรทางการเมืองในดินแดนภาคใต้ไม่ใช่เรื่องศาสนาจะเป็นเรื่องการหาโอกาสหรือหาจังหวะใช้ศาสนาเป็นข้ออ้างทำให้เกิดความไม่สุนทรีในการใช้ชีวิตร่วมกันในภาคใต้ทำไมบางกะปิทั้งอะไรหรอประเทศไทยในส่วนกลางกรุงเทพนะครับทำไมจึงไม่มีปัญหาว่าเขตนี้มุสลิมเขตนี้ไทยปากช่องก็มีครับอิสลามก็มีนะหน้าฟาร์มโชคชัยก็มีร้านอาหารอิสลามมาแล้วครับนี่คือกฎที่15เดี๋ยวผมจะไปไกลกันหน่อยครับสำหรับฟุตบอลโลกนะครับน่าจะเป็นข่าวที่1ของทุกคนที่สนใจกีฬาฟุตบอลหรือไม่สนใจก็ตามนะครับเพิ่งจบไปก็พาดหัวอย่างนี้นะครับว่าอาร์เจนตินา come back from the brink to set up Spain showdownนี่พาดหัวของเว็บไซต์ฟีฟ่าผมก็ดูข่าวต่างประเทศในเว็บไซต์ของอัลจาซีราแล้วก็ขึ้นจอเขาก็ขึ้นจอไปด้วยว่าอังกฤษกับอาร์เจนตินาไปถึงไหนอังกฤษ 1-0 อาร์เจนตินายิงเสมอ 2-0 แล้วก็ยิงอีกทีนะในครึ่งหลังนั้นนะครับก็ออกมาเป็น 2-1 นะเพราะฉะนั้นอาร์เจนตินาจึง come back from the brink ต้องมีเดอะนะแต่ว่าเมื่อพาดหัวเขาก็เอาเดอะทิ้งไปอาร์ติเคิลอาร์เจนตินา come back from the brink to set up Spain showdown ก็แปลว่าอาร์เจนตินากลับมาตามหลังจากถูกนำอยู่0-1ใช่ไหมก็ตามมาเสมอ1-1แล้วก็มาชนะ2-1come back from the brink ก็คือว่ากำลังจะ หลับไปไหนไม่รอดม้อยกระลอกไม่แลอะไรประมาณนั้นนะครับก็กลับมาได้แล้วก็ในสุดก็จะต้องไปดวลกันกับสเปนเรียกว่าโชว์ดาวน์นะครับอาร์เจนตินากับโชว์ดาวน์กับสเปนชิงชนะเลิศกันวันจันทร์ที่20นะครับเดี๋ยววันอาทิตย์เราพักผ่อนคืนวันอาทิตย์เราก็ต้องดูกันตอนที่2เราหมายถึงท่านผู้ฟังที่เป็นสมาชิกโมโนแม็กนะครับในจอเนี่ยเขามีโลโก้โมโนแม็กอยู่ข้างล่างวันจันทร์ที่20แล้วก็มีโลโก้สปอร์ตทีวีอันนี้มันก็โมโนแม็กนะครับแต่ว่าคงไม่มีการได้ดูฟรีนะท่านก็จะถ้าจำเป็นต้องเสียตังค์ควรจะเสียตังค์ตั้งแต่นัดแรกแล้วนะครับถ้าไม่งั้นก็ใช้วิธีผมคือไม่ยอมเสียตังค์ก็เลยไม่ได้ดูนะครับก็ดูแต่จอมือถือไปเป็นตัวเลขตัวอักษรว่าตอนนี้00พอ11นะต้องการผลแค่นั้นนะครับแล้วเดี๋ยวจบรายการนี้กินข้าวก็นั่งดูไฮไลท์สัก5นาทีก็ดูก็ตอนนี้ก็เฮฮากันตลอดเวลาใน CNN นะครับทั้งที่อาร์เจนตินาแล้วก็ที่อเมริกานะครับแฟนฟุตบอลต่างๆนี่เป็นการแข่งขันรอบเซมิไฟนอลคู่สุดท้ายนะครับอังกฤษ1อาร์เจนตินา2ก็จะไปเจอกันในรอบชิงชนะเลิศต่อไปกลับมาถึงผู้หญิงผู้หญิงเก่งที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทยนะบังเอิญเป็นเจ้าหญิงก็คือพระองค์พราใช่ไหมคือทำให้โลกอบอุ่นใจว่าจะได้รับการดูแลโดยเงื่อนไข70ข้อถ้าเป็นผู้หญิงแล้วบังเอิญชีวิตต้องผันแปรเข้าสู่เรือนจำด้วยเหตุต่างๆก็ตามพระองค์ก็จะตามไปกำหนดเงื่อนไขแล้วเรือนจำทั้งโลกก็จะดูแลนี่ก็ผมถือว่าถ้าไม่นับว่าเป็นเจ้าหญิงนับนะครับก็เป็นผู้หญิงคนเดียวหรือคนแรกของโลกแหละที่ผลักดันเรื่องการดูแลผู้หญิงในเรือนจำทั้งโลกนะครับประมาณของงานของผู้หญิงซึ่งอาจจะไม่ใช่อยู่ในตำแหน่งหรือสถานะหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่เท่าพระองค์พานะครับแต่ว่าโลกพูดถึงกันเยอะมากกว่าพระองค์พาในรอบ2 สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วผมก็พูดมาจนกระทั่งวันพฤหัสแล้วเดี๋ยววันศุกร์ก็พูดอีกท่านฟังก็อาจจะตั้งข้อสังเกตให้มากไปเปล่าผมขออภัยจริงๆนะผมจะเตรียมดูหนังเรื่องนี้มาไอ้หนังเนี่ยครับที่ชาวกรีกประท้วงเนี่ยครับออดิสซีคริสโตเฟอร์โนแลนผมเตรียมมาปีกว่าหมายความว่ารอเฉยๆนะครับนอกนั้นก็เตรียมหนังสืออ่านหนังสือโน้ตนั่นนี่นั่นพอใกล้ๆจะฉายก็ตื่นเต้นแล้วพอ
ยังไม่ทันจะฉายมีหนังตัวอย่างก็เห็นทะเลาะกันโวยวายหมดผมก็เลยตั้งสติว่าเอ้ยเราดูหนังเราก็ดูหนังอ่านหนังสือก็อ่านหนังสือเพราะฉะนั้นในโอกาสเนี้ยผมจะไม่พูดเรื่องภาพยนตร์เป็นหลักนะครับผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่โลกถกเถียงกันเรื่องงานวรรณกรรมชิ้นสำคัญอันเป็นรากฐานของวรรณกรรมหรือว่าวรรณคดีโลกนะครับซึ่งมันเป็นของตะวันตกแล้วคนไทยก็อาจจะไม่ได้เข้าถึงหรือตื่นเต้นอะไรเท่ากับฝรั่งแต่เป็นโอกาสดีนะครับที่เราจะได้เรียนรู้ว่าวัฒนธรรมของเขาการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมซึ่งรากฐานของมันก็จะเป็นเนี่ยครับออดิสซีกับอีเลียดวรรณกรรม2เรื่องใหญ่ของกรีกแต่โบราณ 2,800 ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นผมก็จะคุยเป็นหลักจะเล่าเป็นหลักนะครับว่าหนังสือโดยหลักๆแล้วมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเท่าที่จะทำให้มันกระชับได้จนกว่าจบสัปดาห์นี้แล้วก็ถ้ามีโอกาสได้ไปดูภาพยนตร์นะท่านผู้ฟังก็เล่าให้ผมฟังแล้วกันนะว่ามันเป็นยังไงแต่อ่านหนังสือก่อนอ่านหนังสือเข้าใจเรื่องราวโดยรวมหรือปัญหาของหนังสือที่มีหลากหลายเวอร์ชันในการแปลแล้วเนี่ยก็จะได้มีความอิ่มเอิบเข้าใจความจริงเกี่ยวกับมหากาพย์ออดิสซีครั้งนี้นะครับมันมีอีเลียดด้วยแต่ชุบชวออดิสซีแล้วครับเมื่อเข้าใจแล้วไปดูหนังก็ทำใจว่ามันคนละอย่างกันนะหนังก็อีกหนังอย่างหนึ่งนะผมว่าหนังน่าจะสนุกยิ่งทำให้เราถกเถียงว่ามันไม่เหมือนและมันแตกต่างกับการอ่านงานวรรณกรรมหรือกวีโบราณเพียงไหนนะครับตอนนี้คนที่อยู่ในศูนย์กลางของความสนใจก็เป็นผู้หญิงนะครับก็คือนักแปลสตรีคนแรกของโลกที่แปลออเดซี่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นแบบร้อยกรองเป็นบทกวีแบบฝรั่งนะครับจะเรียกว่าเป็นกรอน8ก็ไม่เป็นโครเป็นชั้นเป็นกาเป็นก็เป็นร้อยกรองซึ่งเขาก็จะเขียนแปลภาษาอังกฤษจากภาษาอังกฤษเป็นร้อยแก้วก็มีร้อยกรองก็มีนะผมก็จะบอกท่านฟังแล้วผมก็ไปไม่ไหวถ้าอ่านอะไรที่เป็นร้อยกรองนะครับก็อ่านร้อยแก้วแล้วก็อ่านเรื่องนำรายละเอียดอื่นๆที่เรียบเรียงโดยผู้แปลที่คิดว่าโลกจะต้องเข้าใจให้ดีกว่านี้เพราะว่าโลกกำลังตำหนิวิพากษ์ว่าการแปลของคุณหรืออาจารย์เอมิลี่วิลสันเป็นยังไงมันทันสมัยเกินไปหรือไม่ยังไงแกก็มักจะถูกตำหนิเชิงลบผมก็อ่านเอมิลี่วิลสันในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะหลีกเลี่ยงที่จะอ่านบทแปลทั้งหมดของท่านนะครับเพราะว่ากลัวจะไปไม่รอดมันเป็นบทกวีเรียบเรียงเป็นบรรทัดนะครับแต่ว่าในสุดแล้วผมอ่าน introduction บทนำอ่านเรื่องย่อที่ท่านเขียนไว้เรียบร้อยในตอนท้ายบทอ่านดัชนีค้นคำที่ท่านทำไว้ว่าใครเป็นใครชื่ออะไรลูกเต้าเราใครเทพเจ้าเทพธิดาองค์นี้เป็นยังไงแค่อ่านคำอธิบายเหล่านี้นะครับดัชนี appendix ภาคผนวกก็เป็นฐานสำคัญสำหรับนักเรียนนักศึกษาไทยสาขาวรรณคดีตะวันตกอะไรกันจะได้เอาเป็นพื้นฐานมันสะดวกเพราะเขาเป็นอาจารย์ชั้นนำของโลกคนหนึ่งนะครับเอมิลี่วิลสันเนี่ยแล้วพอไปอ่านบทข้างหน้าเรียกว่าบทนำผู้เขียนนำอธิบาย introduction ในเรื่องที่ท่านแปลเนี่ยมีความเป็นมายังไงที่ผมบอกแล้วเมื่อวาน80หน้าเหมือนกับเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มเล็กแยกได้เลยนะครับคืออ่าน introduction ของเอมิลี่วิลสันก่อนที่เขาถึงบทแปลเป็นภาษาอังกฤษจากภาษากรีกท่านรู้ภาษากรีกครับเรียนมาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็ก่อนที่ไปอ่านซึ่งผมก็กลัวไม่กล้าอ่านใช่ไหมครับผมก็อ่าน intro 80หน้าจบแล้วก็ตั้งใจว่าจะคุยให้เป็นเรื่องเวลาเมื่อวานก็แย่ไปนิดนึงนะครับแล้วก็อ่านคำอธิบายเรื่องการแปลยังไงเท่านี้ครับทำให้ผมมีความรู้สึกว่าจากนี้ไปต่อให้หนังมันจะเข้าหรือจะออกเมื่อไหร่ผมจะอ่านบทกวีของเอมิลี่วิลสันที่เป็นภาษาอังกฤษเรียบเรียงแบ่งเป็นบรรทัดวรรคตอนวลีการออกเสียงถ้อยคำแต่เป็นภาษาใหม่กว่าเดิมกว่าคนอื่นที่เขาแปลภาษาคลาสสิกกรีกเป็นภาษาคลาสสิกอังกฤษของเอมิลี่วิลสันเนี่ยมีความเป็นคลาสสิกแต่มีความทันสมัยผู้คนตำหนิว่าเฮ้ยทำไมแปลทันสมัยเกินไปนะครับผมก็เฮ้ยทันสมัยแบบด็อกเฟสนะ
ที่จะแกใช้คำว่า how นะครับคนอื่นแปลว่า dog face อะไรก็ตามเนี่ยครับผมคิดว่ามันจะไม่ไหวมั้งเราจะไม่ใช่ไปว่าท่านนะครับเราจะรับเราจะอ่านรู้เรื่องไหมอะไรเงี้ยในสุดเมื่อวานนี้ผมตัดสินใจว่าเอ้ยผมรู้เรื่องแล้วนะครับนะเดี๋ยวว่าจะอ่านให้จบหมายถึงว่าส่วนที่เป็นบทกวีที่แปลในรูปแบบบรรทัดวรรคตอนที่ถูกต้องนะครับทั้งหมดนะครับ24บทหรือ24บุ๊กทยอยอ่านแต่ว่าผมอ่านอินโทรอ่านคำอธิบายเรื่องการแปลอ่านดัชนีค้นคำคืออ่านประมาณสัก100หน้าต้นเรื่องของหนังสือแล้วก็อ่านหน้าสุดท้ายประมาณ4 50 20 30หน้าข้างหลังนะครับก็เลยตัดสินใจว่างั้นจะอ่านตรงกลางให้มันสมบูรณ์สักทีว่าเราจะเราอ่านบทกวีฝรั่งพอรู้เรื่องนะแต่ไม่มีทางนะที่ผมจะอ่านรู้เรื่องได้อย่างแท้จริงแต่เนื่องจากว่าตัดสินใจแล้วเมื่อวานว่าอาจารย์แกใช้ได้เลยนะครับขอเล่าประวัติเอมิลี่วิลสันนะครับเอมิลี่วิลสันเป็นชาวบริติชอเมริกันนะครับเป็นคนอังกฤษเกิดที่อังกฤษแล้วก็เรียนหนังสือที่อังกฤษตลอดก็คือว่าสนใจเรื่องงานวรรณกรรมอะไรต่างๆแกก็บอกว่าโอ้ตั้งแต่เป็นเด็กชั้นประถมนะอยู่ที่โรงเรียนที่อังกฤษเนี่ยครูที่โรงเรียนเขาก็เอาออเดซี่เนี่ยมาให้เด็กๆเล่นละครในชั้นประถมต้นกันแล้วเธอก็ได้แสดงตัวได้แสดงบทเป็นเฮอไม่ใช่เฮอร์ไมโอนี่นะครับเฮอร์ไมโอนี่เนี่ยเป็นลูกรุ่นลูกของเทพนะครับอีกทีหนึ่งจะเป็นแอธีน่านะครับแล้วก็มีเพื่อนที่เป็นเด็กเกเรก็แสดงตัวเป็นยักษ์ตาอาจารย์ใหญ่เป็นยักษ์ตาเดียวเพื่อนแสดงเป็นโอดิซุสนะครับเพื่อนไอเด็กเกเรเขาเรียกว่าเด็กที่ประเภทชอบไปแย่เพื่อนโน่นนี่นั่นนี่เป็นเด็กๆเด็กประถมต้นนะครับเธอก็ประทับใจว่าได้เล่นละครรู้จักโอดิซี่รู้จักงานวรรณกรรมของโฮเมอร์ตั้งแต่ตอนเด็กๆหลายท่านเด็กก็กอดโฮเมอร์ไปจนทั้งเรียนหนังสือจบปริญญาตรีปริญญาโทนะครับที่ออกซฟอร์ดนะบาลีรอคอลเลจออกซฟอร์ด BAแล้วก็คอร์ปัสคริสตี้คอลเลจออฟฟอร์ดเอ็มฟิลด์นะปรัชญานี่เป็นการเรียนวิชาคลาสสิกทั้งนั้นนะครับภาษาลาตินท่านจะรู้อย่างละเอียดแล้วก็มาทำ PhD ที่เยลยูนิเวอร์ซิตี้นะครับมีเว็บไซต์ emilycwilson.com ก็ไปดูได้เลยนะครับในภาพรวมก็คือว่าท่านรู้จริงหาประวัติที่ละเอียดกว่านี้ก็เชิญไปที่เว็บไซต์ของเอมิลี่หรือจะไปวิกิพีเดียก็ได้นะตอนนี้ก็มาถึงที่ว่าเราวิพากษ์วิจารณ์กันว่าแกแปลทันสมัยหรอนะท่านก็อธิบายว่าการแปลของท่านเนี่ยตัดสินใจว่าจะแปลเป็นบทกวีจากภาษากรีกเป็นภาษาอังกฤษจะไม่แปลเป็นร้อยแก้วจะต้องทำร้อยกรองแล้วร้อยกรองเนี่ยท่านจะเคร่งครัดของกรีกมีกี่บรรทัดท่านก็จะเท่านั้นบรรทัดเท่ากันหมดมันเวลาเราอ่านฉบับภาษาอังกฤษของเอมิลี่วิลสันเนี่ยแล้วเรานับบรรทัดเนี่ยให้จินตนาการว่าภาษากรีกเท่ากับบรรทัดนั้นๆทันทีนะครับเมื่อมันต้องบังคับให้บรรทัดเท่ากันอันนี้เท่าที่ผมคิดผมเข้าใจดีแล้วนะครับเข้าใจดีแบบผมนะครับคือว่าโครงสร้างกวีของกรีกอ่ะมันจะสั้นจะยาวนะตามคำหรือว่าซิลลาเบิลหรือวลีนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไปตามนั้นแต่ของฝรั่งเนี่ยจะใช้เสียงเป็นสเตรสเสียงเน้นหนักเบาถ้าไม่นักแปลในยุครุ่นเก่าๆเนี่ยพวักพวงมากเอมิลี่วิลสันบอกว่าเอาบรรทัดเท่ากันนะมันจะมีศัพท์เทคนิคของเขานะครับจะเรียกว่ายังไงก็ตามบรรทัดเท่ากันนะแล้วก็คำกี่คำก็ตามก็ให้มันเท่ากันนะแต่ว่าการเลือกคำมันจึงลำบากไงครับว่าจะเอาคำภาษาอังกฤษแบบไหนจึงจะแทนคำภาษากรีกแบบนั้นบางทีมันไม่มีหรือหาไม่เจอหรือไม่มีเวลาพอที่จะหาว่าคำหนึ่งคำในภาษากรีกหรืออาจจะเป็นวลีนะที่มันจะแทนความหมายภาษากรีกหนึ่งคำเนี่ยมันควรจะเป็นอะไรแต่ไม่รู้ละก็จะต้องให้บรรทัดเท่ากันผมยกตัวอย่างนะครับผมเท่าที่ผมยกตัวอย่างอันนี้เป็นความเพลิดเพลินทางวรรณกรรมของท่านผู้ฟังที่เข้าใจภาษาอังกฤษน่าจะมีคนเข้าใจภาษาอังกฤษและงานวรรณกรรมฝรั่งดีกว่าผมเยอะแยะแหละแต่จะช่วยให้เกิดความสนุกในการอ่านหนังสือหรืองานวรรณกรรมที่อมตะของโลกตะวันตกผมยกตัวอย่างอันนี้จะเป็นบทแรกนะครับก็คือเป็นเวอร์สแรกของต้นเรื่องเลยแล้วกันนะครับมันเริ่มต้นอย่างนี้ครับ
Tell me about a complicated man. วันนี้เราจะเลย30นาทีไปสักแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อจะได้ลงจังหวะพอดี Tell me about a complicated man. Muse. Tell me how he wandered and was lost when he had wrecked the holy town of Troy. And where he went and who he met and pain he suffered on the sea and how he worked to save his life and bring his men back home.He fell, and for their own mistake, they died. They ate the sun god's cattle, and the god... คือมันต้องเปลี่ยนบรรทัดตรงนี้นะครับประโยคยังไม่เต็มต้องเปลี่ยนบรรทัดเพื่อให้คำมันลงจังหวะเท่ากัน Kept them from home. Now goddess, child of Zeus, tell the old story for our modern times, find the beginning. เนี่ยทั้งหมดบรรทัดเท่ากันนะครับและภาษาเข้าใจหมดเลยไม่ต้องเปิดเด็กก็ได้มันไม่มีภาษาอะไรที่ซับซ้อนมากมายนักภาษาธรรมดาสมัยใหม่แต่มันอาจารย์เอมิลี่บอกว่ามันไม่ใช่ว่าธรรมดามันจะมีคือการแปลโอดิสซีหรืออีเลียดการแปลโฮเมอร์เนี่ยครับหลักก็คือว่าโฮเมอร์เนี่ยเขาเขียนไวเขียนแรงเขียนเร็วแต่เขียนมีสง่าราศีนะหลักเป็นอย่างนั้นนะครับมันการแปลเป็นภาษาเนี่ยก็จะต้องควิกแฟสต้องเร็วคืออ่านแล้วมันเฮ้ยมันเร็วแล้วมันแรงแล้วมันก็มีเขาเรียกว่ามีคลาสก็คือก็คงความศักดิ์สิทธิ์ในภาษามีระดับว่างั้นเถอะนะครับนะมันเทมีอบาวคอมพลิเคทไหมบอกฉันสิว่าด้วยเรื่องคนที่ซับซ้อนคอมพลิเคทเฮดแมนคือออดิซุสคนคนนี้ยุ่งเหยิงมีหลายเรื่องบวกลบคูณหารขึ้นลงสูงต่ำดีเร็วหลอกล่อแข็งแกร่งอ่อนแอบางทีก็ร้องไห้เป็น complicated man muse หมายถึงเทพธิดาผู้เล่าเรื่องนะครับ muse เนี่ยมันเป็นคำของภาษาอังกฤษหมายถึงว่ามันจะมีคนไปเล่าเรื่องแทนเทพธิดาตามที่ต่างๆเล่าเรื่องร้องเพลงtell me เล่าให้ข้าพเจ้าฟังเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางท่องไปและหลงทางของคนที่ซับซ้อนคนนี้แล้วตอนที่ when he had wrecked the holy town ตอนที่เขาลุยลุยก็ภาษาใหม่นะครับทรอยจนพังพินาศแล้วก็เขาไปไหนต่อเขาพบใครอีกเขาบาดเจ็บปวดร้าวยังไงในทะเลไม่ใช่ในทะเลบนทะเล on the sea and how he worked to save his life แล้วเขาทำยังไงที่จะเอาตัวรอดปลอดภัยแล้วก็เอาลูกน้องทั้งหมดกลับบ้านทำไม่หมดตายไปเยอะเลยนะครับเหลือเรือเล่มเดียวตอนท้ายแกก็กลับมาคนเดียวนะครับแต่พยายามนะครับพยายามแต่มีเรื่องซับซ้อนที่ต้องถกเถียงกันเยอะว่าเออทำไมไม่ดูแลลูกน้องก็ดูแลแล้วทำไมปล่อยลูกน้องตายโดยไม่บอกพออ่านไปแล้วมันสนุกครับมันเขาจึงบอกว่าออดิซีสเนี่ยเป็น complicated man ท่านอาจารย์เอมิลี่วิลสันแห่งมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียนะครับตอนนี้ก็สอนอยู่ที่ยูเพน20กว่าปีแล้วก็ใช้ชีวิตที่ฟิลาเดลเฟียนะครับมีลูกสาว2คนชื่อเป็นครีกหมดเลยนะครับแล้วก็มีสามีหย่ากันแล้วนะครับผมก็จะรู้เรื่องเขาซอกแซกเหลือเกินเพราะเป็นอาจารย์ของมหาลัยที่โดนัลด์ทรัมป์เรียนอยู่นะครับผมก็เป็นเด็กแถวนั้นด้วยในช่วงนั้นก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหเราจะต้องปรับตัวทำความเข้าใจกับความสำคัญของอาจารย์เอมิลี่วิลสันว่าโลกเขาพิพากแกแต่ผมอ่านแล้วนะครับตัดสินใจได้เลยว่ามันงดงามนะแล้วเราก็ทำให้เรามีกำลังใจที่จะอ่านงานวรรณกรรมเพราะเราเป็นคนไทยเราไม่ใช่ฝรั่งอังกฤษนะมันชาวต่างชาติทั้งหลายที่กลัวงานวรรณกรรมแบบซับซ้อนนะครับผมว่าทางแรกก็เลือกร้อยแก้วใช่ไหมพอเสร็จแล้วมาเจอเอมิลี่วิลสันผมบอกเอออ่านร้อยกรองดูนี่ดูแค่วรรคแรกนะครับบอกซิว่าผู้ชายคนซับซ้อนคนนี้ผ่านอะไรมาอย่างง่ายแล้วเขาล้มเหลวยังไง he failand for their own mistake และความผิดพลาดทั้งหลายของพวกเขาคือท่านกับลูกน้องลูกเรือพวกนี้ก็ตายกันไปหมด They ate the sun god ก็ไปกินเนื้อวัวของฝูงวัวของพระเจ้าแห่งดวงอาทิตย์พระเจ้าก็พิโรธก็ทำก็เสกเป่าพายุอะไรพวกนี้ก็ตายกันหมดก็รอดมาเนี่ยแหละครับออดิซุสคนเดียวตอนสุดท้ายจะเห็นว่า sun god นี่เป็นตัวใหญ่นะครับ sun god s ตัวใหญ่ god ตัวใหญ่ก็พูดถึง god โดยเฉพาะเจาะจงก็ถึงจะมี capital letter ที่ตัว god ด้วยAnd the God kept them from home. พอมาถึงบรรทัดนี้นะครับ The God ก็ตัวเล็กผมก็จะเช็คดูแล้วทำไม God ตัวเล็ก G ตัวเล็กก็เนื่องจากว่าพูดถึง God หรือพระเจ้าโดยทั่วไปซึ่งมีเยอะมากนะในตำนานกรีกโบราณนะครับใหญ่สุดสูงสุดเป็นผู้ครอบครองทั้งโลกทั้งเทพเจ้าทั้งหลายก็จะเป็น Zeus นะครับ
ลูกสาวซูสก็แอธีนาที่มาหลงชอบปกป้องออดิเซียสอยู่นะครับคือพระเจ้ากับคนธรรมดาเนี่ยรักกันได้นะครับชอบกันได้ช่วยกันได้แต่พระเจ้าสาปแช่งทำลายมนุษย์ได้เสมอไม่ว่าจะยังไงนะ The God kept them from พระเจ้าที่ไม่พอใจนะก็ไม่ยอมให้คณะของออดิเซียสกลับบ้านก็พยายามไล่ล่าทำลายส่วนใหญ่ก็จะเป็นเทพเจ้าแห่งท้องทะเลแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะแผ่นดินไหวนะครับนั่นแหละครับโพไซดอนเนี่ยร้ายจริงนะเทพเจ้าโพไซดอนแห่งท้องทะเลและแผ่นดินไหวไม่พอใจนะออดิซุสก็ตามไล่ล่าเสมอส่วนลูกสาวซูสเทพเจ้าใหญ่สุดเทพธิดาอะธีน่าก็ชอบออดิซุสก็เลยเผชิญหน้ากันส่วนพ่อก็คอยระวังดูแลแบ่งกันทำลายแบ่งกันช่วยนะตอนนี้ประโยคท้ายสุดนะเพื่อประโยชน์ทางวิชาการนะครับเท่าที่ผมจะทำในคุณภาพของผมที่มีนิดหน่อยนะที่จะพยายามหาเรื่องคุยเนี่ยครับก็คือว่า Now Goddess Child of Zeus เอาละท่านเทพธิดาธิดาสาวบุตรีของเทพเจ้าซูสกรุณาท่านเล่าให้ฟังหน่อยในสมัยใหม่ของเรา For our modern time ผมขีดเส้นใต้สีแดงนะครับ Find the beginningก็บทกวีนี้ก็บอกว่าขอให้เทพธิดาลูกสาวหรือบุตรีของพระเจ้าสูงสุดนะคือซูสเทพธิดาที่หน้านะครับช่วยเล่าเรื่องให้คนเราในสมัยใหม่ได้เข้าใจตั้งแต่เริ่มแรก Now Goddess Child of Zeus Tell the story for our modern time Find the beginning เมื่อไหร่ผมเจอคำว่า modern time เมื่อวานนี้แบบนี่ไงล่ะที่พวกฝรั่งต่างชาติใน YouTube เขาลุยอาจารย์ผมเนี่ยครับว่าทำอะไรสมัยใหม่หมดมันไม่คลาสสิกเลยเหรอนะแกก็ใช้คำว่า Modern Time แกยืนยันว่าเลือกคำที่กระชับตามแบบฉบับที่ควรแปลกกระชับแรงเร็วและสง่างามนะครับแต่ไม่เอาภาษาอังกฤษแบบ Middle English หรือภาษาเก่าแบบที่เราไปอ่าน J.R. Tolkien Lord of the Ring Hobbit พวกนี้เป็นภาษาเก่าภาษาเก่าอย่างไรของอังกฤษมันก็ไม่ใช่ภาษาโบราณของกรีกนะเพราะฉะนั้นก็ปรับตามยุคสมัยแต่พอไปดูต้นฉบับนะหมายความครับแล้วคนอื่นแปลนะครับอาจารย์เอมิลี่วิลสันใช้คำว่าเล่าให้ฟังสำหรับคนยุคใหม่หรือโมเดิร์นไทม์สมัยใหม่คำว่าสมัยใหม่เนี่ยมันเป็นสมัยใหม่ไหนมันเป็นสมัยใหม่ถ้าซื่อสัตย์ต่อภาษากรีกต้นฉบับ 2,800 ปีมาแล้วก็คือว่าสมัยใหม่ของเขาคือ 2,800 ปีที่แล้วแต่บังเอิญอาจารย์เอมิลี่วิลสันใช้คำว่าโมเดิร์นไทม์ทำให้คนปัจจุบันที่วิจารณ์อาจารย์เอมิลี่วิลสันยังฉาบฉวยพวกฝรั่งใน YouTube ที่ก้าวร้าวกันเยอะแยะเนี่ยครับเขาก็มองข้ามไปว่าโมเดิร์นไทม์มันควรจะแปลคำนี้ไหมแล้วถ้าแปลว่าเป็นโมเดิร์นไทม์มันหมายถึงศตวรรษที่21หรือมันหมายถึง 2,800 ปีก่อนหน้านี้ผมก็เลยเช็คง่ายๆนะครับว่าคนอื่นเขาแปลกันยังไงเอานิดหน่อยเท่านั้นนะครับแม้ก็มันจะเยอะนะครับผมก็มี 7-8 เวอร์ชันผมเอาเวอร์ชัน A.T. Murray อันนี้ของ Harvard นะครับที่แปลจากภาษากรีกทางฝั่งซ้ายหน้าซ้ายแล้วก็ภาษาอังกฤษหน้าขวานะครับด้านขวา A.T. Murray แปลบอกว่า Of this thing goddess daughter of Zeus daughter บางเอิญจุดไม่มีนะครับเวลาผมพิมพ์บางทีจุดมันโผล่เข้ามาแล้วก็ลืมเอาออกไป Beginning where you will tell us in our turn นะครับเอมิลี่วิลสันบอกว่า for our modern time A.T. Murray เขียนหรือแปลว่า in our turn เห็นไหมครับมันแล้วแต่ฝรั่งเขาจะแปลจากภาษากรีกดั้งเดิมยืนยันโดยเอมิลี่วิลสันว่ามันต้องแปลว่า for our modern time แต่ถ้าคนเข้าใจผิดว่า modern time หมายถึงศตวรรษที่21ก็ขออภัยวันนี้โลกยามเช้าจะแก้ให้ว่า modern time ก็คือตอนที่พวกเขาร้องเพลงเล่าเรื่องกันตั้งแต่สมัยโบราณ 2,800 ปีที่แล้วที่โฮเมอร์เกิดมาแล้วก็เขียนหรือเล่าเรื่องนี้ก่อนแล้วมาเขียนตามหลังนะครับบันทึกเป็นภาษาเขียนนะครับนั่นโมเดิร์นไทม์จึงไม่ได้หมายความศตวรรษที่21ถ้าเข้าใจตามนี้ก็จะต้องให้เกียรติผู้แปลด้วยนะเพราะฉะนั้นก็โอเคเอทีเมอรี่ฉบับของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับคลาสสิกไลบรารีของฮาร์วาร์ดเนี่ยโลเอฟคลาสสิกไลบรารีเนี่ยก็คือ in our turnเอมิลี่วิลสันแปลว่า for our modern time เพราะเทิร์นกับไทม์มันก็คล้ายกันแหละ
แต่ถ้าอาจารย์เอมิลี่วิลสันเขียนเทิร์นเหมือนคนอื่นคือพวกนักแปลยุคหลังๆพอเห็นคนอื่นเทิร์นเขาก็เทิร์นบ้างนะครับถ้าดูการวิจารณ์ในหนังสือ Oxford World Classic เนี่ยบอกว่าโอ้ยคนแปลยุคหลังก็ไปเอาของเก่ามาแล้วก็มาปรับแก้แล้วก็ไม่ยังทิ้งร่องรอยไว้อยู่มันก็ไม่ได้ทำใหม่หมดนะครับเพราะฉะนั้น

0: สมัยก่อนก็จะใช้คำว่า turn นะฮะแล้วก็ in our turn Emily Wilson ใช้คำว่า our modern time นะแล้วก็ Robert Fitzgerald นักแปลคนหนึ่งนะครับก็แปลว่า in our time นั่นคำว่า time กับคำว่า turn เนี่ยมันก็เรื่องเดียวมันเป็นคำความหมายเดียวกันนะแต่ turn ในสมัยก่อนก็อาจจะดูคลาสสิกกว่าแต่คนอาจจะสมัยนี้อาจจะไม่เข้าใจว่าเธอหรือมันหมุนหรือมันหันหลังกลับไปทางไหนนะครับแต่ว่าเอมิลี่วิลสันตัดสินใจใช้คำว่า times เติม s นะครับ modern times นะครับเติม s นี่ท่านไปถกเถียงกับตัวเองแล้วกันว่ามันหมายถึงมันกี่ modern กันแน่นะสำหรับผมก็เริ่มตั้งแต่ 2,800 ปีนะครับแล้วโลกก็เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเมื่อแปลใหม่แล้วแปลโดยผู้หญิงเนี่ยแกใส่ใจที่จะเติม s เป็นพหูพจน์โรเบิร์ตฟิชเชอร์เอกพจน์in our time ถ้าอ่านทั้งหมดเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับเทพธิดาอะธีน่าก็คือว่า Now Goddess Child of Zeus Tell the story of our modern time Find the beginning นี่คือ Emily Wilson นะครับ A.T. Murray บอกว่า Of these things Goddess daughter of Zeus Beginning where you will tell us in our turn ความหมายเหมือนกันแหละนะครับแต่ว่า turn กับ time เนี่ยมันคนละคำกันแต่ความหมายเหมือนกันแต่ให้เล่าตั้งแต่ beginningก็คือตั้งแต่เริ่มเรื่องมันเป็นยังไงก็คือบุ๊กวันนั่นเองโรเบิร์ตฟิชเชอร์ก็บอกว่า of this adventure ในการผจญภัยทั้งหลายเหล่านี้นะเทพธิดาผู้เป็นนักร้องหรือเล่าเรื่องนะก็คืออะธีน่านะเทพธิดาบุตรีธิดาสาวของซูส tell us เล่าให้เราฟังซิหรือร้องเพลงให้เราฟังซิในยุคของเรา lift the great song again อันนี้แกจะเติมมานะก็คือว่าทำใหบทกวีหรือเพลงที่ยิ่งใหญ่นั้นกลับมายิ่งใหญ่ต่อไปด้วยการเล่าเรื่องหรือร้องเพลงหรือกล่าวบทกวีของมิวส์มิวส์ในที่นี้ก็จะเป็นเทพธิดาแอธีน่านะครับโอเคครับเดี๋ยวต่ออีกทีหลังแล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงหลังยังต่อนะครับไม่งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะได้จังหวะพรุ่งนี้จะได้จังหวะเล่าเรื่องย่อทั้งหมดนะครับตั้งตอนจนจบย่อแบบย่อจริงๆนะครับท่านฟังอาจจะรู้แล้วล่ะไปเซิร์ช Google ไปAI ดูก็จะรู้แล้วเรื่องย่อเป็นยังไงแต่ว่าผมจะเอาลำดับเรื่องย่อของเอมิลี่วิลสันอย่างเป็นทางการที่ผมอ่านมาแล้วมาสรุปย่อให้ฟังวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวกับหลังจากพักโฆษณาก็จะมาคุยต่ออีกเกี่ยวเรื่อง introduction ภาพรวมอารมณ์ความรู้สึกของหนังสือนะครับส่วนหนังจะเป็นยังไงตัวใครตัวมันไปดูให้สนุกกันแล้วกันนะครับขณะนี้ท่านผู้ฟังก็กำลังฟังรายการโลกยามเช้าโดยกับผมสมเกียรติพรวิมลนะครับรายการนี้เสนอแด่ท่านผู้ฟังเป็นประจำทางสถานีวิทยุอสมท 96.5 คลื่นแห่งความคิด Thinking Radio ตี 5-6 โมงเช้านะครับวันนี้พฤหัสบดีที่16กรกฎาคมขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติพรวิมล
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิ K4000 รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมไซส์ยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิ K4000 รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวัสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcard.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2560
5: M-COT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-COT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-COT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-COT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-COT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติ อ่อนวิมล
7: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
0: ในท่านผู้ฟังกำลังฟังรายการโลกยามเช้าโดยผมสมเกียรติอ่อนวิมลนะครับเวลา 5:47 นาทีภาพบนจอก็จะเป็นแผนที่ใหม่ล่าสุดจากการโจมตีของสหรัฐอเมริกาตาผมเยอะไปหมดเลยนะครับที่โจมตีแบบ3วันต่อเนื่องมานี้ผมยังบอกว่าคงเป็นการถูกต้องแล้วที่เราจะพูดว่ามันเป็นการสงครามแบบเต็มรูปแบบตามแผนที่เห็นอยู่บนจอเนี่ยครับมีหลายเมืองมากที่ถูกโจมตีเพราะฉะนั้นก็สงครามครั้งนี้ก็จะต่อเนื่องไปอีกสักพักหนึ่งแหละนะครับตรงกลางอิสฟาฮานนะครับตรงกลางแผนที่แล้วมีแฮมเดนมีเตหะรานอยู่ข้างบนเมืองอื่นๆทาบริสทางอิรักทางโน้นข้างล่างชาริชิราซึ่งก็จะเป็นเมืองโบราณเมืองเก่าแล้วตามชายฝั่งนี่เยอะไปหมดเลยนะครับการโจมตีของอเมริกาที่ทำต่อประเทศอิหร่านจะบอกว่าเป็นอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ก็ถูกแหละนะครับแต่ว่าอารยธรรมตอนนี้กำลังเผชิญหน้ากับเจ้าอภิมหาอำนาจของโลกที่ไม่ยอมลดลาวาสอกก็ยังคงจะจัดการทำลายล้างอิหร่านแบบเต็มรูปแบบต่อไปดูซิจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าอิหร่านก็ไม่ยอมหยุดว่าจะยิงตอบโต้แล้วยิงไปยังเมืองต่างๆที่เป็นศูนย์กลางที่ตั้งฐานทัพของอเมริกาตามที่ต่างๆตามข้อมูลล่าสุดของอัลจาซีรานะครับจากวันที่8ถึง15นะอิหร่านถูกอเมริกาโจมตีเยอะแยะหมดตามแผนที่ให้ดูข้างบนนะครับเสร็จแล้วตัวเลขรวมๆก็จะเป็นอย่างนี้ว่าสื่อมวลชนข้อมูลรวมๆนะครับสื่อมวลชนอิหร่านก็รายงานบอกว่าได้มีการระเบิดในหลายเมืองแล้วก็หลายเกาะนะครับตามชายฝั่งภาคตะวันภาคใต้ของอิหร่านและแผ่นดินใหญ่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตามที่คณับตัวเลขก็คือนับวันที่8ถึง15นะครับแต่3วันที่แล้วเนี่ยแรงสุดๆนะครับแต่ว่ารวมแล้วตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเมืองที่อเมริกาโจมตีนะครับก็จะเป็นอัคคาราอาวาสบัมปูบันดาอับบาสบุชเชียชับบดาพอร์ตนะดัชอีอากัสเดนเดโลรานฟาเวอร์ฮัจบัตนะโฮเวอีรันเชียแอร์พอร์ตอิสฟาฮานจาคาบูดาราหังคอนดาบคอนาบันอ่านไปก็อีกโอ้โหเคเชมมาหลายเมืองก็ชื่อภาษาเปอร์เซียนะครับนะตามรายงานนะก็เยอะไปหมดแล้วกันผมอ่านให้มันดูยาวไปตามที่เขาบันทึกไว้การโจมตีของสหรัฐอเมริกาได้เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมมาจนถึงมิถุนายนนะครับแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่ารุนแรงที่สุดตามพื้นที่ที่สำคัญต่างๆแล้วอเมริกาก็ถูกยิงตอบโต้เหมือนกันนะครับว่าอิหร่านก็ยิงตอบโต้ไปยังประเทศอื่นๆที่อยู่รอบๆนั้นนะครับอเมริกาก็เป็นเจ้าของพื้นที่ในบางประเทศตั้งฐานทัพตั้งศูนย์บัญชาการทหารฐานที่ยิงแต่การยิงส่วนใหญ่มาจากทางทะเลเป็นขีปนาวุธแล้วเมื่อวานนี้ก็มีข่าวว่าอิหร่านก็ยิงไปยังเรือของอเมริกาในทะเลด้วย แต่ทั้งหมดนี้มันเป็นข่าวคร่าวๆไม่มีใครเห็นภาพไม่มีใครได้ทราบข่าวบอกกันต่อๆมาก็จะอ้างอิงสื่อต่างประเทศบ้างสื่ออเมริกันบ้างสื่อตะวันตกบ้างแล้วก็อ้างอิงสื่อทางการโทรทัศน์อิหร่านในพวกนี้สำนักข่าวอิหร่านและการแถลงมันตัวเล็กจริงๆเราจะไม่ทราบนะครับแต่ว่าเมื่อวานก็มีข่าวว่าเรืออเมริกาก็ถูกยิงอเมริกาก็จะไม่เปิดเผยว่าก็ถูกยิงยังไงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เมื่อวานนี้เห็นบอกว่าเท่าที่ผ่านมาในช่วงทะเลาะกันรุนแรงหรือกลับมารบกันใหม่เนี่ยเรือก็ผ่านไปได้ประมาณ17ลำยังมีเรือที่ผ่านไปได้อีกนอกนั้นโลกก็ยังคงเฝ้าติดตามดูครับว่ามันจะเป็นยังไงนะเพราะว่ามันคงจะเป็นอย่างนี้ไปยาวนานสักพักใหญ่ครับเพราะฉะนั้นเราก็เดี๋ยวผมกลับมาสรุปเรื่องที่ค้างไว้เมื่อกี้ให้จบภายในอีก 7-8 นาทีข้างหน้านะฮะจะได้เคลียร์เรื่องเอมิลี่วิลสันแล้วก็คำชี้แจงคำแถลงและบทนำของท่านต่อไปนะครับพูดถึงเรื่องการแปลเมื่อกี้ไปแล้วนะครับผมสรุปว่าน่าอ่านนะถ้าเราภาษาอังกฤษไม่ดีแล้วเราไม่ชอบงานวรรณกรรมโครงฉันท์กาพย์แบบฝรั่งหรืองานที่เป็นโทเอมบทกวีเนี่ยภาษาที่ท่านทำแล้วยืนยันว่ามันถูกต้องตามจังหวะวรรคตอนแต่อาจจะเป็นภาษาที่กระชับทำใหม่เนี่ยผมคิดว่าน่าเราลองอ่านดูเผื่อเราจะพัฒนาตัวเองดีขึ้นผมจะทำนะครับแต่ว่าจะใช้เวลาอาจจะยาวนานหน่อยเพราะว่าผมกลัวงานวรรณกรรมประเภทที่เป็นบทกวีเมื่อกี้ยกตัวอย่างให้ฟังแล้วตอนนี้introduction เนี่ยพูดเรื่อง introduction ในวันนี้นะครับว่าภาพรวมที่จริงมันยาวนะครับ80หน้ามี11ข้อผมจะพูดเร็วๆนะครับแล้วท่านผู้ฟังที่สนใจกระหายจะอ่านก็ไปซื้อหนังสือมาอ่านต่อผมยังขึ้นเว็บไม่ได้ยังไม่ได้เปิดเว็บใหม่ยังหาที่เช่าเว็บเซอร์วิสโปรไวเดอร์ไม่ได้นะครับ1อาจารย์เอมิลี่วิลสันบอกว่าอีปิกนี่เราแปลว่ามหากาพย์ที่จริงอีปิกภาษากรีกเนี่ยแปลว่าเรื่องเล่าเป็นคำพูดก็คือเรื่องเล่านะช้าๆลอยก็เล่ามาไม่ได้แปลว่ามหากาพย์การแปลว่ามหากาพย์ภาษาไทยนั้นมันผิดแล้วการแปลอีปิกที่ฝรั่งแปลคำว่าอีปิกเป็นมหากาพย์เพราะฝรั่งก็เหมือนมหากาพย์แหละแค่แปลว่าเรื่องมหึมายิ่งใหญ่ตำนานเล่าขานกันยาวนานมาร้อยพันปีเกี่ยวข้องกับเรื่องราวเยอะแยะผู้คนมากมายหลายหมื่นและแสนสงครามรบกันความรักยิ่งใหญ่แล้วแต่เป็นตำนานอันยิ่งใหญ่นะอีปิกไม่ใช่นะครับภาษากรีกแปลว่าเรื่องเล่าเรื่องร้องแปลว่าเวิร์ดคำพูดเล่ามาเลยนะครับใหญ่น้อยไม่ทราบนั่นอีปิกจริงๆเนี่ยเป็นอย่างนั้นแต่โอเคปัจจุบันคำว่าอีปิกก็เปลี่ยนแปลงไปเราไม่วันจะเข้าใจอย่างที่อาจารย์แกอธิบายแล้วผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยคุณสุเกียรติผิดปะไม่ผิดหรอกครับแต่ว่าพวกเราผิดกันทั้งหมดทั้งโลกก็เลยอีปิกก็เลยกลายเป็นอีปิกเป็นมหากาพย์อีปิกที่จริงเป็นคำพูดเรื่องเล่าเพลงที่ร้องนะครับโอเคอันที่สองฮูวอสโฮมเมอร์เป็นใครนะแล้วก็แต่งขึ้นเมื่อไรอ่ะ 2,800 ปีโลกของโฮเมอร์เป็นยังไงโฮเมอร์เป็นใครเดี๋ยวผมมาพูดตอนจบรายการนะครับโฮเมอร์โลกของโฮเมอร์ตอนนั้นเนี่ยแผนที่ที่เขียนกันนะมันไม่ถูกหรอกนะผมพูดง่ายๆแต่ว่าใกล้เคียงพยายามจะทำให้โลกสมัยใหม่เข้าใจว่าภูมิรัฐศาสตร์การเดินทางเรือเป็นยังไงแต่ที่จริงมันไม่ถูกหรอกใช้จินตนาการเอาวัฒนธรรมเกี่ยวกับมิตรการต้อนรับแขกเรือที่มาเยือนเรือนชานต้อนรับคนแปลกหน้าก็รับหมดนะดูแลหาข้าวให้กินหาที่ให้นอนให้สบายใจหาเหล้าให้กินวายนะครับประเพณีกรีกคือว่าดูแลคนแปลกหน้าที่แวะมาคุยเราจะสกปรกจะเป็นเหมือนขอทานหรือว่าจะดูดีหรือจะดูน่ากลัวไงก็รับหมดเลี้ยงดูผู้เสือเรียบร้อยแล้วพอสบายใจแล้วจึงให้คุยเรื่องตัวเองว่าสู่เจ้าเป็นใครมาจากไหนนี่ประเพณีกรีกนะครับส่วนพระเจ้าเนี่ยมีเยอะคุยกันหลายวันนะครับพระเจ้ากรีกเนี่ยก็สมคบกับคนรักกับคนร่วมอยู่คู่ครองกับคนอะไรได้หมดแหละนะครับแต่ว่ายิ่งใหญ่กว่านะครับเยอะแยะไปหมดนะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของผู้หญิงเรื่องทาสเรื่องเทพธิดานะภรรยาเจ้าหญิงผู้หญิงทั้งหมดนะมีความหลากหลายยังไงนะครับซึ่งจะไม่เล่าในวันนี้ถ้าเราไปมันจะเยอะมากเดี๋ยวท่านผู้ฟังก็จะบอกเปลี่ยนเรื่องบ้างนะครับผมรู้อยู่ว่าเยอะไปนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นวันที่จะยุติชั่วคราวแล้วหลังจากนั้นมีคนคุยเรื่องหนังค่อยว่าอีกทีนะครับแล้วการที่เป็นเด็กนมแตกพานเข้าสู่วัยเป็นผู้ใหญ่เบญจเพสอะไรเนี่ยของกรีกเขาก็มีนะครับ becoming a man แล้วก็โอดีเซียสนะพระเอกในเรื่องทำไมจึง ไม่ชอบที่จะอยู่อย่างไม่ตายชีวิตเป็นอมตะมีเทพธิดาเป็นภรรยาคู่กันไปตลอดกาลนานแล้วทำไมต้องกลับมาหาลูกชายกลับมาหาสามีทำไมชอบชีวิตที่ในสุดก็ต้องตายเหมือนคนธรรมดานะครับมอร์ทัลนะแล้วทำไมคนจึงเกลียดเอดิสูสแล้วตอนจบทำไมเป็นอย่างนั้นถ้าเล่าตอนจบก็เสียหายนะครับแต่ท่านฟังรู้หมดแล้วล่ะเพราะโลกปัจจุบันขอปิดท้ายอย่างนี้ครับว่าออดิเซียสนะขอประทานโทษออดิมีวิธีออกเสียงอยู่ตอนท้ายออดิเซียสเนี่ยพระเอกนะครับตัวเอกในเรื่องเนี่ยเป็นคนที่ซับซ้อนภาษาอังกฤษที่เอมิลี่วิลสันใช้คือ complicated man คนอื่นไม่ใช้คำนี้ผมอ่านดูแล้วซับซ้อนจริงๆนะย่อหน้าสุดท้ายของ introduction ที่มีความยาว80หน้าพอขึ้นจอนะครับออดิซุสเป็นคนเป็นไมเกรนเป็นคนอพยพเข้าเมืองมาจากที่อื่นเป็นไมเกรนแต่ว่าเขาก็เป็นผู้นำทางการเมืองผู้นำทางการทหาร political military leader นะเป็นนักยุทธศาสตร์ a strategist เป็น poet เป็นกวีเป็น a loving husband and father เป็นพ่อที่รักลูกและภรรยานะเป็น adulterer เป็นคนที่ข่มขืนผู้หญิงคนอื่นด้วยอาจจะไม่ได้ข่มขืนเป็นคนที่แอบมีชู้ประมาณนั้นนะครับ adulterer นะนายบอกว่ารักภรรยารักลูกเอาเองก็มีชู้ละโอ้โห10ปีอยู่ในทะเลเนี่ยเยอะไปหมดผมจึงหวังว่าหนังคริสโตเฟอร์โนแลนจะไม่ทำเรื่องนี้เยอะฉากบนเตียงฉากในป่าโป๊เปลือยระหว่างเทพธิดาเนี่ยคาลิปโซเนี่ยผมว่าต้องมีนะท่านลองไปดูคาลิปโซเนี่ยรักเราดีสุดมากอยู่กันไป7ปีไม่ยอมให้กลับนะครับจนกระทั่งเทพธิดากระเป๋าเห็นชื่อกระเป๋าเออมีสมองบอกให้กลับเธอเขารักลูกรักเมียเขาเพราะฉะนั้นก็เป็น adulterer เป็นคนที่เผลอไม่ได้ก็ต้องมีผู้หญิงอื่นเป็นคนไร้บ้านเหมือนพวกที่อยู่ LA Seattle นะครับ homeless person เป็นนักกีฬาคว้างจักรยาวแข่งกับไอ้คนอื่นที่ท้าทายว่าเองเก่งเหรอคว้างจักรให้ดูโหไปลิ้วเลยนะครับเป็น athlete เป็น disabled cripple เป็นคนที่บางช่วงก็ป่วยพิการเดินไม่ไหวนะครับกระโปงกระเพกนะเป็นทหารวิทยาทรอมาติกพาสเป็นทหารที่มีประวัติแห่งความชอกช้ำปวดร้าวเป็นโจรสลัดปล้นคนไปหมดเลยในทางทะเลเป็นขโมยเป็นคนขี้โกหกเป็นคนหนีคดีความนะ fugitive alive เป็นนักล่าอาณานิคม colonial invader เป็น a home owner เป็นคนมีบ้านอยู่เมื่อกี้บอก homeless อ้าวเขาไม่มีบ้านงาน10ปีวันนี้ก็มีบ้านอยู่ก็อยากจะกลับบ้านเป็น home owner เป็นทหารเรือเป็นนักเดินเรือทะเลเป็นเซเลอร์เป็น construction worker ก็เป็นคนงานกรรมกรก่อสร้างเขาทำแพงเขาเองเขาทำหาที่อยู่เองในระหว่าง10ปีนะเป็นผู้ฆ่ามหาศาลเป็น mass murderer ฆ่าหมู่เจอใครฆ่าหมดเป็น a war hero แล้วก็เป็นวีรบุรุษแห่งสงครามนี่ก็คือ Odysseus a complicated man นะบทที่1บรรทัดที่1เอมิลี่วิลสันเริ่มต้นเลยบอกเล่าให้ฉันฟังสิเกี่ยวกับคนที่ซับซ้อนคนนี้เนี่ยครับแล้วก็ย่อหน้าสุดท้ายของ introduction 80หน้านะครับอธิบายซึ่งผมเมื่ออ่านเมื่อวานเข้าใจเลยมันยุ่งจังเลยเรื่องนี้นะครับมีคนดีคนเลวอย่างนี้คนดีคนเดียวกันเอาละครับหมดเวลาเดี๋ยวพรุ่งนี้วันศุกร์มาส่งท้ายรายการอีกทีนึงนะครับวันนี้ลาไปก่อนสันติภาพจงมาเกิดแก่มนุษยชาติสวัสดีครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมลสวัสดีครับ
7: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
8: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
9: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
2: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดย บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมัน

0: นักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: ตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1 สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอมอรัลรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
3: รู้สวัสดิ์ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเช้าทันโลกวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคมนะคะ2569วันนี้มาติดตามกันนะคะเพราะว่าสถานการณ์ที่นายกก็จะไปเยือนจีนด้วยแล้วก็เรื่องของจีนก็ยังมีการพูดถึงค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องจีนเทาแต่สิ่งที่น่ากลัวกับจีนเทาตอนนี้แม้กระทั่งญี่ปุ่นสหรัฐเองบอกว่างานนี้จะสู้ไหวหรือเปล่าที่เรียกว่าไชน่าช็อคแต่เป็นเวอร์ชั่นใหม่ 3.0 เป็นยังไงวันนี้พามได้มาติดตามกันกับเรา2คนที่ฉันสั่งกมาสารวัตรค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะแล้วก็ไปตามเรื่องแรกอัปเดตข่าวกับเช้าทันโลกนะคะภารกิจนายกรัฐมนตรีคุณกนิการจะพาไปในข่าวแรกเลยค่ะ
5: World Update

0: เปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกนะคะตามคำเชิญของประธานาธิบดีจีนหลังจากนั้นก็จะไปเฉิงตูนะคะจะไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาไทยแลนด์ไชน่าซื่อชวนก็คือเฉิงเสฉวนนั่นเอง Investment and Economic Forum นะคะซึ่งก็จะเป็นงานที่ฝ่ายการลงทุนประจำกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูเนี่ยขยายความร่วมมือการลงทุนของไทยสู่ภูมิภาคตะวันตกของจีนนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะไปที่ปักกิ่งเพื่อประชุมเต็มคณะร่วมกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็จะมีการหารือกับนายเจ้าเล่อจี้ประธานสภาแห่งชาติของจีนด้วยประเด็นไทยจีนตอนนี้เนี่ยคุณสังกมานมันก็ตั้งแต่นานสักพักมาแล้วเนาะเรื่องตั้งแต่ว่าน้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรั่วจนมาแม่น้ำโขงเนี่ยถูกปนเปื้อนสารพิษทางจีนเนี่ยก็พยายามบอกว่าคือมันไม่มีความแน่ชัดแต่คือเขารู้ว่าแม่น้ำมีปัญหาแต่มันไม่มีความแน่ชัดเพราะมันเกิดจากของไทยเกิดจากการลงทุนของเขาฉะนั้นก็ให้ไทยกับพม่าเนี่ยไปคุยกันนะคะซึ่งก็ทำให้ประชาชนเนี่ยไปประท้วงเมื่อวันก่อนเนี่ยวันที่14นะคะก็คือวันอังคารเนี่ยทางทีมพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็ขอเข้าพบทางเอกอัครราชทูตจีนนะคะในฐานะผู้แทนราษฎรเนาะแล้วก็มีการนำเรื่องปัญหาเรื่องนี้ไปพูดคุยนะคะก็มีการแนบพิกัดอย่างละเอียดของเหมือง 2,676 จุดจากที่ Stimson Center เนี่ยเขาเคยทำให้นะคะเพื่อให้ทางจีนเนี่ยตรวจสอบว่ามีภาคส่วนใดของจีนมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหมืองไหนบ้างเพื่อที่จะสามารถบังคับใช้กฎหมายของจีนที่มีอยู่เพราะว่าตอนนี้กฎหมายจีนนะคะไม่ว่าจะเป็น Rare Earth Management นะคะ Outbound Investment Export Control เนี่ยมันน่าจะจัดการได้ทั้งโหโซ่อุปทานคือจีนยังไงก็ต้องเอาไอ้แร่เอิร์ธและหายาพวกนี้กลับไปอยู่แล้วแต่คุณต้องตรวจสอบตั้งแต่ต้นทางว่ามันไปทำลายสิ่งแวดล้อมหรือเปล่านะคะเพื่อจะได้คุมได้ก็คือตรวจตรอนซัพพลายเชนนะคะหลังจากที่ทางประชาชนเนี่ยออกจากสถานทูตนะคะก็ปรากฏว่าทางสถานทูตเองเนี่ยก็มีการโพสต์นะคะบอกว่านางนายจางเจี้ยนเหวยเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเนี่ยหลังจากได้พบเนาะแล้วก็ทางฝ่ายจีนเนี่ยตามคำขอที่พรรคประชาชนเนี่ยขอไปนายจางเจี้ยนเหวยเนี่ยก็ได้บรรยายสรุปถึงเจตนารมณ์ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะซึ่งทางจีนเนี่ยยินดีที่จะแลกเปลี่ยนความเรียนการเรียนรู้ร่วมกันนะคะแต่บอกว่าจีนเนี่ยกังวลต่อสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำปัญหาที่เกี่ยวกับข้องกับแม่น้ำพรมแดนแต่ว่าก็ย้ำอีกว่าในข้อเท็จจริงไม่มีความชัดเจนความรับผิดชอบไม่สามารถบ่งบอกได้แต่กลับมีบุคคลนำประเด็นนี้ไปสร้างกระแสกล่าวหาใส่ร้ายป้ายสีจีนโดยปราศจากมูลความเป็นจริงฝ่ายจีนจึงคัดค้านอย่างเด็ดขาดและหวังว่าพรรคประชาชนจะยึดมั่นในท่าทีอย่างเป็นกลางอย่างมีเหตุมีผลแสดงบทบาทเชิงสร้างสรรค์ต่อไปนะคะคือโอ้โหเหมือนแบบบกหลังอีกทีอ่ะเนาะซึ่งทาง
1: กันนิกาตกลงเขาจะเชิญไทยไปเนี่ยดิฉันว่าเขาจะประท้วงเรื่องหมีภูหรือเปล่าน
0: ั่นแหละก็เนี่ยคำถามก็คือแรงกดดันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือการประท้วงคือนับจากนี้ละกันคุณสังกมาการประท้วงเนี่ยมันจะต้องมีแบบหน้าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงตุ๊กตาหมีภูหน้าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจมูกเป็นหมีภูอะไรแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆยิ่งถ้าจีนยังมีท่าทีที่ไม่แสดงความรับผิดชอบเช่นนี้เนาะเอ็นคิดว่าถึงแม้ว่า PR ของฝ่ายจีนเนี่ยจะพยายามโทรกดดันแต่ตอนนี้เนี่ยคือถ้าไปโทรกดดันที่ไหนแล้วคือรูปอะไรเปลี่ยนไปอะไรแบบนี้มันตอนนี้คนจับตาเยอะมากนะคะซึ่งก็ทำให้ทางคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนนะคะกปปชที่ไปประท้วงหน้าสถานทูตจีนเนี่ยเขามีจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีอนุทินด้วยนะคะบอกว่าที่จะไปจีนครั้งนี้เนี่ยคือจนถึงขณะนี้เนี่ยยังไม่มีเรื่องมลพิษข้ามพรมแดนจากการทำเหมืองแรกของนักลงทุนของจีนในรัชฉานที่พม่าเนอะอยู่ในกำหนดการจึงมีคำถามว่ารัฐบาลไทยจะนำความเดือดร้อนของประชาชนขึ้นสู่โต๊ะเจรจากับจีนหรือไม่นะคะซึ่งก่อนจะเดินทางไปเนี่ย นายอนุทินเนี่ยก็ยังไม่เคยรับฟังประชาชนจากแม่น้ำกกแม่

0: สายแม่น้ำรูปแม่น้ำโขงเลยนะคะแม้กระทั่งคำเชิญให้นายกหรือเอกอัครราชทูตจีนลงพื้นที่ฟังเนี่ยก็ไม่ฟังเช่นเดียวกันนายกไทยก็ดูเหมือนจะไม่ได้ใส่ใจในเรื่องนี้นะคะซึ่งทำให้คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนเนี่ยก็หวังอย่างยิ่งว่าการเยือนจีนครั้งนี้ของนายอนุทินจะเป็นโอกาสและความท้าทายที่สำคัญในการดำเนินการทางการทูตที่เห็นหัวประชาชนไม่นำผืนแผ่นดินและชีวิตของประชาชนเนี่ยไปเป็นสินค้าและบอกกับนายสีจิ้นผิงผู้นำสูงสุดของจีนให้ชัดเจนว่ามลพิษข้ามพรมแดนที่โลหะหนักและสารพิษหลายชนิดไหลลงสู่แม่น้ำกกสายรั่วโขงเนี่ยเข้าสู่วงห่วงโซ่อาหารจากการทำเหมืองของนักลงทุนจีนในพม่าเป็นภัยต่อการต่อความมั่นคงอย่างร้ายแรงขั้นสูงสุดของประเทศไทยจึงต้องได้รับการแก้ปัญหาเร่งด่วนและจากความรับผิดชอบของฝ่ายจีนด้วยนะคะก็คืออย่าไปรับเฉพาะว่าห้ามประท้วงอย่างเดียวเนี่ยคือต้องไปแก้ปัญหาด้วยนั่นเองค่ะคุณสังกมาคะ
1: และนี่คือประเด็นแรกของเราค่ะค่ะเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนนะคะที่มีการเตือนกันเรื่องของน้ำท่วมนะคะที่ตอนนี้มีความกังวลว่าประเทศไทยเราเนี่ยจะเตรียมรับมือไหวไหมมีระบบการเตือนภัยให้กับประชาชนเรียบร้อยหรือเปล่ามันก็สะท้อนนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางบทความของอาจารย์ศิราเนี่ยเขาบอกว่าลองดูการจัดการของประเทศแถบเอเชียโดยเฉพาะบังคลาเทศที่เป็นข่าวดังมากของวันนี้เพราะว่าเรื่องน้ำท่วมถึงขั้นมีการประท้วงรัฐมนตรีให้รับผิดชอบแล้วนะคะซึ่งทางอาจารย์ศิราบอกเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลเอเชียเนี่ยแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยมันยากลำบากมากคือจะว่ารัฐบาลในเรื่องของรัฐเรื่องของกลไกอ่ะก็ว่าได้คือเขาก็บอกว่ามันมาเรื่องการบริหารจัดการนั่นแหละแต่ทีนี้มันก็คุณต้องเตรียมตัวหนักขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าปัญหาเนี่ยมันมีปัจจัยซับซ้อนมากๆอันนี้กรณีบังคลาเทศก่อนนะคะคุณกนิกาคุณผู้ฟังหลายท่านน่าจะได้เห็นข่าวแบบว่าปุ๊บรัฐมนตรีเนี่ยแกโดนประท้วงทั่วประเทศเลยว่ารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการด้วยนะคนก็งงว่าอ้าวกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบน้ำท่วมได้หรือนะคะก็คือนักศึกษาเนี่ยเขากำลังมีกำหนดการที่สอบปรากฏว่ามันเกิดน้ำท่วมรุนแรงนะคะในหลายๆพื้นที่เลยทำให้การเดินทางออกมาสอบหรือว่าการจัดการเนี่ยการแจ้งเตือนแจ้งเลื่อนคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่รับผลกระทบเนี่ยทำงานไม่ถูกต้องล่าช้านะคะแล้วก็ไม่เข้าใจว่านักศึกษาพ่อแม่เขาจะต้องจัดการตัวเองอย่างไรในเรื่องการสอบทำให้เกิดความไม่พอใจนะคะออกมาประท้วงแล้วก็เข้ามาที่กระทรวงศึกษาธิการบอกว่าเนี่ยมันไม่เกิดความเป็นธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนที่รับผลกระทบก็กระทบไปถึงอนาคตของเขาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้รัฐมนตรีศึกษาธิการลาออกนะคะเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยมันสะท้อนเลยว่ารู้อยู่แล้วว่าจะเป็นช่วงฤดูมรสุมรู้อยู่แล้วนะคะว่าจะต้องเตรียมรับมืออย่างไรแต่เรื่องของกำหนดการเรื่องของการอำนวยความสะดวกแม้กระทั่งเล็กๆน้อยๆการแจ้งข่าวเนี่ยก็ยังไม่สามารถทำได้เลยนะคะทำให้ตอนนี้สถานการณ์เนี่ยตอนแรกก็อยู่บนออนไลน์เนาะคุณนิกาแบบเด็กรุ่นใหม่นะก็ไปประท้วงผู้ปกครองเข้าไปด้วยนะจนกระทั่งจากออนไลน์เนี่ยมันขยายมาสู่ท้องถนนตั้งแต่ช่วงเมื่อวานนะคะแล้วก็ขยายไปทั่วเลยทำให้ตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยก็พยายามจะแบบลดความเครียดนี้นะคะแต่ว่าทางฝั่งของผู้ชุมนุมก็บอกว่ายังไงก็จะประท้วงจนกว่าจะได้รับการตอบรับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันสะท้อนนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยมักจะเรียกว่าเยาะเย้ยถากถางประชาชนทำเหมือนเราเนี่ยเป็นไก่ต้มสุกอยู่ในน้ำร้อนแล้วก็ปล่อยให้ตายไปเงียบๆอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นคุณไฟซันขานนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้เคลื่อนไหวค่ะแล้วมันก็สอดคล้องพอดีเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไปโยงกับเรื่องการเมืองด้วยที่ถูกมองว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังจะไปช่วยคนที่ทำทุจริตคอร์รัปชันนะคะก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีเช็คฮาชินานั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าเรื่องที่น่าสนใจก็คือว่าทำไมหลายสื่อเนี่ยเขาโยงบอกว่า ภาพต่างๆที่เห็นในเอเชียแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีกลุ่มที่ทำงานด้านการรณรงค์เพื่อสภาวะแวดล้อมนะคะก็ได้ออกมาบอกว่าปีนี้สถานการณ์นะคะมันแตกต่างนะหน่วยงาน IRC นะคะหรือว่าคณะกรรมการด้านการช่วยเหลือระดับนานาชาติเนี่ยเขาบอกนะคะว่าห่วงประเทศในเอเชียห่วงในแอฟริกาแล้วก็การบรรเทาทุกข์ต่างๆเตรียมพร้อมหรือยังก่อนหน้านี้เขาก็ปักเป้าไปที่บังคลาเทศซึ่งอันเนี้ยเตือนล่วงหน้านะคุณกนิกาแล้วสักพักนี้ก็เป็นจริงเลยแล้วก็เตือนมายังเคนยาอูกันดาโซมาเลียปากีสถานแล้วก็ยังบอกว่าประเทศในเอเชียเนี่ยทำไมถึงดูมีข้อจำกัดในการแก้ไขปัญหาคืออันดับแรกเป็นเรื่องของการบริหารจัดการของภาครัฐนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงเนี่ยก็มีการวิเคราะห์นะคะอัลจีซาร่าบอกว่าคือถ้าหลายรัฐเนี่ยเรียนคิดว่าประเทศไทยมองเป็นตัวอย่างได้เลยเขาบอกว่าหลายรัฐเนี่ยไปคิดว่ามันจะใช้การจัดการแบบเดิมการรับมือแบบเดิมนะคะการตัดสินใจของนักการเมืองแบบเดิมหรือข้าราชการที่ปล่อยให้เป็นตามกระบวนการเนี่ยเขาบอกไม่ได้เพราะว่าสภาพภูมิอากาศมันเปลี่ยนหนักมากงั้นปีนี้คุณจะเห็นความรุนแรงของพายุมากขึ้นฝนตกหนักนะคะแล้วก็น้ำทะเลหนุนสูงอันนี้ก็จะยิ่งทำให้ระบายน้ำออกยากประเด็นที่สองเขาบอกเมืองมันไม่เหมือนเดิมเมืองมันขยายตัวอันนี้เราก็จะได้ยินพูดบ่อยๆเวลาเกิดน้ำท่วมหาดใหญ่อย่างเงี้ยกริการใช่ไหมคะหรือในตัวเมืองพอเกิดเหตุปุ๊บคนมาชอบมาบอกทีหลังบอกว่าโอ้ยมันมีการก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรรข้างๆเนี่ยแต่ตะกอนมันไม่ใช่คือพูดง่ายๆว่าสภาพกายภาพของเมืองมันเปลี่ยนไปหมดแล้วพื้นที่คอนกรีตของเมืองต่างๆในเอเชียเพิ่มขึ้นนะคะอันดับ3คือภูมิประเทศเขาบอกแม่น้ําสายใหญ่ๆในเอเชียแม่น้ําคงคาแม่น้ําพรมบุตรแม่น้ําโขงแล้วก็แม่น้ําเจ้าพระยาด้วยนะคะเพราะนั้นเนี่ยหลายประเทศที่มีแม่น้ำสายใหญ่เหล่านี้การจัดการก็ยากแล้วก็ปิดท้ายด้วยเรื่องงบประมาณนะคะที่หลายประเทศกำลังพัฒนามีข้อจำกัดสุดท้ายเลยเขาบอกว่าส่วนมากแล้วมาจากบริหารการจัดการของหน่วยงานค่ะคุณกฤติกาก็คือว่าคุณมีหน่วยงานแล้วก็คุณมีทรัพยากรคุณมีองค์ความรู้นะท้ายที่สุดแล้วประเทศเอเชียต่างๆเหล่านี้มักจะมาตกมาตายเอาเรื่องการบริหารจัดการเรื่องการบังคับใช้กฎหมายของตัวเองที่ไม่เข้มงวดเรื่องการเตือนภัยที่ล่าช้านั่นเองและนี่ก็คืออีกประเด็นหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นที่บังคลาเทศแต่ส่งสัญญาณเตือนมาอย่างประเทศในเอเชียค่ะ
0: ค่ะเราไม่ได้แวะไปเวเนซุเอลานานแล้วนะคุณสังมาค่ะเรานำเสนอข่าวเวเนซุเอลาเนี่ยส่วนใหญ่ก็ช่วงหลังจากที่รัฐบาลของรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยส่งกองกำลังไปลักพาตัวประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรแล้วก็ภรรยาของเขาต่อมาจนเดซี่โรดิเกสนะคะรองประธานาธิบดีก็ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วก็จำได้ว่าเราเคยเสนอข่าวครั้งหนึ่งเนาะว่ามีแนวโน้มว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยจะเข้าครอบคลุมทั้งหมดคือโดยเฉพาะเรื่องเงินทองการขายอะไรทั้งอย่างทุกอย่างนะพลังงานของเวเนซุเอลาแล้ววันนี้ก็รายงานนั้นเนี่ยก็ชัดเจนเมื่อนิวยอร์กไทมส์นะคะเขาได้พาดหัวแบบนี้เลยค่ะคุณสังกมาคะ Rubio is effectively running Venezuela now ก็คือ Rubioแบบปกครองบริหารเวเนซุเอลานะคะอย่างเต็มตัวลองดูว่าเขาทำอะไรบ้างเพราะตอนนี้เนี่ยทุกบาททุกสตางค์ลีน่าเนี่ยนะคะของการส่งออกของเวเนซุเอลาเนี่ยต้องผ่านกระทรวงการคลังของสหรัฐจากนั้นก็จะนำมาจัดสรรให้กับรัฐบาลเวเนซุเอลาของนางโรดิเกสนะคะโดยเฉพาะรายได้จากการส่งออกน้ำมันโดยรูบิโอมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยคือถ้าพูดง่ายๆทำหน้าที่คล้ายๆผู้สำเร็จราชการน่ะคุณสังกมาโดยพื้นที่ไหนเพราะว่าอะไรคะคือเขาดูแลการใช้จ่ายการเงินของรัฐบาลเวเนซุเอลาอย่างใกล้ชิดแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ต้องผ่านเขานะบริษัทจากสหรัฐได้รับอนุญาตให้ทำธุรกิจในประเทศสะดวกเลยแล้วก็ดูเหมือนว่ารัฐบาลทรัมป์จะควบคุมนโยบายการต่างประเทศของเวเนซุเอลาด้วยทาง New York Times เนี่ยบอกว่าสามารถกดดันให้รัฐบาลถอนแถลงการที่ว่าวิพากษ์วิจารณ์สงครามอิหร่านออกไปได้ด้วยนะคุณสังกมาในสหประชาชาติอ่ะแล้วก็มาโกรูบิโอยังประกาศกำหนดการเดินทางไปอินเดียของโรดิเกสก่อนที่โรดิเกสจะประกาศซะอีกอ่ะคิดดู แล้วก็กระทรวงการคลังของสหรัฐเนี่ยก็ยังเป็นผู้จัดเก็บรายได้จากการส่งออกส่วนใหญ่ของเวเนซุเอลานะคะจากนั้นก็จะเบิกจ่ายให้กับเวเนซุเอลาผ่านระบบธนาคารในประเทศนิวยอร์กไทมส์เนี่ยบอกว่าคล้ายๆพ่อแม่จ่ายเงินให้ดูแลลูกอะโดยรูบิโอและทีมงานสามารถกำหนดเงื่อนไขว่ารัฐบาลเวเนซุเอลาจะสามารถนำเงินนั้นไปใช้อย่างไรจะให้ใครอย่างไรบ้างนะคะอย่างเช่นหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหว2ครั้งเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยรูบิโอก็ส่งทหาร900นายไปยังเวเนซุเอลาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือมูลค่า400ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะแต่เขาบอกว่าความช่วยเหลือนี้เนี่ยยังสงสัยอยู่นะว่าเนี่ยเป็นเงินของเวเนซุเอลาเองหรือเป็นเงินของสหรัฐอเมริกากันแน่นะคะแล้วก็มีการให้เงินสดจำนวนหนึ่งว่ากันว่าเนี่ยเป็นการช่วยเหลือแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเมื่อ80ปีที่แล้วตอนสหรัฐปลดแอกฟิลิปปินส์จากอาณานิคมเนี่ยแห่งสุดท้ายยังเป็นทางการเนี่ยเคยทำมาก่อนแต่ว่าคำถามก็คือตกลงเงินนั้นน่ะมันเป็นเงินของสหรัฐหรือเป็นเงินของเวเนซุเอลาที่ถูกสั่งจ่ายผ่านสหรัฐกันแน่นะคะคือต้องบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยรัฐบาลที่บอกว่าของนางเดซี่โรดิเกสเนี่ยคือไม่ได้มีสภาพเป็นรัฐบาลน่ะคุณสังกมาแม้กระทั่งผู้สื่อข่าวนิวยอร์กไทมส์เนี่ยถามเธอนะคะว่าตกลงจะเลือกตั้งเมื่อไหร่เธอตอบว่าไงรู้ไหมคะว่า I don't know sometime ก็คือไม่รู้สิอาจจะสักวันใดวันหนึ่งมั้งอะไรแบบเนี้ยก็ไม่แปลกใจที่ทำไมถ้าแปลในเชิงพื้นที่ในเนี่ยตอนนี้มาโกรูบิโอก็คือผู้สำเร็จราชการของสหรัฐในเวเนซุเอลานั่นเองค่ะคุณสังคมาคะ
1: โอ้โหหน้าหน่อยคุณนิกาแบบแทบจะไม่เหลืออำนาจอธิปไตย
0: ถึงนะเพราะว่าการจับกลุ่มผู้นำนะคะของเวเนซุเอลาเนี่ยมันง่ายเนาะแล้วมันก็ทำให้หลายสื่อเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นแรงบันดาลใจให้ทรัมป์และทีมเนี่ยคิดว่ากับอิหร่านก็คงจะง่ายแบบนั้นนะคะซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าสหรัฐจัดการกับอิหร่านได้ง่ายๆเหมือนกับที่ทำกับเวเนซุเอลาเนี่ยเราก็คงเห็นสภาพคล้ายๆกันแต่นี่อิหร่านก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคะจนถึงขนาดนี้เนี่ยเรียกว่าสงครามก็กลับมาปะทุเต็มรูปแบบอีกครั้งนึงด้วยค่ะคุณสังมาค่ะ
1: และทั้งหมดนี้คืออัปเดตข่าวเช้าทันโลกค่ะ
2: World Update
1: ค่ะเราเติมความเข้มข้นวันพฤหัสบดีนะคะด้วยข่าวอาเซียนเรื่องของการใช้โมเดลต่างๆของ AI นะคะหลายยี่ห้อหลายตระกูลมากนะคะทีนี้ไปดูว่าอาเซียนเนี่ยมีการใช้เจมินายอย่างไรกับคุณวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะ
0: ช่วงอาเซียนราวอัพคุณสังกมาคะวันนี้ดิฉันรายงานแทนค่ะ
1: อ๋อเชิญเลยค่ะ
0: ค่ะอันนี้มันเป็นรายงานที่ Google เนี่ยเขาเปิดเผยสถิติการใช้ Gemini ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนอะเขาบอกว่าผู้ใช้งานกลุ่มอายุต่ำกว่า25ปีเนี่ยใช้งาน Gemini เนี่ยมากกว่าบ่อยกว่าแล้วก็ถามเยอะกว่าคุยนานกว่าอายุต่ำกว่า25นะมันก็คือเจนอัลฟาได้ไหมต้องบอกว่าไม่ใช่สิเจน Z นั่นแหละนะคะแล้วก็ 70% ของการพร้อมเนี่ยในภูมิภาคนี้มักจะใช้ภาษาถิ่น 89% เนี่ยใช้ภาษาเวียดนามของไทยเนี่ย 87% อินโดนีเซียเนี่ย 84%แต่ว่าพอใช้โอ้ไทยกับเวียดนามใกล้เคียงกันเลยเนาะ89กับ87เนี่ยคุณสังกมาคะ Google เขาเลยบอกว่าคือ Gemini เนี่ยตอบภาษาไทยได้ดีที่สุดคือเพราะว่าคงเพราะว่าคนในบ้านเราอะใช้มันเยอะมากจนกระทั่งทำให้มันเก่งขึ้นแล้วก็ปริมาณการใช้งานเนี่ย3ใน4มาจากอุปกรณ์พกพาของไทยเนี่ยก็คือ 74% นะสิงคโปร์เนี่ยแค่ 40% เท่านั้นเองก็แสดงว่าเขาใช้ไอ้พวกอุปกรณ์ตั้งโต๊ะไม่ว่าจะโน้ตบุ๊กหรือว่า PC นะคะแล้วก็ 40% ของพร้อมเนี่ยใช้เสียงแล้วก็การอัปโหลดภาพวิดีโอโดยไม่พิมพ์ข้อความแล้วก็ 40% เนี่ยของการใช้งานเนี่ยเป็นการสร้างเนื้อหาใหม่ไม่ว่าจะเป็นภาพเพลงวิดีโอข้อความนะคะแล้วก็คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยสร้างภาพด้วยนาโนบานาน่าไปแล้ว 5,000 ล้านภาพ คุณสั่งเข้ามา 5,000 ล้านภาพแล้วก็สร้างเพลงด้วยไอ้ลายเลียไปแล้วเนี่ยถึง1ล้านเพลงเลยนะคะแต่ว่าถ้าเราดูเจาะลึกอย่างที่วันนี้พาดหัวก็คือมาดูบุคลิกของคนในอาเซียนเนี่ยโดยดูจากการไอ้ Ask Gemini เนี่ยนะคะ Google เนี่ยเขาก็แยกแยะนะคะแต่ว่าเนี่ยไปอ่านที่ของคุณทีปกรณ์คุณแชมป์ทีปกรณ์เนี่ยเขาไปสรุปมาให้น่าสนใจมากคือ Google เขาตั้งฉายา Gemini ในแต่ละประเทศนะเอาประเทศอื่นก่อนละกันเวียดนามเนี่ยได้คำว่าสะพานเชื่อมโลกคือใช้ Gemini เป็นสะพานเชื่อมโลกสิงคโปร์เนี่ยใช้เป็นได้คำว่าเพื่อนประจำวันฟิลิปปินส์ได้เพื่อนร่วมงานช่วยลูกค้าอินโดนีเซียเนี่ยได้ผู้ช่วยครีเอทีฟติดมือถือมาเลเซียได้ผู้ช่วยหลายภาษาสร้างภาพประเทศไทยได้อะไรคะเพ
1: ื่
0: อนคู่ไลฟ์สไตล์เพื่อนคู่ไลฟ์สไตล์คือคนอื่นเขาใช้ทำงาน
1: อ
0: ะใช้ไลฟ์สไตล์
1: แนวแบบคิวหน่อยว่ากัน
0: เพราะว่าคนไทยเอา AI ไปคุยเล่นมากที่สุดในอาเซียนเลยค่ะ1ใน3ของสิ่งที่คนไทยพิมพ์หาใน Gemini เนี่ยเป็นเรื่องชีวิตประจำวันถามร้านอาหารถามวิธีแต่งห้องนะคะสูงสุด 32% ในภูมิภาครายงานใช้คำว่าคือคนไทยอ่ะ most likely to seek casual engagement คือคุยเล่นเก่งคือคุยเล่นไอ้เจ้าเจมินายเนี่ยคุยเก่งส่วนเวียดนามเนี่ยเอาไปเรียนเวียดนามเนี่ยอันดับหนึ่งของภูมิภาคเลยเพื่อใช้ในการศึกษานะคะถึง 17% ไทยอ่ะเอาไปใช้เพื่อการศึกษาแค่ 8% เรียกว่ารั้งท้ายในภูมิภาคเลยนะคะแล้วก็เวียดนามก็ใช้แคนวาเนี่ยในการติวสอบเดือนละกว่า 160,000 คนใช้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์มากที่สุดในอาเซียนแล้วก็โคดดิ้งเป็นอันดับ2ด้วยส่วนสิงคโปร์นะคะคุณแชมป์ทีปกรณ์ก็บอกว่าสิงคโปร์ก็คือสิงคโปร์ใช้ Gemini ต่อหัวสูงสุดในโลกไม่ใช่แค่อาเซียนนะเฉลี่ยเกือบครั้งต่อคนต่อวัน 60% ของพร้อมเนี่ยมาจากคอมพิวเตอร์แล้วก็ 15% เป็นเรื่องเขียนโค้ดสูงสุดในภูมิภาคส่วนเรานั้นก็เป็นชาติมือถือเนาะเราก็ใช้ผ่านมือถือนี่แหละนะคะทีนี้เนี่ย Google บอกว่าพอใช้มือถือเนี่ยคนจะสั่งพิมพ์สั้นลงคุยสั้นลงแนวโน้มจะขอคำแนะนำกับการคุยเล่นมากกว่าฉะนั้นอย่างที่บอกว่าคนไทยอ่ะใช้ภาษาไทยก็สูงใช่ไหมคะแล้วก็ใช้คุยเล่นฉะนั้นเนี่ยไอ้การพร้อมของมันเนี่ยมันก็เลยทำให้ภาษาไทยของเจ้า Gemini เนี่ยแข็งแรงมากนะคะแล้วก็แต่ว่าในเชิงสร้างสรรค์เอามันมีมุมดีเหมือนกันนะคะเขาก็บอกว่า1ใน4ของพร้อมคนไทยอ่ะเป็นงานสร้างสรรค์สร้างภาพเขียนคอนเทนต์เป็นรองแค่อินโดนีเซียเท่านั้นเองแล้วก็ถ้าระหว่างเพศเนี่ยผู้หญิงเนี่ยใช้งานครีเอทีฟมากกว่าผู้ชายถึง 50% คุณสังกมาทีนี้มาดูบรรดาลุงป้าบ้างอย่างพวกเราเนี่ยนะคะก็คืออายุ54ปีขึ้นไปเขาใช้ทำอะไรกันบ้างนะคะก็คิดเป็น 10% ของคนใช้งาน Gemini ในประเทศไทยนะคน 54% อายุ54ขึ้นไปเนี่ยพบว่าเป็นกลุ่มที่ใช้เสียงรูปคุยกับ AI มากที่สุดในอาเซียนนะคะมากกว่าคนรุ่นใหม่ในไทยซะเองอีกคุณสังมาจนการมีรายงานเนี่ยของ Google บอกว่ามีเคสครูเกษียณที่เชียงรายเนี่ยเดินไปตลาดแม่จันเจอทองหยิบถ่ายรูปแล้วถาม Gemini ว่าน้ำตาลเยอะแค่มันแค่ไหนส่วนวิธีการเนี่ยคือถ่ายรูปแล้วก็พูดใส่มันเลยอ่ะและให้มันอ่านเป็นคำตอบภาษาไทยกลับมานะคะทีนี้พอถามถึง AI literacy ค่ะก็คือความรอบรู้ในเรื่องของ AI เนาะหน้าที่ที่พูดถึงการลงทุนด้าน AI literacy เนี่ยปรากฏว่ามาเลเซียเนี่ยได้ Gemini for Education ครอบคลุมนักศึกษาถึง 600,000 คนนะคุณสังมาไม่ใช่แค่ให้ใช้เฉยๆอ่ะแต่เป็นเรื่อง for education เลยนะคะแล้วก็นักศึกษา 600,000 คนอาจารย์อีก 75,000 คนส่วนอินโดนีเซียเนี่ยเขาได้ Gemini for education เนี่ยไปเทรนครู 1,400,000 คนส่วนของคนไทยเนี่ยคือในรายงานฉบับนี้เนี่ยก็เขียนว่ามี Gemini Academy กับหลักสูตร AI literacy ให้กับลูกค้าของ True และ Dtac เท่านั้นคิดดูดิ ทำไมเราถึงไม่ได้แบบที
1: ่
0: มันน่าหงุดหงิดเนี่ยคือสรุปเนี่ยคือคุณแชมป์ทิพย์กรซึ่งก็ทำงานด้านข้อมูลความรู้เหล่านี้มานานเนอะเขาบอกว่าคือตอนเนี้ยโอเคก็เข้าใจว่าการคุยเล่นเนี่ยมันเป็นบานประตูบานแรกเพื่อทำให้เราคุ้นเคยกับพวกเครื่องมือต่างๆใช่ไหมคะบอกว่าพอเห็นเวียดนามใช้อีกแบบหนึ่งเนี่ยหรือประเทศต่างๆใช้อีกแบบหนึ่งเนี่ยเราก็เลยคิดว่าโอ้โหอีก5ปีระยะห่างตรงนั้นเนี่ยจะเป็นเช่นไรซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นโจทย์ใหญ่โจทย์สำคัญสำหรับสังคมด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงผู้กำหนดนโยบายด้วยค่ะคุณสังคมาคะ
1: และนี่คือช่วงอาเซียนค่ะ
2: ช่วงอาเซียนเราอัพ
1: ก่อนจบเบรกนะคะที่ฉันพาไปสำรวจเฮดไลน์ข่าวทั่วโลกนะคะตอนนี้ก็มีการจับตาราคาน้ำมันแล้วก็เรื่องของราคาหุ้นนะคะที่ฝั่งเอเชียบางประเทศเนี่ยตลาดก็เริ่มเปิดบอกว่าตอนนี้สัญญาณค่อนข้างที่จะสับสนนะคะเพราะว่าฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือเดี๋ยวเขียวเดี๋ยวแดงอะไรเงี้ยนะคุณกนิกาแต่ว่าตอนนี้ภาพหนึ่งก็คือการขึ้นของราคาน้ำมันนะคะที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากสถานการณ์ที่สหรัฐกับอิหร่านเปิดศึกกันอีกรอบหนึ่งเวสเท็กซัสนี่ก็ขึ้นมาเหนือ80เหรียญแล้วแล้วก็คาดการว่าในช่วงสัปดาห์นี้ก็จะยังเห็นความผันผวนอย่างนี้เป็นระยะค่ะคุณกนิกา
0: แล้วก็โดนัลด์ทรัมป์นะคะไปให้สัมภาษณ์กับ Fox News นะคะบอกว่าไม่เห็นความเป็นไปได้ในการปฏิบัติการทางภาคพื้นในอิหร่านแล้วก็อาจจะเข้ายึดที่ตั้งทางยุทธศาสตร์สำคัญอย่างเกาะคลาร์กนะคะแต่ว่าคุณสังกมาต้องฟังทรัมป์ให้จบนะทรัมป์บอกว่าแต่ภารกิจนี้จะไม่มีทหารอเมริกันเข้าร่วมนะแต่จะเป็นกองกำลังฝ่ายพันธมิตรพูดแบบนี้นะคะแล้วก็เมื่อไม่ถึงชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐลงมติคว่ำร่างกฎหมายส.ส.โทมัสเมซี่นะคะที่เสนอให้ปรับเงินอุดหนุนทางการทหารแก่อิสราเอล 3,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐผลการลงมติเนี่ยก็คือ314ต่อ104เสียงนะคะซึ่งส.ส.เดโมแครตเกือบครึ่งนะสนับสนุนให้ตัดงบแต่ว่าเสียงริพับลิกันเกือบทั้งหมดนะคะแล้วก็จำนวนหนึ่งที่เป็นส.ส.เดโมแครตเนี่ยไปเห็นด้วยกับการคว่ำมตินี้ก็เลยยังไม่ได้ตัดเงินอุดหนุนด้านการทหารกับอิสราเอลนะคะแล้วก็มีรายงานค่ะจากเดอะการ์เดียนนะคะว่าตอนนี้ญี่ปุ่นเนี่ยกลายเป็นประเทศส่งออกเทคโนโลยีที่ใช้เขาเรียกว่าสองประสงค์ทั้งการทหารแล้วก็พลเรือนที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะโดยสปายของรัสเซียเนี่ยใช้ญี่ปุ่นเป็นฐานในแหล่งหาชิ้นส่วนเทคโนโลยีแล้วก็ส่งผ่านประเทศเวียดนามค่ะส่วนที่พม่านะคะกองกำลังพม่าเนี่ยส่งทหาร500นายไปเคลียร์พื้นที่ให้กับรัสเซียเพื่อเดินหน้าโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายนะคะคือชาวบ้านเนี่ยถึง7ชุมชนเลยนะคะที่ถูกบังคับให้ย้ายที่แล้วก็ตอนนี้นะคะรัฐนิวยอร์กเนี่ยเป็นรัฐแรกในสหรัฐอเมริกาที่สั่งระงับการก่อสร้าง Data Center นะคะเป็นเวลา1ปีแล้วก็เป็น Data Center ขนาดใหญ่นะคะโดยคำสั่งนี้เนี่ยจะใช้บังคับกับ Data Center ระดับ Hyperscale ที่มีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าตั้งแต่50เมกะวัตต์ขึ้นไปค่ะคุณสังกัดคะ
1: ประเด็นเศรษฐกิจนะคะทางรายงานบลูมเบิร์กบอกว่าตอนนี้จีนส่งหุ่นยนต์นะคะออกสู่ตลาดโลกแล้วก็ต้องการเรียนรู้ว่าทำอย่างไรที่จะพัฒนาให้มันมีความเข้าใกล้ความเป็นมนุษย์รู้ว่ามนุษย์นั้นคิดอย่างไรให้มากที่สุดนะคะแล้วก็มีรายงานทางออสเตรเลียนะคะว่าตอนนี้กำลังมีการลงทุนด้านแร่นะคะโดยเฉพาะแร่เหล็กนะคะแล้วก็เหมืองซึ่งตลอด20ปีที่ผ่านมาเนี่ยอุตสาหกรรมก็ปรากฏว่าได้มีการร่วมมือกับทางปักกิ่งกับจีนนะคะว่าทำอย่างไรถึงจะทำเรื่องของการส่งออกการทำเหมืองที่มีความเติบโตไปด้วยกันแล้วก็เคารพในเรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ด้วยอันนี้น่าสนใจกับประเทศไทยนะคุณกนิกาเวลาเอาจีนเข้ามาเนี่ยมันก็จะต้องมาเจอกับ อย่างประเทศตะวันตกเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการรับมือนะคะด้วยธรรมาภิบาลที่แข็งแกร่งนะคะส่วนอีกตัวนึงเมื่อกี้สักครู่คุณกนิกาพูดถึงเจมินายตัวที่น่ากังวลที่สุดแม้กระทั่งผู้ผลิตเองยังกังวลก็คือไอไมตอสเนี่ยนะคะก็คือมันเป็นตัวโมเดลใหม่ของแอนโทรพิกบริษัทผู้ผลิต นะคะยักษ์ใหญ่ตัวเขาเองยังบอกเลยบอกว่ามันสุดยอดมากเลยแต่ล่าสุดเขาก็ออกมาเตือนเองบอกว่าเนี่ยไอ้ความเก่งของมันเนี่ยเพราะมันสามารถรู้ว่าซอฟต์แวร์ตัวไหนเปราะบางตรงไหนป้องกันการโจมตียังไงด้วยเหตุนี้มันถึงสามารถไปโจมตีคนอื่นได้ไงคุณกนิกาเขาก็เลยบอกว่าพอเขาพบอย่างนี้แล้วเนี่ยก็มีการเตือนบอกว่าห้ามเอามาปล่อยสู่ให้ประชาชนทั่วไปใช้เด็ดขาดค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันนะคะขอมีเพิ่มนิดหน่อยคือเนื่องจากไทยกำลังเตรียมเสนอเรากำลังจะเป็นเจ้าภาพIMF World Bank Annual Meeting ใช่ไหมคะตุลาคมนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ร่วมกับ IMF และ World Bank จัดทำสิ่งที่เขาเรียกว่า Bangkok Blueprint นะคะเพื่อเป็นกรอบแนวนโยบายเพื่อรับมือกับภัยหลอกลวงทางการเงินออนไลน์แล้วก็เสริมสร้างความเชื่อมั่นในยุคการเงินดิจิทัลแต่ว่าก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะเหมือนกันนะว่ามันจะทำอะไรได้จริงไหมถ้าตราบใดที่เรายังไม่จัดการสแกมเมอร์มากกว่ายึดหรืออายัดทรัพย์เนอะเพราะว่าถ้าดูจากมหากาพย์ในหน้าเนี่ยก็ยังพบว่าคือการดำเนินการทางกฎหมายเนี่ยไอ้กลุ่มเครือข่ายที่ตอนนี้แทรกซึมเข้ามาถึงตลาดทุนแล้วเนี่ยมันน้อยแล้วก็ตอนนี้ที่ญี่ปุ่นค่ะคุณสังคมาน่าสนใจก็คือว่าเขากำลังสอบสวนหมอนะคะแล้วก็ผู้อำนวยการคลินิกที่ส่งผู้ป่วยไปรับการปลูกไตในพม่าโทษค่ะในกัมพูชานะคะก็คือมีเครือข่ายในหน้าค้าอวัยวะด้วยค่ะที่มีความเชื่อมโยงของหมอจีนแล้วก็เอาคนเอาไตของคนกัมพูชานะคะปลูกถ่ายให้กับคนญี่ปุ่นค่ะ
1: ค่ะหลายๆท่านตื่นมาเช้านี่อาจจะยังไม่เต็มตาดีเป็นแพนด้าดูฟุตบอลคู่หยุดโลกเมื่อคืนอังกฤษกับอาร์เจนตินานะคะก็เรียกว่าโหดุเดือดเลือดพล่านจริงๆแล้วก็สมกับฟุตบอลโลกปีนี้นะคะก็คืออังกฤษเนี่ยนำก่อนนะคะ 1-0 แล้วอาร์เจนตินาตอนท้ายๆเนี่ยก็มาตีเสมอได้แล้วเหมือนว่าชะตาลิขิตฟุตบอลโลกปีนี้คือชอบมายิงเอาตอนทดเจ็บอ่ะคุณกนิกากำลังจะแบบจะต่อเวลาเป็นนิดเดียวอ่ะอาร์เจนตินายิงเข้าไปปิดจบเลยชนะอังกฤษไป 2-1 นะคะนี่ก็เป็นคู่หยุดโลกก็คล้ายๆเมื่อวานนะสเปนกับฝรั่งเศสกันนิกาก็ฝรั่งเศสนี่เต็งมาเลยนะคะก็พ่ายสเปนไปเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าก็แสดงความยินดีกับบรรดากองเชียร์เมสซี่ฟ้าขาวก็ยังเห็นเขาสร้างประวัติศาสตร์ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราพักกันครู่นึงนะคะช่วงหน้าเนี่ยเรามาติดตามสิ่งที่ญี่ปุ่นนะคะก็กลัวทั่วโลกก็กังวลไทยเราเนี่ยแค่จีนเทาเดิมก็เหนื่อยอยู่แล้วจะมาไชน่าเวอร์ชั่น 3.0 ตัวใหม่อีกหน้าตาเป็นอย่างไรพลาดไม่ได้ติดตามช่วงหน้าค่ะ
3: เช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
4: 91.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อ้าวสายต่อไป
6: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
5: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
7: เลือกนี่สิครับ
5: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
7: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
8: Trade DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13 Trade DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำไรอยู่อ่ะก็ Trade DW 13ผู้นำตลาด DW ผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและ volume ซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดู series ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
9: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
11: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio

0: ถอดสูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: เสียงอะไรอ่ะ
2: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี้
1: ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
2: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
3: สนับสนุนโดยยางโอตานิเค 4,000 Run Flat ขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดต่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได้
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
5: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังที่บอกว่าติดตามรายการนี้ทุกวันชอบมากได้อัปเดตข้อมูลแล้วก็สถานการณ์นะคะก็อย่างที่คุณสังมาบอกตอนนี้เนี่ยคือหลายชาติโดยเฉพาะพวกชาติชั้นนำเนี่ยค่อนข้างผวาเนอะว่าจีนจะครองโลกยุคไชน่า 3.0 เป็นยังไงไปติดตามกันเลยค่ะใน Big Story ค่ะ
6: Big Story
5: คุณสังมาคะคืออะไรคะไชน่า 3.0 เนี่ย
7: โอ้คือเราอะอยู่กับไชน่า 2.0 อยู่ตอนนี้คือแค่นี้ก็รับมือไม่ไหวแล้วกันนิกาคือถ้าเขาไปประเทศไหนเนี่ยแล้วถ้าประเทศนั้นเนี่ยธรรมาภิบาลแข็งแรงข้าราชการนักการเมืองไม่ไปเอื้อใช่ไหมมันก็จะไม่มีทุนเทาดิฉันก็เลยยิ่งแบบโอ้โหแค่ 2.0 เรายังรับมือจีนเทาไม่ไหวเลยนะคะนี่มา 3.0 แล้วหรอนะคะอ่ะเอาอย่างนี้ก่อนคือดิฉันไปเห็นข่าวของจะเสร็จทำนะของสิงคโปร์แล้วก็คือถ้าเป็นตะก่อนเนี่ยดิฉันจะแบบจะไม่สนใจเลยกันนิกาอ่ะก็แค่ข่าวผู้บริหารระดับสูงภาคการเงินสิงคโปร์ไปดูงานในจีนทำไมจะต้องตื่นเต้นปรากฏว่ามันมีการกลับมาแล้วบอกว่าอย่างนี้บอกว่ามันเป็นโครงการที่ชื่อว่า Human Capital Leadership นะคะแล้วไปดูงานที่สวิตเซอร์แลนด์ด้วยสหรัฐด้วยอินโดนีเซียแล้วก็มาที่จีนด้วยแต่ไฮไลท์คืออะไรทราบไหมคะไปเยี่ยม WeBank ค่ะWeBank เนี่ยก็คือธนาคารดิจิทัลที่ก่อตั้งโดยบริษัท Tencent กันนิกาแล้วคนสิงคโปร์เนี่ยคืออย่างที่ดิฉันบอกว่าโอ้แต่ก่อนเนี่ยเวลาแบบ10กว่าปีที่แล้วเนาะเวลาไปอยู่ที่นั่นเวลาคนสิงคโปร์พูดฉันรู้สึกว่าเขาเป็นพวกแบบกระต่ายตื่นตูมอ่ะชอบแบบตกใจไปก่อนแล้วก็ลีกวนยิวก็เคยพูดตอนนั้นนั่งเลคเชอร์ที่ห้องเลย10กว่าปีที่แล้วบอกเดี๋ยวจีนน่ะจะแบบ rising ใช้น่าจะใหญ่โตแต่ตอนนั้นดิฉันนึกภาพไม่ออกเลยเพราะว่าเรายังบูลลี่จีนอยู่เลยแบบเวลาไปเที่ยวใช่มั้ยกันนิกาบอกโอ้ไปเที่ยวจีนไม่เอาห้องน้ำไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยฮะแต่นั่นน่ะมันเกิดขึ้นจริงชั่วโมงนี้ดิฉันก็เลยกลายเป็นประเภทว่าเวลาคนสิงคโปร์เค้าเตือนอะไรเนี่ยเราต้องดูนะเพราะว่าไฮไลท์ที่เค้าไปดู WeBank เนี่ยทางผู้ที่เข้าร่วมนะระดับผู้บริหารบอกว่าโอ้โหเราเข้าไปในตึกเนี่ยเขาบอกมองหน้ากันอย่างไม่เชื่อสายตาเลยแล้วก็คิดเหมือนกันว่าไอ้ช่วง2ปีที่ผ่านมาไอ้ธุรกิจธนาคารที่เป็นแบบเวอร์ชวลแบบว่าเสมือนแบบดิจิตอลเนี่ยเขาบอกว่าเขาโตแบบเร็วมากนะคะเอาง่ายๆสิ่งที่เรียกว่า customer acquisition นะคะคือต้นทุนเวลาหาลูกค้าใหม่อ่ะคุณกนิกาตกปกติอ่ะมันประมาณ2เรียกว่ามันจะต้องมหาศาลถูกไหมหลายพันหลายหมื่นปรากฏว่าตอนนี้เหลือ2หยวนนะกันนี่คะคิดดู2หยวนต่อหัวต่อคนในการหาลูกค้าเพราะฉะนั้นบรรดาผู้บริหารสิงคโปร์ที่ไป20คนเนี่ยเขาบอกว่าเขาสบตากันแล้วพอกลับมาเขาถามว่าเฮ้ยคุณคิดยังไง ขาบอกเลยว่าเฮ้ยไอ้เรื่องไชน่าช็อคหรือว่าไอ้ไชน่าที่มันช็อคโลกเนี่ยที่เรากำลังเจอเนี่ยนี่มันคือเวอร์ชัน 3.0 แล้วนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณเล่นขยายธุรกิจได้อย่างเติบโตอย่างรวดเร็วและอย่างตอนนี้เราซื้อของจีนใช่ไหมคณิกาคุณคณิกาซื้อไหมเราก็คลิกซื้อบ้างถูกไหมซึ่งจริงๆอ่ะเรา
5: ควรต้อง
7: คุณคณิกาเยี่ยมมากเลยคือเราต้องพยายามที่จะอุดหนุน SME

0: ของเรานะคะเพราะว่านั่นคืออะไรนั่นคือภาคการผลิตจีนก็ผลิตดิฉันไปซื้อผ้าที่สำเพ็งอ่ะดิฉันแบบดีใจมากเล่าเหมือนกับฝั่งก็เป็นเชื้อไทยเชื้อสายอินเดียก็บอกเนี่ยผ้าอินเดียสวยมากอินเดียสวยอย่างนั้นไปเที่ยวอินเดียมาคนขายบอกพี่เขาเป็นคนไทยเชื้อสายอินเดียบอกพี่ผมไปซื้อจากเมืองจีนเนี่ยผลิตได้ไวมากลงเครื่องปุ๊บนั่งรถไปชั่วโมงกว่าทั้งหมู่บ้านเลยนะคะรัฐบาลก็สนับสนุนให้ภาษีเวลาผลิตเพราะฉะนั้นผ้าที่สวยงามทั้งหลายที่คิดว่าเป็นของอินเดียมาจากแบบยุคมหาราชามาจากจีนเพราะนี่คือสิ่งที่เรียกว่าภาคการผลิตกันนิกาแต่สิ่งที่วีแบงค์ทำเนี่ยมันไม่ใช่มันคือภาคการบริการถูกไหมคะมันคือการบริการการเงินน่ะแล้วมันไปทั่วโลกนั้นผู้บริหารสิงคโปร์กลับมาเขาบอกเขาพูดกันด้วยความวิตกเลยบอกเฮ้ยแล้วตอนนี้เขามาทำอะไรกับอุตสาหกรรมบริการของพวกเราไปบ้างเนี่ยแหละค่ะคือสิ่งที่น่าวิตกมากๆของกันนิกา
1: ค่ะทีนี้พอถ้าเราดูเนี่ยคือ 2.0 นั่นมันคือการผลิตใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช
1: ่ทีนี้มาเป็นภาคการบริการแล้วมันจะต่างกันยังไงบ้างอะคะคุณสังฆาจะได้ประชาชนจะได้นึกออกว่าโอ้โหเรากำลังจะเจอกับอะไร
0: ต้องบอกก่อนนะคะว่าดิฉันไม่ได้ต่อต้านความสำเร็จของ V-Bank นะคะนั้นถ้าใครดูภาพประกอบเนี่ยก็จะเห็นความยิ่งใหญ่ของเขาที่ระดับสิงคโปร์ยังบอกว่าโอ้แค่2ปีเขายิ่งใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอไทยเราก็ร่วมมือกับเขาในธนาคารเสมือนจริงเหมือนกันคืออันเนี้ยก็เป็นการพลิกโฉมธนาคารแบบดั้งเดิมนะคะคือไม่มีสาขาไม่มีตู้ ATM มีแต่สำนักงานใหญ่แล้วก็เปิดผ่านช่องดิจิทัลทั้งกระบวนการเลยเราก็ไปร่วมมือทั้งพูดชื่อก็คือ CPO นะคะก็ร่วมมือกับบริษัทเครือแอนด์กรุ๊ปของอาลีบาบาแล้วก็มี SCBX ก็ร่วมมือกันแต่ทีนี้ก็คือว่าเอาล่ะในแง่ของธุรกิจความเติบโตเนี่ยคือมันพัฒนาจากอีคอมเมิร์ซการชำระเงินผ่านมือถือผ่านฟินเทคจากนั้นเขาก็กลายเป็นธนาคาร Virtual Bankเต็มรูปแบบคือผู้เล่นหลักคืออาลีบาบากรุ๊ปของแจ็คหม่าจากนั้นอาลีเพย์ก็ตามมาเป็นตัวกลางในการใช้จ่ายอย่างเงี้ยแต่เนี่ยค่ะคือสิ่งที่มันเป็นพฤติกรรมการเงินที่มหาศาลมากอีกข้างหนึ่งก็คือว่ามันสะท้อนว่าแล้วประเทศเล็กๆนะคะเอาง่ายๆขนาดญี่ปุ่นยังกลัวสิงคโปร์ยังกลัวคุณกันนิกาขนาดเขารับมือได้แบบสบายๆอยู่แล้วคือเขาแค่ขยับออกนโยบายก็สู้ได้แต่เราสิคะเราจะรับมืออย่างไรถามว่ามันเป็นยุคของการเสี่ยงต่อระบบคือการกำกับดูแลอย่างเข้มข้นคือตอนนี้คุณเข้าถึงหนี้หรือว่าเข้าถึงการเงินได้ภายช่วงระยะเวลาขอใช้คำว่าวินาทีอ่ะคุณกันแก่คิดดูสิเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งเฉพาะตัวนะคะที่มันไม่ใช่ธนาคารอ่ะแต่มันเป็นบริษัทเทคแล้วมันเป็นโมเดลที่บริการการเงินที่เราเห็นเนี่ยเป็นแค่ฟีเจอร์หนึ่งเป็นบริการส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะแต่ว่าไอ้บริการที่มันเป็นเรียกว่าซูเปอร์แอปของมันเนี่ยคือคุณจะทำยังไงเวลาคุณเจอเรื่องเหมือนที่เราเจอหนี้ฟองสบู่เหมือนที่เราเจอการใช้เงินในภาคครัวเรือนเหมือนการที่เขาสามารถเก็บข้อมูลของผู้คนในประเทศนั้นๆอย่างเช่นที่ลาตินอเมริกาก็เจอเหมือนกันเพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเวอร์ชั่นไชน่าช็อคคือจีนช็อคโลกเนี่ยนะคะเวอร์ชั่น 2.0 เนี่ยคุณลืมไปเลยเพราะว่ามันเป็นภาพแบบภาคการผลิตตกงานโรงงานทั้งยุโรปสหรัฐนะคะปิดกิจการราคาสินค้าทั่วโลกแข่งยังไงก็สู้เขาไม่ได้นะดิฉันไปคุยกับพวกผู้ค้าทั้งหลายบอกสู้ไม่ได้จริงๆหรือบริษัทตะวันตกเขาย้ายฐานไปจีนเงินเฟ้อลดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเวอร์ชั่นที่เราเห็นจากนั้นเวอร์ชั่นที่คุณกนิกาบอกว่าแล้วหน้าตามันเป็นยังไงคือตอนเนี้ยเรายังเห็นหน้าตาที่ประมาณว่าโอ้แผงไฟฟ้าจากจีนเราซื้อแบตเตอรี่จากจีนใช่ไหมคะแผงโซล่าปลอดภัยบ้างไม่ปลอดภัยบ้างอะไรเงี้ยหุ่นยนต์นะรถยนต์ไฟฟ้า AI เครื่องจักรอุตสาหกรรมนี่คือของเก่าหมดเลยนะคุณกนิกาแต่ไอ้ของใหม่เนี่ยที่กำลังมาก็คืออย่างกรณี V-Bank เป็นอันที่หนึ่งเนาะแล้วก็มีอะไรมีบริการฟินเทคในการด้านการเงินเขาเข้ามาสู่ข้อมูลส่วนตัวแล้วเขาเข้ามาจัดการกับประชาชนในประเทศไหนก็ตามที่เขาเข้าไปเขารู้ข้อมูลการเงินหมดเลยยังมีการประกันภัยด้วยนะคะมาทำประกันภัยได้ด้วยมี AI ด้วยAI ก็คือเข้ามาแล้วก็มาเก็บข้อมูลบางคนไม่รู้ว่าข้อมูลตัวเองรับไงคุณกนิกามีการไปถาม AI ว่าคำนวณอย่างข้าราชการเนี่ยเวลาที่เราบอกว่าเราจะเป็นข้าราชการพันใหม่เอาแค่ง่ายๆว่ากระดาษรีไซเคิลเนี่ยคุณกนิกาเคยเจอไหมไปตามหน่วยงานพลิกมาอีกด้านเป็นข้อมูลส่วนตัวแล้วอะเป็นข้อมูลที่แบบอ้าวมีชื่อเลขที่ประชาชนคนนี้คือเรื่องการ

0: จัดการเรื่องความปลอดภัยขนาดเป็นแบบฟิสิกอลแบบกระดาษเนี่ยยังต้องเรียนรู้กันเลยทีนี้ถ้าเป็นเรื่องทาง AI ระดับที่เป็นอธิปไตยระดับชาติเนี่ยหน่วยงานราชการจะเก็บข้อมูลส่วนตัวได้ปลอดภัยหรือเปล่าตกไปถึงจีนเทาปุ๊บเราเสร็จเลยอย่างนี้หรือยังมีเรื่องการศึกษาออนไลน์การแพทย์ออนไลน์ระบบคลาวด์ระบบซอฟต์แวร์โลจิสติกส์ยังแล้วยังไม่นับท่องเที่ยวดิจิทัลด้วยพูดง่ายๆว่านี่คือโลกใบใหม่ที่สิงคโปร์เขาบอกไงฮะที่เขาสบตากันแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยแค่เข้าถึงภาคการผลิตเราเราก็จะแย่อยู่แล้วนะนี่ยังจะมาเข้าสู่ภาคการบริการของเราด้วยหรือไงนี่ค่ะคือไม่ได้มาส่งออกสินค้าแล้วไงแต่มาในรูปแบบนี้ค่ะ
1: แล้วทีนี้มันจะกระทบอะไรกับใครแบบในลักษณะที่เป็นรูปธรรมแล้วก็อยากรู้ทางออกด้วยค่ะเพราะดูเหมือนว่ามันน่าจะเป็นคือประชาชนแบบประเจกบุคคลก็ต้องเตรียมตัวเนาะเราก็ต้องหาความรู้ใช่ไหมคะบอกว่าดูเหมือนมันเป็นแนวนโยบายของรัฐบาลด้วยเนี่ยมันต้องเตรียมการอะไรบ้างอะคะ
0: คืออย่างที่บอกว่าสิ่งที่ดิฉันเห็นญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างตื่นตัวมากๆนะคะเขาพูดถึงเขาก็มีบทความใน Japan Times นะบอกว่าเอ้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จีนเนี่ยเขาจะเข้ามาแข่งขันกับผู้เล่นท้องถิ่นเอาแค่ของทุกอย่าง10บาท20บาทเนี่ยร้านค้าตามถนนของเรานี่ก็ตายกันเกลือเลยนะคุณกานิกาเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเขาก็จะทำให้บริษัทท้องถิ่นเราแข่งลำบากเพราะว่าคุณจะไปสู้ได้ยังไงต้นทุนเขาอย่างเมื่อสักครู่พูดอะค่ะหาลูกค้าเขาใช้ต้นทุนแค่2หยวนน่ะก็คือคิดเงินไทยมัน10กว่าบาทอย่างเงี้ยคุณจะไปสู้ได้ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นท้องถิ่นธนาคารถ้ารวมกับเขาอาจแข่งกันได้แต่จะจัดการเรื่องข้อมูลยังไงจัดการเรื่องเขามาเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างลึกซึ้งแล้วเอาไปใช้ประโยชน์แบบไหนเรื่องของโคเพย์เมนต์อย่างที่เราเห็นนักท่องเที่ยวจีนมานะคะมาเปิดระบบ WeChat จ่ายตังค์WePay จ่ายตังค์มาเอานี่เลยมณฑลห้วยขวางเรานี่เลยคุณกนิกามาถึงมาพักโรงแรมร้านอาหารใช้ไกด์จีนทุกอย่างจีนหมดถามว่าแล้วไทยเราได้อะไรนะคะเพราะฉะนั้นผลกระทบนะคะอย่างถ้าเป็นฟินเทคเนี่ยเขาบอกว่าถ้าแพลตฟอร์มของจีนได้รับอนุญาตมากขึ้นถามว่าธนาคารแล้วก็ผู้ให้บริการชำระเงินของไทยจะสู้เขาได้หรอนะคะเขามาแบบว่ามีทั้งเทคโนโลยีมาทั้งรัฐบาลเขาสนับสนุนอย่างเงี้ยนะคะเงินทุนก็เยอะกว่าเรานะคะหรือถ้าเขาเข้ามาในเรื่องของ AI ซอฟต์แวร์และบริการคลาวด์จากจีนเนี่ยราคาเขาต่ำกว่าเราอยู่แล้วอะนะคะเพราะเขาต่ำกว่ายังไงคะตอนนี้เศรษฐกิจไทยก็ไม่ค่อยดีด้วยทั่วโลกก็ไม่ค่อยดีคนก็ต้องอยากได้ของถูกไงคุณกนิกาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้มีการเร่งการนำ AI แล้วก็บริการราคาต่ำมาใช้ในธุรกิจเรียนเพิ่งคุยกับลูกศิษย์ไปสัมภาษณ์งานคุณกนิกาเชื่อไหมเขาเนี่ยถูกเรียกไปสัมภาษณ์โดยบริษัทยังไม่ใช่จีนด้วยนะเป็นเกาหลีแล้วเขาก็บอกว่าคุณทำ AI ได้ไหมเด็กสมัยนี้ก็ทำได้อยู่แล้วเขาบอกคุณต้องใช้ AI ทำงานเท่านั้นในการออกแบบซึ่งนักศึกษาเดียวเนี่ยเขามาสายศิลปะเนาะเขาบอกว่าเขาขอออกแบบผ่าน Photoshop ได้ไหมเพราะมันสวยกว่ามากๆเลยมันมีศิลปะแล้วมันก็งดงามแล้วมันก็มีสามารถเอา AI มา
1: ได้ใช้ความสามารถด้วยนะมันจริงๆมันในที่สุดมันจะเป็นพอร์ตโฟลิโอของเราด้วยคุณสังกมาถ้าใช้ AI
0: คนละอย่าง
1: แล้วมันออกมามันจะเหมือนกันน่ะเช่นวันนั้นไปดูเพจของหน่วยราชการเฮ้ยเขาใช้ AI แต่ว่ามันเหมือนกันหมดเลยอ
0: ่
1: ะ
0: มัน
1: ม
0: ี
1: ความน่าสนใจ
0: ใช่กระตุ้นก็เหมือนกันหมดข้อมูลอย่างนี้เราจัดรายการปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวก็จะมี AI มาดูดข้อมูลเราแล้วก็ไปเจนทำเป็นหน้าอีกคนหนึ่งอาจจะใช้ชื่อกันนิกาอะไรสักอย่างคือสามารถทำได้ไวมากเพราะฉะนั้นก็มันจะเรียนว่าเด็กนักเฉพาะกรณีเด็กนักศึกษาเล่าเขาก็บอกว่าเออไม่เอาอะถ้าน้องไม่เอา AI ทำเนี่ยเขาก็ไม่เอาเพราะเขาต้องการความเร็วยังก็มันจะอธิบายว่ามันเป็นสิ่งที่เนี่ยแหละค่ะประเทศต่างๆก็จะเจอการนำ AI มาใช้ในธุรกิจเสร็จแล้วก็มาบอกว่าน้องใช้ AI สิถูกดีพี่ประหยัดตังค์แล้วก็จากจีนซอฟต์แวร์อะไรต่างๆแล้วก็เรื่องของโลจิสติกอีคอมเมิร์ซเขามีเครือข่ายถูกไหมฮะเครือข่ายดิจิตอลของเขาเป็นระดับยักษ์ต้นทุนของเขามหาศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเพิ่มแรงกดดันให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นอย่างแน่นอนถามว่าแล้วจะออกยังไงเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วไอ้เจ้า 2.0 ปัจจุบันที่เขาเป็นเทคขั้นสูงอย่าง EV แบตเตอรี่พลังงานสะอาดเนี่ยแค่นี้ยังรับมือจีนกันไม่ไหวเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ภาคบริการที่เราจะเจอแพลตฟอร์มออนไลน์มันเป็นเรื่องที่โลกเศรษฐกิจโลกข้างหน้าจะต้องรับมือซึ่งเขาก็บอกว่าอันนี้เป็น Japan Times

0: มาเขาบอกว่ากฎเกณฑ์ด้านข้อมูลเนี่ยถ้าคุณไม่แข็งแรงเนี่ยคุณไปเลยนะกฎเกณฑ์ด้านข้อมูลนะคะคุณจะต้องชัดเจนว่าเวลาเนี่ยประเทศไทยเรายังอ่อนแอเราไปสมัครอะไรก็จะขอเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวถูกไหมคุณกนิกาอันนี้ค่ะมันก็จะเป็นเรื่องที่ว่าแล้วเราจะปกป้องข้อมูลของประชาชนหน่วยงานราชการเงินเดือนของหน่วยงานราชการต่างๆการทำงานด้าน HR ด้านบุคคลเนี่ยเราจะปกป้องได้หรือเปล่านโยบายต้องสำคัญอันที่สองเรื่องความมั่นคงไซเบอร์นะคะความมั่นคงไซเบอร์เป็นสิ่งที่เราจะรับมือไหวไหมไอ้แค่ลิงก์ทุกวันนี้ไอ้แค่โทรแบบ call center หรือเมื่อกี้คุณกนิกาเล่าเรื่องอะไรนะ AI literacy ของผู้สูงวัยใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: คุณจะแยกออกยังไงว่านี่เสียงลูกคุณจริงๆหรือเสียง AI คุณจะต้องมีรหัสลับบอกกันยังไงแล้วก็อันที่สามคือเรื่องการแข่งขันทางการค้าความเท่าเทียมจะมีได้หรอจะได้ยังไงนะคะแล้วก็สุดท้ายคือการเปิดเสรีภาพบริการที่เรียนไว้มันจะต้องเป็นสิ่งที่เหมือนที่เมื่อกี้พูดถึงกรณีออสเตรเลียค่ะที่จีนจะเข้าไปทำเหมืองอ่ะคือกว่าจะเข้าไปทำก็ต้องผ่านความเห็นชอบจากประชาคมใช่ไหมคุณกนิกาออสเตรเลียแบบโอ้โหไม่ใช่อยู่ดีคุณจะมาออกกฎอะไรทำอะไรคุณต้องผ่านประชาคมผ่านการรับฟังความเห็นประชาชนที่แท้จริงไม่ใช่การจัดฉากเหมือนกรณีตอนนั้นอะไรนะแลนบริดจ์บ้านเราอย่างเงี้ยจัดได้ยังไงเนี่ยประชาพิจารณ์ไม่เราไม่เห็นรู้เรื่องเลยเขาจัดตอนไหนอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็คือต้องอาศัยพลังของประชาชนแต่เนี่ยค่ะคือสิ่งที่ฉันปิดท้ายด้วยคำของญี่ปุ่นแล้วกันนะคะญี่ปุ่นเนี่ยก็บอกว่าอันเนี้ยคือเป็นแผ่นดินไหวทางเศรษฐกิจรอบใหม่เลยนะคะที่โลกเนี่ยจะต้องจับตานะคะและผู้บริโภคทั่วโลกเนี่ยดูเหมือนว่าเขาต่างได้ผลประโยชน์จากสินค้าราคาถูกของจีนไปซะแล้วแต่ทำยังไงนะคะที่จะทำให้ทุกประเทศเนี่ยแต่ละคนเนี่ยประชาชนแล้วก็นโยบายของรัฐข้าราชการเนี่ยจะสามารถตั้งใจแล้วเฝ้ามองดูจริงๆว่าเฮ้ยเขาเคยทำสำเร็จมาแล้วนะจีนเพราะฉะนั้นไอ้ชัยนาช็อก 3.0 แล้วก็เข้ามาถ้าเกิดเราไม่ระวังเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะได้รับผลกระทบจนทำให้ประเทศเนี่ยกลายเป็นอย่างละตินอเมริกาที่ไม่สามารถที่จะเป็นเอกราชทางเศรษฐกิจได้อย่างสมบูรณ์อย่างตอนนี้ค่ะคุณกนิกาคะและนี่คือบิ๊กสตอรี่ค่ะ
2: Big Story
1: คุณสังกมาคะคุณผู้ฟังคะเราได้คู่ชิงฟุตบอลโลกแล้วเนอะก็คือสเปนกับอาร์เจนตินานะคะซึ่งเรียนต้องบอกว่าน้องหมูเด้งเราเนี่ยฟันธงถูกนะคุณสังกมาเพียงแต่คนน่ะไปตีความผิด
0: เหรอคะยังไงคะยังไงคะ
1: น้องหมูเด้งเนี่ยเขาอย่างคู่ของฝรั่งเศสกับสเปนเนี่ยน้องหมูเด้งเนี่ยเขาเข้าไปดมฝรั่งเศสก่อนนะไปดมไอ้แตงโมฝรั่งเศสก่อนแล้วก็ไม่กินเนาะไม่กินแล้วก็เดินออกไปแล้วก็ไปชวนแม่มาแม่เนี่ยก็มากินนะคะส่วนพอคู่อาร์เจนตินากับอังกฤษเนี่ยน้องหมูเด้งก็เข้าไปดมอังกฤษก่อนดมตั้งนานแหละกว่าจะกินซึ่งจริงๆน้องหมูเด้งอ่ะเขาเลือกทีมที่ตกรอบไงเขาเลือกกินทีมที่ตกรอบอ่ะคนแบบไปตีความผิดว่าน้องหมูเด้งฟันธงว่าฝรั่งเศสกับอังกฤษจะได้เป็นคู่ชิงดิฉันยืนยันค่ะว่าน้องหมูเด้งของดิฉันเนี่ยคือฟันธงถูกต้องนะคะ
0: คือเขาเรียกว่าแข่งสวนใช่ไหมไปเชียร์ถึงแพ้ว่างั้นเถอะ
1: ไม่คือน้องหมูเด้งบอกเลยเขากินอันไหนก็คืออันนั้นน่าจะตกรอบเนาะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเข้าใจว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้เนี่ยทางสวนสัตว์เขาเขียวก็คงให้ทายอีกเราต้องแปลน้องหมูเด้งดีๆหน่อยนะอย่าเพราะน้องหมูเด้งเขาเด้งอ่ะเขาชอบเด้งใส่อ่ะฉะนั้นก็จะมีบุคลิกไม่ได้เหมือนฮิปโปแคลร์ทั่วไปนะคะฉะนั้นต้องเข้าใจเขานิดนึงค่ะวันนี้ดิฉันกนิกากิติเวชกุลค่ะ
0: สังกมาสารวัตรค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรายการแล้วก็ขอให้วันนี้มีความสุขมากๆในการเริ่มงานวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: เช้าทันโลก Worldwide Build Defend My Food
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงาน มิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุด